0: ับท่านี้มีชื่อว่า reverse lunge คิดภาพตามว่าเหมือนเราเก็บของนะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปกันเลยพร้อมครับแบบนี้ถอยขาไปด้านหลังแบบนี้เหมือนเราก้มเก็บของหยิบของขึ้นมาสลับขาไปเรื่อยๆครับเราจะทำแบบนี้ประมาณ30วินาทียืดตัวตรงก้มเก็บของแบบนี้สังเกตที่เข่าแล้วก็เท้าของเรานะเข่าเรากับต้นขาเราจะขนานกับพื้นแบบนี้เก็บของเหมือนเราทำกระเป๋าล่วงเฮ้ยก้มลงไปเก็บใช่ไหมครับโค
1: ้
0: ช
1: ใช่ครับ
0: เก็บปุ๊บแบบนี้โอเคพักครับอันนี้คือท่าที่1นะรีเวิร์สลังท่าต่อมาเห็นไหมตัวสเต็ปของเราถ้าใครไม่มีอย่างที่ผมบอกใช้บันไดบ้านของเรานะครับวางเข่าแบบนี้โน้มตัวไปข้างหน้าแล้วก็ดันตัวแบบนี้ครับดันตัวขึ้นเหมือนเราเอาตัวแนบลงไปเลยแล้วก็ดันตัวขึ้นมาท่านี้อย่างที่บอกพอเราเป็นเวทเทรนนิ่งใช่ไหมครับเราทำช้าๆนิดนึงไม่ต้องทำเร็วส่วนในวันไหนที่เราไปออกกำลังกายแบบคาร์ดิโอแบบโค้ชจ๊าบเนี่ยเราค่อยเพิ่มความเร็วนิดนึงอันนี้เราทำช้าๆให้กล้ามเนื้อเราได้แอคทีฟ
1: โอ้แค่น้ำหนักตัวเราเมื่อยเหมือนกันนะครับโค้ชต๊อด
0: โอ้โหใช้ได้เลยครับผม
1: อันนี้แปลว่าตัวเราหนักใช่ไหมฮะ
0: โอเคต่อมาอันนี้เราใช้แขนบ้างเรากลับมายังใช้อุปกรณ์ตัวเดิมท่าที่3นะครับท่าไตรเซปดิฟเนาะพยายามให้เรานั่งแบบนี้วางมือตรงสะโพกของเราพอดีจากนั้นย่อตัวลงไปแล้วดันตัวขึ้นมาแบบนี้ครับถ้าท่านผู้ชมทางบ้านนะครับรู้สึกว่าท่านี้เฮ้ยทำไมมันหนักจังเลยอ่ะพยายามเอาขาเข้ามาใกล้ๆลำตัวแบบนี้แล้วก็ย่อลงไปแล้วดันขึ้นท่านี้ควรระวังคืออย่าให้หัวไหล่เราจมลงไปอย่าให้หัวไหล่เราจมลงไปกับต้นคอแบบนี้พยายามยืดตัวไว้นะครับพับแค่ข้อศอกแล้วก็ดันตัวขึ้นแบบนี้นะแบบนี้ทำแบบนี้ประมาณ30วิประมาณนี้โอเคอันนี้คือเซตที่1นะครับจบแล้วเป็นไงบ้างครับโค้ช
1: โอ้รู้สึกแขนตึงมากครับ
0: กลับมาท่าที่1ใหม่ครับมาเลยรีเวิร์สลังนะเหมือนเดิมเมื่อกี้เราก้มเก็บของ
1: ใช่ครับ
0: รอบนี้เหมือนเดิมอ่ะ3 2 1ไปเลยนะ
1: เอ้โค้ชครับระยะขานี่เราควรถอยประมาณไหนดีครับ
0: จริงๆดีมากครับถอยเนี่ยคือให้เราถอยสัก1ช่วงขาเลยประมาณเวลาเราถอยไปให้รู้สึกว่าไม่แคบจนเกินไปสังเกตที่โค้ชจ๊าบนะเวลาก้าวไปเนี่ยสุดช่วงขาเนี่ยส้นเท้าจะเปิดขึ้นพอดีรวมถึงช่วงแนวเข่ากับสะโพกเนี่ยจะเป็นแนวที่รู้สึกว่าเหมือนมันตั้งฉากกับพื้นเลยแบบนี้เลยนะครับท่าแบบนี้จะรู้สึกว่าไอ้ต้นขาแล้วก็สะโพกมากเลยนะครับอ่ะเป็นไงบ้างครับโค้ช
1: รู้สึกได้มากเลยครับ
0: รู้สึกได้มากขึ้นเนาะพอเราโฟกัส
1: ใช่พอโฟกัสพอมีโค้ชคอยบอกรู้สึกได้กันเลยจริง
0: ๆใช่อ้าวท่าที่2ท่าที่2มัวแต่พูดใช่ไหมมาต่อกันเลยนะฮะท่านี้ kneeling push up นะครับท่านี้เราออกแรงจากส่วนบนของร่างกายเราไม่ว่าจะเป็นกล้ามเนื้อบริเวณช่วงอกของเรานะครับแขนรวมถึงหัวไหล่ด้วยอย่างที่บอกนะเราดันกับเก้าอี้ของเราถ้าเก้าอี้สูงหน่อยไม่เป็นไรดันได้แต่พยายามให้ข้อศอกดันขึ้นมาปุ๊บลงแล้วขึ้นแบบนี้พับศอกเข้าไปแล้วพุชตัวขึ้นมาท่านี้ต้องเกรงหน้าท้องด้วยนะครับโค้ชรู้สึกไหม
1: รู้สึกครับ
0: ถ้าเราไม่เกรงปุ๊บหลังก็จะแอนทันทียอดเยี่ยมมากครับท่าที่3กลับมาต้นแขนอีกรอบนึงไตรเซปดิฟนะครับเหมือนเดิมนะท่านผู้ชมนะครับถ้ารู้สึกว่าเริ่มฉันเริ่มทำตามได้แล้วเหยียดขาออกไปถ้ารู้สึกไม่ไหวเอาขากลับมาพร้อมนะไปครับดันขึ้นเหมือนเดิมพยายามยืดตัวไว้ยืดอกไว้อย่าให้หัวไหล่จมครับแล้วดันขึ้นพับข้อศอกให้ศอกลงไปตั้งฉากแล้วดันตัวเองขึ้นมาเหมือนเดิมนะถ้าไม่ไหวขยับเข้ามาใกล้ๆใช้ขาช่วยแล้วดันตัวขึ้นดันตัวขึ้นถ้าไหวแล้วเหยียดแล้วดันแบบนี้ฮึบอีกนิดนึงโอเคเราจะทำแบบเดิมอีก1รอบอันนี้คือเซตที่1ของเรา
1: อ๋อนับเป็นเซต1
0: ใช่ครับนับเป็น1เซตมี3ท่าทำ3รอบ
1: โอเคครับ
0: มาไปครับ3 2 1เริ่มเลยครับรีเวิร์สลังนึกเสมอว่าเหมือนเราก้มลงไปเก็บของเอ๊ะฉันทำของหล่นนี่หยิบของขึ้นมาข้อสังเกตนึงก็คือหัวเข่าเราจะต้องไม่พับเข้าหากันนะครับเวลาเราย่อลง

เก็ตนะหัวเข่าจะเป็นแนวตรงชี้ไปด้านหน้าใช่ย่อตรงๆปุ๊บถอยเท้าให้สุดช่วงขาเปิดส้นเท้าตัวตรงท่าที่2ครับโค้ชมาท่านี้ระวังนิดนึงนะสมมติถ้า

0: ดันสำหรับท่านผู้ชมถ้ารู้สึกว่าโอ้ยดันไม่ขึ้นนะโค้ชทำไงให้เรามาแบบนี้แล้วเราแค่โน้มตัวไปข้างหน้านิดเดียวเราก็ดันขึ้นอย่าลืมนะตัวตั้งฉากแบบนี้สิ่งที่ควรระวังคืออย่าให้เอวมันลงไปอย่างเดียวเพราะฉะนั้นทำให้เราเมื่อยบ่าเพิ่มขึ้นได้นะครับโอเคท่าที่2ผ่านไปแล้วแล้วกลับมาท่าที่3ท่าสุดท้ายของเซตนี้นะ
1: สู้ครับ
0: ไปครับเหมือนเดิมปึ๊บแบบนี้แบบนี้ยืดตัวยืดตัวตรงไว้ตลอดเวลาอย่าห่อตัวนะรู้สึกว่าโอ้ยเริ่มเมื่อยแล้วขยับขามาแต่ถ้ายังไหวเหยียดขาออกไปใช่ยืดตัวปุ๊บหลังตรงพับข้อศอกแล้วเหยียดท่านี้เกรงท้องขมวดท้องตลอดเวลาปุ๊บอย่าลืมนะอย่ากั้นหายใจด้วยนะโอเคจะสังเกตว่าเรามีใช้ทั้งกล้ามเนื้อที่อยู่ส่วนบนก็คือ upper body มีทั้งกล้ามเนื้อที่ใช้ออกแรงเน
2: า
0: ะก็คือช่วงอกช่วงแขนของเรา
2: วิดพื้นของเรา
0: แล้วก็มีทั้ง lower body ก็คือท่าตัว reverse lunge ประโยชน์ของมันเนี่ยมันทั้งเพิ่มการเผาผลาญรวมถึงเพิ่มให้กล้ามเนื้อของเราเนี่ยแข็งแรงมากยิ่งขึ้นเซตนี้มาใช้แกนกลางหรือว่าส่วนท้องของเราบ้างอุปกรณ์ที่ใช้เราใช้เบาะอย่างเดียว
2: โอเค
0: ครับผม

0: เราเริ่มจากท่าเขาเรียกว่าท่าแพลงวิดเล็กๆนะโอเคพร้อมท่าท่านผู้ชมทางบ้านเห็นนะครับให้วางมืออยู่ในแนวของหัวไหล่หรือทำแบบโค้ชจับก็ได้คือวางศอกแบบนี้3 2 1ไปเลยเหยียดตัวให้ตรงนะครับแล้วยกขาขึ้นแบบนี้ครั้งที่แล้วเราแพลงไปแล้วเนาะ
1: ใช่ครับ
0: รอบนี้เราเพิ่มความยากขึ้นมาอีกนิดนึงเห็นไหมการเกร็งเนี่ยท่านี้คือสมมติท่านี้เราโฟกัสดีๆเรารู้สึกว่าทั้งตัวได้ใช้หมดเลยเห็นไหมโค้ด
1: ใช่ครับ
0: เกร็งหมดเลยนะ
1: รู้สึกแขนสั่นมากเลยครับโค้ดต๊อก
0: โอเคครับหน้าท้องเกร็งไปหมดเลย
1: แบบนี้ถูกต้องใช่ไหมครับ
0: ใช่ครับยกขาให้ตรงโอเคแล้วกลับมาทีนี้ท่าที่สองต่อเนื่องกันระวังเข่านะครับแนวของสะโพกแบบนี้จากนั้นยกแขนกับขาสลับข้างกันท่านี้ให้สุดท่านี้ให้เราเกร็งไปที่หลังส่วนล่างสะโพกรวมถึงสะบักของเราด้วยสลับข้างไปมายกแขนขวาเหยียดขาซ้ายนะเราสลับกันยกแขนซ้ายเหยียดขาขวาหายใจออกหายใจออกกลับมาหายใจเข้าหลังตรงโอเคท่าที่3ครับกลับมาในแพงวอลิชั่นของเรากลับมาครับเหยียดตัวขึ้นตรงๆจากนั้นเราจะโรเตชันคือการบิดแบบนี้เปิดสะโพกออกครับมือชี้ไปขึ้นบนหลังคาบ้านเราเลยกลับมาสลับข้างบิดตัวท่านี้เราใช้กล้ามเนื้อทั้งตัวเลยแต่หลักๆที่เราต้องโฟกัสคือแกนกลางของตัวเราเก่งหน้าท้องไว้เยอะๆแคมเมลเยอะๆท่านี้ใครไปทะเลนะLS ล่อง11ใช่ไหมโค้ช
1: ใช่ครับ
0: ปิดเยอะๆโอเคนี่คือเซตที่1นะโอเคครับเดี๋ยวเราจะต่อกันในเซตที่2ทำเหมือนเดิมกลับมาท่าแรกเซตเหมือนเดิมเมื่อกี้โค้ชจ้าวางศอกนะเป็นไงบ้างเก่งเนาะ
2: รู้สึกแรงหัวไหล่มากขึ้นด้วยครับ
0: ทางนั้นต่อกันเลย
2: โอเค
0: เสียเวลา
2: Let's go
0: โอเคเหยียดขาเยอะเยอะลองดูครับท่านผู้ชมทางบ้านครับยกขาให้สูงขึ้นนะท่านี้ท่าแพลงเนี่ยเปรียบเสมือนให้ตัวเราเหมือนกระดานเนาะการยกขาเนี่ยเป็นการลดให้ฐานที่รับแรงของเรามันน้อยลงมันทำให้การเกร็งของเรามันเยอะขึ้นเป็นไงบ้าง
1: เหนื่อยมากครับ
0: ดีครับสลับไปสลับมาโอเคค่อยๆวางเหมือนเดิมนะเซตตัวดีๆอย่าให้หลังเราจมแบบนี้นะท่าต่อไปยืดตัวไว้หลังตรงก้มหน้าลงนิดนึงเหยียดแขนกับขาครับคนละข้างสลับกันไปมายกขาขวาเหยียดขาซ้ายนะยกขาซ้ายเหยียดแขนขวาประมาณนี้สลับไปสลับมาแขนขวาขาซ้ายแขนซ้ายขาขวาเหยียดให้สุดเก่งค้างไว้สักนิดนึงครับโค้ชแล้วก็ท่านผู้ชมทางบ้านฮะเก่ง

0: ค้างไว้นิดนึงเพื่อให้กล้ามเนื้อเรามันได้ใช้งานนิดนึงอ่ะเราค่อยๆกลับสลับไปสลับมาโอเคท่าที่3บิดเตรียมตัวนะเกรงหน้าท้องเยอะๆอย่ากั้นหายใจอ่ะเริ่มครับโรเทชั่นสังเกตว่าเห็นไหมแขนตั้งแต่แนวช่วงบนไล่ลงมาจนมือที่ติดกับเบาะเนี่ยจะเป็นแนวเดียวกันแบบนี้ส่วนท่านผู้ชมทางบ้านถ้าไม่ไหวนะเราสามารถวางเข่าได้แล้วเปิดแบบนี้เกรงตัวสลับข้างไปตามแบบนี้นะถ้าใครไหวบิดตัวต่อเลยโอเคครับเซตที่2เรียบร้อย
1: อีก1เซตนะครับผม
0: มาอีก1รอบสุดท้าย
1: เซตสบายแขนกันนิดนึง
0: เริ่มเกร็งนะ
1: ใช่ครับรู้สึกหน้าท้องยุบไปเลย
0: โอเคครับมาเซตที่3สุดท้ายของการฝึกคอมัสเซิลหรือแกนกลางของเราไปเริ่มครับยกขาให้สูงขึ้นงั้นเวลาเราทำอย่าให้หลังเราแอ่นนะพยายามเตะขาโดยที่เรายังเกร็งหน้าท้องแล้วก็สะโพกเราได้อยู่เป็นไงบ้าง
1: กำลังสมาธิอยู่ฮะตอนนี้สั่นไปทั้งตัวอันนี้ถูกใช่ไหมครับโค้ชสั่นทั้งตัว
0: ถ้าเก่งเนี่ยคือร่างกายเราสั่นเนี่ยเป็นปกติ
1: เย้
0: ใครไม่สั่นนี่ต้องไปหาหมอแล้วนะ
1: หรืออาจจะไม่ทำอยู
0: ่โอเคอันที่สองสังเกตได้ว่าเราไม่ได้มีการแบบว่าเอาน้ำมาลดนะนี่ของจริงนะเนี่ย
1: เหนื่อยจริง
0: ๆไปครับอันที่สองครับเบิร์ดด็อกไปต่อเลยมือขวาขาซ้ายแขนซ้ายขาขวาสลับกันเหยียดสลับไปเรื่อยๆแต่ให้เราจังหวะขึ้นสูงสุดเนี่ยค้างไว้นิดนึงแล้วกลับลงมาตัวตรงดีครับก้มหน้านิดนึงไม่ต้องแหงหน้าขึ้นมานะเพราะฉะนั้นการระวังเรื่องของกระดูกช่วงกระดูกสันหลังช่วงต้นคอของเราด้วยดีครับเหยียดให้เยอะเยอะโอเคครับท่าที่3
1: ท่าสุดท้ายครับผม
0: สุดท้ายแล้วมาบิดเยอะๆนะเพื่อ LS ของเราโอเคครับสำหรับท่านผู้ชมอย่างที่บอกเมื่อกี้พอมาถึงเซตที่3แล้วมันเริ่มไม่ไหวใช่ไหมเราวางเข่าได้นะวางเข่าแล้วบิดเปิดออกมาสลับข้างเปิดมาแต่ถ้าท่านผู้ชมทางบ้านเห็นแล้วเอ้ยฉันยังทำตามได้สบายมากลุยกันเลยครับบิดตัวไปทวิสต์เปิดหัวไหล่เปิดอกโอเคเซตที่2ผ่านเยี่ยมมากครับโค้ช
2: เยี่ยม
1: ได้กลุ่มกล้ามเนื้อแกนกลางลำตัวมากเลยครับหน้าท้องของเรา
0: จะสังเกตว่ามันไม่ใช่แค่แกนกลางลำตัวของเราอย่างเดียวนะครับมันก็จะใช้ทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นกล้ามเนื้อที่มันใช้ซัพพอร์ตในบริเวณแกนกลางของเราทั้งหมดหลังส่วนล่างสะโพกมันใช้กันหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเรารู้สึกว่ามันเป็นการสั่นๆหรือไม่ไหวจริงๆกล้ามเนื้อมันทำงานอยู่นะแต่แค่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยอาการฝืนของเราควรจะไม่รู้สึกว่าเราบาดเจ็บยกตัวอย่างเช่นถ้าเราทำอยู่แล้วรู้สึกว่ามีการเจ็บแผลอะไรเงี้ยอ่ะอันนี้ไม่ใช่อาจจะต้องพักก่อน
1: โอเคครับ
0: โอเคครับ

0: เดี๋ยวรอบนี้หรือว่าเซตนี้เนี่ยเราก็จะมาเน้นในเรื่องของการฝึกกล้ามเนื้ออีกครั้งนึงโดยที่กล้ามเนื้อที่เราใช้เนี่ยก็จะเป็นกล้ามเนื้อหลังแล้วก็รวมถึงการทำให้กล้ามเนื้อหัวไหล่เนี่ยมันลดอาการบาดเจ็บได้ด้วย อันนี้อ่ะอุปกรณ์คือขวดน้ำท่านผู้ชมทางบ้านครับเดี๋ยวเราไปพร้อมๆกันเลยนะครับอ่ะท่าที่1ครับเริ่มจากการจับขวดน้ำแบบนี้เหมือนเราจะรีดขวดน้ำ2มือแบบนี้เลยแล้วเปิดขึ้นครับโรเตชันแบบนี้อ่ะลองดูนะดูที่โค้ชจ๊าบนะโค้ชจ๊าบไปเรื่อยๆเลยเดี๋ยวผมจะอธิบายไปด้วยเพราะฉะนั้นในขณะที่ทำนะเราบิดแบบนี้เราบิดเปิดหัวไหล่โดยที่เราไม่ได้ยกขึ้นนะเราไม่ได้ยกขึ้นยกลงเราค้างไว้แบบนี้เราแค่จับแบบนี้แล้วยกเปิดขึ้นระดับไหล่นะเอาแค่ระดับหัวไหล่เราระดับหัวไหล่โอเคผักครับต่อมาถ้าต่อมาให้เราโน้มตัวลงไปสักประมาณ45องศาหรือก้มตัวไปเหมือนเราเก็บของตำแหน่งของขวดอยู่สักประมาณตรงนี้ช่วงเข่าเราครับจากนั้นวาดแขนออกมาด้านข้างใช่ครับด้านข้างท่านี้ให้รู้สึกว่ากล้ามเนื้อไหล่ส่วนหลังของเราเนี่ยได้ทำงานเนาะแบบนี้หุบศอกได้เล็กน้อยนิดนึงเพราะน้ำหนักที่เราใช้ไม่เยอะนะทำท่าทางให้ถูกเก่งไว้ตัวตรงเขม่าท้องไว้ตลอดเวลาสำหรับท่านี้เหมือนเราเทน้ำเลยเนาะโอเคครับท่าต่อมาเอายืนขึ้นมานิดนึงจากนั้นท่านี้เราจะใช้ขวดน้ำเนี่ยเป็นเหมือนน้ำหนักที่เราดึงขึ้นมา
1: ครับ
0: แบบนี้ครับโน้มตัวไปเหมือนเดิมคล้ายๆเหมือนเดิมแต่เราปิดขวดน้ำนะแล้วดึงขึ้นมาแบบนี้ความรู้สึกเหมือนถ้าเราจินตนาการว่าเหมือนเราแบบว่าเห็นเครื่องตัดหญ้าสมัยก่อนไหมครับโค้ช
1: ครับผม
0: แล้วเราสตาร์ทเครื่องครับแต่สตาร์ทเครื่อง2มืออันนี้ดึงปึ๊บอันนี้ดึงเข้าบริเวณชายโครงของเรานะขวดน้ำดึงไปที่ประมาณซี่โครงของเราหนีบศอกแล้วก็ดันศอกไปด้านหลังเยอะๆแบบนี้แล้ววางให้สุดเหยียดแขนให้สุดแล้วดึงกลับมาประมาณนี้อันนี้แหละอันนี้คือท่าของมันอันนี้คือเซตที่1นะ
1: รู้สึกหลังตรงเลยครับโค้ชอันนี้ถูกแล้วใช่ไหมครับ
0: โอเค
1: แสดงว่ากล้ามเนื้อทำงาน
0: ทำงานแล้วอันนี้ร่างกายทำงานกล้ามเนื้อทำงานแล้ว
1: ได้ครับ
0: กลับมาเซตที่2นะ
1: ครับผม
0: ไปต่อครับเซตที่2เหมือนเดิมตั้งขึ้นมาท่านี้มันจะทำให้เราเนี่ยหัวไหล่ของเราเนี่ยมันพร้อมนะแบบนี้เพราะฉะนั้นท่านี้อย่างที่ผมบอกไปตอนแรกคือการที่มันจะเขาเรียกว่าอะไรลดอาการบาดเจ็บของหัวไหล่คืออย่างเช่นคนที่มีอาการไหล่ติดเนี่ยท่านี้เป็นการฝึกกล้ามเนื้อมัดเล็กของส่วนของหัวไหล่ได้อยู่ข้างในเลยเล็กท่านี้
1: บิดรวมถึงอาการไหล่ก๊อกแก๊กนี่ช่วยไหมครับ
0: ส่วนหนึ่งช่วยนะทำให้ไอตัวข้อต่อของหัวไหล่เราเนี่ยมันทำงานได้โฟลว์ขึ้นนะครับข้างในบิดโอเคอ่ะทีนี้ต่อเนื่องกันเราใช้ไหล่ส่วนหลังโน้มตัวเหมือนเดิมนะปึ๊บจากนั้นวาดแขนขึ้นครับไปดีครับท่านี้ไม่ต้องแบบเหยียดจนแบบไปสุดหลังขนาดนี้นะครับเราท่านผู้ชมทางบ้านระวังดีๆนะสังเกตนะอย่างโค้ชจ๊าบและผมเนี่ยจะดันขึ้นประมาณนี้แค่เสมอช่วงลำตัวแค่นี้แล้วกลับลงมาครับวาดแขนขึ้นไปแล้วก็ลงท่านี้ทำให้กล้ามเนื้อมัดเล็กของหัวไหล่เราเนี่ยคือส่วนหลังเราเนี่ยทำงานได้เต็มที่ทำไมเราถึงต้องก้มตัวใช่ไหมเพราะกล้ามเนื้อส่วนหลังเราอยู่ตรงนั้นเนาะเวลาเรายกแขนขึ้น
1: โอเค
0: โอเคครับที่3กลับมาโน้มตัวลงเหมือนเดิมสตาร์ทเครื่องตัดหญ้านึกภาพตามทันไหมเนี่ยบอกยุคเลยเนี่ยดึงครับโอเคไปแบบนี้ดึงถ้าจะให้ดีถ้ารู้สึกว่าน้ำหนักมันยังไม่เยอะใช่ไหมพยายามดึงค้างไว้นิดนึงแล้วปล่อยครับเหยียดให้สุดดึงมาที่ซี่โครงของเราแล้วปล่อยบริเวณหน้าท้องเนี่ยประมาณสะดือเราแหละตำแหน่งเนาะจะได้เห็นภาพง่ายตรงๆระหว่างเยี่ยมเลยโอเคสมัครเป็นไงบ้าง
1: รู้สึก
0: กล้ามเนื้อหลังโอ้เราเริ่มตึง
1: ๆไม่มีอะไรผึ่งได้เลยครับท่านี
0: ้ท่านี้ทำให้กล้ามเนื้อบริเวณหลังน่ะยิ่งถ้าคนที่นั่งทำงานทั้งวันเนี่ยต้องบริหารเลย
1: ออฟฟิศซินโดมเป็นต้น
0: ใช่เลยใช่เลยครับผม
1: เซตสุดท้ายเนาะ
0: เซตสุดท้าย
1: ได้ครับผม
0: มาเริ่มจากท่าที่1เหมือนเดิมนะโรเตชั่นโค้ชเป็นยังไงท่านี้มันดูเหมือนไม่มีอะไรนะแต่ท่านี้ถ้าทำเราจริงถ้าโฟกัสจริงๆแล้วเนี่ยไหล่ด้านในนี่เรารู้สึกว่าเมื่อยมากเลยนะ
1: ใช่ครับ
0: เพราะว่าไม่จำเป็นต้องใช้น้ำหนักเยอะแต่ว่ากล้ามเนื้อมันนี้มันค่อนข้างเล็กแต่ว่า ซับซ้อนมาก
1: และมีความสำคัญด้วย
0: สำคัญมากๆครับผมในการยกแขนต่างๆของเราแค่นี้ก็เมื่อยแล้วนะจริง
1: เมื่อยมากครับใครจะไปคิดว่าขวดน้ำแค่นี
0: ้ดูถูกไม่ได้นะเนี่ย
1: ไม่ได้เลย
0: โอเคท่าที่2ครับ
1: Let's go
0: Bye เหมือนเดิมเราใช้มัดเล็กแต่ว่าสำคัญในเซตสุดท้ายนะเพราะฉะนั้นจังหวะที่เราฟลายเขาเรียกว่าท่า reverse fly reverse fly เนี่ยสังเกตว่าเราต้องก้มตัว
1: ฟลายนี่คือการบินใช่ไหม
0: ใช่ครับถ้าเรายืนถ้าเรายืนแบบนี้จะรู้จะไม่รู้สึกเลยจะไปโดนมัดอื่นมากกว่าเราต้องแบบนี้ต่อครับ reverse fly ถ้าเรายืนปุ๊บมันจะเป็นไหล่ส่วนตรงกลางที่ครั้งที่แล้วเราเล่นไปแล้วโอเคเป็นไงบ้างครับโค้ช
1: เมื่อยเหมือนกันครับแต่ดีนะผมรู้สึกดีนะ
0: ดีนะ
1: รู้สึกดีมาก
0: เยี่ยมเยี่ยมเยี่ยม
1: มาท่าสุดท้ายครับ
0: มาครับโรเหมือนเดิมนะให้เราดึงสักประมาณตำแหน่งของขวดน้ำอยู่มันสะดือเนาะหรือว่าซี่โครงชายโครงของเราลงเหยียดแขนให้สุดแล้วดึงนี่สำหรับท่านผู้ชมทางบ้านถ้ารู้สึกว่าขวดน้ำมันเบาไปหรือว่าเคยออกกำลังกายอยู่แล้วเราใช้น้ำหนักที่มันหนักขึ้นได้นะแกลลอนน้ำได้นะดัมเบลถ้ามีหรือเป็นกระเป๋าเดินทางไหมกระเป๋าแบบ
1: ได้ครับ
0: กระเป๋าใส่เสื้อผ้าเนาะกระเป๋าผ้า
1: ขอแค่มันมีน้ำหนัก
0: ใช่
1: น้ำหนักให้ชาเลนจ์
0: จริงแค่นี้ก็
1: เมื่อยเหมือนกันนะ
0: เมื่อยแล้วนะโอเคเมื่อกี้เราจบไปแล้ว3เซตเพราะฉะนั้นเมื่อกี้เราใช้ร่างกายเยอะมากเลยนะสิ่งที่สำคัญอีกหนึ่งอย่างก็คือที่เราจะลืมไม่ได้เลยก็คือการยืดเหยียดกล้ามเนื้อครับโค้ชเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามายืดเหยียดกล้ามเนื้อพร้อมๆกันนะครับเริ่มจากท่าที่1ก่อนเลยนะครับเริ่มจากท่าที่1หัวไหล่ก่อนเลยครับพาดแขนไปด้านหน้าแบบนี้นะอีกข้างนึงกดเข้าหาลำตัวท่านี้ยืดไปเรื่อยๆไม่ต้องยกไหล่ขึ้นมานะโอเคพอลืมให้รู้สึกว่าแขนเราตึงมากๆกดเข้าไปแล้วก็เปลี่ยนข้างครับยืดเยอะๆโอเคครับจากนั้นอีกท่าหนึ่งคือประสานมือไปด้านหลังนะครับแบบนี้แล้วยืดตัวขึ้นครับยืดอกแล้วก็หัวไหล่เชยคางขึ้นนิดนึงครับเงยหน้าขึ้นนิดนึงยืดตัวขึ้นแบบนี้นะนี่ประมาณนี้รู้สึกว่ากล้ามเนื้อเรนอกแล้วก็หัวไหล่เรายืดนิดนึงนะครับโอเคกลับมาจากนั้นครับเอามือของเราเนี่ยจับไปที่ต้นที่ข้อเท้าเรนข้อเท้ากดให้ส้นเท้าดึงมาสะโพกนะครับเปลี่ยนข้างครับประมาณนี้เปิดมือนิดนึงเพื่อให้บาลานซ์เนาะยืดตัวตรงยืดตัวขึ้นดึงส้นเท้าหาสะโพกโอเคจากนั้นต้นขาด้านหลังครับเอาขาวางลงมากระดกปลายเท้าขึ้นแล้วโน้มตัวลงไปครับถ้าสำหรับท่านผู้ชมทางบ้านถ้ารู้สึกว่ามันตึงเกินไปครับจับไม่ไหวเอาจับที่ปลายที่หัวเข่าก่อนก็ได้แบบนี้โน้มตัวขาข้างนี้เหยียดขาอีกข้างนึงงอไว้แบบนี้นะครับโอเคครับอีกข้างนึงครับสลับข้างส่วนถ้าใครรู้สึกว่ามันยังไม่ยืดเหยียดขาให้สุดนะเอามือไปแตะที่ปลายเท้าได้แบบนี้ทำให้บริเวณต้นขาด้านหลังนะครับเหยียดจนสุดโอเคครับเรียบร้อยครับวันนี้ก็เรียบร้อยหมดเลยจบวันนี้มิชชั่นคอมพลีทพร้อมที่จะแอคทีฟทั้งวันแล้ว
1: ใช่ครับ
0: โอเคครับก็สำหรับวันนี้ครับก็รายการของเราก็จบเพียงแค่นี้ฝากท่านติดตามกันด้วยก็วันนี้สำหรับผมครับโค้ชต๊อด
1: ผมโค้ชจ๊าบนะครับก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับฝากติดตามรายการ Active Morning ด้วยนะครับเวลาเดียวกันนี้ทุกเช้านะครับทางช่อง T Sport 7ตัวจริงเรื่องกีฬาสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: มาทิฏฐิทะลุมิติมายาตอนที่66อาสวะตอนที่1
1: สองคนนี้รู้ความเกี่ยวเนื่องกันของปฏิจจสมุปบาทแต่ละด่านรู้ว่าทุกอย่างเป็นปัจจัยให้เกิดผลเกี่ยวข้องกันเป็นลูกโซ่แต่ถึงอย่างนั้นพวกเจ้าก็ออกไปจากดินแดนปฏิจจสมุปบาทไม่ได้อยู่ดีเพราะยังมีเพื่อนสนิทของข้าเหลืออยู่อีกคน
2: เอ้ยเงาดำๆนั่นอะไรนะน่ากลัวจังหรือว่าจะเป็นผี
3: ใช่ที่ไหนกันเล่า
4: ข้าคืออาสวะ
3: อาสวะ
1: ใช่แล้วนี่คือเพื่อนสนิทของข้าอาสวะเมื่อมีอวิชชาก็ต้องมีอาสวะตามติดกันไปเหมือนเมาตามตัว
3: ข้าไม่กลัวหรอกปีศาจโลภะโทสะโมหะข้ายังขับไล่ไปได้เลยแค่เนี้ยสบายมาก
4: งั้นก็จงรู้ไว้ว่าข้านี่แหละผู้อยู่เบื้องหลังโลภะโทสะโมหะ
2: ว่าไงนะ
3: เฮ้ย
2: ฮะเฮ้ยทำไมเราถึงมีเงาของอาสวะได้ล่ะ
4: ก็อาสวะคือกิเลสที่หมักหมมอยู่ในจิตสันดานเป็นกิเลสอย่างละเอียดเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าอนุสัยคือกิเลสที่นอนจมติดตามไปอยู่เสมอเหมือนเงาตามตัวพวกเจ้าแบบนี้ยังไงล่ะ
3: อาสวะอนุสัยทำไมเจ้าต้องมีสองชื่อด้วยมันไม่เหมือนกันหรือยังไง
4: อาสวะหรืออนุสัยก็มีความหมายเดียวกันนั่นแหละเป็นกิเลสอย่างละเอียดเหมือนกันละเอียดขนาดว่าพวกเจ้ายังไม่รู้เลยว่ามีหรือจะเถียงล่ะว่าไม่จริง
3: ข้าน
1: ี่ขนาดยังไม่รู้จักกิเลสอย่างหยาบกับกิเลสอย่างกลางเลยนะเนี่ยก็สอแววว่าจะแพ้ซะแล้ว
3: กิเลสอย่างหยาบกับกิเลสอย่างกลางคืออะไรเจ้ารู้ไหมเจ้าปัน
2: เดี๋ยวนะข้าเริ่มนึกออกแล้วท่านอาจารย์เคยสอนเอาไว้กิเลสอย่างหยาบคืออกุศลมูลหรือเรียกว่าวีติกมะกิเลสคือกิเลสที่เป็นเหตุให้ล่วงละเมิดออกไปทางไตรทวารจนสำเร็จเป็นกายกรรมวจีกร

0: มโนกรรมเพราะเกิดความโลภโกรธหลงอย่างรุนแรงนั่นเอง
1: หมายถึงพวกปีศาจอกุศลกรรมบท10ด้วยสินะ
0: ใช่แล้วศิลาส่วนกิเลสอย่างกลางคือนิวรณ์ทำให้ใจขาดความสงบไม่เกิดปัญญาหรือที่เรียกว่าปริยุทธานะคือกิเลสที่บังเกิดขึ้นทำจิตใจให้กลัดกลุ้มวุ่นวายกระสับกระส่ายเหมือนถูกโจรปล้นจิตใจให้เดือดร้อนแต่ไม่ถึงกับลงมือกระทำอะไรลงไป
1: โอ้โหเจ้าปันนี่เจ้าจำได้ยังไงเนี่ย
0: คนหล่อฉลาดก็เป็นแบบนี้แหละ
2: ถึงเจ้าจะรู้ความหมายก็ไม่มีประโยชน์ตราบใดที่ยังเอาชนะกิเลสที่นอนจมหมักหมมในจิตใจไม่ได้
3: ถูกต้องแล้วอาสวะเจ้าพวกนี้แม้แต่กิเลสอย่างหยาบคืออกุศลมูลยังกำจัดไม่ได้เลยแล้วจะมาคิดกำจัดอาสวะช่างน่าขำจริง
1: ๆไม่จริงข้านะขับไล่ปีศาจอกุศลมูลและเหล่ามารแห่งอกุศลกรรมบท10ออกจากใจคนที่หมู่บ้านมายาได้ครบหมดแล้วเพราะฉะนั้นแค่กำจัดเจ้าน่ะนะข้าทำได้แน่แน
3: ่ข้า
1: โอ้ยทำอะไรกันนะ
3: ก็ขำเด็กไม่รู้ประสีประสาอย่างเจ้าน่ะสิอาสวะอธิบายให้ตาสว่างหน่อยสิ
2: คนพวกนี้ใช่ไหมที่เจ้าเคยขับไล่ปีศาจอกุศลกรรมบทออกไปได้
1: ใช่แล้วนี่ลุงโทนอดีตพ่อขาใจโหดชอบทรมานสัตว์เพราะมีเจ้าตะขอจอมโหดครอบงำใจแต่ข้าก็ช่วยขับไล่ออกไปได้ลุงโทนก็เลยกลายเป็นคนมีเมตตาเลิกทรมานสัตว์ยังไงล่ะนี่อาหยิบอดีตโจรพันหน้าชอบขโมยของคนในหมู่บ้านแต่ตอนนี้กลับใจมาขายซาลาเปาทำอาชีพสุจริตแทนเพราะข้าขับไล่ปีศาจหยิบจอมขโมยออกไปตักใจอาหยิบได้แล้วยังไงล่ะนี่ทุกคนในภาพนี้ข้าก็ช่วยขับไล่ปีศาจออกจากใจมาแล้วทั้งนั้นเลยไม่ว่าจะเป็นปีศาจจอมลุ่มหลงปีศาจวจีกรรมทั้ง4ปีศาจละโมบปีศาจปองร้ายและปีศาจมิจฉาทิฐิไม่มีปีศาจหลงเหลืออยู่ในใจคนพวกนี้อีกแล้ว
2: เจ้านี่ไม่ประสีประสาจริงๆด้วยงั้นข้าจะบอกอะไรให้นะถึงเจ้าจะไล่ปีศาจในใจคนพวกนั้นได้แล้วแต่ใครจะรู้วันข้างหน้าคนพวกนั้นก็อาจจะกลับมายินยอมให้ปีศาจครอบงำใจอีกก็ได้อย่างเจ้าเด็กจอมพยาบาทนี่ถ้าถูกเพื่อนแกล้งอีกเมื่อไหร่รับรองว่าไฟแค้นลุกโชนขึ้นในใจอีกแน่ๆ และคนอื่นๆอีกล่ะเจ้าจะมั่นใจได้ยังไงว่าพวกเขาไม่มีอกุศลมูลไม่มีความโลภโกรธหลงอยู่ในใจเลยใครก็ตามที่ยังไม่หลุดออกไปจากปฏิจจสมุปบาทไม่มีใครหนีกิเลสเหล่านี้ไปได้หรอกแม้แต่เจ้าสองคนก็ตามไม่งั้นคงไม่มาอยู่ที่นี่หรอกจริงไหม
1: เรื่องนั้น
3: เถียงไม่ออกใช่ไหมล่ะเพราะอาสวะพูดถูกทุกข
2: ้อยังมีกิเลสอย่างกลางคือนิวรณ์อีกเจ้าคงสงสัยมาตลอดสินะว่าทำไมหัดทำสมาธิเท่าไหร่ใจก็ไม่สงบสักที
1: ฮะจะจริงด้วยตอนอยู่ที่หมู่บ้านมายาข้าพยายามหามุมสงบนั่งสมาธิเหมือนกันแต่ทำยังไงก็ไม่สงบเอาซะเลยนั่งไปแป๊บเดียวก็หลับหรือไม่ก็คิดฟุ้งซ่านตลอดเลย
0: ข้าจำได้ข้าเป็นคนบอกให้เจ้าหัดทำสมาธิเองแหละแต่เจ้าก็ทำไม่ได้สักทีเพราะมัวแต่ปล่อยให้กิเลสอย่างนิวรณ์เข้าไปปล้นในจิตใจทำให้ใจวุ่นวายกระสับกระส่ายเดือดร้อนเลยไม่ได้สมาธิไม่เกิดปัญญายังไงล่ะ
1: ที่แท้การที่ข้าทำสมาธิไม่ได้ก็เพราะฝีมือของเจ้านี่เองเหรออาสวะ
2: เพิ่งรู้เหรอกิเลสทั้ง3อย่างทั้งละเอียดกลางหยาบล้วนเป็นฝีมือของข้าทั้งนั้นแหละ
1: เฮ้ย
0: เจ้าอาสวะนี่ไม่ธรรมดาพวกเราเอาชนะไม่ได้ง่ายๆแน
1: ่ยากยังไงก็ต้องมีหนทางล่ะนะไม่งั้นพวกเราได้ติดอยู่ในดินแดนนี้ตลอดไปแน
4: ่กับเจ้าศิลาคงไม่รู้ละสิว่าท่านอาสวะร้ายกาจแค่ไหนอย่าหวังว่าจะออกไปจากดินแดนปฏิจจสมุปบาทนี้ได้ง่ายๆเลย
5: เย้เย้เย้เสร็จแล้ว
6: เยี่ยมเลยระบบควบคุมต่างๆในลิฟต์ก็ใช้การได้แล้วเหมือนกัน
3: แบบนี้เราก็ใช้ลิฟต์นี่ไปรับศิลากับเจ้าปันกันได้แล้วนะสิ
6: ถ้าอยากรู้ก็ต้องลองทดสอบดูเหลืออีกแค่2ตัวช่วยเท่านั้นถ้าข้าเอามาใช้ตอนนี้แล้วพวกศิลาจะไม่เดือดร้อนหรอ
3: แต่เราก็กำลังช่วยศิลากับเจ้าปันอยู่เหมือนกันนี่รีบตัดสินใจเข้าเถอะนะ
6: แต่ก็จริงของเจ้านะเข็มทองงั้นข้าขอใช้ตัวช่วยเพื่อช่วยเพื่อนข้ากันแล้วกัน
2: หึกันขอใช้ตัวช่วยฉุกเฉินมาซะแล้ว
7: แบบนี้ก็เหลืออีกแค่ตัวช่วยเดียวเท่านั้นนะสิ
8: เวลาก็ใกล้จะหมดแล้วทางเดียวที่จะช่วยได้คือช่วยนำทางให้กันไปพบกับศิลาและเจ้าปันให้เร็วที่สุด
9: ตัวช่วยจากท่านอาจารย์อโมหะจะนำทางกันไปช่วยศิลาได้ทันเวลาหรือไม่ติดตามได้ในตอนต่อไป

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: สังคมปัจจุบันเนี่ยเป็นสังคมที่อยู่ห่างไกลความดีเนื่องจากว่าการเปลี่ยนแปลงทางสังคมมันรวดเร็วมาก

0: ยภารกิจหลักเนี่ยเรามีภารกิจหลักในการพัฒนาคุณธรรมนักเรียนนักศึกษาอยู่3กิจกรรมหลักๆนะครับกิจกรรมแรกก็คือกิจกรรมการพัฒนาสถานศึกษาคุณธรรมหรือสถานศึกษาวิถีพุทธกิจกรรมที่2คือกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อสร้างเสริมประสบการณ์ผู้เรียนเป็นคนเก่งคนดีกิจกรรมที่3คือกิจกรรมคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพกิจกรรมเด่นของสถานศึกษาก็คือกิจกรรมอาชีวศึกษาความธรรมเพราะนั้นหลักคิดของสถานศึกษาก็คือว่าในเมื่อความดีกับคนมันอยู่ไกลกันเราจะทำอย่างไรให้ความดีมันอยู่ใกล้กับคนเพราะนั้นเราก็เลยดำเนินการโครงการอาชีวศึกษาความธรรมโดยนำพระผู้ทรงภูมิปัญญาทางด้านพุทธศาสตร์ทางด้านคุณธรรมและจริยธรรมมาพบปะกับนักเรียนนักศึกษาให้ความรู้ให้แง่คิดทางด้านพุทธศาสนาให้แง่คิดทางด้านคุณธรรมจริยธรรมในทุกวันพระ
1: เราจะได้ทำบุญร่วมกับทางวิทยาลัยด้วยนะคะแล้วก็ได้นำน้องๆนักเรียนนักศึกษานะคะได้ทำบุญร่วมกันทั้งวิทยาลัย

0: แล้วก็มีการนำถวายปัจจัยถวายเครื่องเทศน์ธรรมและก็ถวายปิ่นโตแด่พระนะคะโดยมีตัวแทนนักเรียนนักศึกษานะคะถวายแด่พระค่ะเวลาพระเทศก็จะได้ข้อคิดแล้วก็ได้ฝึกสมาธิในการฟังธรรมนะคะได้ตั้งสติก่อนจะเข้าเรียนได้ช่วยได้เยอะค่ะ
1: กิจกรรมเด่นกิจกรรมที่2ก็คือกิจกรรมวันอังคารสดใสแต่งผ้าไทยใส่ปาเต้โครงการนี้มีหลักคิดว่าทำอย่างไรที่จะทำให้นักเรียนนักศึกษาของเราเนี่ยเกิดความภาคภูมิใจในความเป็นไทยเราก็เลยกำหนดให้นักเรียนนักศึกษาเนี่ยได้แต่งผ้าไทยซึ่งกำหนดว่าจะต้องเป็นผ้าที่มีอยู่ในท้องถิ่นการนี้ได้รับความชื่นชมจากสังคมทั่วไปจึงทำให้เด็กเนี่ยก็เกิดความภาคภูมิใจและก็สืบสานต่อในเรื่องของการแต่งผ้าไทย
2: ความภาคภูมิใจโดยรวมของนักเรียนนักศึกษาตั้งแต่ที่ได้แต่งมาตั้งแต่มีการประชาสัมพันธ์โครงการการกำหนดวันแต่งกายตั้งแต่วันแรกจนถึงณตอนนี้ก็มีทั้งความภาคภูมิใจที่ได้เห็นบุคลิกภาพของตัวเองที่ดีขึ้นมีความสุภาพมีความอ่อนน้อมถ่อมตนมากขึ้นแล้วก็คำชื่นชมจากคณะผู้บริหารคณะครูหรือองค์กรภายนอกในการศึกษาก็มีความภาคภูมิใจมากขึ้นครับ
1: ทั้งสองโครงการนี้ในอนาคตข้างหน้าเนี่ยจะเป็นโครงการพื้นฐานที่จะนำไปสู่การเป็นสถานศึกษาคุณธรรมและก็สถานศึกษาวิถีพุทธในอนาคตครับ

ขนมฝรั่งกุฎีจีนเนี่ยเป็นขนมที่คุ้นเคยแต่เด็กอะนะคะทีนี้เนี่ยก็เลยเกิดความสนใจว่าผ่านมาถึงตรงนี้20ปีแล้วอะทำไมหน้าตาขนมเหมือนเดิมเลยก็เลยเกิดความสนใจว่าเฮ้ยเราจะเปลี่ยนแปลงมันยังไงให้ดูทันสมัยมากขึ้นแต่ยังคงความเป็นขนมฝรั่งกุฎีจีน

0: สมาคมกองทุนสวัสดิการเพื่อสตรีจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นองค์กรนิติบุคคลมีฐานะองค์กรสาธารณประโยชน์มีสมาชิกจำนวน 30,000 รายบริหารจัดการด้วยทุนภายในองค์กรโดยสุจริตบุคลากรทุกคนมีจิตอาสามาจากทุกอำเภอของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาสมาชิกมีวินัยในการเกื้อกูลองค์กรอย่างมั่นคง
1: ค่ะก็สวัสดีค่ะสมาคมกองทุนสวัสดิการเพื่อสตรีจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะมีสถานะเป็นนิติบุคคลเป็นองค์กรนะคะที่มีความสมัครใจของสมาชิกอยู่แล้วมีสมาชิกสมาคมจำนวนมากที่เขานะฮะมีศักยภาพแล้วพร้อมที่จะลุกขึ้นมาเป็นพลัง

0: สำคัญนะคะมาเป็นพลังสตรีพลังแห่งความรักชาติช่วยคนอื่นเหมือนช่วยตัวเองนะคะแล้วถ้ารู้อยากจะได้ต้องให้เป็น
1: สมาคมกองทุนสวัสดิการเพื่อสตรีสร้างพันธสัญญาแห่งการให้อย่างพอเพียงออมวันละ1บาทสมาชิกจะได้รับสิทธิสวัสดิการ 120,000 บาทเมื่อเสียชีวิตลงเมื่อครัวเรือนมีทายาทเกิดใหม่จะได้รับทุนขวัญชีวิตและมีทุนการศึกษามอบแก่บุตรหลานและทุนสูงวัยทุกปีปีละ 1.8 ล้านบาท
2: องค์กรเราได้ใช้หลักการบริหารแบบคุณธรรมซึ่งประกอบไปด้วยประการแรกก็คือความเท่าเทียมกันในคณะของคณะกรรมการทุกระดับนะคะประการที่สองก็คือความซื่อสัตย์สุจริตคณะกรรมการทุกระดับต้องมีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นหลักประการที่สามก็คือการรู้จักแบ่งปันไม่ว่าจะเรื่องแบ่งปันรัฐท่านจะเห็นว่าวันนี้เรามีการแบ่งปันในเรื่องของการพัฒนาคุณภาพของคณะกรรมการให้มีศักยภาพในการที่จะทำงานให้มันเกิดคุณภาพตามที่เราต้องการเหน็ดเหนื่อยและทุ่มเททั้งกำลังกายกำลังใจกำลังสติปัญญามากมายนะคะในการที่จะเป็นองค์กรที่มั่นคงได้อันแรกเลยก็คือเราใช้วิธีการสัญจรลงอำเภอต่างๆแต่ละอำเภอเนี่ยเรามีประธานอำเภอซึ่งเป็นตัวหลักในการที่จะชี้แจงสร้างความเข้าใจกับมวลสมาชิกอยู่แล้วคณะกรรมการระดับจังหวัดก็จะลงในรายอำเภอหรือรายตำบลไปชี้แจงสำหรับกรณีเขาไม่เข้าใจ
1: จากการขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรมของสมาคมกองทุนสวัสดิการเพื่อสตรีจังหวัดพระนครศรีอยุธยาส่งผลต่อความสำเร็จและความภาคภูมิใจของสมาคมอาทิโครงการ1ปณิธานความดีถวายพ่อของแผ่นดินด้วยการออกไปเยี่ยมบำรุงขวัญทหารตำรวจตระเวนชายแดนทุกปีโครงการพลังสตรีแห่งความรักชาติด้วยการมีส่วนร่วมต่อสังคมสตรีเป็นส่วนหนึ่งของการช่วยเหลือภาคส่วนราชการต่างๆจัดกิจกรรมเพื่อการกุศลและสาธารณประโยชน์มีผลงานทั้งระดับจังหวัดอำเภอตำบลด้วยศรัทธาต่อองค์กรโดยบุคลากรกรรมการบริหารงานสมาคมเข้ารับรางวัลสตรีชายดีเด่นทุกปีจากสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ
0: ์สมาคมของเรานะฮะในสิ่งที่ต้องการอย่างที่บอกค่ะอย่างคณะกรรมการของชุดนี้ทำแล้วเนี่ยนะฮะเราก็ปลูกฝังรุ่นต่อๆไปมีการส่งไม้ต่อสร้างให้สตรีทุกคนเนี่ยขององค์กรเนี่ยมีภาวะผู้นำและสามารถทำงานได้ทุกตำแหน่งทุกจุดเช่นหมู่บ้านตำบลอำเภอมีความพร้อมความปรารถนาจริงๆของเราทุกคนก็คือการเกื้อกูลสังคมค่ะเรามารวมตัวกันเพราะเราต้องการระดมทรัพยากรที่เกิดจากพวกเราเองนะคะไม่ได้ของบประมาณจากภาครัฐนะคะเช่นในการจัดสวัสดิการสมาชิกเสียชีวิตได้รับ 120,000 บาทเนี่ยนะก็จะมาจากสมาชิกทุกคนนะฮะบริจาคให้5บาทและหรือเหนือสิ่งอื่นใดก็คือสมาชิกทุกคนค่ะต้องบริจาครวมนะเพื่อเราจะไปทำการกุศลและสาธารณประโยชน์เดือนละ5บาทถ้าลองคิดดูสิคะ30,000 คนคูณด้วย60บาทต่อปีให้กับช่วยค่ะคือสตรีอยุธยา
1: สตรีเป็นพลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจและช่วยเหลือสังคมตามบทบาทภารกิจโดยมีเครื่องมือสำคัญคือความสามัคคีเป็นพลังให้สำเร็จ

0: วันนี้ฝนไม่ตกเราออกไปเล่นนอกบ้านได
1: ้นี่เล่นเลียนแบบพระโคติกินเลี้ยงเสี่ยงทายผลการเกษตรในพระราชพิธีจรดพนังคาขวัญใช่ไหมเนี่ย
0: ใช่ครับถ้าแก่นแก้วกินปลาทูแสดงว่าฝนไม่ตกถ้ากินอาหารเม็ดลมจะแรงแต่ถ้ากินชานมไข่มุกฝนตกหนักเลยครับ
2: บ้าแล้วแนวที่ไหนมันจะกินชานมไข่มุกและพิธีเสี่ยงทายนี่ได้ผลจริงๆเหรอครับปู่
1: นี่เป็นพิธีโบราณที่เอาไว้สร้างขวัญและกำลังใจให้เกษตรกรนะจริงๆพระราชพิธีนี้หายไปนานแล้วนะแต่ในหลวงรัชกาลที่9ท่านเห็นว่าเป็นพิธีสำคัญเพราะเมืองไทยเป็นเมืองเกษตรกรรมก็เลยลื้อฟื้นขึ้นมาในวันนั้นก็จะมีการทำขวัญเมล็ดพันธุ์ต่างๆและมีพระราชพิธีจรดพระนังคันแรกนาขวัญเป็นการเริ่มต้นไถนาหว่านเมล็ดข้าวเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้เกษตรกรและไม่ใช่แค่พระราชพิธีโบราณเท่านั้นนะที่พระองค์ทรงอนุรักษ์ไว้พระองค์ยังทรงสนับสนุนการอนุรักษ์มรดกของแผ่นดินด้วยล่ะ
2: มรดกของแผ่นดินอะไรบ้างเหรอคะ
0: ตะวันแก่นแก้วเป็นอะไรไม่รู้ไปดูกันเร็ว
3: วัดราชบูรณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพุทธศักราช2500
4: โ
5: หโหพอทั้งนั้นเลย
6: พออยู่แค่นั้นเลยอย่าเข้ามาใกล
5: ้นี่ใช่สมบัติที่ลงหนังสือพิมพ์ว่าพวกโจรมันมาขโมยวันก่อนหรือเปล่าพี่ผมเห็นลงข่าวมีดาบมีทองเพียบเลย
7: ใช่ดีนะที่ตำรวจจับไว้ได้ก่อนไม่งั้นสมบัติชาติหายหมด
6: แล้วหลังจากวันนั้นเจ้าหน้าที่กรมศิลป์เขาก็มาขุดเพิ่มนะนี่เป็นอาทิตย์แล้วนะพรุ่งนี้ก็น่าจะเป็นชุดสุดท้ายแล้วล่ะ
2: ฮะแล้วจะเอาไปไว้ที่ไหนล่ะคะ
6: ก็ไปสถานีตำรวจก่อนแล้วค่อยส่งต่อให้กรมศิลป์ไปเก็บรักษาอนุรักษ์ไว้น่ะ
5: เฮ้ยเก็บทำไมเล่าผมว่าเอาไปขายแล้วเอาเงินไปทำอย่างอื่นไม่เป็นประโยชน์กว่าเหรอ
7: นี่แหละประโยชน์ที่วัดค่าไม่ได้แล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ในหลวงท่านก็จะเสด็จมาทอดพระเนตรด้วยพระองค์เองด้วยท่านน่ะทรงอนุรักษ์มรดกนี้ไว้ให้คนรุ่นหลัง
5: ทำไมเราต้องไปอนุรักษ์ให้คนรุ่นหลังด้วยล่ะพี
7: ่ก็เพราะนี่คือมรดกที่สำคัญของชาติเราน่ะสิของพวกนี้จะช่วยให้เราเข้าใจรากเหง้าของตัวเองว่าเราเป็นใครมีที่มายังไงจะได้พัฒนาและเติบโตต่อไปได้อย่างมั่นคง
6: เอาไปได้แล้วเดี๋ยวรถมารับแล้ว
1: อ้าวไปไหนกันมาล่ะเนี่ย
0: นี่ตะวันเราเห็นเขาซ่อมแซมพระปรางเมื่อหลายปีก่อนวันนี้เพิ่งรู้ว่าเขาซ่อมทำไม
2: ก็ซ่อมเพื่อให้มันแข็งแรงอยู่ไปนานๆคนรุ่นหลังจะได้ชมความสวยเหมือนที่พวกเรานั่งมองตอนนี้ไง
1: อืมใช่แล้วล่ะในหลวงรัชกาลที่9ท่านเคยมีพระราชดำรัสเกี่ยวกับเรื่องนี้นะท่านว่าเรื่องโบราณสถานนั้นเป็นเกียรติของชาติอิฐเก่าๆแผ่นเดียวก็มีค่าควรจะช่วยกันรักษาไว้ถ้าเราขาดสุโขทัยอยุธยาและกรุงเทพแล้วประเทศไทยก็ไม่มีความหมายและท่านก็ได้รับการถวายพระราชสมัญญาพระบิดาแห่งการอนุรักษ์มรดกไทยด้วยนะ
2: หนูอยากให้มรดกของแผ่นดินไทยอยู่คู่เมืองไทยไปนานๆเลยค่ะ
0: วันนี้ได้รู้ว่าในหลวงรัชกาลที่9ทรงรื้อฟื้นประเพณีโบราณและอนุรักษ์มรดกของชาติไทยมากมายเพื่อให้คนไทยทุกคนได้เติบโตขึ้นอย่างไม่ลืมรากเหง้าทางวัฒนธรรมของตนเองจะได้ช่วยกันอนุรักษ์ไว้ให้คนรุ่นหลังต่อไป

0: มีครูเยอะก็ให้งานเยอะมีครูเยอะๆนี่ไม่ดีเลยนะครับ
1: โอ้ว่าโชคดีแค่ไหนแล้วที่มีครูรู้ไหมว่าโรงเรียนที่อยู่ไกลๆอย่างบนดอยหรือแนวชายแดนเนี่ยบางโรงเรียนมีครูแค่คนเดียวเองนะ
0: โอ้ย
2: ครูใหญ่คือไปทำอะไรบนนั้นครับเดี๋ยวตกนะครับ
3: โรงเรียนเราน่ะถึงจะมีครูน้อยก็ไม่เป็นไรแล้วว่
2: าครูใหญ่จำดีๆจำดีๆครับ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ตี้บัตรทางธรรมชาติตอนน้ำป่าคือภัยน้ำใจคือดวงตา
1: พ่อจอกเดินทางแล้วนะทุกคน
2: ทุกคนพร้อมแล้วค่ะ
3: เดี๋ยวผมตอบบลูทูธแผนที่เข้าจอวิทยุรถของพ่อนะครับ
1: เชื่อมต่อได้เลยพี่อ้น
4: พี่พิมพ์เองก็หาข้อมูลเกี่ยวกับสภาพอากาศก่อนที่เราจะเดินทางมาเหมือนกันนะกรมอุตุนิยมวิทยาเขาบอกว่าอาจจะมีฝนตกได้แต่พื้นที่ในป่าฝนตกต่อเนื่องมาหลายวันแล้วค่ะ
1: เราจะใช้เวลาเดินทางไปเขาใหญ่ประมาณ3ชั่วโมงใครง่วงก็พักสายตาได้เลยนะ
3: งั้นระหว่างทางให้พี่เล่าเรื่องตอนที่พี่กับพี่บาสลงพื้นที่ช่วยผู้ประสบภัยน้ำป่าไหลหลากที่เขาใหญ่ให้ฟังเอาไหม
5: เอาค่ะเล่าเลยเล่าเลย
3: น่าจะเกือบ2ปีได้แล้วล่ะตอนนั้นพี่กับพี่บาสทำงานร่วมกับอาสาสมัครกู้ภัยได้ไปช่วยคุณลุงที่เขาสายตาเลือนรางมองเห็นไม่ค่อยชัดออกจากพื้นที่ที่ประสบภัยมาอยู่ที่ศูนย์อพยพได้อย่างปลอดภัย
2: ตื่นเต้นจังเลยค่ะ
4: พิมพ์จำได้แล้วพี่อ้นเคยเล่าเรื่องนี้ให้ฟังว่าได้ยินเสียงนกหวีดที่คุณลุงเป่าขอความช่วยเหลือด้วยใช่ไหมคะ
3: ใช่แล้วจ้ะพิมพ์ก็อย่างอุปกรณ์พวกนกหวีดสายรัดข้อมือหรือหมอนที่มีระบบสั่นสะเทือนและโทรศัพท์มือถือที่เชื่อมสัญญาณกับระบบสัญญาณเตือนภัยก็จำเป็นมากนะพอถึงเวลานั้นเจ้าหน้าที่เขาก็จะส่งสัญญาณเตือนภัยไปยังอุปกรณ์เหล่านั้นเพื่อเตือนภัยน่ะนอกจากนี้เจ้าหน้าที่เขาก็จะใช้สัญญาณเสียงสัญญาณไฟแจ้งเตือนภัยทันทีผู้ประสบภัยในพื้นที่ก็จะได้เตรียมตัวอพยพได้ทันเนอะ
0: แล้วตอนนั้นพี่อ้นกับพี่บาสต้องทำยังไงบ้างเหรอครับ
3: ตอนนั้นพี่ก็ต้องมีสติคอยบอกให้พี่บาสให้เอาคุณลุงขี่หลังแล้วรีบอพยพออกจากที่เกิดเหตุอย่างระมัดระวังให้เร็วที่สุดไปยังพื้นที่สูงให้พ้นทางน้ำพี่เองก็จะอธิบายเหตุการณ์ตกให้คุณลุงเข้าใจสถานการณ์ในตอนนั้นที่สำคัญเราไม่ควรจับที่แขนของคนตาบอดเด็ดขาดแต่ต้องให้คนตาบอดจับที่แขนหรือบริเวณแขนเหนือข้อศอกของผู้ที่นำทางแล้วถ้าในช่วงอพยพมีคนตาบอดหรือสายตาเลือนรางหลายคนก็ให้จับไหล่ต่อๆกันแล้วมีพี่เลี้ยงอีกคนปิดท้ายแถวด้วยและด้วยสถานที่ตรงนั้นเกิดน้ำป่าไหลหลากไฟฟ้าดับก็หลายครั้งทางชุมชนเขาก็มีการเตรียมการและจัดเตรียมอุปกรณ์เตือนภัยต่างๆในชุมชนในกรณีที่ไม่สามารถใช้ไฟฟ้าได้อย่างไซเรนมือหมุนโทรโข่งป้ายสัญลักษณ์หนีภัยป้ายทางออกฉุกเฉินป้ายบอกทางป้ายจุดรวมพลที่มีภาพหรือตัวหนังสือที่ใหญ่มองเห็นได้ชัดเจนแต่ไกลอ๋อและที่สำคัญที่สุดอีกอย่างคือที่ชุมชนนี้เขามีทางลาดตามจุดต่างๆจึงง่ายต่อการอพยพคนทุกกลุ่มทุกเพศทุกวัยครั้งนั้นเลยไม่มีผู้เสียชีวิตน่ะ
1: ค่อยโล่งอกหน่อย
0: งั้นก็แสดงว่าน้ำป่าไหลหลากครั้งนั้นคงจะเกิดภายใน6ชั่วโมงหลังจากที่ฝนตกหนักพื้นที่ตรงนั้นก็น่าจะเป็นพื้นที่เสี่ยงเพราะเป็นที่ราบต่ำหรือที่ราบลุ่มบริเวณใกล้ภูเขาต้นน้ำหรือบริเวณใกล้ภูเขาหรือที่ลาดเชิงเขาที่มีแหล่งน้ำหรือมีแหล่งต้นน้ำพอฝนตกหนักและต่อเนื่องเป็นเวลานานดินหรือตะกอนรวมถึงรากของต้นไม้ดูดซับน้ำไว้ไม่ไหวทำให้น้ำไหลลงสู่ที่ราบต่ำอย่างรวดเร็วและน้ำป่าจะพัดเอาต้นไม้กิ่งไม้ทรายหินและอาจนำดินโคลนถล่มลงมากับสายน้ำด้วยใช่ไหมครับ
3: เป๊ะมากพูดเหมือนตาเห็นเลยนะเนี่ย DLTV
4: แมงมุมลายตัวนั้นฉันเห็นมันสมซาเหลือทน
1: พิมพ์ร้องเพลงเพราะนะเนี่ย
2: พี่พิมพ์ร้องเพลงเพราะจังเลย
0: เพราะมากเลยครับแต่ดูนู่นสิท้องฟ้าเมฆครึ้มมาเชียวแค่ฝนตกคงไม่เท่าไรแต่ขออย่าเป็นน้ำป่าไหลหลากเหมือนที่พี่อ้นเล่าให้ฟังบนรถเลย
1: นั่นน่ะสิแต่ถ้าเป็นแบบนั้นขึ้นมาเราคงต้องมีสตินะทุกคน
2: ครับ
4: พี่อ้นพี่อ้นได้ยินไหมคะ
3: ได้ยินอะไรเหรอพิมพี่ไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยนะ
4: เอาเป็นว่าตอนนี้พิมพ์ว่าเราเตือนทุกคนให้อพยพดีกว่าค่ะพี่อ้น
3: ได้ทุกคนครับผมคิดว่าเราย้ายที่ทำกิจกรรมสัมมนาไปที่อาคารบนเนินเขาด้านบนกันดีกว่าเพราะเดี๋ยวถ้าฝนตกหนักเราจะย้ายกันลำบากนะ
2: พ่อคะพี่อ้นเขาให้ทุกคนย้ายไปที่อาคารนู้นแล้วค่ะ
1: ไปงั้นเราไปช่วยพี่ๆเขาขนข้าวขนของกันดีกว่า
2: ครับพ่อ
3: พอดีพิมพ์เขาได้ยินเสียงสัญญาณเตือนภัยจากธรรมชาตินะครับ
1: พิมพ์ได้ยินเสียงอะไรเหรอ
4: พิมพ์ได้ยินเสียงอื้ออึงแปลกๆแล้วก็เสียงกิ่งไม้หักเสียงน้ำไหลด้วยนะคะ
0: ช่เลยครับเพราะถ้าเห็นว่ามีฝนตกบนยอดเขาหรือฝนตกหนักเป็นเวลานานปริมาณน้ำในแหล่งน้ำตามธรรมชาติเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วลักษณะของน้ำขุ่นให้ถือเป็นสัญญาณเตือนภัยน้ำป่าไหลหลากจากธรรมชาติได้เลยครับ
3: พอพิมพ์บอกพี่ก็เลยเสนอให้ทุกคนย้ายมาที่อาคารนี้จะดีกว่าเพราะอาจจะมีน้ำป่าไหลหลากและอาจจะมีฝนตกเพิ่มขึ้นอีกอย่างน้อยถ้าเกิดน้ำป่าไหลหลากขึ้นมาจริงๆอาคารนี้ก็คือจุดรวมพลที่ปลอดภัยแน่นอนเพราะทางชุมชนเขามีการนัดหมายและซักซ้อมการอพยพกันเป็นประจำอยู่แล้วครับ
4: แล้วในงานนี้ก็มีคนพิการบกพร่องทางการมองเห็นเหมือนพิมพ์อีก 3-4 คนมีทั้งตาบอดสายตาเลือนรางพิมพ์ก็เลยคิดว่าปลอดภัยไว้ก่อนน่าจะดีกว่าค่ะ
3: อย่างน้อยเราก็เบาใจขึ้นได้บ้างเพราะหลังจาก2ปีที่แล้วทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขาก็เข้ามาติดตั้งสัญญาณเตือนภัยและเครื่องวัดระดับน้ำเรียบร้อยแล้วล่ะ
0: พลังแห่งความคิดนี่ไงครับข้อมูลศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติแจ้งว่าเกิดน้ำป่าไหลหลากที่ตำบลใกล้เคียงนี่เอง
3: ตอนนี้เราก็ต้องเตรียมพร้อมรับมือกับน้ำป่าไหลหลากกันให้ดีถึงแม้ว่าเราจะอยู่ในพื้นที่สูงที่ปลอดภัยก็ตาม
0: เรื่องรับมือขอให้เป็นหน้าที่ของ DLTV เองนะครับยิ่งเราอยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยเรายิ่งต้องตามข่าวสารสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาตลอดเวลาต้องยกของมีค่าขึ้นที่สูงไว้ล่วงหน้าเตรียมสิ่งของจำเป็นอย่างข้าวสารอาหารแห้งน้ำดื่มยารักษาโรคไฟฉายถ่านเอกสารสำคัญให้ครบเตรียมเบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉินในพื้นที่ที่เกิดเหตุกรณีต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉินไว้ให้พร้อมด้วยนะครับ
4: อย่างของพี่เนี่ยถ้าพี่ต้องเจอกับภัยน้ำป่าไหลหลากนะสิ่งที่พี่คิดว่าต้องเตรียมเผื่อไว้ให้พวกพี่เลยก็คือการฝึกซ้อมอพยพเป็นประจำสม่ำเสมอเพื่อให้เกิดความคุ้นเคยกับสภาพแวดล้อมเราจะได้เคลื่อนย้ายตามเส้นทางอพยพและไปสู่จุดรวมพลที่มีการนัดหมายซักซ้อมได้อย่างปลอดภัยในชุมชนเองก็ควรปรับปรุงให้มีทางลาดเพื่อสะดวกในการอพยพเคลื่อนย้ายของคนทุกกลุ่มนอกจากนี้จุดตามทางเดินต่างๆระหว่างขั้นบันไดระหว่างช่องทางก็ควรติดแถบสีที่ตัดกันเพื่อให้เห็นขั้นบันไดและเส้นทางที่ชัดเจนแสงสว่างตามทางเดินก็สำคัญนะควรติดไฟฉุกเฉินตามจุดต่างๆมีการจัดทำขอบเขตโดยใช้เชือกขึงเพื่อกำหนดให้ชัดเจนว่าเป็นพื้นที่อันตรายห้ามเข้าใกล้และไม่ออกจากพื้นที่ที่กำหนดไว้เพื่อเป็นการป้องกันอุบัติเหตุระหว่างการอพยพนะสำคัญมากเลยนะพี่ว่า
3: การใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายการมีหนังสือเสียงการใช้สัญญาณเสียงสัญญาณไฟป้ายชี้แจงและแนะนำเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินด้วยอักษรเบลและตัวหนังสือขนาดใหญ่วัสดุสั่นสะเทือนที่ช่วยเตือนภัยก็ถือเป็นอุปกรณ์ที่จำเป็นไม่แพ้กันส่วนเรื่องเสียงสัญญาณเตือนภัยก็ควรที่จะตกลงและทำความเข้าใจกันให้ดีว่าถ้ามีภัยจะใช้เสียงเตือนรูปแบบไหนให้ทุกคนอพยพและหนีออกจากสถานการณ์อันตรายทันทีและควรจัดระบบจับคู่เพื่อนช่วยเพื่อนระหว่างคนตาบอดกับคนสายตาเลือนรางหรือระบบจับคู่ระหว่างพี่เลี้ยงกับคนตาบอดจะเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยละใช่ไหมพิมพ์
4: พิมพ์กดไลค์ให้เลยค่ะพี่อ้น
2: วันนี้ก็เป็นอีกวันที่ระทึกตื่นเต้นเหมือนกันนะคะเนี่ย
1: ดีนะที่เราไม่ได้อยู่ในพื้นที่ที่เกิดน้ำป่าไหลหลาก

0: ใช่แล้วมันรวดเร็วทันเหตุการณ์ดีมากเลยล่ะเพราะพวกเราก็จะใช้โซเชียลมีเดียแอปพลิเคชันในการสื่อสารให้ความรู้และเตือนภัยซึ่งถือว่าเป็นช่องทางการสื่อสารที่มีประโยชน์และรวดเร็วมากเลยนะเพราะถ้าหากเกิดภัยน้ำป่าไหลหลากขึ้นมาจริงๆเราต้องมีสติคิดหาทางแก้ไขหาทางออกเพื่อความปลอดภัยของเราและคนรอบข้างน่ะอย่างเหตุการณ์น้ำป่าไหลหลากเมื่อ2ปีที่แล้วก็จะมีนักจิตวิทยาเข้ามาพูดคุยรับฟังปลอบและให้กำลังใจเพื่อช่วยเยียวยาจิตใจและมีหน่วยงานเข้ามาดูแลเรื่องการซ่อมแซมบ้านเรือนและมอบเงินชดเชยแก่ผู้ได้รับความเสียหายหลวงพ่อเองก็ให้ชาวบ้านเข้าพักอาศัยชั่วคราวในวัดระหว่างที่กำลังซ่อมแซมบ้านด้วยละ
1: ส่วนในศูนย์อพยพเองก็ต้องใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายมีอักษรเบรลมีหนังสือเสียงเพื่อการสื่อสารมีการใช้เชือกจัดทำขอบเขตและใช้ป้ายจัดทำสัญลักษณ์บอกเขตอันตรายว่าเป็นแหล่งน้ำบ่อน้ำท่อน้ำเพื่อป้องกันอุบัติเหตุในศูนย์อพยพด้วยนะ
2: พ่อคิดว่าในช่วงหน้าฝนเราก็ไม่ควรจะไปเที่ยวตามน้ำตกหรือแหล่งน้ำตามธรรมชาติหรือถ้าต้องไปจริงๆก็ควรระมัดระวังเป็นพิเศษใช่ไหมพี่อ้น
0: ใช่แล้วครับพ่อเราหลีกเลี่ยงจะดีกว่าเพื่อความปลอดภัยมีใครจำเหตุการณ์ถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนที่จังหวัดเชียงรายได้ไหมเหตุการณ์ประวัติศาสตร์กับปฏิบัติการกู้ภัยครั้งสำคัญในการช่วยชีวิต13หมูป่าที่ติดอยู่ในถ้ำนานกว่า17วันจากการที่น้ำท่วมในถ้ำเพราะฝนด้านนอกที่ตกหนักต่อนานเหตุการณ์ในครั้งนั้นในหลวงของเราทรงห่วงใยและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หน่วยงานจิตอาสาเข้าไปช่วยเหลือพร้อมทั้งจัดตั้งโรงครัวพระราชทานรวมถึงพระราชทานคำแนะนำให้จัดระเบียบพื้นที่หน้าถ้ำและพระราชทานสิ่งของที่ขาดแคลนในการปฏิบัติงานเช่นชุดดำน้ำถังออกซิเจนไฟฉายพร้อมหมวกเสื้อกันฝนชุดหมีพร้อมรองเท้าและผ้าห่มจากการร่วมมือร่วมใจของทุกภาคส่วนในประเทศและต่างประเทศทำให้ภารกิจครั้งนั้นสำเร็จลุล่วงเป็นข่าวโด่งดังไปทั่วโลกเลยละทรงพระเจริญ
3: ทรงพระเจริญ
4: ทรงพระเจริญเอาเป็นว่าข้อมูลความรู้เกี่ยวกับแนวทางการจัดการเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติที่คนพิการมีส่วนร่วมในสถานการณ์ภัยพิบัติทางธรรมชาติ DLTV จะรวบรวมไว้ให้ที่ www.dltv.ac.th เข้าไปค้นหาข้อมูลดีๆที่มีประโยชน์ได้เลยนะครับ
5: โอ้โหมาเป็นชุดเลยนะ DLTV
0: เดี๋ยวก่อนนะครับทุกคนผมว่าสถานการณ์ข้างหน้าเราคงหนีไม่พ้นน้ำป่าไหลหลากแน่เลยครับ
2: นั่นสิเพราะต่อแถวข้ามสะพานยาวเลย
5: แต่มีเจ้าหน้าที่เข้ามาดูแลแล้วคงไม่น่าห่วงเท่าไหร่นะครับ
6: นี่ทุกคนดูน้ำสิมันไหลแรงมากเลยนะแถมมีสีน้ำตาลด้วยและยังมีท่อนไม้กิ่งไม้ไหลมากับน้ำอีก
1: คุณพ่อขับระวังระวังนะคะ
2: ได้เลยจ้าพิมพ์ไม่ต้องห่วงนะ
7: หยุดหยุดก่อนครับอย่าเพิ่งขับลงสะพานพอดีเจ้าหน้าที่ตรงคอสะพานส่งสัญญาณมาให้หยุดรถก่อนคงน่าจะมีเหตุการณ์ไม่น่าไว้ใจนะครับยังไงรอสัญญาณจากผมก่อนนะครับแล้วค่อยขับลงสะพาน
2: ครับขอบคุณมากครับ
1: พ่อคะพิมพ์ได้ยินเสียงอะไรไม่รู้ดังแปลกๆพ่ออย่าเพิ่งขับลงสะพานนะคะ
2: ได้ขออย่าให้มีอะไรเกิดขึ้นเลยนะ
6: พี่พิมพ์เขาเตือนเราเหมือนตอนที่งานสัมมนาเลย
0: นั่นน่ะสิผมว่าเชื่อพี่เจ้าหน้าที่กับพิมพ์ดีกว่าครับพ่ออย่าเพิ่งขับลงสะพานเลยครับ
7: รอสักครู่นะครับตอนนี้เจ้าหน้าที่กำลังตรวจสอบอยู่ครับ
0: พี่เจ้าหน้าที่ครับพอดีว่าน้องพิมพ์เขาได้ยินเสียงเหมือนอะไรแตกหักนะครับผมว่าพี่บอกเจ้าหน้าที่และรถบนสะพานให้ถอยห่างจากสะพานก่อนดีกว่าครับเผื่อเกิดอันตรายขึ้นทุกคนจะได้ปลอดภัย
6: น่ากลัวจังเลย
7: อ๋อแล้วครับได้ครับถอยไปถอยก่อนครับ
6: น่ากลัวจังเลย
7: ถอยห่างจากสะพานเดี๋ยวนี้
6: ช่วยชีวิตพวกเราไว้อีกแล้ว
0: ช่วยชีวิตพวกเราอีกแล้วเราคงต้องหาเส้นทางใหม่แล้วล่ะ
5: โอ้โหพี่บาสเจ๋งสุดๆไปเลยพี่บาสกำลังแจ้งข้อมูลสถานการณ์ลงในไลน์กลุ่มแล้วครับ
0: ขอบใจมากนะบาส
5: กลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางการมองเห็นคือคนที่ไม่สามารถมองเห็นได้ชัดเจนเรียกว่าคนสายตาเลือนรางหรือบางคนไม่สามารถมองเห็นได้เลยเรียกว่าคนตาบอดซึ่งไม่สามารถเรียนรู้สื่อสารด้วยการมองเห็นได้หากเกิดภัยพิบัติน้ำป่าไหลหลากเราต้องมีสติแล้วรีบเข้าไปช่วยเหลือพาอพยพออกจากที่เกิดเหตุอย่างระมัดระวังและเร็วที่สุดหนีให้พ้นจากทางน้ำ

0: ระหว่างนั้นก็คอยอธิบายเหตุการณ์ตรงหน้าไปด้วยควรให้คนตาบอดจับที่แขนหรือบริเวณแขนเหนือข้อศอกของผู้ที่นำทางหรือจับไหล่ต่อๆกันโดยมีพี่เลี้ยงอีกคนปิดท้ายแถวป้ายข้อมูลสำคัญนกหวีดสายรัดข้อมือหรือหมอนที่มีระบบสั่นสะเทือนและโทรศัพท์มือถือที่เชื่อมสัญญาณกับระบบสัญญาณเตือนภัยถือเป็นอุปกรณ์ที่มีความสำคัญมาก
1: ช่วงนี้มาอัปเดตสถานการณ์น้ำล้นตลิ่งที่ได้สร้างความเสียหายชาวบ้านที่อาศัยอยู่ตามแนวริมแม่น้ำเจ้าพระยาโดยเฉพาะที่เกาะเกร็ด

0: ยังจำ7มหัศจรรย์ได้ไหมพวกเขากล่าวว่าจะเดินทางไปดวงจันทร์แต่ลงผิดติดค้างอยู่บนโลกจะไปต่อก็ไม่ได้เพราะพลังงานไม่พอการจะสะสมพลังงานได้อีกก็ต้องทำความดีช่วยเหลือผู้อื่นทั้ง7เดินทางมาถึงชายป่าถัดไปเป็นบ้านไร่พวกเขาจึงตัดสินใจไปสำรวจเผื่อว่าจะมีใครต้องการความช่วยเหลือ
1: เฮ้รอฉันด้วยสิ

0: ด้วยความบังเอิญดูเหมือนมีผู้ที่ต้องการความช่วยเหลืออยู่ตรงนี้พอดี
1: ฉันไม่สบายพาลูกๆไปหาอาหารไม่ได้รบกวนพวกท่านช่วยหาอาหารมาให้ลูกๆของฉันหน่อยจะได้ไหมจ๊ะ
2: ดูเหมือนสิ่งมีชีวิตบนโลกนี้จะต้องกินอาหารเพื่อให้มีชีวิตเหมือนกับที่พวกเราต้องทำความดีเพื่อให้มีพลัง
0: ได้เลยลูกไก่ตัวเล็กๆที่ส่งเสียงร้องไม่หยุดพวกเนี้ยเรียกว่าอะไรนะลูกเจี๊ยบมาดูกันสิว่า7มหัศจรรย์จะหาอาหารมาให้ลูกเจี๊ยบสำเร็จหรือไม่

0: มีอาหารมาให้เลือกตั้งหลายอย่างไม่ชอบสักอย่างเลยหรอ
1: ขอโทษนะพวกท่านอาจจะไม่เข้าใจสัตว์แต่ละชนิดกินอาหารไม่เหมือนกันที่พวกท่านนำมาให้ไม่มีอาหารของไก่เลยจ้ะ
0: ถ้าอย่างนั้นอาหารของไก่คืออะไรล่ะ
1: อาหารของพวกเราก็คือแมลงตัวเล็กๆและก็พวกเมล็ดข้าวต่างๆไงล่ะ
2: อ
1: ่
2: ะฉันเห็น
3: ใช่ๆฉันด้วย
4: ท่าทางจะหิวจนรอไม่ไหวแล้ว
0: งั้นเราก็พาพวกเขาไปหาอาหารสิ
5: ไปกันไปกัน
0: ทำไมพวกเขาไม่ยอมไปกับพวกเราล่ะ
1: ลูกๆคงจะเป็นห่วงฉันน่ะ
3: เป็นห่วง
1: และนี่ก็เป็นคำใหม่อีกคำที่7มหัศจรรย์ได้เรียนรู้เมื่อลูกเจี๊ยบไม่ยอมไปไกลจากแม่7มหัศจรรย์จึงต้องไปนำอาหารมาให้ข้าวเปลือกเมล็ดเล็กจังจะเอาไปให้ลูกเจี๊ยบยังไงดีนะ
2: ใช่แล้วพวกเรามาแปลงร่างกันเถอะ

0: โยเย
1: หัวแหลม
2: ฟ้าแฝดตองและตาม
3: ฉากและฉาย
4: นับสี่
5: เจ็ดมหัศจรรย์พลิกผันแปลงกายแยกย้ายกายาเป็นชามใส่เมล็ดข้าวเอาไปให้ลูกเจี๊ยบกินอร่อยถูกใจ

0: อิ่มท้องอิ่มใจแม่ไก่และลูกเจี๊ยบนอนพักผ่อนเถอะนะ
1: ฉันรู้สึกถึงพลังอุ่น
2: ๆอืม
0: เหมือนกัน
3: เราก็รู้สึก
0: มนุษย์เรียกว่าความสุขเหมือนตอนที่เราเจอกระต่ายและช่วยลูกสัตว์เลย7มหัศจรรย์เพิ่งรู้จักความรักความอบอุ่นในครอบครัวและสำหรับความช่วยเหลือพวกเขาให้แก่ลูกเจี๊ยบทำให้ได้พลังความดีเพิ่มอีกคราวหน้าภารกิจทำดีเพิ่มพลังของ7มหัศจรรย์คืออะไรนะอย่าลืมติดตามชมนะคะ
4: ตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.

0: ่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 น.ถึง 10:40 น.
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ผจญภัยสนุกตื่นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 และเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: Podcast Lady.
1: Good morning, everyone. How are you today?
2: I'm happy. Thank you. And you?
1: I'm happy too. Thank you. Good morning, teachers and students who are watching on the LTV2. Welcome to English class with me, Miss Gao Ta Chit Pet. You can call me Teacher Gao. สวัสดีไปยังคุณครูปลายทางนักเรียนปลายทางรวมถึงนักเรียนในห้องนี้ทุกคนนะคะคุณครูชื่อว่าคุณครูแก้วตาชิดเพชรหรือจะเรียกว่าคุณครูแก้วก็ได้ค่ะเอาละค่ะเด็กๆวันนี้นะคะเราก็จะมาเรียนกันเรื่องที่ต่อเนื่องจากครั้งที่แล้วใช่ไหมคะเด็กๆซึ่งก่อนอื่นเลยนะคะคุณครูมีภาพนี้เลยค่ะเด็กๆนักเรียนปลายทางด้วยนะคะให้เด็กลองดูที่ภาพนี้ค่ะ everyone look at the picture look at the picture ให้เด็กดูเป็นภาพของอะไรคะเป็นภาพของอะไรหลอดไฟใช่ไหมเด็กๆครูแก้วมีคำถามมีคำถามว่าเด็กๆมี2ตัวเลือกนะคะเด็กๆจะเลือกคำไหนนักเรียนปลายทางไปพร้อมๆกันได้เลยนะคะเด็กๆจะต้องเลือกใช้อันแรกคือ turn on หรือว่า turn off
2: turn on
1: again please
2: turn on
1: ด้านบนใช่ไหมคะแล้วนักเรียนปลายทางนะคะคิดว่าถ้าดูจากรูปภาพนี้แล้วไมกี้คิดว่านักเรียนปลายทางจะต้องเลือกคำศัพท์คำไหนคะนักเรียนปลายทางลองบอกกลุ่มที่1หน่อยค่ะว่านักเรียนปลายทางจะเลือกคำใดค่ะ
3: Turn on
1: Again please
3: Turn on
1: ประโยคคำนี้ใช่ไหมคะ
3: ใช่ค่ะ
1: เด็กๆแล้วถ้าสมมุติว่าจะพูดว่ากรุณาเปิดไฟให้หน่อยค่ะเป็นประโยคขอร้องจำได้ไหมเอ่ยเป็นประโยคขอร้องจะสามารถพูดได้ว่าอะไรจำได้ไหมขึ้นต้นว่าอย่างไรนะลูก Turn on อ่ะกลุ่มไหนได้กลุ่มที่1เด็กๆกลุ่มที่1กลุ่มที่4และกลุ่มที่3นะคะตั้งใจฟังเมื่อกี้จะพูดได้ว่า
3: Turn on a picture please
1: คุ้นๆไหมคะไม่คุ้นเลยมาขอเป็นกลุ่มที่2ค่ะกลุ่มที่2แก้วตาฟังเพื่อนนะจะได้ว่าอย่างไรจ๊ะ
3: Turn on the light, please.
1: ใช่ไม่ใช่ค่ะ Yes or no? ชัดเจนไหมเอ่ยยังมีคนบอกว่ายังมีกลุ่มไหนกลุ่มที่3เมเมจะตอบเมเมใช้ไมค์แล้วก็ตอบดัง
3: ๆ Turn on the light, please.
1: เด็กๆประโยคนะคะก็จะได้ว่าเด็กๆประโยคก็จะได้ว่าอย่างไรคะดีมากค่ะเด็กๆประโยคก็จะได้ว่า turn on the light please turn on the light please กรุณาเปิดไฟให้หน่อยค่ะเป็นประโยคอะไรนะคะ
2: ขอร้อง
1: เป็นประโยคขอร้องนะคะเป็นประโยคที่สุภาพหรือไม่คะสุภาพนะคะนักเรียนปลายทางตอบได้ถูกต้องไหมเอ่ยฝากครูปลายทางนะคะช่วยดูแล้วก็ฟังคำตอบนักเรียนให้หน่อยนะคะขอบคุณมากค่ะต่อไปเลยนะคะเด็กๆต่อไปเพราะฉะนั้นเรื่องที่เราจะเรียนในวันนี้นั่นก็คือเรื่องของเด็กๆวันนี้นะคะเราก็จะเรียนกันในเรื่องของ class rules 2จะเรียนกันเป็นครั้งที่2จะเรียนกันเป็นครั้งที่2นั่นเองนะคะเด็กๆมาดูจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้เลยนะคะวันนี้นะคะนักเรียนก็ต้องบอกคำศัพท์กลุ่มคำและประโยคที่ฟังได้นะคะรวมถึงสามารถพูดออกคำสั่งและปฏิบัติตามคำสั่งตามแบบที่นักเรียนฟังได้เด็กๆวันนี้เด็กๆจะต้องตั้งใจฟังเด็กๆจะต้องตั้งใจฟังนะคะซึ่งจะมีทั้งกิจกรรมกลุ่มกิจกรรมเดี่ยวหรือว่ากิจกรรมคู่ด้วยนะคะคุณครูหวังเป็นอย่างยิ่งว่าวันนี้นะคะนักเรียนจะสนุกกับกิจกรรมและให้ความร่วมมือกับทุกๆกิจกรรมค่ะเอาละค่ะต่อไปนะคะต่อไปเด็กๆมาทบทวนคำศัพท์กันนะคะคำศัพท์คำแรกคำนี้นั่นก็คือคำว่า
2: on turn on
1: กลุ่มที่2กลุ่มที่2จะได้ว่า
3: turn on
1: turn on
3: turn on
1: มั่นใจไหมคะเรามาดูคำตอบกันนะคะนั่นก็คือคำว่าอะไรนะคะเพื่อนๆ
2: turn on
1: turn on turn on นั่นก็คือเปิดใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นกลุ่มที่จะได้คะแนนไปคือกรุ๊ปกรุ๊ปถูกกลุ่มที่2ใช่ไหมเอ่ยดีมากค่ะต่อไปนะคะเพื่อนๆไม่มีการยกมือก่อนไม่มีการยกมือก่อนเอามือจับหูไว้นักเรียนปลายทางลองคิดตามนะคะว่าคำต่อไปนะคะจะเป็นคำว่าอะไรดีนะยกทุกคนเลยงั้นครูแก้วขอสุ่มนะคะเด็กๆครูแก้วขอสุ่มเอามือลงนะคะแก้วขอเป็น15นักเรียนปลายทางคนใดเลขที่15บ้างเอ่ยและนักเรียนในห้องเรียนเลขที่15นั้นก็คือตอบเลยค่ะตอบเลยค่ะ
3: turn off
1: again please
3: turn off
1: turn off ใช่ไหมคะเรามาดูกันนะคะจะได้ว่า
2: turn off
1: เด็กๆพูดทุกคนค่ะ
2: turn off
1: ดีมากค่ะนั่นก็คือคำศัพท์คำว่า turn off
2: turn off
1: turn off
2: turn off
1: เพราะฉะนั้นกลุ่มที่จะได้คะแนนไปคือกรุ๊ปกลุ่มที่2นั่นเองนะคะต่อไปต่อไปเด็กๆเด็กๆ look at the picture what is it what is it นั่นก็คือคำศัพท์คำว่าแสดงว่าเด็กๆเคยเรียนคำศัพท์คำนี้แล้วใช่ไหมคะเคยดีมากค่ะนักเรียนปลายทางเด็กๆนักเรียนปลายทางคำนี้นั่นก็คือคำว่าอะไรคะ What is it เด็กๆดีมากใครสามารถสะกดได้บ้างดานิเอลยกมือก่อนดานิเอลลองสะกดให้นักเรียนปลายทางฟังให้ดานิเอลใช้ไมค์พูดใกล้ๆนะคะและพูดเสียงดังๆจะได้ว่าอย่างไรลูก
3: F A N fan
1: ถูกต้องไหมคะเพื่อนๆถูกต้องปรบมือให้หน่อยค่ะดีมากค่ะเด็กๆนั่นก็คือคำว่าแฟน
2: แฟน
1: คืออะไรคะ
2: พ
1: ั
2: ดลม
1: ในบ้านใครใช้พัดลมบ่อยๆบ้างดีมากนะคะเอามือลงได้ค่ะเอามือลงได้ค่ะต่อไปนะคะต่อไปต่อไปเด็กๆดูภาพนี้เด็กๆดูภาพนี้เด็กๆในประเทศไทยฟังในประเทศไทยใช่ไหมเอ่ยเขาจะเรียกที่เราเห็นตรงนี้ว่าอะไรนะลูก
2: โน
1: ้ตบุ๊กใช่ไหมโน้ตบุ๊กโน้ตบุ๊กใช่ไหมแต่ว่ามีคำศัพท์ที่เป็นภาษาอังกฤษเราจะเรียกว่าอย่างไรเราจะเรียกว่าอย่างไรใครรู้บ้างมีตัวอักษร L นำหน้ามีตัวอักษร L นำหน้านักเรียนปลายทางลองคิดตามนะคะมี2พยางค์มี2พยางค์ค่ะใครได้บ้างก่อนหน้านี้กลุ่มที่2ได้คะแนนใช่ไหมคะเอาแก้วให้เวลาคิดนะคะให้เวลาคิด10วินาทีคำศัพท์คำนี้มี2พยางค์ได้ไหมเอ่ยใครได้บ้างเด็กๆฟังดีๆนะคะ listen carefully listen carefully คำศัพท์คำนี้นะคะนั่นก็คือคำว่า laptop
2: laptop
1: laptop ใครเคยได้ยินคำศัพท์คำนี้บ้างเคยได้ยินที่ไหนเอ่ยเคยได้ยินที่ไหนเอ่ยนักเรียนปลายทางเคยได้ยินคำศัพท์คำนี้ไหมคะต้นหอมบอกครูแก้วตาซิว่าเคยได้ยินคำศัพท์คำนี้ที
3: ่ที่เรียนพิเศษค่ะ
1: ที่เรียนพิเศษนะคะมีคนได้ยินที่อื่นอีกไหมที่ไหนคะที่ไหนคะ
0: ที่โรงเรียนแม่ครับ
1: ที่โรงเรียนของแม่นะคะดีมากค่ะเด็กๆเด็กๆคำนี้นะก็คือคำศัพท์คำว่าอะไรนะคะ laptop
2: laptop
1: ดีมากนะคะเด็กๆเรามาสะกดคำศัพท์คำนี้พร้อมกันนะคะสะกดตามคุณครูนะคะ
2: l
1: a
2: p
1: p T-O-P-Laptop ดีมากนะคะเด็กสามารถจดคำศัพท์นะคะลงในสมุดได้เลยนะคะเด็กๆสามารถจดบันทึกคำศัพท์ลงในสมุดได้เลยนะคะและฝากคุณครูปลายทางนะคะช่วยจดคำศัพท์ลงบนกระดานและนักเรียนปลายทางนะคะจดคำศัพท์คำนี้ลงไปได้เลยนะคะสามารถจดบันทึกคำศัพท์คำนี้ลงไปได้เลยค่ะคุณครูให้เวลา1นาทีคุณครูให้เวลา1นาทีค่ะ
4: เสร็จแล้ว
1: เรียบร้อยแล้วใช่ไหมเอ่ย
4: เรียบร้อยแล
1: ้
4: ว
1: แสดงว่ามีความพร้อม Are you ready?
4: Yes.
1: ดีมากต่อไปเด็กๆรอกลุ่มที่5รอกลุ่มที่5นะคะกลุ่มที่1เสร็จเรียบร้อยหรือยังกลุ่มที่2ล่ะคะกลุ่มที่3กลุ่มที่4และกลุ่มที่5ดีมากเด็กๆเรามาดูคำศัพท์คำถัดไปกันนะคะมาดูคำนี้เลยค่ะคุ้นๆไหมเอ่ยคืออะไรเด็กๆฟังดีๆมี1กลุ่มมีตัวแทนจาก1กลุ่มบอกว่าเขามั่นใจนะคะนั่นก็คือคำศัพท์คำว่าอะไรคะน้องทีเพื่อนๆฟังคำตอบของกลุ่มที่ฟังคำตอบของกลุ่มที่4นะคะน้องทีจะพูดได้ว่า
3: คอมพิวเตอร์
1: อีกรอบค่ะ
3: คอมพิวเตอร์
1: ใช่ไม่ใช่คะใช่ไม่ใช่ใครเห็นด้วยกดไลค์ใครเห็นด้วยกดไลค์เด็กๆคำศัพท์คำนี้นะคะนั่นก็คือคำว่าคอมพิวเตอร
2: ์
1: คอมพิวเตอร
2: ์
1: คอมพิวเตอร
2: ์
1: เด็กๆเคยใช้อุปกรณ์นี้ไหมเอ่ยเคยใช้ในตอนวิชาอะไรลูกวิชาเทคโนโลยีเด็กๆดีมากนะคะเด็กๆคำศัพท์คำนี้นั่นก็คือคำว่าอะไรนะคะ
2: คอมพ
1: ิ
2: วเตอร
1: ์คอมพิวเตอร์เด็กๆลองสะกดคำศัพท์ตามคุณครูนะคะ C O
2: M
1: P
2: U
1: T
2: E
1: R Computer ดีมากค่ะจดบันทึกลงไปได้เลยนะคะดีมากนะคะเด็กๆต่อไปเด็กๆเร่งได้เลยนะคะเด็กๆคำศัพท์คำถัดไปมาดูสัญลักษณ์กันดีกว่าเด็กๆสัญลักษณ์แบบนี้ดูค่ะแสดงว่าจะต้องเป็นคำศัพท์คำว่าอะไรคุณครูแก้วมีคำใบ้นั่นก็คือคำว่าปิดยังวันนี้มีคำศัพท์ใหม่มาเพิ่มเติม
2: no.
1: เคยได้ยินคำศัพท์ที่อยู่ในคอมพิวเตอร์ไหมที่เวลาเราจะปิดคอมพิวเตอร์เราต้องกดปุ่มอะไรลูก
2: Shutdown.
1: กดปุ่มอะไรคะ
2: Shutdown.
1: เราลองมาดูคำศัพท์กันนะคะนั่นก็คือคำว่า
2: Shutdown.
1: ดีมากค่ะเด็กๆคำศัพท์นะคะคำว่าปิดนะคะนั่นก็คือคำว่า
2: shutdown
1: ดีมากนะคะจดบันทึกลงไปได้เลยนะคะกลุ่มที่จะได้คะแนนไปคือกลุ่มที่4นั่นเองนะคะ

0: ัวใจกี่ดวง2ใช่ไหมคำศัพท์ก่อนหน้านี้ด้วยใช่ไหมคะเด็กๆเราลองมาสะกดคำศัพท์ตามคุณครูนะคะ S H U T D O W N Shut down ดีมากนะคะเด็กๆดีมากนะคะเด็กๆมักจะเจอคำศัพท์คำนี้ในไหนคะหรือว่าแล็ปท็อปใช่ไหมคะหรือว่าโน้ตบุ๊กนั่นเองใช่ไหมลูกหรือว่าเครื่องโน้ตบุ๊กใช่ไหมคะต่อไปนะคะเด็กๆต่อไปเป็นอย่างไรคะถอดออกใช่ไหมคะปลั๊กถูกถอดออกเด็กๆคำศัพท์คำนี้เป็นคำศัพท์ใหม่ให้เด็กตั้งใจฟังดีๆนะคะคำนี้ก็จะได้ว่า unplug unplug
1: Unplug
0: ดีมากนะคะเด็กๆเรามาสะกดคำศัพท์พร้อมกันเลยนะคะ U N P L U G Unplug นั่นก็คือเป็นอย่างไรคะถอดปลั๊กออกนั่นเองนะคะเด็กๆทำได้ไหมเอ่ยไม่ยากนะคะเด็กๆไม่ยากนะคะเด็กๆต่อไปมาดูที่ภาพนี้อีกรอบนะคะมาดูที่ภาพนี้อีกรอบถ้าเราจะบอกว่านี่คือพัดลมนี่คือพัดลม1ตัว this อะไรเอ่ยคุ้นไหมนี่คือพัดลมนี่คือพัดลมใช้ประโยคว่า this อะไรเอ่ยคุณครูแก้วได้ยินคำตอบ1คนคือกลุ่มที่2ไหนลองพูดประโยคให้ครูแก้วฟังสิลูก yes
2: this is a fan
0: อีกรอบลูก again please
2: this is a fan
0: เด็กๆเราจะได้ประโยคว่าอย่างไรนะคะเรามาดูกันเลยค่ะThis is a fan.
1: This is a fan.
0: This is a fan.
1: This is a fan.
0: This is a fan. ดีมากนะคะเด็กๆเพราะฉะนั้นนะคะเด็กๆบันทึกประโยคนี้ไว้นะคะเด็กๆจดบันทึกประโยคนี้ไว้นะคะและอีกหนึ่งค่ะเด็กๆมีแค่1เหมือนกันมีแค่1เหมือนกันจะต้องใช้คำนำหน้านามด้วยใช่ไหมคะกลุ่มที่1กลุ่มที่1ยกมือขึ้นนะคะจะได้ประโยคว่าอย่างไรลูก
2: This is a laptop
0: เก่งมากไหนมีความเห็นอื่นอีกไหมคะไม่มีนะคะเด็กๆประโยคถัดไปนะคะจะได้ว่า This is a laptop
1: This is a laptop
0: This is a laptop,
1: is a laptop.
0: ดีมากนะเด็กๆเพราะฉะนั้นกลุ่มที่จะได้คะแนนไปคือกลุ่มที่2และกลุ่มที่1นั่นเองนะคะฝากครูปลายทางนะคะช่วยจดประโยคลงบนกระดานให้นักเรียนด้วยนะคะฝากครูปลายทางช่วยจดประโยคลงบนกระดานให้นักเรียนดูด้วยนะคะเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะครูแก้วขอไปที่ให้เวลาอีก1นาทีให้เวลาอีก1นาทีดีมากนะคะเด็กๆต่อไปค่ะเด็กๆต่อไปเด็กๆดูภาพนี้ look at the picture everyone look at the picture ทุกคนดูที่ภาพนี้ค่ะ ไหนสายตาใครยังไม่ดูภาพนี้บ้างเอ่ยกิ่งก้าวใช่ไหมลูกกิ่งก้าวใช่ไหมคะเด็กๆประโยคนี้จะได้ว่าน้องทียกมืออย่างมั่นใจจะได้ว่าอย่างไรมือลงก่อนค่ะน้องทีจะได้ว่า
3: this is a computer
0: มีความเห็นอื่นไหมคะมีความเห็นอื่นไหมคะน้องทีขอตอบอีกหนึ่งรอบลูกขอตอบเสียงดังๆอีกรอบจะได้ว่า
3: this is a computer
0: เรามาดูประโยคกันนะคะก็จะได้ว่าอย่างไรคะเพื่อนอีกรอบขอดังๆค่ะ
4: This is a computer
0: ดีมากนะคะเด็กๆประโยคก็จะได้ว่า This is a computer
4: This is a computer
0: This is a computer เก่งมากนะคะเพราะฉะนั้นกลุ่มที่จะได้คะแนนไปคือกรุ๊ป
4: 4
0: กลุ่มที่4นั่นเองนะคะต่อไปเด็กๆลองมาดูอีกรอบนะคะเด็กๆลองมาดูอีกรอบนะคะเด็กๆลองดูดีๆลองดูดีๆนะคะมีปุ่มอะไรเพิ่มขึ้นมาเอ่ยลองดูดีๆนะคะเราจะสามารถพูดประโยคนี้ได้ว่าอย่างไรกลุ่มที่2ค่ะกลุ่มที่2ลองตอบให้ครูฟังหน่อยค่ะจะได้ว่าอย่างไรลูก
2: Turn on the computer. Computer. Turn on the computer.
0: แล้วเรามาดูประโยคกันเมื่อกี้อยากตอบเหรอคะเมื่อกี้จะตอบได้ว่าอย่างไรคะ
2: Turn on the computer, please.
0: มีคำว่า please เพิ่มขึ้นมามีความคิดเห็นอื่นไหมคะ Anything else?ยังไม่มีนะคะเด็กๆเรามาดูประโยคไปพร้อมกันนะคะมีอะไรขึ้นมาอีกแสดงว่าภาพนี้จะต้องเปิดหรือปิดคะ
4: เป
0: ิดนั่นเองจะต้องใช้คำศัพท์คำว่าอะไร
4: เ
0: ด็กเรียนปลายทางคิดว่าจะต้องใช้คำศัพท์คำว่าอะไรคะจะต้องใช้คำว่าอะไรคะเด็กๆเรามาดูพร้อมกันนะคะประโยคก็จะได้ว่าอย่างไรลูกประโยคก็จะได้ว่า turn on the computer please อีกรอบนะคะเด็กๆประโยคก็จะได้ว่า turn on the computer please กรุณาเปิดคอมพิวเตอร์ให้หน่อยค่ะใช่ไม่ใช่คะเพราะฉะนั้นกลุ่มไหนจะได้คะแนนกลุ่มที่1ใช่ไหมคะเด็กๆกลุ่มที่1นั่นเองนะคะต่อไปนะคะเด็กๆต่อไปเด็กๆดูภาพนี้อีกหนึ่งรอบเด็กๆดูภาพนี้อีกหนึ่งรอบนะคะเด็กๆ look at the picture carefully look at the picture carefully ให้ดูภาพอย่างตั้งใจนะคะและต่อไปมีสัญลักษณ์อะไรขึ้นมาและต่อไปกลุ่มไหนได้กลุ่มที่2กล้าใช่ไหมคะกล้าจะตอบว่าอย่างไรเพื่อนๆลองฟังคำตอบของกลุ่มที่2นะคะจะได้ว่า
2: Turn off the computer please
0: ตอบดังๆครูไม่ได้ยินเลยค่ะ
2: Turn off the computer please
0: ขอฟังกลุ่มอื่นกลุ่มที่1กลุ่มที่1จะได้ว่าอย่างไรเพื่อนๆลองฟังคำตอบของกลุ่มที่1จะได้ว่า
2: Turn off thecomputer please
0: ขอฟังกลุ่มอื่นกลุ่มที่4ค่ะกลุ่มที่4จะได้ว่า
3: shut down the computer please
0: เราลองมาดูประโยคกันนะคะใครมั่นใจใครเห็นด้วยกับน้องทีบ้างเราลองมาดูประโยคกันนะคะจะได้ว่าเพราะฉะนั้นกลุ่มไหนถูกต้องคะกลุ่ม4นั่นเองนะคะเด็กๆประโยคนะคะก็จะได้ว่าประโยคนะคะก็จะได้ว่า shut down the computer please shut down the computer please อีกรอบนะคะประโยคก็จะได้ว่า shut down the computer please เด็กๆให้เด็กๆนะคะจดจำไว้นะคะว่าเราจะสามารถใช้ประโยคแบบนี้ได้เลยนะคะเพราะฉะนั้นกลุ่มที่จะได้คะแนนไปคือกลุ่ม

0: 4นั่นเองกลุ่มที่4ใช่ไหมคะต่อไปต่อไปให้เด็กดูภาพนี้นะคะจะได้ว่าอย่างไรไมกี้ใช่ไหมคะไมกี้จะตอบว่าอย่างไรคะ
1: Turn on the laptop please
0: เรามาดูกันนะคะประโยคก็เปิดใช่ไหมคะเปิดมีหน้าจอสว่างขึ้นมานะคะประโยคก็จะได้ว่าเด็กๆพูดกันพร้อมกันทุกคนอีกรอบจะได้ว่าเด็กๆประโยคนะคะก็จะได้ว่า turn on the laptop please turn on the laptop please เป็นประโยคขอร้องใช่ไหมคะเป็นประโยคขอร้องนั่นเองนะคะเอาละค่ะต่อไปนะคะเราลองมาดูภาพอีกรอบแต่คราวนี้ต้องเปลี่ยนไหมคะมีการเปลี่ยนไหมเอ่ยมีสัญลักษณ์แบบนี้หน้าจอปิดไปแล้วขอฟัง3กลุ่มเลยใครที่พูดชัดเจนที่สุดให้คะแนนอ่ะกลุ่มที่1จะได้ว่า
1: Shut down the laptop please
0: อีกรอบลูก
1: และ Shut down the laptop please
0: อ่ะกลุ่มที่2จะได้ว่า
1: Shut down the laptop please
0: อีกรอบลูก
1: Shut down the laptop please
0: กลุ่มที่4จะได้ว่า
2: Shut down the laptop please
0: เดี๋ยวให้เพื่อนช่วยตัดสินกันนะคะเด็กๆประโยคก็จะได้ว่าอย่างไรนะคะเพื่อนๆประโยคก็จะได้ว่า Shut down the laptop please Shut down the laptop please แสดงว่ากลุ่มไหนที่พูดได้ชัดเจนที่สุดคะกลุ่มไหนเด็กๆฟังเด็กๆฟังคำว่าแล็ปท็อปแล็ปท็อปเราต้องขึ้นเสียงสูงที่คำว่าแล็ปใช่ไหมคะกลุ่มไหนที่มีการขึ้นเสียงสูงที่คำว่าเพราะฉะนั้นกลุ่มที่ได้ไปคือกลุ่มไหนกลุ่มที่ได้ไปคือกลุ่มโฟนั่นเองกลุ่มที่4นะคะเด็กๆต่อไปเด็กๆต่อไปดูภาพนี้ดีๆนะคะมีภาพสัญลักษณ์อะไรขึ้นมาต่อไปเด็กๆคิดว่าต้องเป็นประโยคว่าอย่างไรอ่ะไมกี้ลองตอบให้ครูฟังหน่อยค่ะ
1: Turn on the fan please
0: อีกรอบลูก
1: Turn on the fan please
0: ดีมากอ่ะกลุ่มที่4ค่ะ
2: Turn on the fan please
0: อีกรอบลูก
2: Turn on the fan please
0: ดีมากนะคะเด็กๆทั้ง2กลุ่มเป็นอย่างไรพูดได้เป็นอย่างไรคะพูดได้ดีขึ้นนะคะพูดได้ดีขึ้นเพราะฉะนั้นประโยคก็จะได้ว่าอย่างไรคะเพื่อนๆ
3: Turn on the fan please
0: ดีมากนะคะประโยคก็จะได้ว่า Turn on the fan please นั่นเองนะคะ Turn on the fan pleaseกรุณาเปิดพัดลมให้หน่อยค่ะและต่อไปพัดลมหยุดแล้วใช่ไหมคะพัดลมหยุดแล้วมีภาพแบบนี้ออกมานักเรียนปลายทางนักเรียนปลายทางลองตอบให้ครูฟังหน่อยค่ะจะต้องได้ประโยคว่าอย่างไรจะต้องได้ประโยคว่าอย่างไรคะมีกลุ่มที่1ช่วยนักเรียนปลายทางด้วยอยากตอบแล้วคะกลุ่มที่2ลองตอบสิจะได้ว่า
1: Unplug the fan please
0: อย่างไม่ใช่เด็กๆลองดูเด็กๆต้องขึ้นเสียงสูงต้องเน้นที่คำไหนกลุ่มที่4กลุ่มที่4จะได้ว่าอย่างไรลูก
2: Unplug the fan please
0: No กลุ่มที่1ค่ะ
1: Unplug the fan please
0: No เด็กๆไม่ใช่Unplug ต้องพูดว่าอย่างไร Unplug Unplug อ่ะกลุ่มที่1จะได้ว่า
1: Unplug the

0: please
1: เด็กๆลองมาดูประโยคกันนะคะเราลองมาดูประโยคกันดีกว่านะคะจะได้ว่าเด็กๆตั้งใจฟังนะคะประโยคจะได้ว่า unplug the fan please อีกรอบนะคะประโยคจะได้ว่า unplug the fan pleaseUnplug the fan, please.
2: Unplug the fan, please.
1: เด็กๆอย่าลืมต้องมีการขึ้นเสียงสูงต้องเน้นที่คำว่า plug ต้องเน้นที่คำว่า
2: plug
1: ถูกต้องไหมคะเด็กๆจดจำนะคะเด็กๆต้องจดจำให้ได้นะคะเอาละค่ะเด็กๆต่อไปนะคะมาดูกิจกรรมสำหรับวันนี้ค่ะมาดูกิจกรรมสำหรับวันนี้วันนี้นะคะนักเรียนก็จะต้องทำใบงานที่13และ14นะคะเด็กๆหลังจากนั้นนะคะมีการให้เรียนจับคู่นะคะเพื่อออกเสียงคำศัพท์ด้วยนะคะแล้วก็ฝึกพูดประโยคกับเพื่อนนั่นเองนะคะฝากครูปลายทางนะคะช่วยอธิบายขั้นตอนการทำใบงานเพิ่มเติมนะคะช่วยอธิบายการทำขั้นตอนการทำใบงานเพิ่มเติมนะคะแล้วก็เดี๋ยวเรานะคะจะมาช่วยเฉลยคำตอบไปพร้อมๆกันนั่นเองค่ะเด็กๆเรามาดูใบงานที่13กันก่อนเลยนะคะเด็กๆเรามาดูใบงานที่13กันก่อนเลยนะคะเด็กๆวันนี้นะคะมีทั้งหมดกี่ข้อนะมีทั้งหมดกี่ข้อลูก5ข้อนะคะเริ่มจากข้อแรกนะคะเด็กๆเริ่มจากข้อแรกนะคะครูแก้วใบให้ข้อแรกนะคะปลั๊กเสียบอยู่จะใช้คำศัพท์ว่า plug in นี่ก็คือปลั๊กเสียบอยู่ครูแก้วให้ตัวอย่าง1ข้อเด็กๆจะต้องทำอีกกี่ข้อคะเพื่อนๆ4ข้อนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นคราวนี้เด็กๆหยิบแบบฝึกหัดขึ้นมาได้เลยค่ะเด็กๆหยิบแบบฝึกหัดขึ้นมาได้เลยใบงานอยู่ที่หน้าที่ใบงานอยู่ที่หน้าที่เท่าไหร่เอ่ยดูสิดีมากค่ะใบงานนะคะจะอยู่ที่หน้าที่69ถ้านักเรียนนะคะพร้อมแล้วไปลงมือทำได้เลยค่ะมันมีพื้นที่น้อยก็เลยต้องเข้าใจไหมคะเรียบร้อยแล้วใช่ไหมเอ่ยมั่นใจไหมอีสี่วันนี้อีสี่ไหมคะ
3: อีสี
1: ่ง่ายใช่ไหมคะง่ายมากนะคะทำได้ไหมเอ่ยทำได้ไหมเอ่ยอันไหนอ๋ออันนี้พื้นที่มันไม่พอก็เลยต้องขยายออกเข้าใจไหมคะเด็กๆให้โยงเส้นจับคู่รูปภาพให้ตรงกับคำศัพท์จับคู่รูปภาพให้ตรงกับอะไรคะคำศัพท์นะคะให้เด็กจับคู่รูปภาพให้ตรงกับคำศัพท์ได้เลยนะคะดูดีๆสิลูกว่าใช่คำศัพท์หรือไม่ใช่คำศัพท์คำนี้หรือไม่เด็กๆดูดีๆสิคะดูดีๆสิลูกคำแรกภาพแรกมันเป็นอย่างไรภาพแรกเป็นอย่างไรปลั๊กโดนเสียบเข้าไปใช่ไหมใช้คำว่าอะไรดูซิคำศัพท์ถูกต้องหรือไม่ใช่ไหมคะนันทวัฒน์ใช่ไหมคะ yes or no เด็กๆต้องดูอย่างตั้งใจนะคะคุณครูให้เวลา5นาทีนะคะคุณครูให้เวลา5นาทีเขียนชื่อแล้วหรือยังเขียนชื่อแล้วหรือยังดีมากแสดงว่าเมื่อกี้เนี่ยมีการดูรูปภาพและดูคำศัพท์ใช่ไหมคะดีมากค่ะเด็กๆจะต้องดูรูปภาพและโยงเส้นให้สัมพันธ์กับคำศัพท์จะต้องโยงเส้นให้สัมพันธ์กับคำศัพท์นั่นเองนะคะ again pleaseเขียนชื่อได้เลยค่ะถ้าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเขียนชื่อได้เลยค่ะได้ ค่ะสามารถระบายสีได้นะคะทำได้ไหมเอ่ยเด็กๆโยงเส้นให้ดีๆนะคะเด็กๆโยงเส้นให้ดีๆนะคะจะต้องสัมพันธ์กับคำศัพท์จะต้องสัมพันธ์กับคำศัพท์นะคะ

ไหนมีกลุ่มไหนเสร็จเรียบร้อยแล้วบ้างมีกลุ่มที่2ใช่ไหมคะกลุ่มที่2กลุ่มที่4กลุ่มไหนอีกกลุ่มที่5กลุ่มที่1กลุ่มที่3เสร็จเรียบร้อยหรือยังเร่งมือได้เลยนะคะเร่งมือได้เลยนะคะเดี๋ยวเราจะมาเฉลยไปพร้อมๆกันเดี๋ยวเราจะมาเฉลยไปพร้อมๆกันนะคะเพื่อนๆ

0: ะกรุ๊ปไหนเสร็จเพิ่มเติมบ้างเอ่ยมีกรุ๊ปไหนที่เสร็จเรียบร้อยแล้วบ้างขอเช็คสิคะมีกลุ่มที่1กลุ่มที่1เสร็จเรียบร้อยหมดทุกคนแล้วหรือยังดีมากต่อไปกลุ่มที่2กลุ่มที่5เสร็จแล้วยังต่อไปกลุ่มที่4กลุ่มที่3เป็นอย่างไรบ้างเรียบร้อยแล้วเด็กๆต่อไปนะคะต่อไปเราจะมาเฉลยกันนะคะเราจะมาเฉลยกันเด็กๆพร้อมหรือยังคะ Are you ready
1: yes.
0: ดีมากนะคะเด็กๆเด็กๆมาเฉลยกันนะคะข้อแรกนะคะคุณครูก็ได้เฉลยไปแล้วนั่นก็คือคำว่า plug in plug in นั่นก็คือเสียบอะไรคะเสียบปลั๊กนั่นเองนะคะเด็กๆต่อไปข้อที่2นะคะจะต้องคู่กับคำศัพท์คำว่าอะไรคะดีมากนะคะเด็กๆนั่นก็คือคู่กับคำศัพท์คำว่าคอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์ไหนใครถูกต้องบ้างยกมือกดไลค์กดไลค์หน่อยขอกดไลค์หน่อยค่ะกดไลค์หน่อยนักเรียนปลายทางเป็นอย่างไรบ้างคะถูกต้องหรือไม่ต่อไปนะคะเด็กๆมาดูที่ข้อที่3ค่ะข้อที่3จะต้องโยงไปหาคำศัพท์คำว่าจะต้องโยงไปหาคำศัพท์คำว่า unplug unplug ดีมากนะคะเด็กๆก็จะโยงได้นะต่อไปข้อที่4ค่ะต้องโยงไปหาคำศัพท์คำว่าดีมากนะคะคำนี้เลยต่อไปข้อที่5แล็ปท็อปดีมากค่ะเด็กๆใครถูกต้องทุกข้อบ้างเอ่ยมีกลุ่มที่1กลุ่มที่2กลุ่มที่4กลุ่มถูกต้องทุกกลุ่มเลยปรบมือให้ตนเองหน่อยค่ะดีมากค่ะเด็กๆเอาล่ะค่ะต่อไปเราจะมาทำใบงานที่14นะคะเราจะมาทำใบงานที่14ซึ่งใบงานที่14นะคะเด็กๆจะต้องวาดภาพแล้วก็เขียนประโยคให้ตรงกับความหมายที่นักเรียนได้วาดลงไปนะคะเด็กๆเราลองมาดูตัวอย่างนะคะของใบงานที่14กันนะคะคุณครูนะคะได้ให้ประโยคนะคะแล้วก็คำศัพท์แต่ยังมีบางส่วนที่ขาดหายไปนะคะเราลองมาดูนะคะอย่างเช่นข้อที่1ข้อที่1คุณครูแก้วเนี่ยเลือกเป็นภาพอะไรลูกภาพของแล็ปท็อปใช่ไหมคะและคุณครูเนี่ยเลือกเป็นมีภาพสัญลักษณ์นี้ขึ้นมาคุณครูก็จะต้องเติมประโยคให้สมบูรณ์นะคะโดยการใช้ประโยคแบบนี้เลยค่ะนั่นก็คือ turn on the laptop please turn on the laptop please นั่นก็คือกรุณาเปิดแล็ปท็อปหรือว่าโน้ตบุ๊กให้หน่อยค่ะเด็กๆทำได้ไหมคะให้เด็กๆนะคะเลือกคำศัพท์แล้วก็วาดภาพนะคะทำประโยคให้สมบูรณ์ใบงานที่14มีทั้งหมดกี่ข้อคะเพื่อนๆมีทั้งหมดกี่ข้อคะมี2ข้อใช่ไหมคะนักเรียนพร้อมไหมคะดีมากค่ะถ้านักเรียนพร้อมแล้วนะคะไปเริ่มปฏิบัติกิจกรรมได้เลยค่ะทำเลยค่ะ

คำกริยาหรือว่า verb ที่ครูสอนไปใช่ไหมคะเด็กๆจะต้องเติมให้ถูกต้องนะคะเติมให้ถูกต้องแล้วก็มีคำนามคำว่าอะไรบ้างคะเด็กๆสามารถดูได้จากใบงานหรือว่าดูจากบนหน้าจอได้เลยนะคะดูจากบนหน้าจอได้เลยนะคะคำไหนอันนี้ใช่ไหมUnpluggedก็คือถอดอะไรออกถอดปลั๊กออกนั่นเองนะคะทำได้ไหมให้เลือกคำศัพท์เลือกคำศัพท์หนึ่งคำแล้วก็เลือกคำกริยาหนึ่งคำเลือกคำนามหนึ่งคำแล้วก็นำมาวาดหลังจากนั้นหนูจะต้องเขียนประโยคให้ถูกต้องให้สัมพันธ์กับภาพที่หนูวาดอีกหนึ่งภาพทำได้ไหมคะนี่วาดภาพอะไรเอ่ยพัดลมนี่พัดลมเปิดหรือปิด

0: ไหน
1: ได้
0: ไดเด็กๆคุณครูให้เวลาอีก2นาทีนะคะคุณครูให้เวลาอีก2นาทีเพราะฉะนั้นเด็กๆเร่งมือได้เลยค่ะพระธาตุอะไรดูซิคำว่าแล็ปท็อปเขียนอย่างไรดูดีๆสิคะดูดีๆสิลูกเขียนอย่างไรคะนักเรียนปลายทางเป็นอย่างไรบ้างคะนักเรียนปลายทางเป็นอย่างไรบ้างนักเรียนสามารถทำได้หรือไม่ดีมากนะคะมีนักเรียนบอกว่าทำได้นะคะและนักเรียนอย่าลืมนะคะไม่งานนี้มีทั้งหมด2ข้อนักเรียนนะคะอย่าลืมที่จะวาดภาพนะคะแล้วก็เติมประโยคให้สมบูรณ์นะคะเติมประโยคให้สมบูรณ์และฝากคุณครูปลายทางนะคะช่วยเดินดูนักเรียนนะคะในขณะที่กำลังทำใบงานอยู่ใช่ไหมคะใบมอนดีมากนะคะเพื่อจะตรวจสอบนะคะว่านักเรียนเนี่ยสามารถเขียนคำศัพท์ได้หรือไม่นะคะได้ค่ะเด็กๆให้เวลาอีก1นาทีให้เวลาอีก1นาทีนะคะทำอะไรเอาลงจ้าเอาลงจ้าเอาลงได้เลยจ้าเอาสมุดลงเด็กๆเอาสมุดลงได้นะคะเอาสมุดลงจ้า

มีกลุ่มไหนที่ทำเสร็จเรียบร้อยแล้วบ้างคะกลุ่มที่2กลุ่มที่เท่าไหร่มีกลุ่มอื่นอีกไหมกลุ่มที่1เรียบร้อยหรือยังกลุ่มที่1เรียบร้อยหรือยังเด็กๆเร่งมือได้เลยนะคะเดี๋ยวเราจะมาสรุปความรู้กันนะคะเดี๋ยวเราจะมาสรุปความรู้กันในวันนี้นะคะทำได้ไหมเสร็จเรียบร้อยแล้ว2ข้อใช่ไหม

0: คะดีมากค่ะเด็กๆต่อไปนะคะเราจะมาสรุปความรู้กันนะคะเราจะมาสรุปความรู้กันนะคะเด็กๆซึ่งวันนี้นะคะเด็กๆเรานะคะก็ได้เรียนคำศัพท์ใหม่ไปใช่ไหมคะและมีคำศัพท์ทบทวนด้วยอย่างเช่นคำศัพท์คำแรกคำว่าอะไรคะ again please ดีมากค่ะนั่นก็คือคำว่าแฟนนั่นเองนะคะต่อไปค่ะเพื่อนๆคำนี้ค่ะคำนี้คือดีมากค่ะนั่นก็คือคำว่า laptop laptop นั่นเองนะคะต่อไปนะคะเด็กๆคำนี้ค่ะคอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์ดีมากนะคะเด็กๆต่อไปนะคะเด็กๆภาพนี้และมีสัญลักษณ์แบบนี้นั่นก็คือคำศัพท์คำว่าดีมากค่ะอีกรอบค่ะแชทดาวดีมากนะคะเด็กๆต่อไปค่ะภาพนี้ค่ะมีการดึงปลั๊กออกใช่ไหมคะจะต้องได้คำศัพท์คำว่าเด็กๆคำศัพท์คำนี้นะคะเราก็จะพูดได้ว่า unplug unplug ดีมากนะคะเด็กๆและต่อไปค่ะเด็กๆภาพนี้ค่ะคุ้นเคยกันอยู่แล้วนั่นก็คือคำศัพท์คำว่าอีกรอบค่ะเชิญอ่อนนั่นเองนะคะเด็กๆไม่ยากเลยนะคะเด็กๆและโครงสร้างประโยคในวันนี้นะคะที่เราจะเรียนกันนะคะนั่นก็คือการใช้ประโยคแบบอะไรคะขอร้องนั่นเองนะคะเด็กๆการใช้ประโยคขอร้องนั่นเองนะคะเด็กๆสังเกตไหมเอ่ยถ้ามีเป็นประโยคขอร้องจะต้องมีคำว่าอะไรคะคำว่า please นั่นเองนะคะคำว่า please นั่นเองนะคะวันนี้ไม่ยากเลยใช่ไหมคะเด็กๆเอาละค่ะสำหรับบทเรียนในครั้งถัดไปนะคะบทเรียนในครั้งถัดไปเราก็จะเรียนกันในเรื่องของ classroom languageเด็กๆนะคะจะเรียนเกี่ยวกับเรื่องอะไรนะคะเด็กๆจะต้องคอยติดตามนะคะแล้วก็สิ่งที่จะต้องเตรียมนะคะนั่นก็คือใบงานที่15และ16สามารถดาวน์โหลดใบงานนะคะและสื่อต่างๆได้ที่ www.dltv.ac.th ค่ะสำหรับวันนี้เวลาได้หมดลงแล้วไว้เจอกันใหม่ในครั้งถัดไปค่ะ
1: Class Lady
2: Thank you teacher
0: Thank you so much See you later Goodbye

การผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: ฮ้อเหงาจังเลยพี่แว่นได้มาเที่ยวทะเลแต่ต้องนั่งเล่นกันอยู่สองคนเที่ยวทะเลไม่เห็นสนุกเลย
1: แล้ววิดดี้อยากทำอะไรล่ะเดี๋ยวพี่แว่นเล่นเป็นเพื่อน
2: สวัสดีพวกนายทำอะไรกันอยู่น่ะฉันอยู่นี
0: ่เย้ยตัวอะไรเนี่ย
1: เนี่ยชื่อโลมาเป็นสัตว์ใจดีประจำท้องทะเลเลยนะวิดดี้
2: ใช่แล้วล่ะมีปัญหาปรึกษาโลมาได้ว่าแต่พวกนายชื่ออะไรกัน
1: ฉันชื่อพี่แว่น
0: ส่วนฉันชื่อวิดดี้ว่าแต่ทำไมโลมาถึงคุยกับเราได้ล่ะ
2: ก็ฉันเห็นพวกวิดดี้นั่งเล่นอยู่คนเดียวดูไม่ค่อยสนุกเหมือนคนมาเที่ยวทะเลทั่วไปเลยเป็นอะไรหรอ
0: ก็ฉันเหงามาทะเลทั้งทีแต่มีแค่ฉันกับพี่แว่นเอง
2: โอ้ไม่เป็นไรนะวิตตี้นายอยากไปเที่ยวบ้านฉันไหมล่ะ
0: จริงเหรอว่าแต่บ้านนายอยู่แถวไหนล่ะ
2: บ้านฉันก็คือทะเลนี้แหละเพียงแต่บ้านของฉันกว้างใหญ่โตมากบ้านของวิตตี้มีกี่ชั้นไม่รู้แต่ท้องทะเลบ้านของฉันเนี่ยมีทั้งหมด3ชั้น
0: โอ้โหบ้านนายใหญ่มากเลยงั้นเรารีบไปดีกว่า
1: เดี๋ยววิตตี้ก่อนจะไปเที่ยวบ้านโลมาต้องเปลี่ยนเป็นชุดดำน้ำก่อนเพราะวิตตี้จะหายใจใต้ทะเลไม่ได
0: ้ทำยังไงดีล่ะผมไม่มีชุดดำน้ำเลย
1: ไม่เป็นไรพี่แว่นเตรียมชุดมาให้วิตตี้แล้ว
2: เอ
0: ๋โอ้ฉันพร้อมแล้วล่ะเราไปกันเลยดีกว่า

0: มาถึงช่วงนี้เป็นช่วงหนึ่งคำถามกับพี่แว่นพี่จะถามน้องๆเกี่ยวกับความรู้ที่ได้ในวันนี้พี่แว่นจะถามแล้วน้องๆก็ตอบกันนะครับวันนี้พี่จะถามว่าน้องๆคิดว่าเวลาน้องๆไปเล่นน้ำทะเลน้องๆจะเจอสัตว์ทะเลอะไรได้บ้าง
1: พี่วิตตี้คิดว่าเราน่าจะเจอแมงกะพรุนเพราะพี่วิตตี้ไปเที่ยวทะเลแล้วเจอแมงกะพรุนอยู่ตามชายฝั่งบ่อยๆเลย
0: ส่วนพี่แว่นคิดว่าน่าจะเจอปลาทูนะครับเพราะปลาทูเป็นปลาที่อยู่ผิวน้ำน้องๆจะสังเกตได้จากปากปลาที่ค่อนไปทางด้านบนเพื่อใช้หาอาหารตามผิวน้ำแล้วน้องๆล่ะครับคิดว่าเวลาไปเล่นน้ำทะเลน้องๆจะเจอสัตว์ทะเลอะไรได้บ้างพี่แว่นให้เวลาน้องๆคิด5วินาที5 4 3 2 1คำตอบคือว้าวน้องๆเจอสัตว์ทะเลเยอะมากเลยนะ

0: บกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลยพบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: กับเราแล้วใช่ไหมพร้อมไหม
1: ไปตะลุยอวกาศกับพวกเรา
0: วิธีผจญภัย
1: จากโลกสู่จักรวาล
2: สวยจัง
3: สวัสดีวิตตี้ทำอะไรอยู่หรออ
0: ้าวพี่แว่นวิตตี้กำลังมองดวงจันทร์อยู่ครับแล้วพี่แว่นวิตตี้สงสัยจังเลยว่าบนนั้นจะมีกระต่ายไหม
3: ถ้าวิตตี้อยากรู้ก็ลองส่องดูสิ
0: มาอนุญาตนะครับ
3: พื้นผิวดวงจันทร์ครุขระเต็มไปด้วยร่องรอยของอุกกาบาตมากมายพวกเรามองดวงจันทร์จากโลกเราจะเห็นภาพเงาดำแล้วเราก็จะจินตนาการว่าเงาดำที่เราเห็นเป็นรูปกระต่ายแต่มนุษย์เราก็เคยไปดวงจันทร์มาแล้วก็ไม่พบสิ่งมีชีวิตอะไรเลยนะงั้นแบบนี้เราไปดูดวงจันทร์จริงๆกันเถอะ
0: จริงเหรอครับ
3: ใช่แล้ววิตตี้กดเข็มกลัดเพื่อเรียกยาเลยสิ

0: สวัสดีคุณครูปลายทางนักเรียนปลายทางและนักเรียนต้นทางที่น่ารักทุกคนนะครับวันนี้มาพบกันอีกเช่นเคยในรายวิชา
1: คณ
0: ิตศาสตร์ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่2กับคุณครูพีระพงษ์เย็นสวงหรือกวัดครับ
2: เพื่อนทั้งหมดทำความเคารพ
0: สวัสดีครับคุณครูสวัสดีเด็กๆทั้งต้นทางและปลายทางนะครับหวังว่าคงสบายดีสบายดีไหมลูกสบายดีนะครับจากครั้งที่แล้วเราเรียนรู้ไปเรื่องอะไรครับเด็กๆใครจำได้บ้างเอ่ยทีทัศน์ลูกจากครั้งที่แล้วเราเรียนรู้ไปเรื่องอะไรครับครั้งที่แล้วเราเรียนเรื่อง
2: นาฬิกาครับ
0: เรื่องนาฬิกาใช่ไหมก็คือการแสดงเวลาบนหน้าปัดนาฬิกานะในเวลากลางวันและกลางคืนในตอนที่1ใช่ไหมครับเด็กๆครับจำได้ไหมเอ่ยว่าเวลากลางวันเริ่มต้นที่กี่นาฬิกาครับเด็ก
1: ๆ
0: 6นาฬิกาถึงก่อน18นาฬิกาแต่ถ้าเป็นเวลากลางคืนล่ะครับเริ่มต้นที
1: ่
0: 18นาฬิกานะถึงก่อน6นาฬิกานะครับถือว่าเป็นเวลากลางคืนนั่นเองนะและถ้าเข็มยาวหมุนเคลื่อนที่ไป1ช่องใหญ่แสดงว่าเวลาผ่านไปกี่นาทีครับใครตอบเลยแกไหนลูกเวลาผ่านไปกี่นาทีครับ
2: 5นาทีครับ
0: เวลาผ่านไป
2: 5นาที
0: 5นาทีนั่นเองนะเพราะว่าอะไรครับใน1ช่องใหญ่ประกอบด้วยช่องเล็กกี่ช่องนะ
1: 5
0: ช่องนั่นหมายความว่าถ้าเข็มยาวเคลื่อนที่ไป1ช่องเล็กนั่นหมายความว่าเวลาผ่านไป1นาทีซึ่งใน1ช่องใหญ่ประกอบด้วย5ช่องเล็กแสดงว่าถ้าเข็มยาวหมุนเคลื่อนที่ไป1ช่องใหญ่นั่นหมายความว่าเวลาผ่านไป5นาทีนั่นเองนะครับและถ้าเข็มยาวเคลื่อนที่ไปครบ1รอบนะแสดงว่าเวลาผ่านไปกี่ชั่วโมงครับเด็ก
1: ๆ
0: 1ชั่วโมง1ชั่วโมงมีกี่นาทีนะ
1: 60
0: นาทีนะครับในครั้งนี้เราก็ยังคงอยู่ในเรื่องเดิมนะครับนั่นก็คือการแสดงเวลาบนหน้าปัดนาฬิกานะในเวลากลางวันและกลางคืนนะครับในตอนที่2นะครับเป้าหมายการเรียนรู้ในครั้งนี้นะครับอย่างแรกเลยเด็กๆจะต้องแสดงเวลาบนหน้าปัดนาฬิกาในเวลากลางวันและในเวลากลางคืนได้และ2จะต้องสื่อสารและสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ได้อย่างถูกต้องนะคนอื่นนะครับเดี๋ยวเรามาฝึกทักษะนะในเรื่องของการแสดงเวลากันนะครับว่าจากที่เด็กๆได้เรียนไปตั้งแต่ครั้งที่แล้วในตอนที่1นะนักเรียนได้เรียนไปทั้งตอนกลางวันและกลางคืนได้หัดแสดงเวลาไปใช่ไหมครับในครั้งนี้เราจะมาฝึกทักษะการแสดงเวลากันนั่นคือให้เด็กๆนะครับทั้งต้นทางและปลายทางนะครับหมุนเข็มนาฬิกาเพื่อแสดงเวลาที่กำหนดให้นะครับถ้าเด็กๆพร้อมแล้วปรบมือ5ครั้งครับปรบมือ5ครั้งปรบให้ดังกว่านี้ปรบใหม่อีกทีปรบให้ดีกว่าเดิมโยกไปถึงซ้ายและย้ายไปถึงขวาโยกมาข้างหน้าแล้วกลับไปที่เดิมเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับเด็กๆต้นทางและปลายทางน่าจะมีนาฬิกาไว้ในแต่ละกลุ่มแล้วใช่ไหมครับในแต่ละข้อจะมี10คะแนนถ้าเด็กๆหมุนได้ถูกต้องและรวดเร็วที่สุดเด็กๆก็จะได้รับคะแนนประจำกลุ่มไป10คะแนนนะครับเอ๊ะ1ข้อมีกี่คะแนนนะครับเด็ก
1: ๆ
0: 10คะแนนเด็กๆต้องทำอย่างไรถึงจะได้10คะแนนครับต้องหมุนเข็มนาฬิกาให้ถูกต้องตามเวลาที่กำหนดและจะต้องรวดเร็วที่สุดนะมาดูกันนะครับเวลาแรกที่เด็กๆจะต้องแสดงนั่นก็คือ8นาฬิกา35นาทีลงมือครับ8นาฬิกา35นาที

0: าฬิกา35นาทีเอ๊ะเข็มสั้นจะชี้ตัวเลขใดเข็มยาวจะต้องชี้ตัวเลขใดนะกลมที่2เรียบร้อยแล้วนะครับ8นาฬิกา35นาทีนะครับกลุ่มที่ตามมาด้วยกลุ่มที่5ปลายทางถ้าไม่มีนาฬิกาก็ไม่เป็นไรนะครับเด็กๆสามารถคิดภาพตามไปกับต้นทางนะดูเพื่อนเรียนรู้เราก็จะได้เรียนรู้เช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวลนะเด็กๆนะเดี๋ยวดูเฉลยไปพร้อมกันนะครับนะกลุ่มที่4เสร็จเรียบร้อยนะกลุ่มที่เรียบร้อยและกลุ่มที่1เรียบร้อยไหมเรียบร้อยนะเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวมาดูกลุ่มที่2ลูกออกมานำเสนอสิเจ้านายกับดาเนียมาลูกมาเลยมาเร็ว8นาฬิกา35นาทีครูถามก่อนทั้งต้นทางและปลายทางเป็นเวลากลางวันหรือกลางคืนครับ
1: กลางวันครับ
0: เป็นเวลาก
1: ลางวัน
0: เป็นเวลากลางวันนะเข็มสั้นชี้ตัวเลขใดเข็มยาวชี้ตัวเลขใดลูกเข็มสั้นไหนชี้เพื่อนดูหน่อยเข็มสั้นอยู่ระหว่างตัวเลขใดกับตัวเลขใดลูก
1: 8ครับ
0: ครับเข็มสั้นอยู่ระหว่างตัวเลข8กับตัวเลขอะไรครับ
1: 9ครับ
0: อยู่ระหว่างตัวเลข8กับตัวเลข9นะครับค่อนข้างที่จะใกล้เข้าใกล้ตัวเลข9แล้วใช่มั้ยแต่ยังไม่ถึงใช่มั้ยครับและเข็มยาวแล้วลูกเข็มยาวชี้ตัวเลข
1: 7ครับ
0: เข็มยาวชี้ตัวเลข7อ่านว่ากี่นาฬิกากี่นาที
1: 8นาฬิกา35นาทีค
0: ่ะ8นาฬิกา35นาทีแล้วทราบได้ยังไงว่าเป็น35นาทีลูกคิดยังไงนับเพิ่มทีละเท่าไหร
1: ่นับเพิ่มทีละ5ครับ
0: นับเพิ่มทีละ5ไหนนับไปพร้อมๆกันทั้งต้นทางและปลายทางครับนับพร้อมกัน5 10 15 20 25 3035นะครับฉะนั้นเด็กๆจะเห็นว่าเข็มยาวชี้ตัวเลขใดไม่ใช่เท่านั้นนาทีนะเช่นชี้ตัวเลข7ในกรณีนี้ชี้ตัวเลข7ใช่7นาทีไหมไม่ใช่แต่คือกี่นาทีครับ35นาทีเด็กๆอย่าลืมว่าเข็มสั้นบอกเวลาเป็นนาฬิกาส่วนเข็มยาวบอกเวลาเป็นนาทีนั่นเองอัปประมือให้กลุ่มที่2นอเยี่ยมมากนะเดี๋ยวเรามาดูกันอีกหนึ่งครั้งนะครับให้ปลายทางเห็นได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะ8นาฬิกา35นาทีขั้นแรกเวลาที่เราจะหมุนเข็มนะเด็กๆสังเกตก่อนนะครับ8นาฬิกามาดูที่8นาฬิกานะครับเด็กๆคิดว่าเข็มสั้นจะต้องอยู่บริเวณไหนครับอยู่บริเวณไหนอยู่ระหว่างตัวเลข8และตัวเลข9และเรามาดูว่าอ๋อใกล้ใครมากกว่ากันก็ต้องมาดูที่หน่วยนาทีนะ35นาทีเด็กๆคิดว่าเข็มยาวชี้ตัวเลขใดครับเข็มยาวชี้ตัวเลข7ซึ่งจะเห็นว่าเข็มยาวหมุนเกินครึ่งรอบแล้วใช่ไหมแสดงว่าเข็มสั้นก็จะเลยกึ่งกลางระหว่างตัวเลข2ตัวเลขนี้นะครับนั่นก็คือเข้าใกล้ตัวเลข9มากกว่าเล็กน้อยนะฉะนั้นจึงได้ว่าอะไรครับจึงได้ว่าเข็มสั้นจะอยู่ระหว่างตัวเลข8และตัวเลข9ซึ่งจะเข้าใกล้ตัวเลข9มากกว่านะและเข็มยาวนะครับก็จะชี้ที่ตัวเลข7ในลักษณะนี้อ่านว่า8นาฬิกา35นาทีซึ่งเป็นเวลากลางวันหรือกลางคืนครับเป็นเวลากลางวันนั่นเองเพราะว่าเวลากลางวันเริ่มต้นที่กี่นาฬิกานะ6นาฬิกาใช่ไหมครับ8นาฬิกา35นาทีเด็กๆทำอะไรครับถ้าเป็นเวลาวันจันทร์ถึงวันศุกร์เข้าเรียนหนังสือแล้วใช่ไหมครับเดี๋ยวเราไปดูเวลาถัดไปที่ครูจะกำหนดให้เด็กๆหมุนนะครับตอนนี้กลุ่มที่2รับไปก่อน10คะแนนนะ10คะแนนนะเวลาถัดไป13นาฬิกา20นาทีเริ่มลงมือปฏิบัติได้ทางและปลายทางครับ
2: I'm sorry.
0: เข็มสั้นต้องชี้ตัวเลขใดเข็มยาวต้องชี้ตัวเลขใดนะกลุ่มที่5เสร็จเรียบร้อยแล้วกลุ่มที่5เสร็จเรียบร้อยแล้วนะกลุ่มที่2เรียบร้อยกลุ่มที่1เรียบร้อยลองตรวจสอบของตนเองนะว่าชี้ตรงไหมนะครับชี้ตรงไหมนะกลุ่มที่3เรียบร้อยแล้วและกลุ่มที่4กลุ่มที่4เรียบร้อยแล้วหรือยังเรียบร้อยแล้วนะเดี๋ยวเรามาดูกลุ่มที่5ลูกมากลุ่มที่5วันใหม่กับแก้วตามาลูกวันใหม่กับแก้วตามาวันใหม่เวลานี้เป็นเวลากลางวันหรือกลางคืน 13:20 นลูก
2: กลางวันค่ะ
0: เป็นเวลากลางวันเราทำอะไรอยู่ตอนนี
2: ้เรียนค่ะ
0: เรียนหนังสือใช่ไหมครับถ้าเป็นเช้าสายเที่ยงบ่ายเย็นคือเวลาช่วงไหน
2: กลางวันค่ะ
0: เช้าสายเที่ยงบ่ายเย็นให้เลือกหนึ่งอย่างคือช่วงเวลาไหนตรงนี้เวลาอะไรครับ
3: บ
0: ่ายนั่นเองนะอยู่ช่วงบ่ายนะเข็มสั้นอยู่ระหว่างตัวเลขใดกับตัวเลขใดลูกไหนชี้ให้ครูดูหน่อยอยู่ระหว่างตัวเลขใดกับตัวเลขใด
2: ตัวเลข12กับตัวเลข1ค
0: ่ะเข็มสั้นนะลองดูซิลองดูซิเราอาจจะมองไม่ชัดต้องระหว่างตัวเลขใดกับตัวเลขใดครับ
2: 1กับ2ค่ะ
0: ตัวเลข1กับตัวเลข2นะแต่ใกล้ตัวเลขใดมากกว่ากัน
2: 1ค่ะ
0: ใกล้ตัวเลข1มากกว่ากันใช่มั้ยครับแล้วเข็มยาวล่ะลูก
2: ชี้ตัวเลข4ค่ะ
0: เข็มยาวชี้ตัวเลข4นี่กี่นาทีลูก
2: 20นาทีค่ะ
0: 20นาทีคิดยังไง20นาทีลูกนับให้เพื่อนดูหน่อยได้ไหมนับทีละเท่าไหร
2: ่นับทีละ5ค
0: ่
2: ะ
0: นับทีละ5นับยังไงลูก
2: 5 10 15 20
0: เยี่ยมมากอัปรบมือให้กลุ่มที่5หน่อยรับไป10คะแนนนะถูกต้องนะครับนั่นก็คืออะไรเข็มสั้นอยู่ระหว่างตัวเลขใดกับตัวเลขใดครับปลายทางดูไปพร้อมกันนะเข็มสั้นอยู่ระหว่างตัวเลข1และตัวเลข2แต่ใกล้ตัวเลข1มากกว่านะครับเพราะสังเกตจากอะไรเราจะสังเกตจากอะไรถ้าดูว่าใกล้กว่าไม่ใกล้กว่าดูจากอะไรลูกดูจากนาทีนะ20นาทีอ๋อแสดงว่าเข็มยาวหมุนไปทำไมยังไม่เกินครึ่งรอบใช่ไหมยังไม่ถึงครึ่งรอบนั่นหมายความว่าเข็มยาวชี้ตัวเลขใดครับตัวเลข4นั่นเองเห็นไหมก็จะได้ว่า 13:20 สามารถแสดงได้ด้วยเข็มสั้นและเข็มยาวบนหน้าปัดนาฬิกาได้ในลักษณะนี้นะครับยากไหมเอ่ยไม่ยากนะแต่สิ่งที่ครูอยากเน้นย้ำเด็กๆก็คือทางต้นทางและปลายทางนะครับอย่าลืมว่าเข็มยาว4ไม่ใช่4นาทีนะเข้าใจไหมครับแต่เราจะต้องนับเพิ่มทีละ5ครูเน้นย้ำเสมอใช่ไหมครับอ๋อเข็มยาวเคลื่อนที่มา1ช่องใหญ่เวลาผ่านไป5นาทีใช่ไหม5 10 15 20เยี่ยมมากเลยนะครับนั่นหมายความว่า 13:20 แสดงได้ในลักษณะนี้นะเดี๋ยวไปดูเวลาถัดไปตอนนี้กลุ่มที่5รับไป10คะแนน10คะแนนนะเดี๋ยวมาดูเวลาตัดไปพร้อมยังครับเวลานั้นก็คือ14:15 14:15 ท่านนักเรียนเข้าใจแล้วลงมือปฏิบัติได้ครับ

0: กลุ่มที่1เรียบร้อยกลุ่มที่5เรียบร้อยนะครับกลุ่มที่2เรียบร้อยกลุ่มที่4เรียบร้อยนะกลุ่มที่4เรียบร้อยเดี๋ยวมาดูนะกลุ่มที่1ลูกออกมานำเสนอกลุ่มที่1มากลุ่มที่1กลุ่มที่1นะ14:15นักเรียนคิดว่าเป็นกลางวันหรือกลางคืนครับเป็นเวลากลางวันหรือกลางคืน
1: กลางวันครับ
0: เป็นเวลากลางวันนั่นเองนะครับเข็มสั้นอยู่ระหว่างตัวเลขใดกับตัวเลขใดลูก
1: เลข2กับเลข3
0: และใกล้ตัวเลขใดมากกว่ากัน2
1: เลข2ครับ
0: ใกล้ตัวเลข2มากกว่าใช่ไหมครับและเข็มยาวแล้วลูกเข็มยาวชี้ตัวเลขใดครับ
1: 3ครับ
0: เข็มยาวชี้ตัวเลข3ใช้3นาทีมั้ย
1: ไม่ใช่ครับ
0: ไม่ใช่นะแล้วเรารู้ได้ยังไงลูกว่าเข็มยาวจะต้องชี้ตัวเลข3
1: เพราะว่า1ช่องใหญ่เพิ่มขึ้นทีละ5นาทีครับ
0: เยี่ยมมากถ้าเข็มยาวเคลื่อนที่ไป1ช่องใหญ่นั่นหมายความว่าเวลาผ่านไปกี่นาทีครับเด็กๆ
1: 5นาที
0: 5นาทีนั่นเองนะครับไหนนับให้เพื่อนดูซิประกอบลูก
1: 5
0: นับพร้อมกัน5
1: 5
0: 10
1: 15
0: 15นะครับแสดงว่าจากหน้าปัดนาฬิกานี้เข็มสั้นชี้อยู่ระหว่างตัวเลข2และตัวเลข3แต่ใกล้ตัวเลข2มากกว่าใช่ไหมครับและเข็มยาวชี้ตัวเลข3เราอ่านว่ากี่นาฬิกากี่นาทีครับเด็กๆ14:15ในเวลากลางวันตรงกับที่โจทย์กำหนดให้นั่นเองนะครับอ่ะปรบมือให้กลุ่มที่1หน่อยรับไป10คะแนนนะเพราะว่าถูกต้องไหมถูกต้องนะครับนั่นก็คือเข็มสั้นชี้อยู่ระหว่างตัวเลข2กับตัวเลข3นะครับแต่ใกล้ตัวเลข2มากกว่านะเข็มยาวชี้ตัวเลข3นะครับเพราะเข็มยาวชี้ตัวเลข3ใช้3นาทีไหมครับเด็กๆไม่ใช่นะแต่คือกี่นาที15นาทีนะครับสังเกตจากการนับเพิ่มทีละ5คุณครูจะเน้นย้ำเสมอเลยใช่ไหมถ้าเข็มยาวเคลื่อนที่ไป1ช่องใหญ่แสดงว่าเวลาผ่านไป5นาทีใช่ไหมครับ5 10 15 15นะครับแสดงว่าอ๋อเวลาผ่านไป15นาทีนั่นเองนะฉะนั้นแล้ว14:15สามารถแสดงได้ด้วยเข็มสั้นและเข็มยาวบนหน้าปัดนาฬิกาในลักษณะนี้นะเวลาถัดไปต้นทางและปลายทางพร้อมยังครับพร้อมแล้วนะมาดูเลยครับ10:55ลงมือปฏิบัติได้ครับ10:55เอ๊ะเข็มสั้นต้องชี้ตัวเลขใดเข็มยาวต้องชี้ตัวเลขใดนะต้องอยู่ระหว่างตัวเลขใดกับตัวเลขใดใกล้ตัวเลขใดมากกว่ากันนะครับใครจะเสร็จก่อนสิบนาฬิกา55นาทีนะเอ๊ะเป็นเวลากลางวันหรือกลางคืนนะกลุ่มที่5เสร็จแล้วนะมั่นใจนะกลุ่มที่1เรียบร้อยนะคุณครูยังไม่ได้บอกว่าถูกต้องหรือไม่ถูกต้องนะครับเดี๋ยวดูกันเดี๋ยวมาดูกัน10:55ใกล้หรือยังใกล้หรือยัง10นาฬิกา50

0: 15นาทีเนี่ยข้อนี้เป็นสิ่งที่เด็กมักสับสนนะเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าใครจะทำได้ถูกต้องบ้างนะครับกลุ่มที่5ออกมานำเสนอก่อนกลุ่มที่5ลูกกลุ่มที่5ออกมานำเสนอกลุ่มที่1เสร็จแล้วนะกลุ่มที่3เสร็จเรียบร้อยกลุ่มที่4แล้วลูกเสร็จนะอ่ะกลุ่มที่5เวลา 10:55 นเข็มสั้นชี้ตัวเลขใดลูก
1: 10ค
0: ่
1: ะ
0: ไหนลองชี้ให้เพื่อนดูซิ10ชี้อยู่ระหว่างตัวเลข10กับตัวเลข11ใช่ไหมและคิดว่าจะต้องใกล้ตัวเลขใดมากกว่ากัน
1: 10ค่ะ
0: ฮะ
1: 10ค่ะ
0: 10เหรอใช่ไหมมีใครเห็นต่างบ้างกลุ่มที่ต่างคือกลุ่มที่1กลุ่มที่3และกลุ่มที่4ใช่ไหมกลุ่มที่2เหมือนกับกลุ่มที่5เลยนะเดี๋ยวเราลองมาดูกลุ่มที่1ลูกกลุ่มที่1ออกมาคู่กันเดี๋ยวอยู่ตรงนี้ก่อนลูกอยู่ตรงนี้ก่อนนะให้เด็กๆเห็นความแตกต่างนะครับเห็นความแตกต่างเด็กๆลองสังเกตดู2กลุ่มนี้นาฬิกา2เรือนนี้เด็กๆคิดว่าเวลาใดที่แสดง 10:55 นาทีได้ถูกต้องบนหน้าปัดนาฬิกาลูก
2: กลุ่มที่1
0: ใครว่ากลุ่มที่1ยกมือใครว่ากลุ่มที่5กลุ่มที่5ยกมือนะเด็กๆครับ10:55 นาทีแน่นอนอ๋อเข็มสั้นจะชี้ตัวเลขใดเราก็ต้องดูก่อนใช่ไหมที่หน่วยนาฬิกาอ๋อ10:00 นแสดงว่าน่าจะอยู่ระหว่างตัวเลข10กับตัวเลข11ใช่ไหมครับแต่ถ้าจะดูว่าใกล้ตัวเลขใดมากกว่ากันให้มาดูในหน่วยนาทีใช่ไหม55นาทีแสดงว่าเข็มยาวหมุนไปใกล้จะ1รอบยังลูก
1: ใกล
0: ้เต็มที่แล้วแสดงว่าเข็มสั้นก็จะต้องใกล้เข้าใกล้ตัวเลขอะไรมากๆครับ11มากๆนั่นเองนั่นหมายความว่าที่1หมุนได้ถูกต้องนะกลุ่มที่1หมุนได้ถูกต้องส่วนกลุ่มที่5ต้องกลับไปแก้ไขนะยังไม่ได้คะแนนไม่เป็นไรนะกลับไปนั่งที่ได้ลูกกลับไปนั่งที่ได้นะกลับไปนั่งที่กลุ่มที่5ก็เป็นตัวอย่างที่ดีที่ทำให้เด็กๆได้ทราบนะปลายทางได้ทราบว่าอะไรครับข้อที่เรามักผิดพลาดในการหมุนเข็มนาฬิกาเวลาที่หน่วยนาทีค่อนข้างมากนะครับค่อนข้างมากนะในลักษณะนี้นะเช่น55นาทีแบบนี้เด็กๆค่อนข้างที่จะสับสนในเรื่องของเข็มสั้นฉะนั้นแล้วเมื่อเห็นความแตกต่างระหว่างนาฬิกา2เรือนนี้ที่แสดง 10:55 นาทีหวังว่าเด็กๆปลายทางน่าจะเข้าใจในเรื่องของการหมุนเข็มนาฬิกาเพื่อแสดงเวลาบนหน้าปัดนาฬิกามากยิ่งขึ้นนะครับเห็นไหมเด็กๆจะเห็นว่าเข็มสั้นนะครับจะชี้ระหว่างตัวเลข10และตัวเลข11นะครับเข็มยาวชี้ตัวเลข11ใช่11นาทีไหมลูก
2: ไม่ค
0: ่
2: ะ
0: ไม่ใช่นะคุณครูจะย้ำเสมอเลยใช่ไหมครับเวลาที่เด็กๆนับเด็กๆนับยังไงนับยังไงลูกนับไปพร้อมกัน5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55นั่นหมายความว่าเวลานี้นั่นคือ10:55 นเด็กๆทำอะไรครับเวลานี้เรียนหนังสืออยู่ใช่ไหมเป็นเวลากลางวันหรือกลางคืนครับเป็นเวลากลางวันนะเพราะว่าเวลากลางวันเริ่มต้นที่6:00 นนะครับนะเดี๋ยวเราไปดูเวลาถัดไปครับเด็กๆ23:50 นเอาลงมือปฏิบัติได้ครับ 23:50 นหมุนเลยกลุ่มที่3เสร็จเรียบร้อยแล้วนะเมื่อสักครู่นี้กลุ่มที่1ได้นับไปเพิ่ม10คะแนนนะกลุ่มที่3เรียบร้อยกลุ่มใดเสร็จอีกลูกกลุ่มที่4เรียบร้อยแล้วนะครับกลุ่มที่4เรียบร้อยแล้วนะกลุ่มที่2เรียบร้อย เดี๋ยวเรามาดูกลุ่มที่เสร็จเร็วที่สุดก่อนนะครับกลุ่มที่3ลูกมาออกมานำเสนอมาชนาการกับเปมี่ลูกมาย23นาฬิกาคุณครูถามก่อนทั้งต้นทางและปลายทางนะครับ23นาฬิกา50นาทีเป็นเวลากลางวันหรือกลางคืนครับเด็ก
1: ๆกลางวัน
0: หรือกลางคืน
1: กลางคืนค
0: ่
1: ะ
0: เป็นเวลากลางคืนนั่นเองนะเวลากลางคืนเริ่มต้นที่กี่นาฬิกานะเด็กๆกี่นาฬิกาครับ18นาฬิกานะถึงก่อน6นาฬิกานะเป็นเวลากลางคืนนะครับเข็มสั้นชี้ตัวเลขใด23นาฬิกา50นาทีลูก
1: 12ค่ะ
0: ชี้ตัวเลข12แล้วเหรอเข้าใกล้ตัวเลข12หรือชี้ตัวเลข12เลย
1: ใกล้ตัวเลข12
0: เข้าใกล้ตัวเลข12มากๆแล้วนะครับและเข็มยาวแล้วลูกเข็มยาวสีเพื่อนดูสีตัวเลขอะไรลูกเข็มยาวสีตัวเลขสีไหนใครได้ตรงกับกลุ่มที่3บ้างลูกแล้วอ่านว่าอะไร10นาทีไหมใช่10นาทีไหมไม่ใช่แต่คือกี่นาที
3: 50
0: นาทีนะครับถูกต้องไหมถูกต้องไหมถูกต้องปรบมือให้กลุ่มที่3นอเยี่ยมมากนะนั่นก็คืออะไรครับเดี๋ยวปลายทางมาดูพร้อมกันนะ23นาฬิกา50นาทีเราสามารถแสดงได้บนหน้าปัดนาฬิกานะครับในลักษณะนี้นะครับนั่นก็คือเข็มสั้นชี้อยู่ระหว่างตัวเลขใดกับตัวเลขใดครับระหว่างตัวเลขใดกับตัวเลขใดครับเด็กๆตัวเลข11กับตัวเลข12แต่เข้าใกล้ตัวเลขใดมากกว่ากันเข้าใกล้ตัวเลข12มากกว่านะครับและเข็มยาวชี้ตัวเลขใดเข็มยาวอีฟลูกเข็มยาวเราจะดูจากอะไรจากโจทย์ที่กำหนดเนี่ยเราดูจากอะไรว่าต้องชี้ตัวเลขไหนดูจากหน่วยนาฬิกาหรือดูจากหน่วยนาทีเข็มยาว
1: นาทีค่ะ
0: นาทีนะ50นาทีนั่นหมายความว่าเข็มยาวชี้ตัวเลขใดครับตัวเลข10นั่นเองนะมานับไปพร้อมๆกันนะถ้าเข็มยาวชี้ตัวเลข10ไม่ใช่10นาทีนะอ้าวถ้าเข็มยาวเคลื่อนที่ไป1ช่องใหญ่นะแสดงว่าเวลาผ่านไป5นาทีนับ5พร้อมกันนะ5 5 10 15 20 25 30 35 4045 50นะครับฉะนั้น23นาฬิกา50นาทีสามารถแสดงได้บนหน้าปัดนาฬิกาในลักษณะนี้นะครับยากไหมไม่ยากนะ23นาฬิกา50นาทีเด็กๆคิดว่ากิจกรรมที่นักเรียนทำในชีวิตประจำวันน่าจะคืออะไรครับ
2: นอน
0: ทำอะไรครับ
2: นอน
0: นอนหลับพักผ่อนเรียบร้อยแล้วนะน่าจะหลับสนิทแล้วด้วยนะครับเวลาถัดไป5นาฬิกา15นาทีลงมือปฏิบัติครับ5นาฬิกา15นาทีเข็มสั้นต้องชี้ตัวเลขใดเข็มยาวต้องชี้ตัวเลขใดปลายทางถ้าไม่มีนาฬิกาอย่างที่ครูบอกนะครับให้เราคิดภาพตามและรอดูเฉลยจากคุณครูนะครับว่าถูกต้องหรือไม่นะกลุ่มที่5เรียบร้อยแล้วนะครับเมื่อสักครู่นี้กลุ่มที่3ใช่มั้ยรับไป10คะแนนนะครับกลุ่มที่2เสร็จเรียบร้อยกลุ่มที่1เรียบร้อยแล้วนะครับ5นาฬิกา15นาทีนะกลุ่มที่4เรียบร้อยแล้วนะครับกลุ่มที่3เรียบร้อยนะเดี๋ยวเรามาดูกลุ่มที่5ลูกมากลุ่มที่5มาอนัทรินีกับแก้วตามานัทรินีกับแก้วตามาครับเด็กๆมาดูนะเวลา5นาฬิกา15นาทีเป็นเวลากลางวันหรือกลางคืนตอบคุณครูก่อน
1: กลางคืนค่ะ
0: เป็นเวลากลางคืนนะครับ เราทราบได้ไงว่าเป็นเวลากลางคืนดูจากอะไรเลยเที่ยงคืนมายัง5นาฬิกาเนี่ยเลยเที่ยงคืนมายังเลยเที่ยงคืนหลังเที่ยงคืนแล้วนะครับแต่ยังไม่ถึงนาฬิกาใช่ไหมก็เลยเป็นเวลากลางอะไร
1: กลางคืน
0: เป็นเวลากลางคืนไหน5นาฬิกา15นาทีเข็มสั้นชี้ตัวเลขใดครับเข็มสั้นอยู่ระหว่างตัวเลขใดกับตัวเลขใดชี้เพื่อนดูสิชี้เพื่อนดูเข็มสั้นเข็มสั้นเข็มสั้นอยู่ระหว่างตัวเลข5และตัวเลข6แต่ใกล้ตัวเลขใดมากกว่ากัน
1: เลข5ค
0: ่
1: ะ
0: ใกล้ตัวเลข5มากกว่านะเข็มยาวแล้วครับ
1: เข็มยาวชี้ตัวเลข
0: 3ตรงมั้ยเด็กๆลองดูสิตรงมั้ยไม่ตรงใช่มั้ยเหลื่อมไปเล็กน้อยใช่มั้ยจริงๆต้องแก้ไขเด็กๆอนุโลมให้เพื่อนได้มั้ย
2: ได
0: ้อนุโลมได้มั้ย
2: ได
0: ้ไหนใครอนุโลมให้เพื่อนได้ยกมือยกมืออนุโลมให้เพื่อนนะสรุปนะอนุโลมนะแสดงว่ากลุ่มที่5ต้องกลับไปแก้ไขเล็กน้อยนะครับเคลื่อนเข็มยาวให้ตรงตัวเลข3แบบพอดีนะถ้าเกินมา1ช่องในลักษณะนี้แสดงว่าใช่15นาทีไหมอาจจะไม่ใช่15นาทีนะครับกลับไปแก้ไขกลับไปแก้ไขนะให้กี่คะแนนดีแบบนี้ใครว่าให้10คะแนนยกมือใครว่าให้9ให้9มั้ยให้8เพื่อนบอกให้8คะแนนนะให้8คะแนนนะกลุ่มที่5ให้8เป็น18แล้วใช่มั้ยครับตอนนี้นะเพราะว่าอะไรเพราะว่าเข็มสั้นต้องอยู่ระหว่างตัวเลข5และตัวเลข6ใกล้ตัวเลข5และเข็มยาวต้องชี้ตัวเลข3แบบพอดีนะครับในลักษณะนี้นะเพราะฉะนั้นระวังข้อผิดพลาดด้วยนะถ้าชี้ตัวเลข3ก็ต้องชี้พอดีนะครับไม่อย่างนั้นถ้าเราเคลื่อนมา1ช่องเล็กนะก็อาจจะเป็น16นาทีซึ่งไม่ตรงกับสิ่งที่โจทย์กำหนดให้นะครับปลายทางดูได้เลยนะครับ5นาฬิกา15นาทีสามารถแสดงได้โดยใช้เข็มสั้นและเข็มยาวหมุนในลักษณะนี้บนหน้าปัดนาฬิกานะข้อนี้กลุ่มที่5ได้ไป8คะแนนตอนนี้กลุ่มที่5มีกี่คะแนนครับ18กลุ่มที่1มี20คะแนนกลุ่มที่2 10กลุ่มที่3 10กลุ่มที่4กี่คะแนน0อยู่นะเพราะฉะนั้นต้องตามเพื่อนนะไม่เป็นไรนะลูกคุณครูมีอีกนะเอามาดูครับเวลาถัดไปชั่วโมงนี้จะฝึกทักษะเด็กๆนะ 19:40 นาทีเด็กๆลงมือปฏิบัติครับ19:40 นาทีดูซิมีทักษะการแสดงเวลาบนหน้าปัดนาฬิกาไหมเสร็จแล้วต้องถูกต้องด้วยนะกลุ่มที่2กลุ่มที่4กลุ่มที่1เสร็จหรือยังลูกเห็นชูแล้วกลุ่มที่2ตามมาด้วยกลุ่มที่4นะกลุ่มที่5ลองสังเกตเข็มสิเข็มสั้นต้องชี้ตัวเลขใดนะเข็มยาวต้องชี้ตัวเลขใดเข็มสั้นบอกเวลาเป็นนาฬิกาเข็มยาวบอกเวลาเป็นนาทีใช่ไหมห้ามลืมนะมาดูกลุ่มที่2ลูกมากลุ่มที่2ออกมานำเสนอให้กิตตินันท์กับประภัสราบ้างมาผลัดกันออกมานำเสนอลูกกิตตินันท์กับประภัสรามา19:40 นาทีเป็นเวลากลางวันหรือกลางตอบเพื่อนปลายทางสิเป็นเวลากลางวันหรือกลางคืนเป็นเวลาก
1: ลางคืนครับ
0: เป็นเวลากลางคืนนะเวลากลางคืนเริ่มต้นที่กี่นาฬิกานะครับเด็กๆ18นาฬิกานะไหนเวลา19:40 นาทีเข็มสั้นชี้ตัวเลขใดไหนชี้เพื่อนดูสิเข็มสั้นอยู่ระหว่างตัวเลขใดกับตัวเลขใดครับอยู่ระหว่างตัวเลขใดกับตัวเลขใดตอบเพื่อน
1: 7กับ8ครับ
0: อยู่ตัวเลขระหว่างตัวเลข7กับตัวเลข8ใกล้ตัวเลขใดมากกว่ากันใกล้ตัวเลขใดมากกว่ากัน

0: 7หรือ8เข็มสั้นใกล้ตัวเลขใดครับใกล้ตัวเลข8นะเข็มยาวแล้วลูกเข็มยาวชี้ตัวเลขอะไร
1: 8ครับ
0: เข็มยาวชี้ตัวเลข8นี่กี่นาทีลูก8นาทีมั้ย
1: ไม่ครับ
0: กี่นาทีเข็มยาวชี้ตัวเลข8
1: 40นาทีคร
0: ับ40นาทีนั่นเองนะถูกต้องไหมเด็กๆถูกต้องนะครับปรบมือให้กลุ่มที่2หน่อยแล้วไป10คะแนนเดี๋ยวปลายทางมาดูไปพร้อมๆกันนะในกรณีที่เราไม่มีนาฬิกานะครับก็มาดูไปพร้อมๆกับคุณครูได้นะ 19:40 นาทีถือเป็นเวลากลางวันหรือกลางคืนครับเด็กๆกลางคืนนะกลางคืนนะครับเข็มสั้นชี้ระหว่างตัวเลข7และตัวเลข8แต่ใกล้ตัวเลข8มากกว่าเอ๊ะทราบได้ยังไงเพราะว่าอะไรเรามาดูในหน่วยนาทีใช่มั้ย40นาทีอ๋อเกินครึ่งรอบมาแล้วใช่มั้ยครับเกินครึ่งรอบมาแล้วนะเข็มยาวหมุนเกินครึ่งรอบแสดงว่าอะไรครับเข็มสั้นก็จะต้องเคลื่อนที่เลยกึ่งกลางระหว่างตัวเลข7และตัวเลข8ไปเล็กน้อยซึ่งเข้าใกล้ตัวเลข8มากกว่านั่นเองนะครับและเข็มยาวชี้ตัวเลขใดครับตัวเลข8แสดงเวลา40นาทีนั่นเองนะฉะนั้นแล้วถ้าเราจะแสดงเวลาบนหน้าปัดนาฬิกา19:40นาทีสามารถแสดงได้ในลักษณะนี้นะครับปลายทางตรงกับที่คิดไว้หรือเปล่าครับหวังว่าคงตรงนะเดี๋ยวเรามาดูเวลาถัดไป4:05ลงมือปฏิบัติได้ครับ4:05เข็มสั้นต้องชี้ตัวเลขใดเข็มยาวต้องชี้ตัวเลขใดนะลงมือเลย4:05กลุ่มที่5เสร็จเรียบร้อยแล้วนะกลุ่มที่4กลุ่มที่1กลุ่มที่3เรียบร้อยแล้วและกลุ่มที่2เดี๋ยวเรามาดูนะครับกลุ่มที่5ออกมานำเสนอมาเลยลูกออกแกนกับมอสใช่ไหมมาสตางกับมอสมาสตางกับมอสมาเลยมาเลย4:05นะมอสลูก4:05เป็นเวลากลางวันหรือกลางคืนไหนบอกเพื่อนปลายทางสิ
1: กลางวันครับ
0: เป็นเวลากลางวันหรือกลางคืน
1: กลางคืนครับ
0: เป็นเวลากลางคืนใช่ไหม4:05สามารถแสดงเวลาได้บนหน้าปัดนาฬิกายังไงเข็มสั้นชี้ตัวเลขใด
1: เข็มสั้นชี้เลข4ครับ
0: เข็มสั้นชี้ใกล้ตัวเลข4ใช่ไหมอยู่ระหว่างตัวเลข4และตัวเลข5แต่ใกล้ตัวเลข4มากกว่าใช่ไหมครับมอส
1: ครับ
0: และเข็มยาวแล้วลูกชี้ตัวเลขใด
1: เข็มยาวชี้เลข1ครับ
0: เข็มยาวชี้ตัวเลข1แสดงกี่นาที
1: ห้านาทีครับ
0: แสดง5นาทีนั่นเองนะครับถูกต้องไหมลูกถูกต้องไหมถูกต้องไหมลูกถูกต้องนะครับถูกต้องนะเวลานี้เราทำอะไร4:05
1: นอนคร
0: ับ นอนหลับพักผ่อนใช่ไหมครับประเมินให้กลุ่มที่5หน่อยเยี่ยมมากนะครับนั่นก็คือเข็มสั้นชี้ระหว่างตัวเลข4และตัวเลข5แต่ใกล้ตัวเลข4มากกว่านะครับนั่นก็คือเลยตัวเลข4ไปเล็กน้อยนะเข็มยาวชี้ตัวเลข1นั่นก็คือ5นาทีนั่นเองนะครับแสดงว่า4:05แสดงโดยใช้เข็มสั้นและเข็มยาวนะหมุนเข็มสั้นและเข็มยาวบนหน้าปัดนาฬิกาได้ลักษณะนี้เลยนะครับกิจกรรมที่เราทำอาจจะทำไมนอนหลับพักผ่อนหรือบางคนอาจจะตื่นนอนแล้วใช่ไหมมีใครไหมตื่นนอนแล้วเคยได้ยินพ่อแม่พูดว่าอะไร4:05เนี่ยตีสี่กว่าแล้วใช่ไหมครับบางคนอาจจะตื่นนอนเรียบร้อยแล้วตื่นแต่เช้าปกรณ์ตื่นยังตื่นแล้วใช่ไหมครับเยี่ยมมากๆเลยนะเดี๋ยวเรามาดูเวลาถัดไป0:30ลูก0:30เมื่อสักครู่นี้กลุ่มที่5ได้ไป10คะแนนนะเป็น28คะแนนนะกลุ่มที่5นะเร็วๆ0:30สังเกตตรงหรือยังนะ 0นาฬิกา30นาทีอ้าวกลุ่มที่2เรียบร้อยกลุ่มที่4เรียบร้อยกลุ่มที่3เรียบร้อยนะ

0: กลุ่มที่2ลูกอีฟกับปภัสรามาเตรียมตัวตอบคำถามเลย0นาฬิกา30นาทีเป็นเวลากลางวันหรือกลางคืนปภัสรา0นาฬิกา30นาทีเป็นเวลากลางวันหรือกลางคืนฮะเป็นเวลากลางวันหรือกลางคืน
1: กิบยาชี้ตรงนี
2: ้กลางคืนค่ะ
0: เป็นเวลากลางคืนนั่นเองใช่ไหมครับเพราะว่าเลยหลังเที่ยงคืนมาเล็กน้อยใช่ไหมเด็กๆครับเข็มสั้นชี้ตัวเลขใดเข็มยาวชี้ตัวเลขใดประพัสราลูก
2: เข็มสั้น
0: ชี้เพื่อนดูซิไหนเข็มสั้นชี้ระหว่างตัวเลขใดกับตัวเลขใด
2: ตัวเลข1กับตัวเลข12ค่ะอ
0: ยู่ระหว่างตัวเลข12กับตัวเลข1เข็มยาวแล้วลูก
2: ตัวเลข6ค
0: ่
2: ะ
0: ชี้ตัวเลข6เด็กๆจะเห็นว่าในกรณีนี้นะเข็มสั้นจะอยู่ตรงกลางระหว่างตัวเลข12และตัวเลข1แบบพอดีเลยนะครับและเข็มยาวจะชี้ตัวเลขอะไรครับ
2: 6
0: ตัวเลข6เข็มยาวชี้ตัวเลข6นี่กี่นาทีประพัสราลูก
2: 30นาที
0: 30นาทีใช่ไหมครับและเด็กๆครับเวลา0นาฬิกา30นาทีเด็กๆทำกิจกรรมใดบ้างครับประพัสราลูกเราทำกิจกรรมอะไร0นาฬิกา30นาที
2: นอนค่ะ
0: ทำอะไรครับ
2: นอนค่ะ
0: นอนหลับใช่ไหมนอนหลับนะประมือให้กลุ่มที่2หน่อยเยี่ยมมากรับไป10คะแนนเป็นกี่คะแนนแล้วเป็นกี่คะแนนครับ30คะแนนนะตอนนี้สูสีกันอยู่นะระหว่างกลุ่มที่5และกลุ่มที่2กลุ่มที่5มี28คะแนนกลุ่มที่2มี30คะแนนนะครับนั่นคืออะไรเข็มสั้นชี้ระหว่างตัวเลข1และตัวเลข2นะกึ่งกลางพอดีเลยตรงกลางพอดีเลยและเข็มยาวชี้ตัวเลข6นะครับแสดงเวลา 0:30 น.ซึ่งเป็นเวลากลางคืนนะกลางคืนนะครับเวลานี้นะ20นาฬิกา10นาทีลงมือปฏิบัติได้ครับรวดเร็วเลย20นาฬิกา10นาทีเข็มสั้นชี้ตัวเลขใดเข็มยาวชี้ตัวเลขใดเร็วหมุนเร็วหมุนเร็วเข็มสั้นกลุ่มที่4เสร็จเรียบร้อยแล้วนะโต๊ะตามมาด้วยกลุ่มที่2ติดๆเลยกลุ่มที่5โอ้โหเร็วมากกลุ่มที่3ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วกลุ่มที่1แล้วลูกใกล้หรือยังเอ่ยเดี๋ยวเรามาดูกลุ่มที่4กันนะกลุ่มที่4จะตีไข่แตกไหมนะเร็วจะตีไข่แตกไหมฮะคิดว่าตัวเองทำถูกไหม20นาฬิกา10นาทีตอบคุณครูก่อนเป็นเวลากลางวันหรือกลางคืนทีทัศน์ลูก
3: กลางคืนครับ
0: เป็นเวลากลางคืนนะเวลา20นาฬิกา10นาทีนี้เราน่าจะทำกิจกรรมใดอยู
3: ่นอนครับ
0: อ๋อเข้านอนแล้วนะครับมีใครทำการบ้านอยู่ไหม20นาฬิกา10นาทีมีบ้างปะปลายนะเข็มสั้นชี้ตัวเลขใดลูกระหว่างตัวเลขใดกับตัวเลขใด
3: ตัวเลข2กับตัวเลข
0: เข็มสั้นเข็มสั้น
3: ตัวเลข8กับตัวเลข9ครับ
0: ชี้ตัวเลข8กับตัวเลข9ใช่มั้ยแต่ตัวใกล้ตัวเลขใดมากกว่ากันใกล้ตัวเลขใดมากกว่ากันลูกใกล้ตัวเลขใด
3: 8ครับ
0: ใกล้ตัวเลข8มากกว่าใช่มั้ยและเข็มยาวแล้วลูกเข็มยาวชี้ตัวเลขใด
3: 2ครับ
0: ชี้ตัวเลข2นะถูกต้องมั้ยถูกต้องนะครับประมือให้กลุ่มที่4หน่อยรับไป10คะแนนนะปลายทางมาดูพร้อมกันอีก1ครั้งนะครับนั่นก็คือเข็มสั้นชี้เลยตัวเลข8ไปเล็กน้อยนะครับและเข็มยาวชี้ตัวเลข2ในลักษณะนี้ในเวลากลางคืนนั่นก็คือ20นาฬิกา10นาทีนั่นเองนะเข็มยาวชี้ตัวเลข2ไม่ใช่2นาทีแต่คือกี่นาทีครับ10นาทีนะข้อสุดท้ายนะครับ15นาฬิกา25นาที15นาฬิกา25นาทีครับกลุ่มที่

0: เรียบร้อยแล้วตรงนี้ฮะดูนะตรวจสอบนะของตนเองตรงไหมอาจจะถูกหักคะแนนหรือเปล่ากลุ่มที่4นะเรียบร้อยกลุ่มที่1ตามมาด้วยกลุ่มที่3และกลุ่มที่2นะครับสังเกตนะกลุ่มที่5ลูกออกมานำเสนอนัทลินีกับวันใหม่มา
1: มาดู
0: ครับเด็กๆเวลา15นาฬิกา25นาทีเป็นเวลากลางวันหรือกลางคืนก่อนเป็นเวลากลางวันหรือกลางคืน
2: กลางวันค
0: ่
2: ะ
0: เป็นเวลากลางวันนะตอนนี้เราทำอะไรลูก
2: เรียนค
0: ่
2: ะ
0: ใกล้เลิกเรียนแล้วใช่ไหมใกล้เลิกเรียนแล้วใช่ไหมครับเข็มสั้นชี้ระหว่างตัวเลขใดกับตัวเลขใดลูก
2: 3กับ4ค่ะ
0: เข็มสั้นชี้ระหว่างตัวเลขกับตัวเลข4ใช่ไหมครับใกล้ตัวเลขใดมากกว่ากัน3กับ4
2: 3ค่ะ
0: ใกล้ตัวเลข3เข็มยาวชี้ตัวเลขใดครับ
2: เข็มยาวชี้ตัวเลข
0: เข็มยาวชี้ตัวเลข
2: 5ค่ะ
0: เข็มยาวชี้ตัวเลข5แล้วของเราใกล้ไหมตรงไหม
2: ตรงค่ะ
0: ตรงไหมครับอาจจะเล็กน้อยนะอาจจะเล็กน้อยอาจจะไม่ตรงเป๊ะๆให้อนุโลมได้ไหมลูกอนุโลมให้เพื่อนได้ไหม
3: ไม่ได
0: ้ใครอนุโลมให้ได้บ้างยกมือไม่อนุโลมนะแสดงว่าถูกหักคะแนนใช่ไหม
3: ใช
0: ่สองคะแนนเหมือนเดิมกลุ่มที่5นะได้8คะแนนนะครับได้8คะแนนนะไม่เป็นไรนะไปแก้ไขถูกต้องจำไว้เป็นบทเรียนว่าเวลาเธอหมุนเข็มยาวเธอต้องหมุนให้ตรงเห็นไหมเพื่อนๆบอกไม่อนุโลมต้องโดนหักคะแนนนะไม่เป็นไรเอาประมือให้กลุ่มที่5หน่อยเยี่ยมมากนะครับเพราะว่าอะไรเห็นไหมเด็กๆจะเห็นว่าเข็มสั้นต้องชี้ตัวเลขอยู่ระหว่างตัวเลข3กับตัวเลข4ใกล้ตัวเลข3มากกว่าเข็มยาวชี้ตัวเลข5แบบพอดีเป๊ะๆนะครับกิจกรรมในช่วงนี้เด็กๆอาจจะทำอะไรครับอาจจะใกล้กลับบ้านแล้วนะเก็บของเตรียมตัวกลับบ้านนะครับเดี๋ยวเรามาสรุปบทเรียนกันนะครับจากที่เด็กๆได้ทำกิจกรรมหมุนเข็มนาฬิกาเพื่อแสดงเวลาบนหน้าปัดนาฬิกาในเวลากลางวันและกลางคืนไปเด็กๆได้ความรู้อะไรบ้างครับประกอบลูก
4: การหมุนเข็มนาฬิกาครับ
0: การหมุนเข็มนาฬิกาถ้าเราจะบอกเวลาเป็นนาฬิกาต้องหมุนเข็มอะไร
4: ต้องหมุนเข็มสั้นค
0: ่
4: ะ
0: แต่ถ้าเราจะบอกเวลาเป็นนาทีต้องดูจากเข็มอะไร
4: เข็มยาวครับ
0: เข็มยาวนะเข็มยาวชี้ตัวเลข10หมายความว่ากี่นาทีครับกี่นาทีดาเนียลูกเข็มยาวชี้ตัวเลข10
5: 50นาทีค่ะ
0: 50นาทีใช้10นาทีมั้ยไม่ใช่นะครับให้เด็กๆเข้าใจอย่าสับสนนะเด็กๆจะเห็นว่าการแสดงเวลานะครับบนหน้าปัดนาฬิกานั้นเราจะเห็นว่าเข็มสั้นจะแสดงเวลาเป็นนาฬิกานะและใช้เข็มยาวแสดงเวลาเป็นนาทีนั่นเองแบบฝึกหัดที่เด็กๆจะต้องทำนั่นก็คือแบบฝึกหัดที่ 5.6 ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.gltv.ac.th นะครับเป็นข้อที่2นะจากครั้งที่แล้วเราทำข้อที่1ใหญ่ไปใช่ไหมครั้งนี้ทำข้อที่2ใหญ่นะครับให้นักเรียนปลายทางนะครับอ่านคำสั่งของแบบฝึกหัดให้ชัดเจนนะข้อที่2ใหญ่นะครับทำแบบฝึกหัดและตรวจสอบคำตอบนะครับและรบกวนครูนะครับช่วยแจกแบบฝึกหัดที่ 5.6 พร้อมอธิบายคำสั่งและตรวจสอบความเข้าใจของผู้เรียนด้วยนะครับข้อที่2ใหญ่เติมเข็มนาฬิกาให้ตรงกับเวลาที่กำหนดเช่น 3:30 นาทีเป็นเวลากลางวันหรือกลางคืนครับเด็กๆเป็นเวลากลางวันหรือกลางคืน
3: กลางว
0: ันหรือกลางคืนกลางคืนนะเข็มสั้นชี้ระหว่างตัวเลขใดกับตัวเลขใดตัวเลข3กับตัวเลข4ในลักษณะนี้นะครับแต่ใกล้ตัวเลขใดมากกว่ากันไหมอยู่กลางๆพอดีนะเพราะว่า30นาทีเห็นไหมเข็มสั้นจะอยู่ตรงกลางระหว่างตัวเลข3และตัวเลข4พอดีเข็มยาวชี้ตัวเลขใดครับ6ในลักษณะนี้นะครับ3:30 นาทีให้นักเรียนทำให้ครบทุกข้อสำหรับแบบฝึกหัดเมื่อสักครู่นี้นะให้เด็กๆทำเป็นการบ้านนะทำให้ครบทุกข้ออย่าลืมตรวจสอบคำตอบก่อนส่งคุณครูนะครับสำหรับบทเรียนในครั้งต่อไปนะครับนักเรียนจะได้เรียนรู้เรื่องการบอกเวลาเป็นนาฬิกาและนาทีด้วยนาฬิกาแบบตัวเลขเดี๋ยวไปดูกันนะว่าเป็นอย่างไรต้องติดตามนะครับและสิ่งที่ต้องเตรียมนั่นก็คือแบบฝึกหัดที่ 5.7 ซึ่งปลายทางสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.tlv.ac.th นะครับสำหรับบทเรียนในวันนี้เนี่ยเรื่องการแสดงเวลาบนหน้าปัดในเวลากลางวันและกลางคืนในตอนที่2ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ
5: ทั้งหมดทำความเคารพ
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชั่น The Diaryออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th
6: เซฟตี้คิสตอนความปลอดภัยภายในบ้านสารเคมี
7: อ้าวนี่ลูกมาทำผมทรงอะไรมาเนี่ยหุยก็หนูอะค่ะอยากย้อมผมอะค่ะแม่ไม่ได้นะแม่ไม่ให้ย้อมนะตอนนี้ลูกอายุ13ลูกต้องอายุ14ก่อนมานั่งกินขนมกันโอเคค่ะแม่หิวน้ำ
8: น้ำจังเลยกินน้ำดีกว่า
7: ชนก่อนค่ะแม่ค่ะ
9: ตุ๊กตาค่ะเพราะมันร้อนน้ำแดงเวลาที่หนูเล่นค่ะ นั้นนะคะ
10: โอ้โหแล้วใช้น้ำยาพวกนี้ได้ยังไงคะลูกมันเป็นสารเคมีอันตราย
11: มาเลยค่ะมาคุณแม่เดี๋ยวล้างให้เดี๋ยวคุณแม่ล้างให
9: ้ทั้งแสบตาทั้งคัน
11: โอ้ยก็แน่นอนแล้วค่ะลูกเนี่ยสารเคมีเนี่ยพวกนี้มันเป็นสารเคมีอันตรายไม่ว่าจะเป็นน้ำยาปรับผ้านุ่มผงซักฟอกไหนล้างให้สะอาดสิล้างเสร็จเรียบร้อยแล้วโอ้โหมือแดงมากเลยค่ะเดี๋ยวซับผ้าก่อนนะลูกนะอ่ะมานี่เดี๋ยวแม่จะสอนให้หนูเห็นน้ำยาเหล่านี้ไหมคะเนี่ยไม่ว่าจะเป็นผงซักฟอกน้ำยาปรับผ้านุ่มน้ำยาถูพื้นน้ำยาล้างห้องน้ำน้ำยาฟอกขาวอะไรพวกนี้ล้วนแล้วแต่เป็นสารเคมีอันตรายค่ะถ้าหนูไม่รู้ไม่แน่ใจว่ามันคือน้ำยาอะไรหนูห้ามเอามาใช้เองโดยเด็ดขาดเข้าใจไหมคะลูก
9: ค่ะ
11: แล้วก็ห้ามกินด้วยนะคะไม่งั้นมันจะอันตราย
10: อันตรายอาจจะตายได้เลยนะคะเข้าใจไหมลูกนะว่าแต่น้ำยาพวกนี้นี่มาอยู่นี่ได้ยังไงเนี่ยน่าจะเป็นพ่อแน่เลยเนี่ยเอามาใช้แล้วไม่เก็บให้เรียบร้อยดูสิเด็กๆเลยต้องเอามาเล่นด้วยเลยเนี่ยเดี๋ยวแม่ไปจัดการพ่อซะหน่อยแล้วเนี่ยไปค่ะอย่ามาเล่นอีกนะ

0: รู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องยิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วยเหรอ
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 ถึงเวลา 18:00 นและออกซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 ถึงเวลา 20:00 ร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: ซึ่งทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีค่ะเด็กๆสวัสดีเด็กๆต้นทางนะคะและเด็กๆปลายทางที่น่ารักทุกคนเลยรวมถึงคุณครูที่อยู่ปลายทางด้วยนะคะวันนี้พบกับคุณครูพรณภาผ่ำบนหรือว่าครูแหม่มค่ะในรายวิชาภาษาไทยระดับชั้นประถมศึกษาปีที่2เป็นประจำเช่นเคยเลยนะคะวันนี้นะคะเด็กๆเห็นบรรยากาศด้านหลังครูแหม่มนึกถึงอะไรคะ
2: ทะเล
1: ทะเลนะคะเดี๋ยววันนี้ครูแหม่มจะพาเด็กๆไปเที่ยวทะเลอยากไปเที่ยวไหมคะอยากนะคะเด็กๆลองดูมีสิ่งอะไรที่อยู่ด้านล่าง

0: อนที่เราจะเริ่มเข้าสู่บทเรียนนะคะครูมีบทร้องเล่นมาฝากเด็กๆด้วยพร้อมไหมคะพร้อมไหมคะ
1: พร
0: ้อมแล้วนั่งหลังตรงค่ะเดี๋ยวเราจะมาร้องบทร้องเล่นนี้ไหนใครรู้จักบทร้องเล่นนี้บ้างคะเด็กๆหลายคนรู้จักเลยนะคะเดี๋ยวเราจะมาร้องไปพร้อมกันเด็กๆบางคนอาจจะออกท่าทางแล้วก็ออกเสียงร้องไปด้วยได้ไหมคะพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วกดไลค์ให้คุณครูหน่อยค่ะนี่เอาละค่ะพร้อมแล้ว1 2 3

0: เด็กๆนี่ก็คือบทร้องเล่นที่มีชื่อว่าอะไรคะเด็กๆบอกว่าบทร้องเล่นนี้มีชื่อว่าจับปูดำนะคะแสดงว่าวันนี้เนี่ยเราน่าจะเรียนเกี่ยวกับเรื่องอะไรคะน้องจักรพรรดิคิดว่าวันนี้เราน่าจะเรียนเกี่ยวกับเรื่องอะไรคะ
1: บทร้องเล่นครับ
0: เก่งมากค่ะวันนี้นะคะเด็กๆเราจะเรียนรู้กันในเรื่องของมารู้จักบทร้องเล่นนะคะนอกจากบทร้องเล่นที่เราได้รู้จักในเรื่องจับปูดำไปแล้วใช่ไหมคะยังมีบทร้องเล่นอื่นอีกมากมายเลยนะคะเดี๋ยววันนี้เด็กๆจะได้เรียนรู้กันนะคะสำหรับจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้นะคะเด็กๆจะต้องบอกลักษณะของบทร้องเล่นได้ร้องบทร้องเล่นที่กำหนดให้ได้รวมทั้งเห็นคุณค่าและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยนั่นนะคะนั่นก็คือการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยเนี่ยมีหลากหลายเลยใช่ไหมคะเด็กๆไม่ว่าจะเป็นการแต่งกายการใช้ภาษาใช่ไหมคะรวมถึงการอนุรักษ์บทร้องเล่นที่เป็นสิ่งที่เนี่ยมีการใช้มีการปฏิบัติมาตั้งแต่โอ้โหย้อนกลับไปหลาย10ปีหลายร้อยปีเลยนะคะเด็กๆเอาละค่ะเดี๋ยวเราจะมารู้จักบทร้องเล่นกันว่าบทร้องเล่นเนี่ยคืออะไรน้องประกรณ์ค่ะอ่านให้เพื่อนๆฟังหน่อยค่ะว่าความหมายของบทร้องเล่นคืออะไรคะ
2: บทเพลงที่ใช้ประกอบการละเล่นต่างๆมีการแต่งให้สัมผัสคล้องจองเพื่อความไพเราะและมีจังหวะสนุกที่สนุกสนานเช่นบทร้องเล่น
0: ในการละเล่นต่าง
2: ๆในการละเล่นต่าง
0: ๆน้องประกรณ์บอกว่าบทร้องเล่นคือบทที่ใช้ประกอบการละเล่นต่างๆมีการแต่งให้มีสัมผัสคล้องจองเราเรียนไปหรือยังคะเรื่องคำคล้องจองเรียนแล้วใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเด็กๆก็จะต้องบอกลักษณะของครูแหม่มได้ว่าคำไหนคล้องจองกันในบทร้องเล่นได้ไหมคะได้นะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาดูการบทร้องเล่นแรกมีชื่อว่าอะไรคะยกเยเดี๋ยวให้เด็กๆนะคะออกเสียงตามครูแหม่มนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะมาร้องประกอบจังหวะพร้อมกันนะคะเอาละค่ะโยกเยกเอ่ย
3: น้ำท
0: ่
3: วมเมฆ
0: กระต่ายลอยค
3: อ
0: หมาหางงอกอดคอโยกเยกเอาละค่ะเดี๋ยวเราจะใส่ทำนองของเราเข้าไปพร้อมไหมคะ
3: พร้อม
0: หนึ่งสองสามโยกเยกเอ่ยน้ำท่วมเมฆกระต่ายลอยคอหมาหางงอกอดคอโยกเยกเป็นบทเกี่ยวกับอะไรคะเด็กๆเป็นบทเกี่ยวกับสัตว์ใช่ไหมคะสัตว์อะไรบ้าง
3: กระต
0: ่
3: าย
0: กับสุนัขนั่นเองนะคะหมาถ้าเป็นภาษาเขียนก็คือสุนัขนั่นเองนะคะไหนใครรู้จักบทร้องเล่นนี้บ้างหลายๆคนเลยเคยได้ยินจากไหนคะบทร้องเล่นนี้น้องจักรพรรดิเคยได้ยินจากไหนคะ
1: พี่ร้องให้ฟังก่อนหนูนอนครับ
0: พี่ร้องให้ฟังก่อนนอนใช่ไหมคะน้องต้นหอมค่ะรู้จักบท

0: งโยกเยกจากไหนคะ
1: คุณแม่ร้องให้ฟังตอนเด็กๆค
0: ่ะคุณแม่ร้องให้ฟังตอนเด็กๆนั่นคะเอาละค่ะมาดูอีกหนึ่งบทร้องเล่นนี่เลยใครรู้จักบทร้องเล่นประถมกอกาบ้างใครรู้จักบ้างร้องอย่างไรบทร้องเล่นประถมกอกาเด็กๆบอกจำไม่ได้เด็กๆปลายทางรู้จักไหมคะบทร้องเล่นประถมกอกาเดี๋ยวให้เด็กๆนะคะนั่งหลังตรงออกเสียงตามครูแหม่มหรือว่าใครอยากนำเพื่อนอ่านบ้างน้องจักรพัฒน์ค่ะเดี๋ยวให้น้องจักรพัฒน์นะคะนำเพื่อนอ่านนะเอาละค่ะนั่งหลังตรงหายใจเข้าหายใจออกเอาละค่ะน้องจักรพัฒน์พร้อมไหมคะเด็กๆในห้องพร้อมไหมคะเอาละค่ะน้องจักรพัฒน์นำเพื่อนอ่านได้เลยค่ะ
1: แม่ไก่อยู่ในตะกร้าไข่มา 4-5 ใบ
0: เดี๋ยวเสียงค่ะแม่ไก่อยู่ในตะกร้าไข่มา 4-5 ใบอย่าลืมต้องเว้นให้ถูกด้วยนะคะเวลาที่เราอ่านบทร้องเล่นหรือว่าบทร้อยกลองใช่ไหมคะต้องเว้นจังหวะให้ถูกด้วยนะต่อไปค่ะ
1: อีแม่กาตอนแรกก็มาไล่อีแม่ไก่ไล่ตีกา
0: อีแม่กาก็มาไล่อีแม่ไก่ไล่ตีกา
1: หมาใหญ่ก็ไล่เห่าหมูในเล้าดูแลดูหมา
0: เดี๋ยวเสียงค่ะหมาใหญ่ก็ไล่เห่าหมูในเล้าแลดูหมาเสียงเบามากเลยค่ะเด็กๆสู้เด็กๆปลายทางไม่ได้เลยนะคะเด็กๆต้นทางอย่ายอมแพ้นะคะเดี๋ยวให้น้องจักรพัฒน์ออกเสียงก่อนนะคะต่อไปค่ะ
1: ปูแส
0: ปูสมแ
1: ปูสมแปูนา
0: ปูสมแแลปูนา
1: ปูสมแหแลปูนากระปูม้าปูทะเล
0: เดี๋ยวเสียงค่ะปูสมแหแลปูนากระปูม้าปูทะเล
1: เต่านาแลเต่าดำอยู่ในน้ำอยู่ในน้ำกระจระเข้
0: เต่านาและเต่าดำอยู่ในน้ำกัดจระเข
1: ้ปลาทูอยู่ทะเลปลาขี้เหล่ไม่สู้ดี
0: ปลาทูอยู่ทะเลปลาขี้เหล่ไม่สู้ดีเอาละค่ะปรบมือให้เด็กๆต้นทางและเด็กๆปลายทางเลยนะคะก่อนที่เราจะไปร้องบทร้องเล่นแบบมีทํานองเด็กๆลองช่วยครูแหม่มดูหน่อยค่ะลักษณะของบทร้องเล่นที่น้องบอกนะคะที่น้องประกรณ์บอกใช่มั้ยคะว่าบทร้องเล่นเนี่ยจะต้องมีคําที่คล้องจองกันเรามาดูการคล้องจองอย่างไรบ้างใครเห็นคําคล้องจองแล้วบ้างอ่ะน้องชัยพฤกษ์ค่ะในวรรคในบรรทัดแรกวรรคแรกกับวรรคที่2ค่ะ
2: แม่
0: พยางค์ที่ออกเสียงว่าอะไรคะ
2: แม่กับไก่ครับ
0: แม่กับไก่คล้องจองกันไหมคะคำคล้องจองต้องผสมด้วยเสียงสระเดียวกันหากมีตัวสะกดก็จะต้องเป็นตัวสะกดอยู่ในมาตราเดียวกันเอาใหม่ค่ะจะเอามือจับหูจะต้องเป็นสัมผัสระหว่างวรรคที่1กับวรรคที่2เด็กๆลองดูนะคะเอามือจับหูไว้1 2 3น้องเจ้านายค่ะ
3: ไก่กับนายครับ
0: ไก่กับนายน้องดูวรรคแรกไก่กับนายก็เป็นสัมผัสที่อยู่ในบทเดียวกันที่อยู่ในวรรคเดียวกันเก่งมากค่ะแต่คุณครูถามสัมผัสระหว่างวรรคที่1นี่แม่ไก่อยู่ในตะกร้าคือวรรคที่1วรรคที่2คือไข่มา 4-5 ใบคําไหนที่คล้องจองกันคําคล้องจองคําที่เป็นพยางค์สุดท้ายของกลุ่มคำแรกใช่ไหมคะจะส่งสัมผัสไปยังคำคล้องจองของกลุ่มคำต่อไปเด็กๆลองดูแม่ไก่อยู่ในตะกร้าคำไหนที่คล้องจองกันเอามือจับหูค่ะ1 2 3

0: น้องประกรณ์ค่ะคำว่าอะไรคะ
1: ในกับไข่ครับ
0: ในกับไข่ยังไม่ถูกต้องค่ะคุณครูบอกว่าพยางค์สุดท้ายของกลุ่มคำแรกเอามือจับหูค่ะ1 2 3น้องทีทัศน์ค่ะ
2: ในกับใบครับ
0: ยังไม่ถูกค่ะน้องดูพยางค์สุดท้ายของกลุ่มคำแรกคือคำว่าอะไรคะ
3: กล
0: ้
3: าก
0: ล้าดูกล้าผสมด้วยสระอะไรกล้ากับ
3: มาก
0: ล้ากับ
3: มาม
0: าแบบนี้เข้าใจไหมคะเด็กๆนี่เลยแบบนี้เลยนะคะแล้ววรรคต่อมาค่ะมาดูอีแม่กาก็มาไล่อีแม่ไก่ไล่ตีกาคำว่าอะไรคะเอามือจับหัวไว้หนึ่งสองสามน้องดาเนียค่ะคำว่าอะไรคะ
1: ไล่ไก่กับไล่ค่ะ
0: ต้องพูดที่วรรคแรกก่อนนะคะวรรคด้านหน้ากลุ่มคำด้านหน้าก่อนค่ะ
1: ไล
0: ่กับ
1: ไก่
0: กับไก่เก่งมากเลยนะคะไล่กับไก่แบบนี้นะคะแล้วถ้าเด็กๆบางคนบอกว่าเอ้าครูแหม่มครับแล้วคำว่าไล่กับไล่เนี่ยเป็นคำคล้องจองกันไหมคะไม่ใช่นะคะเพราะว่าเป็นคำคำเดียวกันเลยนะคะต่อไปค่ะใครหาเจอบ้างเอามือจับหูไว้หนึ่งสองสามอ่ะให้น้องชัยพฤกษ์แก้ตัวค่ะคำว่าอะไรคะ
4: เห่ากับเราครับ
0: คำว่าเห่ากับเราเก่งมากค่ะนี่เลยต่อไปวรรคต่อไปนะคะ1 2 3น้องวันใหม่ค่ะคำว่าอะไรคะ
4: นากับน้ำค่ะ
0: นากับนายังไม่ถูกนะคะคนอื่นค่ะมือจับหูไว้ค่ะเด็กๆต้องคิดก่อนที่เราจะยกมือนะคะ1 2 3น้องกุลค่ะน้องกุลคำว่าอะไรคะ
5: นากับม้าครับ
0: เก่งมากค่ะน้องกุลคำว่านากับม้านั่นเองนะคะต่อไปค่ะมือจับหัวไว้1 2 3น้องกล้าค่ะน้องกล้าค่ะคำว่าอะไรคะ
6: ดำกับน้ำครับ
0: ดำกับน้ำเก่งมากค่ะดำกับน้ำนั่นเองนะคะต่อไปค่ะสุดท้ายแล้วค่ะมือจับหู1 2 3น้องปณิดาค่ะคำไหนคะน้องปณิดา
7: อยู่กับสู้ค่ะ
0: ต้องเป็นพยางค์สุดท้ายของกลุ่มคำที่อยู่ด้านหน้าน้องเจด้าค่ะน้องเจด้า
8: โทรกับสู้
0: ยังไม่ถูกนะคะน้องดูพยางค์สุดท้ายของกลุ่มคำแรกคือคำว่าอะไรคือพยางค์ที่ออกเสียงว่า
3: เล
0: เลคล้องจองกับคำว่าอะไรกับอะไรคะ
3: เล
0: เลนั่นเองนะคะเก่งมากเลยนะคะปรบมือให้เด็กๆทุกคนเลยนะคะแล้วก็บางวรรคเนี่ยเขาก็จะมีคำที่เรียกว่าเป็นคำที่คล้องจองกันในวรรคด้วยอย่างเช่นที่น้องคนไหนบอกคำว่าไก่กับในใช่ไหมคะนี่เลยคำว่าหรือเช่นคำว่ากากับมาแบบนี้นะคะยิ่งมีคำที่คล้องจองมากเท่าไหร่นะคะก็เรียกว่าบทร้องเล่นนั้นหรือว่าบทร้อยกลองนั้นเนี่ยก็จะมีความไพเราะมากยิ่งขึ้นนะคะต่อไปเป็นกิจกรรมที่เด็กๆรอคอยเอาละค่ะนั่งหลังตรงเดี๋ยวเราจะมาออกเสียงบทร้องเล่นประถมกกาพร้อมกันพร้อมไหมคะนายใครจะนำเพื่อนดีคะน้องประกรณ์นำเพื่อนเอาละค่ะส่วนคนอื่นออกด้วยนะคะ1 2 3
1: แม่

เก่งมากๆเลยค่ะเอาละค่ะเด็กๆผ่านไปแล้วนะคะกับบทร้องเล่นประถมกอกานั่นเองนะคะเด็กๆลองดูบทร้องเล่นประถมกอกาเป็นคำที่ง่ายๆใช่ไหมคะส่วนใหญ่จะเป็นคำที่อยู่ในมาตรากอกาหรือเป็นมาตราที่ไม่มีตัวสะกดเห็นไหมคะเด็กๆเป็นบทที่ฝึกอ่านสำหรับเด็กๆประถมศึกษาปีที่1นั่นเองนะคะต่อไปค่ะเด็กๆนี่เลยจับปูดำเด็กๆทุกคนน่าจะร้องได้แล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาพร้อมกันอีกหนึ่งรอบพร้อมไหมคะใครนำอ่านดีใครนำร้องดีคะให้น้องน้องทีทัศน์ค่ะเดี๋ยวให้น้องทีทัศน์นะคะนำร้องเด็กๆคนอื่นพร้อมไหมคะ1 2 3

0: เก่งมากๆเลยนะคะนี่ก็คือบทร้องเล่นปูดำนั่นเองนะคะเราร้องมาหลายรอบแล้วนะคะเด็กๆน่าจะคล่องปากกันแล้วนะคะยอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะต่อไปนี่เลยใครเคยมีเป็นบทร้องเล่นเหมือนกับชื่อเพื่อนเลยใช่ไหมคะเดี๋ยวมาดูกันว่าบทร้องเล่นจันเอ๋ยจันเจ้าจะมีลักษณะอย่างไรเอาละค่ะเด็กๆเลิกตื่นเต้นนั่งหลังตรงใครรู้จักบทร้องเล่นนี้บ้างน้องใบพลูรู้จักจากที่ไหนคะ
1: ใน YouTube ค่ะ
0: ใน YouTube ไหนใครรู้จักบทร้องเล่นนี้อีกน้องกิ่งก้าวค่ะรู้จักจากที่ไหนคะจันบทร้องเล่นจันเอ๋ยจันเจ้า
1: คุณพ่อเคยร้องให้ฟังตอนเด็กๆค่ะ
0: คุณพ่อให้เคยร้องให้ฟังตอนเด็กนะคะบทร้องเล่นจันเอ๋ยจันเจ้านะคะบางครั้งในสมัยก่อนเขาก็จะนำไปเป็นเพลงกล่อมเด็กกวัยเด็กไปด้วยแล้วก็ร้องเพลงนี้ให้เด็กเนี่ยหลับสบายไปด้วยนะคะเดี๋ยวให้เด็กๆออกเสียงตามครูแมมพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเราต้องทำอย่างไรนั่งหลังตรงใช่ไหมคะเตรียมความพร้อมนะคะเด็กๆเอาละค่ะเดี๋ยวให้เด็กๆอ่านออกเสียงตามครูแมมทีละวรรคนะคะจันเอ๋ยจันเจ้า
2: จันเอ๋ยจันเจ้า
0: ขอข้าวขอแกง
2: ขอข้าวขอแกง
0: ขอแหวนทองแดง
2: ขอแหวนทองแดง
0: ผูกมือน้องข้า
2: ผูกมือน้องข้า
0: ขอช้างขอม้าให้น้องข้าขี
2: ่ขอช้างขอม้าให้น้องข้าขี
0: ่ขอเก้าอี้ให้น้องข้านั่ง
2: ขอเก้าอี้ให้น้องข้านั่ง
0: ขอเตียงตั่งให้น้องข้านอน
2: ขอเตียงตั่งให้น้องข้านอน
0: ขอละครให้น้องข้าดู
2: ขอละครให้น้องข้าดู
0: ขอยายชูเลี้ยงน้องข้าเถิด
2: ขอยายชูเลี้ยงน้องข้าเถิด
0: ขอยายเกิดเลี้ยงตัวข้าเอง
2: ขอยายเกิดเลี้ยงตัวข้าเอง
0: ใครพอที่จะอธิบายความหมายของบทร้องเล่นนี้ได้บ้างคะน้องจักรพรรดิลองสิคะถ้าใครเรียกว่าแปลความตามบทร้อยกลองบทร้องเล่นได้ถือว่ายอดเยี่ยมถือว่าการอ่านเนี่ยผ่านจุดประสงค์เลยน้องลองบอกเพื่อนๆสิคะว่าบทร้องเล่นจันเอ๋ยจันเจ้าเนี่ยเขามีการพูดถึงอะไรบ้างคะ
1: ดูแลน้องครับ
0: ขอใคร
1: ของจันเจ้าค่ะ
0: ขอพระจันทร์ที่อยู่ตอนกลางคืนใช่ไหมคะขอให้มีสิ่งต่างๆใช่ไหมคะไม่ว่าจะเป็นขอข้าวขอแหวนใช่ไหมคะขอของเล่นเนี่ยให้น้องข้าเล่นใช่ไหมคะขอเตียงตั่งเนี่ยให้น้องข้านอนแล้วก็ขอคนมาเลี้ยงดูใช่ไหมคะเด็กๆก็คือขอยายชูเลี้ยงน้องข้าเถิดขอยายเกิดเลี้ยงตัวข้าเองนะคะนี่ก็คือบทร้องเล่นจันเอ๋ยจันเจ้าเดี๋ยวให้เด็กๆลองฝึกร้องอีกหนึ่งรอบนั่งหลังตรงค่ะร้องพร้อมกันบทร้องเล่นนี้เราจะไม่มีดนตรีประกอบจังหวะนะคะเอาละค่ะพร้อมไหมคะเด็กๆปลายทางพร้อมไหมคะถ้าพร้อมแล้ว1 2 3

0: คือบทร้องเล่นจันเจ้าเด็กๆบางคนอาจจะสงสัยว่าตั่งคืออะไรเคยเห็นไหมคะเตียงที่เป็นอย่างไรอ่ะน้องน้องประกรณ์ลองบอกคุณครูหน่อยค่ะน้องคิดว่าตั่งคืออะไรเคยเห็นไหมคะ
1: ไม่เคยคร
0: ับ ไม่เคยมีใครเคยเห็นไหมคะน้องจักรพัฒน์บอกเคยเห็นตั่งมีลักษณะอย่างไรคะ
1: เป็นเปลเล็กๆให้เด็กทารกนอนครับ
0: น้องจักรพัฒน์บอกว่าเป็นเปลเล็กๆให้เด็กทารกนอนใช่ไหมคะใช่หรือเปล่ามาดูกันนี่เลยต่างจะมีลักษณะเป็นแบบนี้นะคะเด็กๆ เป็นเหมือนกับเป็นที่นั่งในสมัยนี้เนี่ยต่างก็ยังมีอยู่ใช่ไหมคะไหนบ้านใครมีต่างบ้างคะเด็กๆหลายคนเลยนะคะบอกว่านี่เลยมีต่างอยู่นะคะยอดเยี่ยมมากๆเลยนะคะต่างมีไว้ทำอะไรคะสมัยนี้มีไว้สำหรับนั่งเล่นนั่นเองนะคะเอาละค่ะเด็กๆต่อไปจะเป็นบทร้องเล่นเกี่ยวกับการละเล่นแล้วเดี๋ยวให้เด็กๆน้องวันใหม่นำเพื่อนอ่านออกเสียงเด็กคนอื่นออกเสียงไปพร้อมกับน้องวันใหม่ได้ไหมคะได้แล้วนะคะน้องวันใหม่เตรียมความพร้อมค่ะเด็กๆเตรียมความพร้อมนะคะถ้าพร้อมแล้ว1 2 3

0: พดข้าวใส่จานผ่านเอาคนข้างหลังไว้
1: ขออีกหนึ่งรอบค่ะ1 2 3รีรีข้าวสารสองคณานข้าวเปลือกเลือกท้องใบลานเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านโคดข้าวใส่จานทานเอาคนข้างหลัง
0: ไว้
1: นี่ก็คือบทร้องเล่นรีรีข้าวสารไหนเด็กๆคนไหนเคยร้องบทร้องเล่นนี้แล้วบ้างนะเด็กๆทุกคนนะคะน่าจะผ่านการเรียนการละเล่นเด็กไทยนะคะจากชั้นประถมมาศึกษาปีที่1มาเรียบร้อยแล้วนะคะคุณแหม่มก็นำมาทบทวนความจำให้เด็กๆอีกหนึ่งครั้งนะคะมาดูกันค่ะเด็กๆคำไหนที่เด็กๆไม่รู้จักบ้างไม่รู้จักความหมายน้องบางคนบอกว่าไม่รู้จักคำว่าทนานน้องชัยพฤกษ์บอกว่าไม่รู้จักคำว่าโคดโคดคือหมายถึงอะไรใครไม่รู้จักคำไหนอีกคะน้องดาเนียบอกว่าไม่รู้จักคำว่าเบี้ยใช่ไหมคะมาดูความหมายกันนี่เลยคำแรกทนานในเดี๋ยวเสียงทนาน
0: ทนาน
1: ทนาน
0: ทนาน
1: มาดูกันทนานนี่เลยนะคะเด็กๆหมายถึงหน่วยวัดในสมัยโบราณนะคะที่เขาจะนำกะลามะพร้าวนะคะมาวัดแบบนี้เราจะเรียกว่าทนานนะคะต่อไปเบียใครรู้จักเบียบ้างในห้องนี้เรียนกับครูแนนหรือยังคะเบียจะหมายถึงหอยเด็กๆหมายถึงเปลือกหอยในสมัยก่อนแต่ว่าเป็นหยักๆเหมือนในลักษณะนี้เลยนะคะแต่ว่าในสมัยก่อนเนี่ยเรายังไม่มีเงินที่เป็นเหรียญที่เป็นธนบัตรที่เป็นแบงค์เราจะใช้เบี้ยที่เป็นหอยแบบนี้แหละค่ะเด็กๆแลกเปลี่ยนสินค้าแลกเปลี่ยนเงินตาการแทนเงินในสมัยนี้นะคะในสมัยก่อนไม่มีเราก็จะใช้เบี้ยแบบนี้นะคะต่อไปโค้ดเด็กๆลองดูโค้ดในความหมายแรกหมายถึงเป็นเครื่องรางเห็นไหมคะเด็กๆนี่เลยเป็นเครื่องรางนะคะแต่ถ้าโค้ดในบทร้องเล่นลิลิข้าวสารน่าจะหมายถึงอะไรคะการตักข้าวสุกออกจากหม้อโค้ดข้าวใส่จานก็คือการตักข้าวออกจากหม้อไปใส่ในไหนคะในจานนั่นเองนะคะและสุดท้ายค่ะเด็กๆพานในความหมายที่เด็กๆรู้จักคือเรียกว่าจะเป็นภาชนะใช่ไหมคะที่เป็นสีทองๆแบบนี้ใช่ไหมแต่ว่าในความหมายของบทร้องเล่นเนี่ยพานจะหมายถึงขวางกีดขวางนะคะขึงขวางเช่นพานเอาคนข้างหลังไว้แปลว่าอะไรขวางคนข้างหลังไว้ไม่ให้เดินหน้าไปนั่นเองแบบนี้เข้าใจความหมายของบทร้องเล่นไหมคะเข้าใจแล้วนะคะต่อไปค่ะเด็กๆบทร้องเล่นหมอนซอนพาเดี๋ยวให้ใครนำออกเสียงดีน้องดาเนียน้องดาเนียนำเพื่อนออกเสียงเด็กๆคนอื่นออกเสียงตามนะคะพร้อมหรือยังคะ
0: พร้อม
1: น้องชัยพฤกษ์พร้อมหรือยังคะพร้อมหรือยังคะ1 2 3
2: บอลซ้อนผ้าตุ๊กตาอยู่ข้างหลังไว้นู่นไว้นี่ฉันจะตีก้นเธอ
1: บทร้องเล่นเนี่ยมีเพียงเท่านี้แต่ว่าสมัยที่เราเรียนเนี่ยเราจะเติมสุดท้ายใช่ไหมคะคำสุดท้ายว่าระวังไว้ให้ดีผ้าผืนนี้จะอยู่ที่ใครแต่ในบทร้องเล่นจริงๆเนี่ยจะมีเพียงแค่สิ้นสุดก็คือฉันจะตีก้นเธอเพียงเท่านี้นะคะเด็กๆก็จะต้องนำไปร้องแล้วก็นำไปเล่นให้ถูกต้องด้วยนะคะเดี๋ยวคลอเสียงอีกหนึ่งครั้งเดี๋ยวให้เด็กๆปรบมือตามจังหวะด้วยนะคะ1 2 3มอนซ้อนผ้าตุ๊กตาอยู่ข้างหลังไว้นู่นไว้นี่ฉันจะตีก้นเธอเก่งมากเลยค่ะต่อไปบทร้องเล่นสุดท้ายเด็กๆน่าจะไม่รู้จักบทร้องเล่นนี้เดี๋ยวเราจะมาเรียนในชั่วโมงหน้าวันนี้เรียนเพียงแค่บทร้องเล่นไปก่อนนะคะชื่อว่าบทร้องเล่นพงพางหรือว่าบทร้องเล่นพงพางนั่นเองนะคะเดี๋ยวให้เด็กๆออกเสียงตามครูแหม่มก่อนเพราะว่าน่าจะเป็นบทร้องเล่นที่แปลกใหม่สำหรับเด็กๆนะคะเอาละค่ะนั่งหลังตรงไหนใครจะนำอ่านน้องปณิดาอยากนำอ่านนะคะเดี๋ยวให้น้องนำอ่านไปทีละวรรคนะคะพร้อมไหมคะเดี๋ยวเว้นจังหวะให้เพื่อนอ่านตามด้วยนะคะ1 2 3
3: พงพาเอ่ย
1: เด็กๆออกเสียงค่ะปลาเข้ารอดเอาใหม
2: ่ปลาเข้ารอด
1: เดี๋ยวเสียงค่ะ
2: ปลาเข้ารอด
3: ปลาตาบอด
2: ปลาตาบอด
3: เข้ารอดพางพุง
1: เข้ารอดพุงพางค่ะเอาใหม
2: ่เข้ารอดพุงพาง
1: เดี๋ยวเสียงค่ะ
3: เสือปะโฮงพาเอ่ย
2: โฮงพาเอ่ย
3: นกกระยางเข้ารอด
2: นกกระยางเข้ารอด
3: เสือปลาตาบอด
2: เสือปลาตาบอด
3: เข้ารอดโฮงพาง
1: ท้ายเขาก็จะถามคนที่เป็นเสือว่าก
3: ินปลาเป็นหรือกินปลาตาย
1: กินปลาเป็นหรือกินปลาตายนะคะซึ่งการละเล่นโพงพางเอ่ยหรือโพงพางใครรู้บ้างว่าเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับโพงพางก็คืออุปกรณ์ที่ใช้จับปลาน่าจะเป็นลักษณะเกี่ยวกับการนำปลาเข้ามาในอุปกรณ์ที่จับปลาใช่ไหมคะเดี๋ยวพรุ่งนี้เด็กๆอย่าหยุดเรียนเดี๋ยวเราจะมาเล่นกันละเล่นกันนะคะเดี๋ยวให้เด็กๆร้องบทร้องเล่นโพงพางอีกหนึ่งรอบ1 2 3

นี่ก็คือลักษณะของบทร้องเล่นโพงพางเอ๋ยนั่นเองนะคะเอาละค่ะเด็กๆวันนี้นะคะเราก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องบทร้องเล่นไปแล้วต่อไปให้

็กหยิบแบบฝึกหัดขึ้นมาเดี๋ยวเราจะมาทำใบงานที่1 นะคะเรื่องบทร้องเล่นที่ฉันชอบโดยให้เด็กๆนะคะเขียนบทร้องเล่นว่าชื่อบทร้องเล่นอะไรนะคะแล้วก็เขียนบทร้องเล่นของที่เด็กๆเลือกมาใช่ไหมคะแล้วก็ให้เหตุผลว่าทำไมถึงชอบบทร้องเล่นนี้เพราะอะไรพร้อมหรือยังคะเดี๋ยวจะมีหน้าของใบงานด้านหน้านะคะจะมีบทร้องเล่นให้เด็กๆทบทวนอีกหนึ่งครั้งนะคะถ้าพร้อมแล้วลงมือทำได้เลยค่ะเขียนให้เต็มบรรทัดนะคะ

7นั่นเองนะคะน้องกุลชอบบทลองเล่นอะไรคะน้องกุลน้องกุลชอบบทลองเล่นอะไรคะดูที่หน้า176เด็กๆดูบทร้องเล่นประกอบหน้าที่176นะได้เลยนะคะหรือบทร้องเล่นที่เป็นการละเล่นจะอยู่ที่หน้า198นะคะเด็กๆเด็กๆลองดูได้เลยนะคะเด็กๆเรียนไปแล้วต้องออกเสียงให้ถูกต้องด้วยรีๆข้าวสาร2ธนานออกเสียงว่าธนานนะคะเดี๋ยวคุณครูจะสุ่มเด็กๆที่ดูกระตือรือร้นที่อยากจะทำใบงานที่อยากจะออกมานำเสนอหน้าห้องนำเพื่อนๆออกเสียงบทร้องเล่นนะ

ูบทร้องเล่นชื่อบทร้องเล่นก็ผิดแล้วค่ะชื่อว่าบทร้องเล่นอะไรเอ่ยจันเอ๋ยจันเจ้านะคะต้องเขียนให้เต็มด้วยนะเด็กๆนั่งหลังตรงค่ะใครที่นอนทำงานเนี่ยจะเป็นเหมือนกับอะไรเหมือนกับสัตว์ที่ไม่มีกระดูกสันหลังเช่นอะไรงูใช่ไหมคะอยากเป็นเหมือนงูไหมคะไม่อยากเพราะฉะนั้นต้องนั่งทำงานหลังตรงนะคะ

ินสอให้ถูกนะคะจับดินสอไม่จับแบบนี้นะคะจับแบบนี้นะคะนี่เหมือนกำมือดินสอมีที่เหลาดินสอมาแล้วบ้างไหมคะมีที่แหลมๆบ้างไหมคะใช้ที่ดินสอที่แหลมเขียนนะคะลายมือจะได้สวยงามนะคั้นลายมือเต็มบรรทัดค่ะแบบนี้ไม่เอาค่ะลบออกแล้วเขียนใหม่นะคะ

ทลองเล่นจันเอ๋ยจันเจ้าในใครชอบบทลองเล่นปฐมกกาในใครชอบบทลองเล่นดีๆข้าวสารยกสูงๆเลยในใครชอบบทลองเล่นมอนซ่อนผ้าในใครชอบบทลองเล่นพงพางมีไหมคะดาเนียลคนเดียวเด็กๆลงมือเขียนให้ไวเลยนะคะ

เร่งมือเลยนะคะนั่งตัวตรงลายมือให้สวยงามนะคะอย่าลืมให้เหตุผลด้วยว่าชอบเพราะว่าอะไรบางคนอาจจะให้เหตุผลว่าชอบเพราะว่าหนูชอบเล่นบทร้องเล่นนั้นๆได้ไหมคะเด็กๆแต่ละคนก็จะมีเหตุผลที่ไม่เหมือนกันนะคะ

น้องต้นหอมทำไมถึงชอบบทลองเล่นมอสซาผ้าคะน่าฟังใช่ไหมคะเขียนให้เต็มบรรทัดค่ะน้องจักรพันธ์เดี๋ยวลบออกแล้วเขียนใหม่นะคะลายมือต้องสวยงามด้วยนะคะ

สร็จหรือยังคะเดี๋ยวน้องไม่พูดมานำเสนอด้วยนะคะพาเพื่อนร้องบทร้องเล่นชื่อว่าบทร้องเล่นอะไรคะโยเกงนะคะเดี๋ยวให้น้องใบพลูกับน้องต้นหอมนะคะออกมานำเสนอนะคะเด็กๆเสร็จหรือยังคะให้เวลาอีก1 นาทีค่ะ1 นาทีค่ะ

นาทีพอไหมคะไม่พอคุณครูให้อีก3นาทีเด็กๆจับดินสอให้ถูกด้วยนะคะจับดินสอให้ถูกนะคะเด็กๆคำว่าน

นใจเนี่ยจะเป็นนออาณาแม่เอกหน้านะคะแต่ว่าถ้าเป็นหอนออาณาแม่โทน่าเนี่ยจะหมายถึงหน้าตาของเรานะคะเด็กๆคนไหนที่เขียนหอนออาณาแม่โทน่านะคะ

ักกะพัดเสร็จหรือยังคะเห็นเต็มบรรทัดหรือยังคะเนี่ยเลยบรรทัดขึ้นไปอีกนะคะให้ลบแล้วก็แก้ไขใหม่ให้อยู่ในบรรทัดนะคะน้องต้นหอมออกมาเตรียมตัวได้เลยค่ะหยิบไมโครโฟนออกมาด้วยนะคะหนังสือไม่ต้องหยิบมานะคะหนูจำบทร้องเล่นได้หรือยังคะไม่ต้องหยิบออกมาค่ะหนังสือไม่ต้องหยิบออกมานะคะ

0: นี้ผลล้อเสียงดังจังนะคะเสร็จหรือยังคะเสร็จหรือยังคะเร่งมือเลยค่ะเอาละค่ะเด็กๆหมดเวลาให้เด็กๆทุกคนวางดินสอเตรียมตัวที่จะฟังเพื่อนออกมานำเสนอนะคะเดี๋ยวน้องต้นหอมแนะนำตัวเองนะคะแล้วก็บอกเพื่อนๆว่าบทร้องเล่นของหนูคืออะไรนะคะแล้วเด็กๆคนอื่นร้องบทร้องเล่นไปพร้อมๆกับเพื่อนแล้วก็ให้น้องๆที่ออกมานำเสนอเนี่ยบอกเหตุผลว่าทำไมถึงชอบบทร้องเล่นนี้นะคะเอาละค่ะนั่งหลังตรงเอาละค่ะพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วแนะนำตัวเองได้เลยค่ะ
1: สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงภควรัญจระโวรปิดาค่ะชื่อเล่นหนูชื่อน้องต้นหอมค่ะวันนี้หนูจะมาร้องบทร้องเล่นมอนซ่อนผ้าค่ะ
0: บทร้องเล่นมอนซ่อนผ้าเด็กเต็มคะเดี๋ยวประกอบมีให้ดนตรีประกอบจังหวะเพื่อนนะคะปรบมือนะ1 2 3

0: เหตุผลที่ชอบค่ะเพราะว่าอะไรคะ
1: เพราะว่าบทร้องเล่นนี้ดูน่าฟังค
0: ่ะเก่งมากๆค่ะปรบมือให้น้องต้นหอมค่ะยอดเยี่ยมมากๆเลยนะคะเก่งมากๆเลยนะคะและคนสุดท้ายค่ะก็คือน้องใบพลูค่ะปรบมือให้น้องใบพลูค่ะมาเลยค่ะน้องใบพลูนะคะเดี๋ยวให้น้องใบพลูแนะนำตัวเองนะคะแล้วก็บอกว่าบทร้องเล่นที่หนูชอบคืออะไรนะคะ
1: สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงนันทิมานัทเอี่ยมละอองค่ะชื่อเล่นชื่อน้องใบพลูค่ะ
0: บทร้องเล่นที่หนูชอบค่ะ
1: โยกเยกค่ะ
0: โยกเยกเด็กๆพร้อมโยกเยกหรือยังคะ
2: พร้อมแล้วค่ะ
0: พร้อมหรือยังคะน้องประกรณ์พร้อมกันนะคะ

0: ่งมากๆค่ะแล้วทำไมน้องใบภูถึงชอบบทร้องเล่นโยกเยกคะ
1: ดูน่าฟังค่ะ
0: เพราะว่าน่าฟังนั่นเองนะคะเก่งมากๆเลยค่ะประมือให้น้องใบภูค่ะยอดเยี่ยมมากๆเลยนะคะมาดูบทร้องเล่นที่คุณครูชอบการเด็กๆให้เด็กๆลองเดาใจครูแหม่มใครเดาใจได้แล้วไปเลยเกรด4ให้เด็กๆเอามือจับหูไว้ขอ1คนเท่านั้นถ้าตอบถูกรับไปเลยเกรด4ทั้งห้องแต่ถ้าตอบผิดก็ตามคะแนนของเด็กๆเอามือจับหู1 2 3น้องให้น้องวันใหม่ค่ะน้องวันใหม่ลองทายใจครูแหม่มว่าครูแหม่มชอบการละเล่นอะไร
2: จันเอ๋ยจันเจ้าค่ะ
0: จันเอ๋ยจันเจ้าไหนใครเห็นด้วย

็นด้วยให้เด็กๆเอามือลงค่ะใจเราตรงกันเลยนะคะวันใหม่บทร้องเล่นที่ครูแหม่มชอบก็คือจันเอ๋ยจันเจ้านั่นเองนะคะเดี๋ยวให้เด็กๆร้องบทร้องเล่นจันเอ๋ยจันเจ้าพร้อมกัน1 2 3จันเอ๋ยจันเจ้าขอข้าวขอแกงขอแหวนทองแดงผูกมือน้องข้าขอช้างขอม้าให้น้องข้าขี่ขอเก้าอี้ให้น้องข้านั่งขอเตียงตั้งให้น้องยอดเยี่ยมมากๆเลยมาดูเหตุผลที่ครูแหม่มชอบบทร้องเล่นนี้เพราะว่าบทเสนอจันเจ้าเนี่ยในบทร้องเล่นมีการขอพรกับพระจันทร์ใช่ไหมคะให้ตัวฉันกับน้องของฉันเนี่ยมีข้าวของเครื่องใช้และของเล่นมากมายพร้อมทั้งขอพรดลบันดาลให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยช่วยปกป้องดูแลน้องและตัวฉันนะคะสิ่งสำคัญของบทร้องเล่นจันเอ๋ยจันเจ้าเนี่ยก็คือมีคำคล้องจองที่เด็กๆเนี่ยสามารถท่องจำได้ง่ายแล้วก็ไพเราะนั่นเองนะคะเอาละค่ะเด็กๆสำหรับบทเรียนในวันนี้นะคะเด็กๆได้เรียนรู้ในเรื่องของบทร้องเล่นซึ่งในบทร้องเล่นเนี่ยก็จะมีประโยชน์นะคะในการเรียกว่าช่วยอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยเพราะว่าบทร้องเล่นต่างๆเนี่ยเป็นบทร้องเล่นของประเทศไทยเราใช่ไหมคะถ้าเด็กๆอ่านได้ถ้าเด็กๆร้องบทร้องเล่นได้นะคะก็จะเป็นการช่วยอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยอีกวิธีหนึ่งนั่นเองนะคะสำหรับบทเรียนในครั้งต่อไปค่ะเด็กๆห้ามขาดเรียนนะคะเราจะมาเรียนรู้กันนะคะในเรื่องร้องเล่นการละเล่นไทยค่ะสิ่งที่จะต้องเตรียมนะคะก็คือใบงานที่2เรื่องการละเล่นไทยนะคะสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.dltv.ac.th นั่นเองนะคะสำหรับในเรื่องมารู้จักบทร้องเล่นนะคะการบ้านวันนี้ที่คุณแหม่มฝากเด็กๆต้นทางและเด็กๆปลายทางก็คือให้เด็กๆทำใบงานให้เสร็จนะคะแล้วก็ลองไปฝึกอ่านบทร้องเล่นของการละเล่นใช่ไหมคะในหน้าที่เท่าไหร่คะ198นั่นเองนะคะพรุ่งนี้เราจะได้มาเล่นกันด้วยการร้องบทร้องเล่นที่ถูกต้องแล้วก็มารู้วิธีการเล่นที่ถูกต้องนั่นเองค่ะก่อนจากกันไปค่ะเราจะมาลากันด้วยบทร้องเล่นนะคะให้เด็กๆปลายทางลองเดาว่าบทร้องเล่นของเพื่อนๆที่อยู่ต้นทางชอบบทร้องเล่นไหนที่สุดถ้าพร้อมแล้วเราไปฟังกันเลยค่ะบทร้องเล่นที่เด็กๆชอบคื

เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTVคลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

0: สวัสดีครับข่าวความคึกคักของเทศกาลกินเจในปีนี้มีผู้คนหันมาให้ความสำคัญกับเทศกาลกินเจมากขึ้นครับวันนี้เราจะมาดูกันว่าคุณค่าทางโภชนาการจากการทานอาหารเจนั้นเป็นอย่างไรครับ
1: เรื่องอาหารฝากกันหน่อยก็คงดี

0: กินเจเป็นการพักผ่อนระบบย่อยภายในร่างกายของเรานะคะ
1: ในช่วงเวลาปกตินะครับถ้าหากว่าเรารับประทานเนื้อสัตว์ระบบย่อยอาหารของเราก็จะทำงานอย่างหนักครับ
0: ถ้าเราบริโภคแต่เนื้อสัตว์อย่างเดียวก็จะมีสิ่งตกค้างในท้องของเราได้นะคะเราควรบริโภคผักควบคู่ไปในทุกมื้ออาหารค่ะ
1: เนื่องจากผักมีลักษณะเป็นไฟเบอร์ทำหน้าที่คล้ายฟองน้ำนอกจากจะช่วยซึมซับของสิ่งที่ตกค้างแล้วยังช่วยให้ระบบขับถ่ายของเราเป็นปกติด้วยนะครับ
0: พี่สุขาบ๊ายบายค่ะพี่สุขา
1: จ๋า
0: ประโยชน์อย่างนึงจากการกินเจเพราะช่วยขับของเสียออกจากร่างกายได้ง่ายขึ้นค่ะ
1: ถูกต้องแล้วครับเพราะว่าเมื่อเราทานผักเข้าไปนะครับระบบขับถ่ายของร่างกายจะเป็นระบบมากขึ้นครับและยังช่วยเพิ่มเอนไซม์ซึ่งเปรียบเสมือนกับมีดอิโต้ครับช่วยซับอาหารต่างๆให้ละเอียดและย่อยง่ายขึ้นทำให้ระบบย่อยอาหารของเรามีประสิทธิภาพครับมาย่อยอาหารให้ง่ายขึ้นครับ
0: และช่วยลดอัตราเสี่ยงที่จะเกิดโรคเกี่ยวกับลำไส้ได้อีกด้วยค่ะไปกันนะคะพี่โซฟ
2: พี่โซฟครับ
1: ครับผม
2: และประโยชน์อีกข้อหนึ่งของการกินเจก็คือทำให้เราเนี่ยสามารถควบคุมตนเองได้ดียิ่งขึ้นแล้วก็อดทนต่อสิ่งที่อยู่ต่างๆได้ดียิ่งขึ้นครับ
1: แน่นอนครับหากเราสามารถควบคุมจิตใจและรู้จักดูรู้ว่าอะไรมีประโยชน์อะไรไม่มีประโยชน์ก็จะเป็นผลดีให้น้องๆอดใจต่อสิ่งยั่วยุต่างๆได้ดีอีกด้วยครับในช่วงเทศกาลกินเจนะครับกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุขได้เตือนคนเอาไว้3กลุ่มที่ต้องระวังในช่วงนี้ก็คือ1กลุ่มเด็ก2กลุ่มผู้ป่วยและ

0: ก็3กลุ่มสตรีมีครรภ์ครับถ้าว่ากินเจก็ควรจะกินในระยะสั้นๆครับเพราะว่าเสี่ยงต่อการขาดสารอาหารบางอย่างเช่นแคลเซียมหรือว่าวิตามินครับ
1: ข้อควรระวังในการกินเจไม่ใช่กินแต่ผักหรือผลไม้กระป๋องนะคะต้องกินผักสดค่ะถึงจะได้ประโยชน์เต็มๆค่ะ
2: และเราก็ควรจะระมัดระวังอาหารที่มีแป้งและไขมันด้วยนะครับเพราะอาหารเจเนี่ยจะไม่มีเนื้อสัตว์จะมีแต่แป้งและยิ่งกินแต่อาหารผัดๆทอดๆเนี่ยนะครับอ้วนแน่นอน
1: สิ่งที่ต้องระวังอีกอย่างหนึ่งก็คืออาหารที่มีรสเค็มจัดค่ะหากรับประทานบ่อยๆจะเกิดความดันโลหิตสูงไตทำงานหนักและส่งผลเสียต่อร่างกายค่ะ
0: หากเราจะรับประทานอาหารเจให้ได้ประโยชน์อย่างเหมาะสมเราควรเลือกรับประทานอาหารที่มีส่วนประกอบของโปรตีนที่มาจากพืชมากกว่าแป้งนะครับเช่น
3: เต้าหู้
0: เพราะว่ามีโครงสร้างทางอาหารคล้ายเนื้อสัตว์รับประทานง่ายครับ
3: อาหารเจเรียนแบบ
0: เป็นอาหารที่ผลิตมาจากผงบุกแล้วก็นำมาขึ้นรูปให้เหมือนกับเนื้อสัตว์เช่นลูกชิ้นเจไส้กรอกเจแต่ไม่ควรเน้นเป็นอาหารหลักนะครับเพราะว่าให้เพียงแค่กากใยไม่มีโปรตีนหรือพลังงานต่อร่างกายครับและนี่คือประโยชน์และสิ่งที่จำเป็นต่อร่างกายเพื่อเรารู้และเข้าใจรวมทั้งบริโภคอย่างหลากหลายเพื่อเทศกาลกินเจนี้อิ่มบุญและได้คุณค่าทางโภชนาการควบคู่กันไปด้วยนะครับท่านผู้ชมสามารถติชมรายการและชมรายการย้อนหลังพร้อมทั้งร่วมสนุกกับกิจกรรมดีๆของวิตามินข่าวได้ผ่านทาง Facebook ของเรานะครับเพื่อลุ้นรับเสื้อยืดวิตามินข่าวทุกสัปดาห์เลยครับ

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: ตอนเพื่อนใหม่จากนอกโลก
1: วันนี้อย่าลืมทบทวนบทเรียนที่พวกเราเรียนกันมานะคะ
2: ครับ
3: ครับ
2: นักเรียนทำความเคารพ
4: ขอบคุณครู
5: คุณครู

0: ัวอะไรตัวอะไรตัวอะไรเนี่ยเฮ้ยนี่ตัวอะไรเนี่ย
1: นายคือใครเนี่ย
0: เฮ้ยฉันคือใครเหรอฉันชื่อฉันชื่อ DLTV
2: แล้วเธอออกมาจากทีวีได้ยังไงนะ
0: ฉันก็ไม่รู้ฉันรู้แค่ว่าฉันคือพลังชีวิตที่ถูกส่งออกมาจากดาวดอนโมที่นั่นมีภัยพิบัติมากมายทำลายดาวของฉันจนดาวเกิดระเบิดแตกสลายฉันถูกแรงระเบิดกระเด็นตกลงมากระแทกกับดาวเทียมแล้วมารู้ตัวอีกทีก็พุ่งออกมาจากโทรทัศน์ในห้องของพวกนายนั่นแหละ
2: ล้ำสุดๆไปเลยนายเนี่ย
1: ให้พวกเราเรียกนาย

0: า DLTV เลยใช่ไหม
1: เรียกฉันว่า DLTV ได้เลย
0: อยู่ดีๆเราก็ได้เพื่อนใหม่จากนอกโลกดีเหมือนกันแฮะ
1: ยินดีต้อนรับสู่โลกใบใหม่นะฉันชื่ออิงฟ้าจ้า
0: เราชื่อปกป้องนะ
2: เราชื่ออะตอม
0: ส่วนฉันต้นกล้าย
1: ินดีที่ได้รู้จักเหมือนกันนะ
0: เราเลิกเรียนกันแล้วนายจะไปเที่ยวเล่นที่ลำห้วยใกล้ภูเขากับพวกเราไหมล่ะ
1: ก็ดีนะไปสิ
3: คือฝนตกหนักมาหลายวันแล้วแล้ววันนี้ฝนก็หยุดตกพอดีเราก็เลยจะไปเล่นน้ำกันก่อนกลับบ้านนะ
1: ฝนตกหนักติดต่อกันหลายวันขนาดนี้ดีที่น้ำไม่ท่วมนะ
0: ถ้าวันนี้ไม่หยุดตกมีหวังท่วมแน
2: ่รีบไปเถอะเดี๋ยวมีเวลาเล่นน้อยนะ
0: ดูนั่นสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะน้ำไหลแรงด้วยอ่ะเอาไงดีเอาไงดีโอ้โห
4: มีพลังพิเศษด้วย
3: น้ำป่าไหลหลากเอายังไงดีฉันกลัว
5: ภัยพิบัติทางธรรมชาติตอนน้ำป่าไหลหลากฉับพลันไม่ทันตั้งตัว
0: พวกนายเล่นน้ำกันไปเลยนะส่วนฉันขอจัดการมะม่วงบนต้นนี้เองนี่พวกเราดูท้องฟ้าบนภูเขาสิสีมันครึ้มกว่าเดิมอีกอะเอาไงดี
1: แต่ดูแล้วเหมือนฝนตกอยู่บนภูเขาโน่นท้องฟ้าครึ้มเชียว
0: จริงด้วยมืดครึ้มมากเลยสงสัยตรงที่เราอยู่จะตกอีกแน่ๆเลย
3: โอ้ยดำลงไปมองไม่เห็นอะไรเลยน้ำขุ่นมากอะเมื่อกี้ยังไม่ขุ่นเลย
6: พวกเราเงียบแป๊บหนึ่งสิฉันเหมือนได้ยินเสียงอะไรดังๆเหมือนกิ่งไม้หักนะ
2: ไม่เห็นได้ยิน
0: ฉันรู้สึกว่าน้ำในห้วยมันสูงขึ้นจากเดิมเร็วมากเลยดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะน้ำไหลแรงด้วยอะเอาไงดีเอาไงดี
1: พวกเราฉันว่าสถานการณ์มันไม่ค่อยจะดีนะฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
4: โอ้โหมีพลังพิเศษด้วยนะ
1: นี่ไงข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาเขาบอกว่าสัญญาณบอกเหตุทางธรรมชาติถ้าฝนตกหนักต่อเนื่องยาวนานและถ้าได้ยินเสียงก้อนหินกิ่งไม้หักและแหล่งน้ำในธรรมชาติคุณก็ให้สันนิษฐานได้เลยว่าอาจเกิดน้ำป่าไหลหลากได
3: ้น้ำป่าไหลหลากเอายังไงดีฉันกลัวขึ้นจากน้ำกันก่อนเถอะ
0: พวกเราดูทางนู้นน้ำไหลมาเยอะและแรงมากเอาไงดีดีเอลทีวี
1: จากข้อมูลเราต้องรีบขึ้นที่สูงให้พ้นจากเส้นทางน้ำที่ไหลเชี่ยวน้ำท่วมสูงและแนวแผ่นดินถล่มเพราะอาจจะเกิดแนวดินถล่มได
0: ้ถ้างั้นเรารีบหนีไปทางบ้านอิงฟ้ากันเถอะเพราะบ้านอิงฟ้าอยู่บริเวณเนินสูงคนละทางจากทางน้ำไหลและใกล้ที่สุดไปกันเลยพวกเรา
2: ไหวไหมต้นกล้า
0: ไม่ไหวก็ต้องไหวน้ำไล่หลังมาแล้วฉันกลัว
6: คุณตาคุณยายคะพวกเรากลับมาแล้วค่ะ
7: ตายายกำลังเป็นห่วงทุกคนอยู่เลยทุกคนปลอดภัยนะ
1: ปลอดภัยทุกคนครับ
0: นั่งพักให้หายเหนื่อยก่อนเดี๋ยวยายเอาน้ำมาให้แล้วจะได้โทรไปบอกพ่อแม่ของทุกคนด้วยว่าเด็กๆอยู่ที่บ้านอิงฟ้าปลอดภัยทุกคน
7: ตาเพิ่งฟังข่าวของกรมอุตุนิยมวิทยาว่ามีน้ำป่าไหลหลาก
1: ใช่ครับนู่นไงกำลังไหลมาทางนี้แล้วนี่ขนาดบ้านอิงฟ้าอยู่พ้นจากทางน้ำไหลแล้วนะเนี่ยน้ำยังไหลมาถึงเลยอ่ะ
2: ดีนะที่ปกป้องตัดสินใจถูกเลือกมาหลบภัยที่บ้านอิงฟ้าพวกเราก็เลย
8: ลอดภัย
0: นี่ DLTV ฉันขอถามหน่อยแล้วน้ำป่าไหลหลากเกิดขึ้นได้ยังไงหรอ
1: จากข้อมูลที่ฉันค้นหาได้นะปกติแล้วน้ำป่าไหลหลากจะเกิดภายใน6ชั่วโมงจากที่ฝนตกหนักพื้นที่เสี่ยงก็คือที่ราบต่ำหรือที่ราบลุ่มบริเวณใกล้ภูเขาต้นน้ำหรือบริเวณใกล้ภูเขาหรือที่ลาดเชิงเขาที่มีแหล่งน้ำหรือมีแหล่งต้นน้ำพอฝนตกหนักและต่อเนื่องเป็นเวลานานดินหรือตะกอนรวมถึงรากของต้นไม้ดูดซับไม่ไหวทำให้น้ำไหลลงสู่ที่ราบต่ำอย่างรวดเร็วและน้ำป่าจะพัดเอาต้นไม้กิ่งไม้ทรายหินและอาจนำดินโคลนถล่มลงมากับสายน้ำด้วย
0: แล้วสาเหตุของการเกิดน้ำป
1: ่าเชิงเขารวมถึงไม่มีพืชขึ้นปกคลุมดินฝายและเขื่อนพังตรงบริเวณภูเขาหรือที่ลาดเชิงเขาก็ทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลากได้เหมือนกันนะ
6: แล้วเรามีวิธีรับมือยังไงบ้างถ้าเราต้องเจอกับน้ำป่าไหลหลาก
1: อย่างตอนนี้เลยนะเราต้องรีบตัดกระแสไฟฟ้าในบ้านและคอยระวังป้องกันสัตว์ร้ายหนีน้ำขึ้นบ้านด้วย
0: ถ้าเตรียมรับมืออย่างดีความเสียหายก็จะไม่เยอะใช่ไหมครับคุณตา
7: ใช่แล้วจ้ายิ่งเราอยู่ที่เสียงเรายิ่งต้องตามข่าวสารสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาตลอดเวลาแต่น้ำป่าไหลหลากเนี่ยตากับยายก็เคยเจอมาบ้างนี่สองสามวันก่อนตากับพ่อของอิงฟ้าก็ยกของมีค่าขึ้นที่สูงไว้ล่วงหน้าแล้วส่วนชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่เสียงใกล้เส้นทางของน้ำป่าไหลหลากเขาจะต้องอพยพทันทีไปยังจุดที่ปลอดภัยตามที่ได้มีการวางแผนซักซ้อมกันไว
0: ้ส่วนยายเองก็เตรียมสิ่งของจำเป็นอย่างอาหารแห้งน้ำดื่มยารักษาโรคไฟฉายถ่านเทียนเอกสารสำคัญครบเรียบร้อยพร้อมใช้ทุกสถานการณ์จ้าส่วนเบอร์ติดต่อกรณีต้องการความช่วยเหลือยายก็เซฟไว้ที่โทรศัพท์แล้วจ้าส
2: ุ
0: ดยอดเลยครับคุณตาคุณยาย
1: แล้วถ้าบ้านไหนมีเวลาเตรียมตัวรับมือมากกว่านี้ก็ควรจะซ่อมแซมประตูหน้าต่างให้มั่นคงเพราะน้ำป่าไหลหลากอาจจะพัดพาเอาดินโคลนลงมาด้วย
2: แล้วถ้าน้ำป่าไหลหลากผ่านไปแล้วเราต้องทำอะไรบ้างเหรอครับ
1: ในข้อมูลที่ฉันค้นหาได้นะอย่างแรกเลยก็ต้องตรวจสอบความเสียหายของบ้านว่าปลอดภัยไม่พังก็ต้องดูทั้งระบบไฟฟ้าท่อประปาแก๊สเพื่อวางแผนซ่อมแซมและต้องตรวจเรื่องความปลอดภัยจากสัตว์ร้ายสัตว์มีพิษด้วยนะอีกอย่างเราก็ต้องรับฟังข่าวจากทางการเพื่อมีเหตุการณ์ฉุกเฉินตามมาอีกหรือมีการช่วยเหลือจากช่องทางต่างๆให้เราได้ประสานขอรับความช่วยเหลือได
0: ้แล้วอย่างข้าวของที่เปียกน้ำหลายๆวันล่ะเราจัดการยังไง
1: ส่วนข้าวของเครื่องใช้ที่เปียกน้ำถ้าขึ้นราก็ให้ทิ้งไปซะอย่าเสียดายทำความสะอาดบ้านฆ่าเชื้อโรคให้เรียบร้อยและน้ำประปาที่ใช้ดื่มช่วงแรกก็ควรต้มก่อนที่จะเอามาใช้ดื่มนะ
7: น้ำป่าไหลหลากจริงๆก็มีวิธีป้องกันได้นะโดยการที่เราไม่ตัดไม้ทำลายป่าหันมาทำเกษตรผสมผสานลดการปลูกพืชเชิงเดี่ยวเพิ่มการปลูกหญ้าแฝกการสร้างแหล่งน้ำขนาดต่างๆเพื่อรองรับน้ำเอาไว้ไม่ปล่อยมาอย่างทันทีทันใดสิ่งเหล่านี้ก็จะช่วยบรรเทาและลดความเสียหายที่จะเกิดขึ้นได้
1: ใช่ใช่จากข้อมูลที่ฉันหาไว้มีเรื่องโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9พระองค์ท่านทรงศึกษาเรื่องการใช้หญ้าแฝกในการอนุรักษ์ดินและน้ำตั้งแต่ปีพ.ศ.2534เพราะรากของหญ้าแฝกจะสานกันแน่นเหมือนตาข่ายช่วยพยุงดินไว้กลายเป็นกำแพงใต้ดินที่มีชีวิตยิ่งบริเวณเชิงเขาถ้าปลูกหญ้าแฝกไว้จะช่วยป้องกันหยุดยั้งการพังทลายของดินได้ดีเวลาที่มีน้ำป่าไหลหลากหญ้าแฝกนี่ละคือหนึ่งตัวช่วยในการบรรเทาความแรงของน้ำที่ไหลลงมาได้อย่างดีเลยละ
7: นี่เป็นพระปรีชาสามารถของในหลวงรัชกาลที่9ของเราพระราชดำริของพระองค์ช่วยให้ชาวบ้านคลายทุกข์ร้อนได้จริงๆนะเด็ก
1: ๆนี่เป็นเพียงรายละเอียดความรู้เบื้องต้นที่เกี่ยวกับภัยพิบัติอุทกภัยน้ำป่าไหลหลากเท่านั้นนะในเว็บไซต์ dltv.ac.th ยังมีข้อมูลให้ค้นหาอีกเพียบลองเข้าไปดูกันนะ
0: อย่างน้อยเหตุการณ์ครั้งนี้พวกเราก็ปลอดภัยแล้วได้เรียนรู้ภัยพิบัติน้ำป่าไหลหลากอย่างขึ้นใจเลยล่ะว่าไหมทุกคน
2: ใช่ใช่ใช่ใช่

0: น้ำปลาไหลหลากในท้องนายหรือเปล่าเนี่ย
1: น้ำป่าไหลหลากเกิดขึ้นอย่างฉับพลันหลังจากที่ฝนตกหนักต่อเนื่องยาวนานบริเวณที่ราบต่ำหรือที่ราบลุ่มบริเวณเขาต้นน้ำหรือที่มีแหล่งน้ำน้ำป่าจะพัดเอาต้นไม้กิ่งไม้ทรายหินและอาจนำดินโคลนถล่มลงมากับสายน้ำถ้าได้ยินเสียงก้อนหินกิ่งไม้หักและน้ำในแหล่งธรรมชาติคุณก็ให้สันนิษฐานได้เลยว่าอาจเกิดน้ำป่าไหลหลากได้ให้รีบขึ้นที่สูงพ้นจากเส้นทางของน้ำที่ไหลเชี่ยวและน้ำท่วมสูงทันทีนะครับ
0: พวกนายมาดูนี่สิฉันกำลังนั่งมองเจ้ามดดำมันกำลังขนไข่ขึ้นไปบนต้นไม้เพียบเลย
2: โอ้โหทำไมอยู่ดีๆน้ำก็ขึ้นสูงเร็วจังตอนนี้ปริ่มตะลิ่งแล้วล่ะ
3: คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6 ทางช่องดาวเทียมหมายเลข 186-191 ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.thรองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด
4: ตอนที่15เรื่องไขปริศนาปัญหาอะไรเอ่ยณแปลงเกษตรของโรงเรียนแสนสุขเด็ก4คนบัวแดงมีขิดอยู่ดีและสีเมืองกำลังไล่จับผีเสื้อและแมลงอย่างสนุกสนานแล้วอยู่ดีก็ใช้ตาข่ายจับผีเสื้อได้จึงร้องขึ้นอย่างดีใจแล้วเรียกเพื่อนๆมาดูด้วยกัน
5: เย่เย่เย่นี่ไงพวกเธอฉันจับผีเสื้อได้แล้วตัวนึงสวยมากเลยมาดูสิ
6: จริงเหรอไหนดูหน่อยสิ
7: ทำไมช่วงนี้ผีเสื้อเยอะจัง
8: ก็นี่เป็นฤดูร้อนที่มีดอกไม้บานเต็มไปหมดเลยนี่จ๊ะผีเสื้อก็เลยเต็มไปหมดเลยสดชื่นเนาะ
9: ใช่ผีเสื้อมาดูดน้ำหวานแล้วมันก็ช่วยผสมเกสรดอกไม้ทำให้เกิดผลไม้เยอะแยะไปหมดพวกเธอสังเกตเห็นไหมรู้จักผลไม้อะไรกันบ้างล่ะ
5: ฉันพอรู้นะแตงไทยแตงกวาขนุนน้อยหน่าพุทรามังคุดละมุดลำไย
10: มะเฟืองมะไฟมะกรูดมะนาวมะพร้าวส้มโอฝักแฝงแตงโมชัยโยฮิว
9: แหมเธอร้องเป็นเพลงจ้ำจี้ผลไม้เลยนะอยู่ดีคิดได้แล้วงั้นเอาอย่างนี้ครั้งที่แล้วเราเล่นปริศนาคำไทยเกี่ยวกับสัตว์แล้ววันนี้เรามาเปลี่ยนเป็นปริศนาคำไทยเกี่ยวกับพืชกันดีกว่า
6: ดีดีพวกเราชอบ
9: เอาล่ะพวกเราต้องช่างสังเกตดูลักษณะเฉพาะของพืชแต่ละชนิดแล้วมาตั้งเป็นคำถามนะฉันคิดว่าถ้ายิ่งคล้องจองก็ยิ่งดีเราเริ่มกันเลยนะ
5: แล้วไม่คล้องจองได้ไหมอ่ะ
8: ก็ได้นะเป็นแบบร้อยแก้วก็ได้แต่บัวแดงว่าเป็นร้อยกรองมีสัมผัสมันน่าฟังดีนะ

0: ก็ได้ก็ได้ฉันก็ชอบแบบนั้นเหมือนกันแหละ
1: งั้นเราเริ่มจากการเดินสำรวจก่อนเป็นไง
2: เด็กๆ เดินเที่ยวชมในพื้นที่แปลงเกษตรและโดยรอบซึ่งอุดมด้วยพืชพันธุ์พลางชี้ชวนเพื่อนดูต้นไม้ดอกไม
3: ้เอ๊ะนั่นดอกอะไรอ่ะสวยจังเลย
0: หรอแต่ฉันว่าดูน่ากินมากกว่านะ
3: รอก่อนนะอยู่ดียังไม่เป็นผลเลย
4: ฉันนึกออกแล้วเริ่มเลยนะอะไรเอ่ยแก่เรียกห้าวสาวเรียกอ่อน
5: เอ๊ะอะไรนะ
0: อืมฉันรู้แล้วมะพร้าวไงล่ะ
3: เออจริงด้วย
4: ใช่แล้วเราจึงมีคำเรียกว่ามะพร้าวอ่อนและมะพร้าวห้าวมะพร้าวอ่อนคือลูกมะพร้าวที่ยังไม่แก่เต็มที่ส่วนมะพร้าวห้าวเป็นมะพร้าวที่แก่จัดแบบว่าเอาไปขูดทำน้ำกะทิได้เลยนะ
5: อ๋อแบบนี้นี่เอง
1: ต่อไปฉันถามบ้างนะอะไรเอ่ยลูกกลมกว่ากำปั้นชื่อดังสนั่นคล้ายเสียงระเบิด
3: อะไรนะยากจังเกี่ยวกับอะไรกับระเบิดด้วยหรอ
0: นี่ไง
4: ว้ายทำอะไรเนี่ยอยู่ดิ
3: ตกใจหมดเลย
0: น้อยหนาใช่ไหมบางทีในข่าวเขาเรียกว่าระเบิดน้อยหนา
4: อาจจะเพราะรูปทรงมันคล้ายกันก็ได้เนาะทั้งขนาดแล้วก็ผิวที่ดูขรุขระคล้ายกันน่ะใครมีคำถามเจ๋งๆอีกมา
3: ฉันถามนะรู้แล้วอะไรเอ่ยข้างนอกสุกใสข้างในเป็นโพรง
4: นี่พูดถึงคนหรือผลไม้นะคุ้นๆว่าเป็นสำนวน
3: สำนวนก็เอามาจากการสังเกตเห็นผลของมันนี่แหละเอาไว้เปรียบเทียบกับคนที่ภายนอกดูดีดูสวยงามแต่ภายในจิตใจกับร้ายกาจไม่สวยเหมือนข้างนอกเลย
4: งั้นรู้แล้วเมื่อเดือใช่ไหมแน่นอนเลยเพราะข้างนอกมันสีแดงสวยงามแต่ข้างในลูกมันมีหนอนมีแมลงยั่วเยี้ยไปหมด
5: ใช่เลยคุณครูจานจ้าก็เคยพูดถึง
2: เด็กๆ เดินเล่นกันเรื่อยไปจนถึงแปลงผัก
6: หนูมาลีมีลูกแมวเมียวลูกแมวเมียวลูกแมวเมียว
0: พวกเธอฉันนึกคำถามออกแล้วอะไรเอ่ยแหวกม่านเจอมุ้งแหวกมุ้งเจอไหมแหวกไหมเจอเม็ด
3: ลำไย
0: ผิด
4: ส้ม
0: ผิด
1: แล้วมันคืออะไรล่ะอยู่ดีนี่คิดไม่ออกแล้วเนี่ย
0: ก็นี่ไง
3: ข้าวโพด
0: แน่นอนเปลือกมันก็เป็นเหมือนมุ้งแล้วก็มีเส้นไหมอยู่ข้างในมันห่อฝักข้าวโพดไว้อีกที
4: คนถามก็ช่างคิดช่างสังเกตกันจริงๆนะเอาละฉันถามต่อแล้วกันอะไรเอ่ยสีเขียวกลมๆข้างในน่าชมสีแดงสดใสมีเม็ดสีดำๆเล็กๆเด็กๆกินแล้วชื่นใจ
5: แตงโม
6: แตงโม
4: เอ้ยถูกแล้ว
3: ฉันขอถามบ้างนะอะไรเอ่ยชอบขึ้นตามตมดอกใหญ่ใบกลมคนนิยมบูชาน
1: ี่ไงดอกบัวเง่าของมันอยู่ใต้ตมแล้วยายของฉันก็ชอบเก็บไปบูชาพระด้วยนะ
3: ใช่เลยจ้ะ
0: เอาล่ะเพื่อนๆฉันขอเป็นคำถามสุดท้ายนะอะไรเอ่ยสี่ตีนเดินมาหลังคามุงกระเบื้อง
4: เอ๊มังคุดเหรอมีเปลือกหนาหนา
0: บอถือ
1: คนสี่คนถือกล่องทุเรียน
0: บอถือง
1: ั้นจะเป็นต้นอะไรเฉลยแล้วกัน
0: ได้ก็เต่านี่ไงจ้างให้ก็ไม่ถูกหรอก
1: อยู่ดีนี่เราทายปริศนาคำทายเกี่ยวกับพืชอยู่นะเดี๋ยวเถอะ
2: ว่าแล้วสีเมืองก็วิ่งไล่เตะก้นอยู่ดีแต่อยู่ดีเพ่นฉิวได้ยินเสียงหัวเราะครื้นเคลงของทั้งคู
3: ่นี่ทุกคนคิดปริศนาคำทายเป็นคำคล้องจองได้เก่งขนาดนี้เชียวหรอ
4: คงไม่หรอกอย่างเราก็จำเขามาเล่นเธอก็เหมือนกันใช่ไหมงั้นวันหลังพวกเราลองแต่งเองแล้วมาเล่นกันใหม่นะตอนนี้รีบตามเจ้าพวกนั้นไปกันเถอะ
3: รอด้วยสิทิ้งเพื่อนเลยนะ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: Safety Kids ตอนเดินทางเท้าให้ปลอดภัย
2: อุ๊ยจดไหนมาแปะไปดูกันไหนเปิดดูสิ
3: อะไรอ่ะ
2: นี่ถูกใจบวกเอย่า
3: เดี๋ยวพี่อ่านให้มาทางเดินผจญภัยลากขุมทรัพย์คำสั่งจงเดินตามลูกศรเพื่อเข้าสู่เกม
2: เฮ้ยผจญภัยเหรออ
3: ยากเล่นจัง
2: ผจญภัยอ่ะ
3: เฮ้ยไม่มีลูกศรไปเราไปเล่นเกมกันเถอะ
2: ด่านอะไรเนี่ยด่านที่1เกะกะจังทำยังไงดีเฮียไปกัน
3: ใจระวัง
2: โอ้โหเกะกะจริงด้วย
3: ข้ามดีๆนะอย่าชิ้นหนุ่ยด้วยระวังนะพี่ยัง
2: อ
3: ่
2: ะให้มาทิ้งตรงนี้นะเนี่ยใช่ไหม
3: โอ้โหโอ้โหถังขยะอีกใส่ต้องชิดแล้วเนี่ย
2: โอ้
3: ยด่านยากจริ
2: งระวังนะ
3: เอ้ยไม่เคยมานั่งตรงนี้เนี่ยเออไปขออนุญาตพี่เขากัน
2: พี่ค่ะพี่ค่ะ
3: รอหน่อยค่ะ
2: แป๊บเดียวได้ไหมคะไม่เป็นไรพี่ยาเราลงข้างล่างก็ได้แต่ว่าเราต้องมองให้รอบก่อนนะ
3: ไม่มีรถเปล่าเนี่ยไม่มีรถแล้วไปลงกันระวังนะขึ้นกัน
2: ไป
3: ชิด
2: เย้ข้าวแล้วไปด่านที่2กันพี่เอ
3: ก็จะด่านที่2อยู่ไหนเนี่ย
2: นี่อยู่นี่ไงไปไปไปถึงด่านที่2แล้วด่านที่2ไม่มีทางเท้าจะเดินอย่างไรถ้างั้นพี่เอเราไปกันเถอะแต่ว่าพี่เอต้องระวังรถนะ
3: โอเคแต่ว่าถ้าไม่มีทางเท้าเราต้องเดินชิดขอบขวาส่วนทางกับรถด้วยนะเราจะได้มองเห็นรถ
2: ได้สิพี่เอ
3: ไปไปเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเราต้องเดินเดี่ยวนะไม่งั้นรถจะชนเรา
2: โอเคก็ได้เดินเร็วๆนะหนู
3: โอเคไม่ต้องวิ่งหรอกเดินตามหลังพี่
2: นะพี่ย่าร้อนหนูกลัวไปเร็วๆสิไปเร็วๆ
3: อย่าวิ่งเดินเฉยๆไม่ต้องกลัวอยู่กับพี่
2: เฮ้ยแล้วทำสำเร็จแล้วหรอ
3: ไปหลังที่3กัน
2: โอเค
3: ไปเฮ้ยมีหลังที่3เดี๋ยวน้องต้องเดินตามพี่นะ
2: โอเคทำไมหนูโดนทำด่าอยู่เลยเดินตามหลัง
3: เฮ้ย
2: ด่า
3: ไม่ได้ต้องเดินฝั่งนี้ฝั่งนี้ได้ไม่สวยนี่
4: เด็กๆ เนี่ยก็มีความรู้ในเรื่องของการเดินเท้าที่ปลอดภัยที่ถูกต้องแล้วนะคะทีนี้รางวัลของผู้ชนะพี่หนิงมีมาให้กับพวกเราด้วยหลับตาสิโอเคลืมตาได
2: ้
4: เปิดดูเลยว่าข้างในมีอะไร
2: ทางเดินผจญภัยล่าขุมทรัพย์คำสั่งจงเดินกลับไปทางเดิม
4: ดีใจมากจริงๆพี่หนิงมีรางวัลของจริงให้พวกเราด้วยนะตามไปดูกันดีกว่า
2: โอเค

0: แต่ก่อนที่จะรู้ว่าข้างในมีอะไรนะเดี๋ยวเรามาทบทวนความรู้กันก่อนดีไหม
1: ค่ะ
0: วันนี้เด็กๆผ่านกันมาทั้งหมดทั้ง3ด่านใช่ไหมสนุกไหม
1: สนุกมากค่ะ
0: งั้นวิธีการเดินเท้าที่ปลอดภัยมีอะไรบ้าง
1: เดินเท้าค่ะ
0: ถูกต้องค่ะถ้ามีฟุตบาทหรือทางเท้าเราต้องเดินบนฟุตบาทนะคะเพราะว่ารถจะได้ไม่ชนเราแต่ว่าถ้าไม่มีฟุตบาทเด็กๆจะเดินยังไงดี
1: มองซ้ายมองขวาแล้วก็เดินขึ้นถนนค
0: ่ะถ้าไม่มีฟุตบาทนะคะมีไหลทางแคบๆอย่างเงี้ยเด็กๆก็จะต้องเดินให้ห่างจากรถให้มากที่สุดแล้วก็เดินสวนทางกับรถเพราะว่าเราจะได้มองเห็นรถนะถ้าเราเดินหันหลังให้รถเนี่ยเราจะมองเห็นรถนะ
1: อย่างที่พี่เอย่าบอกจริงด้วย
0: ใช่ไหมแล้วก็ถ้าเราเดินบนฟุตบาทมาอย่างเงี้ยแล้วเราเจอสิ่งกีดขวางอ่ะถังขยะเอ่ยหลุมบ่อเอ่ยแล้วเราจะทำยังไงดี
2: ต้องมองซ้ายมองขวาแล้วก็เดินลงแล้วค่อยขึ้นมาฟุตบาทใหม
0: ่ถูกต้องค่ะแต่ถ้าสิ่งกีดขวางบนฟุตบาทนั้นอ่ะเด็กๆพอที่จะเดินข้ามมันไปได้นะคะก็อยากที่จะให้เดินข้ามแล้วเดินบนฟุตบาทต่อนะคะแต่ถ้ามันขวางซะจนเราเดินต่อไม่ได้จริงๆเนี่ยเราก็มองขวาซ้ายขวาให้ดีว่ามันไม่มีรถมาแล้วเราก็เดินลงไปถนนแล้วก็รีบขึ้นมาบนฟุตบาทให้เร็วที่สุดนะคะแล้วถ้าเกิดว่าเรามีน้องเล็กๆเดินไปด้วยอย่างเงี้ยเราจะทำยังไงดีเวลามีน้องเดินไปด้วย
1: ให้น้องอยู่ข้างหลัง
0: เราต้องจับมือน้องใช่ไหมคะแล้วก็ให้น้องเดินด้านในของถนนแล้วเราเดินด้านนอกนะคะเพราะอะไรรู้ไหม
1: เพราะว่าเดี๋ยวรถชน
0: เพราะว่าถ้าเราไม่จับมือน้องเนี่ยเดี๋ยวน้องอาจจะวิ่งลงไปที่บนถนนแล้วก็ถูกรถชนได้เพราะฉะนั้นจับมือน้องไว้ให้แน่นๆด้วยนะคะเก่งมากเลยทีนี้ตามสัญญาอยากได้ปะ
1: อยากได้ค่ะ
0: โอเคงั้นเรามาเปิดพร้อมกันดีไหมหนึ่งสองสามเอาเลยมะกินเลยมะโอเคค่ะมาเลยอ่ะคนละแท่งเลยเอาสิไหนชื่อตอนกลับบ้านเราอย่าลืมเดินบนฟุตบาทกันด้วยนะโอเคไหมโอเค

0: วัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวเที่ยง NBT นะคะวันนี้วันอังคารที่15กันยายน2519ค่ะพบกับคุณเวลาศักดิ์ขอบเขตดิฉันปฐมาพรหานชันชัยส่วนล่างประสามหมื่นนะคะวันนี้พบกับคุณจันทราสุขสัจธรรมค่ะ
1: ดูเรื่องพื้นที่ของชายแดนไทยกัมพูชากันก่อนนะครับการประชุมครั้งแรกของคณะกรรมการประนอมภาคบังคับภายใต้อนุสัญญาอันคลอสครับที่เปิดให้ทั้งสองฝ่ายนั้นกล่าวถ้อยแถลงโดยฝ่ายไทยได้ยืนยันนะครับว่าเกาะกูดเป็นอธิปไตยของไทยโดยสมบูรณ์ไม่เคยประเด็นพิพาทพร้อมย้ำท่าทีของกัมพูชานั้นบิดเบือนข้อเท็จจริงใช้เวทีระหว่างประเทศสร้างภาพเป็นผู้ถูกกระทำทั้งที่ฝ่ายไทยนั้นเปิดให้มีการเจรจามาโดยตลอดนายเสียศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกล่าวถ้อยแถลงในการประชุมครั้งแรกของคณะกรรมการประนอมภาคบังคับระหว่างไทยกับกัมพูชาภายใต้อนุสัญญาอันคลอสที่สาธารณรัฐสิงคโปร์โดยยืนยันว่าฝ่ายไทยนั้นมีเป้าหมายที่ชัดเจนในการแสวงหาทางออก

0: ในการกำหนดเขตแดนทางทะเลอ่าวไทยเพื่อปกป้องสิทธิ์และทำให้ไทยกัมพูชานั้นก้าวไปข้างหน้าในฐานะเพื่อนบ้านได้ประเด็นสำคัญที่ฝ่ายไทยได้ย้ำอย่างหนักแน่นก็คือขอบเขตการพิจารณาครั้งนี้จำกัดเฉพาะเขตแดนทางทะเลในอ่าวไทยเท่านั้นไม่เกี่ยวข้องกับอธิปไตยเหนือดินแดนทางบกและเกาะกูดไม่ใช่ข้อพิพาทโดยไทยยึดตามพระบรมราชโองการปี2516และไม่ยอมรับเส้นอ้างสิทธิ์ไหลทวีปปี2515ของกัมพูชาเนื่องจากไม่มีพื้นฐานทางกฎหมายรองรับนอกจากนี้ยังชี้แจงถึงกรณีการยกเลิกบันทึกความเข้าใจ MOU 44โดยระบุว่าข้ออ้างของกัมพูชาไทยยุติข้อตกลงดังกล่าวจนต้องขึ้นสู่กระบวนการประนอมนั้นเป็นการบิดเบือนข้อเท็จจริงเนื่องจากตลอด25ปีมีการเจรจาจริงเพียง2ครั้งเท่านั้นและไทยก็ได้เสนอให้มีการเจรจาหากไม่คืบหน้าจึงค่อยเข้าสู่กระบวนการประนอมร่วมกันแต่ว่ากัมพูชาเองกลับปฏิเสธทางเลือกดังกล่าว
1: โดยผมได้เสนอกับกัมพูชาด้วยตนเองให้เราเริ่มการเจรจาระหว่างกันในเรื่องเขตทางทะเลซึ่งน่าจะช่วยส่งเสริมความสัมพันธ์และเปิดทางไปสู่การแก้ไขประเด็นข้างค้างอื่นๆผมยังได้เสนอด้วยว่าหากเราไม่สามารถบรรลุข้อตกลงกันได้ภายใน6เดือนเราก็สามารถเข้าสู่กระบวนการประนอมร่วมกันได้ดังนั้นการที่กัมพูชากล่าวอ้างว่าตนไม่มีทางเลือกอื่นอีกแล้วนอกจากเริ่มกระบวนการนี้ภายหลังไทยยกเลิก MOU นั้นจึงเป็นการบิดเบือนข้อเท็จจริงอย่างสิ้นเชิงกัมพูชามีทางเลือกอื่นแต่เลือกที่จะปิดประตูนั้นด้วยเหตุผลที่ยากที่จะเข้าใจเพื่อแสวงหาข้อยุติครับท่านประธานเราจำเป็นต้องมีความชัดเจนในการกำหนดขอบเขตของประเด็นที่คณะกรรมการจะพิจารณาสำหรับไทยขอบเขตของกระบวนการนี้เกี่ยวกับการกำหนดเขตทางทะเลระหว่างไทยกับกัมพูชาในอ่าวไทยเท่านั้นไทยขอยืนยันอีกครั้งว่าเขตทางทะเลของไทยเป็นไปตามที่ปรากฏในพระบรมราชโองการลงวันที่18พฤษภาคม2516เรามิได้มุ่งหวังสิ่งใดเกินไปกว่าการปกป้องอธิปไตยสิทธิอธิปไตยและสิทธิอันชอบธรรมที่ประเทศไทยพึงมีตามกฎหมายระหว่างประเทศผมขอย้ำว่ากระบวนการประนอมนี้ไม่เกี่ยวข้องกับอธิปไตยเหนือดินแดงทางบกรวมถึงเกาะกูดประเทศไทยปฏิเสธเส้นเขตไหลทวีปที่กัมพูชาอ้างสิทธิ์ฝ่ายเดียวเมื่อปี2515ซึ่งเส้นดังกล่าวปราศจากพื้นฐานทางกฎหมาย
0: ต้องเรียนท่านผู้ชมทราบก่อนนะครับท่านศิริศักดิ์เนี่ยมีการแถลงเป็นภาษาอังกฤษและกระทรวงการต่างประเทศก็ทำการแปลให้เพื่อความเข้าใจที่ตรงกันและเหมือนกันนะครับอย่างเสียงที่ท่านผู้ชมได้ยินเมื่อสักครู่นี้ครับโดยฝ่ายไทยยังระบุด้วยนะครับว่ากัมพูชามักจะอ้างกฎหมายระหว่างประเทศเพื่อประโยชน์ส่วนตนและอาศัยวิธีโลกโจมตีไทยรายวันเพื่อหวังผลทางการเมืองภายในประเทศทั้งที่ในอดีตนั้นกัมพูชาเองเป็นฝ่ายละเมิดทั้งการปล่อยคลิปเสียงสนทนาผู้นำการยิงจรวดใส่พลเรือนไทยและการวางทุ่นระเบิดตามแนวชายแดน
1: และเมื่อผมได้พบรองนายกปรักสุคนที่นครนิวยอร์กเมื่อเดือนพฤษภาคมผมได้เสนอมาตรการที่ปฏิบัติได้จริงอย่างค่อยเป็นค่อยไปซึ่งจะช่วยสร้างความช่วยมั่นและช่วยให้เราสามารถเดินหน้าต่อไปอย่างมั่นใจในประเด็นที่เราเห็นต่างกันแต่เป็นที่น่าเสียดายว่ากัมพูชาไม่เคยให้โอกาสอย่างแท้จริงกับแนวทางการทูตดังกล่าวและในมุมมองของไทยสิ่งนี้สะท้อนให้เห็นถึงแนวทางพฤติกรรมที่น่าเป็นห่วงอย่างต่อเนื่องของกัมพูชาแทนที่จะเข้าร่วมการพูดคุยทวิภาคีอย่างเต็มที่และจริงใจกัมพูชายังคงกล่าวร้ายประเทศไทยครั้งแล้วครั้งเล่าโดยนำเสนอเรื่องราวที่เป็นเท็จปิดเบือนข้อเท็จจริงและกล่าวหาประเทศไทยโดยไม่มีมูลแทบทุกวันซึ่งรวมถึงในเวทีระหว่างประเทศและกัมพูชาก็จะเล่นบทผู้ถูกกระทำด้วยความเชื่อมั่นว่าตนดีเหนือผู้อื่นและเพื่อสร้างภาพว่าตนมีความชอบธรรมเราไม่สามารถปฏิเสธได้ว่า

0: การเมืองภายในมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมเช่นนี้ของกัมพูชาสำหรับประเทศไทยความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศและความเป็นอยู่ของประชาชนของทั้งสองฝ่ายไม่ควรถูกนำมาเป็นข้อต่อรองเพื่อผลประโยชน์ทางการเมืองระยะสั้นนี่คือแนวทางที่กัมพูชาเลือกใช้มาโดยตลอดและนำมาซึ่งผลกระทบอย่างร้ายแรงทั้งยังปลุกกระแสความรู้สึกของสาธารณชนเพิ่มความตึงเครียดและทำให้ท่าทีของแต่ละฝ่ายแข็งกร้าวยิ่งขึ้นซึ่งยิ่งทำให้การปรับท่าทีเข้าหากันและการฟื้นฟูความสัมพันธ์ระหว่างทั้งสองประเทศเป็นไปได้ยากขึ้น
1: ทั้งนี้ครับไทยก็ยืนยันความพร้อมที่จะร่วมกระบวนการอย่างสร้างสรรค์และสุจริตใจการเจรจายังคงเปิดกว้างแต่ขึ้นอยู่กับความจริงใจของกัมพูชาในการร่วมมือกันเพื่อสันติภาพต่อไป
0: ไทยพร้อมเข้าร่วมกระบวนการนี้อย่างสร้างสรรค์โดยมุ่งหวังที่จะบรรลุผลลัพธ์อันเที่ยงธรรมผ่านการเจรจาด้วยการสนับสนุนของคณะกรรมการกระบวนการประนอมสามารถช่วยให้ทั้งสองฝ่ายหาจุดร่วมลดช่องว่างความแตกต่างของท่าทีทางกฎหมายและสามารถเจรจาเพื่อเดินหน้าต่อไปได้เราเชื่อมั่นว่าด้วยการแนะนำของคณะกรรมการทั้งสองฝ่ายจะสามารถบรรลุผลลัพธ์ในการแบ่งเขตทางทะเลอย่างเที่ยงธรรมสามารถใช้ได้จริงและยั่งยืนไทยยังคงเปิดกว้างสำหรับการเจรจาเพราะในท้ายที่สุดประเทศของเราทั้งสองยังคงมีหน้าที่ร่วมกันในการแสวงหาหนทางเพื่อเดินหน้าต่อไปอย่างจริงจังและด้วยความสุจริตใจท่านประธานท่านคณะกรรมการและคณะผู้แทนฝ่ายกัมพูชาขณะที่เราเริ่มกระบวนการในวันนี้เราต้องตระหนักว่าพัฒนาการและผลของกระบวนการประนอมนี้จะมีนัยยะสำคัญต่อความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับกัมพูชาในอนาคตกระบวนการนี้ไม่ใช่การทูตแบบที่ต้องมีผู้ชนะและผู้แพ้โดยสิ้นเชิงขอย้ำว่าประเทศไทยยึดมั่นในกฎหมายระหว่างประเทศอย่างเต็มที่ขอย้ำว่าไทยจะปกป้องอธิปไตยและสิทธิทางทะเลของเราอย่างมั่นคงและขอย้ำอีกครั้งว่าไทยยึดมั่นในสันติภาพและความเจริญรุ่งเรืองร่วมกับประเทศเพื่อนบ้านของเรา
2: ไปดูความคืบหน้าของคดีแอร์สาวมิกนานะคะเมื่อวานนี้ก็ขึ้นศาลแขวงของเมลเบิร์นในนัดแรกค่ะในคดีลักลอบขนยาเสพติดเฮโรอีนเข้าออสเตรเลียมูลค่า $500,000ออสเตรเลียนะคะศาลเนี่ยไม่ได้ให้ประกันตัวแต่ว่าศาลเองก็ได้รับแจ้งบอกว่าได้เริ่มหารือเกี่ยวกับแนวทางในการยุติคดีแล้วนะคะแล้วก็เตรียมขึ้นศาลนัดต่อไปในช่วงของเดือนตุลาคมนี้ทางสำนักข่าว The Weekly Times Now ของออสเตรเลียนะคะรายงานบอกว่านางสาวมินาอายุ26ปีพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินของการบินไทยถูกตั้งข้อหาความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดหลังตำรวจกล่าวหาว่าพบเฮโรอีนในกระเป๋าสัมภาระซึ่งมีมูลค่าตามราคาขายในท้องตลาดประมาณ $500,000ออสเตรเลียค่ะนางสาวมินาปรากฏตัวต่อศาลเมื่อเช้าวันจันทร์ที่ผ่านมาขณะที่อัยการและทนายความฝ่ายจำเลยต่างขอให้ผู้พิพากษาเลื่อนการพิจารณาคดีออกไปศาลได้รับแจ้งว่าทั้งสองฝ่ายได้เริ่มหารือเกี่ยวกับแนวทางการยุติคดีและต้องการเวลาเพื่อดำเนินหารือดังกล่าวซึ่งการดำเนินการดังกล่าวถือว่าเป็นสัญญาณที่น่ายินดีก่อนมีคำสั่งให้ควบคุมตัวนางสาวมิดาไว้ต่อแล้วก็นัดหมายให้กลับมาขึ้นศาลอีกครั้งในวันที่12ตุลาคมนายวัชรินทร์พานุรัตน์อธิบดีอัยการสำนักงานการสอบสวนได้ให้สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์กับทีมข่าว NBT นะคะถึงความคืบหน้ากรณีแอร์สาวมินาโดยบอกว่าณขณะนี้ค่ะทางการออสเตรเลียยังไม่ได้ประสานข้อมูลหรือว่ารายละเอียดเพิ่มเติมมายังหน่วยงานของไทยส่วนการพิจารณาอนุญาตให้ประกันตัวก็เป็นเรื่องของกระบวนการยุติธรรมของแต่ละประเทศก็มีการยกตัวอย่างประเทศญี่ปุ่นนะคะว่าในบางคดีที่ผ่านมาหากพนักงานอัยการพิจารณาแล้วเห็นว่าไม่มีเจตนากระทำความผิดหรือพยานหลักฐานไม่เพียงพอก็อาจมีคำสั่งไม่ส่งฟ้องได้อย่างไรก็ตามค่ะกระบวนการของออสเตรเลียอาจจะมีขั้นตอนที่แตกต่างกันออกไปและหน่วยงานไทยก็ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงกระบวนการยุติธรรมของออสเตรเลียได้ทั้งนี้ทางสถานเอกอัครราชทูตไทยประจำออสเตรเลียได้ให้ความช่วยเหลือแล้วก็ดูแลในส่วนที่สามารถดำเนินการได้
3: แต่ละศาลไม่เหมือนกันคือแต่ละประเทศดีกว่าอย่างญี่ปุ่นเนี่ยเขาดูแล้วว่าไม่มีเจตนาเขาก็สั่งไม่ฟ้องคือ

0: หลักมากๆเลยว่าถ้าดูแล้วไม่มีหลักฐานไม่ผิดเขาก็สั่งไม่ฟ้องก็ต้องสู้ว่าไม่มีเจตนานะครับที่ไม่รู้คือไม่รู้คือไม่มีเจตนาว่าเป็นยาเสพติดนะครับเพราะเจ้าหน้าที่ทางการไทยโดยเฉพาะตำรวจสืบสวนเนี่ยที่ทำคดีเนี่ยก็รายงานมาว่าน่าเชื่อว่าไม่รู้เพราะว่าจำนวนเงินนั่นนะครับในการขายส่งยาไปเที่ยวนี้เนี่ยถ้าขายได้สำเร็จเนี่ยส่งสำเร็จจะได้ถึง20ล้านบาทแต่คุณแอมีนาได้ค่าขนไม่กี่พันเองอะ
1: ส่วนความคืบหน้าคดีนี้ในไทยนะคะสามารถจับกลุ่มผู้ต้องหาในประเทศไทยได้แล้ว3คนคือนายอุทัยนายนันทวัฒน์และนายเอกวิทย์ค่ะส่วนผู้ต้องหาคนสำคัญอีก1คนคือโรสนะคะยังอยู่ระหว่างการหลบหนีรวมผู้ต้องหาในกลุ่มนี้ทั้งหมด4คนที่อยู่ในขบวนการค่ะ
2: ไปดูความคืบหน้าคดีเบียดบังเงินวัดพุทธไทยสวรรค์จังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับโดยผู้บังคับการกองปราบปรามก็เปิดเผยว่าอยู่ระหว่างการรอข้อมูลเส้นทางการเงินจากสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินซึ่งก็คาดว่าจะได้รับภายในสัปดาห์นี้พลตำรวจตรีพัฒนศักดิ์บุพภาสุวรรณผู้บังคับการกองปราบปรามได้เปิดเผยความคืบหน้าการตรวจสอบนายอติโชติอดีตเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์จังหวัดพระนครศรีอยุธยาและนางสาวปุญญวีรวสิกาเอกรณีถูกกล่าวหาว่าเกี่ยวข้องกับการเบียดบังเงินของวัดขณะนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการรวบรวมและตรวจสอบพยานหลักฐานโดยเฉพาะเส้นทางการเงินซึ่งต้องรอข้อมูลเอกสารที่เกี่ยวข้องจากสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือปปง.เพื่อนำมาประกอบการตรวจสอบโดยคาดว่าจะได้รับภายในสัปดาห์นี้จากนั้นเจ้าหน้าที่จะตรวจสอบรายละเอียดอย่างรอบคอบโดยเฉพาะความเชื่อมโยงของบุคคลที่เกี่ยวข้องกับคดีและหากผลการตรวจสอบพบหลักฐานเชื่อมโยงถึงบุคคลใดหรือพบว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดเจ้าหน้าที่จะเรียกบุคคลดังกล่าวมาสอบปากคำและดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมาย
1: ทางด้านของนายปกรณ์ นินทประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีก็กล่าวถึงกรณีที่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาตินะคะมีการรายงานถึงความคืบหน้าเพิ่มเติมในคดีของอดีตเจ้าวัดวัดพุทธไทยสวรรค์นะคะโดยระบุว่าเรื่องนี้เนี่ยได้ตอบไปแล้วในสภาแล้วก็เร่งรัดเรื่องการตรวจสอบบัญชีวัดมาโดยตลอดส่วนกรณีล่าสุดที่มีกระแสข่าวเกิดขึ้นใหม่สำหรับตรวจสอบก่อนบอกว่าได้ประสานกับกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางแล้วว่ามีวัดใดบ้างแต่ไม่ได้มีอะไรอย่างวัดที่มีข่าวในขณะนี้ที่จังหวัดสมุทรสงครามก็ได้มีการตรวจสอบแล้วในเบื้องต้นก็ยังไม่มีอะไรเพราะฉะนั้นต้องรอข้อมูลจากทางตำรวจก่อน
3: ตรวจสอบอยู่ไหมคะ
4: ผมให้เขาประสานงานกับทางสอบสวนกลางดูว่ามีหน่วยงานไหนบ้างวัดไหนบ้างนะแต่ว่าก็ไม่ได้มีอะไร
3: วัดที่มีข่าวมาเนี่ยค
4: ือวัดที่มีข่าวมาโอ้โหคุณวัดไหนแล้วเยอะแยะกันไปหมดเลย
3: ว
4: ั
3: ด
4: จ
3: ุฬามณีอันนี้คือไม่มีหรือว่าไม่ได
4: ้ตรวจสอบแล้วเบื้องต้น
3: ค่ะ
4: สูงนะครับตรวจสอบแล้วเบื้องต้นยังไม่ได้มีอะไรนะครับ
3: ยังไม่มีอะไร
4: ครับต้องรอข้อมูลจากทางตำรวจเขาด้วย
3: คือตำรวจกำลังดูอยู
4: ่ผมจะบอกให้นะเรื่องที่จะไปกล่าวหาใครหรอใครเนี่ยมันละเมิดสิทธิ์คนอื่นถ้าคุณไม่มีหลักฐานเนี่ยเพียงพออย่าไปกล่าวหาใครต่อใครไม่ดีแล้วมันสร้างสิ่งที่ไม่ดีต่อพระศาสนาด้วย
1: นายปกรณ์เองยังกล่าวต่อว่าวิธีการป้องกันปัญหาที่ดีที่สุดก็คือการทำเป็นระบบทั้งบัญชีวัดทะเบียนพระทะเบียนวัดเป็นต้นพร้อมย้ำว่าปัญหาเนี่ยเกิดก่อนหน้านี้มานานตนเองก็พยายามทำให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเร็วได้
2: ทางด้านสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติว่าพ.ศ.นะครับก็ได้มีการชี้แจงกรณีที่มีการเผยแพร่ข่าวเกี่ยวกับการปฏิบัติการด้านความมั่นคงทางพระพุทธศาสนาและก็กล่าวถึงวัดในพื้นที่ภาคกลางเพิ่มเติมจากกรณีของวัดพุทธไทยสวรรค์นะครับโดยพ.ศ.ระบุแบบนี้ครับว่าได้ติดตามสถานการณ์และประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดข้อมูลล่าสุดนั้นยืนยันว่ายังไม่มีแผนดำเนินการทางกฎหมายหรือปฏิบัติการปราบปรามการทุจริตต่อวัดใดเพิ่มเติมพ.ศ.เองได้ย้ำอีกว่ากรณีที่เกิดขึ้นนั้นเป็นเรื่องเฉพาะบุคคลและเฉพาะกรณีไม่ใช่ภาพรวมของคณะสงฆ์หรือว่ากิจการพระพุทธศาสนาพร้อมยืนยันจะใช้อำนาจตามกฎหมายอย่างเต็มความสามารถเพื่อปกป้องและคุ้มครองพระพุทธศาสนาโดยทำงานร่วมกับคณะสงฆ์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยึดหลักกฎหมายพระธรรมวินัยความเป็นธรรมและพยานหลักฐานขณะเดียวกันนั้นพ.ศ.

0: อระบุว่าอยู่ระหว่างการเร่งปฏิรูประบบงานนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการพัฒนาฐานข้อมูลทั้งข้อมูลพระภิกษุวัดทรัพย์สินของวัดศาสนสมบัติกลางนิตยภาพกฎหมายมติมหาเถรสมาคมและการศึกษาของคณะสงฆ์เพื่อให้การบริหารจัดการนั้นมีอย่างประสิทธิภาพและโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้รวมถึงเชื่อมโยงกับการทำงานทั้งส่วนกลางกับส่วนภูมิภาค
1: กรณีสุสานชาวยิวนะคะที่อำเภอบางคล้าจังหวัดฉะเชิงเทราที่มีประเด็นข้อสงสัยอาจจะมีความเชื่อมโยงกับธุรกิจของชาวยิวที่เข้ามาลงทุนในประเทศไทยในลักษณะของเครือข่ายหรืออาจจะเข้าข่ายนอมินีหรือไม่นะคะโดยเฉพาะที่จังหวัดภูเก็ตล่าสุดเนี่ยทางผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตมีการสั่งตรวจสอบเชิงลึกชาบัดป่าตองนะคะในทุกมิติทั้งเรื่องของที่ดินใบอนุญาตรวมถึงเส้นทางผู้ถือหุ้นโดยให้เวลา7วันตรวจสอบให้แล้วเสร็จค่ะนางสาวพลอยทะเลรัศมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงการตรวจสอบบริษัทที่สร้างสุสานชาวยิวอำเภอบางคล้าจังหวัดฉะเชิงเทรานะคะหลังพบผู้ถือหุ้นหรือผู้ก่อตั้ง3คนเป็นชาวอิสราเอลที่ได้สัญชาติไทยค่ะอาจจะเกี่ยวโยงกับชาบัดที่จังหวัดภูเก็ตว่าณขณะนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบข้อมูลเชิงลึกทั้งหมดของชาบัดป่าตองตามนโยบายของรัฐบาลและตามข้อสั่งการของนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยทั้งเรื่องที่ดินการได้มาขออนุญาตใช้ที่ดินการขออนุญาตสร้างอาคารการขออนุญาตเชิงพาณิชย์ที่เกี่ยวข้องกับการค้าขายทั้งหมดภายในชาบัดรวมถึงตรวจสอบเส้นทางของผู้ถือหุ้นว่าไปซ้ำซ้อนหรือว่าถือหุ้นในบริษัทสุสานชาวยิวหรือไม่โดยให้ตรวจสอบเสร็จภายใน7วันทั้งนี้ค่ะจากข้อมูลก็พบว่าจังหวัดภูเก็ตนะคะมีนิติบุคคลจดทะเบียนกว่า 32,000 รายในจำนวนนี้ค่ะมีนิติบุคคลที่เป็นต่างชาติถือหุ้นกว่า 11,000 รายหรือว่า 34.59% โดยสัญชาติที่ถือหุ้นมากที่สุดได้แก่รัสเซียจีนอังกฤษฝรั่งเศสและออสเตรเลียในส่วนของนิติบุคคลกลุ่มเสี่ยงเข้าข่ายนอมินี 6,682 รายพบหลักฐานเพียงพอส่งฟ้องดำเนินคดีแล้ว196รายศาลมีคำพิพากษาแล้ว9คดีค่ะอยู่ระหว่างการพิจารณาอีก6คดีและอยู่ระหว่างการสอบสวน191รายซึ่งจากการตรวจสอบเข้มข้นส่งผลให้การจดทะเบียนนิติบุคคลที่มีต่างชาติถือหุ้นเนี่ยลดลงกว่า 60% ขณะที่การจดทะเบียนยกเลิกนิติบุคคลเพิ่มขึ้นประมาณ 30%
0: ส่วนความคืบหน้าเรื่องของการย้าย4ศพออกจากสุสานยิวในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราล่าสุดกรมการปกครองก็ได้ส่งเจ้าหน้าที่ร่วมสังเกตการการเคลื่อนย้ายศพไปยังจังหวัดชลบุรีขณะที่กรมการปกครองเองยังได้มีการชี้แจงครับเรื่องการตรวจสอบใบอนุญาตและการใช้กฎหมายด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมจังหวัดฉะเชิงเทราก็รายงานข้อมูลว่าวันนี้ในช่วงเช้ามืดบริษัทการชาบัดจำกัดได้มีการดำเนินการขุดนำศพจำนวน4ศพขึ้นมาจากสุสานบางคล้าเพื่อเคลื่อนย้ายไปยังสุสานนาวน่าเมโมเรียลพาร์คบ้านบึงจังหวัดชลบุรีโดยมีสำนักบริหารการทะเบียนกรมการปกครองจะไปรอเฝ้าสังเกตการการฝังศพที่จังหวัดชลบุรีนอกจากนี้กรมการปกครองยังได้ชี้แจงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสุสานยิวในพื้นที่อำเภอบางคล้าจังหวัดฉะเชิงเทราหลังมีข้อสงสัยเรื่องใบอนุญาตการฝังศพและมาตรการเคลื่อนย้ายศพซึ่งจากการตรวจสอบเมื่อวันที่11กันยายนก็พบว่าสุสานแห่งนี้ได้รับใบอนุญาตจัดตั้งครั้งแรกในปี2564ต่อมายื่นขอต่ออายุในปี2567คณะกรรมการกลั่นกรองมีมติไม่ต่อใบอนุญาตกระทรวงมหาดไทยจึงได้สั่งให้จังหวัดฉะเชิงเทราตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงพร้อมรายงานผลภายใน30วันส่วนการตรวจสอบพื้นที่พบหลุมฝังศพ4หลุมซึ่งเป็นชายสัญชาติอิสราเอล3รายและหญิงสัญชาติอังกฤษ1รายโดย3ศพนั้นถูกฝังหลังใบอนุญาตสิ้นสุดแล้วขณะเดียวกันนั้นจังหวัดฉะเชิงเทราก็มีคำสั่งให้รื้อถอนสิ่งปลูกสร้างและเคลื่อนย้ายศพออกจากพื้นที่โดยบริษัทผู้รับผิดชอบแจ้งว่าจะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่16กันยายนนี้และจะนำศพไปฝังหรือเก็บรักษาที่สุสานจังหวัดชลบุรีซึ่งมีใบอนุญาตถูกต้องตามกฎหมายด้านนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้กำชับให้ทางจังหวัดเร่งทำความเข้าใจกับประชาชนและเปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องเตรียมการเคลื่อนย้ายอย่างเหมาะสมควบคู่กับการปฏิบัติตามกฎหมายด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
1: ตำรวจปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคหรือว่าปคบ.นะคะได้ร่วมกับทางกรมปศุสัตว์ค่ะเปิดปฏิบัติการเชิงรุกกวาดล้างขบวนการลักลอบใช้

สารเร่งเนื้อแดงในฟาร์มโคเนื้อยึดของกลางรวมกว่า32ล้านบาทค่ะพลตำรวจโทณัฐศักดิ์ชาวนาสัยผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางนะคะแถลงผลปฏิบัติปูพรมตรวจค้น16จุดใน5จังหวัดคือจังหวัดปทุมธานีสระบุรีสุพรรณบุรีกาญจนบุรีและจังหวัดเพชรบุรีเพื่อกวาดล้างขบวนการลักลอบใช้สารเร่งเนื้อแดงในฟาร์มโคเนื้อหลังจากที่ไปตรวจพบสารตกค้างค่ะในเขียงเนื้อโคตลาดสดแล้วก็มีการแกะรอยย้อนเส้นทางไปยังฟาร์มเลี้ยงแล้วก็โรงงานผลิตอาหารสัตว์โดยไปพบนะคะโคเนื้อค่ะที่มีผลตรวจปัสสาวะแล้วก็ไปพบสารเร่งเนื้อแดงรวม967ตัวมีการตรวจยึดอาหารสัตว์ไม่ขึ้นทะเบียนแล้วก็เครื่องจักรที่ผลิตมูลค่าทรัพย์สินที่ถูกอายัดรวมกว่า32ล้านบาทพร้อมกับมีการจับกุมนายเอกตัวการใหญ่ผู้จัดหาและจำหน่ายสารเคมีอันตรายให้แก่กลุ่มฟาร์มและโรงงานผลิตอาหารสัตว์ซึ่งจากการตรวจสอบเส้นทางการเงินพบเงินหมุนเวียนเข้าออกบัญชีกว่า80ล้านบาทเบื้องต้นค่ะเจ้าหน้าที่ดำเนินคดีตามพรบควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์และพรบยาฐานลักลอบจำหน่ายยาแผนปัจจุบันที่เป็นยาอันตรายโดยไม่ได้รับอนุญาตทั้งนี้นะคะปคบและกรมปศุสัตว์ย้ำเตือนว่าสารเร่งเนื้อแดงกลุ่มเบต้าอะโกนิสจัดเป็นสารต้องห้ามเด็ดขาดค่ะเนื่องจากว่าเป็นอันตรายร้ายแรงต่อสุขภาพหากผู้บริโภคโดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงอย่างเช่นผู้ป่วยโรคหัวใจโรคความดันโลหิตสูงหญิงตั้งครรภ์แล้วก็เด็กรับประทานเนื้อสัตว์ที่มีสารตกค้างก็อาจจะเกิดอาการหัวใจเต้นผิดจังหวะคลื่นไส้หรือว่าเป็นอันตรายถึงแก่ชีวิตจึงขอให้เลือกซื้อเนื้อสัตว์จากแหล่งจำหน่ายที่ได้มาตรฐานแล้วก็มีตราสัญลักษณ์ปศุสัตว์โอเคเพื่อความปลอดภัย

0: ูวันนี้ฝนไม่ตกเราออกไปเล่นนอกบ้านได
1: ้นี่เล่นเลียนแบบพระโคติกินเลี้ยงเสี่ยงทายผลการเกษตรในพระราชพิธีจรดพระนางคันแรกนาขวัญใช่ไหมเนี่ย
0: ใช่ครับถ้าแก่นแก้วกินปลาทูแสดงว่าฝนไม่ตกถ้ากินอาหารเม็ดลมจะแรงแต่ถ้ากินชานมไข่มุกฝนตกหนักเลยครับ
2: บ้าแล้วแมวที่ไหนมันจะกินชานมไข่มุกแล้วพิธีเสี่ยงทายนี่ได้ผลจริงๆเหรอครับปู่
1: นี่เป็นพิธีโบราณที่เอาไว้สร้างขวัญและกำลังใจให้เกษตรกรนะจริงๆพระราชพิธีนี้หายไปนานแล้วนะแต่ในหลวงรัชกาลที่9ท่านเห็นว่าเป็นพิธีสำคัญเพราะเมืองไทยเป็นเมืองเกษตรกรรมก็เลยลื้อฟื้นขึ้นมาในวันนั้นก็จะมีการทำขวัญเมล็ดพันธุ์ต่างๆและมีพระราชพิธีจรดพระนางคันแรกนาขวัญเป็นการเริ่มต้นไถนาหว่านเมล็ดข้าวเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้เกษตรกรและไม่ใช่แค่พระราชพิธีโบราณเท่านั้น
3: วัดราชบูรณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพุทธศักราช2500
0: โห
4: โหท้องทั้งนั้นเลย
5: พออยู่แค่นั้นเลยอย่าเข้ามาใกล้
4: นี่ใช่สมบัติที่ลงหนังสือพิมพ์ว่าพวกโจรมันมาขโมยวันก่อนหรือเปล่าพี่

0: ผมเห็นลงข่าวมีดาบมีทองเพียบเลย
1: ใช่ดีนะที่ตำรวจจับไว้ได้ก่อนไม่งั้นสมบัติชาติหายหมด
2: แล้วหลังจากวันนั้นเจ้าหน้าที่กรมศิลป์เขาก็มาขุดเพิ่มนะนี่เป็นอาทิตย์แล้วนะพรุ่งนี้ก็น่าจะเป็นชุดสุดท้ายแล้วล่ะ
3: ฮะแล้วจะเอาไปไว้ที่ไหนล่ะคะ
2: ก็เอาไปสถานีตำรวจก่อนแล้วค่อยส่งต่อให้กรมศิลป์ไปเก็บรักษาอนุรักษ์ไว้น่ะ
0: เฮ้ยเก็บทำไมเล่าผมว่าเอาไปขายแล้วเอาเงินไปทำอย่างอื่นไม่เป็นประโยชน์กว่าเหรอ
1: นี่แหละประโยชน์ที่วัดค่าไม่ได้แล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ในหลวงท่านก็จะเสด็จมาทอดพระเนตรด้วยพระองค์เองด้วยท่านน่ะทรงอนุรักษ์มรดกนี้ไว้ให้คนรุ่นหลัง
0: ทำไมเราต้องไปอนุรักษ์ให้คนรุ่นหลังด้วยล่ะพี
1: ่ก็เพราะนี่คือมรดกที่สำคัญของชาติเราน่ะสิของพวกนี้จะช่วยให้เราเข้าใจรากเหง้าของตัวเองว่าเราเป็นใครมีที่มายังไงจะได้พัฒนาและเติบโตต่อไปได้อย่างมั่นคง
2: เอาไปได้แล้วเดี๋ยวรถมารับแล้ว
4: อ้าวไปไหนกันมาล่ะเนี่ย
3: นี่ตะวันเราเห็นเขาซ่อมแซมพระปรางเมื่อหลายปีก่อนวันนี้เพิ่งรู้ว่าเขาซ่อมทำไม
5: ก็ซ่อมเพื่อให้มันแข็งแรงอยู่ไปนานๆคนรุ่นหลังจะได้ชมความสวยเหมือนที่พวกเรานั่งมองตอนนี้ไง
4: อืมใช่แล้วล่ะในหลวงรัชกาลที่9ท่านเคยมีพระราชดำรัสเกี่ยวกับเรื่องนี้นะท่านว่าเรื่องโบราณสถานนั้นเป็นเกียรติของชาติอิฐเก่าๆแผ่นเดียวก็มีค่าควรจะช่วยกันรักษาไว้ถ้าเราขาดสุโขทัยอยุธยาและกรุงเทพแล้วประเทศไทยก็ไม่มีความหมายและท่านก็ได้รับการถวายพระราชสมัญญาพระบิดาแห่งการอนุรักษ์มรดกไทยด้วยนะ
5: หนูอยากให้มรดกของแผ่นดินไทยอยู่คู่เมืองไทยไปนานๆเลยค่ะ
3: วันนี้ได้รู้ว่าในหลวงรัชกาลที่9ทรงรื้อฟื้นประเพณีโบราณและอนุรักษ์มรดกของชาติไทยมากมายเพื่อให้คนไทยทุกคนได้เติบโตขึ้นอย่างไม่ลืมรากเหง้าทางวัฒนธรรมของตนเองจะได้ช่วยกันอนุรักษ์ไว้ให้คนรุ่นหลังต่อไป

0: มีครูเยอะก็ให้งานเยอะมีครูเยอะๆนี่ไม่ดีเลยนะครับ
1: โอ้ว่าโชคดีแค่ไหนแล้วที่มีครูรู้ไหมว่าโรงเรียนที่อยู่ไกลๆอย่างบนดอยหรือแนวชายแดนเนี่ยบางโรงเรียนมีครูแค่คนเดียวเองนะ
0: โอ้ย
2: ครูใหญ่คือไปทำอะไรบนนั้นครับเดี๋ยวตกนะครับ
3: โรงเรียนเราน่ะถึงจะมีครูน้อยก็ไม่เป็นไรแล้วว่า
2: ครูใหญ่จำดีๆจำดีๆครับ

0: แม่ทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีครับสวัสดีคุณครูที่ชมอยู่ปลายทางแล้วก็สวัสดีนักเรียนทุกคนเลยนะครับพบกับคุณครูแบงค์ครับคุณครูศิปกรศรีพรมทองนะครับวันนี้นะครับจะเป็นเรื่องราวของเงื่อนไขนะครับซึ่งในส่วนของเงื่อนไขเนี่ยจะมีอะไรที่สนุกสนานอย่างไรบ้างเดี๋ยวเราไปติดตามกันเลยครับหัวข้อของเราในวันนี้นะครับอย่างที่คุณครูแนะนำไปนะเป็นเรื่องของการเขียนโปรแกรมหรือโปรแกรมแบบมีเงื่อนไขในชั่วโมงที่1นะครับวันนี้เป็นในส่วนของเงื่อนไขเป็นหลักเลยนะครับเอาล่ะคุณครูมีเกมสนุกๆนำเข้าสู่บทเรียนนะครับมาให้เด็กๆนั้นได้ร่วมทำกิจกรรมกันนะเป็นเกมที่มีชื่อว่าเกมอะไรครับเยี่ยมมากนะครับเงื่อนไขนี้ใครเอ่ยนะครับเอาล่ะเรามาดูกันว่าเกมเงื่อนไขนี้ใครเอ่ยจะเป็นอย่างไรเด็กๆจะร่วมสนุกได้อย่างไรมาดูกันครับให้นักเรียนในห้องเรียนที่มีลักษณะตรงตามเงื่อนไขที่กำหนดปฏิบัติตามคำสั่งดังต่อไปนี้คุณครูจะมีเงื่อนไขปึ๊บปึ๊บปึ๊บปึ๊บปึ๊บลงมานะครับเด็กๆจะต้องปฏิบัติตามคำสั่งต่อไปนี้นะครับตามเงื่อนไขว่าอย่างไรกันบ้างเอาละครับเด็กๆพร้อมไหมเอ่ยทั้งต้นทางและปลายทางพร้อมไหมครับ
2: พร้อม
1: อ้าวถ้าพร้อมแล้วเรามาดูเงื่อนไขแรกกันครับใครใส่นาฬิกาให้ชู2นิ้วครับใครใส่บ้างใครใส่บ้างชูเลยชูเลยใครใส่นาฬิกาให้ชู2นิ้วนะครับมีกี่คนเนี่ยมีกี่
2: คน
1: อุ้ยมี1คนแน่โอ้โหเอาละต่อไปครับเงื่อนไขต่อไปครับเก่งมากเลยนะครับใครใส่นาฬิกาให้ชู2นิ้วมี1คนนะครับต่อไปเงื่อนไขต่อไปครับใครมีดินสอ2แท่งให้ทำเสียงแมวครับโอ้โหอ้าวยอดเยี่ยมมากทั้งห้องเลยมั้งใช่ไหมทั้งห้องเลยใช่ไหมครับเอาเก่งมากเลยบางคนก็ไม่มีใช่ไหมละเยี่ยมมากเด็กๆเงียบได้นะครับเงียบได้เงื่อนไขที่2ผ่านไปนะปลายทางก็คงจะสนุกสนานเช่นเดียวกันนะครับเงื่อนไขต่อไปครับใครถักเปียให้ส่งยิ้มให้คนที่อยู่ด้านขวาส่งยิ้มสิส่งยิ้มหน่อยเร็วใครถักเปียด้านขวาอยู่ด้านไหนด้านขวาทางนี้เอายิ้มให้คนที่อยู่ทางด้านขวาหน่อยแล้วแล้วคนที่นั่งอยู่ริมจะส่งยิ้มให้ใครนะครับไม่เก่งมากเก่งมากนี่คือเงื่อนไขที่3นะครับเงื่อนไขต่อไปครับเงื่อนไขที่4ใครมีเงินเหรียญ5บาทให้นำเงินไปให้เพื่อนที่อยู่ใกล้ที่สุดครับใครมีบ้างใครมีบ้างมีใครมีไหมมีใครโอ้มีแต่แบงค์โอ้โหนักเรียนห้องนี้แหมมีไม่มีเหรียญเลยใช่ไหมมีแต่แบงค์นะครับเอาส่งเลยส่งให้คนที่อยู่ใกล้สุดมี1คนแน่นะครับเหรียญ5นะครับเด็กๆปฏิบัติตามเงื่อนไขยอดเยี่ยมมากเลยนะครับเก่งมากเก่งมากทุกคนเงื่อนไขต่อไปใครเป็นผู้ชายให้หัวเราะเสียงดังเดี๋ยวเงียบนี่หัวเราะหรือกรี๊ดลูกหัวเราะเดี๋ยวฟังใหม่เดี๋ยวครูบอกเงื่อนไขใหม่เด็กๆหัวเราะต้องหัวเราะยังไงฮ่าอย่างนี้ไม่ใช่กรี๊ดนะลูกฟังใหม่นะใครเป็นผู้ชายให้หัวเราะเสียงดังเยี่ยมมากนะครับเงื่อนไขต่อไปใครได้รับเงิน5บาทจากเพื่อนที่อยู่ใกล้ที่สุดให้นำเงินไปคืนเจ้าของครับคืนหรือยังคืนยังมีอยู่คู่เดียวคืนหรือยังคืนหรือยังอ้าวคืนแล้วเอาหมดหรือยังหมดแล้วนะครับเก่งมากปรบมือกับตัวเองเยี่ยมมากนะครับในส่วนของเงื่อนไขสุดยอดทุกคนเลยนะครับ คำสั่งเหล่านี้เราเรียกกันว่าเงื่อนไขนะครับซึ่งนักเรียนคนใดที่มีลักษณะตรงตามคำสั่งต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดนั่นเองนะครับคุณครูนำมาให้เด็กได้ดูกันนะครับเพราะว่าเป็นในส่วนของเงื่อนไขวันนี้นะครับเราจะต้องเข้าใจในเรื่องของเงื่อนไขกันให้ได้มากที่สุดนั่นเองนะครับเยี่ยมมากเลยมาที่จุดประสงค์การเรียนรู้ของเราครับอยู่ในหน่วยที่4นะครับเรื่องของการเขียนโปรแกรมนะครับก็คือระบุเงื่อนไขและผลลัพธ์ได้นะครับสำหรับจุดประสงค์ของเรานะครับมาที่สมรรถนะที่ต้องการให้เกิดกับผู้เรียนครับเด็กๆจะต้องระบุเงื่อนไขและแก้ปัญหาตามเงื่อนไขจากสถานการณ์ที่พบในชีวิตประจำวันได้นั่นเองนะครับส่วนใหญ่แล้วคุณครูก็จะเชื่อมโยงนะครับในส่วนของบทเรียนกับชีวิตประจำวันนะครับเพื่อที่จะทำให้เด็กๆ เนี่ยเข้าใจเนื้อหาเรื่องราวหรือบทเรียนเหล่านั้นได้ง่ายนะครับเพราะว่าได้มีการเชื่อมโยงกับชีวิตประจำวันนั่นเองนะครับเอาล่ะไปต่อครับตัวอย่างเงื่อนไขในโรงเรียนและในห้องเรียนครับตัวอย่างเงื่อนไขในโรงเรียนและในห้องเรียนครับยกตัวอย่างเช่นถ้าถึงเวลารับประทานอาหารกลางวันให้นักเรียนเดินไปที่ไหน

0: โรงอาหารนี่คือเงื่อนไขในโรงเรียนนะครับถ้าเรียนวิชาดนตรีให้ไปที่ห้องดนตรีอันนี้คือเงื่อนไขในไหนในห้องเรียนของเราใช่ไหมครับเด็กๆ เข้าใจไหมครับเงื่อนไขในโรงเรียนและในห้องเรียนนะครับฉะนั้นคุณครูอยากจะเพิ่มเติมตัวนี้ครับให้นักเรียนยกตัวอย่างเงื่อนไขที่เป็นสถานการณ์ที่พบในห้องเรียนหรือในโรงเรียนเอาละคุณครูจะไปทีละกลุ่มนะครับไปทีละกลุ่มอ่ะขอเริ่มที่กลุ่ม1กลุ่ม1พร้อมไหมถามก่อนพร้อมแล้วขอ1เงื่อนไขก่อนครับใครพร้อมแล้วจับไมค์ตอบได้เลยครับเงื่อนไขที่มีลักษณะแบบนี้เลยครับให้เด็กๆยกตัวอย่างกลุ่ม1พร้อมไหมยังเงียบอยู่ไม่พร้อมอ่ะเป็นกลุ่ม4ก่อนแล้วกันขอ1เงื่อนไขครับที่เกิดในโรงเรียนและในห้องเรียนครับ
1: ถ้าเรียนวิชาดนตรีให้ไปที่ห้องดนตรี
0: อันนั้นซ้ำไหมซ้ำขอที่ไม่ซ้ำครับเปลี่ยนเป็นวิชาอื่นแล้วกันที่เราไม่ได้อยู่ในห้องก็ได้วิชาอะไรที่เราต้องไปถ้า
1: เรียนวิชา
0: พูดเลยลูกถ้าเรียนวิชาเป็นวิชาอะไรดี
1: พละ
0: ถ้าเรียนวิชาพละให้ครับให้ไปที
1: ่สนาม
0: ให้ไปที่สนามเก่งมากปมมือเยี่ยมมากตัวแทนกลุ่ม4ต่อไปตัวแทนกลุ่ม3หนึ่งเงื่อนไขครับในห้องเรียนหรือในโรงเรียนก็ได
2: ้ถ้ารับประทานขนมเสร็จให้นำไปทิ้งที่ถังขยะครับ
0: ถ้ารับประทานขนมเสร็จให้นำไปทิ้งที่ถังขยะเก่งมากปมมือเยี่ยมมากกลุ่ม2พร้อมไหมกลุ่มนั้นก่อนก็ได้กลุ่มอะไรลูกกลุ่ม5กลุ่ม5ก่อนเงื่อนไขในโรงเรียนและในห้องเรียนครับ
3: ถ้าเรียนวิชาหน้าตัดสินให้ไปที่ห้องหน้าตัดสินค่ะ
0: ถ้าเรียนวิชาหน้าตัดสินให้ไปที่ห้องหน้าตัดสินเก่งมากปมมือเยี่ยมมากเหลือกลุ่ม1เหลือกลุ่ม1กลุ่ม2เตรียมตัวไว้นะกลุ่ม2เตรียมตัวไว้กลุ่ม1ครับท่าอะไรดีลูกคิดให้เวลาคิดท่าอะไรดีเอาในโรงเรียน
4: ถ้าเรียนวิชาภาษาไทย
0: ให้ไปไหนลูก
4: ถ้าเรียนวิชาคอมให้ไปที่ห้องคอม
0: ถ้าเรียนวิชาคอมพิวเตอร์ให้ไปที่ห้องคอมพิวเตอร์เก่งมากปมือเยี่ยมมากตัวแทนกลุ่ม2ครับ
5: ถ้าเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ให้ไปที่ห้องวิทยาศาสตร์ค่ะ
0: ถ้าเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ไปที่ห้องวิทยาศาสตร์เก่งมากพ่อมือมีใครให้เงื่อนไขอื่นเป็นเงื่อนไขในโรงเรียนเพิ่มเติมไหมครับเหมือนจะมีเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องกับอะไรนะเมื่อสักครู่นี้ทิ้งขยะใช่ไหมถ้าทานรับประทานอาหารหรือขนมเสร็จให้ไปทิ้งถังขยะตัวแทนกลุ่ม3ครับเพิ่มเติมเนาะ
6: ไม่วิ่งเล่นในโรงอาหาร
0: ถ้าอะไรนะลูกถ้ารับประทาน
6: ถ้ารับประทานอาหารเสร็จแล้วไม่วิ่งในโรงอาหาร
0: ถ้ารับประทานอาหารเสร็จแล้วต้องไม่วิ่งเล่นไม่วิ่งเล่นในโรงอาหารใช่ไหมครับได้ไหมปมมือนะครับก็ยังฟังขัดนิดนึงนะครับแต่ก็ได้เหมือนกันมีใครให้เงื่อนไขอื่นไหมครับเกี่ยวกับในโรงเรียนมีไหมครับยกตัวอย่างเช่นถ้าได้ยินเสียงเพลงและเบียบวินัยต้องมาเข้าแถวมีใครตอบไหมมีใครอยากจะตอบเงื่อนไขในโรงเรียนเพิ่มเติมไหมครับถ้าอะไรดีถ้าอะไรอีกดีถ้าอะไรอีกดีครับมีเพิ่มเติมไหมครับมีไหมไม่มีนะครับไม่เป็นไรเงื่อนไขเหล่านี้นะครับเกิดขึ้นในชีวิตประจำวันของเรานะครับไม่ว่าจะเป็นเงื่อนไขใดๆก็แล้วแต่ที่เด็กๆตอบออกมานะครับซึ่งเป็นเงื่อนไขที่ถูกต้องที่เกิดขึ้นในโรงเรียนนะครับและในห้องเรียนของเรานั่นเองถ้าคุณครูมายืนสอนอยู่หน้าชั้นเรียนเด็กๆจะต้องตั้งใจเรียนเห็นไหมครับ

0: เห็นไหมเนี่ยแบบนี้เป็นเงื่อนไขนั่นเองนะครับอ่ะยอดเยี่ยมมากเลยนะครับเด็กก็ให้คำตอบได้หลากหลายเก่งมากทุกๆคนเลยปลายทางก็น่าจะตอบได้เช่นเดียวกันใช่ไหมครับเอาละมาที่ใบงานกันบ้างนะครับสำหรับใบงานที่1เรื่องอะไรเอ่ยเรื่อง
1: เง
0: ื่
1: อนไข
0: ในห้องเรียนนะครับไปที่กิจกรรมของปลายทางกันครับคำชี้แจงของคุณครูปลายทางคุณครูให้นักเรียนทำใบงาน1เงื่อนไขในห้องเรียนและคุณครูคอยให้คำปรึกษาคำชี้แจงกิจกรรมนักเรียนครับนักเรียนทำใบงาน1เงื่อนไขในห้องเรียนอ่านคำชี้แจงและซักถามเมื่อมีข้อสงสัยนะครับเด็กๆสามารถสอบถามยกมือสอบถามคุณครูได้เลยนะครับถ้าสงสัยนะครับในเรื่องของกิจกรรมในใบงานหรือการทำใบงานต่างๆนะครับเอาละคุณครูมีภาพให้ดูครับนะข้อ1ครับข้อ1มีภาพให้ดูในนี้มีเด็กนักเรียนนั่งอยู่กี่คนครับ
1: 5คน
0: 1 2 3 4 5ด้านหน้ากี่คน3ด้านหลังกี่คน2คนนะครับเป็นห้องเรียนนะครับซึ่งโต๊ะนักเรียนที่นักเรียนหรือเด็กๆนั่งอยู่เนี่ยมีภาษาอังกฤษอยู่นะครับคนแรกเป็นตัวอะไร อักษรภาษาอังกฤษตัว A คนที่2
1: B
0: คนที่3
1: C
0: คนหลังด้านนี้สีเขียว
1: D
0: ส่วนคนหลังอีก1คน E นะครับให้นักเรียนทำเครื่องหมายถูกลงในสี่เหลี่ยมหน้าเงื่อนไขที่สอดคล้องกับภาพด้านบนเงื่อนไขมีอยู่ด้วยกัน3ข้อกอขอคอนะครับถ้าตรงกับเงื่อนไขในภาพหรือถ้าสอดคล้องกับในภาพนะครับให้เด็กๆทำอะไรถูกต้องเขียนเครื่องหมายถูกนะครับเขียนเครื่องหมายถูกกอไก่ครับใครมีแก้วใส่ดินสอวางบนโต๊ะให้ยกมือขึ้นเด็กๆคิดว่าสอดคล้องกับภาพด้านบนไหมสอดคล้องไหมสอดคล้องเนี่ยต้องสอดคล้องทุกคนนะครับต้องสอดคล้องทุกคนนะไม่ใช่ว่าคนหนึ่งทำหรือคนหนึ่งสอดคล้องที่เหลือตรงตามเงื่อนไขไม่สอดคล้องไม่ได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขไม่ได้นะครับเด็กต้องดูให้ดีนะดูให้ดีนะครับขอไข่ใครใส่เสื้อสีเขียวให้ยกมือขึ้นนะถ้าสอดคล้องกับภาพก็ทำเครื่องหมายถูกข้อควายใครใส่แว่นให้ยกมือขึ้นนะในภาพนี้เขาทำหรือเปล่าไม่รู้นะครับลองดูเองนะครับถ้าเงื่อนไขทั้งกอไก่ขอไข่และคอควายสอดคล้องเนี่ยก็ให้ทำเครื่องหมายถูกลงไปในช่องสี่เหลี่ยมนั่นเองนะครับข้อ2ครับมาดูกันใครบ้างที่ต้องทำตามเงื่อนไขนี้เด็กๆก็นำตัวอักษรไปเติมลงไปในช่องในช่องคำตอบนะครับใช้ตัวอักษรเติมลงไปนะถ้าเป็นสมมติว่าถ้าข้อ1สมมติว่าข้อ1ถ้ากำลังถือปากกาด้วยมือขวาให้ออกมานำเสนองานหน้าห้องจะเป็นใครจะเป็นใครใครบ้างหน้าที่ถือด้วยมือขวานะครับในข้อที่1นะครับมีถือปากกาอยู่3คนนะครับมีถือปากกาอยู่3คนข้อ2ครับถ้าวันนี้นักเรียนมัดผมมีมัดผมไหมมี1คนครับนี่ไงมัดผมอยู่ใช่ไหมครับมัดผมอยู่ให้ช่วยเดินไปปิดหน้าต่างหลังห้องเรียนเด็กๆก็ดูว่าเป็นใครนะครับเด็กๆก็ดูว่าเป็นใครเด็กๆก็ใส่ลงไปนะครับใส่ตัวสอบภาษาอังกฤษให้ตรงกับเด็กๆเหล่านั้นหรือบุคคลเหล่านั้นที่อยู่ในภาพข้อ3ถ้าวันนี้ใส่เสื้อสีเทาให้ช่วยครูหรือให้ช่วยครูเก็บสมุดแบบฝึกหัดหลังเลิกเรียนเด็กก็ดูว่าต้องเป็นใครนะครับมากกว่า2คนได้นะครับมากกว่า2คนได้ข้อ3ครับจากภาพต่อไปนี้ต้องกำหนดเงื่อนไขอย่างไร จึงจะได้ผลลัพธ์ตามภาพให้นักเรียนเลือกคำที่กำหนดให้ไปเติมในช่องว่างเห็นคำไหมคำมีอะไรบ้างครับอ่านพร้อมกันเป็นเด็กชายต่อไปอ่านครับ
1: เป็นเด
0: ็กหญิงต่อไป
1: ย
0: ื
1: นหน
0: ้
1: าห
0: ้
1: องและจ
0: ับ
1: ม
0: ือ
1: กัน
0: ต่อไป
1: น
0: ั่งประจำที่และเขาจะมีท่ามาให้ครับมีมาให้ท่าและให้ไหมครับท่าเป็นจุดๆให้จุดๆนำเห็นไหมนำคำเป็นเด็กชายเป็นเด็กหญิงยืนหน้าห้องและจับมือกันนั่งประจำที่ไปใส่ในช่องว่างเติมให้ถูกต้องเข้าใจไหมครับถ้าเป็นเด็กชายให้ทำอะไรถ้าเป็นเด็กหญิงให้จุดๆทำอะไรนั่นเองเอาละครับเข้าใจไหมสำหรับใบงานมีใครสงสัยอะไรไหมครับถ้ามีขณะทำใบงานสามารถยกมือแล้วก็สอบถามคุณครูได้เลยนะครับเอาละคุณครูจะให้เวลาเด็กไปทำกิจกรรมในใบงานกันสักครู่หนึ่งไปกันเลยครับเด็กๆเปิดไปหน้าที่เท่าไหร่ครับ61ใช่ไหมอ่ะเปิดไปลูกเปิดไปเด็กๆอ่านโจทย์ให้ดีดูให้ครอบคลุมนะครับในข้อที่1ทำเครื่องหมายถูกลงในสี่เหลี่ยมหน้าเงื่อนไขที่สอดคล้องกับภาพด้านบนถ้าไม่สอดคล้องก็ไม่ต้องใส่นะครับแต่ถ้าสอดคล้องก็ต้องทำเครื่องหมายถูกและต้องสอดคล้องทุกคนด้วยนะลูกต้องสอดคล้องทุกคนนะครับ

เราจะไม่ใส่เครื่องหมายกากบาทนะครับถ้าไม่ตรงตามเงื่อนไขหรือไม่สอดคล้องก็เว้นว่างไว้นะครับเว้นว่างไว้เฉยๆนะเว้นว่างไว้เฉยๆวันนี้ใบงานเรานะครับ3ข้อนะครับ3ข้อย่อยนะ

ไม่ต้องรีบนะลูกยังมีเวลานะครับไม่ต้องรีบทำใช่ลูกใช่ลูกนำคำไปใส่นะครับในข้อที่3นำคำที่กำหนดให้ไปใส่ในช่องว่างข้อที่3นะครับดูว่าตรงตามเงื่อนไขหรือเปล่าลูกตรงไหมนี่ไงลูกข้อ1ถ้ากำลังถือปากกาด้วยมือขวาให้ออกมานำเสนองานหน้าห้องใครถือปากกาด้วยมือขวาบ้างลองดูสิมือขวาของนักเรียนในภาพนะครับเด็กๆมือขวาของ

ของนักเรียนในภาพนะมือขวาของนักเรียนในภาพนะครับไม่ใช่มือขวาของเรานะครับเด็กๆดูเด็กผู้หญิงคนนี้ถือปากกาด้วยมือไหนมือซ้ายนะมือซ้ายเห็นไหมเขาถือด้วยมือซ้ายนะครับไม่ใช่มือขวานะครับเด็กๆดูให้ดีนะดูให้ดีนะครับให้เขียนตัวอักษรที่อยู่หน้าโต๊ะลงไปลูกเขียนตัวอักษรที่อยู่หน้าโต๊ะลงไปว่าเป็นใครว่าต้องเป็นใครนะครับนักเรียนเขียนตัวเล็กๆนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าช่องเล็กนะเพราะว่าช่องเล็กแต่จะเขียนตัวใหญ่ก็ได้แต่ว่าเขียนให้พอดีนะครับเกินล้นไปนิดหน่อยไม่เป็นไรลูกเขียนตัวให้เล็กลงนิดนึง

สำหรับใบงานนะครับเรามีแค่ใบงานเดียวนะครับมีเวลาพอสมควรนะเด็กๆไม่ต้องรีบนะครับอ่านเงื่อนไขให้ชัดเจนนะอ่านเงื่อนไขชัดเจนและตอบคำถามให้ถูกต้องอ่านเงื่อนไขชัดเจนและตอบคำถามให้ถูกต้องใช่ครับหน้า61กับ62นะครับ61กับ62นะเตือนไปนิดนึงนะครับเด็กๆอย่าโดนเงื่อนไขหลอกเอานะอ่านเงื่อนไขให้ชัดเจนนะครับอ่านเงื่อนไขให้ชัดเจนนะครับเงื่อนไขเขาอาจจะหลอกเราได้นะครับ

ถ้านำคำไปใส่ลูกเห็นไหมถ้าอะไรให้อะไรเห็นไหมถ้าจุดๆให้จุดๆลองดูในภาพสำหรับข้อ3เด็กๆดูในภาพให้ดีนะครับสังเกตจากภาพนะครับเด็กผู้ชายเนี่ยเขากำลังทำอะไรอยู่เด็กผู้หญิงกำลังทำอะไรอยู่นะครับนำคำไปใส่ให้ครบนะครับให้ถูกต้องด้วยเวลาเขียนนะครับเขียนอย่าให้ตัวใหญ่เกินไปนะครับเพราะว่าช่องเล็กนะอาจจะไม่พอมีใคร

ใครติดปัญหาอะไรไหมครับข้อที่หนึ่งข้อหนึ่งมีใครติดปัญหาอะไรไหมถ้ามียกมือสอบถามได้นะครับข้อหนึ่งมีไหมไม่มีใช่ไหม

เวลาเขียนเขียนให้เรียบร้อยนะครับเขียนให้คุณครูอ่านออกด้วยนะเขียนให้เรียบร้อยนะครับดูที่เรียบร้อยยังเราแล้วใช่ไหมเด็กนำคำมาใส่นะลูกยังมีเวลานะครับสำหรับ3ข้อนะครับเดี๋ยวหลังจากในช่วงของเฉลยนะครับครูจะให้เด็กๆนำเสนอนะจะให้เด็กๆนำเสนอด้วยนะครับนำเสนอในกลุ่มของเราเลยนะครับเขียนตัวอักษรลูกถูกต้องมีใครสงสัยอะไรยกมือสอบถามได้นะครับยกมือสอบถามได้นะ

มีใครยังไม่เรียบร้อยไหมครับมีใครยังไม่เรียบร้อยไหมเอ่ยดีไหมครับอ้าวถ้ายังไม่ปิดถ้ายังไม่ปิดสมุดแสดงว่ายังไม่เรียบร้อยนะครับทบทวนได้นะครับทบทวนเพิ่มเติมดูให้เรียบร้อยดูให้ดีปิดสมุดอย่างเดียวยังไม่ต้องเก็บลูกเดี๋ยวเรามาดูคำตอบด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาดูคำตอบตัวคำตอบกันนะครับอ้าวเด็กๆน่าจะเรียบร้อยแล้วนะครับคุณครูให้เวลาพอสมควรเลยนะครับพอสมควรเลยเอาละครับเดี๋ยวเรามาร่วมกันดูเฉลยหรือแนวคำตอบของคุณครูกันไปนะครับคุณครูจะสอบถามเด็กๆไปด้วยนะครับมาดูข้อ1กันนะครับข้อ1ข้อ1คุณครูจะถามเป็นภาพรวมนะถามเป็นภาพรวมแล้วเด็กๆช่วยกันตอบนะครับข้อ1ครับให้นักเรียนทำเครื่องหมายถูกลงในสี่เหลี่ยมหน้าเงื่อนไขที่สอดคล้องกับภาพด้านบนภาพก็จะมีเด็กๆใช่มั้ยอยู่ในห้องเรียนนะครับอยู่ในห้องเรียนมีเด็กๆอยู่ด้วยกัน5คนกอไก่ครับใครมีแก้วใส่ดินสอวางบนโต๊ะให้ยกมือขึ้นเด็กๆคิดว่าต้องใส่เครื่องหมายถูกหรือทำเครื่องหมายถูกไหมใครคิดว่าจะต้องทำเครื่องหมายถูกลงไปในกอไก่ยกมือใครคิดว่าต้องทำลงไปในกอไก่ยกมือโอ้มีเยอะเหมือนกันนะครับมือลงครับคิดว่าไม่ต้องทำเครื่องหมายถูกครับเพราะว่าไม่ตรงกับเงื่อนไขใครคิดว่าไม่ตรงกับเงื่อนไขบ้างมีอยู่โอ้มีหนึ่งกลุ่มเลยนะครับกลุ่ม4บอกว่าไม่ตรงนะครับกลุ่ม5บางคนกลุ่ม1บางคนมือลงครับสรุปว่าต้องใส่เครื่องหมายถูกไหมไม่ต้องครับเพราะอะไรเพราะอะไรเพราะว่าถูกต้องเพราะว่าอีก2คนทำไมไม่ยกมือครับแสดงว่าไม่สอดคล้องกับในภาพใช่ไหมมียกมือแค่คนเดียวครับมียกมือแค่คนเดียวเด็กหญิง A นั่นเองส่วนเด็กชาย B กับเด็กชาย E ไม่ได้ยกมือทั้งที่มีแก้วเห็นไหมมีแก้วใส่ดินสอวางอยู่ไหมครับแต่เด็กหญิง A ยกมือแค่คนเดียวเท่านั้นแสดงว่าเราไม่ต้องทำเครื่องหมายถูกลงไปนะครับยอดเยี่ยมมากต่อไปขอใครใครใส่เสื้อสีเขียวให้ยกมือขึ้นคิดว่าข้อนี้สอดคล้องกับภาพหรือไม่สอดคล้อง

0: ใครคิดว่าไม่สอดคล้องยกมือโอ้ทั้งห้องเลยใช่ไหมเพราะว่าเห็นชัดเจนมือลงครับยอดเยี่ยมมากฉะนั้นเราไม่ต้องใส่เครื่องหมายถูกลงไปนะครับเพราะว่าเด็กหญิงที่ใส่เสื้อสีเขียวนะครับเป็นเด็กผู้หญิงนะครับใส่เสื้อสีเขียวไม่ยกมือแสดงว่าไม่สอดคล้องนั่นเองต่อไปคอควายใครใส่แว่นให้ยกมือขึ้นต้องทำเครื่องหมายถูกไหมโอ้ยไม่ต้องใช่ไหมครับเห็นชัดเจนเลยใช่ไหมครับเพราะว่าเด็กหญิงซีที่ใส่แว่นอยู่เป็นยังไงไม่ได้ยกมือขึ้นนั่นเองนะครับแต่กลับกลายเป็นเด็กหญิงเอที่ยกมือแต่ไม่ถูกต้องตามเงื่อนไขใช่ไหมครับไม่ถูกต้องตามเงื่อนไขนั่นเองนะครับสรุปข้อที่1มีข้อไหนที่ใส่เครื่องหมายถูกไหม
1: ไม่มีเลย
0: ไม่มีเลยยอดเยี่ยมมากทุกคนเลยนะครับมาข้อ2ครับใครบ้างครับที่ต้องทำตามเงื่อนไขต่อไปนี้3ข้อครับใครบ้างที่ต้องทำตามเงื่อนไขต่อไปนี้เดี๋ยวจะให้ตัวแทนแต่ละกลุ่มตอบนะครับข้อ1ถ้ากำลังถือปากกาด้วยมือขวาให้ออกมานำเสนองานหน้าห้องฟังใหม่นะถ้ากำลังถือปากกาด้วยมือขวาให้ออกมานำเสนองานหน้าห้องอ้าวใครบ้างที่ถือปากกาด้วยมือขวาอ้าวใครอยากตอบครับใครอยากตอบตัวแทนกลุ่มหนึ่งตอบยกมือคนแรกเลยจับไมค์เลยครับเป็นใครครับเด็กชายอะไรนะ
2: อีครับ
0: เด็กชายอีถูกต้องไหมถูกต้องปอบเบอร์เก่งมากเห็นไหมมีเด็กผู้ชายอีเห็นไหมเด็กผู้ชายที่ชื่ออีหรือมีป้ายอยู่ที่หน้าโต๊ะตัวอักษรอีเนี่ยถือปากกาด้วยมืออะไรมือขวาอยู่คนเดียวเลยนะครับฉะนั้นแล้วเนี่ยเด็กชายอีจะต้องออกมานำเสนองานหน้าห้องนะครับตรงกันข้อ2ถ้าวันนี้นักเรียนมัดผมให้ช่วยเดินไปปิดหน้าต่างหลังห้องเรียนใครอยากจะตอบข้อ2ครับเป็นใครเป็นใครเป็นใครอ่ะตรงครับตรงกลางยกมือข้อ2ตอบว่าเป็นใครครับ
2: C กับ A ค่ะ
0: ถ้าวันนี้นักเรียนมัดผมให้ช่วยเดินไปปิดหน้าต่างหลังห้องเรียนเป็นใครกับใครนะเอาละครับเรามาดูเฉลยกันนะครับถ้าวันนี้นักเรียนมัดผมให้ช่วยเดินไปปิดหน้าต่างหลังห้องเรียนคำตอบก็คือเด็กหญิงซีนะครับมัดผมอยู่คนเดียวนะครับส่วนนักเรียนที่ตอบออกมาว่า A ด้วยเนี่ยเด็กหญิง A ถักเปียนะครับไม่ได้มัดผมนะถักเปียนะครับพอถักเสร็จเรียบร้อยแล้วเขาอาจจะใช้โบหรือกิฟต์เนี่ยมาหนีบผมนะครับไม่ได้มัดนะส่วนเด็กหญิงซีมัดผมชัดเจนข้อ3ครับถ้าวันนี้ใส่เสื้อสีเทาให้ช่วยครูเก็บสมุดแบบฝึกหัดหลังเลิกเรียนเอาใครอยากตอบครับข้อ3กลุ่ม5ตอบว่าใครครับ
2: A กับ B ค่ะ
0: A กับB ใส่เสื้อสีเทาถูกต้องหรือเปล่าถูกต้องปอบเบอร์

0: ฮะข้อสุดท้ายข้อที่3ครับจากภาพต่อไปนี้ต้องกำหนดเงื่อนไขอย่างไรจึงจะได้ผลลัพธ์ตามภาพเลือกคำที่กำหนดให้ไปเติมในช่องว่างคำมีอะไรบ้างครับเป็นเด็กชาย
1: เป
0: ็
1: นเด
0: ็
1: กหญ
0: ิ
1: ง
0: ยืนหน้าห้องและจับมือกันและคำสุดท้ายคือ
1: น
0: ั่
1: งประจำที
0: ่นั่งประจำที่อ่ะถ้าให้จุดๆๆใครอยากจะตอบอย่างแรกใกล้ๆเลยครับถ้าอ่ะบรรทัดแรกบรรทัดบนก่อนก็ได้เลือกมา
2: เด็กชาย
0: ถ้าอะไรนะลูก
2: ถ้าเด็ก
0: ชาเป็นใช่ไหม
2: ถ้าเป็นเด็กชาย
0: ให้
2: ยืนหน้าห้องและจับมือกัน
0: ถูกต้องหรือเปล่าเด็กๆตอบว่าถ้าเป็นเด็กชายให้อะไรนะให้ยืนหน้าห้องและจับมือกันหนึ่งแล้วนะหนึ่งแล้วใครอยากจะตอบเพิ่มเติมไหมครับกลุ่ม5ครับบรรทัดล่างครับบรรทัดล่างหรืออาจจะเป็นบรรทัดบน
2: ถ้าเป็นเด็กหญิงให้นั่งประจำที่
0: เก่งมากปอบมือยอดเยี่ยมมาดูแนวคำตอบครับแนวคำตอบคุณครูให้เป็นเด็กหญิงก่อนครับถ้าเป็นเด็กหญิงให้นั่งประจำที่ตอบถูกไหมถูกต้องกลุ่ม5เยี่ยมมากด้านล่างครับถ้าเป็นเด็กชายให้ยืนหน้าห้องและจับมือกันยอดเยี่ยมมากนะครับสลับกันนิดหนึ่งแต่เหมือนกันนะครับคำตอบถูกต้องเลยนะครับเป็นอย่างไรบ้างสำหรับกิจกรรมของเราในวันนี้นะครับมาถึงช่วงท้ายแล้วสรุปกันแล้วนะครับไปที่กิจกรรมของปลายทางกันก่อนนะครับสำหรับคำที่แจ้งบทบาทของคุณครูปลายทางครับคุณครูนำอภิปรายสรุปความรู้ที่ได้โดยใช้คำถามคำที่แจ้งกิจกรรมนักเรียนครับนักเรียนร่วมกันตอบคำถามอภิปรายสรุปความรู้ร่วมกันและทำแบบประเมินตนเองข้อที่1ถึงข้อที่2ด้วยตอบคำถามต่อไปนี้มีคำถามครับคำถามสรุปบทเรียนของคุณครูก็คือในชีวิตประจำวันเมื่อนักเรียนมาโรงเรียนนักเรียนต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขอ้างให้นักเรียนยกตัวอย่างหน่อยครับใครอยากจะตอบเอ่ยมาตัวแทนกลุ่ม4ถ้าอะไรบ้างลูก
3: สวัสดีคุณครูครับ
0: ถ้ามาโรงเรียนถ้ามาถึงโรงเรียนต้อง
3: สวัสดีคุณครู
0: หรือให้สวัสดีคุณครูใช่ไหมเก่งมากปอมเมอร์ถ้ามาถึงหน้าโรงเรียนเจอคุณครูให้สวัสดีคุณครูยอดเยี่ยมมาก1คำตอบขอเพิ่มครับมาเลยครับตอบเก่งนะเนี่ยตัวแทนกลุ่ม1ถ้า
3: เข้ามาในโรงเรียนเจอเพื่อนให้สวัสดีครับ
0: ถ้าเข้ามาในโรงเรียนแล้วเจอเพื่อนให้สวัสดีทักทายเพื่อนเก่งมากปอมเมอร์เก่งมากใครอยากจะตอบคำตอบอื่นไหมครับมีเพิ่มไหมมีไหมกลุ่ม5นิดหนึ่งนะครับกลุ่ม5นิดหนึ่งถ้าอะไรดีลูก
4: เมื่อถ้ามาถึงโรงเรียนให้วางกระเป๋าค่ะ
0: ถ้ามาถึงโรงเรียนให้วางกระเป๋าที่ไหนดีที
4: ่ห้องเรียนค่ะ
0: ที่ห้องเรียนเก่งมากปอมเมอร์มาดูแนวคำตอบของคุณครูกันครับแนวคำตอบตอบว่ายกตัวอย่างเช่นในวันที่มีชั่วโมงพละศึกษาให้แต่งกายด้วยชุดพละก็คือถ้าวันนั้นมีชั่วโมงพละศึกษาให้แต่งกายด้วยชุดพละหรือเมื่อถึงเวลารับประทานอาหารหรือถ้าถึงเวลารับประทานอาหารให้เดินไปที่โรงอาหารเพื่อรับประทานอาหารนั่นเองนี่คือแนวคำตอบของคุณครูนะครับก็คงจะเป็นตัวอย่างให้กับเด็กๆได้นะครับนี่คือเงื่อนไขที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันของเรานั่นเองแบบประเมินตัวเองครับเป็นข้อที่1กับข้อที่2นะครับเด็กๆอย่าลืมไปประเมินตนเองด้วยนะครับถ้าทำได้ดีให้ตัวเองเลยครับกี่ดาว

0: 3ดาวนะครับ3ดาวคุณครูเชื่อว่าเด็กๆจะประเมินตัวเองได้3ดาวกันทุกคนแน่นอนใช่ไหมครับบทเรียนในครั้งต่อไปครับเรื่องโปรแกรมแบบมีเงื่อนไขในชั่วโมงที่2นะครับมีสิ่งที่จะต้องเตรียมคือใบงาน2ครับเรื่องเงื่อนไขในชีวิตประจำวันนะครับเอาละคุณครูก็ฝากเด็กๆด้วยนะครับรวมถึงคุณครูที่อยู่ปลายทางนะครับไปดาวน์โหลดไว้นะครับที่ไหนครับ www.dltv.ac.th นั่นเองนะครับเอาละครับเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับเด็กๆวันนี้ก็คงจะสนุกสนานกันสำหรับกิจกรรมของคุณครูนะครับเอาละเราจะยังอยู่กับเนื้อหาเรื่องราวของโปรแกรมแบบมีเงื่อนไขกันในชั่วโมงต่อไปกันอีกนะครับตอนนี้เวลาหมดแล้วเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับ
1: ทั้งหมดทำความเคารพ

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.ช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 น.ถึง 10:40 น.หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: สวัสดีครับวันนี้เป็นวันวิทยาศาสตร์ครับข่าวที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์เรื่องไหนที่เราได้ยินบ่อยที่สุดข่าวพายุสุริยะครับอะไรคือพายุสุริยะและอันตรายของมันน่ากลัวจนเป็นสาเหตุที่ทำให้โลกของเราแตกได้จริงหรือไม่วันนี้พี่ซุปจะพาไปหาเหตุผลและทำความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องพายุสุริยะไปพร้อมๆกันครับเรามาดูกันนะครับว่าพายุสุริยะนั้นเกิดขึ้นได้อย่างไรปรากฏการณ์ทั้งหมดนี้เริ่มจากดวงอาทิตย์ดวงนี้แหละครับ
1: ร้อน
0: ดวงอาทิตย์เกิดจากพลังงานขนาดใหญ่ที่ประกอบขึ้นจากประจุไฟฟ้าจำนวนมหาศาลมีประจุบวกที่เรียกว่าโปรตอนแล้วก็มีประจุลบที่เรียกว่าอิเล็กตรอนครับ
2: ดวงอาทิตย์จะบัดพลังงานทางขั้วบวกและขั้วลบถ้าจุดดำๆค่ะ
0: จุดสีดำที่เห็นอยู่นี้นะครับก็คือบริเวณที่อุณหภูมิของดวงอาทิตย์ต่ำกว่าบริเวณรอบๆครับเราจึงเห็นเป็นจุดสีดำถ้าจุดสีดำนี้บังเอิญมาอยู่ใกล้กันแล้วก็จะส่งผลให้เกิดการปล่อยพลังงานไฟฟ้าออกมาได้เป็นจำนวนมหาศาลเลยละครับ
2: yeah. เราเรียกว่าการระเบิดจ้าของดวงอาทิตย
0: ์การระเบิดจ้าของดวงอาทิตย์ถ้าปล่อยพลังงานออกมาเบาๆไม่รุนแรงนะครับเราเรียกว่าลมสุริยะครับแต่ถ้าหากว่าดวงอาทิตย์เกิดการขยันนะครับปล่อยพลังงานออกมาอย่างรุนแรงเราก็จะเรียกปรากฏการณ์นี้ว่าพายุสุริยะครับ
3: ลมสุริยะและพายุสุริยะจะมีอันตรายต่อมนุษย์โลกอย่างพวกเราหรือเปล่าครับและจะมีส่วนทำให้โลกแตกตามข่าวหรือเปล่าครับ
0: โชคดีนะครับที่โลกของเรามีเกราะคุ้มกันที่เราเรียกว่าสนามแม่เหล็กโลกคอยปกป้องเอาไว้ครับเมื่อพายุสุริยะซึ่งเป็นพลังงานไฟฟ้าเคลื่อนตัวมาถึงโลกสนามแม่เหล็กโลกที่ห่อหุ้มโลกอยู่ก็จะคอยช่วยปกป้องเราเอาไว้ครับ
2: ถ้าพลังงานไปถึงดาวเทียมนอกโลก
0: ก็จะทำให้สัญญาณดาวเทียมขัดข้องครับ
2: ถ้าพลังงานถูกปล่อยออกไปถึงสถานีอวกาศที่อยู่นอกโลก
0: ก็จะทำให้นักบินอวกาศและยานอวกาศที่ปฏิบัติงานภายนอกสถานีอวกาศได้รับอันตรายครับ
2: ถ้าพลังงานร้อนให้ไปถึงชั้นบรรยากาศของโลก
0: ถ้ามาถึงตรงนี้นะครับก็จะทำให้ระบบการส่งสัญญาณวิทยุโทรศัพท์โทรทัศน์ต่างๆเกิดการขัดข้องไปชั่วขณะครับ
2: พายุพระอาทิตย์อีกทีเล็กประจุไฟฟ้าพายุพระอาทิตย์อีกทีเล็กประจุไฟฟ้า
3: สุริยะคือพระอาทิตย์บางครั้งเหมือนกันวิทย์บึ้มขึ้นมาวิทย์บึ้มจุดดำทำระเบิดจ้าปล่อยของออกมาพลังงานสูงรวดเร็วรุนแรง
2: พายุพระอาทิตย์อีกทีเล็กประจุไฟฟ้าพายุพระอาทิตย์อีกทีเล็กประจุไฟฟ้า
3: อันตรายสร้างความเสียหายสื่อสารวุ่นวายแต่โลกไม่วายเฮ้ เมื่อราว150ปีก่อนเกิดพายุสุริยะขึ้นส่งผลทำให้มีกระแสไฟฟ้าเกิดขึ้นที่เสาโทรเลขในสหรัฐยุโรปทำให้เกิดหมอกควันไปทั่วที่บริเวณใกล้ๆขั้วโลกเกิดเป็นแสงออโรราสีเขียวๆส้มๆบนท้องฟ้าสวยงามใกล้เข้ามาอีกนิดเมื่อ22ปีก่อนที่ประเทศแคนาดาเกิดไฟดับครั้งใหญ่นานหลายวันหลังถูกพายุสุริยะถล่มและเมื่อต้นปี2555ที่ผ่านมาก็มีปรากฏการณ์พายุสุริยะเกิดขึ้นส่งผลทำให้สายการบินต้องบินไปทางขั้วโลกเหนือต้องปรับเปลี่ยนเส้นทางบินเพื่อความปลอดภัยครับ
0: พายุสุริยะเป็นเพียงปรากฏการณ์ปกติที่เกิดขึ้นมานานแสนนานก่อนพวกเราเกิดอีกนะครับแต่ว่าปรากฏการณ์ข่าวต่างหากครับที่จับเอาเรื่องของพายุสุริยะและวันสิ้นโลกมารวมเข้าด้วยกันทำให้หลายคนตื่นกลัวกับคำว่าพายุสุริยะวันนี้วิตามินข่าวขออาสาเสริมวิตามินให้ทุกคนได้รู้ทันข่าวเหล่านี้อย่างเข้าถึงหัวใจของวิทยาศาสตร์อย่างถูกต้องนะครับติชมรายการชมรายการย้อนหลังและร่วมสนุกกับกิจกรรมดีๆมีสาระทุกสัปดาห์ได้ทาง Facebook ของเราครับพร้อมลุ้นรับเสื้อยืดเสริมภูมิต้านทานจากวิตามินข่าวครับสวัสดีครับ

0: จนภัยกับเราแล้วใช่ไหมพร้อมไหม
1: ไปตะลุยอวกาศกับพวกเราวิธีผจญภัยจากโลกสู่จักรวาล
2: สวยจัง
3: สวัสดีวิตตี้ทำอะไรอยู่หรออ
0: ้าวพี่แว่นวิตตี้กำลังมองดวงจันทร์อยู่ครับแล้วพี่แว่นวิตตี้สงสัยจังเลยว่าบนนั้นจะมีกระต่ายไหม
3: ถ้าวิตตี้อยากรู้ก็ลองส่องดูสิ
0: ขออนุญาตนะครับ
3: พื้นผิวดวงจันทร์ครุขระเต็มไปด้วยร่องรอยของอุกกาบาตมากมายพวกเรามองดวงจันทร์จากโลกเราจะเห็นภาพเงาดำแล้วเราก็จะจินตนาการว่าเงาดำที่เราเห็นเป็นรูปกระต่ายแต่มนุษย์เราก็เคยไปดวงจันทร์มาแล้วก็ไม่พบสิ่งมีชีวิตอะไรเลยนะงั้นแบบนี้เราไปดูดวงจันทร์จริงๆกันเถอะ
0: จริงเหรอครับ
3: ใช่แล้ววิตตี้กดเข็มกลัดเพื่อเรียกยาเลยสิ

0: class lady.
1: Good morning, teacher.
2: Good morning, everyone. How are you today?
1: I'm happy. Thank you. And you?
2: I'm happy too. Thank you. Good morning, teachers and students who are watching on the LTV2. Welcome to English class with me, Miss Gao Ta Chitpet. You can call me Teacher Gao. สวัสดีไปยังคุณครูปลายทางนักเรียนปลายทางรวมถึงนักเรียนในห้องนี้ทุกคนนะคะคุณครูชื่อว่าคุณครูแก้วตาชิตเพชรหรือจะเรียกว่าคุณครูแก้วก็ได้ค่ะเอาละค่ะเด็กๆวันนี้นะคะเราก็จะมาเรียนกันเรื่องที่ต่อเนื่องจากครั้งที่แล้วใช่ไหมคะเด็กๆซึ่งก่อนอื่นเลยนะคะคุณครูมีภาพนี้เลยค่ะเด็กๆนักเรียนปลายทางด้วยนะคะให้เด็กลองดูที่ภาพนี้ค่ะ Everyone look at the picture look at the picture ให้เด็กดูเป็นภาพของอะไรคะเป็นภาพของอะไรหลอดไฟใช่ไหมเด็กๆครูแก้วมีคำถามมีคำถามว่าเด็กๆมี2ตัวเลือกนะคะเด็กๆจะเลือกคำไหนนักเรียนปลายทางดูไปพร้อมๆกันได้เลยนะคะนี่เด็กจะต้องเลือกใช้อันแรกคือ turn on หรือว่า turn off
1: turn on
2: again please
1: turn on
2: ด้านบนใช่ไหมคะแล้วนักเรียนปลายทางนะคะคิดว่าถ้าดูจากรูปภาพนี้แล้วไมกี้คิดว่านักเรียนปลายทางจะต้องเลือกคำศัพท์คำไหนคะนักเรียนปลายทางลองบอกกลุ่มที่1หน่อยค่ะว่านักเรียนปลายทางจะเลือกคำใดค่ะ
3: Turn on
2: Again please
3: Turn on
2: ประโยคคำนี้ใช่ไหมคะ
3: ใช่ค่ะ
2: เด็กๆแล้วถ้าสมมุติว่าจะพูดว่ากรุณาเปิดไฟให้หน่อยค่ะเป็นประโยคขอร้องจำได้ไหมเอ่ยเป็นประโยคขอร้องจะสามารถพูดได้ว่าอะไรจำได้ไหมขึ้นต้นว่าอย่างไรนะลูก Turn on อ่ะกลุ่มไหนได้กลุ่มที่1เด็กๆกลุ่มที่1กลุ่มที่4และกลุ่มที่3นะคะตั้งใจฟังเมื่อกี้จะพูดได้ว่า
3: Turn on a picture please
2: คุ้นๆไหมคะไม่คุ้นเลยมาขอเป็นกลุ่มที่2ค่ะกลุ่มที่2แก้วตาฟังเพื่อนนะจะได้ว่าอย่างไรจ๊ะ
3: Turn on the light, please.
2: ใช่ไม่ใช่ค่ะ Yes or no? ชัดเจนไหมเอ่ยยังมีคนบอกว่ายังมีกลุ่มไหนกลุ่มที่3เมเมจะตอบเมเมใช้ไมค์แล้วก็ตอบดัง
3: ๆ Turn on the light, please.
2: เด็กๆประโยคนะคะก็จะได้ว่า เด็กๆประโยคก็จะได้ว่าอย่างไรคะ
1: Turn on the light, please.
2: ดีมากค่ะเด็กๆประโยคก็จะได้ว่า turn on the light please turn on the light please กรุณาเปิดไฟให้หน่อยค่ะเป็นประโยคอะไรนะคะ
1: ขอร้อง
2: เป็นประโยคขอร้องนะคะเป็นประโยคที่สุภาพหรือไม่คะสุภาพนะคะนักเรียนปลายทางตอบได้ถูกต้องไหมเอ่ยฝากครูปลายทางนะคะช่วยดูแล้วก็ฟังคำตอบนักเรียนให้หน่อยนะคะขอบคุณมากค่ะต่อไปเลยนะคะเด็กๆต่อไปเพราะฉะนั้นเรื่องที่เราจะเรียนในวันนี้นั่นก็คือเรื่องของเด็กๆวันนี้นะคะเราก็จะเรียนกันในเรื่องของ class rules 2จะเรียนกันเป็นครั้งที่2จะเรียนกันเป็นครั้งที่2นั่นเองนะคะเด็กๆมาดูจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้เลยนะคะวันนี้นะคะนักเรียนก็ต้องบอกคำศัพท์กลุ่มคำและประโยคที่ฟังได้นะคะรวมถึงสามารถพูดออกคำสั่งและปฏิบัติตามคำสั่งตามแบบที่นักเรียนฟังได้เด็กๆวันนี้เด็กๆจะต้องตั้งใจฟังเด็กๆจะต้องตั้งใจฟังนะคะซึ่งจะมีทั้งกิจกรรมกลุ่มกิจกรรมเดี่ยวหรือว่ากิจกรรมคู่ด้วยนะคะคุณครูหวังเป็นอย่างยิ่งว่าวันนี้นะคะนักเรียนจะสนุกกับกิจกรรมและให้ความร่วมมือกับทุกๆกิจกรรมค่ะเอาละค่ะต่อไปนะคะต่อไปเด็กๆมาทบทวนคำศัพท์กันนะคะคำศัพท์คำแรกคำนี้นั่นก็คือคำว่า
1: turn on
2: กลุ่มที่2กลุ่มที่2จะได้ว่า
3: turn on
2: turn on
3: turn on
2: มั่นใจไหมคะเรามาดูคำตอบกันนะคะนั่นก็คือคำว่าอะไรนะคะเพื่อนๆ
1: turn on
2: turn on turn on นั่นก็คือเปิดใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นกลุ่มที่จะได้คะแนนไปคือกรุ๊ป
1: 2
2: กรุ๊ป2กลุ่มที่2ใช่ไหมเอ่ยดีมากค่ะต่อไปนะคะเพื่อนๆไม่มีการยกมือก่อนไม่มีการยกมือก่อนเอามือจับหูไว้นักเรียนบางลองคิดตามนะคะว่าคำต่อไปนะคะจะเป็นคำว่าอะไรดีนะยกทุกคนเลยงั้นครูแก้วขอสุ่มนะคะเด็กๆครูแก้วขอสุ่มเอามือลงนะคะแก้วขอเป็น15นักเรียนปลายทางคนใดเลขที่15บ้างเอ่ยและนักเรียนในห้องเรียนเลขที่15นั้นก็คือตอบเลยค่ะตอบเลยค่ะ
3: turn off
2: again please
3: turn off
2: turn off ใช่ไหมคะเรามาดูกันนะคะจะได้ว่า
1: turn off
2: เด็กๆพูดทุกคนค่ะ
1: turn off
2: ดีมากค่ะนั่นก็คือคำศัพท์คำว่า turn off
1: turn off
2: turn off
1: turn off
2: เพราะฉะนั้นกลุ่มที่จะได้คะแนนไปคือกรุ๊ปกลุ่มที่2นั่นเองนะคะต่อไปต่อไป
1: แม่
2: เด็กๆเด็กๆ look at the picture what is it what is it นั่นก็คือคำศัพท์คำว่าแสดงว่าเด็กๆ เคยเรียนคำศัพท์คำนี้แล้วใช่ไหมคะเคยดีมากค่ะนักเรียนปลายทางเด็กๆนักเรียนปลายทางคำนี้นั่นก็คือคำว่าอะไรคะ What is it เด็กๆดีมากใครสามารถสะกดได้บ้างดานิเอลยกมือก่อนดานิเอลลองสะกดให้นักเรียนปลายทางฟังให้ดานิเอลใช้ไมค์พูดใกล้ๆนะคะและพูดเสียงดังๆจะได้ว่าอย่างไรลูก
3: F A N fan
2: ถูกต้องไหมคะเพื่อนๆถูกต้องปรบมือให้หน่อยค่ะดีมากค่ะเด็กๆนั่นก็คือคำว่าแฟน
1: แฟน
2: คืออะไรคะ
1: พ
2: ั
1: ดลม
2: ในบ้านใครใช้พัดลมบ่อยๆบ้างดีมากนะคะเอามือลงได้ค่ะเอามือลงได้ค่ะต่อไปนะคะต่อไปต่อไปเด็กๆดูภาพนี้เด็กๆดูภาพนี้เด็กๆในประเทศไทยฟังในประเทศไทยใช่ไหมเอ่ยเขาจะเรียกที่เราเห็นตรงนี้ว่าอะไรนะลูก
1: โน
2: ้ตบุ๊กใช่ไหมโน้ตบุ๊กโน้ตบุ๊กใช่ไหมแต่ว่ามีคำศัพท์ที่เป็นภาษาอังกฤษเราจะเรียกว่าอย่างไรเราจะเรียกว่าอย่างไรใครรู้บ้างมีตัวอักษร L นำหน้ามีตัวอักษร L นำหน้านักเรียนปลายทางลองคิดตามนะคะมี2พยางค์มี2พยางค์ค่ะใครได้บ้างก่อนหน้านี้กลุ่มที่2ได้คะแนนใช่ไหมคะเอาแก้วให้เวลาคิดนะคะให้เวลาคิด10วินาทีคำศัพท์คำนี้มี2พยางค์ได้ไหมเอ่ยใครได้บ้างเด็กๆฟังดีๆนะคะ listen carefully listen carefully คำศัพท์คำนี้นะคะนั่นก็คือคำว่า laptop
1: laptop
2: laptop ใครเคยได้ยินคำศัพท์คำนี้บ้างเคยได้ยินที่ไหนเอ่ยเคยได้ยินที่ไหนเอ่ยนักเรียนปลายทางเคยได้ยินคำศัพท์คำนี้ไหมคะต้นหอมบอกครูแก้วตาซิว่าเคยได้ยินคำศัพท์คำนี้ที่
3: เรียนพิเศษค่ะ
2: ที่เรียนพิเศษนะคะมีคนได้ยินที่อื่นอีกไหมคะที่ไหนคะ
0: ที่โรงเรียนแม่ครับ
2: ที่โรงเรียนของแม่นะคะดีมากค่ะเด็กๆเด็กๆคำนี้นะก็คือคำศัพท์คำว่าอะไรนะคะ laptop
1: laptop
2: ดีมากนะคะเด็กๆเรามาสะกดคำคุณครูให้เวลา1นาที คุณครูให้เวลา1นาทีค่ะ
4: เสร็จแล้ว
2: เรียบร้อยแล้วใช่ไหมเอ่ย
4: เรียบร้อยแล้วเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยแล้ว
2: แสดงว่ามีความพร้อม Are you ready
4: yes
2: ดีมากต่อไปเด็กๆรอกลุ่มที่5รอกลุ่มที่5นะคะกลุ่มที่1เสร็จเรียบร้อยหรือยังกลุ่มที่2ล่ะคะกลุ่มที่3กลุ่มที่4และกลุ่มที่5ดีมากเด็กๆเรามาดูคำศัพท์คำถัดไปกันนะคะมาดูคำนี้เลยค่ะคุ้นๆไหมเอ่ยคืออะไรเด็กๆฟังดีๆมี1กลุ่มมีตัวแทนจาก1กลุ่มบอกว่าเขามั่นใจนะคะนั่นก็คือคำศัพท์คำว่าอะไรคะน้องทีเพื่อนๆฟังคำตอบของกลุ่มที่ฟังคำตอบของกลุ่มที่4นะคะน้องทีจะพูดได้ว่า
3: คอมพิวเตอร์
2: อีกรอบค่ะ
3: คอมพิวเตอร์
2: ใช่ไม่ใช่คะใช่ไม่ใช่ใครเห็นด้วยกดไลค์ใครเห็นด้วยกดไลค์เด็กๆคำศัพท์คำนี้นะคะนั่นก็คือคำว่าคอมพิวเตอร
1: ์
2: คอมพิวเตอร
1: ์
2: คอมพิวเตอร
1: ์
2: เด็กๆเคยใช้อุปกรณ์นี้ไหมเอ่ยเคยใช้ในตอนวิชาอะไรลูกวิชาเทคโนโลยีเด็กๆดีมากนะคะเด็กๆคำศัพท์คำนี้นั่นก็คือคำว่าอะไรนะคะ
1: คอมพ
2: ิ
1: วเตอร
2: ์คอมพิวเตอร์เด็กๆลองสะกดคำศัพท์ตามคุณครูนะคะ C O
1: M
2: P
1: U
2: T
1: E
2: R Computer ดีมากนะคะจดบันทึกลงไปได้เลยนะคะ

0: ดีมากนะคะเด็กๆต่อไปต่อไปเด็กๆเร่งมือได้เลยนะคะเด็กๆคำศัพท์คำถัดไปมาดูสัญลักษณ์กันดีกว่าเด็กๆสัญลักษณ์แบบนี้ดูค่ะแสดงว่าจะต้องเป็นคำศัพท์คำว่าอะไรคุณครูแก้วมีคำใบ้นั่นก็คือคำว่าปิดยังวันนี้มีคำศัพท์ใหม่มาเพิ่มเติมเคยได้ยินคำศัพท์ที่อยู่ในคอมพิวเตอร์ไหมที่เวลาเราจะปิดคอมพิวเตอร์เราต้องกดปุ่มอะไรลูกกดปุ่มอะไรคะเราลองมาดูคำศัพท์กันนะคะนั่นก็คือคำว่าดีมากค่ะเด็กๆคำศัพท์นะคะคำว่าปิดนะคะนั่นก็คือคำว่า shut down shut down ดีมากค่ะจดบันทึกลงไปได้เลยนะคะกลุ่มที่จะได้คะแนนไปคือกลุ่มที่4นั่นเองนะคะจะได้หัวใจกี่ดวง2ใช่ไหมคำศัพท์ก่อนหน้านี้ด้วยใช่ไหมคะเด็กๆ เราลองมาสะกดคำศัพท์ตามคุณครูนะคะ S H U T D O W N Shut down ดีมากนะคะเด็กๆดีมากนะคะเด็กๆมักจะเจอคำศัพท์คำนี้ในไหนคะหรือว่าแล็ปท็อปใช่ไหมคะหรือว่าโน้ตบุ๊กนั่นเองใช่ไหมลูกหรือว่าเครื่องโน้ตบุ๊กใช่ไหมคะต่อไปนะคะเด็กๆต่อไปเป็นอย่างไรคะถอดออกใช่ไหมคะปลั๊กถูกถอดออกเด็กๆคำศัพท์คำนี้เป็นคำศัพท์ใหม่ให้เด็กตั้งใจฟังดีๆนะคะคำนี้ก็จะได้ว่า unplug unplugUnplug ดีมากนะคะเด็กๆเรามาสะกดคำศัพท์พร้อมกันเลยนะคะ U N P L U G Unplug นั่นก็คือเป็นอย่างไรคะถอดปลั๊กออกนั่นเองนะคะเด็กๆทำได้ไหมเอ่ยไม่ยากนะคะเด็กๆไม่ยากนะคะเด็กๆต่อไปมาดูที่ภาพนี้อีกรอบนะคะมาดูที่ภาพนี้อีกรอบถ้าเราจะบอกว่านี่คือพัดลมนี่คือพัดลม1ตัว this อะไรเอ่ยคุ้นๆไหมนี่คือพัดลมนี่คือพัดลมใช้ประโยคว่า this อะไรเอ่ยคุณครูแก้วได้ยินคำตอบ1คนคือกลุ่มที่2ไหนลองพูดประโยคให้ครูแก้วฟังสิลูก yes
1: this is a fan
0: อีกรอบลูก again please
1: this is a fan
0: เด็กเราจะได้ประโยคว่าอย่างไรนะคะเรามาดูกันเลยค่ะThis is a fan.
2: This is a fan.
0: This is a fan.
2: This is a fan.
0: ดีมากนะคะเด็กๆเพราะฉะนั้นนะคะเด็กๆจดบันทึกประโยคนี้ไว้นะคะเด็กๆจดบันทึกประโยคนี้ไว้นะคะและอีกหนึ่งค่ะเด็กๆมีแค่1เหมือนกันมีแค่1เหมือนกันจะต้องใช้คำนำหน้านามด้วยใช่ไหมคะกลุ่มที่1กลุ่มที่1ยกมือขึ้นนะคะจะได้ประโยคว่าอย่างไรลูก
1: This is a laptop
0: เก่งมากไหนมีความเห็นอื่นอีกไหมคะไม่มีนะคะเด็กๆประโยคถัดไปนะคะจะได้ว่า This is a laptop
2: This is a laptop
0: This is a laptop,
2: is a laptop.
0: ดีมากนะเด็กๆเพราะฉะนั้นกลุ่มที่จะได้คะแนนไปคือกลุ่มที่ 2และกลุ่มที่1นั่นเองนะคะฝากครูปลายทางนะคะช่วยจดประโยคลงบนกระดานให้นักเรียนด้วยนะคะฝากครูปลายทางช่วยจดประโยคลงบนกระดานให้นักเรียนดูด้วยนะคะเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะครูแก้วขอไปที่ให้เวลาอีก1นาทีให้เวลาอีก1นาทีดีมากนะคะเด็กๆต่อไปค่ะเด็กๆต่อไปเด็กๆดูภาพนี้ look at the picture everyone look at the picture ทุกคนดูที่ภาพนี้ค่ะไหนสายตาใครยังไม่ดูภาพนี้บ้างเอ่ยกิ่งก้าวใช่ไหมลูกกิ่งก้าวใช่ไหมคะเด็กๆประโยคนี้จะได้ว่าน้องทียกมืออย่างมั่นใจจะได้ว่าอย่างไรมือลงก่อนค่ะน้องทีจะได้ว่า
1: This is a computer
0: มีความเห็นอื่นไหมคะมีความเห็นอื่นไหมคะน้องทีขอตอบอีกหนึ่งรอบลูกขอตอบเสียงดังๆอีกรอบจะได้ว่า
1: This is a computer
0: เรามาดูประโยคกันนะคะก็จะได้ว่าอย่างไรคะเพื่อนอีกรอบขอดังๆค่ะดีมากนะคะเด็กๆประโยคก็จะได้ว่า This is a computer. This is a computer. เก่งมากนะคะเพราะฉะนั้นกลุ่มที่จะได้คะแนนไปคือกรุ๊ปกลุ่มที่4นั่นเองนะคะต่อไปเด็กๆลองมาดูอีกรอบนะคะเด็กๆลองมาดูอีกรอบนะคะเด็กๆลองดูดีๆนะคะมีปุ่มอะไรเพิ่มขึ้นมาเอ่ยลองดูดีๆนะคะเราจะสามารถพูดประโยคนี้ได้ว่าอย่างไรกลุ่มที่2ค่ะกลุ่มที่2ลองตอบให้ครูฟังหน่อยค่ะจะได้ว่าอย่างไรลูก
1: Turn on the computerComputer Turn on the computer
0: แล้วเรามาดูประโยคกันเมื่อกี้อยากตอบเหรอคะเมื่อกี้จะตอบได้ว่าอย่างไรคะ
1: Turn on the computer please
0: มีคำว่า please เพิ่มขึ้นมามีความคิดเห็นอื่นไหมคะ Anything else ยังไม่มีนะคะเด็กๆเรามาดูประโยคไปพร้อมกันนะคะแสดงมีอะไรขึ้นมาอีกแสดงว่าภาพนี้จะต้องเปิดหรือปิดคะเปิดนั่นเองจะต้องใช้คำศัพท์คำว่าอะไรนักเรียนปลายทางคิดว่าจะต้องใช้คำศัพท์คำว่าอะไรคะจะต้องใช้คำว่าอะไรคะเด็กๆเรามาดูพร้อมกันนะคะประโยคก็จะได้ว่าอย่างไรลูก
2: Turn on the computer please
0: ประโยคก็จะได้ว่า Turn on the computer please อีกรอบนะคะเด็กๆประโยคก็จะได้ว่าTurn on the computer, please. กรุณาเปิดคอมพิวเตอร์ให้หน่อยค่ะใช่ไม่ใช่คะเพราะฉะนั้นกลุ่มไหนจะได้คะแนนกลุ่มที่1ใช่ไหมคะเด็กๆกลุ่มที่1นั่นเองนะคะต่อไปนะคะเด็กๆต่อไปเด็กๆดูภาพนี้อีก1รอบเด็กๆดูภาพนี้อีก1รอบนะคะเด็กๆ Look at the picture carefully Look at the picture carefully ให้ดูภาพอย่างตั้งใจนะคะและต่อไปมีสัญลักษณ์อะไรขึ้นมาและต่อไปกลุ่มไหนได้กลุ่มที่2กล้าใช่ไหมคะกล้าจะตอบว่าอย่างไรเพื่อนๆลองฟังคำตอบของกลุ่มที่2นะคะจะได้ว่า
1: เชิญ

0: the computer please
1: ตอบดังๆครูไม่ได้ยินเลยค่ะ
0: Turn off the computer please
1: ขอฟังกลุ่มอื่นอ่ะกลุ่มที่1กลุ่มที่1จะได้ว่าอย่างไรเพื่อนๆลองฟังคำตอบของกลุ่มที่1จะได้ว่า
0: Turn off the computer please
1: ขอฟังกลุ่มอื่นกลุ่มที่4ค่ะกลุ่มที่4จะได้ว่า
0: Shut down the computer please
1: เราลองมาดูประโยคกันนะคะใครมั่นใจใครเห็นด้วยกับน้องทีบ้างเราลองมาดูประโยคกันนะคะจะได้ว่า
2: computer,
1: เพราะฉะนั้นกลุ่มไหนถูกต้องคะกลุ่ม4นั่นเองนะคะเด็กๆประโยคนะคะก็จะได้ว่าประโยคนะคะก็จะได้ว่า shut down the computer please shut down the computer please อีกรอบนะคะประโยคก็จะได้ว่า shut down the computer please เด็กๆให้เด็กๆนะคะจดจำไว้นะคะว่าเราจะสามารถใช้ประโยคแบบนี้ได้เลยนะคะเพราะฉะนั้นกลุ่มที่จะได้คะแนนไปคือกลุ่ม4นั่นเองกลุ่มที่4ใช่ไหมคะต่อไปให้เด็กดูภาพนี้นะคะจะได้ว่าอย่างไรไมกี้ใช่ไหมคะไมกี้จะตอบว่าอย่างไรคะ
0: Turn on the laptop please
1: เรามาดูกันนะคะประโยคก็เปิดใช่ไหมคะเปิดมีหน้าจอสว่างขึ้นมานะคะประโยคก็จะได้ว่า
2: Turn on the laptop please
1: เด็กๆพูดกันพร้อมกันทุกคนอีกรอบจะได้ว่าเด็กๆประโยคนะคะก็จะได้ว่า turn on the laptop please turn on the laptop please เป็นประโยคขอร้องใช่ไหมคะเป็นประโยคขอร้องนั่นเองนะคะเอาละค่ะต่อไปนะคะไปนะคะเราลองมาดูภาพอีกรอบแต่คราวนี้ต้องเปลี่ยนไหมคะมีการเปลี่ยนไหมเอ่ยมีสัญลักษณ์แบบนี้หน้าจอปิดไปแล้วขอฟัง3กลุ่มเลยใครที่พูดชัดเจนที่สุดให้คะแนนกลุ่มที่1จะได้ว่า
0: Shut down the laptop please
1: อีกรอบลูก
0: และ Shut down the laptop please
1: กลุ่มที่2จะได้ว่า
0: Shut down the laptop please
1: อีกรอบลูก
0: Shut down the laptop please
1: กลุ่มที่4จะได้ว่า
0: Shut down the laptop please
1: เดี๋ยวให้เพื่อนช่วยตัดสินกันนะคะเด็กๆประโยคก็จะได้ว่าอย่างไรนะคะเพื่อนๆประโยคก็จะได้ว่า Shut down the laptop please Shut down the laptop please แสดงว่ากลุ่มไหนที่พูดได้ชัดเจนที่สุดคะกลุ่มไหนเด็กๆฟังเด็กๆฟังคำว่าแล็ปท็อปเราต้องขึ้นเสียงสูงที่คำว่าแล็ปใช่ไหมคะกลุ่มไหนที่มีการขึ้นเสียงสูงที่คำว่าเพราะฉะนั้นกลุ่มที่ได้ไปคือกลุ่มไหนกลุ่มที่ได้ไปคือกลุ่ม4นั่นเองกลุ่มที่4นะคะเด็กๆต่อไปเด็กๆต่อไปดูภาพนี้ดีๆนะคะมีภาพสัญลักษณ์อะไรขึ้นมาต่อไปเด็กๆคิดว่าต้องเป็นประโยคว่าอย่างไรอ่ะเมื่อกี้ลองตอบให้ครูฟังหน่อยค่ะ
0: Turn on the fan please
1: อีกรอบลูก
0: Turn on the fan please
1: ดีมากกลุ่มที่4ค่ะ
0: Turn on the fan please
1: อีกรอบลูก
0: Turn on the fan please
1: ดีมากนะคะเด็กๆทั้ง2กลุ่มเป็นอย่างไรพูดได้เป็นอย่างไรคะ
2: เ
1: พูดได้ดีขึ้นนะคะพูดได้ดีขึ้นเพราะฉะนั้นประโยคก็จะได้ว่าอย่างไรคะเพื่อนดีมากนะคะประโยคก็จะได้ว่า turn on the fan please นั่นเองนะคะ turn on the fan please กรุณาเปิดพัดลมให้หน่อยค่ะและต่อไปพัดลมหยุดแล้วใช่ไหมคะพัดลมหยุดแล้วมีภาพแบบนี้ออกมานักเรียนปลายทางนักเรียนปลายทางลองตอบให้คุณครูฟังหน่อยค่ะจะต้องได้ประโยคว่าอย่างไรจะต้องได้ประโยคว่าอย่างไรคะมีกลุ่มที่1ช่วยนักเรียนปลายทางด้วยอยากตอบแล้วคะอ่ะกลุ่มที่2ลองตอบสิจะได้ว่า
3: Unplug the fan please
1: อย่างไม่ใช่เด็กๆลองดูเด็กๆต้องขึ้นเสียงสูงต้องเน้นที่คำไหนกลุ่มที่4กลุ่มที่4จะได้ว่าอย่างไรลูก
4: Unplug the fan please
1: No กลุ่มที่1ค่ะ
5: Unplug the fan please
1: No เด็กๆไม่ใช่ Unplug ต้องพูดว่าอย่างไร Unplug Unplug กลุ่มที่1จะได้ว่า
6: Unplug the fan please
1: เด็กๆลองมาดูประโยคกันนะคะเราลองมาดูประโยคกันดีกว่านะคะจะได้ว่า
2: Unplug the fan please
1: เด็กๆให้เด็กตั้งใจฟังนะคะประโยคจะได้ว่าUnplug the fan please
2: อ
1: ีกรอบนะคะประโยคจะได้ว่า Unplug the fan please
2: Unplug the fan please
1: Unplug the fan please เด็กๆอย่าลืมต้องมีการขึ้นเสียงสูงต้องเน้นที่คำว่า plug ต้องเน้นที่คำว่า
2: plug
1: ถูกต้องไหมคะเด็กๆจดจำนะคะเด็กๆต้องจดจำให้ได้นะคะเอาละค่ะเด็กๆต่อไปนะคะมาดูกิจกรรมสำหรับวันนี้ค่ะมาดูกิจกรรมสำหรับวันนี้วันนี้นะคะนักเรียนก็จะต้องทำใบงานที่13และ14นะคะเด็กๆหลังจากนั้นนะคะมีการให้เรียนจับคู่นะคะเพื่อออกเสียงคำศัพท์ด้วยนะคะแล้วก็ฝึกพูดประโยคกับเพื่อนนั่นเองนะคะฝากครูปลายทางนะคะช่วยอธิบายขั้นตอนการทำใบงานเพิ่มเติมนะคะช่วยอธิบายการทำขั้นตอนการทำใบงานเพิ่มเติมนะคะแล้วก็เดี๋ยวเรานะคะจะมาช่วยเฉลยคำตอบไปพร้อมๆกันนั่นเองค่ะเด็กๆเรามาดูใบงานที่13กันก่อนเลยนะคะเด็กๆเรามาดูใบงานที่13กันก่อนเลยนะคะเด็กๆวันนี้นะคะมีทั้งหมดกี่ข้อนะมีทั้งหมดกี่ข้อลูก5ข้อนะคะเริ่มจากข้อแรกนะคะเด็กๆเริ่มจากข้อแรกนะคะครูแก้วใบให้ข้อแรกนะคะปลั๊กเสียบอยู่จะใช้คำศัพท์ว่า plug in นี่ก็คือปลั๊กเสียบอยู่ครูแก้วให้ตัวอย่าง1ข้อเด็กๆจะต้องทำอีกกี่ข้อคะเพื่อนๆ4ข้อนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นคราวนี้เด็กๆหยิบแบบฝึกหัดขึ้นมาได้เลยค่ะเด็กๆหยิบแบบฝึกหัดขึ้นมาได้เลยใบงานอยู่ที่หน้าที่ใบงานอยู่ที่หน้าที่เท่าไหร่เอ่ยดูสิ
7: หน้าที่69
1: ดีมากค่ะใบงานนะคะจะอยู่ที่หน้าที่69ถ้านักเรียนนะคะพร้อมแล้วไปลงมือทำได้เลยค่ะมันมีพื้นที่น้อยก็เลยต้องเข้าใจไหมคะเรียบร้อยแล้วใช่ไหมเอ่ยมั่นใจไหมอีสี่วันนี้อีสี่ไหมคะ
8: อีสี่
1: ง่ายใช่ไหมคะง่ายมากนะคะทำได้ไหมเอ่ยทำได้ไหมเอ่ยอันไหนอ๋ออันนี้พื้นที่มันไม่พอก็เลยต้องขยายออกเข้าใจไหมคะเด็กๆให้โยงเส้นจับคู่รูปภาพให้ตรงกับคำศัพท์จับคู่รูปภาพให้ตรงกับอะไรคะคำศัพท์นะคะให้เด็กจับคู่รูปภาพให้ตรงกับคำศัพท์ได้เลยนะคะเ ดูดีๆสิลูกว่าใช่คำศัพท์หรือไม่ใช่คำศัพท์คำนี้หรือไม่เด็กๆดูดีๆสิคะดูดีๆสิลูก

คำแรกคำแรกภาพแรกมันเป็นอย่างไรภาพแรกเป็นอย่างไรปลั๊กโดนเสียบเข้าไปใช่ไหมใช้คำว่าอะไรดูซิคำศัพท์ถูกต้องหรือไม่ใช่ไหมคะนันทวัฒน์ใช่ไหมคะ Yes or No เด็กๆต้องดูอย่างตั้งใจนะคะคุณครูให้เวลา5นาทีนะคะคุณครูให้เวลา5นาทีเขียนชื่อแล้วหรือยังเขียนชื่อแล้วหรือยังดีมากนะคะแสดงว่าเมื่อกี้เนี่ยมีการดูรูปภาพและดูคำศัพท์ใช่ไหมคะดีค่ะเด็กๆจะต้องดูรูปภาพและโยงเส้นให้สัมพันธ์กับคำศัพท์จะต้องโยงเส้นให้สัมพันธ์กับคำศัพท์นั่นเองนะคะ again pleaseเขียนชื่อได้เลยค่ะถ้าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเขียนชื่อได้เลยค่ะได้ค่ะสามารถระบายสีได้นะคะทำได้ไหมเอ่ยเด็กๆโยงเส้นให้ดีๆนะคะเด็กๆโยงเส้นให้ดีๆนะคะจะต้องสัมพันธ์กับคำศัพท์จะต้องสัมพันธ์กับคำศัพท์นะคะ

ไหนมีกลุ่มไหนเสร็จเรียบร้อยแล้วบ้างมีกลุ่มที่2ใช่ไหมคะกลุ่มที่2กลุ่มที่4กลุ่มไหนอีกกลุ่มที่5กลุ่มที่1กลุ่มที่3เสร็จเรียบร้อยหรือยังเร่งมือได้เลยนะคะเร่งมือได้เลยนะคะเดี๋ยวเราจะมาเฉลยไปพร้อมๆกันเดี๋ยวเราจะมาเฉลยไปพร้อมๆกันนะคะเพื่อนๆ

กรุ๊ปไหนเสร็จเพิ่มเติมบ้างเอ่ยมีกรุ๊ปไหนที่เสร็จเรียบร้อยแล้วบ้างขอเช็คสิคะมีกลุ่มที่1กลุ่มที่1เสร็จเรียบร้อยหมดทุกคนแล้วหรือยังดีมากต่อไปกลุ่มที่2กลุ่มที่5เสร็จแล้วยังต่อไปกลุ่มที่4กลุ่มที่3เป็นอย่างไรบ้างเรียบร้อยแล้วเด็กๆต่อไปนะคะต่อไปเราจะมาเฉลยกันนะคะเราจะมาเฉลยกันเด็กๆพร้อมหรือยังคะ Are you ready yes. ดีมากนะคะเด็กๆเด็กๆมาเฉลยกันนะคะข้อแรกนะคะคุณครูก็ได้เฉลยไปแล้วนั่นก็คือคำว่า plug in plug in นั่นก็คือเสียบอะไรคะเสียบปลั๊กนั่นเองนะคะเด็กๆต่อไปข้อที่2นะคะจะต้องคู่กับคำศัพท์คำว่าอะไรคะดีมากนะคะเด็กๆนั่นก็คือคู่กับคำศัพท์คำว่าคอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์ไหนใครถูกต้องบ้างยกมือกดไลค์กดไลค์หน่อยขอกดไลค์หน่อยค่ะกดไลค์หน่อยนักเรียนปลายทางเป็นอย่างไรบ้างคะถูกต้องหรือไม่ต่อไปนะคะเด็กๆมาดูที่ข้อที่3ค่ะข้อที่3จะต้องโยงไปหาคำศัพท์คำว่าจะต้องโยงไปหาคำศัพท์คำว่า unplug unplug ดีมากนะคะเด็กๆก็จะโยงได้นะคะต่อไปข้อที่4ค่ะต้องโยงไปหาคำศัพท์คำว่าดีค่ะคำนี้เลยต่อไปข้อที่5แล็ปท็อปดีมากค่ะเด็กๆใครถูกต้องทุกข้อบ้างเอ่ยมีกลุ่มที่1กลุ่มที่2กลุ่มที่4กลุ่มถูกต้องทุกกลุ่มเลยปรบมือให้ตนเองหน่อยค่ะ

ดีมากนะคะเด็กๆเอาละค่ะต่อไปเราจะมาทำใบงานที่14นะคะเราจะมาทำใบงานที่14ซึ่งใบงานที่14นะคะเด็กๆจะต้องวาดภาพแล้วก็เขียนประโยคให้ตรงกับความหมายที่นักเรียนได้วาดลงไปนะคะเด็กๆเราลองมาดูตัวอย่างนะคะของใบงานที่14กันนะคะคุณครูนะคะได้ให้ประโยคนะคะแล้วก็คำศัพท์แต่ยังมีบางส่วนที่ขาดหายไปนะคะเราลองมาดูนะคะอย่างเช่นข้อที่1ข้อที่1คุณครูแก้วเนี่ยเลือกเป็นภาพอะไรลูกภาพของแล็ปท็อปใช่มั้ยคะและคุณครูเนี่ยเลือกเป็นมีภาพสัญลักษณ์นี้ขึ้นมาคุณครูก็จะต้องเติมประโยคให้สมบูรณ์นะคะโดยการใช้ประโยคแบบนี้เลยค่ะนั่นก็คือ turn on the laptop please turn on the laptop please นั่นก็คือกรุณาเปิดแล็ปท็อปหรือว่าโน้ตบุ๊กให้หน่อยค่ะเด็กๆทำได้ไหมคะให้เด็กๆนะคะเลือกคำศัพท์แล้วก็วาดภาพนะคะทำประโยคให้สมบูรณ์ใบงานที่14มีทั้งหมดกี่ข้อคะเพื่อนๆมีทั้งหมดกี่ข้อคะมี2ข้อใช่ไหมคะนักเรียนพร้อมไหมคะดีมากค่ะถ้านักเรียนพร้อมแล้วนะคะไปเริ่มปฏิบัติกิจกรรมได้เลยค่ะทำเลยค่ะ

ือกคำศัพท์คำใดนะคะมีทั้งคำกริยาหรือว่า verb ที่ครูสอนไปใช่ไหมคะเด็กๆจะต้องเติมให้ถูกต้องนะคะเติมให้ถูกต้องแล้วก็มีคำนามคำว่าอะไรบ้างคะเด็กๆสามารถดูได้จากใบงานหรือว่าดูจากบนหน้าจอได้เลยนะคะดูจากบนหน้าจอได้เลยนะคะคำไหนอันนี้ใช่ไหมหันกลับหันกลับก็คือถอดอะไรออกถอดปลั๊กออกนั่นเองนะคะทำได้ไหมให้เลือกเลือกคำศัพท์เลือกคำศัพท์หนึ่งคำแล้วก็เลือกคำกริยาหนึ่งคำเลือกคำนามหนึ่งคำแล้วก็นำมาวาดหลังจากนั้นหนูจะต้องเขียนประโยคให้ถูกต้องให้สัมพันธ์กับภาพที่หนูวาดอีกหนึ่งภาพทำได้ไหมคะนี่วาดภาพอะไรเอ่ยพัดลมนี่พัดลมเปิดหรือปิด

ไหนได้เด็กๆคุณครูให้เวลาอีก2นาทีนะคะคุณครูให้เวลาอีก2นาทีเพราะฉะนั้นเด็กๆเร่งมือได้เลยค่ะ

ทำได้หรือไม่ดีมากนะคะมีนักเรียนบอกว่าทำได้นะคะและนักเรียนอย่าลืมนะคะไม่นานนี้มีทั้งหมด2ข้อนักเรียนนะคะอย่าลืมที่จะวาดภาพนะคะแล้วก็เติมประโยคให้สมบูรณ์นะคะเติมประโยคให้สมบูรณ์และฝากคุณครูปลายทางนะคะช่วยเดินดูนักเรียนนะคะในขณะที่กำลังทำใบงานอยู่ใช่ไหมคะใบมอนดีมากนะคะเพื่อจะตรวจสอบนะคะว่านักเรียนเนี่ยสามารถเขียนคำศัพท์ได้หรือไม่นะคะได้ค่ะเด็กๆให้เวลาอีก1นาทีให้เวลาอีก1นาทีนะคะทำอะไรเอาลงจ้าเอาลงจ้าเอาลงได้เลยจ้าเอาสมุดลงเด็กๆเอาสมุดลงได้นะคะเอาสมุดลงจ้า

0: มีกลุ่มไหนที่ทำเสร็จเรียบร้อยแล้วบ้างคะกลุ่มที่2กลุ่มที่เท่าไหร่มีกลุ่มอื่นอีกไหมกลุ่มที่1เรียบร้อยหรือยังกลุ่มที่1เรียบร้อยหรือยังเด็กๆเร่งมือได้เลยนะคะเดี๋ยวเราจะมาสรุปความรู้กันนะคะเดี๋ยวเราจะมาสรุปความรู้กันในวันนี้นะคะทำได้ไหมเสร็จเรียบร้อยแล้ว2ข้อใช่ไหมคะดีมากค่ะเด็กๆต่อไปนะคะเราจะมาสรุปความรู้กันนะคะเราจะมาสรุปความรู้กันนะคะเด็กๆซึ่งวันนี้นะคะเด็กๆเรานะคะก็ได้เรียนคำศัพท์ใหม่ไปใช่ไหมคะและมีคำศัพท์ทบทวนด้วยอย่างเช่นคำศัพท์คำแรกคำว่าอะไรคะ again please ดีมากค่ะนั่นก็คือคำว่าแฟนนั่นเองนะคะต่อไปค่ะเพื่อนๆคำนี้ค่ะคำนี้คือดีมากค่ะนั่นก็คือคำว่า laptop laptop นั่นเองนะคะต่อไปนะคะเด็กๆคำนี้ค่ะcomputer ดีมากนะคะต่อไปนะคะเด็กๆภาพนี้และมีสัญลักษณ์แบบนี้นั่นก็คือคำศัพท์คำว่าดีมากค่ะอีกรอบค่ะ shutdown ดีมากนะคะเด็กๆต่อไปค่ะภาพนี้ค่ะมีการดึงปลั๊กออกใช่ไหมคะจะต้องได้คำศัพท์คำว่าเด็กๆคำศัพท์คำนี้นะคะเราก็จะพูดได้ว่า unplug ดีมากนะคะเด็กๆและต่อไปค่ะเด็กๆภาพนี้ค่ะคุ้นเคยกันอยู่แล้วนั่นก็คือคำศัพท์คำว่าอีกรอบค่ะ turn on นั่นเองนะคะเด็กๆไม่ยากเลยนะคะเด็กๆและโครงสร้างประโยคในวันนี้นะคะที่เราจะเรียนกันนะคะนั่นก็คือการใช้ประโยคแบบอะไรคะขอร้องนั่นเองนะคะเด็กๆการใช้ประโยคขอร้องนั่นเองนะคะเด็กๆสังเกตไหมเอ่ยถ้ามีเป็นประโยคขอร้องจะต้องมีคำว่าอะไรคะไปนะคะบทเรียนในครั้งถัดไปเราก็จะเรียนกันในเรื่องของ classroom language เด็กๆนะคะจะเรียนเกี่ยวกับเรื่องอะไรนะคะเด็กๆจะต้องคอยติดตามนะคะแล้วก็สิ่งที่จะต้องเตรียมนะคะนั่นก็คือใบงานที่15และ16สามารถดาวน์โหลดใบงานนะคะและสื่อต่างๆได้ที่ www.dltv.ac.th ค่ะสำหรับวันนี้เวลาได้หมดลงแล้วไว้เจอกันใหม่ในครั้งถัดไปค่ะ
1: Class Lady
2: Thank you teacher
0: Thank you so much See you later Goodbye

0: พระพุทธเจ้า The Series ตอนชีวิตอมตะ
1: ตายไม่ได้อ่ะโหยเก็บเวลตั้งนานอ่ะโอ้ยหงุดหงิดไม่เอาอ่ะต้นกล้าไม่อยากแพ้รีสตาร์ทใหม่ซะเลยตัง
2: โอ้โหเกมต่อสู้อันใหม่เหรอ
3: เล่นเกมอันตรายหรือเปล่าล่ะนั่นน
1: ่
3: ะ
1: อันตรายยังไงอะหลวงอาก็แค่เกมพอตายก็เริ่มใหม
3: ่ก็ทำได้แต่ในเกมอะนะชีวิตจริงน่ะตายก็คือจากไปไม่หวนกลับ
1: เฮ้ยทำไมจะไม่ได้อะ
2: ตายไม่เป็นไรใช่ไหมงานรถถังเล่นด้วยสิ
1: ได้เลยได้เลย
3: เอาอาวุธมาตีกันอีกแล้วมันอันตรายนั่นน่ะ
1: ถ้าเราตายในเกมก็แค่รีสตาร์ทง่ายจะตายไปอ่ะแล้วถ้าใช้อาวุธก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวโตขึ้นนะต้นกล้าจะไปสักคงกระพันยิงไม่เข้าฟันไม่เข้าอยู่แล้วมา
3: เรื่องพวกนั้นน่ะมันไม่มีอยู่จริงหรอก
1: เฮ้ยก็ไม่แน่นะหลวงอาน
2: ั่นสิรถถังเคยเห็นพวกเซียนพระมีคาถาคงกระพันด้วยนะ
1: โอ้ยโอ้ย
3: เห็นไหมเจ็บตัวจนได้คงกระพันอมตะน่ะไม่มีอยู่จริงๆหรอกเรื่องแบบนี้เขาคุยกันมาเป็นพันๆปีแล้ว
2: ใครคุยเรื่องนี้กันเหรอฮะ
4: ความแก่ชราและความเจ็บไข้ได้ป่วยได้ประจักษ์แก่เจ้าชายสิทธัตถะแล้ว
5: ความตายคือส่วนหนึ่งของธรรมชาติที่มนุษย์ทุกคนต้องเรียนรู
3: ้ถ้าเช่นนั้นการอำลาจากความตายข้าขอรับหน้าที่นี้เอง
4: รู้สึกไม่สบายใจเลยทั้งเรื่องความชราและโรคภัยไข้เจ็บ
5: อย่าทรงกังวลไปเลยพระเจ้าค่ะเสด็จพ่อของเจ้าชายรับสั่งให้สร้างปราสาท3ฤดูก็เพื่อให้ทรงมีความสุขเกษมสําราญพระเจ้าค่ะ
4: นั่นสินะการอยู่ในปราสาททําให้ข้าไม่เคยพบเห็นความชราและความน่ากลัวของการเจ็บป่วยเลย
5: อย่าทรงกังวลเลยพระเจ้าค่ะ
4: เอ๊ะที่ริมแม่น้ำนั่นกำลังเกิดอะไรขึ้นไปดูกันเถอะฉันนะ
5: อย่าพระเจ้าค่ะอย่า
4: พวกท่านจะทำอะไรนั่นมันร่างคนนี่นะดับสิดับดับสิฉันนะช่วยกันดับไฟหน่อย
5: เจ้าชายเจ้าชายอย่าอย่าพระเจ้าค่ะอย่า
4: ทำไมล่ะฉันนะ
6: ทรงพระเจริญ
5: มันเป็นประเพณีพระเจ้าค่ะ
4: ประเพณีอะไรกันถึงได้เอา

0: คนมาวางไว้บนกองฟืนเช่นนี
1: ้ประเพณีเผาศพพระเจ้าค่ะ
0: เผาศพศพคืออะไร
1: คือคนที่ตายแล้วพระเจ้าค่ะ
0: ตายหมายความเช่นไร
1: คนตายคือคนที่ไม่มีลมหายใจแม้มีเท้าแต่ไม่อาจเดินได้มีตาก็ไม่อาจมองเห็นสิ่งใดได้ถึงแม้จะมีหูก็ไม่ได้ยินอะไรอีกไม่มีความรู้สึกร้อนหรือหนาวอีกต่อไปส่วนเนื้อหนังร่างกายก็จะเปื่อยเน่าส่งกลิ่นเหม็นและแห้งสลายไปพระเจ้าค่ะ
0: นี่มันอะไรกันยิ่งกว่าความชรายิ่งกว่าความเจ็บป่วยมันคือความตายอย่างนั้นหรือ
1: พระเจ้าค่ะ
2: เจ้าไม่น่าจากพ่อไปเลยข้าจะไม่ได้เจอเจ้าอีกแล้ว
0: นี่หรือคือการเผาศพร่างนี้กำลังจะกลายเป็นเท่าฐานไม่มีโอกาสสูดลมหายใจสูดดมกลิ่นหอมของดอกไม้ไม่ได้เห็นโลกใบนี้ไม่ได้ยินเสียงนกร้องแม้เสียงริ่งรีดเรไรแล้วก็จะไม่ได้สวมกอดบุคคลอันเป็นที่รักอีกต่อไปฉันนะเราทุกคนต้องตายจริงหรือ
2: เจ้าไม่น่าจากข้าไปเลย
0: เจ้าตอบข้าสิ
1: พระเจ้าค่ะ
0: แม้แต่ที่เป็นพระราชาหรือเชื้อพระวงศ์นั้นหรือ
1: พระเจ้าค่ะ
0: แล้ววิธีแก้ไขล่ะมีไหมชนะ
1: ยังไม่มีพระเจ้าค่ะ
0: ข้าต้องรู้ให้ได้ว่าทำไมคนเราต้องแก่ชราทำไมคนเราถึงต้องเจ็บป่วยแล้วทำไมคนเราถึงต้องตาย
3: โอ้เราทุกคนต้องตายสิใช่ไหมครับ
2: รถถังไม่อยากตายรถถังไม่อยากถูกเผา
4: ไม่มีใครหนีพ้นหรอกทั้งหลวงตาต้นกล้ารถถังหรือแม้แต่หลวงอาเองพระศาสดาเองก็ทรงหนีไม่พ้นกฎธรรมชาติข้อนี้เช่นกัน
2: รถถังกลัว
3: จะกลัวอะไรล่ะถังเราเนี่ยยังเด็กอยู่รถถังไม่ได้ยินหรือยังไงอ่ะต้องแก่ต้องเจ็บแล้วค่อยตายเราเนี่ยยังเป็นเด็กอยู่อีกไกลใจเย็นๆถังเอ้ยแล้วไอ้ที่เราตายเนี่ยตายในเกมบอกแล้วไงรีสตาร์ทก็มีชีวิตใหม่แล้ว
4: ในโลกนี้มันไม่ได้เรียงลำดับอย่างนั้นเสมอไปนะต้นกล้าชอบดูคลิปดูข่าวเด็กแอบไปเล่นน้ำเล่นฟืนเล่นไฟหรือของอันตรายถึงจะเป็นเด็กถ้าประมาทไม่ระวังก็อาจจะเจ็บหรือตายได้มีตัวอย่างให้เห็นเยอะแยะแล้วนี
2: ่ใช่รถถังก็เคยเห็น
4: ชีวิตจริงน่ะรีสตาร์ทไม่ได้เหมือนในเกมหรอกนะ
3: งั้นไปกันเถอะรถถัง
2: ไปไหนเหรออ
3: ้าวก็ไปเล่นเกมไง
4: เล่นก็เล่นได้นะแต่ก็ต้องเข้าใจด้วยว่าชีวิตจริงรีสตาร์ทไม่ได้ทำอะไรก็ต้องคอยระวังอย่าประมาทเด็ดขาด
2: เข้าใจแล้วครับไปต้นกล้า
3: ลุย
2: ไปลุยก่อน
4: สาธุ
3: ไปเล่นเกมกันเลย
2: ใช่เลย
4: มรณะคือความตายเป็นนิมิตหรือการเตือนล่วงหน้าลำดับที่3ของเจ้าชายสิทธัตถะ

0: ยุคสมัยนี้นะคะการจะได้ทำงานที่ดีและมีรายได้สูงๆนั้นระดับการศึกษาถือเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยการันตีความสามารถของบุคคลเพื่อรับเข้ามาทำงานได้เป็นอย่างดีค่ะการลงทุนที่สำคัญอย่างหนึ่งก็คือการลงทุนในตัวเองนะคะและนอกเหนือจากประสบการณ์ชีวิตที่เราสั่งสมมาแล้วสิ่งที่สำคัญไม่แพ้กันก็คือการลงทุนในความรู้ค่ะซึ่งก็อาจจะอยู่นอกระบบการศึกษาหรือในระบบการศึกษาก็ได้นะคะแต่ว่าคนหลายคนตอนนี้ก็ใช้บรรทัดฐานของใบปริญญาเป็นการตัดสินใจว่าจะตอบรับคนเหล่านั้นเข้ามาทำงานในองค์กรหรือไม่ดังนั้นการศึกษาระดับปริญญาโทถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญในยุคปัจจุบันไปเรียบร้อยแล้วนะคะแต่หลายคนบอกว่าไม่มีเวลาไม่มีเงินค่ะวันนี้เราก็เลยชวนคนหนึ่งนะคะมาพูดคุยว่าจริงๆแล้วเราสามารถบริหารจัดการเวลาและสามารถที่จะบริหารจัดการเงินของเราเพื่อใช้ลงทุนกับตัวเองในการศึกษาต่อระดับปริญญาโทได้ด้วยค่ะณวันนี้นะคะดูเหมือนว่าปริญญาตรีจะไม่เพียงพออีกต่อไปนะคะหลายคนเนี่ยพอจบตรีก็ต้องต่อโทเลยนะคะแล้วก็อาจจะไม่ใช่ปริญญาโทแค่ใบเดียวบางคนเลือกเรียนหลายใบและอีกหลายคนนะคะก็เลือกต่อระดับสูงสุดอย่างปริญญาเอกด้วยค่ะแต่ว่าค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาก็สูงพอสมควรนะคะวันนี้เราจะมาคุยกันว่าจะมีวิธีไหนบ้างที่จะทำให้สามารถเรียนปริญญาโทโดยใช้น้ำพักน้ำแรงของตัวเองนะคะกับผู้ที่ทำเรื่องนี้สำเร็จมาแล้วคุณพิสุทธิ์ธนบดีพัฒน์อยู่กับเราแล้วสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ถามคุณพิสุทธิ์ก่อนนะคะตอนนี้ทำงานอะไรอยู่แล้วก็เรียนจบที่ไหนปริญญากี่ใบแล้วคะ
1: ครับก็ตอนนี้เป็น OE Sales Leader อยู่ที่บริษัทกู๊ดเอียร์ประเทศไทยจำกัดมหาชนนะครับจบปริญญาตรีวิศวกรรมเครื่องกลจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะครับแล้วก็ปริญญาโทวิศวกรรมเครื่องกลเหมือนกันที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับแล้วก็มาเรียนโทอีกใบเพิ่งจบมาได้ปีนึงนะครับที่คณะบริหารธุรกิจ MBA นะครับสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์หรือว่านิด้า
0: ก็ถือว่าจบวิศวะมาก่อนตรีและโท
1: ใช่
0: นะคะแล้วค่อยมาเรียนบริหารนะคะถามถึงเรื่องงานก่อนดีกว่านะคะ
1: ก็ในช่วงแรกเนี่ยก็ทำงานเกี่ยวกับวิศวะครับเคยเป็นวิศวกรที่ออกแบบเกี่ยวกับชิ้นส่วนเครื่องยนต์ที่บริษัทรถยนต์แห่งหนึ่งนะครับแล้วก็ตอนนี้มาอยู่ที่บริษัทกู๊ดเอียร์นะครับปี2012ครับก็ได้โอกาสย้ายมาทำในสายงานการตลาดนะครับเป็นโปรดักต์แมเนจเจอร์นะครับหลังจากนั้นก็เลยเริ่มคิดว่าควรจะหาความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับด้านบริหารและการตลาดก็เลยเริ่มมองหาการเรียนปริญญาโทอีกใบนึง
0: แล้วทำไมถึงมาเลือกทำงานสายการตลาดล่ะคะ
1: ก็จริงๆก็สนใจในเรื่องของการทำ product planning แล้วก็ product marketing อยู่แล้วพอดีตอนนั้นมีโอกาสที่ตำแหน่งว่างอยู่พอดีก็เลยขอเขาที่จะไปทำนะครับก็ยังอยู่ในองค์กรตัวเองอยู่
0: สกิลทักษะในการทำงานต่างกันไหมคะหรือว่าความสนุกตัวเนื้องาน
1: ก็อาจจะต่างกันเล็กน้อยครับอาจจะไม่ได้ pure engineering แต่ว่าในการ manage ของ product marketing เนี่ยเราก็ต้องใช้ความรู้ด้านเทคนิคด้วยอยู่กัน
0: นั่นก็เลยเป็นเหตุผลที่ทำให้เราต้องตัดสินใจศึกษาเพิ่มเติมโดยการไปเรียนปริญญาโทอีกใบใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับก็ตอนนั้นก็มองหาว่าควรจะหาความรู้เชิงธุรกิจก็เลยเริ่มมองหาว่าจะเรียนปริญญาโทที่ไหนดีเน
0: า
1: ะ
0: เวลาเราเลือกเรียนนะคะเราเลือกจากอะไรทั้งคณะมหาวิทยาลัยนะคะหรือแม้แต่ตัวหลักสูตรเอง
1: ก็จริงๆแล้วมีหลายปัจจัยครับเราก็อันดับแรกเราก็คือเราต้องการศึกษาด้านธุรกิจใช่ไหมครับเราก็มองว่าจริงๆ general ธุรกิจก็อาจจะเป็น MBA คราวนี้จะเรียนที่สถาบันไหนเนี่ยเราก็ต้องมาพิจารณาแล้วว่าสถาบันนั้นมีหลักสูตรอะไรบ้างสถานที่ตั้งอยู่ยังไงเพราะว่าผมไม่ได้มาเรียนปริญญาโทแบบ full time ผมยังคงต้องทำงานเพื่อจะมีรายได้เพื่อมาจ่ายค่าเล่าเรียนครับเพราะนั้นในการจัดการด้านเวลาในการทำงานรวมทั้งการเดินทางมาเรียนเนี่ยก็ต้องพิจารณาด้วยตอนนั้นก็มองอยู่สัก 2-3 ที่ว่าควรจะเป็นที่ไหนดีสุดท้ายก็มาจบที่นิด้า
0: เพราะฉะนั้นเป้าหมายสำคัญที่สุดเรียนเพื่ออะไรที่คุณพิสุทธิ์บอกว่าเรียนเพราะว่าอยากจะต่อยอดในสายอาชีพที่ตัวเองทำคือมาร์เก็ตติ้งเนื่องจากว่าในเนื้องานแตกต่างจากที่เรียนมาเดิมก็คือวิศวะใช่ไหมคะก็เลยไปเรียนบริหารนะคะหลังจากนั้นก็เลือกคณะมหาวิทยาลัยที่เราไปดูหลักสูตรมาเลยแล้วก็ดูที่เดินทางสะดวกด้วยนะคะควบคู่กันไป
1: ก็จริงๆการเรียนปริญญาโทใบที่2 อันนี้หลักๆไม่ได้ต้องการแค่ดีกรีแล้วแหละเราต้องการความรู้มากกว่าแล้วก็ประสบการณ์จากการเรียนของเรานะคร
0: ับ แล้วเราตัดสินใจตอนนั้นเนี่ยเรารู้เลยไหมคะว่าเราต้องใช้เงินมากน้อยแค่ไหน
1: ก็รู้แหละครับก็ลองเข้าไปศึกษาจากเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยต่างๆดูว่าค่าใช้จ่ายประมาณเนี้ยเอฟฟอร์ตไหวหรือเปล่านะครับก็ตอนนั้นก็ตัดสินใจว่าโอเค พร้อมที่จะเรียน
0: ค่ะงั้นเดี๋ยวเราค่อยมาคุยเรื่องแผนของเรื่องการเรียนกันเพราะว่าจริงๆดูเหมือนว่าคุณพิสุทธิ์เนี่ยอายุยังไม่เยอะแต่รู้หรือไม่ว่ามีครอบครัวมีลูกแล้วนะคะก็เลยจะต้องบริหารทั้งตัวเองการเรียนแล้วก็ครอบครัวด้วยเราจัดสรรเวลายังไงอะคะ
1: ก็ตอนนั้นตอนเรียนนะครับลูกก็ยังเล็กๆอยู่นะครับก็มีการทำงานด้วยนะครับการจัดสรรเวลาก็เป็นสิ่งที่ค่อนข้างสำคัญนะครับช่วง working hour เนี่ย 8:00 น. ถึง 5:00 น. ผมก็ใช้เวลากับการทำงานอย่างเต็มที่นะครับหลังจากนั้นพอ 5:00 น. ปุ๊บผมก็ต้องรีบขับรถมาที่นิด้าละก็ถึงประมาณ 6:00 น. ครึ่งเริ่มคลาสเรียน 6:00 น. ครึ่งถึง 3:00 น. ครึ่งนะครับหลังจากนั้นมันก็อาจจะมีเลทบ้างทำการบ้านทำงานกลุ่มอะไรบ้างนะครับแล้วก็อาจจะมีวันนึงที่ใช้เวลากับครอบครัวพาครอบครัวไปทานข้าวไปเที่ยว
0: แต่เรื่องของรายได้เราก็ยังคงเหมือนเดิมคือรายได้จากงานประจำใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับหลักๆก็คือเป็นรายได้จากการทำงานพนักงานบริษัทเนี่ยแหละครับ
0: เป็นในรูปแบบไหนคะมีเงินเดือนมีค่าคอมมิชชั่นหรือเปล่า
1: ก็เป็นเงินเดือนอย่างเดียวแล้วก็โบนัสปลายปีแค่นั้นคร
0: ับ แล้วคุณพิสุทธิ์มีรายได้เสริมทางอื่นด้วยไหมคะ
1: รายได้เสริมทางอื่นไม่ค่อยมีครับก็จะมีการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์บ้างเล็กน้อยครับแต่ว่าก็ไม่ค่อยสักเซสเท่าไหร่นะ
0: เพราะอะไรคะ
1: ตอนแรกๆที่ลงทุนก็อาจจะไม่ได้ศึกษาอะไรมากมายซื้อตามเทรนด์อะไรเงี้ยมันก็จะมีบางช่วงที่ขาดทุนบ้างบางช่วงได้กำไรบ้างอะไรเงี้ยครับแต่ว่าผมก็จะมีการลงทุนในส่วนอื่นๆด้วยอย่างเช่นซื้อกองทุนอะไรเงี้ยครับซื้อประกันเพื่อลดหย่อนภาษีประจำปีนะครับ
0: ค่ะก็แปลว่าลงทุนทั้งหุ้นรายตัวกองทุนรวมแล้วก็ประกันชีวิตนะคะซึ่งตัวเองเนี่ยก็มีรายได้หลักจากการเป็นมนุษย์เงินเดือนเรียกได้ว่าเป็นมนุษย์เงินเดือนพันใหม่เลยนะคะเต็มสูบเลยนะคะคือทำงานเป็นหลักด้วยทีนี้เวลาเรามีรายได้เข้ามา 100% ถามเรื่องของค่าใช้จ่ายนิดหนึ่งนะคะว่าคุณพิสุทธิ์เองแบ่งเงินยังไงบ้าง
1: ก็ผมคิดว่าผมออมเงินเนี่ยประมาณสักน่าจะสักครึ่งหนึ่งได
0: ้โอ้นะครับไม่น้อยนะคะ
1: ก็จะมีในครึ่งหนึ่งเนี่ยก็จะมีซื้อกองทุน LTF IMF แบบสม่ำเสมอซื้อทุกๆเดือน
0: ใช้ลดหย่อนภาษี
1: ใช่แล้วก็มีส่วนหนึ่งก็ออมฝากธนาคารอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็ค่าใช้จ่ายมันก็จะมีค่าใช้จ่ายเช่นพวกผ่อนรถผ่อนคอนโดอะไรพวกเนี้ยแล้วก็ค่าใช้จ่ายทั่วๆไปในครอบครัว
0: แต่ว่าเราแบ่งครึ่งกับครึ่งเลยลงทุนเก็บออมครึ่งหนึ่งอีกครึ่งหนึ่งก็คือไว้ใช้จ่ายนะคะแล้วก็มีภาระเรื่องของหนี้สินบ้างนะคะอย่างบ้านกับรถที่เราต้องใช้เป็นสินทรัพย์แล้วก็เป็นที่อยู่อาศัยอยู่แล้วนะคะเวลาเราบริหารจัดการเงินของตัวเองเนี่ยในฐานะที่มีครอบครัวเราด้วยนะคะถามในส่วนของครอบครัวได้ว่าแยกกระเป๋ารวมกระเป๋าหรือว่าแยกกันแต่มีเงินกองกลางยังไงอะคะ
1: ก็อันนี้เป็นแบบเหมือนแยกกันแต่มีเงินกองกลางอยู่นิดหน่อยคร
0: ับ เราทำไมถึงเลือกหลักการนี้เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของทั้งคู่อย่างไรบ้าง
1: ก็คิดว่าเหมาะกับไลฟ์สไตล์ครับต่างคนต่างใช้ก็มีเงินกองกลางก็ไว้สำหรับเป็นบ้านแล้วก็เป็นสำหรับลูกนิดหน่อยครับแต่ว่าค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่พวกค่าเล่าเรียนลูกอะไรก็ปัจจุบันผมก็เป็นคนจัดการ
0: เป็นคนดูแลนะคะเพราะว่าเป็นผู้นำครอบครัวด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเวลาเราพูดถึงเรื่องการเงินแบบนี้นะคะคนก็เลยอยากรู้ว่าหูทำงานรายได้ทางเดียวนะคะมีครอบครัวต้องดูแลแบ่งเงินลงทุนก็เยอะนะคะแถมยังมีเรื่องของภาระหนี้สินอีกนะคะทำไมยังสามารถบริหารจัดการค่าใช้จ่ายในการเรียนปริญญาโทด้วยตัวเองได้แบบนี้นะคะถามเงินก้อนก่อนว่าเราต้องใช้ก้อนกลมๆที่ตอนนั้นคุณพิสุทธิ์คำนวณไว้เนี่ยเท่าไหร่คะ
1: ก็ตอนนั้นเรียนปริญญาโทหลักสูตรของที่นิด้าครับ2ปีก็ประมาณ 400,000 บาท
0: 400,000 บาทจ่ายเท่านี้มั้ยคะในความเป็นจริงหรือมีบวก
1: ๆก็อาจจะบวกนิดหน่อยแต่ว่าแต่ละเทอมก็ทยอยจ่ายไปเขามี 2-3 เทอมนะคร
0: ับ เพราะฉะนั้นพอวางแผนได้
1: ใช่ครับ
0: งั้นเดี๋ยวเรากลับมาคุยกันนะคะกับคุณพิสุทธิ์ว่าเอ๊ะแล้วทำอย่างไรที่จะนำเงินบางส่วนนะคะมาจัดสรรแล้วก็สามารถเรียนปริญญาโทได้ด้วยน้ำพักน้ำแรงของตัวเองแบบเต็มที่เลยนะคะสักครู่เดียวค่ะเก็บออมเงินทองต้องวางแผนเพื่ออนาคตไกลเงินก้อนของการเรียนปริญญาโทนั้นอาจจะดูเหมือนมากทีเดียวนะคะประมาณครึ่งล้านค่ะแต่ว่าจริงๆแล้วเราสามารถทยอยจ่ายได้เช่นเดียวกับที่คุณพิสุทธิ์นะคะตัดสินใจที่จะเลือกลงทุนในการศึกษานะคะเพื่อเพิ่มพูนความรู้ให้กับตัวเองแล้วก็ใช้น้ำพักน้ำแรงนะคะจากหยาดเหงื่อแรงกายแล้วก็รายได้หลักทางเดียวคือการทำงานเดี๋ยวมาถามคุณพิสุทธิ์นะคะว่าวางแผนไว้ยังไงบ้างเวลาเราต้องจ่ายค่าเทอมในแต่ละเทอมตลอด2ปีในการเรียนปริญญาโทค่ะ
1: ครับก็จริงๆก่อนที่จะเริ่มสมัครเรียนเนี่ยก็ใช้เวลาคิดอยู่ประมาณสัก6เดือนนะครับหาข้อมูลก็คือก่อนที่เราจะเริ่มจ่ายค่าเทอมเทอมแรกเนี่ยเราก็ต้องรู้แล้วว่าจ่ายเท่าไหร่ก่อนหน้านั้นเนี่ยเราก็ต้องเริ่มสะสมละจะเดือนละ 10,000 20,000 อะไรเงี้ยค่อยๆสะสมไปรวมกับเงินที่เราจะได้มาภายในอนาคตระหว่างหลักที่เราทำงานไปเราก็จะมีรายได้เงินเดือนของเราเข้ามา
0: ค่ะเทอมแรกนี่ประมาณเท่าไหร่ได้คะ
1: เทอมแรกก็ประมาณก็เกือบแสนนะครับ
0: ไม่น่าเลยต้องใช้เวลาเตรียมตัวนานเหมือนกันประมาณ6เดือนใช่มั้ยคะ
1: ครับ
0: แล้วเราเก็บเงินที่บอกว่าเดือนละ 10,000 20,000 เนี่ยพอดีเลยกับเงินที่เราต้องไปจ่ายณวันเปิดเทอมหรือว่าวันที่จ่ายค่าเทอมแรกหรือว่าต้องไปเอาเงินเก่ามาโปะบ้างคะ
1: ก็จริงๆที่เก็บไว้นี่ก็ค่อนข้างพออยู
0: ่
1: ครับก็เราสามารถบริหารจัดการได้เพียงพอ
0: ปกติเวลาเก็บเงินเนี่ยนะคะเมื่อสักครู่คุณพิสุทธิ์เบรกที่แล้วบอกไว้ว่า 100% ใช้50/50ทีนี้คำถามก็คือเวลาเราบอกว่าเราต้องเก็บเงินเพื่อการศึกษาเพิ่มเราไปดึงส่วนไหนออกส่วนใช้หรือว่าส่วนออมคะ
1: มันก็เป็นส่วนออมนะครับมันเป็นช็อตเทอมอินเวสเมนต์ของเราก็คือลองเทอมเนี่ย LTF IMF ผมยังคงซื้ออย่างต่อเนื่องอยู
0: ่
1: แต่ว่าช็อตเทอมเงินออมที่ฝากในธนาคารเนี่ยก็เราก็เอาเงินในส่วนนั้นแหละมาใช้จ่ายลงทุนเป็นค่าเราเรียนของเรา
0: ค่ะเพราะว่าเป็นการลงทุนเหมือนกัน
1: ใช่ครับการเรียนก็คือเหมือนเป็นการลงทุนเพื่ออนาคตของเราเนี่ยแหละครับ
0: แล้วพอผ่านไปเราพบเจอกับอุปสรรคในการเก็บเงินเพื่อจ่ายค่าเทอมในแต่ละครั้งไหมคะ
1: ก็มันอาจจะมีบางช่วงบ้างว่าแบบเราต้องจ่ายค่าประกันชีวิตที่เราซื้อเพื่อที่จะลดหย่อนภาษีแล้วนะและค่าเทอมก็มาพอดี
0: ค่ะ
1: ครับเพราะฉะนั้นช่วงนั้นอาจจะเป็นช่วงที่แบบดูเหมือนตึงๆหน่อยเราก็อาจจะเป็นจะต้องไปขายหุ้นที่เราอยู่ในพอร์ตของเราเพื่อเอามาโปะเงินจ่ายค่าเล่าเรียนของเรา
0: ไม่ขายขาดทุนใช่ไหมคะ
1: มันก็มีบางช่วงที่เราต้องอาจจะต้องตัดใจขายขาดทุนไปครับนิดหน่อย
0: เพราะว่าจำเป็นต้องใช้เงินก้อนนั้นนะคะเราเห็นข้อดีข้อเสียของการลงทุนที่มีเงินก้อนหนึ่งไว้แต่ไปลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงทำให้เวลาช่วงจังหวะที่อาจจะไม่ดีแต่เราต้องดึงเงินออกมาเนี่ยเราเห็นข้อเด่นข้อด้อยจากประสบการณ์และบทเรียนตรงนั้นยังไงบ้างอะคะ
1: ก็จริงๆถ้าเกิดมีการลงทุนในหลายๆส่วนไม่ว่าจะเป็นลองเทอมช็อตเทอมช็อตเทอมก็จะมีหลายแบบทั้งแบบออมเงินในธนาคารซึ่งผลตอบแทนอาจจะต่ำนะครับแต่ว่าการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ก็ถือเป็นช็อตเทอมเหมือนกันแต่ว่าผลตอบแทนอาจจะเยอะแต่ความเสี่ยงก็เยอะด้วยเช่นกันคราวนี้มันก็เป็นการบริหารจัดการแล้วว่าเราจะบาลานซ์เงินในการออมในธนาคารกับเงินที่ลงทุนในหุ้นเนี่ยยังไงบ้างนะครับเพื่อที่จะเราจะสามารถดึงเงินเหล่านั้นมาใช้ในยามที่เราต้องการนะครับซึ่งบางครั้งก็อาจจะต้องตัดใจยอมรับความเสี่ยงนิดหน่อยถ้าเกิดอยากได้ผลตอบแทนที่เยอะขึ้น
0: ค่ะหลังจากนั้นพอมีการตึงตัวสามารถบริหารจัดการไปได้เรียบร้อยแล้วนอกเหนือจากเรื่องของการเงินแล้วการทำงานได้รับผลกระทบไหมคะระหว่างเรียน
1: นอกเหนือจากการด้านการเงินเนี่ยก็เป็นการบริหารจัดการเวลาในชีวิตนะครับเพราะว่าเรายังคงต้องทำงานเป็นเหมือนมนุษย์เงินเดือนนะครับ8โมงเลิก5โมงนะครับตอนนั้นก็ค่อนข้างตึงอยู่นะครับเพราะว่าจากเดิมที่เรายังไม่ได้เรียนเนี่ยเราทำงาน8โมงอาจจะเลิก6โมงกลับบ้านใช้ชีวิตรีแลกซ์ของเรานะครับแต่ว่าคราวนี้เราทำงาน8โมงเลิก5โมงปุ๊บต้องรีบขับรถมาเพื่อจะทันคลาสเรียนตอน6โมงครึ่งเรียน6โมงครึ่งถึง3ทุ่มครึ่งบางทีไม่จบ3ทุ่มครึ่งซัดไปถึง4ทุ่ม5ทุ่มนะครับก็มีการทำรายงานกันต่อนะครับก็เป็นช่วงเวลาที่ค่อนข้างเหนื่อยมากนะครับแต่คิดว่า2ปีที่เรียนมาเนี่ยเป็น2ปีที่ลำบากเหนื่อยแต่ว่ามันแลกมาด้วยความคุ้มค่า
0: ค่ะ
1: นะครับ
0: ในด้านไหนบ้างคะความคุ้มค่าที่ได้รับกลับมา
1: คือคิดว่าหลังจากเรียนจบแล้วเนี่ยความคุ้มค่าที่ได้ก็คือนอกจากดีกรีเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ผลพลอยได้ที่เราได้มาแต่ความรู้ประสบการณ์ที่เราพัฒนาตัวเองนะครับมันทำให้เราสามารถเติบโตไปในองค์กรหรือเราสามารถสร้างธุรกิจในอนาคตของเราได
0: ้ค่ะเพราะฉะนั้นการลงทุนในความรู้นะคะอยู่กับเราแล้วก็ติดตัวเราตลอดเวลา
1: ใช่ครับ
0: แล้วก็เราสามารถไปสร้างมูลค่าเพิ่มได้ด้วยอยู่ที่เราจะหยิบใช้อย่างไร
1: ใช่เราอาจจะยอมเสียสละเวลาความเหนื่อยยากของเราเนี่ย2ปีนั้นน่ะแต่เรายังมีชีวิตหลังจากที่เราจบมาอีกหลาย10ปีนะครับที่เราใช้ประโยชน์จากการศึกษานั้น
0: ค่ะสิ่งที่เห็นได้ชัดเลยหลังจากพอจบมาปุ๊บนะคะแล้วก็ระหว่างเรียนประสบการณ์ที่เราได้นำมาใช้ในเนื้องานเนี่ยมีอะไรบ้างคะคุณพิสุทธิ
1: ์ก็จะมีบางส่วนนะครับเราสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ที่เราได้จากการเรียนมาใช้ในการทำงานของเราในการจัดการองค์กรของเราแล้วก็แผนกแล้วก็การทำงานโอเปอเรชั่นของเราด้วยนะครับ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นเวลาเราเลือกที่จะเรียนเนี่ยก็ควรเลือกที่จะเรียนในสิ่งที่มีประโยชน์กับเราจริงๆมากกว่าที่จะไปเรียนตามแฟชั่นคนอื่นเรียนกัน
1: ใช่ครับแล้วก็เป็นสิ่งที่เราสนใจเราอยากจะเรียนเราไม่ได้เรียนเพื่อได้ดีกรีอย่างเดียวนะครับ
0: ดังนั้นเนี่ยอย่าลืมนะคะเวลาเลือกเรียนก็พยายามให้ตอบโจทย์ชีวิตมากที่สุดนะคะวางแผนเกษียณบ้างแล้วหรือยังคะ
1: ก็ยังไม่ได้คิดอะไรมากครับตอนนี้อายุก็ยังไม่ถึงยังไม่40ก็เลยยังไม่ได้คิดอะไรมากแต่ว่าก็เริ่มคิดถึงการออมเงินไว้ใช้หลังเรา ายุ60แล้วครับก็ค่อยๆเก็บไปเรื่อยๆ
0: ค่ะแต่คุณพิสุทธิ์ไม่ได้ตัวคนเดียวมีลูกด้วย
1: ใช่คร
0: ับนะคะแล้วเรามีการออมหรือเก็บเงินหรือลงทุนส่วนหนึ่งให้กับลูกโดยเฉพาะค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาของลูกที่น่าจะสูงไม่แพ้กับเราด้วยเหมือนกัน
1: ครับก็จริงตอนที่เรียนอยู่เนี่ยก็คือหาเงินมาจ่ายค่าเล่าเรียนของตัวเองพอเรียนจบปุ๊บลูกเข้าเรียนพอดีก็จ่ายค่าเล่าเรียนลูกต่อในแต่ละเดือนเนี่ยเราก็มีการออมเงินฝากเงินให้ลูกเป็นทุกๆเดือนนะครับสม่ำเสมอไว้แต่ว่าซึ่งอันเนี้ยก็เก็บไว้ให้สำหรับเผื่อเขาใช้ในอนาคตเผื่ออีกหน่อยเขาต้องไปเรียนปริญญาโทหรืออะไรอย่างงี้นะครับแต่ส่วนในค่าเทอมปัจจุบันของลูกเนี่ยก็เป็นการบริหารลักษณะเดียวกันกับที่เราจ่ายค่าเทอมตอนเรียนปริญญาโทของเราเนี่ยแหละครับ
0: ค่ะเห็นหลักการนึงไหมคะถ้าสังเกตเหมือนกันก็คือคุณพิสุทธิ์ได้ชอบใช้การลงทุนแบบดอลลาร์คอสเอเวอเรจคือลงทุนสม่ำเสมอทั้ง LTF RMF ที่บอกตัดทุกเดือนแล้วก็ถ้ามีโบนัสปลายปีก็เอามาโปะอีกนะคะให้เต็มสิทธิ์กับอีกอย่างนึงคือการลงทุนเพื่อการศึกษาทั้งของตัวเองและของลูกก็ใช้ดอลลาร์คอสเหมือนกันคือเก็บมันทุกเดือนนี่แหละทยอยไปเรื่อยๆทำไมเราถึงเลือกรูปแบบนี้และคิดว่าเหมาะกับไลฟ์สไตล์หรือว่าลักษณะการทำงานหรือการรับเงินของเรายังไงคะ
1: ก็ลักษณะไลฟ์สไตล์ผมเป็นคนไม่ค่อยเที่ยวปาร์ตี้ไม่ได้เที่ยวกลางคืนเลยก็ว่าได้เพราะงั้นก็จะมีเงินออมค่อนข้างเยอะนะครับก็เงินออมในส่วนนี้ผมก็คิดว่ามันเป็นการออมอย่างสม่ำเสมอและมันสามารถให้เราหยิบได้ใช้ในยามที่เราต้องการฉุกเฉินได้นะครับเพราะถ้าเกิดเราไม่มีเงินออมบัฟเฟอร์ในส่วนนี้เนี่ยเกิดมีเหตุฉุกเฉินที่เราจะต้องใช้เงินก้อนใหญ่ๆเนี่ยเราจะมีปัญหาในการบริหารจัดการทันทีนะครับ
0: สิ่งหนึ่งที่น่าสนใจก็คือคุณพิสุทธิ์เนี่ยเป็นมนุษย์เงินเดือนรายรับก็คือเป็นแบบเงินเดือนที
1: ่
0: มีความแน่นอนสูง
1: คือ
0: รู้เลยว่าเงินเดือนจะออกวันไหนเมื่อไหร
1: ่
0: ปีนี้ได้เท่าไหร่บวกโบนัสปลายปีมากน้อยแค่ไหนก็เลยวางแผนได้ก็เลยเลือกลงทุนหรือว่าเลือกบริหารค่าใช้จ่ายรวมถึงเงินออมในรูปแบบนี้ด้วยนะคะทางค่าใช้จ่ายการศึกษาบุตรแล้วก็เรื่องของเงินที่เราใช้ซื้อ LTF RMFด้วย
1: ใช่ครับ
0: ถามแบบนี้นะคะเวลาเราวางแผนแบบนี้เราเครียดไหมคะเพราะว่าทำงานไปด้วยนะคะแล้วก็มีวิธีในการจัดสรรเงินไปด้วยเราได้ท่องเที่ยวหรือเปล่ามีความสุขกับการใช้ชีวิตยังไงบ้าง
1: ก็ไม่ค่อยเครียดนะครับโดยการพฤติกรรมการออมเงินและการใช้จ่ายเงินในลักษณะนี้ผมค่อนข้างโอเคกับไลฟ์สไตล์ของผมนะครับก็คือมีการออมเงินเป็นระยะนะครับทุกปีก็ยังสามารถไปเที่ยวต่างประเทศได้อยู
0: ่
1: นะครับก็คิดว่าไม่มีปัญหาอะไรกับการบริหารเงินแบบลักษณะนี้ครับ
0: ค่ะอยากฝากอะไรให้กับคุณผู้ชมบ้างคะที่ติดตามอยู่แล้วบอกว่าเอ๊ะถ้าเขาอยากเลือกเรียนปริญญาโทนะคะสิ่งสำคัญที่เขาต้องใช้ในการพิจารณามีอะไรลักษณะในการวางแผนการเงินของตัวเองครอบครัวแล้วก็การศึกษาให้กับลูกด้วย
1: ครับก็อยากจะแนะนำสำหรับท่านผู้ชมนะครับถ้าเกิดว่าคิดจะศึกษาต่อนะครับก็ควรจะเริ่มออมเงินได้แล้วนะครับการศึกษาเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญกับชีวิตนะครับไม่ว่าจะเป็นการให้ความรู้กับตัวเองการพัฒนาเหมือนการอัปเกรดชีวิตของตัวเองนะครับถ้าเกิดว่าเรามีการศึกษาในระดับที่ดีขึ้นเนี่ยแล้วเนี่ยโอกาสที่เราจะก้าวต่อไปไม่ว่าจะเป็นในองค์กรตัวเองหรือโอกาสที่เราจะย้ายงานไปในสายงานอื่นที่มีโอกาสทำรายได้ได้ดีขึ้นหรือสร้างพัฒนาธุรกิจตัวเองเนี่ยมันก็มีโอกาสที่มากขึ้นนะครับคราวนี้ในส่วนของการหารายได้เพื่อมาสนับสนุนการลงทุนในการศึกษาของเราเนี่ยก็อยากจะให้ทุกคนเนี่ยคิดตั้งแต่วันนี้ได้ละอย่าคิดว่าพรุ่งนี้เราค่อยทำพรุ่งนี้เราค่อยเก็บเราควรจะเก็บนะตั้งแต่วันนี้เลยเพื่อวันข้างหน้าของเรานะครับ
0: ค่ะท่อทำทันทีนะคะ
1: ค
0: แล้วก็เบนจามินแฟรงกินบอกไว้เสมอเลยนะคะว่าการลงทุนที่ดีที่สุดคือการลงทุนในความรู้ไม่ว่าจะเป็นการลงทุนเพื่อลงทุนในหุ้นก็คือไปศึกษาความรู้เรื่องหุ้นหรือว่าลงทุนในตัวเองนะคะเหมือนที่คุณพิสุทธิ์แนะนำกับเราแล้วก็ลงทุนมาเรียบร้อยแล้วกับการลงทุนในความรู้ในระดับปริญญาโทด้วยน้ำพักน้ำแรงของตัวเองวันนี้ขอบคุณคุณพิสุทธิ์มากนะคะ
1: สวัสดีครับ
0: พักกันครู่เดียวค่ะช่วงหน้ากลับมาฟังมุมมองของทานจากตลาดซอฟต์แห่งประเทศไทยกันบ้าง นะคะว่าเขาจะมีคำแนะนำให้กับคนที่อยากลงทุนในตัวเองอย่างไรบ้างค่ะ
2: เก็บออมเงินทองต้องวางแผนเพื่อนาคตไกล
0: ช่วงนี้นะคะเราจะพาคุณผู้ชมไปฟังมุมมองของผู้เชี่ยวชาญจากตลาดทรัพย์แห่งประเทศไทยกันบ้าง นะคะว่าถ้าอยากจะเก็บเงินเพื่อเรียนต่อระดับปริญญาโทนั้นมาลุ้นกันเดือนอย่างเราควรจะทำอย่างไรค่ะ
3: ค่ะก็เป็นกระแสเป็นเทรนด์ที่กำลังนิยมมากๆเลยนะคะตอนนี้ถ้าเราสังเกตนักศึกษาที่เรียนจบปริญญาตรีปุ๊บก็อยากจะเรียนต่อปริญญาโทเลยนะคะตอนนี้ก็อยากให้คิดเรื่องวางแผนคิดเรื่องเงินเองเยอะๆจะบอกว่าถ้าเราเรียนจบปริญญาตรีแล้วเนี่ยควรจะมองว่าเราโตแล้วเราเป็นผู้ใหญ่เราไม่ควรจะขอเงินจากที่บ้านเรียนแล้วนะคะก็ควรจะหาทางเก็บเงินวางแผนการเก็บเงินเรียนต่อเองตอนนี้ประเด็นสำคัญอันที่หนึ่งนะคะอันนี้ความเห็นส่วนตัวนะคะส่วนตัวเนี่ยมองว่าถ้าเราได้ทำงานสักแป๊บหนึ่งสักพักหนึ่ง ให้เรามีข้อมูลเกี่ยวกับตัวเองเนี่ยแหละค่ะว่าเอ๊ะจริงๆงานที่เราชอบเนี่ยมันใช่หรือเปล่างานที่เราคิดว่าเราชอบเราน่าจะทำได้ดีเนี่ยมันใช่หรือเปล่าตรงนี้ถือเป็นข้อมูลสำคัญมากนะคะสำหรับคนที่อยากเรียนต่อปริญญาโทอันนี้ในแง่ของข้อมูลทั่วๆไปเพื่ออนาคตของตัวเองคือมองอย่างนี้นะคะเรียนปริญญาโทเนี่ยมันใช้เวลาไม่นานเต็มที่ก็2ปี2ปีเนี้ยมันควรจะเป็น2ปีที่เกิดประโยชน์มากที่สุดสำหรับอนาคตการทำงานในอีก40ปีข้างหน้าใช่ไหมคะถ้าเรามองว่าเราทำงานจนเกษียณที่อายุสัก60อย่างเงี้ยค่ะก็คือเราต้องทำงานประมาณ30กว่าปีเกือบ40ปีเพราะฉะนั้น2ปีเนี้ยเป็น2ปีที่สำคัญมากนะคะต้องเอาให้แน่ใจว่าปริญญาโทสายไหนที่จะเป็นสายที่เหมาะกับตัวเราจริงๆนะคะแต่เทรนด์ยุคใหม่ก็คือเด็กเรียนจบปริญญาตรีปุ๊บก็อยากจะเรียนต่อปริญญาโทเลยอ่ะอันนี้ก็แล้วแต่นะคะแล้วแต่นี่เรามามองกันในแง่ของการวางแผนการเงินนะคะ1เนี่ยต้องกำหนดให้ชัดๆนะคะว่าเรามีเป้าหมายในการศึกษาต่อไปในเรื่องใดไปในเมเจอร์ใดความสนใจเราอยู่ตรงไหนตัวนี้จะมาตอบโจทย์ชีวิตเราได้ยังไงจริงๆตรงนี้สำคัญที่สุดนะคะเป้าหมายการเรียนเนี่ยปริญญาโทต้องตอบโจทย์จริงๆก็คือตอบโจทย์อนาคตในการทำงานของเรานะคะมันจะช่วยเราพัฒนาตัวเองไปในทิศทางที่เราอยากจะเรียนหรือไม่แล้วก็แน่นอนเลยค่ะตรงนี้ก็ง่ายนะคะปัจจุบันข้อมูลเยอะมากก็หาข้อมูลได้จากสารพัดแหล่งข้อมูลนะคะทั้งเว็บไซต์มหาวิทยาลัยเว็บไซต์ที่เขาทำเปรียบเทียบให้นะคะอันที่2มองในแง่การเงินก็แน่นอนต้องใช้สตางค์นะคะก็ต้องคิดว่าแต่ละหลักสูตรที่เราสนใจเราเลือกมาได้แล้วสัก 3-4 หลักสูตรเปรียบเทียบกันแต่ละหลักสูตรเนี่ยใช้เงินนะคะก็คือมีค่าเทอมเนี่ยสักเท่าไหร่ก็ต้องคิดประเมินแล้วจริงๆไม่ใช่แค่ค่าเทอมนะคะมันก็จะมีค่าธรรมเนียมค่าจ่ายอย่างอื่นอีกจิปาถะถ้าคิดให้ละเอียดเนี่ยมันก็จะไปถึงค่าเดินทางใช่ไหมคะค่าจ่ายในแต่ละเดือนเราจะทำงานแบบเรียนไปด้วยไหมหรือเราจะเรียนอย่างเดียวหรือจะทำงานไปด้วยเรียนไปด้วยพวกนี้จริงๆมันมีเรื่องเงินเข้ามาเกี่ยวข้องหมดตอนนี้วิธีการที่ง่ายที่สุดในการจัดการการเงินให้อยู่หมัดเนี่ยนะคะก็คือเราต้องมีข้อมูลถ้าเราทำข้อมูลดีชีวิตเราก็จะง่ายนะคะเพราะฉะนั้นในช่วงเริ่มต้นที่จะทำข้อมูลเนี่ยอาจจะต้องใช้เวลานะคะเดือน2เดือน3เดือนก็แล้วแต่หาข้อมูลให้ครบถ้วนการหาข้อมูลให้ครบถ้วนให้สมบูรณ์มันจะช่วยให้เราวางแผนได้ง่ายนะฮะสมมติเราได้มาแล้ว 3-4 หลักสูตรเปรียบเทียบมีข้อมูลเราก็จะรู้แล้วว่าอ๋องบประมาณที่เราต้องใช้ในการเรียนปริญญาโทเนี่ยเป็นเท่าไหร่นะคะเพื่อให้บรรลุเป้าหมายการศึกษาต่อเป้าหมายในชีวิตอันนี้นะคะก็ไม่ได้ยากใช่มั้ยคะ3ในแง่การวางแผนเขียนลงมาให้ชัดๆเลยค่ะว่าเพื่อที่จะบรรลุเป้าหมายการเรียนปริญญาโทตรงนี้เช่นเราอาจจะบอกว่าอยากเรียนปริญญาโทในอีก3ปีข้างหน้านะคะด้วยเงิน 300,000 บาทนี่เพื่ออะไรเท่าไหร่เมื่อไหร่หลักในการกำหนดเป้าหมายนะคะเพื่อเรียนปริญญาโท 300,000 บาทใน3ปีข้างหน้าพอเราได้ตัวเลขตัวนี้มันจะเกิดอะไรขึ้นคะเราก็จะรู้แล้วว่าอ๋อเราต้องใช้เงินปีละแสนต้องเก็บเงินให้ได้ปีละ 100,000 ใช่ไหมคะปีละแสนก็เดือนละ 8,000 กว่าบาท 8,003 8,004 นี่พอเรามีตัวเลข 8,003 8,004 ในใจแล้วมันก็จะทำให้เราคิดได้ละค่ะว่าโอ้เราอย่าเพิ่งไปเที่ยวญี่ปุ่นอ๋อเราอย่าเพิ่งเปลี่ยนโทรศัพท์นะฮะเพื่อให้ไปถึงเป้าหมายการเรียนปริญญาโทใน3ปีข้างหน้าเนี่ยค่ะถ้าเป้าหมายเราชัดเนี่ยนะคะการวางแผนมันก็จะเป็นเรื่องที่ง่ายนะคะอันนี้พอวางแผนไปแล้วก็ต้องลงมือทำอย่างเต็มที่นะคะก็พยายามนึกถึงเสมอในวันที่เราจะได้เข้าไปเรียนปริญญาโทวันที่เราจะมีเงินพร้อมไปเรียนนะคะเพราะฉะนั้นทุกๆวันที่เราประหยัดเงินที่เราลดกาแฟลง1แก้วที่เราลดรองเท้าลง1คู่ในแต่ละเดือนเนี่ยเราก็จะมีความสุขนะคะเพราะว่าเป้าหมายใหญ่มันรอเราอยู่แต่นี้เป้าหมายการเรียนปริญญาโทเนี่ยง่ายๆเลยจริงๆแล้วเป้าหมายการเงินทุกตัวนะคะมันจะช่วยให้เรามีเหตุมีผลในการใช้จ่ายเงินมากขึ้นก็ไม่ได้เป็นเรื่องที่ยากแต่ก็ต้องใช้เวลาแล้วก็ลุยกับมันไปให้เต็มที่นะคะเราก็จะทำได้ตามเป้าหมายแล้วก็สำคัญอีกอย่างนึงนะคะก็คือปัจจุบันก็เปิดกว้างนะคะสถาบันการศึกษาแทบทุกแห่งเลยจะมีทุนการศึกษาให้นี่ถ้าเราศึกษาเรื่องทุนพวกนี้ดีๆเราก็จะช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายเรื่องค่าเทอมเรื่องค่าธรรมเนียมอะไรไปได้นะคะจริงๆแล้วมีเท่าที่ทราบเนี่ยนะคะมีเกือบทุกสถาบันเลยนะคะตอนนี้ตรงนี้ถ้าเราอยู่ดีๆเราบอกว่าเทอมหน้าเราอยากเรียนเราก็ไปหาทุนมันก็อาจจะไม่ทันถ้าเราเป็นคนที่ทำข้อมูลไว้ก่อนล่วงหน้ายังเรียนไม่จบปริญญาตรีเลยอยู่ปี2ปี3ปี4เริ่มหาข้อมูลพวกนี้พอเรียนจบเราก็จะสามารถช่วยบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายตรงนี้ลงไปได้มันจริงๆการเรียนต่อปริญญาโทเนี่ยนะคะเก็บเงินเรียนเองก็ไม่ใช่เรื่องยากนะคะทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยอยู่ที่ตัวเรานะคะว่าเราพร้อมแค่ไหนเรามีความมุ่งมั่นมากแค่ไหนนะคะเรามีความฝันตรงนี้เราก็พยายามทำมันให้เต็มที่ทุกฝันก็จะบรรลุได้หมดนะคะ
4: เพราะการลงทุนในการศึกษาถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญนะคะไม่ใช่เพื่อใครแต่ว่าก็เพื่อตัวเราเองค่ะเพราะไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่ไม่ว่าคุณจะทำอาชีพอะไรรายได้มากน้อยแค่ไหนนะคะการวางแผนการเงินก็ไม่ใช่เรื่องยากไม่มีคำว่าสายคุณก็ทำได้ค่ะมาร่วมเรียนรู้ก่อนสายเพื่ออนาคตสดใสทางการเงินกับรายการเงินทองต้องวางแผนนะคะหรือคลิกไปติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.set.or.th/education ก็ได้เช่นเดียวกันวันนี้ฝนและทีมงานลาไปก่อนขอบคุณสำหรับการ การติดตามสวัสดีค่ะ
2: เก็บออมเงินทองต้องวางแผนเพื่อนาคตไกล
5: 7มหัศจรรย์เดินทางจากดาวเรขาคณิตเพื่อไปยังดวงจันทร์แต่ต้องผจญภัยบนโลกเพื่อสะสมพลังความดีด้วยการช่วยเหลือผู้อื่นขณะแปลงร่างเป็นปลาว่ายข้ามท้องทะเลเพื่อไปยังฐานบินสู่ดวงจันทร์ที่อยู่ทางทิศตะวันตกก็ได้พบกับฝูงปลาอพยพฝูงใหญ่นั่นพวกเขากำลังจะไปไหนกันน่ะไปคุยกับพวกเขาดีกว่าแปลกจังทำไมฝูงปลาจึงไม่ยอมคุยกับ7มหัศจรรย์นะหรือว่า7มหัศจรรย์หน้าตาไม่เหมือนพวกเขาหรืออาจกลัวว่า7มหัศจรรย์จะทำอันตราย
6: เอ๊ะนั่นอะไรน่ะ
5: อะไรนั่นปลาทั้งฝูงว่ายหนี7มหัศจรรย์จนไม่ได้ระวังเข้าไปติดอยู่ในอวนเสียแล้ว
6: เร็วเข้าพวกเราไปช่วยพวกเขากันเถอะ
7: เราต้องแปลงร่างกันใหม
5: ่แยกตัวออก
8: โอ้แยกกันเหรอ
5: เร็วเข้าจะต้องรีบแปลงร่างก่อนที่นับ4จะตัวนิ่มอีกครั้งเป็นอะไรดีนะที่มีใบพัดคมๆและหมุนได้
9: โยเย
6: หัวแหลม
4: ฟ้าแฝดตองและตาม
10: ฉากและฉาย
11: นับ4
5: 7มหัศจรรย์พลิกผันแปลงกายแยกย้ายามารวมกันเป็นกังหันมีฟันคม
4: ต้องตัดตัดตัดตัด
7: หมุนแรงแรงแล้วตัดอวนเป็นช่อง

0: 7มหัศจรรย์รู้สึกผ่อนคลายเมื่อปล่อยปลาออกจากอวนสำเร็จการกระทำนี้เพิ่มพลังแก่พวกเขาด้วย
1: เธอเป็นตัวอะไรกันเนี่ยปลาหรือว่าเครื่องหมุน
2: เป็นอะไรก็ช่างเธอช่วยชีวิตพวกเรา
3: ปลาทั้งหลายขอขอบคุณและ
2: มาเป็นเพื่อนกันนะ
3: เป็นเพื่อนกัน
0: ในที่สุด7มหัศจรรย์ก็ได้เป็นเพื่อนกับฝูงปลาและได้เรียนรู้ว่านอกจากความดีจะให้พลังพวกเขาแล้วยังทำให้พวกเขามีเพื่อนมากขึ้นด้วย
4: มหัศจรรย์พลังเพื่อทุกคน
5: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ทุกวันนี้ความเจริญทางเทคโนโลยีด้านการสื่อสารและการคมนาคมทำให้โลกของเราสะดวกสบายมากขึ้นและการเดินทางถึงกันไม่ว่าจะเป็นภายในประเทศหรือการเดินทางไปต่างประเทศเป็นไปด้วยความสะดวกสบายและรวดเร็วในขณะเดียวกันการแพทย์ก็ครอบคลุมพื้นที่และเข้าถึงตัวบุคคลได้เร็วขึ้นเช่นกันทว่าเมื่อไม่นานนี้ข่าวหนึ่งที่สร้างความตระหนกให้กับคนทั้งโลกไม่เว้นแม้แต่ในบ้านเราคือการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสอีโบลาใน3ประเทศคือกินีไลบีเรียและเซียร์ราลีโอนรวมถึงไนจีเรียที่กินระยะเวลานานกว่า5เดือนจากข้อมูลทางสถิติณวันที่31กรกฎาคมพุทธศักราช2557มีผู้ติดเชื้อไปแล้วกว่า 1,323 คนและมีผู้เสียชีวิตกว่า729คนด้วยเหตุนี้คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลเห็นความสำคัญในการให้ความรู้แก่ประชาชนทั่วไปที่ให้ความสนใจติดตามข่าวสารในเรื่องราวที่เกี่ยวกับการแพร่ระบาดของเชื้ออีโบลานี้ในการเสวนาครั้งนี้จัดในรูปแบบ Science Cafe ในหัวข้อเฝ้าระวังไวรัสอีโบลาซึ่งมีวิทยากรหลัก2ท่านได้แก่ผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงอรุณีทิติธัญญานนท์อาจารย์ประจำภาควิชาจุลชีววิทยาคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลและนายแพทย์รุ่งเรืองกิจผาติผู้อำนวยการสำนักโรคติดต่อทั่วไปกระทรวงสาธารณสุขเป็นผู้ให้ความรู้และได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์ฉัตรชัยเหมือนประสาทอาจารย์ประจำภาควิชาสรีรวิทยาคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลเป็นพิธีกรผู้ดำเนินรายการ
1: เริ่มต้นเราจะมารู้ก่อนว่าจะถามอาจารย์อรุณีก่อนนะครับว่าตัวเชื้อไวรัสเนี่ยอีโบลาไวรัสเนี่ยมันคือเชื้ออะไร
2: ในฐานะเป็นอาจารย์สอนวิชาไวรัสวิทยาเนี่ยนะคะเรายังคงมีความรู้พอสมควรนะคะความรู้เดิมอยู่บ้างเนื่องจากว่าเชื้อนี้อย่างที่บอกนะคะว่ารู้จักกันมาเนี่ยถึง976นะคะเชื้อนี้เนี่ยก็เป็น RNA ไวรัสตัวหนึ่งนะคะเวลาเราพูดว่า RNA ไวรัสเนี่ยสำหรับนักไวรัสวิทยาเนี่ยปุ๊บเราก็นึกว่าพอเป็น RNA ไวรัสเนี่ยมันน่าจะมีการเปลี่ยนแปลงพันธุกรรมง่ายนะคะส่วนใหญ่เชื้อที่เป็นเชื้ออุบัติภัยทั้งหลายนะคะเชื้อใหม่ๆทั้งหลายเช่น HIV เนี้ยก็เป็น RNA ไวรัสเพราะฉะนั้นคุณสมบัติเนี้ยไม่ค่อยดีเท่าไหร่ในแง่ของการเป็นเชื้ออุบัติใหม่นะคะคือมันชอบทำให้เกิดโรคใหม่นะคะอันที่2นี่ถ้ามันเป็นเชื้อที่มีเปลือกนะคะการเป็นเชื้อที่มีเปลือกหุ้มเนี้ยดีหรือไม่ดีนะคะในแง่ของไวรัสวิทยาเราบอกว่าดีในแง่ของเราทำลายมันง่ายนะคะไวรัสที่มีเปลือกส่วนใหญ่เนี่ยมันมักจะถูกทำลายง่ายในสิ่งแวดล้อมสารต่างๆที่เราใช้ทำลายเนี่ยง่ายใช้เวลาสั้นกว่านะคะเช่นพวกผงซักฟอกเนาะน้ำยาฆ่าเชื้อต่างๆส่วนใหญ่ก็จะใช้เวลาไม่นานนักในการฆ่าเชื้อ RNA ที่เป็นที่มีเปลือกนะคะไวรัสตัวนี้เนี่ยก็เป็นแท่งยาวๆนะคะถ้าเราดูกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนเนี่ยก็จะเห็นว่ามีลักษณะเป็นแท่งยาวๆนะคะแล้วก็ขนาดแตกต่างกันไปนะคะไวรัสในกลุ่มนี้เนี่ยจริงๆแล้วมีอีกตัวหนึ่งนะคะที่ทำให้เกิดโรคแบบไข้เลือดออกรุนแรงแบบเนี้ยคล้ายๆอีโบลานะคะด้วยอาการเนี่ยแยกกันแทบไม่ออกเนี่ยที่เราเรียกว่ามาร์บอร์กไวรัสนะคะสำหรับอีโบลาเนี่ยเราเจอครั้งแรกเนี่ย1976นะคะครั้งนั้นเนี่ยอัตราตายก็ค่อนข้างสูงนะคะในอีโบลาเองเนี่ยก็ยังมีหลายๆสายพันธุ์นะคะอีโบลาสายบางสายพันธุ์เนี่ยก็อัตราตายต่ำมากหรือว่าบางสายพันธุ์เนี่ยไม่มีอาการในคนเลยนะคะเช่นLeptin อีโบลาไวรัสเนี่ยนะคะมันทำให้เกิดอาการในลิงนะคะแต่ว่าในคนเนี่ยตรวจเจอแต่แอนติบอดีแต่ว่าไม่มีอาการเกิดขึ้นนะคะสายพันธุ์ที่ทำให้เกิดอัตราตายสูงรุนแรงสูงสุดเนี่ยก็คือสายพันธุ์ปัจจุบันเนี่ยค่ะที่กำลังระบาดอยู่เนี่ยที่เราเรียกว่าแซอีโบลาไวรัสซึ่งก็เป็นการตั้งชื่อตามชื่อแม่น้ำนะคะตอนที่ระบาดครั้งแรกนะคะหลังจากระบาดแล้วผลนั้นเนี่ยนะคะมันมีการระบาดมาเรื่อยนะคะแต่ว่าเกือบทั้งหมดเนี่ยนะคะอยู่ในแอฟริกายกเว้นเรสซันอีโบลาไวรัสซึ่งตัวนี้ที่บอกว่าเป็นอีโบลากระจอกนะคะอีโบลากระจอกเพราะว่าไม่ทำให้เกิดอาการเลยในคนนะคะเพียงแต่ว่า เพราะว่ามันติดอยู่ในลิงนะคะแล้วก็ติดไปที่หมูได้ด้วยนะคะตรวจเจ อหมูเนี่ยมีเชื้อตัวนี้นะคะแล้วก็ระบาดอยู่ในฟิลิปปินส์ฟิลิปปินส์ส่งลิงไปอเมริกาก็ไปตรวจเจอที่อเมริกานะคะอย่างไรก็ดีเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยตัวที่ทำรุนแรงส่วนใหญ่จะอยู่ในแอฟริกาทั้งสิ้นนะคะแล้วก็ส่วนใหญ่จะอยู่แถวแอฟริกากลางนะคะแถบเนี้ยทั้งหมดนะคะเพิ่งมารอบนี้นี่เองที่อยู่ๆเนี่ยมาโผล่นะตำแหน่ง3ประเทศเนี้ยซึ่งที่เดิมเนี่ยไม่เคยเกิดเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคนในประเทศเนี้ยจริงๆก็ไม่คุ้นเคยกับอีโบลาคนแถวแอฟริกากลางเนี่ยนะคะคองโกเคนยาอูกันดาเนี่ยนะคะไม่รู้กี่รอบแล้วเนอะอาจารย์บ่อยมากนะคะรวมกันทั้งหมดเนี่ยเกือบจะ20รอบแล้วมั้งนะคะมีรอบนี้แล้วค่ะที่ทำเอาแตกตื่นนิดนึงเนื่องจากว่ามันระบาดตั้งแต่ถ้าดูตามข้อมูลไข้แรกสุดเนี่ยน่าจะตั้งแต่เดือนธันวาใช่ไหม2013นะคะแต่ว่าที่มาพิสูจน์แน่ใจว่าใช่แน่จริงก็ตั้งแต่เดือนกุมภาปีนี้นะคะแล้วทุกๆทีเนี่ยอีโบลาโคตรก็จะระบาดไม่กี่เดือนนะสั้นๆ2เดือน3เดือนแล้วหยุดได้รอบนี้ไม่รู้เป็นไงนะคะระบาดมาแล้วตั้งแต่ครึ่งปีกว่าแล้วยังไม่หยุดแล้วก็ยังก็เลยเป็นเรื่องของความเป็นห่วงของผู้คนในโลกนี้เนาะนะคะทุกคนก็เลยตื่นเต้นตกใจนะคะทีนี้ถามว่ามันมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปเปล่านะคะของไวรัสตัวนี้เป็นสายพันธุ์ใหม่หรือเปล่านะคะเราตรวจแล้วก็ไม่ใช่มันเป็นสายพันธุ์เดิมนั่นแหละนะคะแต่ว่าอาจจะไม่ได้เหมือนเดิมเปียบนะคะนะที่ระบาดที่คองโกที่ผ่านๆมาเนี้ยแต่ก็ยังอยู่ในกลุ่มที่เราจัดว่าน่าจะเป็นสายพันธุ์ไซอีโบลาไวรัสซึ่งเป็นกลุ่มที่มีอัตราตายสูงนี่แหละแต่อย่างที่บอกค่ะว่าไวรัสตัวนี้เนื่องจากเป็นไวรัสที่ถูกจำกัดให้เราทำงานอยู่ในห้องแลบพิเศษโดยเฉพาะนะคะ ESL4 ซึ่งในโลกเนี้ยก็มีอยู่ไม่กี่ที่เพราะฉะนั้นเนี้ยงานวิจัยต่างๆอะไรทุกอย่างก็จะมีข้อมูลจำกัดมากๆแหละเรียกว่าจำกัดมากนะคะการระบาดแต่ละรอบก็ระบาดในประเทศแอฟริกาซึ่งเป็นที่ที่มีปัจจัยพื้นฐานทางสาธารณสุขจำกัดนะคะเพราะฉะนั้นข้อมูลต่างๆเนี่ยไม่ว่าจะทางคลินิกอะไรรวมแล้วเนี่ยเรารู้สึกว่ามันน้อยกว่าที่ควรจะเป็นอ่ะทั้งที่มันจริงๆมันระบาดมาแล้วเกือบ40ปีนะคะ
1: ถามอาจารย์รุ่งเรืองนะครับครั้งนี้ทำให้การระบาดเนี่ยจำนวนเคสค่อนข้างเยอะแล้วคนตายค่อนข้างเยอะ
3: หากเรามองในมิติการระบาดของโรคนะครับคง3สาเหตุนะครับอย่างแรกเลยคงต้องมองที่ตัวเชื้อเองอย่างที่2เนี่ยปัจจัยทางสิ่งแวดล้อมอย่างที่3ก็คือที่ตัวมนุษย์ถ้าเราดูจากตัวเชื้อเนี่ยข้อมูลที่ทางอาจารย์อรุณีหรือข้อมูลทางทีมที่ลงไปดูแล้วเนี่ยไม่ว่าจะเป็นจากทาง USCDC หรือองค์การอนามัยโลกเนี่ยเราดูว่าตัวเชื้อคงไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรไปมากเรื่องที่2เนี่ยที่เป็นสาเหตุที่ค่อนข้างชัดนะครับปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมไม่ว่าจะเป็นปัจจัยทางด้านสิ่งแวดล้อมของธรรมชาติที่เราบุกรุกเข้าไปในป่าหรือว่าปัจจัยทางเศรษฐกิจทางการเมืองนะครับที่เปลี่ยนแปลงไปชัดเจนเราพบว่าจากเดิมนะครับอีโบลาเนี่ยระบาดตั้งแต่ปี2519เราเข้าไปกับลิงชิมแปนซีใช่ไหมฮะเราไปสัมผัสกับมันพอติดปุ๊บเสียชีวิตติดง่ายๆเสียชีวิตก็เป็นการระบาดในวงแคบพอต่อมาเนี่ยสภาพสังคมที่เปลี่ยนไปเราเข้าไปการระบาดวงกว้างขึ้นกว้างขึ้นเรื่อยๆและปัจจัยความไม่เชื่อมั่นสาเหตุหนึ่งจากการสอบสวนนะฮะความไม่เชื่อมั่นของรัฐบาลและการบริหารงานเนี่ยการควบคุมการระบาดเนี่ยยากขึ้นเรื่อยๆและขยายวงกว้างรวมถึงประเพณีการจัดการเกี่ยวกับศพและความไม่เชื่อมั่นของรัฐบาลที่จะบอกให้เขาควบคุมการระบาดควบคุมพลเมืองเวลาเราจะควบคุมโรคเนี่ยนะครับเราต้องสั่งให้ผู้ที่สัมผัสโรคเนี่ยอยู่ในบริเวณที่กำหนดถ้าสั่งไม่ได้เขาหลุดออกมาสมมติในห้องนี้ใครไปสัมผัสกับเชื้อมาเราประกาศมาตรการเขตจำกัดโรคเราไม่ให้ออกจากห้องนี้ถ้ามาตรการเราดีเราสั่งได้ใช่ไหมฮะเราควบคุมได้แต่บางประเทศเนี่ยไม่มีความเชื่อมั่นต่อรัฐไม่มีความเชื่อมั่นต่อมาตรการควบคุมไม่ได้ออกจากพื้นที่ได้อันนี้พื้นฐานเลยฮะนะครับจากข้อมูลส่วนหนึ่งแต่อาจจะมีสาเหตุอื่นคงต้องรอผลอย่างเป็นทางการของทีมสอบสวนโรคที่ลงไปเพิ่มนะครับอันนี้สาเหตุที่ชัดประการหนึ่ง
1: แล้วจะกลับมาสอบถามอาจารย์อรุณีเกี่ยวกับในตัวโรคเนี่ยครับว่า เวลาเรารับเชื้อเข้าไปแล้วเนี่ยในร่างกายมันมีกระบวนการเกิดอะไรขึ้นบ้างแล้วในการเกิดโรคเนี่ยขั้นตอนเป็นยังไงบ้างครับ
2: ก็อย่างที่ทุกคนฟังข่าวกันนะคะอัตราตายสูงมากนะคะอาจจะ 50-90% นะคะตอนนี้ในแอฟริการอบนี้ก็ราวๆ 60% นะคะจะตายเพราะฉะนั้นเนี่ยถามว่าทำไมไวรัสตัวนี้มันทำอะไรเหรอมันถึงทำให้เราอัตราเสียชีวิตสูงนะคะนี้ถ้าเราดูเนี่ยเราพบว่าไวรัสตัวนี้เนี่ยน่าจะเข้าทางเยื่อบุต่างๆนะคะเช่นเยื่อบุตาหรือเยื่อบุปากหรือผิวหนังที่เป็นแผลนะคะนั้นก็ติดต่อในการสัมผัสนี้หลังจากเข้าไปแล้วมันทำอะไรนะคะส่วนใหญ่เนี่ยเราพบว่าเซลล์ของร่างกายเนี่ยที่เป็นตัวรับเชื้อเนี่ยนะคะหลักๆเนี่ยจะเป็นเซลล์กลุ่มที่เราเรียกว่าเดนดริติกเซลล์นะคะโมโนไซต์ซึ่งเซลล์พวกนี้จริงๆแล้วเป็นเซลล์ภูมิคุ้มกันของร่างกายนึกออกไหมคะคือแทนที่มันจะช่วยเราสร้างภูมิต้านทานปรากฏว่าไวรัสดันมาติดเซลล์ซึ่งเป็นภูมิต้านทานนะคะที่ช่วยสร้างภูมิต้านทานของเรานะคะซึ่งเราพบว่าในร่างกายเราเนี่ยมีเซลล์ภูมิต้านทานเยอะมากนะคะพอมันติดแล้วเนี่ยมันทำอะไรมันก็จะทำให้เซลล์พวกนั้นเนี่ยตายนะคะถามว่าร่างกายทำอะไรร่างกายก็พยายามจะสร้างเอาเรียกเซลล์อื่นๆที่เกี่ยวข้องเข้าไปสู้ช่วยนะคะยิ่งเรียกเข้ามาเท่าไหร่เซลล์ก็ยิ่งตายมากเท่านั้นเพราะว่ามันก็จะลิ่งหลั่งสารต่างๆนะคะซึ่งทำให้เกิดการอักเสบกระบวนการต่างๆที่ร่างกายพยายามควบคุมไวรัสปรากฏว่ากระบวนการที่ร่างกายพยายามควบคุมไวรัสเนี่ยนี่แหละส่วนหนึ่งนะคะปรากฏว่าไอ้เซลล์ที่ไม่ได้โดนติดเชื้อนี่ก็ตายด้วยนะคะที่เราเรียกอิมมูโนพาโทลอจีคือแทนที่จะตายเฉพาะเซลล์ที่ติดเชื้อไอ้ตัวที่ไม่ติดเชื้อเนี่ยก็ตายด้วยนะคะเพราะว่าเกิดการอักเสบรุนแรงนะคะหรือบางทีเราเรียกว่าไซโตไคน์สตอร์มนะคะมีการหลั่งสารไซโตไคน์เยอะแยะเลยในร่างกายนะคะนอกจากนั้นแล้วเนี่ย เราพบว่าไวรัสเองเนี่ยมันมีสารที่เป็นพิษกับเซลล์พวกนี้มันปล่อยออกมาในเลือดในกระแสเลือดแล้วก็เป็นพิษเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเข้าไปในร่างกายผ่านผิวหนังไปเข้าไปแบ่งตัวในเซลล์ภูมิต้านทานต่างๆเข้าไปในตับม้ามต่อมน้ำเหลืองนะคะอาการหลักอันนึงของคนไข้ก็คือจะอาเจียนมากท้องเสียมากนะคะหลังจากนั้นแล้วคนไข้ก็จะมีอาการเลือดออกผิดปกติเนื่องจากมันจะไปทำลายตับตับเสียไม่สามารถจะสร้างสารที่ช่วยเกี่ยวกับการแข็งตัวของเลือดได้นะคะหรือเสียสมดุลต่างๆมันไปทำให้เกล็ดเลือดต่ำนะคะมันติดที่สเต็มเซลล์หรือเซลล์ต้นกำเนิดของเราด้วยเพราะฉะนั้นเราอันหนึ่งที่เราเจอในคนไข้อีโบลาคือว่ามีเม็ดเลือดขาวต่ำมากเลยคนไข้มีภาวะภูมิคุ้มกันบกพร่องเหมือนเป็นเอสระยะท้ายๆเลยนะคะเพราะว่าเม็ดเลือดขาวเหลือน้อยเหมือนคนไข้ลิวคีเมียที่ได้คีโมยังไงอย่างนั้นเลยนะคะมันพวกนี้ก็จะมีภาวะภูมิคุ้มต้านทานต่ำมีโอกาสติดเชื้อแบคทีเรียตัวอื่นซ้ำซ้อนเข้าไปอีกนะคะในระยะสุดท้ายเนี่ยก็จะเป็นระยะที่เราเรียกว่าทุกอย่างล้มเหลวหมดนะตับพังไตพังเลือดไม่แข็งตัวเพราะฉะนั้นในระยะปลายสุดเนี่ยคนไข้ก็จะมาจะเห็นอย่างที่เราเห็นเนาะก็คือมีเลือดออกที่นู้นที่นี้นะคะ เลือดออกในสมองนะคะสมองบวมคนไข้ช็อกนะคะพวกนี้บางทีก็ทำให้มีเลือดออกในต่อมหมวกไตจำนวนมากเนี่ยก็จะมีการรั่วของน้ำเหลืองออกไปนอกเส้นเลือดเหมือนในคนไข้

0: ดูเนี่ยหรือฟังข่าวอาจจะรู้สึกว่ามันติดอย่างไรเนี่ยคำที่ง่ายที่สุดก็คือติดต่อโดยการสัมผัสนะฮะสัมผัสกับสารคัดหลั่งแต่ถ้าดูแบบนี้เนี่ยเราจะมองว่าติดกันง่ายมากเลยไหมเราคงไม่อยากจะให้ตื่นตระหนกนะฮะแต่อยากให้ตระหนักถ้าท่านดูนะครับถ้าระบาดง่ายเนี่ยในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยจำนวนการระบาดในปีต้นๆเนี่ยก็คงระบาดใหญ่ไปแล้วแต่ว่าผมหมอก็ได้อธิบายตั้งแต่ตอนต้นแล้วว่าทำไมปีนี้เนี่ยสาเหตุการระบาดถึงเป็นวงกว้างแต่ยังจำกัดอยู่ใน3ประเทศนะครับระยะฟักตัวเนี่ยหมายถึงว่าตั้งแต่เรามีอาการจนกระทั่งเกิดโรคนะครับเมื่อไปสัมผัสเนี่ยโดยปกติส่วนใหญ่จะอยู่ในช่วงประมาณ 8-10 วันโดยส่วนใหญ่นะครับถามว่ามาตรการที่กระทรวงสาธารณสุขได้กำหนดและดำเนินการมีอะไรบ้างอย่างแรกเลยก็คือการตรวจจับนะครับถามว่าความเสี่ยงของประเทศไทยที่ตัวอีโบลาเนี่ยตัวเชื้อโรคอีโบลาจะเข้ามาในประเทศไทยมีหรือไม่นะครับต้องเรียนเลยว่ามีนะฮะมีแต่ว่ามีขนาดไหนต้องเรียนว่าไม่มากนะครับไม่มากแต่ว่าไม่ประมาทเชื้ออีโบลาจะเข้าสู่ประเทศไทยเนี่ยทางใดบ้างนะครับ1คนนะครับคนที่เดินทางเข้ามาสู่ประเทศไทย2มากับสัตว์นะครับคงมาได้2ทางคนก็มากับคนที่เดินทางเข้ามาจาก3ประเทศที่เสี่ยงเรียกว่าพื้นที่เสี่ยงต่อการระบาดของโรคนะครับตอนนี้ถามว่าพื้นที่ที่เป็นพื้นที่เสี่ยงมีอะไรบ้างก็มีกินีไลบีเรียเซียร่าลีโอนนะครับอาจจะต้องเมื่อคนจากประเทศต่างๆเหล่านี้เนี่ยไปที่ประเทศใดเช่นไนจีเรียเพิ่มเราก็ต้องเฝ้าระวังเพิ่มถามว่าคนจากประเทศเหล่านี้เนี่ยนะครับสัปดาห์หนึ่งมาประเทศไทยกี่คนเรียนเลยนะฮะ30-50คนแล้วถามว่าเรารู้ไหมฮะว่าทุกคนที่เข้ามาเนี่ยท่านอาจจะสงสัยนะครับหลายท่านเคยไปต่างประเทศใช่ไหมครับเดินผ่านสุวรรณภูมิเข้ามาก็ไม่เห็นมีใครตรวจจับอะไรเราเลยแต่เป็นระบบที่เราค่อนข้างโชคดีนะครับเนื่องจากประเทศในพื้นที่เสี่ยง45ประเทศมีระบบฉีดวัคซีนไข้เหลืองคือทุกคนเนี่ยจะต้องผ่านการลงทะเบียนฉีดวัคซีนไข้เหลือง Yellow Fever นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยพอท่านเดินผ่านตำรวจตรวจคนเข้าเมืองในพาสปอร์ตของท่านเนี่ยก็จะมีการลงทะเบียนว่าท่านฉีดวัคซีนหรือเปล่าถ้าไม่ผ่านระบบออนไลน์เขาจะตื้ดกลับมาเลยก็จะต้องมารายงานที่ด่านควบคุมโรคณขณะนี้เนี่ยเขาจะแต่งเครื่องแบบคล้ายๆผมเนี่ยครับกลับมาที่ด่านควบคุมโรคแล้วก็มีการสัมภาษณ์มีการเช็คดูร่างกายแล้วก็มีการตรวจวัดไข้ซึ่งมีประโยชน์นะฮะ 2-8 วันเนี่ยเป็นช่วงที่เขาจะต้องมีไข้พอดีลักษณะเดียวกันเราไม่มีเที่ยวบินตรงมาจาก3ประเทศดังกล่าวต้องผ่านเคนยาผ่านเอธิโอเปียก่อนก็ยังช่วยชะลอการเดินทางมาอย่างยกตัวอย่างเมื่อเช้านี้เนี่ยเราเหลือคนไข้ที่อยู่ในการระวังกี่คนบอกเหลืออยู่ประมาณ15คนเราก็ยังติดตามทุกวันเช่นโทรศัพท์ติดตามถามหาว่าเป็นอย่างไรบ้างนะครับอันนี้ก็เป็นระบบเฝ้าระวังเมื่อผ่านจุดนี้เข้ามาในการตรวจจับในการดีเทคนะฮะในการเฝ้าระวังเราทำอะไรต่อโรงพยาบาลทั่วประเทศไทยนะครับก็มีเกณฑ์การเฝ้าระวังว่าผู้ป่วยเนี่ยเดินทางมาจาก3ประเทศนี้หรือเปล่าหรือมาจากพื้นที่เสี่ยงหรือเปล่าถ้ามีอาการไม่สบายก็มีการสื่อประชาสัมพันธ์ออกไปนะครับเรียกว่าสื่อสารความเสี่ยงขณะเดียวกันระบบเฝ้าระวังทางห้องปฏิบัติการที่ส่งตัวอย่างก็เป็นเครือข่ายร่วมกันนะครับปกติเราก็ทำงานร่วมกันตั้งแต่ยุคไข้หวัดนกยุคซาอยู่แล้วทำงานร่วมกันถ้ามีตัวอย่างก็เป็นการตรวจจับและทุกวันก็จะมี Emergency Operation Center หรือศูนย์วอลลุ่มคอยติดตามเฝ้าระวังต้องเรียนว่าระบบดังกล่าวเนี่ยก็คือตามมาตรฐานขององค์การอนามัยโลกก็ค่อนข้างดีกว่าอีกหลายๆประเทศนะครับพยายามอย่างดีที่สุดต้องเรียนว่าไม่ประมาทนะครับคือตระหนักแต่ไม่อยากให้ตื่นตระหนกมากจนเกินไป
1: ครับคณะวิทยาศาสตร์ของเราก็มีกิจกรรมสายคาเฟ่จัดเป็นประจำอยู่แล้วนะครับเพื่อมีโดยมีวัตถุประสงค์คือเพื่อนำความรู้สู่สังคมครับในประเด็นที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะยิ่งตอนนี้ที่เรามีการระบาดของไวรัสอีโบลาอยู่แล้วก็เป็นที่สนใจแล้วก็ประชาชนต่างๆก็ต้องการอยากจะรู้ว่าโรคนี้คือโรคอะไรรักษาได้อย่างไรเราต้องป้องกันอย่างไรวิธีอะไรบ้างในการรักษาแฟนคณะวิทยาศาสตร์ของเราก็เลยจัดกิจกรรมไซคาเฟ่นี้ขึ้นมาเพื่อที่จะเอาความรู้เนี่ยองค์ความรู้ต่างๆออกสู่สังคม
2: ติดตามการเสวนากันต่อได้ในรายการเล็กๆเปลี่ยนโลกอีกสักครู่

0: รายการเล็กๆเปลี่ยนโลกยังคงอยู่ในการเสวนา Science Cafe เรามาฟังวิทยากรพูดคุยกันต่อในเรื่องเฝ้าระวังไวรัสอีโบลา
1: ข้อสงสัยอย่างนึงคือว่าถ้าเกิดว่าสาร

0: ขัดหลังสมมติคนอาจจะกลัวมากเช่นกลัวว่าไปเข้าลิฟต์แล้วมีสารคัดหลั่งของบางคนหรือว่าบางคนกำลังจะเดินทางแล้วมีสารโอกาสในการที่จะติดเชื้อไหม
1: ถ้าในแง่ของไวรัสเนี่ยเราก็บอกเอ้ยมันอยู่ข้างนอกไม่นานใช่ไหมคะอย่าง HIV เราบอก6ชั่วโมงนอกเซลล์ก็ไปแล้วนะไม่ควรจะอยู่นานดูว่ามีคนทำสตี้จริงๆไหมที่เขาทำก็คือเอาซีรั่มของคนไข้มาเอาเลือดคนไข้เอาเฉพาะน้ำเหลืองมาเอาน้ำเหลืองมาจะมีอยู่บนกระจกนะคะหรือพลาสติกนะคะแล้วดูซิว่ามันอยู่ได้กี่วันก็น่าเป็นห่วงเหมือนกันนะถ้าดูแต่ถ้า Data นี้เชื่อถือได้นะให้มันอยู่นานกว่าที่เราคิดอ่ะ
2: ทีนี้มาดูภาพรวมนะฮะพอเราดูทางเชื้อทางไวรัสวิทยาแล้วนะมันโดยปกติเนี่ยธรรมชาติหรือโรคที่เกิดการระบาดเนี่ยเราอธิบายด้วยเหมือนเวลาเราร้อยลูกปัดนะครับท่านเคยร้อยลูกประคำหรือร้อยลูกปัดใช่ไหมครับองค์ประกอบของวิชาหนึ่งเนี่ยอย่างวิชาไวรัสวิทยาแต่เวลาเราอธิบายเรื่องการระบาดของโรคเนี่ยมันจะต้องประกอบด้วยองค์ประกอบหลายๆศาสตร์มารวมกันเหมือนโรคหนึ่งท่านสังเกตไหมฮะทำไมโรคซาถึงระบาดขึ้นหรือโรคเมอร์โคโรนาไวรัสน่าจะระบาดทำไมถึงไม่ระบาดนะครับมันจะต้องประกอบด้วยหลายองค์ประกอบหลายเอวิเดนซ์มากๆเลยก็คือเหมือนการร้อยลูกปัด5ลูกแล้วผ่านรูนี้เข้ามาได้ถึงจะระบาดผมไม่ได้บอกว่าอีโบลาไม่น่ากลัวนะฮะอีโบลาเป็นโรคที่น่ากลัวมากถ้าไม่น่ากลัวเนี่ยเขาคงไม่ไปตรวจใน BSL-4 หรอกถูกไหมครับถ้าไม่น่ากลัวเนี่ยกระทรวงสาธารณสุขคงไม่ออกมาตรการเต็มที่ขนาดนี้หรือวงการวิทยาศาสตร์ทำขนาดนี้สิ่งที่เราต้องทำคือไม่ประมาทและกระชับมาตรการอย่างเต็มที่แม้ความเสี่ยงจะมี 0.01 ก็ตามก็ต้องดำเนินมาตรการเต็มที่นะครับสิ่งที่ต้องทำคือเต็มมาตรฐานเต็มที่นะครับถามว่าทำไมเพราะว่า1เนี่ยอย่างที่บอกความเสี่ยงที่จะเชื้อจะเข้าสู่ประเทศมีไหมบอกว่ามีแต่น้อยมากตั้งแต่มองที่ความเสี่ยงเลยถามการเฝ้าระวังที่ผ่านมาในอดีตก็ไม่เคยมีผู้ป่วยในประเทศเราการเฝ้าระวังร่วมระหว่างภาคคนภาคปศุสัตว์ภาคอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชก็ไม่มีแต่ถามว่ามีโอกาสหลุดรอดไหมบอกว่ามีก็ยังคงต้องคงมาตรการอย่างเข้มข้นถามว่าอย่างเชื้อที่อาจารย์เล่าให้ฟังเนี่ยเป็นไปได้ไหมบอกเป็นไปได้แต่โดยธรรมชาติเนี่ยนะครับระยะที่ผู้ป่วยติดเชื้อจนระยะฟักตัวยังไม่มีความเสี่ยงในการแพร่เชื้อในช่วงต้นคือความเสี่ยงมันน้อยอย่าไปบอกว่าไม่มีเลยความเสี่ยงยังคงน้อยอยู่ทีนี้ผู้ป่วยส่วนใหญ่ในเริ่มมีอาการเนี่ยจะแพร่เชื้อเล็กน้อยแล้วก็แพร่เชื้อเพิ่มขึ้นเรื่อยๆคือไต่ระดับเพิ่มขึ้นเรื่อยๆยิ่งตอนที่มีอาการมากเชื้อก็มากก็แพร่เชื้อได้มากถูกไหมฮะแต่ว่าตอนที่เขาอาการหนักเนี่ยเขาคงไม่ออกมาเดินเขาจะอยู่ในโรงพยาบาลตามเวลานะครับการแพร่เชื้อของผู้ป่วยส่วนใหญ่จะมีอาการชัดเจนแล้วอาจจะเป็นเรื่องที่โชคดีที่อีโบลาเนี่ยอาการหนักอาการรุนแรงงั้นผู้ป่วยก็จะอยู่ในสถานพยาบาลนะครับดังนั้นการป้องกันเนี่ยสิ่งสำคัญก็คือมาตรการการควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาลถามว่าสิ่งที่ต้องทำตอนนี้ในระดับนานาชาติคือควบคุมการระบาดในพื้นที่ให้ได้ใน3ประเทศนะครับถามว่ามีโอกาสกระจายไปประเทศอื่นไหมบอกว่ามีนะครับสิ่งตอนนี้เนี่ยเป็นเรียกว่า International Health Public Health Emergency ในระดับนานาชาติที่เขาจะต้องเข้าไปควบคุมใน3ประเทศเนี่ยให้อยู่ผมถึงบอกว่าไม่ใช่ว่าเราประมาทได้เป็น Global Health Security ที่ทั่วโลกต้องช่วยกัน
1: เห็นด้วยกับอาจารย์หนึ่งยิ่งเลยนะคะว่าในมุมมองของนักไวรัสวิทยาเนี่ยจริงๆแล้วเชื้อที่มันมีอัตราตายสูงมากๆเนี่ยโดยธรรมชาติแล้วมันมักไม่ระบาดไปไกลนะคะเนื่องจากว่าผู้ป่วยอาการหนักใช่ไหมคะก็จะอยู่กับที่อย่างที่ว่านะคะอันที่สองเนี่ยเชื้อที่ระบาดส่วนใหญ่เนี่ยมักจะเป็นเชื้อที่มีคนไข้ที่ไม่มีอาการอ่ะแต่ว่าแพร่เชื้อได้นะยกตัวอย่างเช่น HIV เนี่ย
0: อาจารย์รุ่นีครับแล้วหลายๆคนจะสงสัยว่าแล้วโรคนี้ตอนนี้มันมีวิธีการรักษาอะไรอยู่บ้างไหมครับหรือโอกาสที่อนาคตมีความหวังไหมครับว่าโรคนี้จะรักษาได
1: ้ไม่มี specific treatment ไม่มียาณตอนนี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการรักษาส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นหลักๆ ก็คือให้สารน้ำให้เกลือแร่ให้พักผ่อนนะคะอันอื่นที่อาจจะตามมาคือคนไข้พวกนี้จะปวดเมื่อยตามตัวอะไรเงี้ยก็จะให้ยาแก้ปวดไม่มียาไม่มีวัคซีนเนาะจริงๆก็ยังไม่มีตัวไหนประสบความสำเร็จแบบเชื่อถือได้จริงๆนะคะคนที่รอดจากอีโบลาซึ่งเนาะตอนนี้เราบอกประมาณ 40% ใช่ไหมมีคนป่วยแล้วราวๆ1,000กว่าคนก็น่า

0: จะรอดสัก4-5 500 คน500 คนเนี้ยเป็นทรัพยากรที่มีค่ามากนะคะ
1: คร
0: ับ 500คนเนี้ยเลือดของเขาเนี่ยน่าจะมี neutralizing antibody หรือ antibody ที่สามารถจะบล็อกไวรัสไม่ให้เข้าเซลล์ได้ระดับหนึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ย เราจะเอาเลือดของคนที่รอดทั้งหลายนี่แหละค่ะมาใช้ในการรักษาก็คือเหมือนการให้เอาน้ำเหลืองของไข้พวกนี้ให้เลยในคนไข้ที่ป่วยนะคะโดยทั่วไปเนี่ยด้วยข้อมูลก็ดูเหมือนว่าต้องให้เร็วพอสมควรนะให้ช้าส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยได้ผลละนะคะเพราะว่าอวัยวะต่างๆถูกทำลายตับไตพังไปหมดแล้วนะคะสมองแย่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยจะให้หรือจะทำอะไรเนี่ยก็ต้องค่อนข้างให้ในระยะแรกให้เร็วก่อนที่อวัยวะต่างๆจะพังหมดนะคะส่วนยาเขามีเรื่องของโมโนโคลนอลแอนติบอดีนะ MB03 เนี่ยตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นโค้ดให้อยู่เป็นโค้ดอยู่ตัวนี้ดูเหมือนได้ผลดีในหนูนะคะแต่ก็ยังอยู่แค่หนูนะไม่รู้ให้จริงในลิงหรือในคนเนี่ยจะเป็นยังไงตัวถัดมาตัวนี้เนี่ยก็ดูมีความหวังแล้วเดิมเนี่ยทีแรกตั้งใจว่าเข้าใจว่าบริษัทเนี่ยตั้งใจว่าจะเอาเข้าทดลองในคนเนี่ยเร็วๆนี้นะคะแต่เข้าใจว่าไม่รู้มีปัญหาอะไรแหละนะคะก็หยุดไปนะคะตัวนี้เนี่ยชื่อ TKM Ebola นะคะเป็นบริษัทในประเทศแคนาดาเนี่ยใช้เทคโนโลยีใหม่ที่เราเรียก small interfering RNA siRNA นะคะเอาใส่เข้าไปในนาโนพาร์ติเคิลซึ่งเป็นลิปิดนะคะแล้วก็ฉีดเข้าไปในลิงพบว่าช่วยให้ลิงเนี่ยรอดได้นะคะด้วยเปอร์เซ็นต์สูงพอสมควรตอนนี้พยายามอยากจะเอาเข้าคนให้เร็วเพื่อจะได้ลองดูซิว่ามันได้ผลไหมนะคะตัวอีกตัวนึงก็คือ BCX4430 เนี่ยตัวนี้ก็มาแรงเหมือนกันนะคะตัวนี้เนี่ยเป็นตัวใหม่ที่เรียกว่าเป็นนิวเคลียไซด์อนาล็อกถ้าใครรู้จักเนี่ยตัวยากลุ่มนี้เนี่ยที่เราใช้กันในเอชแต่ว่าไม่ใช่เป็นกลุ่มเดียวกันในเอชนะคะเป็นในคนไข้ HIV เนี่ยเป็นตัวใหม่เลยนะคะตัวนี้ทำงานโดยการบล็อกเอนไซม์ที่ใช้ในการแบ่งตัวของไวรัสอีโบลาที่เรียก RNA polymerase เนี่ยนะคะ
1: อีกอย่างนึงที่จะถามคุณหมอรุ่งเรืองก็คือว่าถ้าสมมติว่าบางคนตอนนี้วางแผนว่าจะเดินทางเนี่ยสมมติเราจะเดินทางไปต่างประเทศไปอะไรเราต้องระวังตัวอะไรไหมต้องยกเลิกหรือเปล่าหรือว่าต้องระวังเป็นพิเศษยังไงบ้างไหมคร
2: ับต้องเรียนว่าองค์การอนามัยโลกนะครับไม่ได้มีข้อประกาศว่าจำกัดการเดินทางแต่อย่างไรนะครับแต่ตามคำแนะนำของกระทรวงต่างประเทศและกระทรวงสาธารณสุขถ้าท่านเดินทางเข้าพื้นที่เสี่ยงนะครับ1ขอให้โดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีการระบาดของโรคเนี่ยขอให้ท่านแสดงตนเรียกว่า declarationคือขอให้ท่านเข้าที่จุดแสดงตนเลยที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองก็ได้นะครับหรือที่จุดปลายทางคือประเทศเซเนกัลนะครับแจ้งหรือท่านกลับมาแล้วเนี่ยท่านแจ้งที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองด่านควบคุมโรคติดต่อนะครับมีทุกจุดนะครับเพื่อความปลอดภัยของสุขภาพของเราอันที่2เนี่ยเราเข้าไปเนี่ยก็ไม่ควรไปสัมผัสผู้ป่วยอยู่แล้วถูกไหมฮะไม่ควรไปสัมผัสผู้ป่วยแน่นอนนะเขาไม่ควรเข้าพื้นที่ระบาดอยู่แล้วและจุดที่ก่อให้เกิดการติดมาได้ก็คือสัตว์ไม่ควรสัมผัสสัตว์หรือสัตว์ป่าในพื้นที่เสี่ยงนะครับประเทศที่เป็นพื้นที่เสี่ยงณขณะนี้คงมีไลบีเรียเซียร่าลีโอนแล้วก็กินีนะครับส่วนมี1เคสที่เข้าไปในจีเรียเนี่ยขณะนี้ยังไม่ได้ประกาศเป็นพื้นที่ระบาด
1: ครับว่าจะเกิดการระบาดก็เมื่อมีการแพร่เชื้อใช่ไหมครับ
2: มีการแพร่เชื้อเป็น second case เป็นการระบาดรายที่2ออกไปอันนี้เป็น import case รายแรกนะคร
1: ับอีกเรื่องนึงก็คือในส่วนของประเทศไทยนะครับในเรื่องมาตรการที่ว่าเราจะเตรียมรับเนี่ยครับตอนนี้อยู่ในขั้นไหนบ้างแล้วครับอาจารย
2: ์คือตอนนี้โดยปกติเนี่ยมาตรการ4มาตรการหลักนะครับ3มาตรการแรกเนี่ยเป็นมาตรการหลักของกระทรวงสาธารณสุข1ก็คือมาตรการการเฝ้าระวังและการเข้าควบคุมโรคอย่างทันท่วงทีนะครับการเฝ้าระวังก็คือตั้งแต่จุดที่สนามบินอย่างที่ผมเรียนแล้วนะฮะว่าผู้ที่เดินทางเข้ามาทุกรายเนี่ยจะต้องมีการให้ความรู้ให้ความเข้าใจตรวจจับแล้วก็ติดตามนะครับคือตรวจติดตามทุกรายให้ได้นะครับอันนี้คือจากพื้นที่เสี่ยงทั้งหมดมาตรการที่2เนี่ยก็คือว่าถ้าหลุดจากตรงด่านตรวจคนเข้าเมืองเข้ามาแล้วเนี่ยถ้าเกิดมีผู้ป่วยเนี่ยไปที่โรงพยาบาลนะครับโรงพยาบาลของรัฐโรงพยาบาลของเอกชนทุกแห่งเนี่ยเราแจ้งเตือนตามคำนิยามของทางสำนักระบาดวิทยากรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขท่านจะเห็นทางไลน์เนี่ยเผยแพร่ไปทั่วเลยนะฮะทั่วไปหมดแล้วนะครับก็จะว่าถ้าเกิดมาจากพื้นที่เสี่ยงภายใน21วันแล้วมีอาการไข้ไม่สบาย อันนี้

0: คือเข้าสู่ระบบการแยกตัวผู้ป่วยมาตรการที่3ก็คือการเฝ้าระวังทางห้องปฏิบัติการที่ทางกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ร่วมกับทางเครือข่ายห้องปฏิบัติการที่เป็นทางจุฬาทางรามาธิบดีทางศรีราชทุกเครือข่ายช่วยกันนะครับมาตรการที่4ที่เสริมเข้ามาก็คือเรื่องการบริหารจัดการ Emergency Operation Center คือทุกวันเนี่ยเราจะติดตามเป็นวอลลุ่มนะฮะคือติดตามมอนิเตอร์ทุกจุดว่าด่านควบคุมโรคติดต่อทั้งหมดด่านอากาศด่านบกแล้วก็มาตรการศูนย์แจ้งเตือนตามโรงพยาบาลต่างๆว่ามีผู้ป่วยต้องสงสัยหรือไม่นะครับ
1: ตอนนี้ถ้าใครบางคนหรือเห็นคนว่าสงสัยว่าจะเป็นโรคนี้หรืออะไรเงี้ยเราต้องทำยังไงครับ
0: อย่างเช่นมีเคสอย่างเงี้ยฮะถามว่าอันนี้คือผู้เสี่ยงหรือเปล่าเราก็ต้องถามว่า1เนี่ยมาจากพื้นที่เสี่ยงหรือเปล่าอันที่2เขาป่วยไหมยกตัวอย่างถ้าเกิดอาจารย์วันนี้อาจารย์เป็นไข้เมื่อวานอาจารย์ไปเที่ยวตูนิเซียมาจากแอฟริกาเหมือนกันใช่ไหมกลับมาเกิดติดลูกเป็น RSV เป็นหวัดพอดีอาจารย์ก็ต้องติดหวัดถูกไหมฮะ
1: ครับ
0: โอ้กลับมาจากแอฟริกาเป็นไข้มาแอดมิทที่รามาธิบดีแล้วไม่งั้นยุ่งกันทั้งโรงพยาบาลเลยนะฮะตรงไหนปิดโรงพยาบาลเลยแทนที่จะรับมืออีโบลาปรากฏคนจะผ่าหัวใจก็เสียชีวิตคนอุบัติเหตุจะมาเข้าโรงพยาบาลก็ต้องเสียชีวิตเพราะโรงพยาบาลทำอะไรไม่ได้โรงพยาบาลล้มทั้งโรงพยาบาลเลยระบบสาธารณสุขจะล่มทั้งโรงพยาบาลเลยแต่ไม่ได้ยุ่งไม่ได้เกี่ยวอะไรกับอีโบลาเลยถามว่า1อาจารย์เป็นเคสเฝ้าระวังอีโบลาไหมฮะไม่ได้เป็นถูกไหมครับ1ไม่ได้มาจากพื้นที่เสี่ยงเพราะฉะนั้นเราต้องตั้งสติก่อนนะครับว่านี่เข้าข่ายการเฝ้าระวังหรือเปล่าแต่กระทรวงสาธารณสุขยินดีนะฮะถ้าอาจารย์อยากจะส่งตรวจอีโบลาส่งได้เลยครับเพราะว่าส่งเข้าไปเนี่ยมันทำให้เราเทนระบบคือทำให้ระบบเฝ้าระวังเราดีขึ้นพออาจารย์ส่งเข้ามาทีมสอบสวนโรคพร้อมจะลงมาเพื่อช่วยสอบสวนมันทำให้ไม่หลุดระบบไงฮะอันนี้สื่อสารเข้าใจตรงกันนะครับอันนี้เรียกว่ามาตรการการเฝ้าระวังโรคอย่างเข้มข้น
1: แล้วเกี่ยวกับการควบคุมการลักลอบขายสัตว์ป่าพวกนี้ครับมันต้องดำเนินการอะไรไหมครับ
0: มาตรการนี้เป็นมาตรการที่สำคัญนะครับโรคอุบัติใหม่ 70-75% มากับสัตว์ครับคนก็ไปติดสัตว์ก็มาติดคนถ้าเรามองแต่คนอย่างเดียวเนี่ยต่อไปโรคจะระบาดมาตรการพวกนี้เราทำงานร่วมกันนะครับทั้งเครือข่ายปศุสัตว์อุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชตรงด่านเนี่ยเราก็ตั้งดักจับนะฮะสุ่มตรวจไประยะขณะเดียวกันเนี่ยไม่ว่าจะเป็นสวนจตุจักรไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามเนี่ยเราก็พยายามประสานมาตรการเข้าไปเพื่อสุ่มลักษณะเดียวกันในเรื่องของ risk communication กับพี่น้องประชาชนเนี่ยอย่ามาเลี้ยงเลยฮะนะครับอย่าไปซื้อมาเลยเขาอยู่ในธรรมชาติดีอยู่แล้วพอมาเลี้ยงสักพักหนึ่งท่านเบื่อใช่ไหมครับท่านไปปล่อยมันกลับเข้าไปอีกไม่ใช่อีโบลาอย่างเดียวนะฮะโรคอื่นๆอีกขณะเดียวกันเนี่ยทางทีมอาจารย์สมัยที่ผมยังเป็นผู้อำนวยการอุบัติใหม่อยู่นะครับสำนักโรคติดต่ออุบัติใหม่อยู่อาจารย์ก็มีการมาสุ่มตรวจเป็นระยะอยู่แล้วจากการเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องนะครับเราก็ไม่พบเชื้ออีโบลาในประเทศไทยครับอันนี้ขอเรียนนะฮะเพราะข้อมูลพวกนี้เราเรียกว่าเป็น sampling นะฮะ surveillance แบบทำอย่างสุ่มตรวจเป็นระยะข้อมูลล่าสุดที่ประสานในเครือข่ายไม่ได้พบเชื้ออะไรที่น่ากลัวนะครับหรืออย่างข้างคาวที่บินอยู่นะครับตามในประเทศไทยเนี่ยเราก็มีการแรนดอมมีการสุ่มเป็นระยะสุ่มตรวจเป็นระยะก็ไม่ได้พบสายพันธุ์ที่น่ากลัวนะครับเพราะมอนิเตอร์กันนะฮะอาจจะมีสายพันธุ์ใกล้เคียงบ้างนะฮะในประเทศอย่างเช่นที่บังกลาเทศเนี่ยก็มีนะครับแต่เป็นสายพันธุ์ที่ใกล้เคียงกันไม่ได้สายพันธุ์อีโบลาที่อยู่ที่ระบาดอยู่ณขณะนี้นะครับอาจารย์นรุณีน่าจะมีข้อมูลแสดงนะฮะอาจารย์เป็นนักวิทยาศาสตร์โดยตรงเลยผู้เชี่ยวชาญโดยตรงไวรัสโดยตรง
2: ค้างคาวพวกนี้มันก็มีอยู่นะคะแล้วถ้าเราเชื่อว่าค้างคาวเนี่ยเป็นรังโรคมันก็มีความไปได้เป็นไปได้นะคะเหมือนกันที่สักวันหนึ่งเนี่ยมันจะติดผ่านจากค้างคาวไปสัตว์ป่าหรือว่าจากค้างคาวโดยตรงไปที่คนซึ่งก็ถามว่าติดยังไงเนี่ยเนี้ยก็ยังไม่ค่อยเคลียร์นักนะคะคือยังไม่มีข้อมูลตรงๆว่าตกลงแล้วมันติดทางไหนกันแน่นะคะแต่รู้ว่าเราเจอเชื้อในค้างคาวแถบนั้นเนี่ยได้นะคะแล้วก็ค้างคาวสปีชีส์ใกล้เคียงกันเนี่ยก็เจอในแถบเราเนี่ยซึ่งจะเห็นว่าถ้าเห็นจุดประสีม่วงเนี่ยมันก็จะพาดเป็นค้างคาวผลไม้สปีชีส์พวกนั้นนะคะ
0: ครับที่เห็นจะมีที่ฟิลิปปินส์ด้วยนะวันก่อนดูข้อมูลกับอาจารย์ประเสริฐเรื่องของกุ่นนะฮะ
2: แม้กระทั่งไทยเนี่ยก็คือโอเวอร์แลปหมดแต่ว่าถ้าด้วย Data ที่มีการเจาะแอนติบอดีในค้างคาวกินพืชทั้งหลายเนี่ยนะคะData ที่เห็นเนี่ยก็จะมีในบังกลาเทศนะคะที่พบว่าประมาณ 3.5% ของค้างคาวกินพืชเนี่ยมีภูมิต้านทานต่อเชื้ออีโบลาแต่ยังไงก็ตามเนี่ยในประเทศไทยเนี่ยก็อย่างที่อาจารย์ว่ากลุ่มที่ตรวจก็ ็ยังไม่เจอนะคะอีโบลา

0: นี้ยังไม่เจอนะ
1: ตอนเริ่มต้นก่อนอภิปรายนะครับคุยกับอาจารย์อรุณีเนี่ยผมชอบภาพที่ว่าเชื้อไวรัสเนี่ยหรือเชื้ออุบัติใหม่เนี่ยนะครับตัวใดตัวหนึ่งเนี่ยจะวิวัฒนาการไปแล้วไปสู่การแพร่ระบาดได้อย่างไรมันเป็นหัวข้อที่บอกว่าวันนี้เนี่ยที่เราคุยกันเนี่ยอีโบลาจะ next step หรือจะก้าวต่อไปเป็นอย่างไรนะครับก็เป็นสิ่งที่จะบอกว่าวันนี้เนี่ยเราจะรับมือกับมันอย่างไรมันคงไม่ได้ว่ามันจะจบณเวลานี้นะครับแล้วมันจะจบง่ายๆนะครับเพราะว่ามันเป็นการที่ว่าเราจะวางมาตรการต่อไปทั้งในแง่ของสาธารณสุขในวงการวิทยาศาสตร์และการวางแผนในระยะยาวนะครับเชื้อทุกตัวเนี่ยครับไม่ว่าจะเป็นไข้หวัดนกไม่ว่าจะเป็นซาไม่ว่าจะเป็นเมอร์สนะฮะ10ปีที่แล้วก็ทำงานกับอาจารย์นะครับตอนนั้นผมก็อยู่ที่เป็นคนทำเป็นด้านสาธารณสุขเหมือนกันแต่ออกไปสอบสวนโรคแล้วเก็บชิ้นเนื้อมาเก็บตัวอย่างมาก็มาทำงานมาแชร์ตัวอย่างกันนะครับวันนี้ก็เป็นอีกฐานะหนึ่งนะฮะลองดูในมุมมองของอาจารย์นะครับว่าตัวอีโบลาเนี่ยจะเป็นยังไง
0: นะคะโดยธรรมชาติเนี่ยไวรัสเนี่ยของสัตว์เนี่ยมันก็จะอยู่ของสัตว์ไวรัสของคนก็อยู่ของคนนะคะแล้วมันก็จะปรับตัวนะตอนที่มันกระโดดข้ามนะคะโค้ดชนิดใหม่เช่นจากสัตว์มาสู่คนใหม่ๆเนี่ยทั่วไปมันมักจะทำให้เกิดโรครุนแรงอาจจะถึงตายอะไรเงี้ยนะคะ
1: วิวัฒนาการของไวรัสมันมีโดยตลอดนะครับการที่เราเตรียมความพร้อมทางสาธารณสุขเนี่ยไม่ใช่เรื่องเสียหายนะครับเหมือนวันนี้เนี่ยเราเตรียมความพร้อมสมมติเราบอกว่าเราpreparedness เรื่องหนึ่งเต็มที่เราซ้อมแผนอะไรเต็มที่ท่านไม่ต้องรู้สึกว่ามันเป็นการลงทุนที่ไม่คุ้มค่าเพราะเราจะได้รับมือกับอีกเรื่องหนึ่งเสม
2: อครับอาจารย์มีอะไรเสริมผมไหมครับ
1: ผมคงเป็น key message นะฮะเรื่องที่1เนี่ยก็คือว่าอีโบลาเนี่ยยังระบาดจำกัดอยู่ใน3ประเทศนะฮะใน key message ณขณะนี้ข้อที่2เนี่ยติดต่อโดย mode of transmission ณขณะนี้คือสัมผัสสารคัดหลั่ง
2: ครับ
1: นะครับสัมผัสสารคัดหลั่งอันที่3เนี่ยอาการก็คือเริ่มต้นมีไข้อ่อนเพลียปวดเมื่อยกล้ามเนื้อและตามด้วยเรื่องของอาการที่รุนแรงทั้งหมดนะครับ
2: ครับ
1: แล้วก็เป็น bleeding disorder ปัจจัยสำคัญก็คือต้องสัมผัสสารคัดหลั่งที่ค่อนข้างมีปริมาณมากพอสมควรจากผู้ป่วยหรือว่าสัตว์ที่เป็นแหล่งรังโรคไม่มียาและวัคซีนรักษาตามอาการถามว่ามีโอกาสรอดไหมบอกว่ามีนะครับแล้วก็ขึ้นอยู่กับลักษณะของระบบสาธารณสุขและการแพทย์เราสื่อสารให้ท่านตระหนักแล้วก็ไม่ใช่ตื่นตระหนกจนเกินไปนะครับการเดินทางเข้าพื้นที่ระบาดขณะนี้ไม่ได้จำกัดการเดินทางแต่แนะนำให้หลีกเลี่ยงเราคิดว่าเรื่องนี้เนี่ยการเตรียมความพร้อมกับการเพื่อรับมือเนี่ยมีประโยชน์ถามว่าเราทำในแนวทางอะไรอันที่1คือ prevent นะฮะ prevent ก็คือระบบป้องกันทั้งหมดเนี่ยเพื่อเตรียมความพร้อมระบบการป้องกันเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญอันที่2เนี่ยคือ detect ก็คือ detection ตรวจจับให้ได้แล้วทำอย่างไรต่อมาคือ response เข้าควบคุมให้เร็วที่สุดตีกรอบเข้าควบคุมให้เร็วที่สุดนะครับ3มาตรการเนี่ยจะทำให้สามารถควบคุมโรคได้ครับขอบคุณมากนะครับที่ให้เกียรติทางกระทรวงสาธารณสุขครับ
2: ครับทางเราชาวคณะวิทย์ก็ต้องขอบพระคุณท่านอาจารย์มากเลยนะครับ
3: ติดตามการเสวนากันต่อได้ในรายการเล็กๆเปลี่ยนโลกอีกสักครู่

0: ต้องเรียนว่าโอกาสที่จะแพร่ระบาดเข้าในประเทศไทยเนี่ยต้องดูว่าขณะนี้นะครับพื้นที่การระบาดของโรคเนี่ยอยู่ที่3ประเทศคือพื้นที่ที่ไลบีเรียกินีและก็เซียร่าลีโอนปกติเนี่ยจะมีผู้เดินทางเข้ามาที่ประเทศไทยเนี่ยประมาณสัปดาห์ละ30ถึง50ด้วยมาตรการที่เรามีการเฝ้าระวังผู้เดินทางทุกรายนะครับผู้เดินทางทุกรายเนี่ยจะต้องเข้ามารายงานตัวก็คือมารายงานตัวด้วยระบบการเฝ้าระวังการให้วัคซีนไข้เหลืองซึ่งปกติเราดำเนินการอยู่แล้วนะครับผู้เดินทางทุกรายเนี่ยเมื่อเดินทางมาถึงด่านเรียกว่าด่านควบคุมโรคท่าอากาศยานเราเคยเดินทางมาจากต่างประเทศนะครับก็จะต้องมาผ่านเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองนะครับเมื่อมีการมาตรวจลงตาเนี่ยเขาจะเช็คว่าได้รับการให้วัคซีนหรือยังหรือมีการกรอกแบบฟอร์มหรือยังนะครับเมื่อเข้ามาถึงเมื่อจุดตรวจคนเข้าเมืองเนี่ยก็จะมีการส่งกลับมายังเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองเพื่อมีการดูเรื่องสุขภาพนะครับขณะเดียวกันณขณะนี้เนี่ยเราจะมีการให้คำแนะนำด้านสุขภาพมีการตรวจวัดอุณหภูมิและขณะเดียวกันมีการดูว่าเขาเดินทางไปที่ไหนบ้างขณะนี้มาตรการณจุดตรวจคนเข้าเมืองหรือด่านตรวจคนเข้าเมืองเราดำเนินมาตรการการเฝ้าระวังอย่างเต็มที
1: ่ในช่วงสุดท้ายของการเสวนานี้

0: เป็นการตอบปัญหาไขข้อข้องใจให้กับผู้เข้าร่วมฟังการเสวนาซึ่งเป็นบุคคลทั่วไปที่สนใจเข้าร่วมในงาน Science Cafe ครั้งนี
1: ้ก่อนจะจบมีคำถามอะไรไหมครับวันนี้เผื่อมีบางท่านอยากจะถาม
2: มีคำถามที่ผมสงสัยอยู่เหมือนกันครับเมื่อกี้ที่พูดเรื่อง Sanitation นะครับถ้าเกิดมีแนวโน้มว่าจะเข้ามาในไทยแล้วยังไงเราก็ต้องเดินทางด้วยรถเมล์หรือว่าอะไรพวกนี้ครับไม่ทราบว่าล้างมือด้วยเจลล้างมือจะพอไหมหรือว่าต้องล้างมือด้วยสบู่เดตตอเท่านั้นหรือว่าอะไรเงี้ยครับ
1: ครับผม
2: คือแบบเอาแนวแอปพลิเคชันแบบใช้จริงครับเพื่อป้องกันนะครับในหัวข้อ sanitation ครับ
3: ถ้าพอค่ะเจลล้างมือถ้าไม่หมดอายุนะคะเจลก็คือแอลกอฮอล์เจลถ้าไม่ได้ทิ้งไว้จนแบบเป็นนะคือที่บอกค่ะว่าไปเป็นองไวรัสไวรัสเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่ได้มันถูกทำลายง่ายเลยแหละนะคะเพราะฉะนั้นแอลกอฮอล์ล้างมือสบู่ล้างมือธรรมดาเนี่ยคิดว่าใช้ได้นะคะพอให้ล้างค่ะล้างบ่อยๆนะคะแต่ว่าอันหนึ่งก็คือว่าโดยทั่วไปเนี่ยโอกาสที่บอกไงว่าโอกาสของคนที่เป็นอีโบลาแล้วจะมาอยู่ในรถเมล์รถไฟเนี่ยน้อยเนื่องจากว่าส่วนใหญ่จะป่วยไงคะนะแต่อย่างว่ามันก็เกิดขึ้นแล้วใช่ไหมถ้าทุกคนฟังข่าวถามว่ามีโอกาสไหมมีเกิดขึ้นแล้วนะคะคุณแพทริกซอยเยอร์อะไรเนี่ยใช่ไหมคะที่ทำให้ตื่นเต้นกันทั่วโลกว่าคุณคนนี้แหละค่ะนะเพราะว่าคุณไปคอลแลบอยู่ที่สนามบินนะคะเพราะว่าเรื่องการเดินทางที่ยาวๆเนี่ยบางทีมันอยู่ในระยะฟักตัวก็อาจจะเกิดแต่ที่บอกค่ะว่าเมื่อเกิดแล้วเราก็มีมาตรการ1 2 3 4ที่จะทำทุกคนที่คอนแทคจะต้อง
4: โดนคอนแทคเทสซิ่งเลยนะฮ
3: ะ
4: เรียกว่าพอเวลามาตรการเรสปอนส์เนี่ยเราก็จะตามคอนแทคเทสซิ่งไปเหมือนตอนที่เราควบคุมโรคซาผู้ป่วยซาเข้ามาในประเทศเราปุ๊บเราตาม1 2 3พวกผมเนี่ยตอนนั้นเป็นนักเรียนเรสซิเดนต์ FTP อ่ะนะฮะก็ตามไล่ทีละคนเลยแล้วก็ตามทุกวันทุกวันทุกวันอยู่ที่บ้านนะครับไม่ได้ไปแยกที่โรงพยาบาลนะฮะทุกวันก็จะไปตามโทรตามวันนี้สวัสดีครับมีไข้ไหมครับสบายดีไหมพอพ้นระยะฟักตัวก็ปล่อยก็คือเรียบร้อยผ่านออกไปนะครับถามว่าแอลกอฮอล์เจลพอไหมพอนะครับล้างให้ถูกวิธีล้างให้สะอาดเพียงพอนะครับแล้วมันมาตรการช่วยโรคอื่นๆได้ด้วยขอบคุณนะครับ
1: ครับมีคำถามเพิ่มเติมไหมครับจากนายฟลอร์ครับอาจารย์เชิญครับ
5: ค่ะก็ขออนุญาตถามนะคะอาจจะเป็นเรื่องแบบว่าใกล้ตัวนิดนึงนะคะว่าเมื่อกี้อาจารย์พูดเริ่มต้นเนี่ยบอกว่ามีคนที่ต้องเฝ้าระวังเนี่ย15คนนะอาจารย์ก็ใช้วิธีบอกว่าเวลาเราเฝ้าระวังเนี่ยเราไม่ได้ตามตลอดถูกไหมคะเพราะว่าเราใช้วิธีการโทรถามมีไข้ไหมอะไรไหมถูกไหมคะแล้วเราเจอเขาในช่วงแรกๆสมมติว่าระหว่างนั้นเนี่ยเขาเกิดมีไข้แล้วเราไม่ได้ตามเขาตลอดเขาอาจไปใช้บริการทางเพศหรือว่าไปทำอะไรสักอย่างนึงแล้วตอนนั้นเนี่ยเราลิมิตยังไงคะตอนนั้นเชื้อมันอาจจะ expand ไปเยอะแล้วแบบนั้นเราจำกัดได้ยังไงคะ
4: ต้องเรียนว่าผู้ที่เดินเข้ามาใน15คนแรกเนี่ยนะครับเราประเมินแล้วเนี่ยถือว่าเสี่ยงต่ำแล้วนะครับเพราะว่าในผู้เดินทางทั้งหมดที่เข้ามาด้วยมาตรการเขาเรียกมาตรการต่อ8คือเป็นการ declaration เนี่ยเราก็ถามเขาก่อนแล้วว่าคุณไปประวัติไปสัมผัสผู้ป่วยหรือเปล่าสัมผัสสัตว์หรือเปล่าสัมผัสอะไรหรือเปล่าอันนี้มันเป็นมาตรการที่ค่อนข้างน้อยละพอเรามาตามด้วยว่าวันนี้ไม่สบายหรือเปล่ามีไข้หรือเปล่าคำถามที่อาจารย์ถามก็คือว่าเกิดมีไข้ใช่ไหมฮะพอมีไข้ปุ๊บเราบอกว่างั้นขออนุญาตให้ทีม SRRT หรือทีม FPTP ของเราเนี่ยเข้าไปเยี่ยมนะพอเข้าไปปุ๊บก็จะไปไล่ตามต่อแล้วว่ากิจกรรมที่คุณไปทำมาเนี่ยมีอะไรบ้างทีมสอบสวนโรคก็เหมือนเอาเบรกที่อาจารย์ดูฮะก็จะไปตามจุดต่างๆต้องเรียนว่างานนี้อีโบลานี่ใช้ทีมชาตินะฮะก็เป็นเรซิเดนต์ชุดใหญ่เนี่ยส่งลงทั้งหมดครับครับก็จะตามต่อฮะสมมติเข้าไปมีกิจกรรมทางเพศเราก็ต้องตามไปสมมติไปเที่ยวที่ไหนไปอะไรยังไงไปหมดฮะอาจารย
1: ์สบายใจได้นะครับ
6: ผมถามท่านวิทยากรว่าโอกาสที่จะกลายเป็นอาวุธทางชีวภาพนะครับในบริเวณอื่นๆเอาเชื้อจากตรงนี้ไปแล้วก็ไปทำอะไรไม่ดีในใช้เป็นอาวุธอย่างนี้เป็นเบียวกัดเป็นไปได้หรือไม่หรือว่าเรามโนไปเองหรือว่ายังไง
4: ต้องเรียนว่าทุกครั้งที่เกิดการระบาดของโรคเมอร์สของอีโบลาหรือโรคสำคัญนะครับหนึ่งในข้อของการสอบสวนโรคต้องคิดถึงเรื่องไบโอเทอร์โรริซึมเสมออาจารย์ไม่ได้มโนครับแต่เป็นและทุกครั้งที่ทีมอย่างผมเรียน FPTP มานะครับที่เรียนเรื่องการสอบสวนโรคทุกครั้งที่ลงไปสอบผมจะบอกลูกศิษย์ไว้เสมอว่าให้คิดถึงข้อนี้ไว้ด้วยเสมออยู่ในหัวข้อของการสอบสวนโรคคือจะไม่ถูกตัดออกไปครับอาจารย์
6: ครับ
1: วันนี้ก็ต้องขอข

0: พระคุณท่านวิทยากรทั้งสองท่านนะครับท่านนายแพทย์รุ่งเรืองแล้วก็ผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงอรุณีนะครับที่มาให้ความรู้กับพวกเราหวังว่าวันนี้เราก็จะได้ข้อมูลต่างๆที่เป็นประโยชน์แล้วก็พร้อมรับมือกับโรคนี้นะครับ
1: ค่ะไวรัสอีโบลาก็เป็นไวรัสชนิดใหม่ชนิดหนึ่งนะคะก็คือที่เราเพิ่งเจอเมื่อประมาณสักไม่ถึง40ปีที่ผ่านมานะคะไวรัสกลุ่มนี้ไม่มีในประเทศไทยหรือแถบเอเชียมาก่อนส่วนใหญ่ระบาดในแอฟริกาไวรัสอาจจะแบ่งง่ายๆเป็นไวรัสที่มีสารพันธุกรรมเป็น DNA หรือไวรัสที่มีสารพันธุกรรมเป็น RNA นะคะตัวนี้ก็เป็นแบบที่เป็น RNAนะคะโดยทั่วไปเนี่ยไวรัสสายพันธุ์ที่เป็น RNA เนี่ยมันมักจะมีความสามารถในการกลายพันธุ์เนี่ยสูงกว่าไวรัสที่เป็น DNA นะคะโดยทั่วไปแล้วมันก็มักจะเป็นไวรัสที่ทำให้เกิดโรคอุบัติใหม่นะคะไวรัสใหม่เนี่ยได้บ่อยกว่าไวรัสพวก DNA อีโบลาก็เป็น RNA ไวรัสชนิดหนึ่งค่ะนะคะที่เพิ่งค้นพบมาสัก40ปีที่ผ่านมาแล้วก็โรครุนแรงอัตราตายค่อนข้างสูงนะคะโดยเฉพาะในสายพันธุ์ที่เราเรียกว่าซาอีไวรัสซึ่งระบาดในรอบนี้นะคะมีอาการเหมือนไข้หวัดใหญ่ในช่วงแรกๆนะคะหรือไข้เลือดออกในช่วงแรกๆก็คือไข้สูงนะคะปวดเมื่อยตามตัวปวดศีรษะมากนะคะบางคนมีไข้แล้วก็หนาวสั่นด้วยนะคะปวดกล้ามเนื้อปวดข้ออันนี้เป็นอาการใหม่เริ่มแรกนะคะการหลักๆเลยนะคะในช่วงแรกๆซึ่งเป็นอาการที่ไม่จำเพาะนะคะจะเห็นว่าเราดูคนไข้ในช่วงแรกเนี่ยเราบอกไม่ได้หรอกว่าเป็นไข้เลือดออกไข้หวัดใหญ่หรือเป็นอีโบลานะคะแต่ยังไงก็ตามเนี่ยพอคนไข้เข้าอีกระยะหนึ่งซึ่งอาจจะไปปลายอาทิตย์แรกนะคะแถวสักวันที่5ที่4วันที่5ไปแล้วเนี่ยไข้ก็เริ่มมีอาการเฉพาะนะคะเพิ่มขึ้นนะคะอาการพวกนั้นก็คืออาเจียนมากนะคะมีไข้ลอยอยู่นะคะอาเจียนมากท้องเสียรุนแรงนะคะคนไข้จะมีอาการขาดน้ำถ้าไม่ไปโรงพยาบาลในระยะนี้คนไข้จำนวนหนึ่งก็จะเสียชีวิตจากการขาดน้ำนะคะขาดเกลือแร่ต่างๆนะคะหลังจากนั้นเนี่ยพอเข้าเลย1สัปดาห์ไปแล้วนะคะก็จะเป็นเข้าระยะท้ายของโรคซึ่งก็จะเป็นระยะรุนแรงละนะคะคนไข้ที่เป็นมากๆก็จะเริ่มมีปัญหาเรื่องตับวายนะคะไตวายปัสสาวะไม่ออกคนไข้ก็จะมีอาเจียนเป็นเลือดนะคะหรือว่าถ่ายเป็นเลือดหรือว่าถ่ายดำเนื่องจากว่าเวลาเลือดออกในกระเพาะเนี่ยมันจะโดนกรดในกระเพาะนะคะแล้วก็ไหลลงไปในลำไส้เลือดก็จะเป็นสีดำเพราะฉะนั้นบางคนก็ที่เขาบอกก็คือคนไข้มาด้วยเรื่องการถ่ายดำนะคะในระยะท้ายๆมีเลือดออกตำแหน่งต่างๆนะคะจะมีรอยจ้ำรอยช้ำนะคะมีเลือดออกในตามผิวหนังโดยเฉพาะถ้าตำแหน่งที่เคยเจาะเลือดมาอะไรเงี้ยนะคะบางคนก็จะมีการทางสมองนะคะมีชักหรือมีโคม่านะคะและในสุดก็จะเสียชีวิตคือโดยทั่วไปก็จะราวๆ 7-10 วันนะคะหรืออาจจะถึง2อาทิตย์ในคนไข้บางรายอาการทั้งหมดนะคะกว่าจะเสียชีวิตเนี่ยนะคะแต่ว่าที่บอกอะค่ะว่าคนไข้จำนวนหนึ่งก็เสียชีวิตเนื่องจากขาดน้ำขาดเกลือแร่เนี่ยในช่วงต้นนะคะก็อาทิตย์แรกนะคะก็จำนวนหนึ่งก็จะอาจจะเสียชีวิตได้นะคะจากการขาดน้ำส่วนอาทิตย์ที่สองเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเสียชีวิตเนื่องจากช็อกภาวะช็อก
2: เกี่ยวกับเรื่องไวรัสอีโบลาเราก็ได้ยินข่าวซึ่งตอนนี้ข่าวมันออกทุกวันว่าวันนี้มีคนไข้ที่ไหนบ้างเสียชีวิตมากน้อยเท่าไหร่กี่ร้อยคนแล้วเนี่ยแล้วก็รู้ว่าแถบไหนมีการระบาดของโรคมันจะเข้ามาเมืองไทยหรือยังอะไรเงี้ยเราก็ควรจะทราบเอาไว้เพื่อเวลาเราเจอคนที่มีอาการเราจะได้รู้ว่าใช่อาการของอีโบลาไหมแล้วก็รู้จักวิธีป้องกันจากคนที่ทั่วไปที่เราสงสัยอะไรเงี้ยค่ะ
3: ท่านผู้ชมสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Science Cafe ได้ที่คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล

โอต้าเป็นอาหารพื้นเมืองประจำจังหวัดภูเก็ตนิยมรับประทานเป็นอาหารว่างผมนำมาสร้างสรรค์ใหม่ด้วยการนำความเป็นต้มยำมาชูรสให้มีรสชาติที่จัดจ้านเข้ากับโอต้าที่มีความกรอบนอกนุ่มในซึ่งสามารถทานเป็นอาหารทานเล่นหรือทานเป็นมื้ออิ่มก็ได้ครับ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: วันนี้ครอบครัวของจุฬาภรณ์โอศรีชาวบ้านปากพลอำเภอบางแก้วจังหวัดพัทลุงจัดงานสำคัญในรอบ3ปีพิธีโนราโรงครูห่วงเวลาที่ญาติมิตรซึ่งจากกันไปไกลได้กลับมาพร้อมหน้าแม้ค่าใช้จ่ายแต่ละครั้งในการตั้งโรงครูค่อนข้างสูงหากผู้สืบเชื้อสายโนราก็ถือเป็นธรรมเนียมต้องจำเป็นประจำทุกปี3ปีหรือ5ปีตามที่ได้สัญญาไว้กับตายายเพื่อแสดงความกตัญญูขอบคุณที่ดูแลทุกสุขของลูกหลานห่วงเวลาที่ผ่านมาหรือแก้บนเมื่อคำร้องขอสำเร็จผล
1: พ่อแม่เชื่อพ่อบรรพบุรุษเชื่อแบบว่าเราเป็นห่วงพ่อแม่ตายายนะถึงกองใจแกมาจากต้นกล้าอยู่ก่อใหญ่เขามาจากต้นกล้ามาจากป่ายอมมามดกาติวานนั่นนะในเครือญาติคือมาโบติวาเขาเชื่อพี่ๆน้องๆที่เขาเชื่อเขามามดในเครือญาติลูกๆล้านๆไปกามาเม็ดแต่เลื่อนอยู่ปะในกามาช่วยกันทุกคนหรอกก็ร้านช่วยก็เว้นดูแต่แลกกัน3ปีตั้งในอยู่กับไม้กาปลาลาโลลำเป็นก้องเป็นเป็นสองแสนหรอกก็ต่อพ่อ
2: ครั้งละ200,000
1: หรอกร้านช่วยกันเลยช่วยกันพี่ๆน้องๆกันช่วยกัน

บนลานดินขนาดไม่กี่ตารางเมตรกำหนดเป็นพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ปลูกสร้างโรงครูเพื่อเชื้อเชิญครูหรือบรรพบุรุษมายังโรงพิธีรับการเส้นสังเวยหรือของแก้บนและรับชมการแสดงที่ลูกหลานจัดขึ้นโนราโรงครูใหญ่กำหนดจัดเป็นเวลา3วันช่วงว่างจากฝนราวเดือน6ถึงเดือน9เริ่มต้นในวันพุธและสิ้นสุดด้วยพิธีส่งครูในวันศุกร์หากตรงกับวันพระต้องเลื่อนพิธีส่งครูไปอีกวัน

0: ช่การแสดงเพื่อความบันเทิงหากโนราทำหน้าที่ในพิธีกรรมผูกสัมพันธ์เชื่อมสายใยระหว่างผู้คนในโลกนี้และบรรพบุรุษผู้ล่วงลับในโลกวิญญาณหลายปีมาแล้วที่คณะโนราสมพงษ์น้อยสอสมบูรณ์ศิลป์ได้รับเลือกจากครอบครัวนี้ให้ทำพิธีสำคัญโดยเชื่อมั่นว่าเป็นโนรารุ่นเก่าที่มีความรู้และยังประกอบพิธีโรงครูแบบดั้งเดิมใช่ว่าโนราทุกคนจะทำหน้าที่นี้ได้หากต้องผ่านการครอบเซิร์ชจากครูโนราเพื่อรับรองและประกาศความรู้ความสามารถให้เป็นที่รับรู้ของชุมชนจึงได้ชื่อว่าเป็นโนราใหญ่หรือราชครูโนราผู้มีอาคมแก่กล้ามีศักดิ์และสิทธิ์ในการทำหน้าที่ช่วยเหลือผู้คนผ่านพิธีกรรมและการร่ายรำโนรา
1: ได้เล่นมโนราโรงครูนี่บรรพบุรุษได้ตำบุญให้กับบรรพบุรุษและบรรพบุรุษที่มีอิทธิฤทธิ์ก็ได้ประทับทรงลงมาเจอลูกเจอหลานก็เหมือนกับว่าเล่นมโนราโรงครูเหมือนกับมารรวมญาติลูกหลานอยู่ไหนจะต้องมา

0: มันเป็นความเชื่อของบุคคลลูกหลานทำแล้วสบายพอใจบางคนก็มีโชคมีลาภบางคนก็ทำมาค้าขายขึ้นบรรพบุรุษชอบเขาทำได้ชื่นใจได้พอใจต้องร่วมมือร่วมใจญาติพี่น้องสิ่งสำคัญขาดไม่ได้คือเงิน คือเงิน
1: ไม่ว่าอยู่แห่งใดเมื่อถึงงานโนราโรงครูลูกหลานจะกลับมาร่วมกันบูชาบรรพชนและสื่อสารกับตายายอีกโลกพิธีกรรมผูกสัมพันธ์ทางใจยังแสดงถึงความรักใคร่กลมเกลียวของญาติพี่น้องในสายตระกูลเดียวกันใช่เพียงสืบทอดจิตวิญญาณจากบรรพบุรุษหากพื้นที่นี้ยังเป็นต้นกำเนิดของวัฒนธรรมการแสดงโนราหล่อเลี้ยงให้มหรสพพื้นบ้านยังมีชีวิตและดำรงอยู่ในชุมชนสืบต่อกันมาหลายชั่วอายุคน

ช้าวันนี้สตางค์และทีมงานเราอยู่กันที่ตำบลอ่าวลึกน้อยอำเภออ่าวลึกจังหวัดกระบี่นัดหมายไว้กับบังเสิร์ตซึ่งเป็นประธานกลุ่มชุมชนท่องเที่ยวอ่าวลึกน้อยบังเสิร์ตจะพาสตางค์ไปค้นหาลูกบอลทะเลใช้ระยะเวลาเดินทางประมาณ20นาทีเราก็จะมาถึงบริเวณดินทรายปนดินเลนซึ่งชาวบ้านจะเรียกบริเวณนี้ว่าโหนนะครับ

0: คุณผู้ชมจะทราบได้ไงครับว่าเนี่ยพื้นที่มันไม่ได้มีอะไรบ่งบอกเลยว่าไอ้ลูกบอลทะเลมันจะอยู่เน
1: า
0: ะ
1: มาแม่บอกว่าให้เราดูตามันสองตาตาไม่ตาแรกตาต้อง
0: เอาแม่ลองเลยดิ
2: เอาแบบ
3: วะมันนะ
2: แฟกกันแบบสดๆเลย
0: โอ้โหเดี๋ยวนะโอ้ยฉีดน้ำด้วยเหรอนี่ๆๆเดี๋ยวมาดูเดี๋ยวมาดู
3: อ
0: ัน
3: เน
0: ี้
3: ย
0: เราก็ไม่ต้องเอาน้ำไปไม่ต้องหนักใช่ไหม
3: ใช่ครับ
0: มันจะฉีดพุ่งเลยนะโอ้ลักษณะมันจะมีความแบบหนึบหนึบเหนียวเหนียวแข็งแข็งนะในส่วนนี้บางบอกว่าเราสามารถเอาไปหมักเป็นฮอร์โมนพืชได้นะครับ
4: ลูกบอลทะเลนั้นเป็นปลิงทะเลชนิดหนึ่งจัดอยู่ในจำพวกสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังมีลำตัวกลมคล้ายลูกบอลขนาดเล็กหากกะประมาณจากสายตาขนาดใกล้เคียงกับลูกเบสบอลหรือลูกเทนนิสมักอาศัยอยู่บริเวณชายฝั่งทะเลสามารถพบเจอได้บริเวณหาดทรายปนเลนพบการกระจายพันธุ์ในแถบจังหวัดกระบี่และสตูลในปัจจุบันชาวประมงนั้นได้จับหาลูกบอลทะเลเพื่อส่งขายไปยังต่างประเทศเช่นประเทศจีนและเวียดนามลูกบอลทะเลนั้นถือเป็นสัตว์ทะเลอีกชนิดหนึ่งที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจมีตลาดรับซื้อและที่สำคัญการจับหาลูกบอลทะเลนั้นไม่ต้องใช้ต้นทุนสูงเพียงแค่ออกเรือลงแรงแค่นี้ก็ได้แล้วล่ะครับลูกบอลทะเลนั้นมีชื่อเรียกอื่นว่าปลิงลูกบอลชาวบ้านในพื้นที่เรียกว่าลอเนาะกลมในภาษาอังกฤษเรียกว่าบอลซีคิวคัมเบอร์สันนิษฐานว่ามาจากลักษณะทางกายภาพที่มีรูปร่างกลมคล้ายลูกบอลขนาดเล็กปลิงทะเลนั้นมีความสำคัญต่อระบบนิเวศในแง่การย่อยสลายสารอินทรีย์ในตะกอนดินและจะปลดปล่อยธาตุอาหารสู่วงจรอาหารในธรรมชาติและช่วยปรับสภาพพื้นที่ท้องทะเลให้เหมาะสมต่อสิ่งมีชีวิตชนิดอื่นที่มีถิ่นอาศัยอยู่ในระบบนิเวศร่วมกันบางเสิร์ตบอกว่าเปรียบเสมือนเป็นผู้พิทักษ์ความสะอาดแห่งท้องทะเลเลยล่ะครับ

0: คุณผู้ชมครับนอกจากว่ามะจะหาไอ้ลูกบอลทะเลได้แล้วนะครับมะยังเจอหอยอีกหลากหลายชนิดเลยเพราะว่าระบบนิเวศบริเวณผิวดินตรงนี้นะครับมีความอุดมสมบูรณ์อย่างยิ่งเลยคุณผู้ชมได้ยินเสียงหอบสตังไหมครับเดี๋ยวขอหายใจสักแป๊บนะครับเพราะว่าการที่เรามาเดินในดินเลนเนี่ยมันค่อนข้างที่จะออกแรงเยอะมากเลยนะครับแล้วก็มันจะทำให้เราอย่างที่สังเป็นก็คือหอบเลยนะครับแต่ว่าชาวบ้านที่นี่นะครับก็สามารถที่จะมาหาอยู่หากินกับสันดอนดินทรายที่ปนเลนหรือเรียกว่าโหนนะครับมีสัตว์น้ำหลากหลายชนิดเลยครับเดี๋ยวเราต้องไปลุยต่อแล้วครับ
1: ลักษณะภายนอกจะมีขนเล็กๆอยู่รอบตัวเมื่อสัมผัสจะรู้สึกได้ผิวหนังด้านนอกจะมีความลื่นเมื่อบีบแล้วจะมีความแน่นลูกบอลทะเลนั้นจะกินอาหารประเภทแปลงต้อนและสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กเช่นโปรโตซัวสาหร่ายทะเลและไดอะตอมโดยจะใช้หนวดพุ่มไม้จับอาหารอาศัยเมือกเหนียวซึ่งฉาบอยู่ตามผิวหนวดคอยดักอาหารที่ผ่านมากับน้ำและอาหารประเภทอินทรีย์ที่ตกอยู่ใต้ท้องทะเลซึ่งมักจะปนอยู่กับโคลนและดินทรายที่ฝังตัวอยู่ลูกบอลทะเลหรือปลิงลูกบอลมีจุดเด่นที่แตกต่างจากปลิงทะเลชนิดอื่นคือมีรูปร่างกลมคล้ายลูกบอลขนาดเล็กซึ่งปลิงทะเลชนิดอื่นที่พบในประเทศไทยส่วนมากมีรูปร่างแบบทรงกระบอกเรียวยาวคุณค่าทางด้านโภชนาการของลูกบอลทะเลนั้นจะมีโปรตีนและแคลเซียมสูงมีปริมาณไขมันต่ำชาวบ้านมีความเชื่อกันว่าลูกบอลทะเลนั้นเป็นยาชูกำลังและช่วยเสริมสร้างสมรรถภาพทางเพศได้อีกด้วยล่ะครับ

0: แล้วใช้ด้ามช้อนควักเอาเครื่องในต่างๆออกให้เกลี้ยงจากนั้นจึงล้างทำความสะอาดประมาณ5น้ำก่อนจะลงพรมหั่นไว้เป็นชิ้นๆแบบนี้แล้วล้างทำความสะอาดอีกรอบก่อนส่งมอบลงกระทะปล่อยให้ความร้อนสะท้อนให้ลูกบอลทะเลคายน้ำออกมาสังเกตได้ว่าเนื้อลูกบอลจะรัดตัวเต่งตึงขึ้นนะครับจากนั้นจึงนำมาใส่หม้อหุงข้าวเติมน้ำเปล่าลงใส่ปล่อยตุ๋นไปประมาณ20นาทีแล้วจึงตักขึ้นมาแช่น้ำไว้ประมาณอีกครึ่งชั่วโมงมาถึงเมนูแรกในวันนี้สตังได้รับเกียรติจากบังหมีนจ๊ากไก่และหวาตุ
1: ๊บังหมีนเนี่ยในอดีตเคยเป็นนักวิชาการของกรมการแพทย์แผนไทยปัจจุบันเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในเรื่องของยาพื้นบ้านนะครับบังหมีนเดินทางมาจากเกาะลันตา100กว่ากิโลเพื่อมาปรุงเมนูโชว์ให้คุณผู้ชมได้เห็นว่าวัฒนธรรมพื้นบ้านในการกินลูกบอลทะเลเป็นอย่างไร

0: แล้วจึงซอยหอมพร้อมเด็ดคั่วพริกก่อนจะนำพาไปลวกน้ำร้อนนำพริกสดลงไปโขลกกับกระเทียมเตรียมซอยคาตามมาคือตะไคร้ตั้งกระทะไว้ก่อนจะละเลงน้ำมันตามลงไปพลันคืองาขาวพริกไทยดำและลูกผักชีคั่วไปให้สมุนไพรส่งกลิ่นหอมปอกเตรียมไว้คือหอมแขกก่อนจะทอดพริกแห้งแล้วจัดแจงเจียวหอมแดงจ้าไก่ช่วยปอกเปลือกมันฝรั่งแล้วลงคมหั่นแยกชิ้นก่อนจะผ่าแบ่งมะนาวแล้วถึงคราวล้างลูกบอลทะเล
1: ปริงทะเลนะครับพี่ป้าน้าอาที่นี่จะเรียกว่าลอเนาะนะครับแต่มันจะมี2ชนิดก็คือเป็นแบบยาวแล้วก็เป็นแบบกลมอันนี้คือลอเนาะกลม
0: ตอนนี้หอมเจียวก็สุกแล้วครับตามไปจึงแช่มะขามเปียก
1: เมื่อเราล้างทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็จะได้หน้าตามาเป็นแบบนี้และนี่คือลูกบอลทะเลที่หวานและก็จ้านะได้เตรียมไว้ให้ล่วงหน้าแล้วนะครับตอนนี้เนี่ยคือสามารถรับประทานสดได้
2: ได
1: ้ลองดูนะฮะว่ารสชาติจะเป็นยังไงบังลองดูเนาะ
2: ครับ
1: ได้เลย
3: อร
1: ่
3: อย
1: อร่อยนึกว่าหูฉลามเลยอ่ะ
2: กลิ่นคาวยังมี
1: กลิ่นคาวยังมีนิดๆเนาะครับแต่มันจะเหมือนกับเรากินวุ้นน่ะคุณผู้ชมมันให้รสชาติเย็นๆกลิ่นลูกบอลทะเลยังมีอยู่นิดๆครับกลิ่นคาวยังมีนิดๆเดี๋ยวเราจะเอาไปทำซุปเปรี้ยวซึ่งจะดับกลิ่นหมดเลย
3: ผัดเผ็ดก็ได
1: ้ผัดเผ็ด
2: ผัดเผ็ดแกงคั่ว
1: ทอดกระเทียมพริกไทยได้มั้ย
2: ได้คร
1: ับ
2: ผ
1: ัดกะเพราอะไรได้จะเอาไปแกงกะทิผัดกะเพราผัดเผ็ดทอดกระเทียมพริกไทยหรือจะเอาไปทำอะไรก็แล้วแต่เลยตอนนี้
2: แกงจืดก็ได
1: ้แกงจืดก็ได้แกงเลี่ยงก็ได้เจ๋งมาก
0: บางหมีนนำสมุนไพรลงไปโคลกฉีกรูดไว้คือใบมะกรูดก่อนจะเติมตามใส่คือยี่ราได้เวลาตั้งกระทะเติมใส่คือน้ำมันงานำพาสมุนไพรมาผัดบางหมีนบอกว่าน้ำมันงามีสรรพคุณช่วยบำรุงหัวใจอีกด้วยล่ะครับเติมตามลงไปคือพริกสดและกระเทียมเหยาะเพิ่มเติมน้ำมันงาเล็กน้อยพร้อมตามลงใส่คือลูกบอลทะเลผัดคลุกเคล้าให้เข้าเครื่อง

0: จากนั้นจึงเทน้ำลงใส่ปล่อยตุ๋นไปให้สมุนไพรประสานกัน
1: อีกหนึ่งเคล็ดลับความเด็ดอร่อยของเมนูนี้นั่นก็คือเราจะตำผักชายาลงไปลักษณะใบจะเป็นแบบนี้นะครับ
2: เมนูนี้ไม่มีผงชูรส
1: แต่เราจะใส่ผักชายาลงไปแทนเพราะว่าผักชายาเนี่ยมีรสชาติให้ความนัวคือความอร่อยคล้ายๆกับผงชูรสนั่นเองนะครับแล้วเราก็ตำ
0: ได้เวลาเติมใส่คือมันฝรั่งปิดฝาตุ๋นต่อไปจนกว่ามันจะสุกปรุงรสด้วยน้ำมะขามเปียกน้ำมะนาวและเกลือตามไปคือน้ำตาลทราย

จากนั้นจึงใส่ผักชายาซึ่งมีแคลเซียมช่วยบำรุงกระดูกและบำรุงสมองปิดท้ายโรยใส่ได้คือใบมะกรูดเพียงแค่นี้ก็พร้อมชิมแล้วล่ะครับรสชาติเมนูต้มซุปเปรี้ยวลูกบอลทะเลมันช่างหอมหอมกลิ่นสมุนไพรเครื่องเทศแถมพิเศษมีความเปรี้ยวแซ่บให้ความมันหวานจากมันฝรั่งเด้งดึงดีจังคือลูกบอลทะเลกัดเข้าไปคล้ายๆวุ้นแต่มีความกรุบกรุบสรุปกลิ่นความคาวหายหมดเกลี้ยงเพราะโดนสมุนไพรเข้าไปดับคงเหลือไว้แต่ความอร่อยเลยล่ะครับเต็มๆคำกันแบบนี้

าลุยต่อกับเมนูที่2นะครับสตางค์ได้รับเกียรติเพิ่มเติมจากน้องปายเข้ามาช่วยปรุงเมนูแบบฉบับพื้นบ้านนั่นก็คือยำกะปิลูกบอลทะเลหน้าตาจะออกมาและรสชาติจะเป็นอย่างไรมาลุยกันครับ

0: มินช่วยปอกมะพร้าวจ๊ะไก่และน้องปายช่วยปอกหอมพร้อมกระเทียมส่วนสตังเตรียมย่างปลาหลังเขียว
1: ปลาหลังเขียวที่อยู่ในถาดนี้นะครับบังหมีนเป็นคนไปหามาเองบังหาด้วยวิธีการอะไรครับ
2: ล้อมอวนครับ
1: บังล้อมอวนมาแล้วก็ปลาหลังเขียวถ้าเกิดว่าได้มาใหม่ๆสดๆเนี่ยเมนูที่คนปากใต้นิยมรับประทานกันมากที่สุดก็คือเขาเรียกภาษาแบบอย่างนี้จริงๆนะครับก็คือเงี้ยนปลาหลังเขียวครับคล้ายๆกับเราเอาขอดเกล็ดแล้วเราก็แล่เอาเฉพาะเนื้อแล้วก็มาคลุกกับมะนาวให้มันสุกเล็กน้อยหลังจากนั้นก็ทำน้ำจิ้มแล้วก็จิ้มกินคล้ายๆเหมือนเป็นซาซิมิของเมืองไทยนั่นเองครับ
0: แล้วจึงฟาดกระเทาะมะพร้าว
1: คุณผู้ชมครับอันนี้คือของดีในลูกมะพร้าวเขาเรียกว่าจาวมะพร้าวแต่คนใต้เรียกว่าผ่วมเปล่าซึ่งเวลาเด็กๆนี่เวลาปอบปะเนียร้อยเลยนะครับแต่นี้ยังเล็กนะบางอันก็จะใหญ่นะฮะ
2: หวานด้วย
1: หวานกรอบอร่อยเลยอ่ะ
2: โอ้บัง
1: หวานกรอบอร่อยมากเลยครับ
0: น้องปายช่วยละลายมะขามเปียกส่วนจ๊ะไก่ซอยหอมแดงบังหมีนจัดแจงสาวขูดมะพร้าวสตางเตรียมคั่วพริกแห้งหั่นซอยไว้คือถั่วฟูและกระเทียมพริกกลับสลับด้านปลาหลังเขียวย่างจากนั้นจึงเตรียมคั่วมะพร้าวแล้วถึงคราวโขลกพริกคั่วตัดเกลือเล็กน้อยซอยหั่นไว้คือตะไคร้ตามไปจึงโขลกกุ้งแห้งก่อนจะปอกลิ้นเปลือกมะม่วงเบาแล้วนำเอาตะไคร้ลงไปโขลกปลาหลังเขียวที่ย่างไว้ก็เกรียมสุกส่งกลิ่นหอมพร้อมย่างต่อส่วนที่เหลือน้องปายสับเฉาะไว้คือมะม่วงเบาตอนนี้มะพร้าวคั่วก็สุกเช่นกันต่อจากนั้นจึงแกะเอาเนื้อปลาหลังเขียวรมควัน
1: ปลาหลังเขียวที่รมควันเนี่ยบางหมีนก็เป็นคนนำมาให้ด้วยนะครับเมนูนี้เราจะใช้ทั้งปลาสดที่เอาไปย่างนะครับจะแกะเอาเฉพาะเนื้อส่วนปลาที่เรารมควันมาเนี่ยเราจะเอาไปทำน้ำสต๊อกนะครับเพื่อให้เกิดความหวาน
0: จ้าไก่โขลกเตรียมไว้คือมะพร้าวคั่วโขลกไป

0: ไปจนกว่าน้ำมันจะออกมาแบบนี้แล้วผ่าแบ่งมะนาวก่อนจะบีบน้ำเปรี้ยวนำผ่าพริกแห้งลงไปคั่วต่อจากนั้นจึงทอดเม็ดมะม่วงหิมพานต์น้องปายและบังหมีนช่วยได้แกะเนื้อปลาหลังเขียวย่างตั้งกระทะต้มน้ำให้เดือดก่อนจะนำปลาหลังเขียวรมควันลงไปต้มปรุงรสด้วยเกลือตามไปคือมะขามเปียกส่วนบังหมีนนำปลาหลังเขียวที่ย่างสุกใหม่ลงไปโขลกตำ
1: ภาษาใต้เรียกว่าแคว๊กเคยครับก็คือควักกะปินั่นเองแล้วกะปินะครับวิธีการที่เราจะเอามาใส่ในเมนูนี้ก็คือบางบอกว่าเราจะต้องทำการย่างก่อนแหนบกับจอนจีจะไหมปะ
2: ครับแหนบ
1: แหนบก็คือนาบกับตะหลิว
2: คนให้มันติดหัวมัน
1: คนใต้บอกว่าแหนบกับจอนจีคุณผู้ชมครับมาถึงช่วงบันเทิงบ้านทุ่งนะครับวันนี้เราเอากะปิมาย่างไฟหรือว่าคนตายเรียกว่าเอาเคยมาจี้นะครับแหนบกับจอนจี้นะครับแล้วก็บังหมีนนะครับมีบทเพลงจะมาฝากคุณผู้ชมเดี๋ยวเรามารับชมกันแต่ให้บังต่อแมสลงนะจะได้ร้องชัดๆ1 2 3
3: เคยเจอยู่ในไม้ตับที่บ้านไม่มีกับกินกับเคยเจเคยเจียนอยู่ในขวาชีเคยเจียนล่ะอยู่ในขวาชีกับข้าวไม่มีเจเคยเจเคย
1: นี่ก็คือไม่ความว่ากับข้าวไม่มีนี่ก็คือเจเคยกินเลยนะครับแล้วก็คนใต้บอกว่าถ้าเราเข้าปงเข้าป่าเนี่ยเราก็จะพกกะปิไปแล้วก็หลกแพทหรือว่าหลกโดดก็คือพริกสดนั่นเองก็บอกว่าเคยจีดีปรีซอสกับให้ยางให้ร่ำร่ำป๋องอมอมบังร้องเพลงรองแงงได้ด้วยนะครับขอโชว์สักเพลงได้ไหมครับ
3: เอาดิปรีเลยครับมาตียังองยงไรน้องๆและยังต้นดิปรียังต้นดิปรีมาอัดรายการในวันนี้เราดิปรีมาจุ้มเคย
1: เอาไหมบังได้ไหม
3: ได้
1: ลองไหมนี่
3: จุ่มเกยจุ่มเกย
1: เกยหอมร้อย
3: เลียดมาเลยครับ
1: ครับ
3: เลียดมาขึ้นมาปั้นปั้น
1: ครับ
3: เดี๋ยวเลยอย่าเคฟ
1: อย่าเคฟนะ
3: ปั้นให้เหลี่ยมโค้ง
1: ปั้นให้เหลี่ยมโค้งนะ
3: ปั้นทีโอ้โหโอ้โหโอ้โหจุ่มจับเกยกินโอ้ยเหลี่ยมนิดเองตั้งนิดเอง
1: ตั้งกำเลยเหรอ
3: นี่จับปั้นนี
1: ่ได้ครับ
3: เสร็จเร็ว
1: เดี๋ยวเล็ดเดี๋ยวเล็ด
3: หนักเลี้ยงข้อหวาหมดแก้ว
1: ตั้งลูกเลยหรอ
3: เบอร์หนักเลี้ยงข้อหวาปนันหมดแก้วเราจะนันเรา
1: หมด
3: หมด
1: ลูก
3: ลูก
1: โอเค
4: มันจะตั้งต้นเดียวหรอกต้นเดียวหรอก
1: นี่คือน้ำพริกอย่างง่ายดายที่สุดก็คือข้าวปงข้าวป่านะครับเราไม่ได้มีครกไปเราก็กะปิไปแล้วก็ไปแนบไม้
0: ละลายกะปิย่างด้วยน้ำมะนาวก่อนจะเติมลงใส่ตามไปคือน้ำตาลทรายกุ้งแห้งพริกป่นหอมแดงกระเทียมตะไคร้ถั่วพูคลุกเคล้าอีกรอบแล้วจึงส่งมอบมะม่วงเบาลงใส่ตามไปคือมะพร้าวคั่วคลุกให้ความแซ่บนัวประสานรสชาติกันปิดท้ายโรยใส่ได้คือเม็ดมะม่วงและพริกคั่วหน้าตามันช่างยั่วให้น้ำลายไหลเลยล่ะครับรสชาติเมนูยำมันช่างสุดแซ่บเปรี้ยวนำตัดเค็มผสมเผ็ดเด็ดที่หอมกลิ่นกะปิย่างสร้างความอร่อยด้วยถั่วพูเม็ดมะม่วงและกุ้งแห้งอร่อยแรงคือลูกบอลทะเลที่ให้ความกรึบกรึบหน้าเขียวกัดอร่อยชะมัดคือมะพร้าวคั่วทั้งหอมทั้ง

มาถึงช่วงสุดท้ายของรายการภัตตาคารบ้านทุ่งในวันนี้นะครับสตางค์ขอลาคุณผู้ชมไปด้วยภาพความสวยงามและประทับใจของลูกบอลทะเลส่วนสัปดาห์หน้าภัตตาคารบ้านทุ่งจะพาไปค้นหาเรื่องราวของอาหารพื้นบ้านที่ใดโปรดติดตามนะครับวันนี้สตางค์และทีมงานลาไปก่อนสวัสดีครับ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

การรักษาโรคเนี่ยก็คือการทำให้สุขภาพดีแต่สุขภาพดีไม่เพียงแต่สุขภาพกายรวมไปถึงสุขภาพด้านจิตใจเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ไม่เพียงแต่รักษาโรคแต่เรารักษาที่คนด้วยค่ะ

วัฒนธรรมจีนเป็นอีกหนึ่งวัฒนธรรมที่มีอิทธิพลต่อสังคมไทยและหนึ่งในนั้นก็คือการรักษาโรคซึ่งศาสตร์แพทย์แผนจีนจะเป็นการรักษาโรคโดยใช้ธรรมชาติและการดูแลตนเองซึ่งเป็นสิ่งที่คนไทยต่างคุ้นเคย

0: อาจารย์แพทย์จีนนภศรแสงศิวฤทธิ์ค่ะเป็นอาจารย์แพทย์จีนประจำอยู่ที่มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติค่ะ
1: คุณนภศรแสงศิวฤทธิ์คนรุ่นใหม่ที่สนใจในศาสตร์การรักษาแบบจีนปัจจุบันเป็นทั้งแพทย์และอาจารย์นอกจากนี้ยังมีคลินิกแพทย์แผนจีนของตัวเองอีกด้วย
0: แพทย์แผนจีนเนี่ยจะเป็นศาสตร์ 5,000 ปีมาแล้วนะคะที่มีการพัฒนาขึ้นมาคิดค้นจากคนจีนส่วนใหญ่ในประเทศไทยนะคะประชาชนที่จะมารับการรักษาด้วยแพทย์แผนจีนก็จะผ่านการรักษาโรคในระบบแพทย์แผนปัจจุบันมาก่อนเหมือนทุกทรมานจากโรคอะค่ะก็จะหันมาเลือกทางอื่นศาสตร์นี้จะเป็นศาสตร์การดูแลตนเองโดยใช้วิธีการจากธรรมชาติบำบัดก็จะมีความสมดุลของธรรมชาติที่เราเรียกว่าหยินหยางเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าร่างกายเราขาดความสมดุลตรงนี้ไปก็จะเกิดเป็นอาการเจ็บป่วยซึ่งการรักษาเนี่ยมีอะไรบ้างได้แก่การฝังเข็มการรมยาการนวดทุยหนาการใช้ยาจีนในศาสตร์ที่ย่อยออกมาก็จะมีการครอบแก้วแล้วก็การกวาซาซึ่งความโดดเด่นของแพทย์แผนจีนก็คือนอกจากจะรักษาโรคแต่ว่าแพทย์แผนจีนสามารถที่จะป้องกันโรคเมื่อก่อนตอนเด็กๆเนี่ยที่บ้านก็จะแบบบ้านๆเลยชาวบ้านเวลาป่วยคุณแม่ก็จะให้ซื้อยาสมุนไพรทานให้ทานหรือว่าไปหาหมอไทยเคยมีแขนหักก็จะพาไปต่อกระดูกแบบหมอนวดน้ำมันนะคะเราคุกคีมาตั้งแต่เด็กเราก็สนใจด้านนี้และอีกอย่างนึงคือที่บ้านก็คือเป็นคนจีนแต้จิ๋วมีเชื้อสายจีนอยู่แต่ตนเองไม่สามารถพูดภาษาจีนได้ผู้ใหญ่เขาคุยกันช่องเช้งๆเราไม่รู้เรื่องคณะการแพทย์แผนจีนเนี่ยค่ะก็จะตอบโจทย์ตัวเองได้ดีที่สุดก็คือเป็นทั้งแพทย์ที่สามารถช่วยเหลือผู้ป่วยแล้วก็ได้เรียนรู้ภาษาจีนไปด้วยตอนนั้นยังเป็นระบบ entrance อยู่ค่ะ entrance ก็เลือกในคณะที่เกี่ยวกับด้านการแพทย์หมดเลยสรุปว่าเอ็นไม่ติดเราก็เลยเอ้ยเสียใจมากเอ้ยยังไงดีก็เลยมาหาข้อมูลเผอิญว่าคณะการแพทย์แผนจีนเนี่ยเปิดเป็นปีแรกเฮ้ยโอเคนะอันนี้ถือว่าเป็นการแพทย์แล้วเป็นคณะใหม่ด้วยน่าสนใจก็เลยได้ลงเอยมาเรียนที่คณะแพทย์จีนเนี่ยค่ะปีหนึ่งเนี่ยค่ะก็จะเรียนภาษาจีนทั้งปีที่บ้านเนี่ยเป็นคนจีนแต่ว่าเราไม่รู้ภาษาจีนเลยเท่ากับว่ามันนับหนึ่งใหม่เหมือนเราเรียนแบบ A B C D ใหม่เลยค่ะนึกอยู่เสมอว่าเราไม่ใช่คนที่เก่งเพราะฉะนั้นเราจะต้องขยันกว่าคนอื่นพอเข้าเริ่มเข้าวิชาคณะตัวแรกก็จะเป็นพื้นฐานศาสตร์การแพทย์แผนจีนตัวนี้ถือว่าโหดมากคือถึงแล้วไหนไม่ท้ออย่างมากก็คือร้องไห้แล้วก็เราต้องทำให้ได้เรียนแพทย์ใครถามว่าสบายแบบอยากเป็นหมอโอ้โหมันเป็นวิชาที่อ่านเท่าไหร่ก็ไม่จบคือต้องเรียนทั้งชีวิตจริงๆตำรามีอยู่มากมายแล้วก็โลกก็พัฒนาไปเรื่อยมันมีสิ่งที่เราจะต้องเรียนรู้อีกมากมายคือโดยตัวเองเนี่ยความรู้สึกว่ายิ่งเรียนเรายิ่งโง่เพราะว่าพอเราเรียนมากขึ้นเราก็รู้ว่าหูยมันยังมีสิ่งอะไรที่เรายังไม่รู้อีกเยอะแยะเลยค่ะหลังจากเรียนจบก็ เป็นอาจารย์ที่คณะนี้เลยค่ะหลังจากนั้นทำงานได้ประมาณปีกว่าๆค่ะก็ได้รับทุนจากมหาวิทยาลัยแล้วก็ทุนของรัฐบาลจีน CSC ไปเรียนต่อปริญญาโทที่มหาวิทยาลัยการแพทย์แผนจีนเทียนจินจบกลับมาก็มาเป็นอาจารย์อย่างเต็มตัวก็เริ่มสอนวิชาฝังเข็มรมยานอกจากงานสอนก็จะมีงานออกตรวจที่คลินิกการแพทย์แผนจีนของมหาวิทยาลัยเนี่ยค่ะนอกจากนั้นก็ได้เริ่มเปิดคลินิกของตนเองที่บ้านที่อำเภอแกงทำไมถึงอยากเป็นแพทย์ช่วยเหลือคนอื่นอาจจะเริ่มจากในครอบครัวตัวเองก่อนคุณยายก็ไม่ค่อยชอบไปโรงพยาบาลเหมือนกันก็จะทานยาสมุนไพรเองใครเขาบอกว่า ยานี้ทานแล้วลดเบาหวานได้ก็จะเอาเก็บมาต้มทานซึ่งไม่รู้เลยว่าเป็นอะไรคือเราก็เลยมีอุดมคติที่ว่าถ้าเกิดเราได้เป็นหมอเราจะมองทุกคนให้เหมือนแบบคนในครอบครัว เหมือนคนไข้ทุกคนเป็นคนในครอบครัวเราก็จะได้ดูแลแล้วก็ช่วยเหลือเขาอย่างเต็มที่อะค่ะตอนที่เกิดเหตุระเบิดที่แยกราชประสงค์อะค่ะตอนนั้นรู้สึกว่าจะดึกแล้วประมาณ 3-4 ทุ่มที่เราได้ทราบข่าวพอทราบข่าวปุ๊บเขาก็จะมีตามแชร์ตาม Facebook ตาม LINE ว่าต้องการล่ามจีนด่วนเพราะว่ามีประชาชนชาวจีนประสบเหตุได้รับอุบัติเหตุจำนวนมากแล้วก็ เกิดความยากลำบากในการสื่อสารกับแพทย์ดังนั้นเราก็แล้วเราจะช่วยอย่างไรดีเราก็เกิดความคิดที่ว่างั้นเราสร้างเพจดีไหมที่จะเป็นศูนย์กลางที่จะให้คนที่ต้องการความช่วยเหลือเนี่ยมาติดต่อมาโพสต์ผ่านเพจของเรามีการรวมตัวกับน้องๆหลายๆคนที่เข้ามาช่วยเป็นแอดมินแล้วก็เข้ามาช่วยเหลือเหมือนเราได้ปลูกฝังด้านนี้มาตลอดอะค่ะงั้นสิ่งที่เรารู้อยู่เราสามารถที่จะนำความรู้เนี้ยมาตอบแทนสังคมนำมาใช้ประโยชน์ให้กับผู้คนได้สิ่งที่จะมีความสุขก็คือความสมดุลต่อให้มีเงินทองมากมายเท่าไหร่ไม่มีเวลาใช้หรือเรามีความทุกข์อย่างอื่นมันก็ไม่มีความสุขอะค่ะเพราะฉะนั้นความสุขมันอยู่ที่ใจเราไม่ว่าคนอื่นจะพูดว่าเรายังไงความจริงก็ไม่พ้นความจริงอะค่ะเพราะฉะนั้นเราก็ใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุข

0: สมุนไพรจีนเป็นสิ่งที่ได้รับการยอมรับมาเป็นเวลานานเพราะมีสรรพคุณมากมายทั้งในการบำรุงร่างกายและการรักษาโรคและนี่คือตัวอย่างของสมุนไพรจีนที่อยู่รอบตัวเราเก๊กฮวยช่วยแก้อาการร้อนในขับเหงื่อขับพุทราจีนช่วยรักษาอาการท้องเสียบำรุงผิวแปะกล้วยช่วยลดคอเลสเตอรอลบำรุงสมองเกากี้หรือที่รู้จักกันดีในชื่อของโกจิเบอร์รี่ช่วยต่อต้านเซลล์มะเร็งบำรุงสายตาและช่วยปรับระดับความดันให้ปกติ
1: การทำงานของแพทย์แผนจีนโดยหลักก็จะเป็นการรักษาผู้ป่วยนะคะ เริ่มต้นจากคนไข้ก็วอล์กอินเข้ามานะคะก็จะมีการตรวจเบื้องต้นตรวจวัดสัญญาณชีพชีพจรอัตราการเต้นของหัวใจแล้วก็วัดความดันหลังจากนั้นนะคะก็จะทำการซักประวัติประวัติการเจ็บป่วยในอดีตแล้วก็การเจ็บป่วยในปัจจุบันเราก็จะทำการวินิจฉัยว่าอาการหรือว่าโรคที่คนไข้เป็นในปัจจุบันเนี่ยค่ะเกิดจากสาเหตุอะไรปัจจัยอะไรแล้วก็วินิจฉัยออกมาว่าพื้นฐานร่างกายของคนไข้เนี่ยค่ะเป็นไปในลักษณะไหนเพราะว่าการแพทย์แผนจีนเนี่ยค่ะก็จะเป็นการรักษาโดยการปรับสมดุลเพื่อให้ร่างกายเข้าสู่สมดุลในการรักษาในทางแพทย์แผนจีนเบื้องต้นนะคะก็จะได้แก่การฝังเข็มการครอบแก้วการกวาซาการรมยาแล้วก็มีสมุนไพรจีนรักษาด้วยอะค่ะในลำดับแรกนะคะการฝังเข็มโรคที่เหมาะสมก็เยอะแยะมากมายเลยจริงๆแล้วแต่ว่าโรคที่แบบเห็นชัดได้ผลชัดเจนก็อย่างเช่นโรคปวดอัมพฤกษ์อัมพาตนะคะอัมพาตใบหน้าปวดกล้ามเนื้อต่างเกี่ยวกับโรคหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทแบบนี้ค่ะก็จะได้ผลดีการครอบแก้วก็จะเป็นการระบายความร้อนแล้วก็อาจจะเป็นการคลายกล้ามเนื้อปรับให้เลือดไหลเวียนดีอะค่ะสำหรับการกวาซาก็จะเป็นการลดความร้อนระบายขับพิษไข้เช่นเดียวกันต่อมาเป็นการใช้ยาจีนยาจีนก็รักษาได้เยอะแยะมากมายเลยค่ะยาจีนก็มีทั้งเป็นตัวบำรุงตัวระบายตัวปรับสมดุลเยอะแยะเลยค่ะได้ถูกแทบทุกโรคเลยค่ะโดยทั่วไปแล้วเราก็จะมีอ่านผลตรวจเพราะฉะนั้นที่เราจะต้องทำการโคด้วยก็อาจจะเป็นแพทย์แผนปัจจุบันนักกายภาพบำบัดแล้วก็นักจิตวิทยาเป็นต้นค่ะเคสที่ประทับใจก็มีอยู่หลายรายนะคะโดยเฉพาะผู้ป่วยที่เขาเป็นมาเยอะแล้วหรือผู้ป่วยที่เขาเป็นมาหนักอย่างเช่นผู้ป่วยมะเร็งที่มีมะเร็งกล่องเสียงแล้วก็ผู้ป่วยไม่สามารถที่จะทานอาหารได้เลยพอทานยาจีนไปผู้ป่วยสามารถที่จะทานอาหารได้บ้างยาจีนเนี่ยค่ะก็จะไปลดผล

ข้างเคียงจากการฉายแสงการให้คีโมทำให้ผู้ป่วยไม่อ่อนแอจนเกินไปอะค่ะตอนนั้นที่เจอก็รู้สึกว่าเคสนี้ค่อนข้างแบบซีเวียร์นิดนึงนะคะว่าค่อนข้างรุนแรงทีเดียวเพราะฉะนั้นการรักษาเราอาจจะมีการปรึกษาการร่วมกับแพทย์แผนจีนท่านอื่นๆที่มีความเชี่ยวชาญในแต่ละสาเฉพาะทางนะคะแล้วก็มีการปรึกษาร่วมกันกับแพทย์แผนปัจจุบันนะคะถึงเกี่ยวกับการรักษาว่าในคนไข้ระยะไหนถึงจะเหมาะการทำรักษาแบบไหนให้ได้ผลดีที่สุดอะค่ะจริงๆแล้วหัวใจสำคัญของการเป็นแพทย์แผนจีนที่ดีนะคะไม่ได้มีอะไรมากมายเลยที่แต่ว่าแพทย์แผนจีนเนี่ยเวลาที่เรียนอาจจะยากลำบากสักนิดนึงนะคะแต่ก็ไม่ยากซะทีเดียวเพราะฉะนั้นจะต้องใช้ความมุ่งมั่นความตั้งใจขยันหมั่นเพียรเพราะว่าทางด้านสายการแพทย์แผนจีนเนี่ยถ้าเรียนให้ดีคือเราต้องเรียนรู้เป็นภาษาจีนภาษาจีนเนี่ยค่ะก็จะเป็นอะไรที่เป็นเบสิกแรกเลยที่เราจะต้องพัฒนาให้ได้มากที่สุดเมื่อภาษาจีนดีแล้วเราก็สามารถที่จะอ่านพัฒนาตนเองทีนี้ก็อยู่ที่ความขยันหมั่นเพียรความตั้งใจมุ่งมานะของตัวเราเองแล้วค่ะแล้วก็การใช้ชีวิตในการทำงานว่าเราจริงจังมากแค่ไหนแล้วเราก็ใช้ใจในการรักษาผู้ป่วยเพราะว่าการรักษาผู้ป่วยไม่เพียงเฉพาะรักษาให้เขาสุขภาพดีแต่ต้องรักษาสุขภาพใจเขาด้วยในตอนแรกๆนะคะที่ตัวเองเพิ่งจบใหม่ๆแล้วก็มาเป็นแพทย์แผนจีนเนี่ยก็คนไข้ก็เอ๊ะไม่ใช่หมอหรือเปล่าทำไมหน้าเด็กจังคนไข้ก็อาจจะแบบรู้สึกอาจจะยังไม่ค่อยน่าเชื่อถือนิดนึงแต่เราก็รักษาเต็มที่สุดความสามารถของเราคนไข้เขาหายดีขึ้นเขาก็โอเคค่ะเขาก็ดูเชื่อถือเราเรื่องของรายได้นะคะก็อาจจะไม่ได้เยอะแยะอะไรมากมายเทียบกับแพทย์แผนปัจจุบันหรือในด้านสาขาอื่นๆนะคะแต่ก็ไม่ถึงกับว่าคือลำบากก็คือเราสามารถใช้ชีวิตอยู่ได้เพราะว่าจริงๆแล้วความสุขไม่ได้ขึ้นอยู่กับตัวเงินความสุขมาได้จากหลายสิ่งหลายอย่างรอบกายเราทั้งหมดทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ที่ใจเราอะค่ะในด้านการแพทย์เนี่ยค่ะไม่ว่าจะเป็นการแพทย์แขนงไหนเนี่ยเป็นอะไรที่เรียนเท่าไหร่ก็ไม่จบเพราะฉะนั้นเวลาที่เรานำความรู้ที่ได้ร่ำเรียนได้สั่งสมมาเนี่ยค่ะนำมาใช้แต่ในขณะเดียวกันในขณะที่เราใช้รักษาผู้ป่วยอยู่เราก็ต้องหาความรู้เพิ่มเติมจากในเคสที่เราเจอนั่นคือเราสามารถที่จะนำประสบการณ์มาพัฒนาความรู้เราต่อยอดไปเรื่อยๆอะค่ะแล้วก็เป็นการอ่านค้นคว้าหาความรู้ใหม่ๆยิ่งอายุมากเท่าไหร่ก็ความประสบการณ์ก็จะสั่งสมไปมากเท่านั้นสำหรับอาชีพนี้นะคะที่เราจะต้องดูแลคนไข้ดูแลผู้ป่วยเยอะแยะมากมายมาด้วยอาการโรคหลากหลายนะคะถามว่าเหนื่อยไหมในตอนที่ทำงานเหนื่อยค่ะพอเลิกงานเสร็จก็หมดแรงแต่ว่ามันมีความสุขอะค่ะยิ่งสุขมากยิ่งเหนื่อยมากก็ยิ่งสุขมากเพราะฉะนั้นคือเวลาที่เราเหนื่อยนอนหลับไปตื่นขึ้นมาก็หายแล้วแต่ว่าความสุขนั้นยังอยู่ในใจเราค่ะ

0: สวัสดีค่ะเชอรี่ณัฐนิชาเสนีวงศ์ณอยุธยาค่ะกำลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่4คณะการแพทย์แผนจีนมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติค่ะแรงบันดาลใจที่เลือกเรียนคณะแพทย์แผนจีนนี้นะคะก็คือตัวเองเนี่ยก็เป็นคนชอบรักษาอะไรที่แบบเป็นธรรมชาติเนี่ยค่ะเวลาเป็นสิวก็ใช้ขมิ้นไม่ได้แบบใช้เคมีอะไรอย่างเงี้ยค่ะพอเจอรุ่นพี่ที่เป็นแพทย์แผนจีนก็เลยถามเขาว่าเป็นยังไงคะคณะนี้ที่เขาก็ได้ทำการแนะนำตั้งแต่เริ่มยันเขาไปจีนนะเขาทำอย่างนี้นะเราก็เริ่มแบบเฮ้ยใช่เลยคณะที่แบบต้องการเรามาเรียนคณะแพทย์แผนจีนใช่ไหมคะเมื่อจบไปเนี่ยเราก็อยากจะเป็นหมอค่ะรักษาคนให้หายเขาเห็นเราเป็นที่พึ่งอะค่ะว่าเอ้ยต้องช่วยเราให้หายจากโรคนี้แน่เลยแล้วก็ได้อยากจะทำให้เต็มที่ที่สุดให้เขาได้กลับไปมีสุขภาพที่ดีเหมือนเดิมไปใช้ชีวิตกับครอบครัวเขาดำเนินชีวิตต่อไปอย่างมีความสุขค่ะ
1: ผมเอิ่มนายกสิทธิ์พงษ์เกษมศิริครับเรียนอยู่มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติคณะการแพทย์แผนจีน

0: ชั้นปีที่4ครับแรงบันดาลใจที่ให้เรียนคณะนี้นะครับคือผมมีพี่ชายอยู่1คนนะครับซึ่งตอนนี้เรียนอยู่คณะแพทย์แผนปัจจุบันครับผมคิดว่าแพทย์แผนจีนกับแพทย์แผนปัจจุบันเนี่ยเป็นอะไรที่ถึงแม้ว่ามันอาจจะมองว่าแตกต่างกันแต่ว่าพอมันมาอยู่รวมกันมันสามารถรักษาคนไข้ได้หลากหลายมากขึ้นครับเรียกได้ว่าผมมีแรงบันดาลใจก็ว่าได้ครับถ้าเรียนจบแล้วนะครับผมคิดว่าก็ต้องเป็นแพทย์แผนจีนแล้วครับแต่ว่าสาขาที่ผมต้องการเรียนครับผมคิดว่าผมอยากเรียนฝังเข็มครับผมคิดว่าการฝังเข็มเนี่ยซึ่งในแพทย์แผนปัจจุบันเนี่ยยังหาข้อสรุปไม่ได้ว่าสามารถรักษายังไงแต่ว่าในทางการแพทย์แผนจีนนะครับซึ่งสามารถรักษาโรคอัมพาตเกี่ยวกับแขนขาอ่อนแรงอะไรเงี้ยสามารถได้ผลดีทีเดียวครับแต่ยังมีโรคอื่นๆนะครับที่ฝังเข็มก็รักษาได้เช่นกันครับ
1: อาจารย์แพทย์จีนวีระชัยชุติธารทวัฒน์ครับอาจารย์ประจำคณะการแพทย์แผนจีนมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติคณะของเราสอนหลักสูตรปริญญาตรีนะครับหลักสูตรที่ได้ก็คือการแพทย์แผนจีนบัณฑิตพจบครับนักศึกษาที่จะเรียนคณะการแพทย์แผนจีนของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติของเรานะครับควรจะมีความสนใจทางด้านภาษาและวัฒนธรรมจีนนะครับถ้าคนที่ชอบภาษาจีนโดยตรงอยู่แล้วเนี่ยก็จะมีความสนุกขมันก็จะทำให้เรียนจบไปได้ดีนะครับนักศึกษาของเราที่เรียนจบบัณฑิตเนี่ยก็จะไปต้องผ่านการประกอบสอบใบประกอบโรคศิลป์นะของกระทรวงสาธารณสุขก่อนนะครับสาขาการแพทย์แผนจีนนะฮะซึ่งหากได้รับใบประกอบโรคศิลป์มาแล้วก็สามารถประกอบอาชีพเป็นแพทย์แผนจีนได้ซึ่งในปัจจุบันนี้แพทย์แผนจีนเนี่ยสามารถเปิดคลินิกของตัวเองได้นะครับสามารถเป็นแพทย์แผนจีนอยู่ในโรงพยาบาลเอกชนโรงพยาบาลรัฐได้ต่างตลาดการทำงานผมคิดว่าในปัจจุบันนี้การยอมรับการแพทย์แผนจีนในประเทศไทยเนี่ยค่อนข้างมากขึ้นเรื่อยๆนะฮะตั้งแต่ช่วง10ปีที่ผ่านมานะครับการรับประทานยาจีนนะฮะซึ่งปกติแล้วเนี่ยเป็นที่ยอมรับในหมู่ชาวไทยเชื้อสายจีนอยู่แล้วนะฮะปัจจุบันนี้ก็ยอมรับมากขึ้นแล้วก็การฝังเข็มนี่ก็จะเป็นการฝังรักษาเพื่อแก้อาการปวดต่างๆนะมันจะเป็นการดีถ้าได้ใช้การแพทย์แผนจีนในลักษณะของศาสตร์การแพทย์ผสมผสานนะครับ
0: คณะการแพทย์แผนจีนของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติก่อตั้งเป็นที่แรกนะครับซึ่งในปัจจุบันก่อตั้งได้มา13ปีแล้วนะครับในคณะการแพทย์แผนจีนเรานี้นะครับเรียนทั้งหมด 5+1 ปีนะครับซึ่งใน 5+1 ปีนี้นะครับปีแรกนะครับเราจะเรียนภาษาจีนทั้งหมดเลยนะครับซึ่งถ้าหากใครยังไม่มีพื้นฐานภาษาจีนมาก่อนยังไม่เคยสอบ KSK ระดับ5ผ่านมานะครับก็ต้องลงเรียนปี1นี้ให้ได้ก่อนครับแล้วก็ในปี1นะครับเราจะมีเรียนไปต่างประเทศนะครับซึ่งไปหาความรู้เพิ่มเติมนะครับสามารถทำให้เราเข้าใจในภาษาจีนได้อย่างลึกซึ้งมากยิ่งขึ้นครับกับคณะการแพทย์แผนจีนนะครับแล้วก็รวมถึงไปฝึกงานที่นั่นด้วยครับและเราจะกลับมาที่ประเทศไทยหรือว่าเราจะเรียนต่อที่จีนนะครับอยู่ที่ปี6นะครับซึ่งถ้าเลือกที่จะเรียนต่อที่นู่นก็คือจะอยู่ต่ออีกถึง6เดือนนะครับฝึกงานที่นู่นเพิ่มเติมแล้วเราจะได้ใบปริญญาบัตรจากเซี่ยงไฮ้นะครับที่นู่นแต่ถ้าเราเลือกกลับมาไทยแล้วก็ต้องมาสอบใบประกอบโรคศิลป์ที่ไทยครับอย่างแรกเลยผมเป็นคนเรียนไม่เก่งครับเรียกว่าหัวช้าเลยก็ว่าได้แต่ว่าสิ่งที่ผมต้องทำก็คือผมจะพยายามหาเพื่อนที่เขาเก่งๆแล้วก็พอเขาแนะจุดเรามาปุ๊บที่เหลือก็คือเราก็ต้องไปขวนขวายต่อเองไปฝึกฝนแล้วก็กระตือรือร้นต่อด้วยตัวเองนะครับแต่อย่างหนึ่งที่เรามีก็คือความตั้งใจที่เราต้องทำให้ได้นะครับเพื่อคนไข้ของเราครับนักเรียนที่จะสอบเข้านะครับคุณสมบัติก็คือจบม.6 นะครับสายวิทย์คณิตถ้าเกิดว่าใครยังไม่มีพื้นฐานภาษาจีนสามารถมาเรียนต่อที่นี่ได้นะครับแต่ถ้าหากว่าใครมีพื้นฐานภาษาจีนมาแล้วก็จะสามารถต่อยอดไปได้ง่ายกว่าเดิมนะครับหรือว่าถ้าใครผ่านข้อสอบวัดระดับพื้นฐานภาษาจีน KSK ผ่านมาแล้วก็สามารถมายื่นที่คณะวิชาได้นะครับแล้วก็จะเข้าปี2ได้เลยนะครับวิธีการสอบเข้านะครับตอนนี้ก็คือมี4วิธีด้วยกันนะครับซึ่งก็คืออย่างแรกเลยคือรอบโควต้าตอนนั้นที่ผมสอบนะครับก็คือสอบทั้งหมดเลย7วิชานะครับเรียกได้ว่าถ้าเกิดใครเคยสอบแพทย์แผนปัจจุบันหรือก็สอบปทอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งก็คือเรียกได้ว่าสอบ7วิชาเหมือนกันแต่ว่าความยากง่ายก็มีแตกต่างกันไปนะครับ
1: รอบต่อไปคือเป็นการรับตรงนะฮะซึ่งก็ต้องมีการสอบสมัครแล้วก็สอบเข้ามานะฮะซึ่งการสอบเนี่ยก็จะเป็นสายวิทย์ทั่วทั้งมหาวิทยาลัยนะฮะสอบพร้อมกันนะครับวิชาที่สอบเนี่ยก็จะมีทั้งวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์นะครับแล้วก็ภาษาอังกฤษภาษาไทยนะทําการสอบ1วันเต็มนะครับ
2: หนูก็เข้ามาจากการรับตรงค่ะสำหรับการเตรียมตัวของหนูนะคะก็คงเริ่มตั้งแต่ม.4 เลยเนี่ยแหละค่ะก็คือเราเลือกที่จะเรียนสายวิทย์คณิตใช่ไหมคะเพราะว่าตัวเองก็อยากเป็นหมออยู่แล้วค่ะ

0: แพทย์แผนจีนเนี่ยจะต้องเรียนด้วยภาษาจีนทั้งหมดใช่ไหมคะก็เลยไปเรียนภาษาจีนเพิ่มเติมมาครับ
1: รอบที่3ก็คือรอบแอดมิชชั่นนะครับสามารถนำคะแนนเนี่ยมายื่นที่คณะวิชาได้นะแล้วก็อันดับที่4เลยคือหลังแอดมิชชั่นเราเลือก4คณะแรกแล้วเราไม่ติดรอบหลังแอดมิชชั่นก็คือเราเอาคะแนนตรงนั้นมายื่นให้คณะพิจารณาดูอีกครั้งได้เช่นกันนะครับ
2: สำหรับผู้ที่สนใจศึกษาทางด้านแพทย์แผนจีนสถาบันที่เปิดสอนมีดังนี้คณะการแพทย์แผนจีนมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติสาขาวิชาการแพทย์แผนจีนสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงนอกจากนี้ยังสามารถดูข้อมูลสถาบันต่างๆที่เปิดสอนได้จากเว็บไซต์ truepluepanya.com
0: สำหรับน้องๆที่อยากจะเรียนต่อในคณะแพทย์แผนจีนนะคะก็ควรจะมีใจรักค่ะแล้วก็มุ่งมั่นที่อยากจะทำให้สำเร็จค่ะมองไปที่เป้าหมายค่ะ
1: น้องคนไหนนะครับมีพื้นฐานภาษาจีนมาก่อนแล้วเรียนสายวิทย์คณิตผมรู้สึกว่าคณะการแพทย์แผนจีนสามารถตอบโจทย์ได้นะครับคณะเราคณะการแพทย์แผนจีนนะครับซึ่งจบมาแล้วเป็นหมอจบมารักษาคนไข้ไม่มีอะไรง่ายนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราตั้งใจเราย่อมสามารถเอาชนะมันได้ครับ
3: ความรู้ทางการแพทย์แผนจีนเนี่ยจริงๆแล้วสามารถเอาไปช่วยแก้ไขปัญหาสาธารณสุขของประเทศไทยได้หลายอย่างนะครับซึ่งก็ต้องรอน้องๆเนี่ยที่จะเข้ามาเรียนรู้และเอาไปใช้การจะเรียนอะไรก็ตามเนี่ยหรือการจะทำงานอะไรก็ตามเนี่ยจะต้องมีความรักชอบมีความใส่ใจกับมันก่อนนะครับ
0: รู้สึกภูมิใจเพราะว่าเราก็เป็นคนหนึ่งคนค่ะที่มีใจรักแล้วก็ความอยากจะรักษาให้คนอื่นหายจากโรคภัยไข้เจ็บเนี่ยค่ะรู้สึกว่าเราทำได้
1: ในเมื่อเรามีอาชีพเป็นหมอเรามีหน้าที่รักษาคนไข้การที่คนไข้ป่วยก็คือไม่ว่าจะเป็นความทุกข์ทางกายหรือทางใจเขาย่อมมีความทุกข์ย่อมไม่มีความสุขอยู่แล้วแต่ถ้าวันนึงเราสามารถรักษาคนไข้หายถึงแม้ว่ามันจะเป็นทางกายแต่พอคนไข้หายทางกายคนไข้ก็จะเกิดความรู้สึกสุขทางใจครับ
4: ความสุขนะคะก็คือหลังจากที่ผู้ป่วยเรารักษาเขามาด้วยอาการแบบสีหน้าไม่ดีเลยไม่ยิ้มแย้มแจ่มใสพอเราฝังเข็มเสร็จเรียบร้อยเดินออกจากคลินิกยิ้มแย้มแจ่มใสทักทายเราก็เห็นความแตกต่างตั้งแต่ก่อนรักษาแล้วก็เริ่มรักษาพอคนไข้สุขภาพดีขึ้นเขาก็สามารถที่จะไปปฏิบัติหน้าที่ในครอบครัวในตำแหน่งหน้าที่การงานของเขาได้ต่อเนื่องไปอีกเขาประสบความสำเร็จออกไปนะคะเราก็เหมือนเป็นส่วนหนึ่งที่เป็นคนอยู่ในเบื้องหลังความสำเร็จของเขาอะค่ะ

0: ดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการราชพฤกษ์ฟ้าสตรีมตอนที่แล้วเราได้เรียนรู้ความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตกับแหล่งที่อยู่อาศัยและการปรับตัวของสิ่งมีชีวิตกันไปแล้วนะคะวันนี้เราจะมาเจาะลึกความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตกันนะคะจะเป็นยังไงนั้นติดตามกันเลยค่ะ
1: ในแหล่งที่อยู่อาศัยแต่ละที่จะมีสิ่งมีชีวิตหลายชนิดอาศัยอยู่รวมกันและต่างมีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันเราเรียกว่ากลุ่มสิ่งมีชีวิตโดยสิ่งมีชีวิตที่อาศัยในแหล่งที่อยู่เดียวกันจะมีความสัมพันธ์กันเพื่อประโยชน์ในด้านต่างๆเช่นเป็นแหล่งอาหารเป็นที่อยู่อาศัยที่หลบภัยที่วางไข่และเลี้ยงดูลูกอ่อน
2: รู้หรือไม่สิ่งมีชีวิตหมายถึงสิ่งที่มีตัวตนมีทั้งที่สามารถเคลื่อนที่ได้และเคลื่อนที่ไม่ได้ต้องการอาหารต้องการที่อยู่สามารถสืบพันธุ์ได้และต้องใช้พลังงานในการดำรงชีวิตแบ่งได้เป็นกลุ่มพืชกลุ่มสัตว์และกลุ่มที่ไม่ใช่พืชและไม่ใช่สัตว์น้องๆรู้ไหมคะว่าสิ่งมีชีวิตต่างชนิดที่อาศัยในระบบนิเวศเดียวกันมีความสัมพันธ์ที่แบ่งเป็น3แบบได้แก่ประโยชน์ร่วมกัน

0: เสียประโยชน์และไม่ได้ไม่เสียประโยชน์อย่างเช่นภาวะได้ประโยชน์ร่วมกันของดอกไม้กับแมลงที่ต่างฝ่ายต่างได้ประโยชน์เพราะแมลงได้กินน้ำหวานจากดอกไม้และดอกไม้ก็ได้แมลงช่วยผสมเกสรภาวะอิงอาศัยหรือเกื้อกูลกันของกล้วยไม้ที่เกาะตามต้นไม้ใหญ่ที่กล้วยไม้ได้ประโยชน์และต้นไม้ใหญ่ไม่เสียประโยชน์อะไรภาวะล่าเหยื่อของนกที่กินหนอนซึ่งนกเป็นผู้ได้ประโยชน์แต่หนอนเป็นผู้เสียประโยชน์ถึงแม้น้องหนอนจะน่าสงสารที่ต้องถูกกินแต่เมื่อมีผู้ล่าย่อมมีผู้ถูกล่าเพื่อความสมดุลและเป็นไปตามกฎของธรรมชาติใช่ไหมคะและนอกจากนี้ยังมีรูปแบบภาวะความสัมพันธ์อื่นของสิ่งมีชีวิตอีกได้แก่ภาวะพึ่งพากันภาวะปรสิตภาวะแก่งแย่งและภาวะเป็นกลางน้องๆลองออกไปสังเกตดูสิ่งมีชีวิตรอบๆบ้านดูกันนะคะว่าเราจะเจอความสัมพันธ์ในรูปแบบใดบ้าง
1: ศัพท์น่ารู้วันนี้ worm worm wormหนอน flower flower flower แปลว่าดอกไม้ orchid orchid orchid แปลว่ากล้วยไม้นอกจากสิ่งมีชีวิตจะมีความสัมพันธ์กับสิ่งมีชีวิตด้วยกันในรูปแบบต่างๆแล้วสิ่งมีชีวิตยังมีความสัมพันธ์กับสิ่งไม่มีชีวิตด้วยหรือไม่เราจะได้มาเรียนรู้ในตอนต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ฟู้ดเวิร์ควันนี้นะครับผมขอสวมบทเป็นเด็กชายบุ๊กคู่กับเด็กชายพาสต้าพากันไปทำกิจกรรมตามวิถีธรรมชาติบอกเลยว่างานนี้สนุกแน่นอนครับตอนนี้นะครับเราอยู่กันที่ศูนย์เรียนรู้วิถีธรรมชาติครับซึ่งที่นี่จะเปิดสอนให้เด็กๆได้รู้จักกับการทำงานบ้านงานสวนและงานครัวครับซึ่งวันนี้ผมได้นัดกับอาจารย์อุ้ยให้มาสอนเราทำกิจกรรมต่างๆกันครับโดยเริ่มจากงานบ้านกันก่อนเลยครับอันนี้คืออันนี้เราเรียกว่าอะไรครับอาจารย์ตอนนี้เราทำเรากำลังฝึกกันอยู่อันนี้คือ
1: เรากำลังจะจัดโต๊ะเอาไว้นะคะเสร็จแล้วก็จะมานั่งทานกันที่โต๊ะนี้เพราะนั้นเราต้องจัดที่นั่งให้เรียบร้อยก่อนมีจานชามวางให้เรียบร้อยนะคะ
0: มีจานชามแล้วต้องมีอะไรอีกเวลากินข้าว
1: มีอะไรครับ
2: วางข้าวที่คอ
0: มีอะไรนะ
1: มีอะไรนะ
0: มีอะไรที่คอลูก
1: เพราะถ้าทำแบบนู้น
0: อ๋ออันนั้นมันอันนั้นมันหนูก็ไม่ผิดลูกหนูก็ไม่ผิดพอมีท้อแล้วก็ต้องมีถ้วยน้ำซุปไว้ฝั่งนี้ลูกไว้ฝั่งนี้เอาไว้ฝั่งนี
1: ้แล้วแก้วน้ำล่ะ
0: อันนี้หนูดูดีๆนี่มันเป็นรูปอะไรรูปอะไรแก้วน้ำไว้ฝั่งไหนเอาไว้คุณพ่อด้วยได้ไหมคุณพ่อเนี่ยของคุณพ่อไม่มีแล้วเอาคุณพ่อแก้วนึงมันมีเหตุผลไหมครับว่าทำไมแก้วน้ำต้องอยู่ขวาถ้วยซุปต้องอยู่ซ้ายอะไรมันสลับกันได้ไหมจริงๆแล้ว
1: จริงๆแล้วเอาความสะดวกของการใช้งานนะคนเราก็ถนัดทางขวาใช่ไหมคะเพราะนั้นก็หยิบแก้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ความจริงที่ให้เด็กๆนะคะคือว่ามีระเบียบเนี่ยในการรับประทานนะคะจัดเซตให้เหมือนกัน
0: คือจริงแล้วมันเป็นการฝึกเด็กๆมากกว่าซึ่งจริงๆแล้วมันไม่ได้มีหลักเกณฑ์ตายตัวหรอกแต่ว่าให้เขามีระเบียบ
1: ตายตัว

0: งานบ้านกันไปแล้วไปต่อกันที่งานสวนครับเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าการทำสวนของพาสต้าในวันนี้จะได้เห็นอะไรกันบ้าง
1: มีไหมมีลูกหม่อนไหมรู้จักลูกหม่อนไหม
2: พ่อบุ๊กมีอยู่นิดนึง
1: นี่ไหนนะพ่อบุ๊ก
3: ดูตรงนั้นแดงๆ
2: ลูกหม่อนจ้ะลูกหม่อนเห็นไหมครับ
1: อ๋อนี่สีดำอร่อยนี
3: ่อร่อยอะไรคนจะแกะต่อย
1: เอามากี่ข้อกี่ข
3: ้อโอเค
1: เดี๋ยว
2: ว้
1: าวขี่คอ
2: ไหวไหมเนี่ย
1: เดี๋ยว
2: เอาสีดำๆมาด้วยลูกสีดำๆมันจะหวานสีแดงมันเปรี้ยว
1: ได้ยัง
3: ได้แล
2: ้
3: ว
2: พ่อลูกคู่นี
1: ้ได้ยังได้ยังพ่อมองไม่เห็นโอ้ลวกโอ้ไม่ไปแล้วเหนื่อยไปเอาแล้วพอแล้วมาต้าไป
2: ตอนนี้ข้าวเขาก็เริ่มออกรวงนะแล้วก็กลายเป็นสีเขียวเราก็จะเอาข้าวอ่อนๆนี่แหละค่ะเอามาทำเป็นน้ำนมข้าวกันอันนี้เขาชื่อคุณปึกนะคะ
1: คุณปึกใจดีใช่ไหม
2: ปึกใจดีคุณปึกเขาอยากจะกินกล้วย
1: ไปหาคุณปึกกันไหม
3: เราจะมาเก็บข้าวไง
2: อาจารย์มาเก็บข้าวกันก่อน
3: จะได้หาคุณปึก
1: คุณครูเราต้องเลือกอันแบบไหนถึงจะไปทำน้ำนมข้าวได้อัน
2: ที่มันเป็นตุ้มๆหน่อยค่ะ
1: พัตต้ารู้ไหมว่าน้ำนมอยู่ตรงไหนเนี่ยเดี๋ยวให้คุณครูทำให้ดู
3: อยู่ข้างในเลย
1: อยู่ตรงไหนอันไหนหนูทำให้ดูอ่ะถ้าหนูรู้อ่ะหนูทำให้ดูอ่ะอันหนูทำอันนึงอ่ะไหนหนูบีบน้ำนมให้พ่อดูหน่อยอยู่ตรงไหนไหนมีเปล่าไหนหน้าบีบมาทีนั้นมันเป็นเม็ดทำไมไม่เป็นน้ำ
2: นี่ไงลูกเนี่ยเห็นไหม
1: นี่ของพ่อบีบแล้วมีน้ำออกมาเลยเนี่ยอร่อยไหมลูกรสชาติเป็นไงอร่อยมากเลยอ่ะครับพัตต้าพ่อชิมแล้วไม่เห็นได้รสอะไรเลยอ่ะ
3: ใช่
1: รสยังไงอ่ะพ่อไม่เห็นรู้สึกเลยอ่ะคือเวลากัดไปเนี่ยรู้สึกว่ามันมีน้ำ
2: ค
1: ่
2: ะ
1: แต่ไม่รู้สึกถึงรสชาติเพราะมันยังน้อยอ่ะเน
2: า
1: ะ
2: ใช่ๆเราต้องใช้ปริมาณเยอะพอสมควรนะคะ
0: ก่อนที่เราจะไปทำน้ำนมข้าวกันก็ไม่ลืมที่จะแวะให้อาหารคุณปึกกันครับแต่ดูเหมือนว่าพาสต้าจะมีท่าทางแปลกๆไปนะครับ
1: อาจารย์ครับอาจารย์ครับมีเด็กกลัววัวงั้นหนูปอกกล้วยให้พ่อเดี๋ยวพ่อป้อนเอามาทั้งเนื้อทั้งเปลือกนะอย่าเอามาแต่เปลือกนะหมายางพี่ปึกรออยู่อ่ะโหปอกก็ไม่หมดสงสารพี่ปึก
2: น
1: ี่ดูพี่ป
2: ึ
1: ก
2: ใช่ครับอย่าง
1: น
2: ี้
1: ได้มันมือปึก ปึกได้มันมือไม่ใช่อาหาร เอาไหม
2: แต่ตลอด
3: ไม่ชอบขี่หลังวัวที่สุดตอนน
2: ี้เอาไหมล่ะ
1: ขี่ไหม
2: ลองไหม
1: เนี่ยเดี๋ยวอาจารย์พายขี
2: ่เอาไหมคะ
1: สรุปแล้วหนูหันทางนี้แป๊บนึงหันไปทางนี้หน่อยสรุปแล้วหนูชอบวัวหรือหนูกลัววัว
3: กลัววัว
1: โอเค
2: ไม่ต้องกลัวเลยพี่ปึกมา
0: ลูกชายผมกลัววัวจนวิ่งหนีไปแล้วครับงั้นเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าข้าวหน้าตาแบบนี้จะสามารถทำเป็นนมข้าวได้ยังไง
1: อันนี้เราไปล้างมือเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วข้าวที่เราก็ไปล้างมาแล้วนะครับผมชิ้นเล็กๆลูกชิ้นเล็กๆเดี๋ยวเครื่องปั่นไม่ไหว
2: ง่ายค่ะให้ง่ายเราตัดเลยค่ะอันนี้คือใบเตย
1: ใบเตยลูก
2: ใบเตยนี่ช่วยให้หอมใบเตยแล้วก็ไปเก็บมาจากตรงนี้ท้องร่องตรงนี้แหละให้พอท่วมเอาล่ะเราจะปั่นแล้วนะ
1: จะปั่นแล้วมานั่งดูเร็วมานั่งดูเร็วหนูจะอุดหูทำไม
2: เราจะใส่แป้งไปเลยนะคะแป้งที่เราใส่เนี่ยก็เป็นแป้งสาลีแล้วก็แป้งข้าวเจ้าใส่ให้เขาจับตัวกันนะคะอันนี้เราก็จะกรองนะคะเดี๋ยวเราจะต้มแล้วนะคะลูก
1: เดี๋ยวเราจะ
2: ต้มนะ
1: มันจะกลายเป็นขนมลูกมันจะกลายเป็นขนม
2: ตรงนี้มีวิตามินมากนะคะ
1: มีประโยชน์มาก
2: เมื่อก่อนเนี่ยก็จะถวายพระนะคะแล้วก็ให้ผู้สูงอายุในบ้านแล้วก็เด็ก
1: เราคนอยู่สักพักหนึ่งนะครับเด็กเนาะสมาธิสั้นอยู่ทุก
2: คนเราต้องใส่น้ำตาลหน่อยนะคะเกลือใส่นิดหน่อยค่ะเสร็จแล้วก็สุดท้ายเลยนะคะก่อนที่เราจะปิดไฟเราจะใส่กะทินะคะ

0: เป็นไงเป็นยังไงทำมืออย่างนี้เป็นยังไงไปแล้วกลับมาบอกกันสิอยากฟัง
1: กันเลยกลับมาบอกก่อนเลยคนดูเขารออยู่รสชาติเป็นยังไง
2: รสชาติอร่อย
1: ไหนขอแบบชนแก้วหน่อยขอแบบชนแก้วหน่อย

0: อร่อยเหมือนกินสังขยาคือที่ผมบอกว่าคำว่าสังขยาไม่ใช่เพราะว่ากลิ่นใบเตยแต่ว่าเนื้อมันจะไม่ใช่น้ำใสๆมันจะเหมือนมันมีเนื้อเพราะมันมีตัวข้าวที่เราปั่น
1: ค่ะใช่ค่ะ
0: มันจะมีเนื้อเลื่อยๆคุณผู้ชมมันเหมือนดื่มน้ำวุ้นเนี่ยเขาบอกว่ากินพวกนี้เหมือนที่ดูโฆษณานั้นมันมีกาบ้าอ่ากินแล้วมันจะแบบว่าสดชื่นเนี่ย
1: สดชื่นค่ะ
0: ช้อนเดียวช้อนเดียวเนี่ยกาบ้าช้อนเดียวเริ่มบ้าแล้วคาบเรียนต่อไปอาจารย์อุ้ยจะพาเราสองคนไปศึกษาวิถีชีวิตของไก่กันครับคุณมีไก่ตัวเล็กๆอยู่ในนั้นนะเห็นไหมนั่น
2: อยู่ในตะกร้า
0: อยู่ในตะกร้าน่ะคุณแม่เขาดูแลอยู
2: ่ต้องเอาพวกไก่นี้ใส่ไว้ในกรงอ่ะแล้วเราจะเข้าไปเก็บไก่ได้อ่ะ
0: ใช่ใช่เราเก็บไก่เขาไม่จิกเราลูกหนูลองไปดูไหมเขาไม่ดุเลยลูกไก่เขาใจดีนี่เขาหิวแล้วเขามาหาหนูกันใหญ่เลย
1: อย่างนี้นะคะง่ายๆเลย
0: เห็นไหมเราไม่ต้องเข้าไปเราก็แค่โยนไปเลยโอ้โอ้เอาพอแล้วไก่จุกแล้วลูกไก่จุกแล้วไก่จุกใจเย็นลูกใจเย็นใจเย็นลูกอันนี้ให้อาหารลูกไม่ใช่ไล่ไก่ลูกใจเย็นพอก่อนยั้งอารมณ์ไม่ได้ยั้งอารมณ์ไม่ได้อึบอึบไปอึบอึบไปลูกอึบไป
1: สนุกเห็นไก่กินอาหารแล้วสนุก
0: พอแล้วลูกพอแล้วมันเยอะไปออกมาได้ไงอ่ะ
1: เขาตัวเล็กอยู่เขาออกมาได้
0: จับเลยจับเลยอ้าวพี่ต้าจับไหมกล้าจับไหมชอบไหม
1: เวลาจับก็จับ
0: เอาไปเลี้ยงสักตัวไหม
2: โอ๊ยไม่อ่ะอยากเอาไปทำไก่ย่าง
1: โอ๊ยแต่เขาไม่กินเขากินไข่มัน
2: โอ๊ยอยากกินนะอยากไปกินอยากกินไก่ย่างมาก
1: สองเป็นลูกเชฟจริงเลย
0: อาจารย์ครับว่าที่เราพาน้องๆมาเนี่ยเนี่ยมาเลี้ยงไก่จริงๆแล้วเขาได้เรียนรู้เรื่องอะไรครับเด็กๆ
1: คืออันที่หนึ่งเลยเนี่ยเขาก็เรียนรู้เรื่องชีวิตของไก่พ่อบุ๊กก็ดูนะว่าเรามีอยู่3แปลงนะคะใน3แปลงอันนี้เนี่ยตอนนี้เราเปิดให้เขาใช้3แปลงก่อนแล้วเสร็จแล้วเราก็จะกั้นนะคะเอาแปลงนี้ไปปลูกผักก่อนเพราะว่าเขาได้พรวนดินไว้แล้วแล้วก็ได้มูลสัตว์ไปแล้วได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะส่วน2แปลงนี้ก็จะเลี้ยงเขา
0: ก็เหมือนกับเลี้ยงแบบธรรมชาติอะไร
1: ใช่แล้วก็พอเราจะรื้อแปลงที่เราปลูกผักไว้แล้วนะคะเราก็จะปล่อยให้เขามากินผักที่เราไม่ต้องการ
0: เขาก็จะมากำจัดพวกวัชพืชพวกอะไรให้เราแล้วเราก็เปลี่ยนสลับแปลงด้วย
1: ถูกต้องเลยอ๋อ
0: นี่คือเทคนิคเนาะ
1: เราไปดูไข่ไหมไปด
0: ู
1: ไข
0: ่
1: ไ
0: ห
1: มไปดูไข่
0: ตาครับเมื่อกี้อาจารย์อธิบายได้อะไรไปบ้างไหมครับ
2: ไม่เลย
0: สุดยอดเลยนั่ง
2: มองแต่ไก่
0: นั่งมองแต่ไก่
1: งั้นไปดูไข่ไก่กัน
0: เอาไข่ไก่กันไหมอาจารย์เขาบอกว่ามีที่นึงที่มีไข่เยอะกว่านี้อีกไปไหม
1: ใช่ทางส่วนนี้นะก็จะเป็นพันธุ์ที
0: ่
1: ออกไข่ได้เยอะจะไม่เหมือนทางนู้นทางนู้นก็จะเป็นไก่บ้านวิธีการเนี่ยนะคะเราก็จะไม่เข้าไปข้างในไม่เข้าไปรบกวนเขาเพราะว่าเขามีจำนวนของตัวเมียเยอะตัวผู้ก็จะค่อนข้างดุถ้าเขาอยากให้เขาไข่สม่ำเสมออะไรเนี่ย
0: เราจะเก็บไข่ยังไง
1: ก
0: ็พระตาลองเปิดดูดีกว่าใน
1: ตรงนี้ดูไหมว่ามันมีอะไร
0: มีโอ้เยอะเลยเก็บเร็วเดี๋ยวเขามาเก็บก่อนเร็ว
2: เอ้า
0: เอาหนูเก็บเลยนี่ไง
2: ต้องกล
0: ั
2: ว
0: ไม่ต้องกลัวนี่พ่อส่งให้เก็บเร็ว
1: เก็บละเก็บสิ
2: เอาเลยเก็บเร็ว
0: เดี๋ยวไก่มาเร็วอาจารย์อุ้ยบอกว่าแม่ไก่นั้นจะไข่เฉพาะตรงที่มีฟางเท่านั้นครับเราจึงกำหนดที่วางไข่ของไก่ให้อยู่ตรงฝาเปิดเพื่อให้ง่ายต่อการเก็บนั่นเองครับ
1: มากันใหญ่เลย
0: มาแล้ว
1: พาต้าถือดีๆ
0: พาต้าถือไว้ลูกถ้าไข่ตกทุกคนจะอดกินลูก
1: อันนี้เลี้ยวมาทางนี้ครับวันนี้เราไปดูไข่อีกแบบนึงซึ่งเล็กกว่าค่ะ
0: ไข่อะไรอ่ะพอรู้จัก
2: ล
0: ู
2: กเ
0: จี๊ยบเหรอลูกเป็นไข่ที่พาต้าชอบกินมากด้วยอันเนี้ย
2: ไข่นกกระทา
0: โอ้ยเก่งวันนี้ได้ไข่นกกระทากี่ฟองไหนลองนับหน่อยกี่ฟองครับ
2: 3
1: โอ้
0: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12ทำไมพ่อนับได้12อ่ะ
2: นี่ไงเหลือตรงนี
0: ้เอามาเอานั่งนับใหม่นับใหม่เอาอยู่นับกันอยู่ตรงนี้แหละจนกว่าจะครบอ่ะ
2: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
0: อ้าวทำไมได้12รอบแรก13อ่ะเอาใหม่มั้ย
2: อันหนึ่งสองสามสี่
0: สงสัยจะนับทั้งวันแหละอาจารย์ เราไปกินข้าวก่อนไหมครับเดี๋ยวให้เขานับไปก่อน
1: ไป
2: สิบ
0: สิบ

0: เก่งมากโอเคงั้นเราไปทำอาหารกันไหม
1: ไปกันเลย
2: ตอนนี้ก็ถึงคาบเรียนสุดท้ายอย่างงานครัวกันแล้วครับวันนี้เราโชคดีได้พี่แอนดี้พ่อครัวจากประเทศอเมริกามาสอนกันเลยทีเดียวครับโดยเริ่มจากพาสต้ากันก่อนเดี๋ยวมาดูกันว่าจะคุยกันรู้เรื่องหรือเปล่า
3: สวัสดีครับ
1: ค
3: ่
1: ะ
3: โอเคครับ Okay today we gonna make chicken soup with quail egg Okay ซุปไก่ไข่นกกระทา We're gonna dice some carrot a little bit
1: I love carrot
3: You love carrot? How much carrot?
1: 100
3: carrot? That's a lot of them Onion?
1: Yes
3: หัวหอมหอมใหญ่นะจ๊ะ
1: หอมใหญ่น่าจะแสบตา
3: โอ้อ้าวไม่แสบตาโอเค we're not gonna hurt your eyes okay then we're gonna put celeryAll right, now we're gonna put the eggs. Okay.
1: Yeah.
3: Delay. Faster. Gonna put some chickens in there. พาสต้าใส่นะครับ ใส่นิดนึง ใส่ทีละนิด ใส่ทีละนิด okay. เห็นไหม มันเริ่มเป็นไข่แล้ว Quail egg. ไข่นกกระทา
1: I think it's something inside.
3: Yeah, it's tapioca.Powder. Gonna make the soup thick.
1: Really yummy.
3: เสร็จแล้วครับสวยไหมดูสิเดี๋ยวใส่นี้ No, we put it in already. Put some cilantro in it. ใส่ผักชีไปหน่อยนึงซุปไก่ไข่นกกระทาครับฝีมือผมกับพาสต้านะครับวันนี้
0: โอ้โหสวัสดีครับสวัสดีครับคุณครูสวัสดีครับสวัสดีครับผมอันนี้ฝีมือใครทำครับพาสต้าหรือคุณครูครับหรือว่าทีเชอร์ครับผมดูทำเลยเหรอ
4: โอ้ร้อน
3: กำลังจะบอกพอดีร้อนนะ
0: กลัวพ่อร้อน
1: พ่อพับอ้าปากหน่อย
0: ไม่ต้องเป่าได้ปากแต่พ่อเป่าได้แต่อร่อยครับพี่เชิด
3: ครับ
1: แล้วเต็ม10ให้เท่าไหร่อ่ะ
0: ให้11เลยลูกที่แปลกใจคือว่าไม่มีการใช้พวกแบบผงซุปหรืออะไรเลยแต่ว่าทำไมน้ำซุปมันเข้มข้นมากเลยครับมันมาจากอะไรฮะ
3: มาจากชิคโครงไก่นะครับ
0: ครับผมเชฟไปแล้วเวลาเราคุยกันต่อ
3: คือว่าบางคนก็ทำแบบช็อตคัทกันได้แต่ว่าผมจะไม่ยอมอย่างนึงก็คือว่าซุปเนี่ยอย่างน้อยขอให้มาจากชิคโครงไก่ก่อน
1: และตัวอร่อยมากเลย
0: อร่อยมากครับแล้วตัวอย่างอื่นก็คือแล้วแต่ว่าคุณจะชอบใส่ผักอย่างอื่นก็ได้แต่ว่าขาดไม่ได้ยังไงซุปต้องซี่โครงไก่อย่าทางรัดแล้วต้องต้มซี่โครงนานประมาณแค่ไหนครับ
3: ก็ครึ่งชั่วโมงไฮฮีทนะฮะอีกสักครึ่งชั่วโมงก็โลฮีท
0: เอาละครับตอนนี้มาสอนเด็กชายบุ๊กบ้างครับพี่อันนี้วันนี้จะทำอะไรกันครับ
3: วันนี้เราจะทำไก่หลบควันจะทำเป็นแบบรสชาติของสเปนหน่อยนึงเครื่องเทศจะเยอะหน่อยนะฮะไม่ใช่ว่าไก่ดงพันของอเมริกันเดียว
0: ถ้าฝั่งอเมริกันเนี่ยจะเป็นอาหารจะไม่ค่อยมีเครื่องเทศเยอะ
3: ใช่ครับ
0: แต่ถ้าเป็นพวกทางฝั่งสเปนเม็กซิกันอะไรพวกนี้จะมีเครื่องเทศเข้ามา
3: ใช่แล้วก็จะให้แบบว่าเป็นรสชาติไทยด้วย
0: อันนี้เป็นสะโพกหมักด้วยอะไรครับ
3: หมักด้วย

0: ก็ใช้เป็นพริกไทยดำเม็ดกันแล้วเขาไม่ค่อยมีพริกไทยขาวเนาะ
1: ไม่มี
0: ไม่มีเลย
1: ต้องไปร้านอาหารจีน
0: ต้องไปร้านอาหารจีนถึงจะมี แต่ก่อนคือไปเรียนไปทำงานหรือไปทำอะไรอยู่ที่ต่างประเทศครับ
1: ไปเรียนก่อนฮะไปเรียนตั้งแต่อายุ17
0: คือแล้วอยู่กี่ปีเนี่ยพี่
1: 42ปีครับตอนแรกๆเลยที่ไปอเมริกาเนี่ยผมก็ไปทำไปเสิร์ฟร้านอาหารสัก 2-3 ปีแล้วเราไม่ได้เรียนอะไรเลยใช่ไหมฮะก็แบกถาดทุกวันก็เลยขอเข้ามาทำในครัวเริ่มดูเขาทำอาหารเริ่มดูเขาทำครัวแล้วเอ๊ะชักชอบแล้วแล้วก็เรียนมาเรื่อยๆแค่นี้ก็เริ่มเห็นความสนุก
0: ต่อไปเราจะมาทำซอลซ่ากัน
1: มะเขือเทศแล้วก็เวลาสิ่งที่จะไม่ใช้ก็ใส่ไว้ในนี้เพราะว่าจะเลี้ยงไก่ต
0: ่ออ๋อนี่ไม่มีอะไรต้องทิ้งเลยแล้วทำไมถึงกลับมาเมืองไทยที่นี้คนอยู่สิบกว่าปีเนี่ยเรียกว่าเป็นอเมริกันแล้วแหละ
1: อเมริกันเนี่ยผมอยู่คนเดียว
0: อ
1: ันนี้ที่นี่ก็คิดหนึ่งเนี่ยว่าครอบครัวเนี่ยเราจะมีความสุขมากกว่า
0: ก็คือมีพี่น้องมีใครอยู่ที่นี
1: ่นี่บางคนก็บอกโอ๊ยผมให้เวลาคุณ3ปีเดี๋ยวก็กลับมาอเมริกาใหม่แต่ว่าผมคงไม่หรอกเพราะว่าเรามีความสนุกที่นี่อย่างตอนเช้าที่มานะฮะเชฟรู้สึกยังไง
0: ผมรู้สึกว่าผมยังถามเลยว่าที่นี่มันคือกทมจริงเหรอ
1: คำว่า PM 2.5 เราไม่ค่อยได้ยินกัน
0: เราไม่เจอแถวนี้นะ
1: เราไม่ได้ยินกันผมหั่นมะนาวเป็นเสี้ยวอย่างนี้ละก็เทปก
0: ็ผมช่วยทำมาเลย
1: ใส่ยี่หร่าหน่อยนึงจะใส่เกลือนิดนึงเพราะเกลือเนี้ยมันก็ทำให้มีจะมีรสเปรี้ยวออกมาอีกนิดนึงแล้วจะมีรสหวานออกมาหน่อยนึง
0: ซาซ่าได้แล้วโบเบตพี่อันนี้ไปเตรียมอะไรมาอันนี้เป็นกระเทียมแล้วใส่
1: น้ำมันมะกอกคร
0: ับ อ๋อใส่น้ำมันมะกอกแล้วก็อันนั้นเป็นโรสแมรี่ปลูกเองอ่ะเจ๋งเตรียมวัตถุดิบกันเรียบร้อยแล้วขั้นต่อไปเดี๋ยวเราไปลมควันไก่กันเลยดีกว่าครับนี่คือเตาที่ทำมาเป็นพิเศษข้างในมันจะเป็นลักษณะเหมือนลมควันแล้วควันที่แบบเยอะเกินก็จะออกมาทางบน
1: ใช่ครับ
0: คุณผู้ชมดูดีๆนะเวลาเราย่างก็คือถ่านอยู่ข้างล่างแล้วของอยู่ข้างบน
1: ใช่ครับ
0: แต่เวลาลมควันคือถ่านอยู่ข้างนึงแต่ว่าของอยู่อีกข้างนึงนะครับผม
1: กระเทียมที่เราเตรียมมาเนี่ยนะฮะแล้วก็ไว้นี้เลย
0: ทีนี้ในกล่องกลมๆอันนี้คืออะไรครับ
1: นี่ผมใส่เชอร์รี่วูดนะฮะ
0: ก็คือไม
1: ้ไม้ครับ
0: เหมือนถ้าคนไทยบางที่ก็มีแบบหมูลมควันลำไม้ลำไยอะไรหมูย่างไม้ลำไยอะไรก็แล้วแต่
1: ต้องลองไม้ลำไยจะลองบ้างมีต้นลำไยอยู่ต้นนึง
0: ทำไมต้องมีน้ำอยู่ข้างล่างครับ
1: คือว่าจะได้ให้ไก่เขานิ่ม
0: เหมือนกับมันมีไอน้ำระเหยขึ้นมาเล็กน้อยมันจะได้ไม่กระด้างเกินไปต้องอบไว้กี่นาทีครับ
1: ราวๆชั่วโมงนิด
0: ๆอุณหภูมิที่เหมาะกับการอบไก่แบบนี้น่าจะประมาณเท่าไหร่ครับ
1: ก็ผมตั้งราวๆ200เซลเซียส
0: ตอนนี้จะบอกว่าหอมกลิ่นไม้เชอร์รี่ตอนแรกที่เราเปิดเตาไม้เชอร์รี่ยังไม่ไหม้เท่าไหร่
1: ยังไม่ไหม้ฮะตอนนี้
0: กลิ่นไม้เชอร์รี่ออกมาแล้วหอมมากคุณผู้ชมและระหว่างที่เรารอไก่สุกเราไปทำอะไรกันดีครับ
1: รับว่าเราจะไปทำแป้งโทเทียสนี่เราก็สิ่งแรกที่จะทำเนี่ยเราก็จะใส่เนยก่อนเพราะเนยเนี่ยหนึ่งหอมสองเนี่ยจะทำให้แป้งเนี่ยกรอบ
0: อันนี้ก็คือแป้งตอร์ติญ่า
1: ครับ
0: ถ้าเวลาเราไปซื้อก็จะมีขายตามซุปเปอร์มาร์เก็ตสำเร็จรูปเลย
1: นี่ก็หมุนไปหน่อยนึง
0: หมุนหน่อยให้มันเกรียมใช่ไหม
1: ครับใช่ครับแล้วก็คือว่าให้โรยชีสโอ้ทะลักเลย
0: เดี๋ยวว่าอยู่นี่แล้วขอชิมก่อนอันนึงได้ไหมครับ
1: ร้อนนะครับเดี๋ยว
0: มันต้องแบบนี้อร่อยมากกรอบมากเลยครับแล้วมันไม่ได้กรอบแข็งนะครับมันกรอบแบบนุ่มๆกรอบนอกนุ่มในโหแต่ชีสสุดยอดเลยอ่ะคือลมควันเนี่ยเนื้อข้างในมันจะเป็นสีชมพูเหมือนพวกแฮมนี่คือความอร่อยมากอันดับแรกต้องชิมไก่เปล่าๆก่อนหอมมาก
1: จะเป็นรสไทย
0: ใช่
1: แล้วก็เครื่องเทศ
0: คือด้วยงานที่แบบมันถูกสโมกหรือถูกว่าทำให้สุกอยู่เป็นเวลานาน
1: ครับ
0: มันมีน้ำมันจุยซี่อยู่ข้างในมันนุ่มจนกระดูกอ่อนยังนุ่มเลยนะคุณผู้ชมผมตัดกระดูกอ่อนขาดแบบสบายๆเลยเนี่ย
1: เนื้อนี่ก็ยังติดกระดูกอยู่นะ
0: ใช่
1: ฮะไม่ใช่ว่ามันลุยเหมือนต้มใช่ไหมฮะ
0: ใช่มันไม่เหมือนต้มคือมันนุ่มแต่มันไม่เละ
1: ใช่
0: การที่เด็ดจริงๆคือหนัง
1: ใช่แล้วหนังที่คนแย่งหนังเลยนะ
0: ตัวซาลซ่าของพี่อ่ะพอมันกินเข้าไปปุ๊บมันมีรสชาติแบบซาลซ่าแต่มันมีความเป็นไทยชัดเจนเลยอ่ะพอเข้าไปเฮ้ยเนี่ยมันอาหารไทยแต่ว่ามันเป็นรสซาลซ่าสุดยอดแล้วตัวแป้งเราบอกแล้วว่าเราอร่อยตั้งแต่ตอนชิมเลยอร่อยทุกอันเลยพี่โห วันนี้ผมต้องบอกเลยว่าขอบคุณ

0: พี่อันนี่มากที่มาสอนทั้งลูกชายผมแล้วก็สอนตัวผมแล้วผมบอกเลยว่าสูตรนี้ผมขอเอาไปทำให้เพื่อนบ้านกินบ้าง
1: ยินดีเลยครับ
0: ยินดีเลยนะครับพี่อันนี่อร่อยมากครับผมขอบคุณมากครับ
1: ขอบคุณมากครับ
0: วันนี้นะครับได้มาเจอวัตถุดิบที่น่าสนใจหลายอย่างโดยเฉพาะน้ำนมข้าวผมก็เลยอยากจะลองเอามาทำเป็นขนมครับผมวันนี้ผมจะทำเป็นบัวลอยยวนและพิเศษกว่านั้นวันนี้เป็นไส้หมูครับผมเดี๋ยวมาดูกันว่าบัวลอยไส้หมูจะออกมาหน้าตาเป็นยังไงอันดับแรกเราจะเอาถั่วเขียวซีกนะครับไปแช่น้ำไว้สัก1คืนแล้วก็นำมาต้มให้นิ่มนะครับผมกระเทียมครับใส่ลงไปเลยนะครับประมาณ1หยิบมือพริกไทยครับครึ่งช้อนโต๊ะนะครับใส่เกลือลงไปเล็กน้อยครับจะทำให้ตำได้ง่ายขึ้นนะครับผมตำกระเทียมกับพริกไทยให้เข้ากันก่อนนะครับแล้วก็เอาถั่วเขียวซีกต้มสุกแล้วใส่ลงไปครับตั้งกระทะนะครับใส่น้ำมันลงไปเล็กน้อยอันดับแรกนะครับก็ใส่หอมแดงลงไปครับผัดหอมจนเริ่มสุกนะครับผมแล้วก็ใส่หมูลงไปครับหลังจากนั้นเราก็ถั่วเครื่องที่เราตำไว้แล้วใส่ลงไปผัดรวมกันเลยครับผมผัดให้กลิ่นฉุนของสมุนไพรหายไปนะครับให้มันสุกนะครับไม่งั้นมันจะไม่เข้ากับของหวานนะครับผมปรุงรสเล็กน้อยด้วยเกลือนะครับผัดให้เข้ากันนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะเอาไปพักไว้ให้เย็นเพื่อทำเป็นไส้จะได้ปั้นได้ง่ายขึ้นนะครับแล้วผมก็เอาต้นข้าวอ่อนนะครับมาปั่นกับใบเตยแล้วก็น้ำนะครับเพื่อให้ได้น้ำนมข้าวแบบนี้นะครับแต่ว่าอันนี้ผมไม่ได้ใส่แป้งตามสูตรของอาจารย์นะครับผมเพราะว่าผมจะเอามาเป็นน้ำราดในบัวลอยครับในระหว่างที่รอให้ตัวน้ำนมข้าวเราเดือดนะครับผมเดี๋ยวผมจะมาทำตัวแป้งบัวลอยกันง่ายๆครับใช้แป้งข้าวเหนียวนะครับผมวันนี้ผมเลือกเป็นน้ำที่เราคั้นมาจากกุหลาบนะครับผมโดยใช้เทคนิคเดียวกับการทำน้ำนมข้าวนี่แหละครับก็คือเอาดอกกุหลาบไปปั่นแล้วก็กรองมาครับค่อยๆใส่นะคุณผู้ชมแล้วก็นวดไอเดียของอาหารจานนี้นะครับมาจากขนมเทียนของบ้านเราในสมัยโบราณนั้นไส้ของขนมเทียนเขาใส่เนื้อหมูจริงๆนะครับแต่ว่าปัจจุบันนี้หายากวันนี้ผมเลยเอายุคให้เข้ากับบัวลอยยวนนั่นเองครับเสร็จแล้วนะครับผมก็นวดแป้งได้ที่แบบนี้นะครับสังเกตง่ายว่านวดจนไม่มีแป้งติดที่ขอบคาราเมลนะครับแปลว่าเนื้อแป้งเราได้ที่เอาละครับน้ำนมข้าวของผมเดือดพอดีคุณผู้ชมต้องรีบปิดก่อนที่อาจารย์บอกไว้อย่าให้มันฟูขึ้นมาเยอะไปครับแล้วก็ใส่น้ำตาลลงไปนะครับผมแล้วคราวนี้ก็คนให้เข้ากันเลยเราก็ได้น้ำเชื่อมที่มีกลิ่นหอมของน้ำนมข้าวแล้วนะครับผมหลังจากนั้นเราก็จะมาปั้นตัวบัวลอยกันใช้แป้งนะครับที่เราเตรียมไว้แล้วมาปั้นเป็นตัวที่หุ้มไส้ปั้นไส้เป็นกลมๆนะครับแล้วก็นำแป้งบัวลอยที่เราเตรียมไว้มาห่อครับคุณผู้ชมหลังจากนั้นก็เอามาคลุกด้วยแป้งมันนะครับเวลาที่นำไปลวกมันจะใสและทำให้ดูน่ารับประทานมากขึ้นครับผมพอน้ำเดือดได้ที่นะครับก็นำบัวลอยลงไปต้มนะครับถ้าบัวลอยเริ่มลอยแล้วรออีกสักพักนึงนะครับอย่าเพิ่งใจร้อนมันจะมีขนาดที่ใหญ่ขึ้นพอคุณดูว่ามันขยายเต็มที่แล้วแปลว่าแป้งสุกแล้วนะครับแล้วก็นี่น้ำเชื่อมที่ได้จากน้ำนมข้าวนะครับผมแล้วก็ราดหน้าด้วยกะทินะครับอันนี้ก็เพียงแค่กะทิกับแป้งข้าวเจ้าแล้วก็เกลือนะครับผมที่พัตตากำลังเทอยู่คือชาอะไรครับอาจารย
2: ์ชากุหลาบค่ะ
0: เอาชากุหลาบ
2: ชากุหลาบค่ะ
0: ทำไมมันหอมเหมือนมีกลิ่นแบบสมุนไพรหรือขิงอะไรด้วยอันนี้คือกุหลาบอย่างเดียวแล้ว
3: กุหลาบอย่างเดียวค่ะก็เด็ดกุหลาบสดเนี่ยนะคะแล้วก็มาใส่น้ำร้อนจัดเท่านั้นเอง
0: คุณเป็นคนชงชาฝีมือดีมากอุณหภูมิกำลังเหมาะเลยครับผมอาจารย์เคยได้ยินชื่อบัวลอยไส้หมูมาก่อนไห
2: มไม่เคยอ่ะเคยแต่ชากุไส้หมู
0: แปลกไหมอาจารย์แปลกไหม
3: แปลกค่ะมีความเป็นเผ็ดๆนิดหน่อยไม่เหมือนอาหารคาว
0: มันเหมือนกับไส้ขนมเทียนครับและน้ำนมข้าวอ่ะมันจะไม่เข้มข้นไม่หวานมันเหมือนกะทิมันก็เลยทำให้แบบบางๆหน่อยแล้วมันจะเข้ากับความเป็นของคาวได้ดีฮะผู้ชมก็ลองเอาไอเดียนี้ไปทำกระดูกเราประยุกต์มาจากบัวลอยยวนกับไส้ของขนมเทียนโบราณนั่นเองนี่แหละครับคุณผู้ชมจริงๆแล้วเรื่องของอาหารเรื่องของการเรียนรู้เรื่องของเด็กจริงๆแล้วมันอยู่ใกล้ๆกันหมดเลยนะครับอาจารย
3: ์
0: การที่พาลูกๆมาเปิดโลกนะครับก็คือมาสัมผัสวิถีชีวิตสัมผัสวัตถุดิบจริงๆแล้ววิถีชีวิตคนเราอ่ะมันก็ขึ้นอยู่กับอาหารนะครับอาจารย
3: ์
0: เราตื่นเช้ามาไปปลูกผักไปทำนาไปเลี้ยงไก่ทั้งหมดมันคือคำตอบก็คือสู่อาหารทั้งนั้นเลยเพราะฉะนั้นอาหารมันก็เลยพาเราไปสู่เรื่องต่างๆวันนี้ผมต้องขอขอบคุณอาจารย์ครับ
3: ขอบคุณครับขอบคุณค่ะขอบคุณที่พามา
0: ที่มาเปิดสถานที่ให้เราได้เรียนรู้และสนุกกันเราจะลาคุณผู้ชมไปด้วยเด็กคนนี
4: ้

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: พูดง่ายๆว่าไกด์เนอร์เป็นเหมือนพาร์ทเนอร์เป็นเหมือนเพื่อนคู่คิดเป็นเสมือนดวงตาที่สองให้กับนักกีฬาเพราะเขามองไม่เห็นนักกีฬาไปทานข้าวไกด์ก็ต้องไปนักกีฬาไปห้างไกด์ก็ต้องไปอย่างเดียวก็คือเข้าห้องน้ำกับเวลานอนนี่นั่นเอง
2: วันนี้นะครับก็เดินทางมาถึงเทปสุดท้ายของรายการกีฬาพาไปลองนะครับผมซึ่งวันนี้เราก็อยู่ที่สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติที่คลอง6นะฮะก็เป็นอีกหนึ่งกีฬาที่เปิดโลกของผมมากๆแล้วก็เป็นกีฬาที่เอาจริงๆถ้าไม่ได้มาทำรายการนี้ก็คงไม่มีโอกาสได้รู้จักแล้วก็ได้มาลองนะครับซึ่งวันนี้กีฬาที่มาลองทำความรู้จักกันเนี่ยก็คือกีฬาวิ่งของผู้พิการทางสายตาซึ่งวันนี้เนี่ยการมาของเราเนี่ยเราก็มาด้วยความที่เราไม่รู้อะไรเลยเกี่ยวกับกีฬานี้เราก็ได้มาเจอกับโค้ชเอ็มนะครับผมซึ่งก็เป็นโค้ชทีมชาติ
3: คุณเอ็มสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับผม
1: ครับ
2: อันนี้เราอยู่กันที่ไหนเนี่ยครับตรงนี
1: ้สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติคลอง6ธัญบุรีของกรมพลศึกษาครับ
2: ซึ่งก็เป็นสนามซ้อมของนักกีฬากีฬาใช่ไหมครับ
1: ครับผม
2: ตอนแรกผมได้ยินกีฬานี้ว่าเป็นกีฬาที่วันนี้เราจะมาวิ่งกับคนที่มีความพิการทางสายตาถูกไหม
1: ครับใช่ครับผม
2: ซึ่งจริงๆแล้วถ้าเรียกให้ถูกต้องตามหลักเลยของกีฬาประเภทนี้เราควรเรียกว่าอะไรครับ
1: ครับก็กีฬานี้ก็คือกีฬากรีธานะครับแต่ทีนี้กีฬากรีธามีหลายความพิการถ้าของกลุ่มสายตานะครับก็เราก็เรียกว่านักกีฬาคนพิการทางสายตานะครับระดับนี้คือระดับทีมชาติไทยแล้วก็นักกีฬากรีธาทีมชาติไทยทางสายตาครับ
2: และอย่างพอเป็นเรื่องของกรีธาประเภทแบบสายตาเน
1: ี่
2: ยมันมีกี่ระดับของ
1: ความพิการ
2: ความพิการ
1: ครับก็กีฬาสายตาเรามี3ระดับนะครับแบ่งเป็นตัวแทนสัญลักษณ์ก็คือตัว B ที่แปลว่าบลายนะครับสายตา B1 ก็คือบอดสนิทเดี๋ยวพอเราเห็นว่าเฮ้ยทำไม B1 บอดสนิทแล้วทำไมต้องใช้ผ้าปิดตาเพราะเนื่องจากว่าคำว่าบอดสนิทเนี่ยณปัจจุบันเนี่ยคำจำกัดความเขาไม่ได้สนิทแล้วอาจจะเห็นมุมลานเห็นแต่ว่าไม่เป็นภาพเวลาแข่งขันเขาเลยต้องใช้ผ้าปิดตาซึ่งเดี๋ยวผมเอาผ้าปิดตามาให้เรา
2: ได้
1: ฝึกซ้อมใช่ครับแล้วก็ B2 เป็นกลุ่มนักกีฬาที่เห็นลางๆ
2: เห็นลางๆ
1: ใช่ครับในระยะที่ไม่เกิน2เมตรจากปกติที่เห็นภาพที่นี่ทางการแพทย์เขาตรวจนะครับแล้วก็ B3 เนี่ยก็จะเห็นลางๆกว่า B2 ก็หมายถึงว่า B3 จะเห็นชัดที่สุดใกล้เคียงกับพวกเรามากที่สุดครับ
2: และจริงๆแล้วกฎกติกาหรือวิธีการเล่นเนี่ยมันต้องเล่นกันยังไงผมยังไม่ค่อยเข้าใจว่าจริงๆกติกาอะไร
1: ครับก็คือถ้าเป็น B1 บังคับจะต้องมีไกด์รันเนอร์เสมอ
2: ก็คือมันเป็นบัดดี้คู่ก
1: ันใช่ถูกต้องครับแต่ถ้า B2 จะใช้ไกด์หรือไม่ใช้ไกด์ก็ได้แต่ B1 กับ B2 เวลาแข่งขันเราสังเกตได้ว่าทั้งหมดเนี่ยเขาเรียกว่าลู่วิ่งนะครับ1ลู่วิ่งมี8ช่องวิ่งนักกีฬาประเภทสายตา B1 และ B2 นะครับแต่ละประเทศจะต้องใช้2ช่องวิ่งต่อ1ประเทศทำไมถึงใช้2ช่องวิ่งก็เพราะว่านักกีฬา1คนไกด์รันเนอร์1คน
2: ครับ
1: จะได้ไม่เป็นการไปชนหรือไปเหยียบกันแล้วเกิดอุบัติเหตุส่วน B3แข่งกติกาเดียวกับนักกีฬาปกติคนละ1ช่องวิ่งแล้วก็ทุกอย่างเหมือนกับกติกาปกติที่ไม่เหมือนก็คือ B1 กับ B2 เท่านั้นครับ
2: ก็คือจะว่าจำนวนคนต่อรอบการแข่งข
1: ัน
2: ก็จะน้อยลง
1: ใช่ครับ
2: ก็จะเหลือแค่เต็มที่คือ4
1: รอบชิงชนะเลิศมีแค่4คนเท่านั้นใน B1 และ B2 แต่ถ้าเป็น B3 เนี่ย8ช่องวิ่งเหมือนเดิมใช่ครับ
2: แล้วอย่าง B1 B2 เนี่ยครับไกด์รันเนอร์คือต้องคอยประคองหรือว่าต้องใช้วิธีการไหนในการ
1: ครับคือตัวไกด์รันเนอร์นะครับที่เราบอกว่า B1 B2 เนี่ยมันมีทั้งประเภทลู่และประเภทลานนะครับนี่วันนี้ผมนำนักกีฬาทีมชาติไทยประเภทลู่มาแต่จริงๆมันมีประเภทลานด้วย
2: ประเภทลานคือพวกกระโด

0: กระโดดไกลครับแล้วก็พวกทุ่มพุ่งขว้างแต่ในประเภทที่ใช้ไกด์ดันเนอร์ในการก็คือกระโดดไกลคนหนึ่งให้สัญญาณเสียงด้านหน้าอีกคนจัดท่าทางนักกีฬาฟังแล้วก็กระโดดลงไปในบ่อไกด์ดันเนอร์เนี่ยที่มันจำเป็นก็เพราะว่าเราเห็นว่าทางตรงไม่ยากใช่ไหมครับแต่มันจะไม่ยากก็คือทางโค้ง
1: ทางโค้ง
0: เพราะฉะนั้นแล้วก็ไกด์เนี่ยจะต้องฝึกกันขนาดที่วิ่งเนี่ยมันมีความยาวของเชือกจริงๆตัวความยาวจริงๆอ่ะ30เซนแต่ถ้าเป็นประเภทลู่ที่เป็นประเภทถนนเช่นวิ่ง10กิโลขึ้นอย่างเงี้ยได้ถึง50เซนติเมตรแล้วเวลาเราฝึกซ้อมเนี่ยเราวิ่งไงก็ได้ไม่ให้นักกีฬากับไกด์ดันเนอร์มาชนกันถ้าเมื่อไหร่เราชนกันแล้วก็เท้าไม่สัมพันธ์กันเนี่ยมันก็จะวิ่งกันไม่ได้นะครับ
1: แล้วก็
0: ใช่ใช่ครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งที่จำเป็นก็คือเวลาออก starting box ก็คือเวลาประเภทลู่เนี่ยกติกาเขาบังคับว่าถ้าเป็นระยะ100 200จะต้องบังคับใช้บ็อกเสมอแสดงว่ายิ่ง100เมตรเนี่ยทางตรงออกบ็อกยากแล้ว200กับ400ทางโค้งยากกว่าใช่ครับ
1: แล้วจริงๆผมอยากรู้ว่าแบบการฝึกสำหรับนักกีฬาที่มองไม่เห็นอย่างเงี้ยครับมันต้องมีความพิเศษหรือความใส่ใจในแบบฝึกแบบต่างจากคนที่วิ่งปกติทั่วไปยังไงบ้าง
0: ต้องใส่ใจตั้งแต่พูดง่ายๆว่าไกด์รันเนอร์เป็นเหมือนพาร์ทเนอร์เป็นเหมือนเพื่อนคู่คิดเป็นเสมือนดวงตาที่สองให้กับนักกีฬาเพราะเขามองไม่เห็นอันดับแรกเลยเนี่ยเราต้องดูว่าไกด์คนนั้นเนี่ยเขามีใจรักที่จะดูแลนักกีฬาหรือไม่ก่อนอันดับแรกเพราะว่านักกีฬาไปทานข้าวไกด์ก็ต้องไปนักกีฬาไปห้างไกด์ก็ต้องไปมีอย่างเดียวก็คือเข้าห้องน้ำกับเวลานอนนี่นั่นเอง
1: ที่แยกกันได้
0: ใช่ครับพอการใช้ชีวิตเขาสัมพันธ์กันแล้วเนี่ยเขาจะต้องคุยกันละแล้วสังเกตได้ว่าทั้งโลกถ้าเป็นนักกีฬาหญิงเนี่ยเขาจะใช้ไกด์ดันเนอร์ผู้ชายก็เพราะว่าเพอร์ฟอร์มานซ์ของผู้ชายมันสูงกว่ามันจะช่วยขับเคลื่อนตัวนักกีฬาได้ดีกว่า อย่างเดียวที่เขาห้ามของไกด์รันเนอร์ก็คือ1ห้ามกระชากนักกีฬา2เมื่อเข้าเส้นชัยเนี่ยไกด์รันเนอร์เข้าเส้นก่อนนักกีฬาไม่ได้เลยต้องเข้าหลังเสมอนะเวลาครับอย่างนี้เสมอนะครับมันเป็นสิ่งสำคัญแล้วเราต้องฝึกซ้อมฝึกซ้อมให้มันชำนาญขนาดที่วิ่งอยู
1: ่มันก็จะมีดีเทลตรง
0: ใช่ครับดีเทลตรงนี้แล้วก็ถ้าเราฝึกจนชำนาญแล้วเนี่ยต่อไปเราสั่งได้ขนาดที่วิ่งอยู่เนี่ยไกด์ต้องบอกว่าขณะนี้เราวิ่งทางตรงนะมีนักกีฬาอยู่ด้านหน้ามั้ยตอนนี้เราตามอยู่นะไกด์จะต้องสื่อสารกับนักกีฬาตลอดอีก10เมตรกำลังจะเข้าทางโค้งแล้วนะพอนักกีฬาเขารู้ทีเขาฝึกเมื่อเข้าทางโค้งตัวนักกีฬาเนี่ยเขาจะต้องเบียดไกด์รันเนอร์ละใช่ศอกข้อศอกต้องชนกันละเพื่อจะวิ่งโค้งไปพอบอกว่าอีก10เมตรทางตรงเพราะมันมี2ช่องวิ่งนี
1: ่ครับ
0: การที่วิ่งเบียดกันมันไม่ดีอยู่แล้วพอเข้าทางตรงปั๊บเราก
1: ็
0: คลายเชือกใช่แล้วให้วิ่งอิสระของตัวใครตัวมันอย่าง
1: น
0: ี้ครับ
1: อย่างเชือกนี่คือจะผูกกันเป็นตรงเอวเงี้ย
0: ไม่ครับเดี๋ยวนี้กติกาเขาบังคับเลยว่าจะต้องมีห่วงคล้องมือกี่เซนความยาวที่ผมบอกเมื่อกี้ใน30เซนต้องล็อกให้ได้10เซนครับผมแล้วก็ใช้มือต่อมือครับห้ามผูกห้ามอะไรแล้วห้ามเลยห้ามดัดห้ามดีไซน์ถ้าดีไซน์ใกล้เกินไปเนี่ยมันเคยมีปัญหาว่าใกล้เกินไปแล้วนักกีฬาไปกระชากแล้วเชือกมันขาดพอขาดแล้วขนาดที่วิ่งอยู่เนี่ยนักกีฬาเขาวิ่งไกด์ก็วิ่งไปชนกับคนอื่นแล้วไปเหยียบเพราะว่าเวลาแข่งขันรองเท้าประเภทลู่เป็นรองเท้าตะปูนะครับ
1: ครับ
0: แล้วก็ไปเหยียบคนอื่นแล้วมันเกิดอุบัติเหตุค่อนข้างรุนแรงครับ
1: แต่อย่างพวกประเภทการวิ่งแบบมันก็เหมือนกีฬาทั่วไปใช
0: ่ครับ
1: 100เมตร
0: ถูกต้อง
1: 400เมตร
0: 100 200 400 800 1,500เหมือนกันเลยแล้วก็มีมาราธอนด้วย
1: โอ
0: ้ครับ
1: อย่างวันนี้ถ้าผมแบบอยากลองฝึกจริงๆสามารถลองฝึกได้ทั้ง2ตำแหน่งเลยคร
0: ับ
1: เป็นแ
0: บบ
1: ว่าลองปิดตา
0: ใช่ครับ
1: ให้เข้าใจ
0: แล้วก็เป็นไกด์เองด้วยใช่ครับ
1: ได้เหมือนกัน
0: ได้ทั้ง2อย่างเลย
1: โอเคครับวันนี้รบกวนโค้ชเอ็มช่วย
0: ครับด้วยความยินดี
1: สอนหน่อยครับผม
0: ครับด้วยความยินดีครับ
1: ครับผม
0: ครับ
1: ก็เมื่อกี้ก็คุยกับโค้ชเอ็มไปเบื้องต้นนะครับถึงแบบข้อมูลของกีฬาประเภทนี้นะครับซึ่งก็เป็นถือว่าเป็นกีฬาใหม่ที่ผมเพิ่งมีโอกาสได้รู้จักแล้วก็เอาจริงๆก็ถือเป็นอีกหนึ่งกีฬาที่น่าสนใจมากแล้วก็วันนี้เดี๋ยวเราก็จะได้ไปลองกันว่าจริงๆแล้วในมุมของคนที่เป็นนักกีฬาที่มีความพิการทางสายตาเนี่ยเวลาเขาวิ่งมันจะเป็นยังไงรวมไปถึงว่าเราจะลองในฐานะของการเป็นแบบไกด์รันเนอร์ด้วยว่าถ้าเราเป็นคนนำวิ่งให้กับผู้พิการทางสายตาเนี่ยจะเป็นยังไงก็น่าตื่นเต้นนะสำหรับผมเพราะผมรู้สึกว่าแบบเราเองอ่ะพอเรามองเห็นอ่ะเราเลยไม่เคยเข้าใจว่าเฮ้ยคนที่เขาต้องแข่งวิ่งโดยที่แบบมองไม่เห็นหรืออาจจะเห็นแบบลางๆเนี่ยมันจะเป็นยังไงมันจะมีความแบบน่ากลัวไหมอะไรเงี้ยวันนี้เดี๋ยวเราลองไปดูเดี๋ยวให้โค้ชเอ็มแบบช่วยไกด์ทั้ง2หน้าที่ของวันนี้เดี๋ยวไปลองดูกันตอนนี้ก็อยู่กับพี่นานะครับซึ่งเดี๋ยวต่อไปผมจะลองฝึกแบบปิดตาดูซึ่งเดี๋ยวพี่นาจะเป็นโค้ชไกด์ให้ผมใช่ไหมครับลองเลยใช่ไหม
2: ใส่เลยครับใส่ไปเลยตัวนี้ปุ๊บใส่ได้เลยนะคร
1: ับ
2: นี่จะมีเชือกนี่ครับไกด์เราวิ่งไกด์ต้องมีนักกีฬาจะมีเชือกใส่เข้าไปเลย
1: โอเคครับแต่ว่าเราต้องห้ามหลับตาถูกไหมครับอันนี
2: ้ใช่ครับอะไรละกันวิ่งปกติลองแกว่งแขนครับแกว่งแขนปกติแกว่งแขนก่อนนะครับยังไม่นี่เรายังไม่เคลื่อนที่แกว่งวิ่งปกติเลยวิ่งแขนปกตินี่ครับเนี่ยวิ่งแขนปกติเลยนะครับ
1: ครับ
2: เนี่ยไกด์จะคนโทนเองพี่ปกติเนี่ยออกไปเลยพี่คนโทนเองไปเลยครับไปเลยแกว่งแขนปกติเลยแกว่งแขนปกติ
1: ทำไม
2: ปกติไปเลยแกว่งไปเลยครับแกว่งไปเลยปกติเนี่ยไกด์จะเป็นคนโทนเองรู้สึกไง
1: เสียว
2: ไปเลยวิ่งไปเลยวิ่งไปเลยครับเนี่ยแกว่งแขนปกติวิ่งไปปกติครับ
1: โอ้
2: เนี่ยนี่เราเข้าสังโคเลยนะเพราะไกด์จะบอกตลอดนี่คือโคแล้วเนี่ยเดี๋ยวจะวิ่งอย่างเงี้ยเนี่ยครับ
1: โ
2: อ้รู้สึกไงบ้าง
1: รู้สึกวิวมากเลย
2: จะเป็นอย่างนี้ตลอด
1: โอเคแต่ว่า
2: ไกด์จะเป็นคนคอนโทรลทุกอย่าง
1: เนี่ย
2: โอเคไหมครับ
1: โอเคครับ
2: โอเคไหมครับ
1: โอเคครับ
2: เนี่ยรู้สึกไงครับ
1: เสียวมากเมื่อกี้ตอนออกเหมือนแบบไม่รู้ว่าจะไปไหน
2: ใช่เรื่องนี้นักกีฬาหนึ่งมีไกด์ที่จะคอยคอนโทรลตลอดครับ
1: โอ้โหโ
2: หเป็นไงครับ
1: ตื่นเต้นเลยครับเมื่อกี้ตอนออกผมไม่คิดว่าแบบมันจะเป็นความรู้สึกเนี้ย
2: ใช่ครับ
1: เพราะมันเหมือนพอเรามองไม่เห็นแบบที่เราเคยเห็นอ่ะ
2: ใช
1: ่มันเลยแบบแต่เกี้ยมันพอมันไปตามฟิลแล้วมันเหมือนแบบมันลอยอยู่ในอากาศมันอยู่ในอวกาศอ่ะแบบว่าไหลไป
2: เรามองไม่เห็นอะไรเลย
1: ใช่ครับแต่ว่าเหมือนพอตะกี้พี่น้าบอกว่าค่อยๆพยายามจับจังหวะแรกๆมันก็ผมแบบมันยังตื่นเต้นอยู
2: ่
1: ตกใจอยู่ใช่ใช่
2: แต่พอสักพักนึงไกด์ก็มีส่วนในการที่พอนักกีฬาปุ๊บไกด์จะอ่านมามองแล้วเพื่อคอนโทรลเราจะบอกนักกีฬาแกว่งนะก้าวนี้จะคอนโทรลสิควรให้คอนโทรลตลอด
1: แต่ว่าพอมันเหมือนเริ่มซิงจังหวะได้มันก็รู้สึกว่าแบบอ่านเริ่มเข้าแบบเข้าที่มากขึ้น
2: ใช่ครับ
1: ก็เหมือนตะกี้พอมันเข้าที่ปุ๊บความตกใจความแบบน่ากลัวเมื่อกี้ที่มันแบบพุ่งขึ้นมามันแบบมันหายไปเลย
2: ก็ถึงบอกว่าไกด์นักกีฬาต้องไกด์ที่ต้องแบบสองต้องเป็นหนึ่งต้องเข้าใจกันและกันครับ
1: ต้องซิงกัน
2: ใช่ครับ
1: เป็นประสบการณ์ใหม่ที่แบบว่าน่าตื่นเต้นดีอ่ะแล้วก็เอาจริงพอได้ลองแล้วก็เป็นความรู้สึกใหม่มากๆเมื่อกี้เหมือนเป็นแบบเขาเลยอ่ะมันเหมือนเข้าไปอยู่ในอีกโลกนึงเลยอ่ะเมื่อกี้แล้วพี่นาครับอย่างพอตะกี้ผมเริ่มวิ่งไปปุ๊บแล้วถ้าจริงๆเราอยากเพิ่มความเร็วทริคของแบบการฝึกคือต้องทำยังไง
2: มีเบสิกเป็นพื้นฐานก่อนเลยอันดับแรก
1: ครับ
2: ของนักกีฬาแต่ไกด์จะคอนโทรลในการบอกสอนจับสมมติว่ามองไม่เห็นนะปุ๊
1: บ
2: นั่นปิดตาใช่ไหม
1: ครับ
2: พี่เป็นไกด์พี่ต้องจับจับนี้นะหนูต้องเล่นขาต้องอยู่นี้นะแบบคอนโทรลทุกอย่างหรือเราอาจจะเล่นเองก็ได้ตึงแล้วให้นักกีฬาจับจับว่าเนี่ยไกด์เคลื่อนที่ยังไงใช่
1: เราก็ทำตาม
2: ใช่ครับถ้าเกิดนักกีฬาที่ไม่เป็นมาเลยมันจะยากนิดนึง
1: ครับ
2: แต่ว่าแป๊บเดียวเขาจะเข้าใจ
1: ก็จะเข้าใจโอเคได้ครับ
2: ลองไหม
1: ลองก็ได้
2: ไปต้องไปทางโค้งเล่นทางโค้งใช่ไหมเฮ้ยนี่เชียงใหม่พี่แต่ไปเล่นเบสิกนะ
1: ครับผม
2: นักกีฬายืนอย่างนี้เข่าตามเข่าต่ำคือปกติเลยเข่าต่ำคือเราเล่นนี้ไม่ให้เปิดตานะเพราะจะได้เรียนรู้จริงๆว่านักกีฬาทำไงล็อกข้อเท้าเราล็อกข้อเท้าเราล็อกข้อเท้าเรานะครับเนี่ยเล่นเข่าต่ำมันจะอยู่ประมาณอาจจะขาพี่น้ามันจะยกแค่นิดเดียว
1: ตึง
2: ตึงสองข้าง
1: ตึงสองข้าง
2: ตึงตึงตึงตึงเคลื่อนที่ยืดตัวปกติไม่ย่อขาแต่แค่ล็อกข้อเท้าแล้วยกมาหน่อยเดียวปกติเล่นข่าสูงยกขึ้นมาอย่างนี้ใช่ไหม
1: ครับ
2: อันนี้เราขึ้นต่ำแค่ยกหน่อยเดียวลองดูครับแข็งแกร่งด้วยเคลื่อนที่มานั่นแหละครับเคลื่อนที่มาหน้าเนี่ยไกด์จะมาคอนโทรลอยู่เคลื่อนที่มาครับมาขวานิดเดียวนี่ไกด์จะบอกแค่นี้เราขวาคือ
1: ขวา
2: จ
1: ะมี
2: ใช่เจ้าต้องยืนสลับกันนึกออกไหม
1: ครับ
2: เนี่ยเข่าต่ำครับตึงตึงตึงตึงนะครับดีครับดีครับดีครับดีพอครับอันนี้คือเข่าต่ำต่อไปเล่นเข่าสูงเข่าสูงก็จะเหมือนกันแล้วข้อเท้าแล้วยกขึ้นมาปึ้งปึ้งปึ้งนึกออกไหมแต่แขนแกว่งปกติ
1: โอเคครับ
2: ไกด์จะคอยบอกคอยดูว่าเราทำท่าถูกไหมนะครับไกด์จะอยู่อย่างนี้ทำแขนวิ่งปกติเลยกลับมือนิดนึงลองเข่าสูงนะครับเคลื่อนที่มาตึกแทงเข่าขึ้นมาโอเคเนี่ยไกด์อยู่ประมาณนี้โอเคครับแทงเข่าขึ้นมาอีกเข่าสูงแกว่งแขนนี่ครับเนี่ยนักกีฬาจะต้องทำอย่างนี
1: ้ก็คือเหมือนฝึกวิ่งจริงๆเลย
2: ใช่ครับปึ้งปึ้งปึ้งปึ้งปึ้งปึ้งครับอยู่ประมาณนี้โอเคครับเป็นครับเล่นแล้วรู้สึกไงยากไหม
1: ก็ยากกว่าปกติ
2: ยากครับ
1: มันแบบว่า
2: เพราะว่ามองไม่เห็นเลย
1: ใช่ครับแตกเลยครับ
2: ไม่ให้เปิดยังไม่ให้เปิดเดี๋ยวต่อไปเดี๋ยวจะลองวิ่งเพิ่มความเร็วนิดนึง
1: ครับ
2: ลองดูแบบวอร์มเพิ่มความเร็วนะ
1: ว
2: ิ่งไปเลยวิ่งไปเลยวิ่งเลยวิ่งเลยเนี่ยวิ่งคอนโทรลวิ่งไปเลยเนี่ยพอจะเล่นไกด์จะบอกแล้วขยับหน่อย
1: เก้า
2: วิ่งปกติเลยวิ่งเราวิ่งปกติเราวิ่งเองเลย พี่ปกติเนี่ยรู้สึกไงตีกายอยู่รู้สึกไง
1: รู้สึก
2: ไงทางโค้งหลังขึ้นทางตรงแล้วทางตรงแล้วครับแบบหยาบได้เลยรู้สึกไง
1: รู้สึกวิววิววิววิววิว

0: พอยิ่งเร็วยิ่งหิวเลย
1: อึ๊บไหลครับโอเครู้สึกไงวิ่งเร็วรู้สึกไงครับ
0: รู้สึกว่าเหมือนกําลังจะบินไปไหนสักที่นึง
1: ใช่มั้ยเพราะเรามองเห็นเส้นทางเลย
0: ใช่ครับแต่ว่ามันก็รู้สึกดีเหมือนกันนะโหรู้สึกว่าเมื่อกี้มันแบบมันเหมือนเราลอยได้แปลกดีแต่ว่าร
1: ู้สึกไงการนั้นตัวสําคัญเลยนะครับ
0: ถ้าแต่ผมไปเป็นไกด์เขาผมเอาคนล้มแน
1: ่เดี๋ยวเรามีคนทะเลาะให้คร
0: ับแต่ว่า
1: โอเคครับรู้สึกไงอ
0: ธิบายเป็นคำพูดยากเหมือนก
1: ันใช่ครับ
0: แต่ว่าแค่รู้สึกว่าตอนที่วิ่งเร็วๆเมื่อกี้มันมีความแบบหวาดเสียวอยู่แต่ว่าในขณะเดียวกันมันก็รู้สึกแบบสนุกมันเหมือนมันไม่เหมือนเวลาเราวิ่งแล้วเห็นนะอันนี้มันมีความแบบข้างหน้ามันคืออะไรอยู่แต่ว่ามันรู้สึกว่ามันต้องมีความเชื่อใจกับคนที่พาเราไป
1: เชื่อใจกันเลยครับ
0: เพราะว่าตะกี้ผมก็แบบถ้าเรากลัวมันก็จะมีความยั้งอยู่แต่ถ้าเหมือนตะกี้พอแบบบางจังหวะที่แบบพี่นาบอกเอาลุยอย่างเงี้ยมันก็แบบเหมือนพุ่งมันก็จะเป็นความรู้สึก
1: ใช่เพราะก็
0: เร็วอีกแบบนึงโดยที่แบบเราไม่เห็นอะไรเงี้ย
1: ซึ่งพอเร่งรู้สึกไหมเวลาพี่เร่งพี่ทำยังไงพี่ได้อย่างงี้ไหมเนี่ยเป็นการกระจายกันเร็วความเร็วขึ้น
0: ซึ่งผมรู้สึกว่าพอเรามองไม่เห็นอ่ะแล้วมันพอมันเร็วอ่ะมันจะยิ่งรู้สึกว่าเร็วกว่าปกติ
1: ใช่โอเคครับ
0: เป็นความรู้สึกใหม่ซึ่งเอาจริงตอนแรกจังหวะแรกเลยที่เราได้วิ่งออกไปโดยที่แบบเรายังไม่รู้อะไรเลยเนี่ยแล้วเราปิดตาอยู่มันเป็นความรู้สึกที่แบบแปลกมากๆแล้วก็เป็นความรู้สึกที่ตอนแรกอธิบายเป็นคำพูดยากมากแต่มันเป็นเหมือนโมเมนต์ที่มันแบบมันเมจิกมากๆที่แบบเฮ้ยอยู่ๆทุกอย่างมันก็แบบเหมือนเราหลุดไปในโลกอีกโลกนึงอ่ะด้วยความที่เรามองไม่เห็นแล้วความไวตรงนั้นบวกกับการที่ไกด์รันเนอร์พาเราไปด้วยอะไรเงี้ยมันเหมือนทุกอย่างมันเร็วมากซึ่งผมก็ได้รู้ว่าจริงๆมันคือแบบอยู่ๆเราต้องปิดเซนส์ของตัวเองในการมองเห็นน่ะแล้วมันกลายไปว่าเหมือนสิ่งที่เราเซนส์ที่เราใช้ตลอดคือการมองอ่ะมันไม่ได้ถูกใช้อ่ะเราอาจจะเคยมองเห็นมันกลายว่าเราได้ยินเราแบบได้ใช้แบบเซนส์ของการแบบสัมผัสผ่านลมผ่านอะไรแบบมากกว่าปกติอะไรเงี้ยมันเลยเกิดเป็นความรู้สึกใหม่ซึ่งมันก็เป็นความรู้สึกที่แปลกที่ผมว่าแบบเออไม่น่าได้เจอถ้าแบบอยู่ๆเราไม่ได้ลองทําเลยอ่ะแล้วอันนี้คือแบบพี่นาเค้าแบบจับเราแบบลองเลยมันก็เลยเกิดแบบโมเมนต์พิเศษขึ้นแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเหมือนพอเราได้ลองอันแรกก็เลยถามแบบโคนะว่าจริงๆแล้วถ้าเราอยากจะพัฒนาฝีมือให้เราแบบวิ่งได้เร็วขึ้นเราควรจะต้องฝึกยังไงจริงๆมันก็คือต้องฝึกเหมือนเบสิกเหมือนนักกีฬาวิ่งแหละเพียงแต่ว่านักกีฬาที่พิการทางสายตาเนี่ยตัวโค้ชเองก็ต้องเป็นคนไกด์ท่าแล้วก็ให้เขาปฏิบัติตามก็ได้ลองทําท่าแบบเข่าต่ําเข่าสูงนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเหมือนพอเราได้ฝึกตรงนี้เสร็จปุ๊บได้ลองวิ่งจริงๆในสนามโดยที่ใช้บล็อกนะฮะซึ่งบล็อกมันก็คือไอ้ตัวที่เราต้องใช้ในการแบบเวลาออกตัวนั่นแหละ
1: คราวนี้พอเราจัดนักกีฬาเสร็จพี่ก็จัดนักกีฬามาอยู่ด้านหลังเพื่อให้รอต่อไปพี่จ่ายของพี่เองเหมือนไกด์จะจ่ายของไกด์เองละตั้งบล็อกแต่ละคนจะไม่มันจะไม่ค่อยเหมือนกันแต่ละไกด์แต่ละคนมันจะถนัดไม่เหมือนกันคราวนี้ปิดตาไม่ต้องกลัวนะพอเดี๋ยวพอปั้งเลยลุกออกไปเลยนะ
0: แค่
1: ชักโอ้รวมลุกออกไปเลย
0: โอเค
1: ต่อไปเข้าบล็อกครั้งแรกในลองครั้งแรกคราวนี้อย่างที่พี่บอกโอเคขาหลังนั่งลงย่อขาขาหลังมาครับมือหลังเส้นนะมือหลังเส้นเลยปั๊บใส่นี่ไว้ก่อนใส่ไปเลยนะใส่ไปนี่เลยมั่นใจนะต้องมั่นใจนะนะนี่อยู่เนี้ยฟังนะฟังคนปล่อยนะเซตแล้วยกตัวนะพอปั้งแล้วลุกเลยนะถีบออกไปเลยเซตไหลมารู้สึกไง
0: ตะกี้มันถูกอ่ะ
1: โอเคถือว่าโอเคเลยนะ
0: ก็เหมือนพยายามไหลตาม
1: ใช่แต่ว่าก็บอกออกมาพอเซตปุ๊บลุกมาต้องเหวี่ยงขึ้นมาด้วย
0: เหวี่ยงพร้อมกันใช่ไหม
1: ครับผมอันนี้ถือว่าดีนะครับถือว่าดีเลยเอาเปิดตาได้กระดาษน
0: ะเมื่อกี้เราวิ่งไปถึงไหน
1: นี่วิ่งไปถึงนู่นเลยนะเมื่อกี้เนี้ยกายไหมถือว่ากายอยู่นะเร็วไหมรู้สึกไง
0: รู้สึกเร็วกว่าปกติที่แบบถ้าเปิดตาวิ่ง
1: ถ้ายังยิ่งเป็นไกด์ยิ่งเป็นนักกีฬาใหม่อ่ะจะหันไปมองนักกีฬาตลอดเพื่อจะคอนโทรลแล้วก็บอกถ้าวันถ้าเพิ่งซ้อมอยู่เนี่ยเราสามารถคอนโทรลตลอดถ้าเพิ่งวิ่งลงคอร์ด200 150ก็จะบอกแล้วสมมติ150ปุ้ง50เมตรนะเหลืออีก100เมตร50เมตรก็ต้องบอกเขาตลอดแกว่งแขนนะจัดท่าทางหน่อยไกด์ถามว่าเหนื่อยไหมต้องเหนื่อยว่านักกีฬาวิ่งด้วยพูดด้วยมันจะเหนื่อยมาก
0: แต่กี้มันรู้สึกเร็วมากเลยรู้สึกแบบ
1: แล้วอันนี้แค่วิ่งนะ100เมตรแล้วคิดดู100เมตรดิมันใช้เวลาแค่11วิอ่ะปุ้งปุ๊บทั้งการนักกีฬาเร็วไหม เร็วมากนะ
0: มันก็คือ
1: แบบไกด์คือนักกีฬาคือหลับตาคือวิ่งแบบปึ้งปึ้งเลยนะไม่ได้สนเลยนะคือมีไกด์ไกด์ของทุกคนบอกไอ้เร็วเร็วเร็วนี่เดียวนี่เดียวปุ๊บถึงเส้นมุดมุดเลยนะไกด์ก็ห้ามเข้าเส้นก่อนนักกีฬา
0: แต่ว่าตะกี้ผมยังมีความกลัวนิดนึงว่าจะถึงหรือยังหรือว่า
1: ใช่แล้วต้องฟังนักกีฬาด้วยต้องฟังด้วยว่าถ้าเกิดพี่บอกว่าไหลเบาเราก็ต้องอ่อนแล้วและที่สำคัญห้ามปล่อยเชือก
0: อันตราย
1: ใช่สมมติถ้าวิ่ง100เมตรถ้าปล่อยเชือกชนแน่นอนห้ามปล่อยเชือกเด็ดขาดครับ
0: ก็ตะกี้หลังจากได้ลองฝึกไปคร่าวๆได้ลองออกวิ่งจากบล็อกไปนะครับเดี๋ยวสุดท้ายของวันนี้เดี๋ยวเราจะลองมาวิ่งจริงๆกับนักกีฬาดูนะครับว่าจะเป็นยังไงความรู้สึกของแบบเวลาถ้าเราต้องมีคนอยู่รอบๆเป็นเหมือนนักกีฬาที่แข่งกับเราอย่างเงี้ยมันจะเป็นยังไงนะครับก็เดี๋ยวมาลองดูซึ่งเดี๋ยวเราจะลองที่ระยะ50เมตรก่อนนะครับซึ่งผมว่าก็น่าจะตื่นเต้นแล้วก็สูสีไหมไม่รู้เดี๋ยวต้องลองดูนะครับมาเดี๋ยวเราลองกัน
1: อันนี้ปิดตาแล้วถอยมาหลังบล็อกเลย
2: นักกีฬานะครับพร้อมหลังบล็อกออนยูมาร์ค
1: นี่ครับมาอันนี้มาครับอึ๊บยอเลยเต้นเดี๋ยวขาขึ้นมาครับโอ้ยกคนแล้วเอาหลายยังไงครับห้ามถอดเดี๋ยวมึงถอดเดี๋ยวมึงไม่ได้แล้วเธอไง
0: เหนื่อย
1: แค่จับมือแล้วเธอไงเบนมาเบนเธอไงเธอไงรู้สึกไงน้องเจนมารู้สึกไงเจนสูสีสูสี
0: สูสีครับ
1: รู้สึกไงบ้าง
0: ก็ตะกี้รู้สึกแบบก็โล่งๆดีนะครับแต่ว่า
1: พอเร่งความเร็วขึ้นเรื่อย
0: ๆใช่
1: พอพี่เริ่มเร่งในการพี่เร่งเห็นป่ะ
0: ใช่แต่ว่ารู้สึกว่า
1: ได้ยินเสียงพี่ตลอดไหมพี่คอนโทรลตลอดนะ
0: ได้ยินรู้สึกว่ามันจะมีจังหวะที่เหมือนเร็วขึ้นเร็วขึ้นเร็วขึ้นเร็วข
1: ึ
0: ้นแต่ก็มีจังหวะที่เหมือนแบบเพราะพี่น้าเร่งแล้วผมรู้สึกว่าผมตามไม่ทัน
1: ใช่มันจะจังหวะนึง
0: เหมือนขาแบบว่าไม่ไป
1: ใช่ครับ
0: แต่ว่าก็รู้สึกมันดีนะตะกี้แบบว่ามันเป็นระยะเวลาสั้นๆแต่รู้สึกว่าทุกอย่างมันแบบเกิดขึ้นเร็วโมเมนต์แบบช่วงท้ายก็จะรู้สึกว่าแบบโอ้อยู่ๆก็นานขึ้นมาบอกไม่ถูกเหมือนกัน
1: ใช่ครับแล้วลองคิดดูว่านักกีฬาถ้าวิ่ง400ที่บอกอ่ะ
0: ผมว่ายาวนานพอสมควรอยู่นะ
1: แต่มันก็จะคอนโทรลง่ายกว่า100เมตรนึกออกมั้ยครับพอ100เมตรนี่ปุ้งเดียวดีจบเลยแต่นี่ปุ้งออกไปคอนโทรลโค้งแรกนะขยับมันจะคอนโทรลได้ตลอดเนี่ยครับมันจะต่างกัน
0: นี่ที่เท่าไหร่
1: ถ้าเกิดแบบพูดเราก็ที่3แต่ว่าชนะผู้หญิงนะที่3อ่ะที่1ที่2เนี่ยขออาชีพขอแรงมากก็ทิ้งเราไม่เยอะทิ้งเราไม่เยอะนะแค่นี้
0: ใช่มั้ย
1: แต่เราก็ทิ้งผู้หญิงก็นิดๆอ๋อ
0: แต่ตะกี้บอกว่าใส่สุดแม็กเลย
1: มันจะรองเท้าจะอย่างอ่ะพอเป็นรองเท้าปูจะไม่อีกอย่างนึงอีก
0: มันจะอีกฟีลลิ่ง
1: มันจะดีกว่า
0: จะเร็วขึ้น
1: ใช่รองเท้าปูมันจะนั่นกว่านี่มันใบไง
0: วันเนี้ยพอหลังจากที่แบบได้ลองวิ่งตรงนี้เสร็จปุ๊บเรารู้สึกว่าแบบสิ่งที่เราได้เรียนรู้และเราชอบมากคือเรารู้สึกว่ามันเป็นการที่นักกีฬากลุ่มเนี้ยเขามองไม่เห็นนะแต่ว่าสิ่งที่เขามีคือเขามีเซนส์ตรงอื่นที่มันจะสตรองมากๆคือพอเขาไม่เห็นมันเขาอาจจะได้ยินดีมากๆเขาอาจจะได้กลิ่นดีมากๆเขาอาจจะได้มีสัมผัสที่ดีมากๆมันเลยเป็นเมจิกที่เกิดขึ้นระหว่างตัวนักกีฬาเองกับตัวไกด์รันเนอร์ที่เกิดขึ้นว่าถึงแม้เขาอาจจะมองไม่เห็นแต่ว่าเขาสามารถที่จะสื่อสารเขาสามารถที่จะรู้สึกแล้วก็คลิกกันผ่านเซนส์อื่นๆได้ซึ่งเนี้ยผมว่าเป็นสิ่งที่แบบมัน Amazing สำหรับการที่เราได้มาลองนะแต่จริงๆพอพี่น้ามาทำมันเนี้ยพี่น้าแบบรู้สึกว่าแบบความสนุกหรือว่าแบบเสน่ห์ที่แบบเราเจอตอนเรามาเป็นแบบไกด์รันเนอร์
1: ก่อนที่มาเป็นโค้ชพี่เป็นไกด์อ่ะมันเป็นความรู้สึกที่แบบเวลาพี่เห็นนักกีฬาตัวเองนะส่วนตัวนะครับเพื่อนนักกีฬาเรารับขึ้นเหรียญรับเหรียญน่ะเข้าเส้นน่ะตัวผมเองผมภูมิใจเลยเหมือนเราช่วยคนอีกคนนึงเลยนะ
0: คร
1: ับ เป็นการช่วยคนอีกคนนึงให้เขาแบบที่เขาบกพร่องทางสายตาเนี่ยได้มีแบบถ้าเกิดเหมือนถึงเรื่องเงินตอบแทนอะไรเงี้ยทําให้เขาม
0: ีชีวิต
1: ดีขึ้น
0: แล้วอย่างตัวนี้เนี่ยพูดในแง่แบบมีคนมาสนับสนุนดูแลแบบ
1: ตอนนี้มีก็มีอยู่มีอยู่ครับก็มีของกทเนี่ยครับทีนี้ก็ได้บี้เลี้ยงได้อะไรอย่างเงี้ยเก็บ
0: แล้วอย่างนี้เป็นคู่กันเลยใช่มั้ยครับ
3: ใช่ครับ
0: แล้วมาจับกันได้ยังไงครับ
3: อย่างไกด์รันเนอร์เนี่ยเนื่องจากน้องเข้ามาจากโรงเรียนเชียงใหม่นะครับไกด์เนี่ยพอน้องเขาเลิกเล่นเป็นเยาวชนทีมชาติมาด้วย ความสูงเนี่ยที่ไม่ห่างกันมากเนี่ยก็เลยเลือกให้เขาตอนแรกก็ให้ไปวิ่งก่อนใกล้หลายๆคนนะต้องมาวิ่งแต่เราจะดูว่าคนไหนเหมาะสมที่สุดก็คือเมื่อการวิ่งเนี่ยมันต้องสัมพันธ์กัน
0: ก็
3: เลยใช่ครับก็เลยต้องเลือกน้อง
0: แล้วอย่างเจนเริ่มเล่นกีฬานี้ได้ไงครับ
4: เล่นจากกีฬาสีคนโรงเรียนค่ะแล้วก็พอมีกีฬานักเรียนนักศึกษาของคนพิการค่ะก็ได้มาลองแข่งดูแล้วโค้ชก็เห็นแววก็เลยได้มาอยู่ในทีมชาติค่ะ
0: ซึ่งก็อยู่มาหลายปีแล้วใช่ไหม
4: ใช่ค่ะ
0: แล้วอย่างเอิร์ธครับเอิร์ธเริ่มได้ไง
5: ก็ตอนแรกก็รู้จักจากกีฬานักเรียนนักศึกษาของคนพิการนั่นแหละครับโค้ชก็เห็นว่าเราก็สามารถวิ่งได้ก็ลองให้ฝึกวิ่งแล้วก็ลองให้มาคัดดูครับ
0: แล้วอย่างโค้ชแบบเวลาเรื่องนักกีฬานี่คือแบบเห็นแววอะไรในแต่ละคน
3: อ๋อครับก็อย่างที่บอกหนึ่งก็ดูสถิติก่อนเพราะกีฬากีฬาเป็นกีฬาสถิตินะครับแล้วก็ดูเมื่อมีนักกีฬาที่มีใจรักอ่ะเราก็มาสานต่อจากโรงเรียนแล้วก็เนี่ยอย่างที่เป็นได้ไปพาราลิมปิกนี่นะครับ
0: อย่างตอนเนี้ยพอโค้ชเอ็มมาทําได้กี่ปีแล้วในการเป็นโค้ชดูแลนักกีฬา
3: 18ปีนะครับ
0: อะไรที่ทําให้โค้ชเอ็มรู้สึกว่าแบบคือความสุขหรือว่าสิ่งที่แบบทําให้เรายังอยากทําต่อไป
3: ใน18ปีนี้มีอยู่ช่วงหนึ่งที่ผมไม่ได้มาทำทีมตาเมื่อตอนที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพเอเชียนเกมผมนั่งดูวันนั้นนะครับเฟสปิกเกมที่เมืองไทยเมื่อก่อนยังใช้ชื่อเฟสปิกเนี่ยมีนักกีฬาประเทศจีนเนี่ยวิ่งแล้วไกด์กับนักกีฬาวิ่งแล้วไม่สัมพันธ์กันโดยไม่สุดท้ายแล้ววิ่งแล้วก็นักกีฬาไปชนกับตัวระฆังครับโหเย็บหลายเข็มมากจากวันนั้นผมก็นั่งคิดตัวเองแล้วถ้าเราเลิกเล่นกีฬาเราเป็นไกด์ได้ไหมนะพอผมมีโอกาสที่มาดูแลน้องๆเข้าใหม่ก็เลยพร้อมจะมาดูแลทีมตาครับ
0: ทีนี้ผมอยากถามพี่ๆรันเนอร์พอเราต้องเป็นไกด์รันเนอร์ใช่ไหมครับเราก็ต้องอยู่กับนักกีฬาตลอดพี่สันกับเจมเห็นตะกี้พี่น้าบอกว่าชอบทะเลาะกันอยากรู้ว่าจริงๆความสัมพันธ์ระหว่างการเป็นไกด์รันเนอร์กับนักกีฬามันเป็นยังไงกันบ้าง
6: บางทีมันเป็นเรื่องของความผูกพันเล็กๆน้อยๆคนอื่นอาจจะมองเอ๊ะคู่นี้มันทะเลาะกันมันอะไรโอเคมันก็ไปกันได้คร
0: ับ ลิ้นกับฟันเจมขำใหญ่เลยอย่างเอิร์ธกับพี่โยเป็นไงครับแบบมันต้องเหมือนคลิกกันตลอดเวลาเลยใช่ไหม
7: คร
0: ับ โอเค
8: พูดน้อยครับ
0: ซึ่งหมายถึงว่าแต่ละคนก็คือเหมือนต้องดูเคมีการเข้ากัน
3: ใช่ถูกต้องครับ
0: อะไรอย่างคู่เนี้ยครับ
9: สมมติจะเล่นกันมากกว่าคร
0: ับ เล่นกันเล่นอะไรกันนะจะเป็น
9: แบบหยอกกันอะไรกันอย่างเง
0: ี้ยอย่างนี้ก็อายุใกล้กัน
9: คร
0: ับ
9: ก็ใกล้ครับผม22น้อง18
0: แล้วหลังจากนี้เป้าหมายต่อไปที่เราอยากจะเดินทางไปกันนี่คือแบบที่ไหนครับ
3: ก็เป้าหมายต่อไปนะครับมันมีอยู่3เป้าหมายนะครับกลุ่มชั้นนำเนี่ยเราจะมีโครงการ Road to Paris ของการกีฬาประเทศไทยนะครับและกลุ่มที่2เนี่ยในปีหน้านะครับก็มีการแข่งขันเอเชียนพาราเกมนะครับที่กวางโจวนั่นก็เป็นรายการของระดับเอเชียและอีกรายการนึงในระดับอาเซียนเราแข่งเดือนมิถุนายนนะครับก็คือเป็นอาเซียนพาราเกมแข่งที่กัมพูชา
0: จริงๆวันนี้ขอบคุณมากๆเลยครับที่ให้ผมมาลองแล้วก็แบบขอเป็นกำลังใจกับทุกคนนะไปสู่แบบเป้าหมายที่อยากไปถึงขอบคุณมากเลยครับผม
3: ขอบคุณครับ
0: ขอบคุณครับขอบคุณครับชอบมากๆเลยคือเราได้เห็นความสัมพันธ์ของนักกีฬากับไกด์รันเนอร์แล้วก็โค้ชผมรู้สึกว่ามันเป็นความสัมพันธ์ที่น่ารักมากๆอย่างที่บอกว่าสุดท้ายแล้วที่คุยกับโค้ชเอ็มหรือว่าคุยกับพี่น้าเนี่ยเขาบอกว่าตัวไกด์รันเนอร์เองกับนักกีฬามันต้องมีความเป็นต้องเป็นตาให้กับอีกคนนึงแล้วทั้ง2คนก็คือเหมือนแบบต้องซิงค์กันเหมือนใช้ชีวิตด้วยกันมันน่ารักมากแล้วก็รู้สึกว่ามันเป็นพลังงานดีๆที่เกิดขึ้นก็เป็นกําลังใจให้กับทีมแล้วก็นักกีฬาทุกคนแล้วก็โค้ชทุกคนต่อไปนะครับผมก็วันนี้เทสสุดท้ายนะครับสําหรับกีฬาพาไปลองก็หวังว่าถ้ามีโอกาสนะครับเราจะได้กลับมาเจอกันอีกในซีซั่นหน้านะครับผมก็เราจะได้เจอกันเมื่อเราจะได้เจอกันครับผมวันนี้ไปก่อนครับสวัสดีครับ

สวัสดีค่ะพบกับพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาประจำวันอังคารที่15กันยายน2569กันค่ะจากแผนที่อากาศและภาพถ่ายดาวเทียมร่องมรสุมพาดผ่านบริเวณภาคและภาคตะวันออกเฉียงเหนือค่ะประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยลักษณะเช่นนี้นะคะส่งผลให้ประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งค่ะโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกค่ะสำหรับพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักถึงหนักมากของวันนี้อยู่ในเกณฑ์ที่มีความเสี่ยงน้อยถึงปานกลางค่ะได้แก่ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ค่ะสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางค่ะโดยทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยมีผลกระทบตั้งแต่วันที่17ถึง20กันยายนนี้ในช่วงวันที่17ถึง20กันยายนนี้ประเทศไทยจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยในวันที่17กันยายนนี้เริ่มมีฝนกระทบในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อนหลังจากนั้นภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้จะได้รับผลกระทบในวันถัดไปค่ะทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมบริเวณภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนส่งผลให้ร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคกลางตอนล่างภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นขอให้ประชาชนในบริเวณประเทศไทยระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้มาต่อกันที่พยากรณ์อากาศรายภาคประจำวันนี้กันค่ะภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ตากกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรเพชรบูรณ์น่านและอุตรดิตถ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำพูหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมชัยภูมิขอนแก่นกาฬสินธุ์มุกดาหารมหาสารคามร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองลพบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีและราชบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรปัตตานียะลาและนราธิวาสภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองและพังงาส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งในช่วงนี้ขอให้ประชาชนโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากรวมทั้งดินโคลนโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้แล้วกลับมาติดตามพยากรณ์อากาศได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ทูวันนี้ฝนไม่ตกเราออกไปเล่นนอกบ้านได
1: ้นี่เล่นเลียนแบบพระโคติกินเลี้ยงเสี่ยงทายผลการเกษตรในพระราชพิธีจรดพระนางคันแรกนาขวัญใช่ไหมเนี่ย
0: ใช่ครับถ้าแก่นแก้วกินปลาทูแสดงว่าฝนไม่ตกถ้ากินอาหารเม็ดลมจะแรงแต่ถ้ากินชานมไข่มุกฝนตกหนักเลยครับ
2: บ้าแล้วแมวที่ไหนมันจะกินชานมไข่มุกแล้วพิธีเสี่ยงทายนี่ได้ผลจริงๆเหรอครับปู่
1: นี่เป็นพิธีโบราณที่เอาไว้สร้างขวัญและกำลังใจให้เกษตรกรนะจริงๆพระราชพิธีนี้หายไปนานแล้วนะแต่ในหลวงรัชกาลที่9ท่านเห็นว่าเป็นพิธีสำคัญเพราะเมืองไทยเป็นเมืองเกษตรกรรมก็เลยลื้อฟื้นขึ้นมาในวันนั้นก็จะมีการทำขวัญเมล็ดพันธุ์ต่างๆและมีพระราชพิธีจรดพระนางคันแรกนาขวัญเป็นการเริ่มต้นไถนาหว่านเมล็ดข้าวเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้เกษตรกรและไม่ใช่แค่พระราชพิธีโบราณเท่านั้นนะที่พระองค์ทรงอนุรักษ์ไว้พระองค์ยังทรงสนับสนุนการอนุรักษ์มรดกของแผ่นดินด้วยล่ะ
2: มรดกของแผ่นดินอะไรบ้างเหรอคะ
0: ตะวันแก่นแก้วเป็นอะไรไม่รู้ไปดูกันเร็ว
3: วัดราชบูรณะจังหวัดพระนครอยุธยาพุทธศักราช2500
0: โห
4: โหท้องทั้งนั้นเลย
5: พออยู่แค่นั้นเลยอย่าเข้ามาใกล
4: ้นี่ใช่สมบัติที่ลงหนังสือพิมพ์ว่าพวกโจรมันมาขโมยวันก่อนหรือเปล่าพี่ผมเห็นลงข่าวมีดาบมีท้องเพียบเลย
6: ใช่ดีนะที่ตำรวจจับไว้ได้ก่อนไม่งั้นสมบัติชาติหายหมด
5: แล้วหลังจากวันนั้นเจ้าหน้าที่กรมศิลป์เขาก็มาขุดเพิ่มนะนี่เป็นอาทิตย์แล้วนะพรุ่งนี้ก็จะเป็นชุดสุดท้ายแล้วล่ะ
2: ฮะแล้วจะเอาไปไว้ที่ไหนล่ะคะ
5: ก็ไปสถานีตำรวจก่อนแล้วค่อยส่งต่อให้กรมศิลป์ไปเก็บรักษาอนุรักษ์ไว้น่ะ
4: เฮ้ยเก็บทำไมเล่าผมว่าเอาไปขายแล้วเอาเงินไปทำอย่างอื่นไม่เป็นประโยชน์กว่าเหรอ
6: นี่แหละประโยชน์ที่วัดค่าไม่ได้แล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ในหลวงท่านก็จะเสด็จมาทอดพระเนตรด้วยพระองค์เองด้วยท่านน่ะทรงอนุรักษ์มรดกนี้ไว้ให้คนรุ่นหลัง
4: ทำไมเราต้องไปอนุรักษ์ให้คนรุ่นหลังด้วยล่ะพี
6: ่ก็เพราะนี่คือมรดกที่สำคัญของชาติเราน่ะสิของพวกนี้จะช่วยให้เราเข้าใจรากเหง้าของตัวเองว่าเราเป็นใครมีที่มายังไงจะได้พัฒนาและเติบโตต่อไปได้อย่างมั่นคง
5: เอาไปได้แล้วเดี๋ยวรถมารับแล้ว
1: อ้าวไปไหนกันมาล่ะเนี่ย
0: นี่ตะวันเราเห็นเขาซ่อมแซมพระปรางเมื่อหลายปีก่อนวันนี้เพิ่งรู้ว่าเขาซ่อมทำไม
2: ก็ซ่อมเพื่อให้มันแข็งแรงอยู่ไปนานๆคนรุ่นหลังจะได้ชมความสวยเหมือนที่พวกเรานั่งมองตอนนี้ไง
1: ใช่แล้วล่ะในหลวงรัชกาลที่9ท่านเคยมีพระราชดำรัสเกี่ยวกับเรื่องนี้นะท่านว่าเรื่องโบราณสถานนั้นเป็นเกียรติของชาติอิฐเก่าๆแผ่นเดียวก็มีค่าควรจะช่วยกันรักษาไว้ถ้าเราขาดสุโขทัยอยุธยาและกรุงเทพแล้วประเทศไทยก็ไม่มีความหมายและท่านก็ได้รับการถวายพระราชสมัญญาพระบิดาแห่งการอนุรักษ์มรดก

0: ไทยด้วยนะ
1: หนูอยากให้มรดกของแผ่นดินไทยอยู่คู่เมืองไทยไปนานๆเลยค่ะ
2: วันนี้ได้รู้ว่าในหลวงรัชกาลที่9ทรงรื้อฟื้นประเพณีโบราณและอนุรักษ์มรดกของชาติไทยมากมายเพื่อให้คนไทยทุกคนได้เติบโตขึ้นอย่างไม่ลืมรากเหง้าทางวัฒนธรรมของตนเองจะได้ช่วยกันอนุรักษ์ไว้ให้คนรุ่นหลังต่อไป

0: มีครูเยอะก็ให้งานเยอะมีครูเยอะๆนี่ไม่ดีเลยนะครับ
1: โอ้ว่าโชคดีแค่ไหนแล้วที่มีครูรู้ไหมว่าโรงเรียนที่อยู่ไกลๆอย่างบนดอยหรือแนวชายแดนเนี่ยบางโรงเรียนมีครูแค่คนเดียวเองนะ
0: โอ้ย
2: ครูใหญ่ขึ้นไปทำอะไรบนนั้นครับเดี๋ยวตกนะครับ
3: โรงเรียนเราน่ะที่จะมีครูน้อยก็ไม่เป็นไรแล้วว่
2: าครูใหญ่จำดีๆจำดีๆครับ

0: พิบัติทางธรรมชาติตอนน้ำป่าไหลหลากฉับพลันไม่ทันตั้งตัว
1: พวกนายเล่นน้ำกันไปเลยนะส่วนฉันขอจัดการมะม่วงบนต้นนี้เองนี่พวกเราดูท้องฟ้าบนภูเขาสิสีมันครึ้มกว่าเดิมอีกอ่ะเอาไงดี
2: แต่ดูแล้วเหมือนฝนตกอยู่บนภูเขาโน่นท้องฟ้าครึ้มเชียว
1: จริงด้วยมืดครึ้มมากเลยสงสัยตรงที่เราอยู่จะตกอีกแน่ๆเลย
3: โอ้ยดำลงไปมองไม่เห็นอะไรเลยน้ำขุ่นมากอ่ะเมื่อกี้ยังไม่ขุ่นเลย
4: พวกเราเงียบแป๊บหนึ่งสิฉันเหมือนได้ยินเสียงอะไรดังๆเหมือนกิ่งไม้หักนะ
3: ไม่เห็นได้ยินเลย
1: ฉันรู้สึกว่าน้ำในห้วยมันสูงขึ้นจากเดิมเร็วมากเลยดูด้านซิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะน้ำไหลแรงด้วยอ่ะเอาไงดีเอาไงดี
2: พวกเราฉันว่าสถานการณ์มันไม่ค่อยจะดีนะฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
1: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วย
2: นี่ไงข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาเขาบอกว่าสัญญาณบอกเหตุทางธรรมชาติถ้าฝนตกหนักต่อเนื่องยาวนานและถ้าได้ยินเสียงก้อนหินกิ่งไม้หักและแหล่งน้ำในธรรมชาติคุณก็ให้สันนิษฐานได้เลยว่าอาจเกิดน้ำป่าไหลหลากได
3: ้น้ำป่าไหลหลากเอายังไงดีฉันกลัวขึ้นจากน้ำกันก่อนเถอะ
1: พวกเราดูทางนู้นน้ำไหลมาเยอะและแรงมากเอาไงดีดีเอลทีวี
2: จากข้อมูลเราต้องรีบขึ้นที่สูงให้พ้นจากเส้นทางน้ำที่ไหลเชี่ยวน้ำท่วมสูงและแนวแผ่นดินถล่มเพราะอาจจะเกิดแนวดินถล่มได
1: ้ถ้างั้นเรารีบหนีไปทางบ้านอิงฟ้ากันเถอะเพราะบ้านอิงฟ้าอยู่บริเวณเนินสูงคนละทางจากทางน้ำไหลและใกล้ที่สุดไปกันเลยพวกเราโอ้ย
3: ไหวไหมต้นกล้า
1: ไม่ไหวก็ต้องไหวน้ำไล่หลังมาแล้วฉันกลัว
4: คุณตาคุณยายคะพวกเรากลับมาแล้วค่ะ
5: ตายายกำลังเป็นห่วงทุกคนอยู่เลยทุกคนปลอดภัยนะ
2: ปลอดภัยทุกคนครับ
6: นั่งพักให้หายเหนื่อยก่อนเดี๋ยวยายเอาน้ำมาให้แล้วจะได้โทรไปบอกพ่อแม่ของทุกคนด้วยว่าเด็กๆอยู่ที่บ้านอิงฟ้าปลอดภัยทุกคน
5: ตาเพิ่งฟังข่าวของกรมอุตุนิยมวิทยาว่ามีน้ำป่าไหลหลาก
2: ใช่ครับโน่นไงกำลังไหลมาทางนี้แล้วนี่ขนาดบ้านอิงฟ้าอยู่พ้นจากทางน้ำไหลแล้วนะเนี่ยน้ำยัง

0: ไหลมาถึงเลยอ่ะดีนะที่ปกป้องตัดสินใจถูกเลือกมาหลบภัยที่บ้านอิงฟ้าพวกเราก็เลยปลอดภัย
1: นี่ DLTV ฉันขอถามหน่อยแล้วน้ำป่าไหลหลากเกิดขึ้นได้ยังไงหรอ
0: จากข้อมูลที่ฉันค้นหาได้นะปกติแล้วน้ำป่าไหลหลากจะเกิดภายใน6ชั่วโมงจากที่ฝนตกหนักพื้นที่เสี่ยงก็คือที่ราบต่ำหรือที่ราบลุ่มบริเวณใกล้ภูเขาต้นน้ำหรือบริเวณใกล้ภูเขาหรือที่ลาดเชิงเขาที่มีแหล่งน้ำหรือมีแหล่งต้นน้ำพอฝนตกหนักและต่อเนื่องเป็นเวลานานดินหรือตะกอนรวมถึงรากของต้นไม้ดูดซับไม่ไหวทำให้น้ำไหลลงสู่ที่ราบต่ำอย่างรวดเร็วและน้ำป่าจะพัดเอาต้นไม้กิ่งไม้ทรายหินและอาจนำดินโคลนถล่มลงมากับสายน้ำด้วย
1: แล้วสาเหตุของการเกิดน้ำป่าไหลหลากมีอะไรบ้างหรอ
0: ก็มีทั้งเกิดขึ้นตามธรรมชาติที่ฉันบอกไปเมื่อตะกี้นี้ไงล่ะส่วนจากฝีมือมนุษย์ก็อย่างการตัดไม้ทำลายป่าการทำเกษตรกรรมตามเชิงเขารวมถึงไม่มีพืชขึ้นปกคลุมดินฝายและเขื่อนพังตรงบริเวณภูเขาหรือที่ลาดเชิงเขาก็ทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลากได้เหมือนกันนะ
2: แล้วเรามีวิธีรับมือยังไงบ้างถ้าเราต้องเจอกับน้ำป่าไหลหลาก
0: อย่างตอนนี้เลยนะเราต้องรีบตัดกระแสไฟฟ้าในบ้านแล้วคอยระวังป้องกันสัตว์ร้ายหนีน้ำขึ้นบ้านด้วย
1: ถ้าเตรียมรับมืออย่างดีความเสียหายก็จะไม่เยอะใช่ไหมครับคุณตา
3: ใช่แล้วจ้ายิ่งเราอยู่ในพื้นที่เสี่ยงเรายิ่งต้องตามข่าวสารสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาตลอดเวลาแต่น้ำป่าไหลหลากเนี่ยตากับยายก็เคยเจอมาบ้างนี่สองสามวันก่อนตากับพ่อของอิงฟ้าก็ยกของมีค่าขึ้นที่สูงไว้ล่วงหน้าแล้วส่วนชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงใกล้เส้นทางของน้ำป่าไหลหลากเขาจะต้องอพยพทันทีไปยังจุดที่ปลอดภัยตามที่ได้มีการวางแผนซักซ้อมกันไว
1: ้ส่วนยายเองก็เตรียมสิ่งของจำเป็นอย่างอาหารแห้งน้ำดื่มยารักษาโรคไฟฉายถ่านเทียนเอกสารสำคัญครบเรียบร้อยพร้อมใช้ทุกสถานการณ์จ้าส่วนเบอร์ติดต่อกรณีต้องการความช่วยเหลือยายก็เซฟไว้ที่โทรศัพท์แล้วจ้าส
4: ุ
1: ดยอดเลยครับคุณตาคุณยาย
0: แล้วถ้าบ้านไหนมีเวลาเตรียมตัวรับมือมากกว่านี้ก็ควรจะซ่อมแซมประตูหน้าต่างให้มั่นคงเพราะน้ำป่าไหลหลากอาจจะพัดพาเอาดินโคลนลงมาด้วย
5: แล้วถ้าน้ำป่าไหลหลากผ่านไปแล้วเราต้องทำอะไรบ้างเหรอครับ
0: ในข้อมูลที่ฉันค้นหาได้นะอย่างแรกเลยก็ต้องตรวจสอบความเสียหายของบ้านว่าปลอดภัยไม่พังก็ต้องดูทั้งระบบไฟฟ้าท่อประปาแก๊สเพื่อวางแผนซ่อมแซมและต้องตรวจเรื่องความปลอดภัยจากสัตว์ร้ายสัตว์มีพิษด้วยนะอีกอย่างเราก็ต้องรับฟังข่าวจากทางการเพื่อมีเหตุการณ์ฉุกเฉินตามมาอีกหรือมีการช่วยเหลือจากช่องทางต่างๆให้เราได้ประสานขอรับความช่วยเหลือได
1: ้แล้วอย่างข้าวของที่เปียกน้ำหลายๆวันล่ะเราจัดการยังไง
0: ส่วนข้าวของเครื่องใช้ที่เปียกน้ำถ้าขึ้นราก็ให้ทิ้งไปซะอย่าเสียดายทำความสะอาดบ้านฆ่าเชื้อโรคให้เรียบร้อยและน้ำประปาที่ใช้ดื่มช่วงแรกก็ควรต้มก่อนที่จะเอามาใช้ดื่มนะ
3: น้ำป่าไหลหลากจริงๆก็มีวิธีป้องกันได้นะโดยการที่เราไม่ตัดไม้ทำลายป่าหันมาทำเกษตรผสมผสานลดการปลูกพืชเชิงเดี่ยวเพิ่มการปลูกหญ้าแฝกการสร้างแหล่งน้ำขนาดต่างๆเพื่อรองรับน้ำเอาไว้ไม่ปล่อยมายังทันทีทันใดสิ่งเหล่านี้ก็จะช่วยบรรเทาและลดความเสียหายที่จะเกิดขึ้นได้
0: ใช่ใช่จากข้อมูลที่ฉันหาไว้มีเรื่องโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9พระองค์ท่านทรงศึกษาเรื่องการใช้หญ้าแฝกในการอนุรักษ์ดินและน้ำตั้งแต่ปีพ.ศ.2534เพราะรากของหญ้าแฝกจะสานกันแน่นเหมือนตาข่ายช่วยพยุงดินไว้กลายเป็นกำแพงใต้ดินที่มีชีวิตยิ่งบริเวณเชิงเขาถ้าปลูกหญ้าแฝกไว้จะช่วยป้องกันหยุดยั้งการพังทลายของดินได้ดีเวลาที่มีน้ำป่าไหลหลากหญ้าแฝกนี่ละคือหนึ่งตัวช่วยในการบรรเทาความแรงของน้ำที่ไหลลงมาได้อย่างดีเลยละ
3: นี่เป็นพระปรีชาสามารถของในหลวงรัชกาลที่9ของเราพระราชดำริของพระองค์ช่วยให้ชาวบ้านคลายทุกข์ร้อนได้จริงๆนะเด็กๆ
0: นี่เป็นเพียงรายละเอียดความรู้เบื้องต้นที่เกี่ยวกับภัยพิบัติอุทกภัยน้ำป่าไหลหลากเท่านั้นนะเว็บไซต์ bltv.ac.th

0: ยังมีข้อมูลให้ค้นหาอีกเพียบลองเข้าไปดูกันนะ
1: อย่างน้อยเหตุการณ์ครั้งนี้พวกเราก็ปลอดภัยแล้วได้เรียนรู้ภัยพิบัติน้ำป่าไหลหลากอย่างขึ้นใจเลยล่ะว่าไหมทุกคน
2: ใช่ใช่ใช่ใช่

0: ใต้ภูเขาต้นน้ำหรือที่ที่มีแหล่งน้ำน้ำป่าจะพัดเอาต้นไม้กิ่งไม้ทรายหินและอาจนำดินโคลนถล่มลงมากับสายน้ำถ้าได้ยินเสียงก้อนหินกิ่งไม้หักและน้ำในแหล่งธรรมชาติคุณก็ให้สันนิษฐานได้เลยว่าอาจเกิดน้ำป่าไหลหลากได้ให้รีบขึ้นที่สูงพ้นจากเส้นทางของน้ำที่ไหลเชี่ยวและน้ำท่วมสูงทันทีนะครับ
1: พวกนายมาดูนี่สิฉันกำลังนั่งมองเจ้ามดดำมันกำลังขนไข่ขึ้นไปบนต้นไม้เพียบเลย
2: โอ้โหทำไมอยู่ดีๆน้ำก็ขึ้นสูงเร็วจังตอนนี้ปริ่มตะลิ่งแล้วล่ะ

ราได้เรียนรู้ความหลากหลายทางด้านสีสันและรูปร่างที่ถูกออกแบบได้อย่างสวยงามและมีประโยชน์ต่อการดำรงชีวิตของแมลงที่เรารู้จักกันไปแล้ววันนี้เราจะพาไปเจาะลึกการกินและการหาอาหารของพวกมันกันที่การกินอาหารของพวกมันไม่ได้มีความน่าทึ่งในการดำรงชีวิตเพียงอย่างเดียวเท่านั้นการกินอาหารของพวกมันยังมีผลต่อมนุษย์อย่างพวกเราอีกด้วยจะเป็นยังไงนั้นไปติดตามกันเลยค่ะอาหารของแมลงแบ่งได้หลักๆ3ชนิดคือพืชสัตว์หรือสิ่งมีชีวิตและกินซากพืชซากสัตว์แมลงที่กินพืชเป็นอาหารส่วนใหญ่เรารู้จักพวกเขาในชื่อแมลงศัตรูพืชคอยกัดกินทำลายพืชผลทางการเกษตรของเกษตรกรเช่นพวกเพี้ยอ่อนดูดกินน้ำเลี้ยงจากใบพืชหนอนใยผักและหนอนกระทู้ผักกัดกินพืชในกลุ่มกระหล่ำผีเสื้อมวนหวานเจาะกินน้ำหวานจากผลไม้ที่เกษตรกรปลูกไว้ในกลุ่มนี้ยังรวมไปถึงแมลงที่กินส่วนอื่นๆของพืชโดยไม่สร้างความเสียหายแก่พืชเช่นผีเสื้อผึ้งและยุงบางชนิดที่กินน้ำหวานจากพืชหรือดอกเป็นอาหารรู้หรือไม่การกินพืชอาหารของพวกเราไม่ได้กินพืชอาหารได้ทุกชนิดส่วนใหญ่พวกเราจะกินพืชในกลุ่มเดียวกันเท่านั้นเชื้อของเราหลายชนิดยังบ่งบอกพืชที่เรากินได้อีกด้วยเช่นหนอนมะนาวกัดกินใบพืชในกลุ่มส้มมะนาวแมลงวันผลไม้หนอนเจาะฝักถั่วดวงแรดมะพร้าวเป็นต้นแมลงที่กินสัตว์หรือสิ่งมีชีวิตแมลงในกลุ่มนี้เรียกได้อีกแบบว่าห้ำและตัวเบียนเรียกได้ว่าแมลงในกลุ่มนี้เกิดมาเพื่อปราบและควบคุมไม่ให้แมลงศัตรูพืชมีเยอะจนสร้างความเสียหายแก่พืชผลทางการเกษตรก็ว่าได้โดยแมลงตัวห้ำคือแมลงกินแมลงอื่นเป็นอาหารนั่นเองแมลงในกลุ่มนี้ก็จะมีตั๊กแตนตำข้าวด้วงเต่าบางชนิดและแมลงปอตัวเบียนคือแมลงที่เจาะเข้าไปวางไข่ในแมลงอื่นและตัวอ่อนเจริญเติบโตกัดกินจากภายในเช่นแตนเบียนไข่ที่โกแกมมาตัวเมียวางไข่ในไข่แมลงแตนเบียนมวลลำไยตัวเมียวางไข่ในมวลลำไยรู้หรือไม่การใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชในปัจจุบันนอกจากจะฆ่าแมลงศัตรูพืชยังส่งผลให้พวกเราที่กำลังจะมาช่วยปราบแมลงศัตรูพืชอย่างตัวห้ำและตัวเบียนได้ผลกระทบไปด้วยและยังเกิดสารตกค้างในพืชอีกเป็นจำนวนมากแมลงที่ดำรงชีวิตด้วยการกินซากพืชซากสัตว์แมลงในกลุ่มนี้เป็นแมลงที่คนส่วนใหญ่ไม่ให้ความสนใจเนื่องจากแมลงกลุ่มนี้ดำรงชีวิตด้วยการย่อยสลายของเน่าเสียและยังเป็นพาหะที่ก่อให้เกิดโรคหลายชนิดเช่นแมลงวันแมลงสาบมดปลวกเป็นต้นแมลงพวกนี้จัดเป็นกลุ่มแมลงที่ช่วยย่อยสลายให้เป็นแร่ธาตุและสารอาหารเพื่อหมุนเวียนให้ผู้ผลิตนำไปใช้ได้อีกครั้งในรูปแบบสารอินทรีย์และสารอนินทรีย์หรือสารอาหารภายในดินให้พืชนำกลับไปใช้ได้ต่อไปคำศัพท์น่ารู้วันนี้

0: insect pest. I N S E C T P E S T insect pest แปลว่าแมลงศัตรูพืช predators P R E D A T O R S predators แปลว่าตัวห้าม parasite P A R A S I T E S parasite แปลว่าตัวเบี้ยนเด็กๆเห็นไหมคะว่าการกินอาหารของแมลงมีบทบาทและความสำคัญมากๆในระบบนิเวศเพราะเป็นตัวบ่งบอกคุณภาพของสิ่งแวดล้อมได้เป็นอย่างดีในตอนหน้าเราจะไปเรียนรู้เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่สัปดาห์หน้านะคะสวัสดีค่ะ
1: คนเล่นเกมทั่วไปอาจจะไม่ต้องจริงจังเขาอาจจะเล่นเพื่อความสนุกนักกีฬา e-sport เขาเล่นเกมเป็นอาชีพเพื่อการแข่งขันจริงๆเขาจะต้องมีเวลาการซ้อมที่ตายตัวแล้วก็มีระเบียบวินัยต้องมีฝีมือที่เก่งแน่นอนถ้าเราไม่เก่งสังกัดเขาก็จะไม่จ้างเราเพราะว่าคนที่อยากเป็นนักกีฬา e-sport เยอะแยะเต็มไปหมดแต่คนที่ได้เป็นจริงๆมันน้อยเราจะรอให้โอกาสมาเห็นเราอ่ะมันไม่ได้เราต้องเอาตัวเข้าไปอยู่ในที่ที่โอกาสมองเห็นเราสวัสดีครับผมอิงครับภาสวิทสวัสดิ์ชูโตจบจากวิทยาลัยดุริยางคศิลป์มหาวิทยาลัยมหิดลตอนนี้ทำอาชีพนักกีฬาอีสปอร์ตครับตอนเด็กๆชอบเล่นเกมก่อนเลยครับเคยเล่นของพี่แล้วก็ชอบก็เลยลองขอคุณแม่ซื้อให้เหตุผลว่ามันได้ฝึกภาษาตั้งแต่เด็กเลยคุณแม่เขาก็โอเคเพราะคุณแม่อยากให้เรียนภาษาอยู่แล้วตั้งแต่นั้นก็คือเริ่มเล่นเกมมาเรื่อยๆครับตอนนั้นอยู่ช่วงมหาลัยมันมีเกมชื่อว่า Overwatchสนุกอะครับเล่นเยอะเริ่มมีสังกัดอะเขาเข้ามาลงทุนเขาก็มาออฟเฟอร์เราเขาจะสนับสนุนเรื่องเงินเดือนเรื่องที่พักให้สัญญาที่ผมได้เป็นสัญญาไม่ใช่ฟูลไทม์อะครับได้ประมาณ12,000ค่าข้าวที่เขาจะให้แยกอีกประมาณ 5,000 เริ่มจริงจังนะตอนนั้นครับสำหรับน้องๆที่อยากเป็นนักกีฬาอีสปอร์ตนะครับอย่างแรกเลยเราต้องเล่นเกมเก่งแน่ๆเลยคนอยากเป็นเยอะแต่คนได้เป็นน้อยมีทัวร์นาเมนต์อะไรหรือมีโอกาสอะไรก็ตามที่เราจะได้แสดงฝีมือให้ไปหามันนะครับต้องลงแข่งทุกทัวร์นาเมนต์คอยพัฒนาตัวเองไม่ให้ฝีมือตัวเองตกต่ำลงเขาก็มีคนอื่นที่จะรอมาเข้าตำแหน่งผมอยู่ตลอดได้เหมือนกันก็อย่างที่2ที่ต้องมีก็คือระเบียบวินัยการตรงต่อเวลาอันนี้ก็ค่อนข้างสำคัญมากเลยพอผมเข้าไปในสังกัดอะครับเขาก็ต้องมีตารางเหมือนตารางงานที่ฟิกซ์ไว้อะครับ6 โมงถึง 4 ทุ่มมีซ้อมทีมนะก่อนหน้านั้นคุณต้องเล่นแรงเพื่อพัฒนาตัวเองนะการตรงต่อเวลาการมีระเบียบวินัยเนี่ยก็สำคัญไม่แพ้การที่เรามีฝีมือที่ดีเลยครับนักกีฬาอีสปอร์ตต้องลงทุนกับอะไรบ้างขั้นต่ำเนี่ยมีคอมมีเมาส์มีหูฟังมีคีย์บอร์ดที่ราคาประมาณ 30,000 ก็ได้ครับแค่นี้ก็พอเล่นได้แล้วแต่ถ้าเกิดเราเริ่มจริงจังเริ่มมีสังกัดหรือเริ่มมีอะไรเราก็ต้องอัปเกรดขึ้นมาเพื่อให้มันเกิดความสมูทหรือความลื่นไหลไม่มีการกระตุกมากที่สุดมันทำให้ความสามารถในการเล่นเราเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดรายได้ที่นักกีฬาอีสปอร์ตได้คุ้มกับการลงทุนไหมผมคิดว่าคุ้มครับเพราะว่าเราซื้อคอมพิวเตอร์มาเนี่ยเราก็ไม่ได้ใช้ในการเล่นเกมตลอดเวลาเราอาจสามารถไปต่อยอดใช้ในการทำงานก็ได้ตัดต่อก็ได้ทำอะไรได้อีกเยอะครับเพราะคอมสำหรับนักกีฬาสปอร์ตส่วนใหญ่เนี่ยต้องแรงมากอยู่แล้วผมคิดว่ามันค่อนข้างคุ้มในการลงทุนรายได้ของนักกีฬาสปอร์ตนะครับหลักๆเลยก็จะเป็นเงินจากการแข่ง2ก็คือเงินเดือนจากสังกัด3อาจจะเป็นการสตรีมมิ่งเกมไลฟ์เกมนะครับเราเล่นเกมโชว์พอเราเริ่มมีฐานแฟนคลับอ่ะเราก็สามารถขายสปอนเซอร์ได้หรือถ้ามีคนสปอนเรามาก็ได้เหมือนกันสำหรับในประเทศไทยนะครับเงินเดือนของนักกีฬาที่มีสังกัดเนี่ยสูงสุดณปัจจุบันที่ผมฟังมาก็คือประมาณ 30,000 ครับถ้าเทียบกับเมืองนอกอ่ะครับก็ประมาณ 3,000 ดอลต่อเดือนแล้วต่อนักกีฬา1คนก็คือหรือประมาณ100,000เงินรางวัลจากทัวร์นาเมนต์ที่ผมเคยได้รับมากสุด Overwatch Contender Pacific อ่ะครับเป็นทัวร์นาเมนต์ที่ผมต้องไปอยู่ที่ไต้หวัน2เดือนเพื่อไปแข่งรวมออกมาก็ค่อนข้างหลายแสนอยู่ครับการเป็นนักกีฬาสปอร์ตเปิดโอกาสอย่างแรกเลยก็คือการไปเที่ยวต่างประเทศนั้นเราลองคิดในมุมนี้ดูว่าเราควรจะเสี่ยงกับการทิ้งการเรียนเพื่อมาเล่นเกมมั้ยแล้วเราจะทําได้มั้ยถ้าเราทําไม่ได้เราจะไปทําอะไรหลักๆเลยครับคุณแม่เคยพูดไปเลยว่าทําอะไรก็ได้ ไม่อยากให้สอบตกผมเป็นคนหนึ่งที่เรียนควบคู่ไปด้วยแล้วก็เล่นเกมไปด้วยแล้วก็เรียนจบได้ผมว่าทุกคนก็ทำได้ครับมันขึ้นอยู่กับการแบ่งเวลาสายงานอาชีพนักกีฬาสปอร์ตเนี่ยตอนแรกก็คิดว่าโอเคเรามาแข่งเกมอะเราไม่น่าจะได้ใช้อะไรเกี่ยวกับดนตรีหรือว่าธุรกิจที่เราเรียนมาเลยแต่พอเราอยู่ในสายงานนี้ไปเรื่อยๆครับเราก็เห็นว่ามันไม่ใช่แค่เรานั่งเล่นเกมไปวันๆแล้วเราต้องมีการโปรโมตตัวเองเราต้องมี

มีการคุยกับสปอนเซอร์การคุยกับลูกค้าทั้งฝรั่งแล้วก็คนไทยเลยครับยังชำเป็น AE อะครับช่วยพี่คนหนึ่งที่เขาเป็นสตรีมเมอร์ที่ได้เรียนมาเนี่ยคือเอามาได้ใช้แบบได้ใช้จริงเลยครับเพราะฉะนั้นอะผมอยากให้เรียนควบคู่ไปด้วยกับการเล่นเกมผมคิดว่าควบคู่กันไปดีที่สุด

0: เอาวันนี้ทางการท่านให้มาย้ำกับพวกลูกหนี้ว่าถ้าศาลตัดสินแล้วต้องจ่ายเงินคืนตามคำพิพากษานะ
1: แล้วถ้าเกิดจ่ายไม่ไหวทำยังไงดีอ่ะ
0: ลูกหนี้ยังมีสิทธิ์อุทธรณ์ขอปรับเงื่อนไขได้ภายใน1เดือนแต่ก็ขึ้นอยู่กับเจ้าหนี้ด้วย
1: ถ้าปรับเงื่อนไขมันก็ไม่มีจ่ายจริงๆอ่ะ
0: เจ้าหนี้ก็จะตามสืบทรัพย์แล้วขอยึดมาขายทอดตลาดเอาเงินมาหักหนี้แทนหรืออาจจะอายัดเงินเดือนแต่ก็ไม่ได้อายัดทั้งหมดหรอกนะเงินเดือนและเบี้ยเลี้ยงชีพค่าล่วงเวลาเบี้ยขยันจะอายัดได้ไม่เกิน 30%
2: wow.
0: และยังมีสิทธิ์ขอลดจำนวนเงินอายัดลงได้แต่ต้องไม่เกินครึ่งหนึ่งของจำนวนเดิมแต่ขอเตือนเอาไว้ก่อนนะถ้าเองคิดจะโอนทรัพย์สินไปแอบไว้หรือว่ามีเจตนาซ่อนทรัพย์มีโทษถึงจำคุกเชียวนะ
1: ไม่กล้าคิดแล้วครับพ่อกำนันคุกรออยู
0: ่ถ้าอยากรู้เรื่องชัดๆก็ให้โหลดหนังสือแก้หนี้ครบจบในเล่มเดียวสแกน QR นี่เลยเล่มเดียวรู้เรื่อง
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: วันนี้นะคะโนพาคุณผู้ชมมาอยู่กันที่บ้านพี่เหนืออำเภอบ้านหลวงจังหวัดน่านวัตถุดิบของเรานั้นนะคะก็คือลูกชิดหรือที่ภาษาเหนือเรียกกันว่าลูกเต๋านั่นเองค่ะโดยใน1ปีนั้นนะคะจะมีช่วงเวลาเดียวที่เต๋านั้นจะให้ผลผลิตที่เก็บเกี่ยวได้ซึ่งชาวบ้านที่มีอาชีพหาลูกเต๋านั้นนะคะก็จะเข้าป่าเพื่อไปเก็บลูกเต๋าที่ขึ้นเองตามธรรมชาติค่ะ
1: ตอนนี้นั่งรถมานี่คืออากาศเย็นมากนะคะ10กว่าองศานี่หน้าที่ชาหมดเลยเจอลมด้วยแล้วซึ่งมันก็เป็นช่วงนี้แหละที่เต๋ามันออกแล้วก็ชื่อช่วงหนาวๆหน่อยเนาะถูกไหมคะ
2: ประมาณกันยาตุลามาถึงนะเนี่ยถ้ามีนามันก็แก่หมดแล้ว
1: ปลายปีเนี่ยเริ่มออกไล่มาเรื่อยๆเนาะแต่ถ้าเกิดมีนาจะแก่เกินแล้ว

ตรงนี้จะเป็นจุดที่เราจอดรถแล้วก็ต้องเดินเท้าต่อนะคะรวมถึงอุปกรณ์พวกนี้นี่คือเราขนไปหมดเลยกระมังด้วยเหรอแม่

0: ถือกระมังขึ้นไปเลยเหรอ
1: เดี๋ยวเอา
2: หมดเลย
1: เปิดแ
0: หมเอาไปหมดเลยเอาไปหมดเลยอันนี้เป็นอันนี้เป็นเสบียงนะคะเป
2: ็
0: นขนมข้าวเหนียวก็คือเอาไว้สำหรับแม่ๆพ่อทีมงานด้วยทีมงานพวกเราด้วยนะคะเพราะว่าคือการขึ้นไปเก็บสาวเนี่ยมันต้องเดินเท้า
3: ขับเดินเท้า
0: เดินเท้า
3: เดินเท้า
0: จากตรงนี้ไปนี่สักกิโลได้นะคะ
3: ประมาณครับ
0: 3
3: กิโลกว่าๆนี่แล้วล่ะ
0: 3กิโลกว่าๆ3กิโลกว่าๆอุปกรณ์ของเรานะคะมีทั้งเสบียงด้วยมีทั้งอุปกรณ์ในการต้มสาวด้วยรวมถึงกะละมังก้นดำๆเมื่อกี้นะคะเดี๋ยวเอาไปต้มสาวเนาะแล้วก็ก่อนอื่นเราต้องไปหาก่อนอันนี้มีมองๆดูๆกันไว้อย่างคะว่ามีแล้วเนาะมีทำเลแล้วเนาะโอเคไปจ้ะเกือบๆ3กิโล

0: นี่เดินเข้ามาสักพักหนึ่งนะคะตรงนี้จะเป็นเหมือนดงกล้วยป่านี่เต็มไปหมดเลยนะคะเนี่ยที่เราเดินกันอยู่นี่เป็นดงกล้วยหมดเลยมันไม่ได้เป็นลักษณะเขามากนะแม่เนาะจะเป็นแบบที่ราบค่ะแต่ว่าจะเป็นต้นไม้อุ้ยแต่ต้นกล้วยสูงมากนี่ดูดิต้นกล้วยสูงมาก
1: มันจะอยู่ใกล้ห้วยอันนี้ก็ใช่เหรอคะนี่เราเดินเข้ามานี่เริ่มจะมีต้นเต๋าแล้วนะคะแต่ว่าจะเป็นต้นเล็กๆ เป็นกอเล็กๆแบบนี้เหมือนอารมณ์เหมือนพวกปาล์มเหมือนอะไรเงี้ยนี่อันนี้ก็ใช่เนาะอันนี้ก็ใช่เหมือนกันแต่ยังไม่เห็นต้นใหญ่ๆนะคะ
2: อันนี้ต้นนี้ก็เต๋าใช่ไหมคะแม่
1: ต้นเต๋าจ้ะ
2: แต่มันยังไม่โตเนาะ
1: มอกลูกเกลืออ ันนี้สาวอยู
2: ่ยังสาวอยู
0: ่นี่เป็นต้นเต๋าที่แม่มาดูเอาไว้นะคะว่าน่าจะได้แล้วก็อยู
1: ่แค่นี้ได้เนาะ
3: ได้ไม่ใช่ผมยัง
1: ตอนนี้พ่อเดชพาลูกเต๋ามาให้ดูนะคะเพื่อเช็คว่าเขาแก่เกินไปไหมอันนี้เนื้อของเขาเนี่ยเป็นสีขาวแต่ข้างในเริ่มมีความขาวขุ่นๆหน่อย
3: เกิน
1: ตรงไหนบ้างที่เราห้ามโดนแม
3: ่ยัง
1: น
3: ี่จ้ะ
1: ขอบเหลืองๆใช่ไหม
3: ย
1: ัง
3: มัน
1: เหมือนลูกชกเลย
3: เหมือนเดียวกัน
1: คือหนูเคยไปหาทางใต้เหมือนกันลักษณะลูกก็คล้ายกันนะคะต้นเขาก็จะมีความเป็นต้นสูงๆขึ้นไปแล้วใบก็จะมีความตั้งๆไม่เหมือนมะพร้าวเนาะมันต่างกันชัดเจนเลยเนาะแล้วก็มี3เม็ดเหมือนกันก้นก็จะเป็นแบบมีเป็นแหลมๆ3อันแบบนี้สีแบบเขียวเข้มเลยนะคะนี่แหละคือลูกเต๋าหรือว่าลูกคิดลูกเต๋าเนี่ยสดๆแบบนี้ก็กินไม่ได้เหมือนกันคันเน
4: า
1: ะ
4: แล้วหลังจากเขาต้มแล้วกินได
1: ้ต้มแล้วกินได้เลยโอเคจุดที่ควรระวังนะคะหลักๆเลยก็คือตัวยางเขาหลังจากผ่าแล้วเนี่ยโดยเฉพาะตรงสีเหลืองๆที่เขาหุ้มเนื้อของตัวลูกเต๋าหรือว่าเมล็ดลูกเต๋าอยู่นะคะนี่แหละตัวนี้ตัวคันเลยหลังจากที่เช็คแล้วนะคะว่าเนื้อของลูกเต๋าต้นนี้เนี่ยไม่อ่อนแล้วก็ไม่แก่เกินไปถือว่ากำลังดีเลยค่ะเพราะฉะนั้นทลายนี้นะคะจะเป็นทลายที่เราจะเลือกตัดกันค่ะตอนนี้เราพักกันสักครู่ก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเนี่ยเราจะกลับมาดูหน้าตาของเนื้อลูกเต๋าชัดๆกันว่าก่อนที่จะเป็นลูกชิดอย่างที่เราคุ้นเคยนั้นจะมีหน้าตาเป็นยังไงสักครู่เดี๋ยวค่ะอำเภอจาวันนี้นะคะเราเข้าป่ามาหาลูกเต๋ากันที่บ้านพี่เหนืออำเภอบ้านหลวงจังหวัดน่านต้นเต๋าที่เราเลือกจะตัดวันนี้นะคะเป็นต้นที่ขึ้นเองตามธรรมชาติแล้วก็อยู่ริมลำธารตอนนี้เราจะแบ่งการทำงานออกเป็น2 ส่วนค่ะพ่อเดชจะเป็นคนตัดนะคะก็จะอยู่ด้านบนส่วนแม่ปทุมกับแม่ทอนั้นจะลงไปรอด้านล่างเพื่อเตรียมขนลูกเต๋าค่ะโอเคไปแล้วนะคะตอนนี้พ่อเดชปีนขึ้นไปแล้วก็คือใช้ไม้ไผ่ที่วางพาดนี่แหละเป็นตัวเชื่อมไปที่ต้นเต๋าเนาะเราตัดแล้วเราปล่อยร่วงเลยไหมพ่อ
5: ปล่อยร่วงเลย
1: ปล่อยร่วงเลยนะโอ้ตัดทั้งทลายเลยใช่ไหมคะไปแล้วทลายเต๋านั้นถูกตัดลงไปด้านล่างแล้วนะคะจริงๆแล้วใน1ต้นจะมีอยู่ด้วยกันหลายทลายค่ะส่วนขนาดทลายนั้นจะใหญ่เล็กหรือว่าลูกจะแน่นขนาดไหนนะคะก็ขึ้นอยู่กับอายุแล้วก็ความสมบูรณ์ของต้นค่ะซึ่งเต๋านั้นนะคะเวลาที่สุกเนี่ยเขาจะไม่ได้สุกพร้อมกันทั้งต้นค่ะแต่จะไล่สุกไปทีละทลายห่างกันประมาณ1ปีค่ะทลายไหนนะคะที่เนื้อด้านในกำลังดีก็จะเริ่มเก็บได้ตั้งแต่เดือนกันยายนเรื่อยไปจนถึงประมาณเดือนมีนาคมค่ะซึ่งถ้าเลยจากช่วงนี้ไปนะคะเต๋านั้นจะเริ่มแก่ซึ่งก็ถือว่าเป็นการหมดฤดูในการเก็บเต๋าแล้ว

0: แล้วค่ะที่สำคัญนะคะในแต่ละปีเต๋าหนึ่งต้นนั้นสามารถที่จะตัดได้ประมาณแค่1ทลายเท่านั้นค่ะต้นเต๋าที่หมดรุ่นหลังจากออกลูกจนหมดแล้วนะคะต้นจะค่อยๆแห้งแล้วก็ตายลงไปค่ะส่วนเต๋าที่แก่จัดนะคะชาวบ้านเขาก็จะไม่ตัดไปค่ะแต่ปัญหาเต๋าแบบโบราณหนูยกเลยนะ
1: เฮ้ยโอเคโอ้หนักมากนี่หนักมากแล้วก็จะบอกระยะเดินของโนอ่ะประมาณ5เมตรเลยนะหนักมากไปแล้วจ้าคนหาเต๋าโอ้หนักมากลงเลยนะแม่
2: เฮ้ย
1: เหนื่อยเลยแค่นี้หนักมากเสียหายเลย
3: อาบไกลๆมาเนาะ
1: อาบไกลๆจะขนาดไหนเนาะโอ้นี่นะคะคือกว่าจะได้กินนี่มันยากมากนะคะมันยากมากแล้วกว่าจะได้เต๋านี่คือตัดก็สูงเสี่ยงตกลงมาแบกมาก็หนักได้มาแล้วต้องมานั่งตัดต้มนี่ยังไม่ได้รวมเอาเม็ดออกนะเนี่ย
0: ทลายเต๋านั้นนะคะจะเห็นว่าใน1ทลายนั้นจะมีลูกเต๋าเต็มไปหมดเลยนะคะซึ่งเราจะปลิดลูกเต๋าออกทีละลูกแบบนี้แล้วก็จะนำไปต้มค่ะการต้มนั้นนะคะแม่บอกว่าจะต้มประมาณอย่างน้อยๆเนี่ย40นาทีหลังจากที่เริ่มเห็นว่าเปลือกของเต๋านั้นเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลอ่อนก็จะเข้าสู่ขั้นตอนของการนำมาหนีบหรือว่าการรีดเม็ดเต๋าออกมาด้วยไม้หนีบเต๋าค่ะเต๋าที่ต้มถูกแล้วนะคะเขาก็จะตักออกมาแล้วก็จะพักเอาไว้แป๊บนึงให้มันคลายความร้อนนะพอเนาะแล้วก็ตรงนี้นะคะจะเป็นอุปกรณ์ในการที่เราจะนำเมล็ดเต๋าออกมาเป็นอุปกรณ์บ้านๆเลยนะคะก็คือใช้ไม้เป็นแบบเป็นลำอย่างนี้แหละปุ๊บแล้วก็หวายที่พ่อเดชตัดมาเนาะ
4: ใช่
0: มั้ยแล้วก็อันนี้ก็เป็นไม้อันนึงเอามามัดติดกันตรงนี้เราเฉือนไม่ให้มันลื่นเขียงก็บ้านมาก
4: ใช่
0: เขียงก็แบบต้นไม้กิ่งไม้นี่แหละในนี้พอต้มสุกแล้วนะคะฝานออกมาก็จะเห็นว่าเนื้อของเต๋าเขาก็จะเป็นสีใสๆแบบนี้ตัวยางที่เราบอกว่าเยื่อหุ้มที่เราบอกว่ามันคันอ่ะตอนนี้เราจับได้ไหมพ่อ
4: ได้
0: ไม่คันแล้วไม่คันแล้วแต่ว่าควรจะไปล้างก่อนเอามากินเนาะ
4: ถูกต้อง
0: โอเคถ้าเป็นทางใต้เนี่ยเวลาเขาจะเอาออกเขาก็จะใช้ไม้ควักออกมามันก็จะเป็นเม็ดกลมๆหน่อยแต่ที่นี่เขาจะใช้เครื่องรีดออกมามันก็จะเป็นเม็ดลีลีแบบนี้นะคะนี่หน้าตาของลูกเต๋าหรือว่าลูกชิดแต่ว่านี้ยังไม่ผ่านการเชื่อมนะคะเป็นลูกเต๋าที่ต้มแบบสดๆใหม่ๆอยู่อย่างนี้พอเราใช้เครื่องหนีบนะคะเม็ดที่ออกมาเนี่ยมันจะเป็นแบบใกล้เคียงกันหมดเลยขนาดเนาะแล้วก็สีจะเป็นขาวๆขุ่นๆอมเหลืองๆนวลๆหน่อยไอตัวเมือกเขาอะที่หุ้มๆเมล็ดอยู่มันก็หลุดติดไปกับเปลือกด้วยเน
4: า
0: ะเหมือนกับที่ออกมาจริงๆก็จะมีแต่ตัวเม็ดเลยปึ๊ดอุ๊ยน่ากินอ่ะหน้าตาคือเป็นลูกชิดที่เราคุ้นเคยมากๆแต่ว่าอันนี้เขายังไม่ได้เชื่อมนะคะแล้วก็ชิมรสชาตินะคะคือจะหวานนิดเดียวหวานน้อยมากไม่ได้หวานมากไม่เหมือนตอนเราเชื่อมเนาะแต่ว่ามันจะมีความหนึบหนึบหยุ่นหยุ่นแล้วก็ออกขมนิดๆแม่บอกว่าอันนี้ด้วยความที่มันเป็นลูกชิดที่ต้มใหม่ๆจะมีรสขมอยู่ซึ่งพอเอาไปเชื่อมปุ๊บรสขมรสอะไรมันก็จะไม่มี
5: ลูกเต๋าลูกชกหรือว่าลูกชิดที่ผ่านการต้มแล้วนะคะยังมีรสขมอ่อนๆค่ะซึ่งก็เกิดจากยางของเขาที่อยู่ในเปลือกสีเหลืองที่ห่อหุ้มเมล็ดเอาไว้ในตอนแรกค่ะลูกเต๋าหรือว่าลูกชิดแบบนี้นะคะถือว่ายังเป็นแบบสดค่ะยังไม่ผ่านการเชื่อมจะเก็บไว้ได้ไม่นานนะคะส่วนใหญ่โรงงานเชื่อมลูกชิดจะมารับซื้อกับชาวบ้านเพื่อนำไปเชื่อมขายค่ะลูกเต๋าก่อนที่จะนำไปเชื่อมได้นะคะเขาจะต้องนำมาล้างเพื่อนำเยื่อหุ้มสีเหลืองๆที่ปะปนมาออกให้หมดค่ะเพราะว่าเป็นส่วนที่จะทำให้คันค่ะหลังจากนั้นก็จะแช่น้ำทิ้งเอาไว้1คืนเพื่อลดความคันแล้วก็ยังช่วยให้เมล็ดของลูกเต๋านั้นขยายตัวใหญ่ขึ้นอีกด้วยค่ะเมล็ดเต๋าที่ผ่านการแช่น้ำ ำแล้วจะมีขนาดใหญ่ขึ้นเล็กน้อยค่ะขั้นตอนต่อมานั้นนะคะจะต้องนำมาล้างน้ำเปล่าอีกประมาณ 2-3 น้ำจนกว่าน้ำจะใสและที่สำคัญก็คือต้องบีบส่วนที่เป็นเม็ดเล็กๆสีเหลืองๆนี้ออกแม่ๆจะเรียกกันว่าตาค่ะเม็ดสีเหลืองๆแบบนี้นะคะจะมีในเต๋าทุกเม็ดเพราะว่าเป็นส่วนของหน่ออ่อนที่พร้อมจะงอกรากทันทีหากเขาแก่จัดค่ะแต่ถ้าเกิดว่าเวลาที่เราจะนำมาทานเนี่ยถ้าไม่เอาออกนั้นจะทำให้เต๋ายังมีรสขมแล้วก็อาจจะทำให้หลงเหลือความคันด้วยนะคะเพราะฉะนั้นนะคะเขาก็เลยต้องนำมาล้างแล้วก็บีบเอาตาออกทุกเม็ดเลยค่ะก่อนที่จะนำไปรวกน้ำร้อนอีกครั้งและนำไปเชื่อมในขั้นตอนต่อไปค่ะกว่าจะได้กินลูกเต๋าลูกชกหรือว่าลูกชิดที่เราคุ้นเคยกันนะคะมีขั้นตอนเยอะมากตั้งแต่การเก็บการล้างไปจนถึงการต้มนะคะซึ่งที่ชุมชนบ้านที่เหนือนั้นจะมีการต้มเต๋าเชื่อมเต๋ากันปีละ1ครั้งตามฤดูกาลค่ะหากคุณผู้ชมดูแล้วสนใจอยากที่จะลองชิมลูกเต๋าหรือว่าลูกชิดที่ชาวบ้านหากันเองเก็บกันเองนะคะก็สามารถที่จะติดต่อสอบถามได้กับทางชุมชนบ้านที่เหนืออำเภอบ้านหลวงจังหวัดน่านค่ะอำเภอจามวันนี้นะคะเราพาคุณผู้ชมมาหาลูกเต๋าลูกชกหรือว่าลูกชิดกันที่อำเภอบ้านหลวงจังหวัดน่านค่ะเต๋านั้นนะคะนอกจากจะนำผลมารับประทานได้แล้วหน่อของต้นเต๋านั้นยังนำมาทำเป็นอาหารได้อีกด้วยค่ะตอนนี้เราตามพ่อไทยมาเพื่อที่จะมาหายอดเต๋ายอดเต๋าเนี่ยเป็นเขาเรียกว่าเป็นของที่ชาวบ้านเขากินกันอารมณ์เหมือนยอดหวายแบบนี้ค่ะซึ่งมันไม่ได้เอาจากต้นใหญ่ถูกไหมพ
3: ่
5: อ
3: ไม่
5: มันต้องเป็นต้นเล็กเหรอคะ
3: มันมีต้นพอดีของมัน
5: อ๋อมันมีต้นของมัน
3: โตเกินไปมันก็ไม่ได
5: ้มันต้องยังไม่ออกลูกถูกไหมคะ
3: ยัง
5: ต้นเตี้ยมันเยอะนะพ่อเนาะนี่ก็ใช่นะคะเนาะ
3: ใช่
5: นี่ก็ใช
3: ่
5: ตรงนี้จะมีต้นเต๋ากระจายกันอยู่เยอะนะคะแต่ว่าจะเป็นต้นเล็กๆเตี้ยๆพ่อบอกนี่แหละพอมันสุกบางทีเขาก็แบบว่านอกจากจะหล่นตามพื้นแล้วบางทีน้ำมาหน้าน้ำฤดูฝนน้ำหลากก็จะพาพวกลูกเต๋าเนี่ยพัดไปด้วยไปติดตรงไหนเนี่ยเขาก็ไปขึ้นตรงนั้นด้วยเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่หลักๆก็จะอยู่ริมลำธารเยอะหน่อย
3: แล้วถ้าต้นอ้วนจะเป็นอย่างนี้แต่ต้นนี้
5: อ้วนไหมคะ
3: ยังโตไม่ได
5: ้ต้นนี้ถือว่าสมบูรณ์ไหมคะ
3: สมบูรณ์แล้ว
5: ต้นนี้ถือว่าสมบูรณ์นะคะแต่ว่ายังเล็กเกินไปถ้าจะเอาหน่อ
3: ทำไม่ได
5: ้ลักษณะต้นของเขานะคะพอเรามาดูกับต้นเตี้ยๆเนี่ยก้านเขาค่อนข้างจะเกลี้ยงเลยไม่มีหนามนะคะแล้วก็ออกแนวกลมๆ มนๆนิดนึงแบบนี้นะคะแล้วก็มีกาบแบบนี้เหมือนพวกปาล์มเหมือนพวกมะพร้าวนี่แหละใบก็คล้ายแต่ต้นนี้ยังไม่ได้ต้นนี้เล็กเกินไปต้นนี้นะคะจะใหญ่กว่าต้นเมื่อกี้อันนี้พ่อบอกกำลังดีเลยอย่างนี้มันสักประมาณกี่ปีได้พ่อประมาณได้ไหม
3: 5ปีน่าจะถึง
5: เนาะต้องเลาะไหมพ่อหรือตัดเลย
3: มันต้องตัดออกมาทีละ
5: ตัดออกกาบทีละกาบเอาเลาะโอเคค่ะ
3: จริงๆถ้าต้นสูงกว่านี้เราจะเอาประมาณนี้นะนี่เราต้องเอาประมาณนี้เลย
5: มันเตี้ย
3: มันต้องต่ำถ้างั้นเราไม่ได้นอม
5: ตกตรงไหนก็ไม่พ้นมีดแต่ดูความกรอบมันนะคะมันดูลั่นอะเมื่อกี
3: ้ถ้าเลาะออกหมดนะแล้วก็ตรงนี้ทิ้งหน่อยเดียวก็กินได้แล้ว
5: แล้วต้นเขาคันเหมือนลูกมันไหมคะ
3: ต้น
5: มันอะไม่คัน
3: ไม่คัน
5: แต่ลูกมันคัน
3: แต่ลูกมันคัน
5: ขาวเลยเนาะแต่ก็ต้องไปลอกไปเลาะไปอีก
3: เ
5: น
3: า
5: ะไปเลาะอีก
3: เลาะตรงนี้ออกหมดแล้วก็จะเหลือแค่ข้างใน
5: จ้ะ
3: ที่กินได
5: ้โอเค
3: ถ้ามันสมบูรณ์นะขนาดนี้แหละที่พอดีเลย
5: อันนี้คือพอดีต้นนี้จะสูงกว่าต้นแรกที่เราเจอนะคะ
3: เนี่ย1 2 3 4 5 6 7 7มันอยู่ตรงไหนคนอยู่ตรงไหนมันจะพอดีเลยประมาณนี
5: ้มาโอ้ขาวมากลาดอีกแล้วเห็นไหมมันกรอบมากชิมได้ไหมพ่อ
3: ใช่
5: ฮะ
3: เอาให้
5: ทุกคนวางเลยอ่ะนี่อันนี้เป็นหน่อเต๋านะคะหรือว่ายอดเต๋าสดๆเลยขาวๆกรอบๆเลยหวาน
3: ยอดกรอบหวาน
5: หวานถ้ากินนะไม่รู้เลยนึกว่ายอดมะพร้าวเหมือนกันเลยกรอบลั่นเลยอะค่ะแล้วมันเย็นด้วยมันเย็นเพราะอากาศมันเย็นด้วยนะเหมือนแจ๊ตัวเย็นเลยอร่อยอาหารที่ ที่เราจะทำกินในวันนี้นะคะเป็นอาหารที่เวลาชาวบ้านเข้ามาหาลูกเต๋าเขาก็จะเตรียมของแห้งเข้ามาค่ะแล้วก็มาหาพืชผักในป่าทำกับข้าวกินกันนะคะอย่างวันนี้เราจะหลามหน่อเต๋าแล้วก็จะมีผักป่าบางส่วนด้วยที่แม่เก็บมาแล้วก็มีกุ้งมีปลาที่แม่ผินหามาได้จากลำธารค่ะข้างในนี้มีใส่อะไรไปแล้วบ้างคะแม่ผิน
4: ตะไคร้กระพริกแล้วก็กะปิ
5: กะปิ
4: เกลือ
5: เกลือและไอ้เส้นเส้นก้านก้านเขียวๆนี่คืออะไรคะเน
4: ี่
5: ย
4: ผักผักไปโรยไปก่อน
5: ผักที่เราเก็บมาตามทางเนาะ
4: จ้ะจ้ะ
5: โอเคเดี๋ยวเราจะใส่หน่อเต๋าแล้วนะคะ
4: หน่อเต๋าค่ะ
5: ปกติเวลาคนที่มาหาเต๋าก็จะทำกินกันอย่างนี้แหละเน
4: า
5: ะ
4: ทำอย่างนี้แหละต้องเอาหม้อมาไม่เนี่ยเขาเรียกหม้อปลา
5: อ๋อหม้อปลา
4: จ้ะ
5: ก็คือกระบอกไม้ไผ่เป็นหม้อนะคะใช้หม้อจากป่าก็คือกระบอกไม้ไผ่นี่แหละพ่อเดชไปหามานะคะเป็นสมุนไพรป่าหน้าตาเหมือนแบบกิ่งไม้เรียกอะไรนะคะพ่อ
6: จ
5: ะข้านที่มันเผ็ดๆเหรอคะเราใส่ในแกงด้วย
6: ใส่ในแกงด้วยมันจะออกเผ็ดๆหน่อย
5: เผ็ดๆหน่อย

0: อมมากๆแกงหน่อเต๋านะคะกลิ่นนะเหมือนแกงเลียงเลยอ่ะอันเนี้ยอร่อย
1: เค็มหน่อย
0: เค็มเค็มเค็มเค็มเผ็ดนิดๆหวานหวานไม่มากค่ะแต่ว่ามันน่าจะหวานหน่อเต๋านะหนูขอชิมหน่อยซอสตอกไปตามไปเลยนะพ่อ
2: เอ้ากินตำหวายก่อน
0: ไม่ใช่ตำผัดพีแม
2: ่เออตำผัดพีก่อนตำผัดพีอร่อยนะ
0: หน่อเต๋าตอนกินสดๆอ่ะมันกรอบหวานใช่ไหมคะแต่พอมันต้มสุกมันหวานกว่าเดิมนะหนูว่ามันหวานแล้วก็เหมือนน้ำของตัวหน่อเต๋าความหวานของหน่อเต๋าอะค่ะมันออกมาในน้ำอะอร่อยมากอันนี้อร่อยมากคือทำไม่ได้มีอะไรเยอะเลยเนาะไม่ได้มีเครื่องเยอะเลยอร่อยมากค่ะ

0: วันนี้นะคะต้องขอบคุณพ่อแม่ทุกคนเลยเนาะที่พาหนูมาดูวิธีการทำเต๋านะคะแบบดั้งเดิมเลยเนาะแล้วก็ได้กินอาหารอร่อยๆนะคะเป็นอาหารแบบบ้านๆเลยเขาเรียกอาหารเมืองเนาะใช่ไหมคะอาหารเมืองอาหารบ้านๆเนี่ยแหละค่ะที่ทำกินกันในป่าก็ต้องขอบคุณพ่อเดชพ่อไทยนะคะแม่ทอนเนาะแล้วก็แม่ประทุมแล้วก็แม่ผินนะขอบคุณทุกๆคนเลยนะคะขอบคุณมากๆนะคะที่พาหนูกับทีมงานมากับข้าวอร่อยมากแล้วก็ทำให้เราได้รู้ว่ากว่าที่เราจะได้สาวออกไปหรือว่าลูกชิดเชื่อมที่เรากินกันอยู่ทุกวันนี้คือมันยากมากจริงๆนะคะคุณผู้ชมที่ดูแล้วนะคะอยากจะได้ลูกสาวสดๆก็คือหมายถึงว่าต้มล้างอะไรไว้ให้เรียบร้อยเลยยังไม่ได้เชื่อมเนาะหรือว่าอยากได้ลูกสาวเชื่อมหรือว่าลูกชิดเชื่อมเนี่ยก็สามารถที่จะติดต่อสั่งซื้อได้กับชุมชนเลยชาวบ้านหาเองต้มเองแล้วก็ขายเองนะคะอันนี้ต่อมาได้ที่บ้านพี่เหนือนะคะอำเภอบ้านหลวงจังหวัดน่านนะคะอร่อยน่ารักแล้วก็สนุกมากๆชุมชนนี้นะคะขอบคุณอีกครั้งนึงนะคะคุณนะคะวันนี้ตาเพื่อจะเอาเราหมดเวลาลงแล้วนะคะพบกันใหม่ทุกวันเสาร์เที่ยงตรงทางอมรินทร์ทีวี HD ช่อง34ค่ะคุณผู้ชมสามารถเข้าไปแนะนำติชมรายการได้นะคะผ่านทาง Facebook ของตาอำเภอจานค่ะวันนี้โนและพ่อแม่บ้านพี่เหนือลาไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีค่ะ
0: ลำขนาดเดี๋ยวชิมอันนี้ตำหัวปีไม่เคยกินตำหัวปีแบบเอาหัวปีมาเผาอะค่ะนิดเดียวเองเนาะเครื่องแล้วก็พวกหอมกระเทียมที่มันผักที่เราเผานะคะนัว
2: อมรินทร์ทีวี

0: แล้วเราได้เรียนรู้ความหลากหลายทางด้านสีสันและรูปร่างที่ถูกออกแบบได้อย่างสวยงามและมีประโยชน์ต่อการดำรงชีวิตของแมลงที่เรารู้จักกันไปแล้ววันนี้เราจะพาไปเจาะลึกการกินและการหาอาหารของพวกมันกันที่การกินอาหารของพวกมันไม่ได้มีความน่าทึ่งในการดำรงชีวิตเพียงอย่างเดียวเท่านั้นการกินอาหารของพวกมันยังมีผลต่อมนุษย์อย่างพวกเราอีกด้วยจะเป็นยังไงนั้นไปติดตามกันเลยค่ะอาหารของแมลงแบ่งได้หลักๆ3ชนิดคือพืชสัตว์หรือสิ่งมีชีวิตและกินซากพืชซากสัตว์แมลงที่กินพืชเป็นอาหารส่วนใหญ่เรารู้จักพวกเขาในชื่อแมลงศัตรูพืชคอยกัดกินทำลายพืชผลทางการเกษตรของเกษตรกรเช่นพวกเพี้ยอ่อนดูดกินน้ำเลี้ยงจากใบพืชหนอนใยผักและหนอนกระทู้ผักกัดกินพืชในกลุ่มกระหล่ำผีเสื้อมวนหวานเจาะกินน้ำหวานจากผลไม้ที่เกษตรกรปลูกไว้ในกลุ่มนี้ยังรวมไปถึงแมลงที่กินส่วนอื่นๆของพืชโดยไม่สร้างความเสียหายแก่พืชเช่นผีเสื้อผึ้งและยุงบางชนิดที่กินน้ำหวานจากพืชหรือดอกเป็นอาหารรู้หรือไม่การกินพืชอาหารของพวกเราไม่ได้กินพืชอาหารได้ทุกชนิดส่วนใหญ่พวกเราจะกินพืชในกลุ่มเดียวกันเท่านั้นเชื้อของเราหลายชนิดยังบ่งบอกพืชที่เรากินได้อีกด้วยเช่นหนอนมะนาวกัดกินใบพืชในกลุ่มส้มมะนาวแมลงวันผลไม้หนอนเจาะฝักถั่วดวงแรดมะพร้าวเป็นต้นแมลงที่กินสัตว์หรือสิ่งมีชีวิตแมลงในกลุ่มนี้เรียกได้อีกแบบว่าตัวห้ำและตัวเบียนเรียกได้ว่าแมลงในกลุ่มนี้เกิดมาเพื่อปราบและควบคุมไม่ให้แมลงศัตรูพืชมีเยอะจนสร้างความเสียหายแก่พืชผลทางการเกษตรก็ว่าได้โดยแมลงตัวห้ำคือแมลงกินแมลงอื่นเป็นอาหารนั่นเองแมลงในกลุ่มนี้ก็จะมีตั๊กแตนตำข้าวด้วงเต่าบางชนิดและแมลงปอตัวเบียนคือแมลงที่เจาะเข้าไปวางไข่ในแมลงอื่นและตัวอ่อนเจริญเติบโตกัดกินจากภายในเช่นแตนเบียนไข่ที่โกแกมมาตัวเมียวางไข่ในไข่แมลงแตนเบียนมวลลำไยตัวเมียวางไข่ในมวลลำไยรู้หรือไม่การใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชในปัจจุบันนอกจากจะฆ่าแมลงศัตรูพืชยังส่งผลให้พวกเราที่กำลังจะมาช่วยปราบแมลงศัตรูพืชอย่างตัวห้ำและตัวเบียนได้ผลกระทบไปด้วยและยังเกิดสารตกค้างในพืชอีกเป็นจำนวนมากแมลงที่ดำรงชีวิตด้วยการกินซากพืชซากสัตว์แมลงในกลุ่มนี้เป็นแมลงที่คนส่วนใหญ่ไม่ให้ความสนใจเนื่องจากแมลงกลุ่มนี้ดำรงชีวิตด้วยการย่อยสลายของเน่าเสียและยังเป็นพาหะที่ก่อให้เกิดโรคหลายชนิดเช่นแมลงวันแมลงสาบมดปลวกเป็นต้นแมลงพวกนี้จัดเป็นกลุ่มแมลงที่ช่วยย่อยสลายให้เป็นแร่ธาตุและสารอาหารเพื่อหมุนเวียนให้ผู้ผลิตนำไปใช้ได้อีกครั้งในรูปแบบสารอินทรีย์และสารอนินทรีย์หรือสารอาหารภายในดินให้พืชนำกลับไปใช้ได้ต่อไปคำศัพท์น่ารู้วันนี้ insect pest i n s e c t p e s t insect pestแปลว่าแมลงศัตรูพืช predators p r e d a t o r s predators แปลว่าตัวห้ำ parasite p a r a s i t e s parasite แปลว่าตัวเบียนเด็กๆเห็นไหมคะว่าการกินอาหารของแมลงมีบทบาทและความสำคัญมากๆในระบบนิเวศเพราะเป็นตัวบ่งบอกคุณภาพของสิ่งแวดล้อมได้เป็นอย่างดีในตอนหน้าเราจะไปเรียนรู้เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่สัปดาห์หน้านะคะสวัสดีค่ะ
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาต สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: อมรินทร์ทีวี

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับคนชื่อเหมือน
3: อุ้ยอุ้ยอุ้ย
2: ชื่อเหมือนกันอ่ะ
0: สวัสดีค่ะ
2: คุณเต้นี่ผมฮ่องเต
0: ้พี่ฮ่องเต้มาฮ่องเต้
3: แต่อันนี้ก็ฮ่องเต
2: ้นี่ฟังดิฟังดินี่พี่ฮ่องเต้มาฮ่องเต้นี
0: ่ใช่คิดไว้แล้วด้วยนะคิดไว้เมื่อวาน
2: โอ้โอเคโอเคคุณเต้อยู่ที่นี่
3: เหมือนอยู่แบบไม่ถาวรเหมือนแบบเอามาวางไว
0: ้เอามาแปะอะไรนี้ก่อน
2: เหมือนแคมป์
3: ใช่แคมปิ้ง
2: มีความเป็นแคมป์นิดนึง
0: ชอบผจญภัย
2: เฮ้ย
3: งั้นก็อยู่แบบนี้
2: เนาะไม่ได้วันนี้จะมาทำอะไรกันวันนี้เราจะอยากให้เราเนรมิตอะไรช่างประจำบ้านจะเนรมิตให้
0: ได้เลยค่ะอย่างแรกเลยนี่เลย
2: ผ้าม่านสีแดงอันนี
3: ้อ๋อดิ
2: ให้เราเล่นง้อป่าให้ดู
0: ไม่ใช่ค่ะคือ
3: เขา extend มาม่านมินิแล้ว
0: ใช่
3: เขาต่อ
2: ต่อม่านเอง
3: ต่อม่านเอง
2: แต่สีมันไม่อาจจะโดดกันนิดนึง
0: มากค่ะ
3: นิดนึง
0: คือว่ามีปัญหาตรงที่แบบแสงอ่
2: ะ
0: มันชอบเข้ามาตอนประมาณเช้าๆและอย่างมันเป็นกระจกมันก็แบบเรื่องความปลอดภัยด้วยอยู่คนเดียว
3: ใช่เราเป็นผู้หญิงด้วยเนาะเรารู้สึกแบบเฮ้ยมันเป็นกระจกบานใหญ่ตลอดเวลาแล้วห้องมันก็มีอยู่แค่นี้ไปหลบตรงไหนก็ไม่ได้
0: ใช่ค่ะและอย่างคือพอห้องมันกว้างเนี่ยเราอยากจะมีแบ่งให้มันเป็นสัดส่วน
2: โอ้
3: มันเป็นห้องเดียวอยู่ตอนน
0: ี้ใช่ใช่ค่ะใช่ใช่
2: กันโซน
0: ใช่ค่ะก็นี่แหละค่ะแล้วก็เรื่องสีอะไรอย่างเงี้ยที่แบบอยากรบกวน
3: โอ้ยไม่รบกวนเลยค่ะ
0: ก็โอเคร
2: บกวนแต่ก็โอเค
0: ได้นะ
2: ไว้ทั้งหมดจะว่าจะมาเนรมิตให้คุณครับผมวันนี้ไปเนรมิตไป

0: หน้าต่างเนี่ยเป็นกระจกแล้วพอเวลาช่วงเช้าตั้งแต่8โมงเนี่ยแสงมันเข้ามาแรงมากแล้วบวกกับว่าตอนแรกเนี่ยหัวนอนเนี่ยหันไปทางหน้าต่างด้วยค่ะมันก็เลยเป็นปัญหาตอนที่แต้แก้เนี่ยก็คือการเอาม่านมาติดแต่ทีนี้เนี่ยมันก็ยังไม่ปลอดภัยอยู่ดีอะค่ะ
1: นะและนี่ก็คือแบบที่ช่างประจำบ้านทำมาไว
0: ้ใช่
1: ให้ดูว่าเฮ้ยมันเป็นยังไงเริ่มตั้งแต่การเซตมูดโทนเลยคือนี่คือเรฟเฟอเรนซ์ว่าแบบว่าเราอยากได้อะไรประมาณไหน
2: ประมาณไหนใช่คร่าวๆหาแบบอันนี้ก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีสำหรับคนที่อยากจะรีโนเวทหรือว่าอยากจะเปลี่ยนแปลงปรับปรุงห้องต
1: ่
2: างๆเพราะไม่งั้นมันจะเริ่มมาจากศูนย์เลยบางท
1: ี
2: เราไม่แน
1: ่
2: ใจว่าเออมันออกมาเป็นยังไงจะเข้ากันหรือเปล่าอย่างนี้คือชัวร์ๆว่าภาพรวมเราชอบ
1: เรามีความต้องการเป็นก้อนอยู่ในหัวเนี่ยแต่ว่าเราไม่มีทางที่จะเห็นภาพมันได้ชอบอะไรในภาพนี้ภาพนี้บ้าง
0: ไม่แบบว่านอนเสร็จขึ้นมาทำงานได้เลย
1: อ๋อคือมันใกล้กันไม่ได้ไกลกันมาก
0: คือ
1: เด้งปังขึ้นมาทำงานแล้วเลย
0: เป็นคนขยัน
1: ล้มตึงไปนอนได้เลยอ๋อเป็นคนขยัน
2: คือมันเป็นไลฟ์สไตล์มันเหมาะกับไลฟ์สไตล
1: ์แล้วทำไมชอบอะไรแบบนี้มี
0: เพราะว่าห้องนี้มันกว้างด้วยแล้วเราอยากให้มันแบบเป็นโซนอีกโซนนึง
1: อ๋ออันนี้ก็คือให้ดูพาร์ติชันใช่ไหม
0: ใช่ค่ะ
1: ให้ดูการกั้นที่เป็นการกั้นโซนแต่ไม่กั้นทึบถูกไหม
0: ใช่
1: ประมาณนี
0: ้
1: ส
0: ่
1: วนอันนี้ก็คือเป็นการกองแสงแบบเป็นเขาเรียกมูลี
2: ่ให้มีแสงเข้าแต่ไม่จ้าไม่แรง
0: ใช่
2: แบบแสงซอฟต์ๆ
1: สุดยอดซึ่งดูจากห้องที่เรามีอยู่นี้ก็ไม่ต่างกันมากนะครับดูโทน
2: มันมีความใกล้เคียงกับห้องที่มันเป็นอยู่มันเป็นไปได้
1: เ
2: พราะมันเห็นภาพว่าอ๋อมันสามารถทำได้ไม่ใช่ว่าแบบหาเล็บที่มันไกลจากความเป็นจริงมากๆแล้วแบบจินตนาการไม่ออกว่าเอามาใส่ในห้องเรามันจะเป็นยังไง
1: การจัดผัง

0: มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมแล้วก็ความรู้สึกของที่เราอยู
1: ่
0: นะครับอันเนี้ยเราถือว่าหัวเตียงเนี่ยหันไปทางหน้าต่างหน้าต่างหลักเลยซึ่งเป็นแสงด้วยเราไม่แนะนำเราควรเอาย้ายหัวเตียงไปอีกทางหนึ่งให้แสงเข้าข้างเตียงถ้าเกิดว่าคุณไม่อยากเตือนก็แค่หันตัวไปอีกทางเนี่ยหลายหน้าต่างจบ
1: มีทำได้ดู
0: แล้วก็ไม่ควรจะเอาอะไรที่มันเป็นความเคลื่อนไหวเป็นหยางอ่ะเป็นธาตุสว่างเป็นความร้อนเป็นไดนามิกมาอยู่หัวเตียงเพราะมันคือการพักผ่อนแล้วรัฐบาลเนรมิตมุมนี้กลายเป็นมุมของคุณเต้มุมใหม่ที่ใช้ชีวิตได้แล้วก็รู้สึกปลอดภัยมากขึ้นชีวิตดีขึ้นมาเริ่มเอาละครับเราจะมาเริ่มขั้นตอนของการทำจริงนะและแน่นอนว่าเราจะไม่ทำเองครับเรามีช่างผู้เชี่ยวชาญแล้วก็คนที่จะมาช่วยเราทำมาในวันนี้ครับคุณโรสครับสวัสดีครับ
2: สว
0: ั
2: สดีค่ะ
0: อาการเป็นไงบ้างฮะ
2: ค่ะอาการ
0: อาการห้องนะฮะสภาพหน้างานเป็นไงบ้างฮะ
3: ก็คือเบื้องต้นนะคะเดี๋ยวต้องมีการปรับปรุงพื้นผิวของผนังก่อนค่ะเริ่มแรกก็คือจะทำการโป
0: ้
3: ผนังก่อนแล้วก็มีการขัดตัวที่โป้ออกนะคะให้เรียบ
0: แล้ว
3: ก
0: ็
3: ใช่จะมีการลงรองพื้นค่ะแล้วก็ทาสีทับหน้าอีกท
0: ีก็คือเปลี่ยนสีทั้งห้องนี
3: ้
0: ให้กลายเป็นสีเราต้องการเพราะว่าจะเห็นว่ามันการลอกรอดของฟิล์มสีเดิมอาจจะเกิดจากการใช้งานหรือว่าอาจจะเกิดจากการแกะเล่นของคุณเต้เอง
4: ตรงนี้ตรงที่นอนที่
0: ว่าใช
1: ่ไม่
0: ใช่ว่าใช่เนี่ยกิ๊บกุ๊บกิ๊บเนี่ยเครียดคุยแชทในมือก็แกะกึ๊กกักกึ๊กกักไปรู้ได้ไงวะเน
1: ี่
0: ยซ่อนกล้องวะเน
1: ี่ย
0: สีเสร็จแล้วอะไรต่อ
3: สีเสร็จแล้วก็จะมีการเปลี่ยนประตูค่ะตัวประตูอลูมิเนียมนี้เราจะเปลี่ยนเป็นประตู UPVC ค
0: ่
3: ะ
0: อ๋อก็คือทนชื้น
3: ใช่ค่ะทนชื้นแข็งแรง
0: น้ำหนักไม่เยอะมากด้วย
3: ใช่ค่ะ
0: ตัวประตูเสร็จแล้วอะไรอีก
3: ตัวมูลี่ค่ะที่จะเอามาติดตั้งใช่
0: เราก็จะเอาป้าแก่นี่ออกไป
3: ค่ะ
0: ป้าแก่กับเจ้ามอสออกไปแล
3: ้
0: วก็จะมีการเปลี่ยนใหม่
3: ใช่
0: เป็นมูลี่ที่เข้ากัน
4: แล้วขอบนี้เราใช้ขอบอันนี้แบบเดิมเลยนะคะ
3: ใช่ค่ะแล้วก็จะมีการตกแต่งขอบอลูมิเนียมเอาค่ะ
0: โอเคอุ้ยงานเยอะเหมือนกันเนา
3: ะ
0: อันนี้คือโซนของตัวห้องที่อยู่อาศัยเราก็จะมีเรื่องของพ
3: า
0: ร์ติชันที่เขาอยากได้ด้วย
3: ใช่เราจะเอามาตั้ง
0: ตรงนี้
3: เพื่อให้เป็นการกั้นห้องแล้วก็มีฟังก์ชันสำหรับการเก็บของ
0: วางของได้ด้วยแล้วข้างหลังนั้นจะเป็นอะไรก็ตามเกิด
4: เดี๋ยวไม่ได้ตามใจ
0: แต่จะเก็บของไงแบบสตอลงสตอเลยอะไรเงี้ย
4: เอ้ยมีเตียงด้วยใช่ไหม
0: เออเตียงอีกมันงานเยอะนะทันไหม
3: จะพยายามอย่างเต็มที
0: ่สี่คิวได้แน่เลยเงี้ยพูดอย่างน
4: ี้ทัน
0: ทานน้ำเตียงก็คือทำจากไม้พาเลทเลย
3: ใช่ค่ะ
0: ก็คือมาวางต่อยึด
3: ค่ะแล้วก็ใช่แล้วก็ขัดแล้วก็ทำสีค่ะ
0: ผมเริ่มมีช่างมา120ชีวิตในการมาเมคโอเวอร์บ้านเต้นะครับ3คนครับ
1: โอ้โห
0: ไม่มีความหวังเลยโอเคเริ่มงานเลยครับไป

0: ชมครับอันนี้คือเป็นตะข่ายนะเป็นเน็ตที่เอาไว้ทำอะไรอะทำอะไร
1: จะดูว่ามันแบบเป็นเหล็กเป็นพลาสติกเป็นอะไรอย่าง
0: น
1: ี้ไง
0: เป็นเหมือนไนลอนอะ
1: เออใช่
0: แล้วก
1: ็มันจะมีความยืดหยุ่นช่วยเกาะตัวช่วยให้มันไม่ร้าว
2: คือในผนังเบาแบบนี้มันจะมีรอยแตกร้าวได้ง่ายเลยเพราะรอยต่อแผ่นก็ตามเวลาที่มันเคลื่อนเคลื่อนตัวอะไรเงี้ยมันจะแคร็กเห็นชัดเจนเลยเพราะฉะนั้นถ้าเราโป๊ไปแล้วทาสีไปถึงเวลามันก็แคร็กอีกอ่ะเพราะฉะนั้นมันจำเป็นที่จะต้องมีเจ้าตัวนี้นี่ในการที่จะมาเขาเรียก enhance หรือว่าเสริมความเหนียวนี่แม้แต่รูแบบนี้ก็ยังใช้ตะข่ายได้เลยเห็นไหมฮะนี
1: ่
2: เออเห็นไหมมันก็ครอบไปเลยอ่ะ
1: ใช่
2: คืออย่างน้อยมันยังมี surface ให้ยืดเกาะให้มันพอยืดเกาะนะ
1: มันเหมือนคอนกรีตเสริมรองเต้เหมือนแบบถ้าเราสลับคอนกรีตอ่ะไม่มีเหล็กข้างในอ่ะมันก็จะร้าวก็แตกง่ายแต่พอมีเหล็กปุ๊บมันช่วยรับแรงที่มันที่ที่คอนกรีตไม่รับใช่อันนี้ก็อารมณ์เดียวกันหลักการเดียวกันนะคะก็จะช่วย
2: นี่ก็ต้องมานี่แท็กเตียนตัด
1: อันนี้เราทาขอบไปก่อนเพ
2: ื่อ
1: ที
2: ่
1: ม
2: ัน
1: จะได้แบบละเอียดแล้วค่อยมาทำตรงนี้
2: ใช้ลูกกิ้งทำมันจะเลอะ
1: เขาใช้อันนี้แปรงปาดก่อน
2: ใช่ต้องปาดก่อนรอบแรกบางคนทาเอาเรียบเลยโอ้โหเราก็ยากนะก็ทารอบแรกเขาเรียก
1: ทาให้ทั่ว
2: ทาให้ทั่วก่อนอย่าเพิ่งไปโอ้โหเอาเป็นเอาตายกับรอบแรกส่วนทางฝั่งนี้ครับตอนนี้พี่กำลังประกอบวงกบอยู่ไหมพี่ถูกต้องคือวงกบเดี๋ยวนี้เป็นแบบสำเร็จหมดแล้วก็คือเอามาเป็นชิ้นแล้วก็มาประกอบปึ๊กปั๊บปึ๊กปั๊บติ

0: อุ้ยต้องเฉือนประตูทิ้งเนาะเพราะว่าเฉือนทิ้งบางส่วนแต่นี้มันคือเป็นประตูแบบที่เฉือนทิ้งได้ใช่ไหมครับคุณนนท์
1: เฉือนทิ้งได
0: ้โอเคโอเคก็มีความขนาดไม่มาตรฐานอยู
1: ่ใช่
0: ก็คือเราบ้านนี้ก็คงจะสร้างเองอ่ะก็ลักษณะก็คือขนาดก็อาจจะไม่ได้มาตรฐานนักแต่ว่าก็ปรับปรุงได้เนาะอ่ะแล้วตรงช่องเนี่ยผมหัวตรงช่องว่างเนี่ยเราต้องทำไงครับ
1: เด
0: ี
1: ๋ยวเราก็จะมีเหล็กตัวโครงซีค่ะ
2: เอามาใส่
0: เอาโครงข้าวมาใส่อ๋อตัวซี
1: พอดี
0: ก็คือเป็นตัวซีหันหลังให้นี่ถูกไหมฮะแล้วก็จะได้ยึดได้
1: ก็จ่อแล้วก็ปิดด้วยสมาร์ทบอร์ดอีกท
3: ีอ๋อ
0: หัวละ
3: ดีขึ้นนะดูเป็นบ้านขึ้นมาแล้ว
0: โอ้ยสว่างขึ้นเยอะเลยจริงๆแค่
3: นะแค่สีผนังก็ช่วยนะ

0: สีตรงวงกบไออลูมิเนียมเดิมบ้านแล้วกระดาษทรายโครงกระดาษทรายแล้วก็เช็ดให้เรียบร้อยแล้วก็พ่นมันก็น่าจะโอเค
1: ชนะ
2: อ
1: ัน
2: นี้คืออะไรคะ
1: โต๊ะโต๊ะอันนี้โต๊ะนี่เราก็จะมาทานี่คือสีย้อมไม้นะครับเป็นสีย้อมไม้
0: แต่นี่มุลีมันแบบติดไม่ยากนะเป็นระบบรางแบบสอดเข้าไปแล้ววางได้เลย

0: วันนี้เนี่ยที่เราจะใช้หลักๆที่เป็นตัวโครงสร้างเตียงคือไม้แพลเลตไม้แพลเลตมันคือไม้ที่ใช้ในการรองพวกรองสินค้าในอุตสาหกรรมในโกดังเก็บของให้มันลอยจากพื้นมันจะได้ไม่แบบว่าเป็นสัมผัสพื้นโดยตรงอะไรอย่างเงี้ยก็ตามอ่ะทำไมเราถึงเลือกใช้ไม้แพลเลตเพราะว่าราคามันถูกมันเป็นของที่แบบโดนใช้มาบ้างแล้วในขณะเดียวกันมันก็มีความแข็งแรงไม้แพลเลตเนี่ยครับเราเอาไปทำอะไรบ้างในโปรเจกต์นี้ครับ
1: เราจะเอาไปทำตัวโต๊ะค่ะแล้วก็มีตัวเตียงแล้วก็มีตัวตู้ค่ะ
0: เพราะว่าเขาอยากได้เขาเรียกอะไรอ่ะเขาอยากได้โต๊ะทำงานเขาอยากได้เตียงแล้วก็เขาอยากได้พาร์ติชันด้วย
1: ใช่
0: เราใช้ไม้แพลเลตหมดเลย
1: ใช่ค่ะ
0: อ๋อถ้างั้นเดี๋ยวไปเริ่มทำกันเลยเริ่มจากการแงะก่อน
1: ใช
0: ่แยกชิ้นแยกส่วนก่อน
1: ค่ะ
0: โอเคไป

0: ตา
1: ดาเดี๋ยวๆสะดุ้งเลยเมื่อกี้
0: ตาดา
1: ตาดาอันนี้คืออะไรคะ
0: โต๊ะโต๊ะอันนี้โต๊ะเนี่ยเราก็จะมาทานี่คือสีเอาไม้นะครับเป็นสีเอาไม้สีเอาไม้เนี่ยมีประโยชน์มากมายนะครับก็คือทำให้ตัวไม้ที่อาจจะไม่สม่ำเสมอกันในเบื้องแรกนะครับก็สม่ำเสมอกันขึ้นนะเพราะว่ามีฟิล์มสีที่ไปปิดร่องรอยของไม้รอยแตกรอยนู่นรอยนี่รอยลายไม้ที่มันไม่ค่อยสมองเสมอกันเหมือนเป็นการเกลี่ยสีให้ไม้มันเข้ากันมากขึ้นแม่วันนี้ผมพูดเก่งเลย
1: นั่นแหละสิ
0: ดูพูดกล้องๆ
1: นั่นแหละสิคะ
0: ครับผมก็เราก็จะทาไปอย่างนี้นะครับถ้าเกิดว่าอยากได้สีเข้มเราก็ทาหลายรอบนะฮะ
1: อันนี้เราทาเหมือนลงไปแล้วรอบนึง
0: อันนี้อันนี้เหมือนลงไปแล้วหน่อยนึง
1: แล้วก็นี้รอบสองแล้ว
0: ใช่เราอยากได้สีเข้มๆเนี่ยไม้แพลเลตเนี่ยมันมักจะเป็นไม้ที่มีเรื่องของตำหนิมีรอยเสี้ยนรอยอะไรที่มันไม่เรียบร้อยมีรอยสีเดิมขัดก็อาจจะไม่ไหวเราก็จะมาใช้การทาแล้วทำไมต้องใช้แปรงไม่ใช่ลูกกิ้งคะนี่อันนี้ก็คือเราต้องบอกว่าบางทีมันมีซ่อน
1: ถามเองด้วยนะถามเองตอบเองด้วย
0: ตอบเอง
1: แ
0: ล้วได
1: ้ค่ะเดี๋ยวถามให้ทำไมต้องใช้แปรงไม่ใช่ลูกกิ้งคะ
0: เปิดออกมาเออมันมีร่องเล็กๆรอยเนี่ยช่องเล็กๆอย่างนี้ที่บอกว่าบางทีลูกกิ้งมันไปลงไม่ถึงนะครับกล่องนี้ก็ไม้แพลเลตเหมือนกันนะเออก็คืออย่างที่บอกแหละว่าเราใช้ไม้แพลเลตทั้งหมดเลยแล้วก็อันเนี้ยมันจะอยู่ตรงพาร์ติชันที่กันห้อง

0: ันนี้ก็คือเป็นกาวติดไม้
1: ใช่คร
0: ับ กาวตะปูนะไม่ใช่กาวติดไม้กาวติดไม้จะเป็นไอเหมือนหลอดซอส
2: ยางๆ
0: ซอสใช่แต่นี่เป็นแบบว่าน่าจะเหนียวกว่านั้นอ่ะคือเราบอกตลอดนะว่าไอการยิงปืนยิงตะปูลมเนี่ยมันเป็นการเหมือนประคองไว้เฉยแต่สิ่งที่ทำให้ติดจริงๆก็คือกาวเลยแหละ
2: อันนี้คือเก็บขอบ
0: ก็คือเก็บความเรียบร้อยของขอบอันนี้คือพาร์ติชันที่บอก
2: เป็นบล็อกที่มีช่องตึ๊ดๆๆแล้วออกมามันจะเป็นยังไงเราต้องล็อกกันไหม
0: นี่เลยมันต้องอย่างนี้มานี่นี
2: ่ก็เป็นแนวนี้ไปเลย
0: มันบันไดไงบันได
2: ข
0: ั้นบันไดป้าสวยวางของได้ด้วยวางของได้ด้วยแน่ไหม
2: สวยงาม
0: ปุ๊บเดี๋ยวเขาจะยึดเดี๋ยวมาติดมูลี่กันนะครับอันนี้เดี๋ยวนี้มูลี่มันแบบติดไม่ยากนะเป็นระบบรางแบบสอดเข้าไปแล้ววางได้เลย
2: ก็คือเขาติดตั้งไงตัวล็อกไว้แล้ว
0: ใช่
2: วางแบบนี้เลยใช่ไหมพร้อมมันวางพร้อมกันได้หรอที่เรา
1: อันนี้ต้องเราก็เกิดมาสูงด้วย
2: ใช่
1: วางไป
0: คือแรกๆติดมันจะตึงๆหน่อยดึงมาข้างๆแล้วก็ค่อยๆคลายปล่อยลงมามันก็จะใช้ได้ที
2: นี้พอที่จะดึงอ่ะเหมือนต้องดันอันเนี้ยขึ้นไปสุดเลยแล้วค่อยดึงลงมาแล้วอันนี้ที่
0: ก็เกี่ยวไปนะเป็นไม้ที่หมุนปรับองศาพวกนี้อ้าวส่งงานนะฮะขอบคุณโรสมากครับวันนี้ว่ามาช่วยเรานะครับทั้งเรื่องของการเรียกว่าขนไม้แพลเลตมาเอามาแปลงร่างเป็นเฟอร์นิเจอร์ต่างๆมหัศจรรย์มากคือมีทั้งพาร์ติชันด้วยมีชั้นวางของด้วยแล้วก็มี
3: เตียง
0: โอ้โหโครงเตียง
2: นี่ด้วยนี่ด้วย
0: โต๊ะ
2: ด้วยนะแล้วก็มีการนี่เขาขอบอันนี้ไม่เห็นแล้วตอนนี้แต่ขอบพวกหน้าต่างประตูก็เปลี่ยนด้วยนะคะก็ติดตั้งมูลีด้วย
0: เดี๋ยวจะมีการตกแต่งอะไรเพิ่มเติมก็แล้วแต่เจ้าของบ้านเขาแต่วันนี้เราก็ส่งงานเรียบร้อยนะฮะก็ยินดีคุณเต้ทำมาจากบ้านมาในระมิดให้วันนี้นะครับแล้วก็ต้องขอบคุณคุณโรสจริงๆเลยที่มาช่วยเรานะครับงานยาวนานมากจริงๆแล้วที่เห็น1เทปเนี่ยเราใช้เวลาถ่ายทำกันประมาณ1อาทิตย์นะ1อาทิตย์เต็มๆนะช่างมาทำต่างๆนานานะครับก็ต้องเรียกว่าทุ่มเทมากขอบคุณช่างทุกคนด้วยที่มาช่วยเรานะครับพี่ๆก็น่ารักมากๆเลยแล้วก็เต็มที่มากนะครับ

0: ไปไม่เข้ามาก็ไม่มีห้องนี้หรอกครับ
1: ทำตัวไม่ถูกเลยคนนึงก็แอบคนนึงก็รู้อยู่แล้วก็จะไปไหน
0: เป็นไงเป็นไงดูก่อนโหหน้าตาแบบ
1: เราไม่แน่ใจว่าเขาจะรู้สึก
2: ดีค่ะดีแบบว่ามูดแอนด์โทนคือตรงกับที่อยากได้เลย
0: จริงป่ะเนี่ย
2: ใช่ใช่
0: จริงนะ
2: จริงจริง
0: เอาให้จริงนะ
2: จริงค่ะ
0: โอเคปล่อยเจ้าของบ้านให้อยู่กับห้องใหม่ไปเราไปแล้ว
2: ไปแล้วนะคะ
0: มี
1: ที่อื่นต้องไปเลยนะ
0: ไปที่อื่นต้องไปเดี๋ยวเราติดต่อไปจีจ้า
2: เชิญเชิญค่ะเชิญ
1: มันติดง่ายติด
0: อ๋อติดเจ้าของบ้าน
2: ขอบคุณนะคะ
1: ขอบคุณมากเลย
2: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
1: เอ็นจอย
2: อันนี้เปิด
1: เฮ้ยเปิดเป็นที่เปิดเขาไล่เราไม่ใช่อะไร
2: ขอบคุณค่ะ
0: สวัสดีครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ

มันไม่รกเนาะแล้วพอเวลาเราเข้าห้องมามันรู้สึกสบายใจแล้วมันก็ปลอดโปร่งมันก็คิดงานได้ง่ายขึ้นแต่ก่อนเราไม่ค่อยได้อยู่บ้านเพราะว่าออกไปทำงานข้างนอกพอแบบว่ามีฟังก์ชันต่างๆให้เราได้ใช้งานอะเราก็ทำในห้องได้เลยโดยที่แบบสะดวกสบายค่ะ

0: สำหรับช่วง DIY วันนี้เราจะมาทำความสะอาดพัดลมที่มีคราบฝุ่นซึ่งอาจส่งผลต่อสุขภาพในอนาคตกันครับ
1: วันนี้เราจะมาทำความสะอาดพัดลมกันครับอุปกรณ์ที่จะใช้วันนี้ครับไขควงแปรงผ้าสำหรับเช็ดครับเดี๋ยวเรามาถอดพัดลมกันครับ

โดยทั่วไปนะครับพัดลมนะครับเราจะทำความสะอาดโดยเฉพาะในลักษณะตัวนี้นะครับพวกใบพัดพวกตะแกรงส่วนตัวนี้นะครับโดยหลักๆแล้วจะมีฝุ่นเกาะอยู่ด้านหลังกับแกนพัดลมด้านล่างนี่ครับตรงนี้เราก็ทำความสะอาดได้นะครับโดยใช้แปรงปัดฝุ่นปัดเศษเลอะๆตรงนี้ออกได้ครับไม่แนะนำให้เอาน้ำเช็ดนะครับมอเตอร์ฝุ่นมอเตอร์เรียบร้อยครับหลังจากที่เราทำความสะอาดปัดฝุ่นเรียบร้อยแล้วนะครับถ้ามันแห้งพวกจาระบีแห้งนะฮะใช้น้ำมันจักรหรือน้ำมันเครื่องหยอดลงไปด้านหลังเนี้ยได้ครับในฟันเฟืองตรงนี้ครับขั้นตอนต่อไปนะครับเดี๋ยวผมไปทำความสะอาดชุดเนี้ยทั้งหมดเลยทั้งใบพัดแดงแล้วก็ผ้าแห้งเช็ดอีกทีครับ

0: 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: เรื่องมันนี่กับคนรุ่นใหม่

0: มรินทร์ทีวี
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ตอนที่5ฉลาดช็อปด้วย5เทคนิค
1: ไหนๆวันนี้ก็เลิกเรียนเร็วขึ้นไปช็อปกันปะ
2: วันนี้ไม่ว่าง
1: ร้านเสื้อฮิปๆโดนใจด้วยล่ะแถมที่หน้าร้านก็ติดป้ายลดราคาเหลือ199บาทซื้อแล้วนะ
0: อย่าพึ่งก่อนที่จะจ่ายมารู้จัก5เทคนิคควบคุมรายจ่ายกันก่อนนะว่ามีอะไรบ้างมาดูกันเลย 1. ตั้งงบก่อนใช้จ่ายการตั้งงบประมาณก่อนใช้จ่ายทุกครั้งจะช่วยให้เราใช้เงินไม่เกินงบที่ตั้งไว้เหมือนเป็นการบังคับตัวเองให้คิดก่อนซื้อทุกครั้งมันคือยังไงหรอตอนนี้ได้เงินเดือนจากม้า 4,000 บาทไปโรงเรียนอาทิตย์ละ5วันดังนั้นใช้เงินได้วันละ200บาทเท่านั้นนะ 2. ใช้น้อยกว่าหาสร้างพฤติกรรมไม่ใช้เกินกว่ารายได้ที่ได้รับ
1: เจอเสื้อลดเหลือ199จะซื้อดีไหม
0: มีเงิน200บาทถ้าซื้อไปแล้วก็ไม่เหลือเงินกินข้าวนะ
1: แต่มันลดตั้งเยอะเลยนะ
0: 3. ไม่ใช้ก็ไม่ซื้อแล้วเสื้อที่จะซื้อตัวเนี้ยจะใส่เมื่อไหร่ตัวเก่ายังแจ่มอยู่เลย
1: ก็ว่าจะใส่ไปเที่ยวแต่ยังไม่รู้เมื่อไหร่ซื้อไปเก็บไว้ก่อนละกัน
0: ไม่ใช้ก็อย่าเพิ่งซื้อสิ
1: ไม่ได้หรอกของมันต้องมีไม่ใช่ก็ไม่ซื้อจะได้ไม่โดนมันนี่มอนสเตอร์ทำร้าย
0: แต่ยังไงก็อยากได้นะจะทำไงดี 4. เปรียบเทียบก่อนซื้อถ้าไหนๆจะซื้อแล้วลองเดินไปเช็คราคาร้านอื่นดูก่อนเผื่อมีถูกกว่าเปรียบเทียบก่อนซื้อไง
1: ได้โอ้โหร้านนี้เหลือ100
0: เห็นไหมล่ะเสียเวลาอีกนิดเราก็ได้ของอย่างเดียวกันแต่ราคาถูกกว่า 5. สรุปค่าใช้จ่ายสม่ำเสมอกลับบ้านอย่าลืมจดด้วยนะว่าใช้ไปเท่าไหร่แล้ว
1: ก็ดีนะวันนี้ยังเหลือเงิน100ไปกินข้าวดีกว่า
0: เห็นไหมล่ะแค่ใช้5เทคนิคควบคุมรายจ่ายก็เป็นผู้ซื้อที่ชาญฉลาดใช้จ่ายคุ้มค่า
1: เราแฮปปี้หมาแฮปปี้เงินในกระเป๋าก็แฮปปี้ด้วย
3: พ่อผมอยากกินเค้ก
4: แต่กับพ่อผมก็อยากกินเค้กนี่เหมือนก
5: ัน ได้สิเฮ้ยหัวตาพ่อหายอ่ะช่วยหาหน่อยดิหาไปไหนอ่ะ
6: เดี๋ยวมีเท่าไหร่อ่ะโหจะคืนเหรอ
7: ต้องคืนสิ
8: เงินกินข้าวจะไม่มีอยู่แล้ว
7: มันต้องพันหนึ่งถึงความถูกต้องแต่เราเก็บได้ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใเราควรจะต้องนำไปคืนเขานะ
6: เดี๋ยวจะไปไหนอ่ะ

0: นายตุ้งเป็นคนชอบแช่แช่ทุกอย่างที่อยู่บนโลกแช่ผักแช่ผ้ากินแล้วก็แช่แช่เย็นแช่อิ่มแช่นี้เด็ดสุดวรยุทธลำแช่น้ำปลาอิ่มแล้วก็ออกไปแช่กายแล้วย้ายมาแช่สปาตุ้งครับอันนี้แช่ไม่ได้นะครับ
1: ทำไมจะแช่ไม่ได้
0: ไม่ได้
1: ได้
0: ไม่ได้
1: กูบอกว่าได้ไงอ่ะ
0: งั้นมาฟังนะครับตุ้ง
1: แล้วไง
0: คุณภูวดลรีบพาภรรยาไปโรงพยาบาลถ้าคุณยังแช่ขวานานขนาดนี
2: ้มันติดหน้าอยู
3: ่หนูออกมาแล้วค่ะแม
0: ่นั่นไงว่าละแล้วถ้าเจ้าตัวเล็กไปโรงเรียนไม่ทันล่ะใครจะรับผิดชอบแล้วอาหารมื้อพิเศษในวันพิเศษของเจษฎากรต้องจบลงบางทีการขับช้าแล้วคิดสายเพื่อให้ชีวิตได้ไปต่อล่ะก็ควรทำนะครับแล้วคุณยังจะแช่ขวาอยู่อีกหรอขับรถต้องตามกฎจราจรนะครับใจเขาใจเราขับขี่มีวินัยใส่ใจเพื่อนร่วมทางสัญจรดีวิถีไทยด้วยความปรารถนาดีจากกรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรม

0: เราจะมาพบกันในรายการ Animal Speak นะคะเป็นรายการที่แนะนำความน่ารักและน่าตื่นเต้นของสัตว์หลากหลายชนิดค่ะ
1: เพราะสัตว์พูดไม่ได
0: ้ถึงต้องมี Animal Speak วันนี้หมออ้อยบอกว่าจะพาหนูมาดูเรื่องจิ๋วๆใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับ
0: หนูเตรียมของมาได้ค่ะเต้นๆหนูพร้อมทำงานแล้ว
1: จริงเหรอ
0: พร้อมแล้วไหนไหนไหนไหนไหนไหน
1: ไม่เจอหรอกแหมจิ๋วเกินให้น้องคนนี้ทายก่อนดีกว่าสัตว์จิ๋วที่หมอจะพามาดูเนี่ยมีสี่ขา
0: สี่ขาแมวเหรอ
1: ไม่ใช่ใหญ่กว่านั้นนิดนึงบางครั้งก็เป็นอาหารของคนด้วยแต่ตัวนี้เราไม่ใช่เป็นอาหารนะตัวนี้เป็นสัตว์เลี้ยงเอางี้ดีกว่าเราไปดูข้างหน้าเลยดีไหมว่าเป็นตัวอะไร
0: ดีค่ะดีง

0: สวัสดีครับพี่กาย
1: สวัสดีครับ
0: นี่น้องคนดีครับ
2: ครับ
0: วันน
2: ี้
0: ผมหลอกน้องคนดีว่าจะพามาดูสัตว์จิ๋ว
1: อ๋อคร
3: ับแล้วนี่คือสัตว์จิ๋วที่หมอไอ้จะพาหนูมาดู
0: หรอยัง
1: อันนี้เป็นวัวใหญ่เป็นวัวยุโรปวัวชาโรเล่นะครับเป็นวัวที่มาจากสายพันธุ์มาจากฝรั่งเศสมีแองกัสอเมริกานะครับมาเป็นลูกผสมของไทย
0: ก็คือเป็นลูกผสมระหว่างวัวต่างประเทศกับวัวไทย
1: ใช่ครับ
0: เพราะว่าเขาจะได้สามารถทนร้อนได้ดีเพราะวัวต่างประเทศเนี่ยส่วนใหญ่มาแล้วทนร้อนไม่ค่อยได้
1: ใช่คร
0: ับ พอผสมวัวไทยเข้าไปปุ๊บ
1: ครับผม
0: แล้วกลายเป็นลูกครึ่ง
1: มากขึ้นนะครับแต่ก็ยังตัวใหญ่เป็นที่
3: แล้วหนูถามนะสิคะทำไมบางตัวที่หนูมองมาเขามันจะตั้งขึ้นแล้วทำไมตัวนี้เขาลง
1: อ๋อจริงๆแล้ววัวเนี่ยครับในโลกนี้จะมี2ประเภทคือวัวไม่มีเขาตั้งแต่กำเนิดเหมือนเด็กๆแบบนี
0: ้
1: สายพันธุ์เขาพ่อเขาไม่มีเขาเกิดมาก็หัวแบบนี้เลยนะครับกับวัวที่มีเขาแล้วทีนี้พอมาผสมกันบางทีก็เลยได้เขา
0: เล็กๆน้อย
1: แบบนี้คือยังไม่หมดไปซะทีเดียวแต่สำหรับลูกเขาเนี่ยก็จะไม่มีแล้วก็เป็นสายพันธุ์ที่ไม่มีเขาแต่มีอีกวิธีนึงที่เราการจัดการฟาร์มก็จะคือจัดการเขาออกตั้งแต่เด็ก
0: ครับบางทีเวลามีเขาเนี่ยเวลาวัวเขาเหมือนกับช่วงฤดูผสมพันธุ์หรือว่าต่อสู้กัน
1: อันตราย
0: เขามาชนกันทำให้วัวตัวที่ไม่มีเขาเนี่ยโดนแทงบ่อยเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็เลยตัดเขาออกจะได้ไม่มาขุดกัน
1: แต่หลังๆพอเราใช้วิธีที่ใช้สายพันธุ์ไม่มีเขาเราก็ลดงานตัวนี้ไปก็สบายมากขึ้นนะครับ
0: เมื่อกี้ผมเดินมาเนี่ยมันมีวัวแบบหลายไซส์มากเลยครับพี่ไก่
1: ใช่ครับของเราทำหลายประเภทมากคือเหมือนเป็นการเรียนรู้อย่างนึงเราก็ทดลองเพราะฉะนั้นเราจะมีวัวหลายชนิดอยู่ที่นี่มากนะครับเดี๋ยวเราไปดูต้นทางก่อนที่พี่ทำมาเป็นแบบเนี้ยม
0: ัน
1: มีวัวแบบต้นทางอยู่ด้วยนะครับลองไปดูตรงนี้กันครับ
0: สมมติเป็นวัวที่มาจากต่างประเทศ
1: ใช่ครับสายพันธุ์เลือดมาจากต่างประเทศแต่กว่าจะไปสู่ตรงนู้นเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเราก็เริ่มต้นจากวัวไทยๆเลยก็มีตัวเล็กๆเนี่ยนะคร
0: ับ
1: ใช่ครับพวกนี้เป็นวัวไทยๆนะครับผมแล้วก็เป็นลูกผสมบาม่านนะครับลูกผสมบาม่านแบบนี้นะครับซึ่งเป็นวัวร้อนเหมือนกันแล้วเสร็จแล้วเราก็เอาแม่วัวพวกไทยๆพวกนี้ใส่ชาโรเล่ฝรั่งเศสเข้าไปหรือใส่แองกัสอเมริกาเข้าไปเราก็จะได้ลูกที่เป็นแบบนู้นขึ้นอยู่กับว่าพันธุกรรมหนึ่งคือแม่โครงสร้างดีไหมนะครับ2น้ำเชื้อที่ใช้น้ำเชื้อเกรดดีแค่ไหนนะครับก็พัฒนาตรงนั้นขึ้นมาถ้าน้ำเชื้อพ่อพันธุกรรมดีส
0: ่
1: วนใหญ่เราใช้ของนอกทั้งหมดเนี่ยนะครับพันธุกรรมดีแล้วก็แม่โครงสร้างส่งด้วยลูกออกมาก็จะใหญ่บึกเหมือนที่เราเห็นข้างบน
0: เมื่อกี้บอกว่าใช้พ่อนอกหมดเลย
1: ใช่ครับ
0: น้ำเชื้อนอก
1: น้ำเชื้อนอก
0: แสดงว
1: ่
0: าม
1: าจากนอก
0: แสดงว่าเอามาผสมเทียมที่นี
1: ่
0: ไม่ได้เอาพ่อพันธุ์
1: ไม่ได้เอาพ่อพันธุ์มาง่ายมากครับเพราะว่าแม่พันธุ์ทั้งฝูงเนี่ยเราจะให้ท้องพ่อไหนบ้างก็ได้นะครับทั้งฟาร์มเนี่ยก็จะมีตัวผู้อยู่ตัวเดียวคือตัวนี้นะครับตัวนี้เป็นเช็คเกอร์ของเราซึ่งตอนเด็กรุ่นๆเนี่ยเขาสัตวแพทย์เขาผ่าตัดเบี่ยงเบนลึงให้นะครับก็จะมีลึงอยู่ด้านข้างตัวเอาไว้เช็คสัตว
0: ์สำหรับการเบนลึงนั้นก็คือการที่เราผ่าตัดเบี่ยงเบนอวัยวะเพศของตัวผู้ให้ไปอยู่ด้านข้างของลำตัวแทนเพื่อไม่ให้วัวตัวผู้ตัวนั้นเนี่ยทำการผสมพันธุ์กับตัวเมียจนติดลูกได้ประโยชน์ของการเบนลึงก็คือเราจะสามารถรู้ได้ว่าตัวเมียตัวไหนที่พร้อมจะผสมพันธุ์ตัวผู้ที่เราเบนลึงไว้จะเป็นผู้ส่งสัญญาณบอกเรามาทำให้การผสมเทียมมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้นครับดูรีวิวตัวนี้สิมันมีเชือกที่จมูกด้วยเห็นไหมเอา
3: น่าเชื่อค
0: ่
3: ะเป็นวัวไถนาหรือเปล่า
0: วัวไถนาใช่อันนี้เขาเรียกว่าสนตะพาย
1: สนตะพาย
0: ใช่ไหมครับคือเขาจะมีการเหมือนกับเจาะรูจมูกข้างในอ่ะแล้วก็เอาเชือกสอดเข้าไปแล้วก็คล้องมาเวลาจะพาวัวไปไหนเขาก็ดึงจูงไปคือลากจูงวัวก็จะเชื่องไม่ดิ้นไม่อะไรเลย
3: เพราะมันอยู่ที่จมูก
0: มันอยู่ที่จมูกเวลาเขาดึงเนี่ยม
1: ัน จะเจ็บแล้วเขาเจ็บ
0: เขาเจ็บเขาก็เลยไม่ดิ้นไม่อะไรแต่สังเกตวัวที่นี่เนี่ยไม่มีเลยนะมีแค่ตัวเดียว
1: ครับผมถ้าเป็นวัวที่มาจากที่อื่นคือซื้อเข้ามาเนี่ยครับก็อาจจะมีรอยสนตะพายอยู่บ้างแต่ส่วนใหญ่สุดท้ายเราก็จะตัดทิ้งแต่ว่าลูกวัวส่วนใหญ่ที่เกิดบ้านเราพันธุกรรมเนี่ยมาจากเมืองนอกเนี่ยเขาจะคัดเรื่องความเชื่องมาก่อนแล้ววัวที่นี่จะค่อนข้างเชื่องเพราะฉะนั้นที่นี่เราไม่ใช้สนตะพายเลย
0: วัวมีคลิปตรงติ่งหูด้วยเห็นไหมแล้วก็มีเจาะหูด้วยเขาทำก็คือว่าเอาไว้รู้ว่าวัวตัวไหนชื่ออะไรแม่ตัวนั้นชื่ออะไรเกิดเมื่อไหร่คือเป็นข้อมูลให้เราก็เหมือนกับบัตรประชาชนวัว
1: ใช่ครับ
3: แล้วทำไมบางตัวไม่มีอะคะ
1: ก็ของเราเนี่ยจริงๆพอมาอยู่ที่เราเนี่ยเราทำ เบอร์ร้อนถ้าเกิดที่นี่นะครับมีฮอตแบนดิ้งก็มี
3: เบอร์ร้อนก็คือจะเอาเหล็ก
1: ตัวเลขข้างๆเป็นการจัดการฟาร์มอย่างนึงถามว่าจำเป็นไหมก็ในการจัดการฝูงวัวเยอะๆเนี่ยวัวอยู่ในทุ่งเนี่ยการสื่อสารที่คุยกันแล้วเข้าใจไม่ผิดพลาดฉีดยาไม่ผิดตัวรักษาไม่ผิดตัวเนี่ยก็ต้องมีฮอตแบนดิ้งตรงนี
0: ้หมอว่าน้องคนดีเนี่ยน่าจะได้ความรู้พื้นฐานละสำหรับวัวที่เราพามาดูคราวนี้หมอจะพาน้องคนดีไปดูสัตว์จิ๋วละ
3: อย่าบอกนะคะว่าจะพาดูไปดูวัวจิ๋ว
0: ใช่ไหมครับพี่ไก
3: ่มีด้วยเหรอ
0: มีพี่ไก่ให้พี่ไก่พาไปดูดีกว่าไป

0: ันนี้เป็นวัวอะไรครับ
1: อันนี้เป็นวัวจิ๋วรุ่นแรกของเราครับเป็นซีรีส์แรกนะครับ
0: ผมนึกว่าลูกวัวเห็นตัว
1: เป็นแม่พันธุ์แล้วครับพวกนี้เป็นแม่พันธุ์ทุกตัวนะครับแต่เป็นซีรีส์แรกก็เลยเป็นสีดำบางตัวก็3ขวบ
0: วัวแคระหรือว่าวัวจิ๋วที่พี่ไก่บอกก็คือว่าก็คือพวกนี้แหละ
1: ครับแต่อันนี้ทำมาสักพักแล้วยังไม่แปลก
0: ยังไม่แปลก
1: ครับมีแปลกกว่านี้
0: อ๋อมีแปลกนี่อีกฮะ
1: ครับ
2: งั้นไปดูกันค่ะ
1: ค่ะ
0: นี่
2: เฮ้ยหน้าแพนด้าหน้าแพนด้าน
1: ี่นะครับวัวแพนด้าหน้าแพนด้า
0: วัวแพนด้า
1: แต่ของพี่เนี่ยฝึกไว้เพื่อเชื่องเพื่อเป็นสัตว์เลี้ยงเพื่อเป็นเพื่อนเล่นของเราเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าชมวัวเหมือนวัวใหญ่ข้างนอกคงไม่ตื่นเต้นเดี๋ยวพี่พาน้องคนดีเข้าไปเล่นกับเขาข้างในเลย
0: เฮ้ยเฮ้ยเข้าไปเล่นด้วยอ่ะเดี๋ยวจะเป็นวัวจิ๋ว
1: ใช่ครับเป็นซีรีส์2ของเราที่เป็นแม่แพนด้าวัวจิ๋วดงประดู่ที่เราเรียกวัวจิ๋วเนี่ยเพราะว่าจริงๆแล้วมันไม่ใช่วัวแคระถ้าแคระเนี่ยคือมาจากดอฟปุ๊บมันก็เหมือนคนพิการ
0: แคระ
1: นะครับแต่ที่เราเล็กทั้งหมดเนี่ยคือเล็กโดยสายพันธุ์มินิเจอร์เขาเป็นพันธุ์ที่คัดมาเพื่อเล็กจริงๆแล้วส่วนที่คำว่าเป็นดงประดู่เนี่ยเราก็ใช้หลักการตั้งชื่อสายพันธุ์วัวที่พัฒนากำแพงแสนก็ตั้งชื่อกำแพงแสนพัฒนาที่ตากที่กระบินก็ตั้งชื่อพันธุ์กระบินพันธุ์ตากนะครับแต่ของเราทำที่ดงประดู่ฟาร์มแล้วเราคิดว่าเรามีอยู่ที่เดียวในประเทศไทยที่เราทำแบบนี้เป็นวัวชุดแรกของเมืองไทยจริงๆที่เป็นมินิเจอร์สำหรับท่องเที่ยวน้องคนดีลองป้อนไหมครับ
0: ป้อนอาหารลิ้นเขายาวมากเลยนะพวกนี้เนี่ย
1: มาเร็ว
0: โดนลิ้นไหม
2: ลิ้นจักรจี้มากเลย
0: ลิ้นจักรจี้เขาชอบกิน
1: อันนี้เราฝึกแล้วครับฝึกจูงด้วยเดินพาเดินเล่นได้นะครับป้อนอาหารได้กอดเล่นถ่ายรูปได
2: ้แล้ววัวมันเป็นหวัดได้ไหมคะ
1: ได้สิคะในโรคประจำที่เราเจอในวัวเนี่ยก็อาจจะมีไม่สบายเป็นหวัดปอดบวมโดยเฉพาะในลูกวัวเล็กๆเกิดใหม่นะครับที่มาเจอจังหวะที่เกิดมาแล้วฝนตกติดต่อกัน 2-3 วันในช่วงฤดูฝนหนักๆนะครับก็อาจจะป่วยถึงขั้นปอดบวมแล้วก็ตายได้ส่วนใหญ่แล้วเราจะแก้ปัญหานี้ด้วยการที่เลือกไม่ผสมในช่วงที่เรานับย้อนหลัง9เดือน
0: 9เดือนขึ้นไปเราจะให้คลอดช่วงไหนครับ
1: ตลอดปียกเว้นเดือนสิงหากันยา
0: อ๋อโอเค
1: ครับที่นี่ฝนหนักสิงหากันยาเราก็จะเว้นช่วง2เดือนนี้นะครับแต่ในแง่ของการเลี้ยงดูทั่วไปถามบอกป่วยบ่อยมั้ยจะเป็นหวัดเป็นไข้เนี่ยน้อยมาก
0: ไม่ค่อยเจอโรคภัยไข้เจ็บพูดง่าย
1: ไม่ค่อยเจอ
0: เพราะว่าเลี้ยงดีอากาศดีอาหารก็ถึง
1: เหมือนที่สัตวแพทย์ทั่วไปรู้กันว่าจัดการไม่ให้ป่วยจะดีกว่าป่วยแล้วมารักษา
0: ใช่ครับ
1: ที่นี่ดูแลแล้วสุขภาพดีก็ไม่ต้องป่วยจริงๆแล้วเนี่ยครับทุกตัวที่เนี่ยบอกตามตัววัวที่เกิดที่บ้านผมทุกตัวเกิดจากการผสมเทียม
0: ครับ
1: ก็มีการเช็คสัตว์มีการผสมล้วงตรวจท้องทำเองด้วยส่วนหนึ่งแต่ว่าเนื่องจากวันธรรมดาทำงานอยู่กรุงเทพเพราะฉะนั้นเวลาถ้าฉุกเฉินแถวนี้ก็ให้หมอผสมเทียมของวัวนมแถวนี้มีเยอะเขาก็เข้ามาช่วยดูแลให
2: ้วันนี้มีล้วงตรวจไหมคะ
1: มีล้วงตรวจไหมคุณหมอล้วงตรวจไหมครับเดี๋ยวล้วงตรวจเรามีวัวที่จะต้องตรวจท้องก็มีนะครับ
0: หมอลองล้วงดูซิว่าท้องหรือเปล่า
2: หนูส่งให้หมออ้อยเลยค่ะ
0: โอเคส่วนใหญ่เราก็จะล้วงตรวจดูว่าท้องหรือไม่ท้องเป็นหลักครับแล้วก็ดูลักษณะภายนอกก็สามารถพอบอกได้คร่าวหรือบางครั้งถ้าเกิดมีเครื่องอัลตราซาวด์ยิ่งแม่นมากเลย
1: ชัดเจนเลย
0: ว่าท้องไม่ท้อง
1: ตัวอ่อนเลยอยู่ข้างในนะครับ
0: คราวนี้เวลาล้วงเขาจะรู้สึกเจ็บบ้างนิดหน่อยเพราะฉะนั้นเนี่ยจะต้องมีการผูกไว้หรือบางครั้งเขาอาจจะเตะเราได้ก็ต้องมัดขาไว้ด้วยกันไม่ให้เขาเตะเราหมอไม่เคยล้วงวัวจิ๋วปกติแล้วตอนเราเรียนเนี่ยสัตวแพทย์จะมีการเรียนล้วงตัววัว
1: จะยืนระดับนี้เลย
0: วัวธรรมดาล้วงนี้สบายมากตัวนี้เนี่ยอาจจะต้องย่อนิดนึงนั่นต้องระวังนิดนึง
2: ถ้างั้นต้องอยู่ห่างๆแล้วใช่ไหมคะ
0: ใช่ต้องควรจะอยู่ห่างนิดนึงนะคะความรู้สึกก็คือจะค่อนข้างฟิตกว่าวัวธรรมดานิดนึงนะฮะแน่นมากฮะอันนี้เข้าไปนิดเดียวเองฮะก็ถึงแล
2: ้
0: ว
2: มันจะเจ็บไหมคะ
1: นิดหน่อยค่ะ
0: โอเคคราวนี้สัมผัสเข้าไปแล้วนะฮะก็เข้าไปสัมผัสถึงตัวน่าจะเป็นรังไข่ของเขานะฮะผมว่าตัวนี้จริงๆแล้วก็สามารถที่จะผสมได้แล้วล่ะครับนี่เคยผสมอะไรมาเลยใช่ไหมฮะ
1: ยังครับเป็นสาว
0: เป็นสาวใช่ไหม
1: ครับขวบกว่า
0: น่าจะผสมได้ก็คือถ้าเหนียวนำเป็นสัตว์ปุ๊บก็คิดว่าผสมได้เลยจะได้มีชุดซีรีส์สามฮะ
1: ซีรีส์สาม
0: ออกมา
1: ใช่ครับ
0: ก็เมื่อกี้ก็หมอล้วงเสร็จเรียบร้อยแล้ว เราก็เห็นลูกเรียบร้อยแล้วเห็นแม่เรียบร้อยแล้วขาดพ่อวัวเดี๋ยวหมอจะพาน้องคดีไปดูพ่อวัว
2: เดี๋ยวแต่พี่ไก่เพิ่งบอกไปเองนะว่าที่นี่ไม่ใช่พ่อวัวแต่ใช้น้ำเชื้อ
0: ไปดูพ่อวัวดีกว่าพ่อวัวอิมพอร์ตใช่ไหมเราอิมพอร์ตพ่อวัวใช่ไหม
1: จากนอกไปค่ะเดี๋ยวขึ้นไปดูบนบ้าน
2: พี่ไก่นี่เลี้ยงวัวบนบ้านเลยเหรอคะแล้วไหนพ่อวัวคะไหนอะวัวไหน
0: อะ
2: ไหนอะ
0: เฉลยน้องดีกว่าเฉลยน้องดีกว่านี่หมอเฉลยดีกว่า
1: น้องทั้งหมดอยู่ในถังเนี่ยค่ะ
0: อิมพอร์ตในถังเฉลยดีกว่านะครับพี่ไก
1: ่น้ำเชื้อแช่แข็งพ่อวัวทั้งหมดจากเมืองนอกนะครับพ่อวัวกี่ตัวก็แล้วแต่ทำน้ำเชื้อแช่แข็งใส่หลอดเล็กๆแบบนี้นะครับและแช่แข็งในน้ำยาลิควิดไนโตรเจนนะครับก็มีความเย็นเหมือนตู้เย็นแต่ว่าเย็นมากเย็นตู้เย็นลบเท่าไหร่ลบ0องศาเป็นน้ำแข็งอันนี้ลบ196
2: มันเย็นยังไง
0: มัน
1: เย็นมากเนี่ยนะครับ
0: นี่ดูสิ
1: เห็นไหม
0: อย่าเข้าไปเล่นใกล้นะพวกนี้อันตรายจริงนะเพราะว่าคือถ้าเราเอามือเข้าไปเนี่ย
1: มากไม่
0: เอามือขึ้นไปเนี่ยดึงมานี่เคาะปึ๊กมือแตกเลยอ่ะ
1: จะมีที่เก็บเป็นแรกอยู่แล้วก็มีกระบอกเก็บใช่ครับ
2: เป็นน้ำแข็ง
1: ก็จะมีชั้นเก็บอยู่มีน้ำเชื้ออยู่เป็นหลอดเต็มไปหมดในนี้เก็บไว้เยอะมาก
0: ครับ
1: มูลค่าค่อนข้างสูงมากทีเดียวเพราะสะสมมานานนะครับ
0: พวกนี้เนี่ยถ้าเกิดอยู่ตรงนี้นะเราแช่แข็งเนี่ยเก็บได้30ปี50ปี
1: ตราบใดที่เติมลิควิดไว้ไม่ให้ขาดไม่ให้เสียหายน้ำเชื้อก็จะคงสภาพอยู่อย่างเงี้ยครับต่อให้พ่อวัวตัวเนี้ยตายไปกี่สิบปีแล้วก็แล้วแต่ถ้าน้ำเชื้อยังอยู่ในนี้มันก็ยังอยู่อีกนานแสนนานก็ยังเอามาทำละลายแล้วก็ผสมกับแม่วัวเราได
2: ้ที่พี่ไก่บอกว่าละลายนี่คือต้องละลายแบบไหนคะ
1: ก็พอมันแช่แข็งอยู่ใช่ไหมครับก็จะมีการทำละลายด้วยการแช่น้ำอุ่น37องศาเข้าอุณหภูมิร่างกายนะครับพอทำละลายแล้ว30วินาทีเขาก็จะใส่ไว้ในปืนผสมเทีย
0: ม
1: นะครับแล้วก็ไปฉีดในแม่วัวที่พร้อมที่จะผสมแต่ว่าต้องผ่านหน้าที่ของตัวเบนลึงที่จับสัตว์ให้เราก่อนว่าชั่วโมงไหนควรจะเป็นชั่วโมงที่ผสมเราก็จะมาทำละลายและไปผสม
2: เบลึงนี่ใช่ตัวที
0: ่ตัวผู้เมื่อกี้
2: คุณหมอบอกว่าเขาไปผ่าให้เอาอวัยวะเพศอะไปไว้ข้างๆนะ
0: ค
2: ะเพื่อเวลาที่ขึ้นครอบตัวเมียจะได้ไม่ติดและจะได้รู้ว่า
1: ตัวไหนเป็นสัตว์
2: ตัวนี้ตัวไหนเป็นสัตว์ที่พร้อมจะผสมพันธ
1: ุ์
2: แล้ว
1: เก่งมาก
2: แล้วอย่างนี้เราจะรีดน้ำเชื้อเก็บไว้ทุกวันได้ไหมคะแล้วมันจะได้มีพ่อพันธุ์ทั่วโลกเลย
0: คือถามว่ารีดเก็บทุกวันได้ไหมจริงๆมันรีดได้แต่ว่าข้อเสียก็คือว่าพ่อพันธุ์ตัวนั้นเนี่ยน้ำเชื้อจะไม่เข้มข้นจะทำให้ผสมติดยากแทนที่จะเป็นข้อดีกลายเป็นข้อเสียการที่เราจะทำให้ตัวเมียเป็นสัตว์เนี่ยก็ยากละการที่เอาน้ำเชื้อที่ไม่มีคุณภาพมาผสมอีก
1: ก็จะไม่ติด
0: จะไม่ติด
1: เราก็จะมีปัญหามากว่าเอ๊ะหมอผสมผิดเวลาหรือทำละลายน้ำเชื้ออุณหภูมิไม่ได้หรืออะไรก็แล้วแต่ว่าสิ่งนึงที่ทุกคนทั่วโลกจะมั่นใจได้ก็คือในหนึ่งหลอดเนี่ยการที่คุณหมอใส่น้ำเชื้อเข้าไปมาตรฐานเฉลี่ยก็จะอยู่ที่30ล้านตัว
0: ครับ
1: นะครับที่จะใส่ให้ในนี
0: ้30ล้านตัว
1: แต่เราใช้ตัวเดียวที่วิ่งไปผสมกับไข่
2: เมื่อกี้นี้พี่ไก่พูดว่าการพัฒนาสายพันธุ์ใช่ไหมคะให้มันดีขึ้นไปเรื่อยๆแล้วสมมติว่าเรื่องของยีนนะคะแล้วเราจะแยกไงว่ายีนเด่นยีนด้อยจะแยกไงอะคะ
0: อันนี้เดี๋ยวหมออธิบายให้ฟังง่ายๆเดี๋ยวหมอมีตัวอย่าง
2: ตะกอนอะไรเปล่า
0: เดี๋ยวหมอมีตัวอย่างมาให้ดูวันนี้หมออ้อยจะมาอธิบายการคัดเลือกพันธุกรรมวัวจิ๋วโดยใช้กฎของเมนเดลแบบง่ายๆให้ฟังกันนะครับหมออ้อยจะสมมุติให้สีเขียวแทนวัวปกติสีส้มแทนวัวจิ๋วคราวนี้หากเรานำวัวพันธุกรรมสีเขียวมาผสมกับวัวพันธุกรรมสีส้มเราจะได้ลูกวัวที่มีพันธุกรรมสีส้มและสีเขียวหลังจากนั้นเรานำวัวที่มีพันธุกรรมสีส้มและสีเขียว2ตัวมาผสมพันธุ์กันเราก็จะได้วัวที่มีพันธุกรรมสีเขียวอย่างเดียว1ตัวมีพันธุกรรมสีส้มและสีเขียวรวมกัน2ตัวและมีพันธุกรรมสีส้มอย่างเดียวอีก1ตัวหลังจากนี้ถ้าเรานำวัวที่มีพันธุกรรมสีส้มนะครับมาผสมพันธุ์กันไปเรื่อยๆเราก็จะได้วัวจิ๋วที่มีแต่พันธุกรรมสีส้มแบบคงที่ในที่สุดเลยล่ะครับคราวนี้ก็จิ๋วมากแล้วเหลือแค่อีกนิดนึงก็จะจิ๋วสมบูรณ์นี่ก็เป็นการผสมพันธุ์กันไปเรื่อยๆที่เราสามารถคัดเลือกได้แต่ไม่ใช่ทุกตัวที่ออกมาแล้วจะเป็นจิ๋วนะอาจจะเป็นตัวปกติบ้างก็ได้แต่มียีนซ่อนเลนส์หรืออาจจะเป็นตัวที่จิ๋วเลยก็ได้แต่ถ้าเกิดสมมติว่าเราผสมพันธุ์ไปถึงระดับนึงเนี่ยเลือดเขาจะเริ่มนิ่งคือทุกตัวออกมาต้องจิ๋วหมด
1: อ
0: ันนั้นคือการผสมถึงเขาเรียกว่าประสบความสำเร็จละ
1: ที่คุยกันเรื่องมินิเจอร์จิ๋วๆแบบนี้แล้วเนี่ยผมยังมีสัตว์อีกชนิดนึงในฟาร์มอยากให้ไปเห็นเหมือนกันในความที่เป็นจิ๋วเล็กๆของเขาแต่ว่าในความเป็นจริงแล้วมันเป็นยังไงนะครับมีข้อดีข้อเสียยังไงเนี่ยอยากให้ไปเห็นของจริงเดี๋ยวเราไปดูของจริงกันดี

0: กว่าหมาครับมีอะไรจะให้ดู
1: หมูจิ๋ว
0: นู่นเห็นไหม
2: หมูเพียบเลย
0: เข้าไปดูข้างในกันนี่นะครับหมูจิ๋วที่เราเห็นกันบ่อยๆแต่ที่อยากให้เห็นก็คือแม่เขา
1: แม่
0: นี่คือแม่เขา
1: แม่เขาเป็นบิ๊กไซส์หรือเปล่าคะ
0: ตัวนี้อาจจะดูบิ๊กไซส์นิดนึงเพราะว่าตอนเด็กๆ เขากินอาหารขุ่นเยอะมากอยู่สำหรับคนที่เลี้ยงแต่ว่าคือเรียกว่าเลี้ยงจนใหญ่เกินมาตรฐานแต่ว่าโดยทั่วไปแล้วก็ไม่ได้เล็กกว่านี้สักเท่าไหร่หรอกเมื่อกี้ที่คุณหมออธิบายพันธุกรรมอันนี้ก็คือมินิเจอร์เหมือนกันเป็นหมูเล็กนะครับของตัวนี้ประมาณ50แต่ตัวนี้โอเวอร์ไซส์ก็อาจจะประมาณ50กว่าโล60โล
2: ครับ
0: แต่ว่าถ้าเป็นไมโครทีคัพนอกจะประมาณ20ถึง25กิโล
2: ครับ
0: ก็น้องๆ นี่แหละครับประมาณนี้แหละไม่ใช่ว่าเล็กแค่นี้อยู่ตั้งแต่แรกเกิดที่สำคัญถ้าสายพันธุ์เวียดนามิสพอตเบลลี
2: ่
0: นะครับโตประมาณ 5-60 โลแล้วนะครับยังไม่น่ากลัวถ้าไปเจอลูกผสมผสมหมูป่าผสมจินหัวผสมเหมยซาน
2: หมูภูเขา
0: ใช่ครับหมูภูเขาก็อาจจะยังไม่ใหญ่มากเพราะเป็นมินิเจอร์เหมือนกันที่ดำล้วนจินหัวก็ประมาณ200โลหรือถ้าไปเจอเปียแตงหมูฟาร์ม300กว่าโลอัพ
2: โอ้โห
0: เพราะฉะนั้นหมูที่เอาไปเลี้ยงกันนะครับเราก็จะมีคำถามโดนโทรมาถามบ่อยมากเลี้ยงไปแล้วทำไมตัวมันใหญ่หรืออะไรเงี้ยซึ่งจริงๆแล้วเวียดนามีสนะครับบอกตามตรงเลยว่าต่อให้เล็กสุดที่เราเจอแล้วก็ประมาณนี้นะแล้วก็ถ้าลายผิดเพี้ยนไปจากแบบนี
2: ้
0: ก็มีสิทธิ์เป็นลูกผสมแล้ว
2: ก็ยังเมื่อก่อนเนี่ยสัก5ปีที่แล้วเนี่ยครับก็จะมีกระแสหมูจิ๋วรอบนึงแต่เขาเอาหมูป่ามาขายมาขายเป็นลูกหมูจิ๋วซึ่งลายมันจะสวยงามแล้วคนซื้อมาเลี้ยงเยอะมากช่วงนั้นฮะเป็นอยู่ช่วง
0: โตขึ้นและดำสนิท
2: ครับคือลายมันน่ารักมากฮะลายลูกหมูป่าน่ารักฮะ
0: แต่เมืองนอกเนี่ยอาจจะเกิดแสที่ดาราฮอลลีวูดเขาเอาไปเลี้ยงเล่น
2: ใช่ครับ
0: อาจจะเกิดกระแสกัน
2: อุ้มเล่นแล้วแบบน่ารักอะไรอย่างเงี้ยนะฮะ
0: ทีนี้คนไทยก็เหมือนกันคนไทยมาเล่นกันแล้วก็คิดว่ามันน่ารักคิดว่ามันเล็กจริง
2: ครับ
0: อุ้มขึ้นมาเนี่ยครับเหมือนตัวเล็กๆอย่างเงี้ยแต่ในความเป็นจริงแล้วโตแล้วไม่เล็กนะเล็กประมาณนี้คุณต้องทำใจรับให้ได้ก่อนที่จะเลี้ยงตั้งแต่ทำสัตว์มาเนี่ยครับบอกเลยว่าพบว่าหมูเนี่ยค่อนข้างฉลาดพอสมควรเชื่องนิสัยดีคุยกันรู้เรื่องมากพอสมควรแล้วก็ที่สำคัญที่สุดคือฉี่เป็นที่เป็นทาง
2: จริงๆหมูเนี่ยเป็นสัตว์ที่รักสะอาดนะครับ
0: ใช่ครับ
2: แต่ว่าคนมักจะเข้าใจว่าหมูเนี่ยสกปรกเพราะเรานึกภาพในฟาร์มที่เป็นหมูกินอ่ะก็จะเลี้ยงแบบในคอกแล้วก็กลิ้งเกลือกสกปรกอะไรเงี้ยเพราะว่าเขาไม่ได้เลี้ยงเป็นสัตว์เลี้ยง
0: ถ้าเลี้ยงเป็นสัตว์เลี้ยงอาบน้ำให้บ่อยๆก็จะตัวชมพูเนียนเลยนะครับ
2: น่ารักไหมหมูไม่เคยจับหมูใกล้ใช่ไหม
1: ไม่เคยค
2: ่
1: ะ
2: ร้องร้อง
0: ปกติหมูจะไม่ชอบให้อุ้มแต่ว่าหมูของเราเนี่ยครับเราจะพอหลังจากนี้ไปเนี่ยอายุช่วงเดือนนึงเนี่ยเราจะเริ่มฝึกเขาฝึกให้เข้ามาหาคนให้มาเล่นด้วยนะครับก็เหมือนเทคนิคการฝึกสัตว์ทั่วไปของลุงบดูเรานั่นแหละแล้วเสร็จแล้วมันก็จะเป็นหมูสัตว์เลี้ยงได้ระดับนึงเรียกมาหาเรียกมาคุ้นเคยได
2: ้ที่เห็นมาเนี่ยพี่ไก่ก็ทำหลายอย่าง
0: หลายอย่างครับเริ่มต้นเลี้ยงสัตว์มา10กว่าปีนี่ทำหลายอย่างมากวัวเนื้อวัวนมแล้วก็มาเลี้ยงแพะแกะนะครับแล้วก็มาหมูจิ๋ววัวจิ๋ว
2: ครับ
0: พัฒนาสายพันธุ์มาเยอะมาก
2: อย่างวัวเนี่ยพี่ไก่ตั้งใจว่าจะมาเป็นวัวนมอะฮะ
0: วัวนมคือคิดแบบคนเมือง
2: ครับ
0: ไม่รู้นะครับก็เริ่มต้นเลี้ยงวัวนมดีกว่ารีดนมไม่ต้องไปฆ่ามันพอเข้ามาสัมผัสปุ๊บพอเราเริ่มทำวัวนมเนี่ยครับเราพบเลยว่าวัวนมจริงๆเนี่ยครับถ้าเลี้ยงมาปุ๊บได้ลูกออกมาเป็นตัวผู้แน่นอนวัวหัน
2: สเต็ก
0: ใช่แล้วก็วัวนมตัวเมียที่โตแล้วให้ผลผลิตไม่ดีก็ต้องส่งไปมันเป็นเรื่องของการผลิตนะครับเป็นระบบฟาร์มเพราะฉะนั้นก็จะเลี้ยงวัวนมเพื่อไม่ฆ่าเนี่ยคงไม่ใช่พอตอนหลังเราเริ่มจับแนวทางวัวเนื้อถ้าใช้พันธุกรรมดีๆใช้ฝรั่งเศสใช้อเมริกาออกมาแล้วสวยๆดีๆเกือบทุกตัวไปเป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ
2: ์
0: เพราะฉะนั้นจากบ้านเราเนี่ยรอดแน่ราคานี้ซื้อไปเขาไม่ได้เชือดแน่
2: ครับ
0: เข้าไปเป็นพ่อแม่พันธุ์นะครับก็สบายใจระดับหนึ่ง
2: ครับ
0: นะครับแล้วเสร็จแล้วก็เนื่องจากปากช่องมันเป็นเมืองท่องเที่ยว
2: ครับ
0: พอทำแพะแกะไประยะหนึ่งก็จากการขายสายพันธุ์แบบนี้เหมือนกันเพื่อให้เขารอดก็พยายามทำตัวดีๆหล่อๆขึ้นมานะครับขายเข้ารีสอร์ทขายเข้ากรุงเทพก็ได้ระดับหนึ่ง
2: คนที่คิดว่าจะเอาสัตว์ปศุสัตว์มาเป็นสัตว์เลี้ยงเนี่ยผมคิดว่ามันน้อยมากจนผมเห็นพี่ไก่นี่แหละ
0: มีในเมืองนอกมี
2: ในเมืองนอกในเมืองนอกเขาทำกัน
0: แต่จุดหนึ่งที่เราปรับตัวเนี่ยเพราะเรามองว่าเมื่อ AEC เปิดเมืองไทยจุดเด่นที่จะได้เนี่ยก็คือเรื่องท่องเที่ยวนะครับเพราะฉะนั้นถ้าทำสัตว์ท่องเที่ยวที่ทนทานต่อสภาพแวดล้อมบ้านเราแล้วโดยฝีมือ

0: คนไทยขึ้นมาได้อย่างเงี้ยมันก็น่าจะทนทานกว่าราคาไม่แพงเหมือนของนอก
1: จากการที่เราเคยกินหมู
0: เ
1: ราเมื่อมาเลี้ยงหมูแทน
0: ก็อาจจะเป็นหมูสัตว์เลี้ยงอ
1: าจจะเป็นหมูสัตว์เลี้ยงแทน
0: ใช่คร
1: ับก็บางทีทำให้บางทีก็ทำให้คนเราเหมือนกับได้คิดมากขึ้นนะว่าการที่เราจะกินหมูอาจจะกินน้อยลงบ้าง
0: มุมมองเปลี่ยนไป
1: มุมมองเปลี่ยนไป
0: ที่มองหมูก็จะเปลี่ยนไป
1: เป็นยังไงครับน้องคนดีที่เราได้เห็นหมูจิ๋วว
2: ัวจิ๋ว
1: เป็นยังไงบ้าง
2: ก็รู้สึกเลยค่ะว่าพอกลับไปหนูจะกินเนื้อหมูให้น้อยลง
1: อ๋อวันน้องคนดีเห็นแล้วว่าจริงๆแล้วเนี่ยความน่ารักของหมูก็มีหมูเป็นสัตว์เลี้ยงน้องคนดีก็ไม่เคยเห็นก็ได้มาเห็นที่นี่วัวจิ๋วน้องคนดีก็เคยได้กินนมวัวเม
2: ื่อ
1: เคยเห็นวัวจิ๋วเป็นยังไงพอเราได้สัมผัสเขาก็รู้สึกถึงความน่ารักของเขาม
2: ุ
1: มมองในการที่เรามองต่อสัตว์ปศุสัตว์ก็เปลี่ยนไปส
2: ั
1: ตว์ปศุสัตว์ก็สามารถเป็นเพื่อนเลี้ยงได้
0: ใช
1: ่ครับแล้ววันนี้ก็ต้องขอบคุณพี่ไก่มากนะครับที่ให้โอกาสผมแล้วก็น้องคนดีเนี่ยได้มาเยี่ยมชมหมูจิ๋วแล้วก็วัวจิ๋วรวมทั้งสัตว์ที่พี่ไก่เลี้ยงไว้ให้เราได้มองเห็นในที่นี่ด้วย
2: น่าเสียดายมากๆเลยค่ะตอนนี้เวลาของเราก็หมดลงแล้วนะคะแต่ความน่ารักนั้นน่าตื่นเต้นของสัตว์หลากหลายชนิดเนี่ยยังไม่หมดลงค่ะแล้วสัปดาห์หน้าเนี่ยนะคะเราจะมาดูกันค่ะว่าหนูกับหมออ้อยเนี่ยจะพาท่านผู้ชมไปดูสัตว์อะไรค่ะ
1: เลาะสัตว์พูดไม่ได้
2: ถึงต้องมี Animals

0: อ่ะนักเรียนวันนี้ก็หมดเวลาเรียนแล้วครับกลับบ้านได้ครับผม
1: ทำดีไม่ต้องเดี๋ยว
2: ก่อนกลับบ้านก็ต้องทำมาที่ทีมก่อนครับ
3: ทีมก่อนเรียบร้อยครับผม
2: ทีมบนยาฆ่าเชื้อ
3: ฆ่าเชื้อเรียบร้อยแล้วค่ะ
2: ทีมเช็ดโต๊ะ
3: เช็ดโต๊ะเรียบร้อยแล้วค่ะ
2: ช่วยยกเก้าอี้ทีมขนน้ำ
4: จมน้ำเรียบร้อยแล้วครับ
2: ทีมถูกพูด
5: เด็กไทยรู้หน้าที่ทำดีไม่ต้องเดียวจากบตด.

สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันอังคารที่15กันยายนพุทธศักราช2569ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงร่วมพิธี

รับเสด็จอย่างเป็นทางการกับทรงพบเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและภริยาและบุคคลสำคัญโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน

วันที่15กันยายนพุทธศักราช2569เวลา 10:10 นตามเวลาท้องถิ่นของกรุงฮานอยสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามซึ่งเท่ากับเวลาในประเทศไทยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินจากโรงแรมแฟมมอนต์กรุงฮานอยโรงแรมที่ประทับถึงยังอาคารสภาแห่งชาติซึ่งตั้งอยู่บริเวณจตุรัสบาดินกรุงฮานอยโดยนายโตเลิมเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามพร้อมด้วยนางโงเฟืองลีภริยารอรับเสด็จโดยประธานาธิบดีกล่าวว่ารู้สึกเป็นเกียรติที่ได้ถวายการต้อนรับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีมีพระราชดำรัสตอบยินดีที่ได้มาเยือนตามคำทูลเชิญและดีใจที่ได้พบกันอีกครั้งโอกาสนี้ทรงร่วมพิธีรับเสด็จอย่างเป็นทางการณบริเวณโถงกลางอาคารสภาแห่งชาติโดยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระดำเนินไปประทับที่หัวแถวคณะทางการฝ่ายเวียดนามพร้อมด้วยภริยาประธานาธิบดีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จขึ้นแท่นรับการถวายความเคารพพร้อมด้วยประธานาธิบดีทรงรับการถวายความเคารพจากกองทหารเกียรติยศวงดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีและเพลงชาติสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามฝ่ายเวียดนามยิงสลุด21นัด

0: ผู้บังคับกองทหารเกียรติยศกราบบังคมทูลรายงานและกราบบังคมทูลเชิญเสด็จพระราชดำเนินไปทรงตรวจแถวกองทหารเกียรติยศโอกาสนี้ทรงตรวจแถวกองทหารเกียรติยศพร้อมด้วยประธานาธิบดีสิ้นสุดการตรวจแถวกองทหารเกียรติยศได้กล่าวคำถวายพระพรชัยมงคลเป็นภาษาเวียดนามอย่างพร้อมเพรียงกันว่าจุกหย่าวัวแขวมีความหมายว่าขอให้ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง
1: จุกหย่าวัว
0: ประธานาธิบดีได้ทูลแนะนำทางการฝ่ายเวียดนามประกอบด้วยนายเหวียนสวีงอกประธานคณะกรรมการจัดการองค์กรส่วนกลางคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามนายเลืองตามกวางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงความมั่นคงนายเลหวายจุงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศพลเอกเหวียนตันเกืองรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมพร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงของฝ่ายเวียดนามนายธานีทองภักดีรองราชเลขานุการในพระองค์แนะนำคณะทางการฝ่ายไทยประกอบด้วยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีในฐานะรัฐมนตรีเกียรติยศนางสาวอุรวดีศรีพิรมเอกอัครราชทูตณกรุงฮานอยพลอากาศเอกสถิตพงศ์สุขวิมลราชเลขานุการในพระองค์พันโทสมชายกาญจนมณีรองเลขาธิการพระราชวังพลเรือเอกวีรศักดิ์อ๊อกกังวานและพลอากาศเอกเชษฐาเหมือนแก้วราชองครักษ์ประจำพระองค์โดยมีคณะทูตต่างประเทศสมาชิกอาเซียนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จตามธรรมเนียมปฏิบัติของฝ่ายเวียดนามแล้วทอดพระเนตรการสวนสนามของกองทหารเกียรติยศเดินสวนสนามออกจากโถงกลางบริเวณพิธีเวลา 10:22 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพบประธานาธิบดีและภริยาณห้องเฝ้าอาคารสภาแห่งชาติและทรงมีพระราชปฏิสันถานกับประธานาธิบดีและภริยาในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่14-16 กันยายน 2569โดยมีผู้บริหารระดับสูงฝ่ายไทยและฝ่ายเวียดนามร่วมเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทโดยประธานาธิบดีกล่าวว่าการเสด็จพระราชดำเนินเยือนในครั้งนี้เป็นโอกาสอันดีที่ทั้งสองประเทศร่วมเฉลิมฉลองวาระครบ50ปีแห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยเวียดนามและนับเป็นครั้งแรกที่พระมหากษัตริย์ไทยได้เสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามโดยความสัมพันธ์ของทั้งสองชาติที่แนบแน่นจะนำมาซึ่งความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นของภูมิภาคอาเซียนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดำรัสตอบขอบใจที่ให้การต้อนรับด้วยไมตรีจิตอันอบอุ่นและยินดีที่ได้มาเยือนอีกครั้งและเชื่อมั่นว่าความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศจะมีการพัฒนาและมีกิจกรรมความร่วมมือของทั้งสองฝ่ายที่เพิ่มพูนมากยิ่งขึ้นและยั่งยืนตลอดไป
2: ได้มาเยี่ยมเยือนเวียดนามในครั้งนี้ซึ่งก็นำความชื่นใจและยินดีสำหรับประเทศของเราทั้งสองประเทศที่ได้เพิ่มพูนและกระชับความสัมพันธ์ต่อไปข้าพเจ้าก็ยังจำได้เมื่อหลายปีที่เคยได้มาเยี่ยมเยือนเวียดนามและได้รับการต้อนรับอย่างดีครั้งนี้ก็ยินดีที่ได้มาอีกความสัมพันธ์การพัฒนาและกิจกรรมที่ทั้งสองประเทศจะได้ปฏิบัติร่วมกันก็จะลุดหน้าก้าวหน้าไปอย่างแน่นแฟ้นและมั่นคงตลอดไป
0: ในการนี้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงมีพระราชปฏิสันถานกับภริยาประธานาธิบดีโดยภริยาประธานาธิบดีกล่าวว่าการเสด็จพระราชดำเนินเยือนในครั้งนี้นับเป็นเกียรติประวัติของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและเป็นโอกาสอันดีในการส่งเสริมความร่วมมือด้านศิลปะวัฒนธรรมของทั้งสองประเทศสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงมีพระราชดำรัสตอบขอบใจที่ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น นายจันแทนมันประธานสภาแห่งชาติสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทณห้องเฝ้าโดยมีผู้บริหารระดับสูงของทั้งสองประเทศรวมเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทด้วยโดยประธานสภาแห่งชาติสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามกล่าวว่ายินดีที่ได้เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จโดยทรงมีพระราชดำรัสตอบว่าปลื้มใจกับการพัฒนาของประเทศเวียดนามที่มีความก้าวหน้าจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินกลับโรงแรมที่ประทับเป็นการเสร็จสิ้นพระราชกรณียกิจในช่วงเช้าของวันที่2ในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีร่วมแห่งสาธารณรัฐนิการากัวในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐนิการากัวซึ่งตรงกับวันที่15กันยายน2569ข้อความพระราชสารมีดังนี้พระท่านนายโฮเซ่ดานิเอลออเตกาซาอาเบดราพระท่านนางโรซาริโอมูริโอซัมบราน่าประธานาธิบดีร่วมแห่งสาธารณรัฐนิการากัวกรุงมานากัวในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐนิการากัวข้าพเจ้าขอส่งคำอวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริงพระท่านประธานาธิบดีร่วมมีพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงและประสบความสุขสวัสดิ์ทั้งเพื่อความร่มเย็นเป็นสุขและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวนิการากัวประเทศไทยและสาธารณรัฐนิการากัวได้ร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดเพื่อส่งเสริมสัมพันธไมตรีและความร่วมมือที่เจริญงอกงามขึ้นเป็นลำดับนับแต่มีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันเมื่อปี2518เป็นเรื่องน่ายินดีที่ได้เห็นความเจริญรุ่งหน้าของกิจการที่สำคัญด้านการค้าการลงทุนการท่องเที่ยวและการศึกษาข้าพเจ้าจึงเชื่อมั่นว่าเราจะร่วมกันแสวงหาโอกาสเพิ่มขึ้นเพื่อกระชับความเป็นหุ้นส่วนในด้านต่างๆที่มีศักยภาพให้แน่นแฟ้น

ื่อประโยชน์สุขเป็นเอกประการของทั้งสองประเทศสืบต่อไปพระปรมาภิไธยมหาวชิรานลงกรณ์พระปชรเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระกรณียกิจแทนพระองค์ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยทักษิณประจำปีการศึกษา2568ที่จังหวัดพัทลุงวันนี้เวลา 12:17 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยทักษิณประจำปีการศึกษา2568ณหอประชุมเฉลิมพระเกียรติมหาวิทยาลัยทักษิณวิทยาเขตพัทลุงอำเภอปากพยอมจังหวัดพัทลุงในการนี้ได้พระราชทานปริญญากิตติมศักดิ์แก่ผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน8คนพระราชทานเกียรติบัตรแก่บุคลากรตัวอย่างของมหาวิทยาลัยทักษิณจำนวน5คนพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกปริญญาโทและปริญญาตรีรวมจำนวน 3,170 คนโอกาสนี้พระราชทานพระราชโอวาทความสำคัญตอนหนึ่งว่าในปัจจุบันวิทยาการสำคัญอย่างหนึ่งที่เข้ามามีบทบาทในการดำรงชีวิตของคนเราคือเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ซึ่งนับเป็นเครื่องมือที่มีคุณประโยชน์ในการช่วยประหยัดเวลาประหยัดทรัพยากรทั้งเพิ่มพูนความสามารถในการวิเคราะห์และสืบค้นข้อมูลต่างๆแต่การใช้เทคโนโลยีดังกล่าวนั้นจำเป็นที่ทุกคนจะต้องระลึกไว้เสมอว่าปัญญาประดิษฐ์เป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นไม่ใช่มนุษย์ที่แท้ย่อมไม่สามารถบังคับควบคุมตนเองให้ทำแต่สิ่งที่ถูกต้องได้ขึ้นอยู่กับมนุษย์ว่าจะนำไปใช้ให้เป็นคุณหรือเป็นโทษอย่างไรทั้งในระยะสั้นและระยะยาวบัณฑิตจึงควรสังวรระวังในการใช้ปัญญาประดิษฐ์ไม่ใช้ในทางมิชอบหรือพึ่งพาอาศัยปัญญาประดิษฐ์มากเกินไปจนลดทอนคุณค่าและความรู้ความสามารถของตนเองหากต้องรู้จักใช้อย่างสร้างสรรค์ด้วยสติความยั้งคิดและปัญญาความรู้ความฉลาดโดยมีคุณธรรมความสุจริตเป็นเครื่องกำกับประคับประคองให้เหมาะสมถูกต้องและเป็นธรรมถ้าทำได้ดังที่กล่าวบัณฑิตก็จะมีทักษะความสามารถในการใช้ปัญญาประดิษฐ์ให้อำนวยประโยชน์ได้อย่างกว้างขวางและยั่งยืนทั้งแก่การพัฒนาตนเองพัฒนางานที่ทำและพัฒนาชาติบ้านเมืองพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในพิธีมอบรางวัลราชมงคลสรรเสริญประจำปีพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 14:30 น.ณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีอำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในพิธีมอบรางวัลราชมงคลสรรเสริญประจำปีพุทธศักราช2569โดยมีรองศาสตราจารย์ดร.สมหมายผิวสะอาดอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีพร้อมด้วยคณะผู้บริหารคณาจารย์บุคลากรผู้แทนนักศึกษาและประชาชนเฝ้ารับเสด็จในการนี้พระเจ้าพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลได้ประทานรางวัลแก่ผู้ได้รับรางวัลราชมงคลสรรเสริญประจำปีพุทธศักราช2569จำนวน35รายแบ่งเป็น5ประเภทประกอบด้วยรางวัลราชมงคลสรรเสริญกิตติมศักดิ์11รายรางวัลผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรมกิตติมศักดิ์7รายรางวัลผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรมประเภทบุคคลทั่วไป12รายรางวัลผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรมประเภทเยาวชนจำนวน2

สำคัญของชาติเพื่อคัดเลือกและยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลหน่วยงานและองค์กรผู้มีผลงานอันดีเด่นเป็นที่ประจักษ์ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิอย่างรอบคอบโดยรางวัลราชมงคลสรรเสริญมีสัญลักษณ์สำคัญเป็นผ่านพุ่มพนมมาลาจำลองมอบให้แก่ผู้ที่ได้สร้างสรรค์ผลงานอันมีคุณค่าทางศิลปวัฒนธรรมแก่สังคมและประเทศชาติก่อนเสด็จกลับได้ทอดพระเนตรนิทรรศการร้อยดวงใจถวายอาลัยรัชมงคลธัญบุรีร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์จำนวน 9,993 ดอกจากกระดาษฟางข้าวสะท้อนแนวคิดการนำฟางข้าวในแผ่นดินพ่อกลับมาสร้างคุณค่าเพื่อนำไปร่วมในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยองค์การนักศึกษาร่วมกับสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์คณะเทคโนโลยีรัฐกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีร่วมกันประดิษฐ์ดอกไม้ในพระนามาภิไธย3ชนิดได้แก่ดอกกุหลาบควีนสิริกิติ์สื่อถึงความรักความงดงามและความจงรักภักดีดอกกล้วยไม้แคทธิยาควีนสิริกิติ์สื่อถึงพระเกียรติคุณความสง่างามและพระราชจริยวัตรอันงดงามดอกดอนหญ้าควีนสิริกิติ์สื่อถึงพระเมตตาความเสียสละและความห่วงใยที่แผ่ไพศาลพระน้อมถวายความอาลัยและแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอนุวงศ์และองคมนตรีทรงเป็นประธานและเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเดชราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา 7:00 น.หม่อมเจ้าศรีสว่างมงคลเสด็จไปสมเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาธินีสิริพัฒน์มหาวชิราชธิดารับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดจักรวรรดิราชาวาสและวัดมหาธาตุเดวราชรังสฤษฎิ์กรุงเทพมหานครรวม8รูปทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานฉันเช้าวันละ8รูปรับพระราชทานฉันเพลวันละ8รูปและประคมย่ำยามกำหนด100วันโดยมีพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จพระราชดำเนินและเสด็จไปสมเป็นประธานรวมทั้งองคมนตรีเป็นประธานในช่วงเวลาต่างเวลา 11:00 น.หม่อมเจ้านวพันธุ์ยุคลเสด็จไปสมเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเดชธิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดารับพระราชทานฉันเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามและวัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปสำหรับพระพิธีธรรมคือสมณศักดิ์ประเภทหนึ่งซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตั้งจากวัดที่เป็นพระอารามหลวงวัดละหนึ่งสำรับละ4รูปทำหน้าที่สวดพระพิธรรมในงานพระบรมศพพระศพหรือศพในพระบรมราชานุเคราะห์เวลา 17:00 น.นายอัธนิติดิษฐะอำนาจองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามและวัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปในเวลา 19:00 น.นายอัธนิติดิษฐะอำนาจองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเดชธิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดบวรนิเวศวิหารและวัดสะเกดกรุงเทพมหานครรวม8รูป
ทันทีหลังจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตตมวานครบ100วันพระราชทานพระศพในวันที่18และ19กันยายน2569แล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระ

กรุณาโปรดกราบเป็นกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ผู้ประสงค์ขอเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเด็จพระราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาณพระที่นั่งวิมานรัตยาได้ตั้งแต่วันที่20กันยายน2569เป็นต้นไปจนกว่าจะถึงการพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพโดยสามารถดาวน์โหลดตัวอย่างหนังสือการขอเป็นเจ้าภาพได้ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ประธานรองคมนตรีเป็นประธานในพิธีมอบหนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนเล่มที่46ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานแก่โรงเรียนต่างๆวันนี้ในธรรมเนียบองคมนตรีเขตพระนครกรุงเทพมหานครมีการจัดพิธีมอบหนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนโดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเล่มที่46จำนวน 9,323 เล่มซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานแก่โรงเรียนต่างๆสำหรับใช้ในการศึกษาให้เยาวชนและประชาชนทั่วไปได้มีโอกาสอ่านศึกษาหาความรู้สามารถสร้างประโยชน์ให้กับตนเองครอบครัวตลอดจนสังคมและประเทศชาติโดยมีพลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีเป็นประธานในพิธีมีนายเกษมวัฒนชัยองคมนตรีนายอัมพลกิติอัมพลองคมนตรีและนายเศรษฐพุทธสุทธิวัฒนรพุทธองคมนตรีร่วมในพิธีด้วยในการนี้นายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ประกระทรวงมหาดไทยนางสาวรัตนาแสงบัวเผื่อนที่ปรึกษาด้านพัฒนากระบวนการเรียนรู้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานนางสาวนริศราชูราศึกษานิเทศชำนาญการพิเศษสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาและพลตำรวจโทรุ่งโรจน์ถากูลปุญญสิริผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนเข้ารับพระราชทานหนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนเล่มที่46เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวหนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฉบับที่46มีทั้งหมด8เรื่องประกอบด้วยศิลปะการแทงหยวกประเพณีตามเทศกาลของชาวคริสต์นิกายคาทอลิกกฎหมายการศึกษาหญ้าทะเลมะม่วงรถไฟฟ้าใต้ดินกล้องโทรทัศน์อวกาศและโรคไข้เลือดออกหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้นะพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10นาฬิกาบริษัท SJC คอนกรีตจำกัดและบริษัทในเครือสมาคมจิตวิทยาความมั่นคงแห่งประเทศไทยสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและวิทยาลัยเทคโนโลยีสยามสยามเทคกรุงเทพมหานครได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดเทวราชกุญชรวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดธรรมมงคลถาบุญนนทวิหารกรุงเทพมหานครวัดทับกริดกลางจังหวัดนครสวรรค์วัดหัวสำโรงจังหวัดฉะเชิงเทราวัดกรุงกรักจังหวัดพิษณุโลกวัดป่าหัวดอนจังหวัดอุบลราชธานีและวัดศรีจอมพลจังหวัดสกลนครสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระตรายแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 นาทีสมาคมสุขภาพจิตแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นางสาวเมฆฟ้าจรัมพรพร้อมคณะนายชวลิตกิจธนรัตน์พร้อมคณะบริษัท Bangkok Genomics Innovation จำกัดมหาชนและสมาคมเตชะสัมพันธ์แห่งประเทศไทยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดคลองโพวัดใหญ่ท่าเสาจังหวัดอุตร

0: ประดิษฐ์วัดศรีคิรินทรารามวัดดอนดีจังหวัดแพร่วัดท่าข้ามเมกาธรรมวัดศรีพรหมจักรวัดเนตรนิมิตจังหวัดพิษณุโลกและที่พักสงฆ์อาสมบำเพ็ญตนพุทธธรรมจังหวัดลำปางสวดมาติกาสัปปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 น.บริษัทกรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุจำกัด CS7HD บริษัทมงคลเอนเนอร์จีจำกัดบริษัทท็อปลาดิจิตอลจำกัดและบริษัทซอร์สโค้ดจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชาอนุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดมหาธาตุเยาวราชรังสิตวัดคลองบ้านใหม่วัดศรีกันกรุงเทพมหานครวัดศรีสินมาจังหวัดสมุทรสาครวัดบ้านทวนจังหวัดกาญจนบุรีและวัดพระพุทธบาทถ้ำป่าไผ่จังหวัดลำพูนสวดมาติกาสัปปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 น.บริษัทพา409 Engineering จำกัดบริษัทปรินสิริจำกัดมหาชนและบริษัทในเครือคณะศรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและคณะศึกษาหลักสูตรนักบริหารระดับสูงในกระบวนการยุติธรรมทางปกครองหรือบสป.รุ่นที่2ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดสุทัศน์เทพพวรารามกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดพระสิงห์จังหวัดเชียงราย4รูปคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาดเด่นทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสาธารณสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาอย่างต่อเนื่องวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิโรงเรียนบ้านงิ้วงามจังหวัดอุทัยธานีองค์การบริหารส่วนตำบลตาวังอำเภอบัวเชษฐ์จังหวัดสุรินทร์สมาคมหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์สมาคมนักธุรกิจรักษาความมั่นคงแห่งชาติและโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยด้านหน้าพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาดเด่นทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิโรงเรียนบ้านงิ้วงามจังหวัดอุทัยธานีองค์การบริหารส่วนตำบลตาวังอำเภอบัวเชษฐ์จังหวัดสุรินทร์สมาคมหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์สมาคมนักธุรกิจรักษาความมั่นคงแห่งชาติสมาคมสโมสรวัฒนธรรมหญิงในพระบรมราชินูปถัมภ์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยและหลักสูตรทางบริหารระดับสูงในกระบวนการยุติธรรมทางปกครองหรือบสป.รุ่นที่2ทันทีวันที่18และ19กันยายน2569จะมีพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวัน100วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาดเด่นทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาท่านสมเด็จพระราชวังขอแจ้งดังนี้วันที่18กันยายน2569ประเทศเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทและเข้าถวายสักการะพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาได้ตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 12:00 นสำหรับนักท่องเที่ยวเปิดให้เข้าชมพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามได้ตั้งแต่เวลา 8:30 นถึง 12:00 นส่วนวันที่19กันยายน2569เปิดให้เข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพณพระที่ านดุสิตมหาปราสาทและเข้าถวายสักการะพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาได้ตั้งแต่เวลา 13:00 นถึง 20:00 นสำหรับนักท่องเที่ยวเปิดให้เข้าชมพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามได้ตั้งแต่เวลา 13:00 นถึง 15:30 นจบข่าวในพระราชสำนักดิฉันสิริสวัสดิ์ภาเอกเอี่ยมศิลป์สวัสดีค่ะ
1: เก็บทำไมเล่าผมว่าไปขายแล้วเอาเงินไปทำอย่างอื่นไม่เป็นประโยชน์กว่าเหรอ
2: นี่แหละประโยชน์ที่วัดค่าไม่ได้แล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ในหลวงท่านก็จะเสด็จมาทอดพระเนตรด้วยพระองค์เองด้วยท่านน่ะทรงอนุรักษ์มรดกนี้ไว้ให้คนรุ่นหลัง
1: ทำไมเราต้องไปอนุรักษ์ให้คนรุ่นหลังด้วยล่ะพี
2: ่ก็เพราะนี่คือมรดกที่สำคัญของชาติเราน่ะสิของพวกนี้จะช่วยให้เราเข้าใจรากเหง้าของตัวเองว่าเราเป็นใครมีที่มายังไงจะได้พัฒนาและเติบโตต่อไปได้อย่างมั่นคง
3: เอาไปได้แล้วเดี๋ยวรถมารับแล้ว
4: เอาไปไหนกันมาล่ะเนี่ย
5: นี่ตะวันเราเห็นเขาซ่อมแซมพระปรางเมื่อหลายปีก่อนวันนี้เพิ่งรู้ว่าเขาซ่อมทำไม
6: ก็ซ่อมเพื่อให้มันแข็งแรงอยู่ไปนานๆคนรุ่นหลังจะได้ชมความสวยเหมือนที่พวกเรานั่งมองตอนนี้ไง
4: อืมใช่แล้วล่ะในหลวงรัชกาลที่9ท่านเคยมีพระราชดำรัสเกี่ยวกับเรื่องนี้นะท่านว่าเรื่องโบราณสถานนั้นเป็นเกียรติของชาติอิฐเก่าๆแผ่นเดียวก็มีค่าควรจะช่วยกันรักษาไว้ถ้าเราขาดสุโขทัยอยุธยาและกรุงเทพแล้วประเทศไทยก็ไม่มีความหมายและท่านก็ได้รับการถวายพระราชสมัญญาพระบิดาแห่งการอนุรักษ์มรดกไทยด้วยนะ
6: หนูอยากให้มรดกของแผ่นดินไทยอยู่คู่เมืองไทยไปนานๆเลยค่ะ
5: วันนี้ได้รู้ว่าในหลวงรัชกาลที่9ทรงรื้อฟื้นประเพณีโบราณและอนุรักษ์มรดกของชาติไทยมากมายเพื่อให้คนไทยทุกคนได้เติบโตขึ้นอย่างไม่ลืมรากเหง้าทางวัฒนธรรมของตนเองจะได้ช่วยกันอนุรักษ์ไว้ให้คนรุ่นหลังต่อไป

0: มีครูเยอะก็ให้งานเยอะมีครูเยอะๆนี่ไม่ดีเลยนะครับ
1: โอ้ว่าโชคดีแค่ไหนแล้วที่มีครูรู้ไหมว่าโรงเรียนที่อยู่ไกลๆอย่างบนดอยหรือแนวชายแดนเนี่ยบางโรงเรียนมีครูแค่คนเดียวเองนะ
0: โอ้ย
2: ครูใหญ่ขึ้นไปทำอะไรบนนั้นครับเดี๋ยวตกนะครับ
3: โรงเรียนเราน่ะที่จะมีครูน้อยก็ไม่เป็นไรแล้ว
2: ครูใหญ่จำดีๆจำดีๆครับ

สวัสดีครับผมขอต้อนรับเข้าสู่รายการเที่ยวชุมชนยมวิถีกับแอปพลิเคชันนะครับเที่ยวเท่ๆเสน่ห์เมืองไทยนะครับกับผมเต๋าเศรษฐพงศ์นักเดินทางที่หน้าตาดีที่สุดครับอ้าวผมไม่ได้โกหกนะครับเพราะว่าตอนนี้ผมอยู่ที่เมืองที่ห้ามพูดโกหกครับนั่นก็คือเมืองลับแลจังหวัดอุตรดิตถ์นั่นเอง

เป็นแลนด์มาร์คของที่นี่เลยนะครับเพราะว่าด้วยสถาปัตยกรรมนะครับผมของสุโขทัยประยุกต์แล้วก็ทาด้วยสีทองอร่ามเหมือนเป็นการต้อนรับเข้าสู่เมืองลับแลครับจากซุ้มประตูเมืองนะครับผมเราก็จะเจอประติมากรรมนะครับแม่ไม้เมืองลับแลที่ยืนอุ้มลูกอยู่และมีสามีนั่งคอตกอยู่และมีคำที่เขียนไว้ว่าขอเพียงสัจจะวาจาที่แสดงถึงตำนานของเมืองนี้ครับผู้ที่ยอมเสียสละเพื่อรักษาสัจจะวาจาของกฎเมืองนี้ครับนั่นก็คือห้ามพูดโกหกนั่นเอง

ตอนนี้นะครับเราอยู่โซนพิพิธภัณฑ์เมืองลับแลนะครับและด้านหลังของผมนะครับก็คือเรือนลับแลนะครับผมเป็นบ้านไทยทรงสูงในสมัยก่อนนะครับที่คนเมืองลับแลนะครับผมใช้อยู่อาศัยกันนะครับและใต้ถุนนะครับเขายังจัดแสดงนะครับผมนี่เลยกี่ทอผ้าขนาดใหญ่นะครับแล้วก็เครื่องปั่นฝ้ายที่แสดงให้เห็นถึงวิถีชีวิตของชาวเมืองลับแลครับและมีอีกมากมายเลยนะครับอย่างทางซ้ายมือด้านหลังนู้นนะครับจะเป็นยุ้งฉางข้าวนะครับด้านหลังเนี่ยก็จะมีคอกวัวคอกหมูคอกม้าที่จำลองไว้ให้ดูด้วยครับและพอขึ้นมาบนเรือนลับแลแห่งนี้นะครับผมก็จะมีวิถีชีวิตนะครับที่เขาจะจำลองให้ดูนะครับอย่างเช่นวิธีการกล่อมลูกกล่อมเด็กนะครับผมแล้วก็มีวิธีการทำอาหารในครัวด้วยแล้วก็วัฒนธรรมการแต่งกายนะครับผมตามประเพณีต่างๆทั้ง12เดือนด้วยกันครับ

นะครับตาอยู่ที่ถนนวันวานนะครับผมและวันนี้ท่านปลัดกระทรวงวัฒนธรรมก็จะมาเปิดงานที่นี่ด้วยนะครับผมแต่ก่อนอื่นนะฮะเราจะต้องหาซื้อเสื้อผ้าก่อนน่าจะได้กลมกลืนกับชาวลับแลนะครับผมตามมาเลยครับ

่อนอื่นก็ต้องขอแสดงความยินดีและดีใจเป็นอย่างยิ่งกับชาวอำเภอลับแลที่ท่านได้รับการคัดเลือกให้เป็น1ใน10สุดยอดชุมชนต้นแบบเมืองลับแลแค่ชื่อก็น่าสนใจแล้วนะคะก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่านะคะท่านคงจะรักษาความเป็นมาตรฐานและยกระดับให้สูงยิ่งขึ้นไปนะคะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ

0: เสร็จกิจกรรมจากที่นี่แล้วนะครับต่อไปเราจะไปทำข้าวแคบกันนะครับผมนี่เปิดแมปก่อนเลยการทำข้าวแคบปุ๊บเรียบร้อยแล้วนะฮะ
1: ที่นี่นะครับเขามีบริการให้ยืมจักรยานฟรีด้วยนะครับ
0: เพียงแค่คุณเนี่ยพกบัตรประชาชนมาในทั้งวันจนถึง4โมงเย็นนะครับคุณก็เอาจักรยานมาคืนได้นะครับผม
1: ให้บริการฟรี
0: อุ้ยไม่ไกลนิดเดียวเองไปเดี๋ยวเรารีบไปกันดีกว่า Let's goสวัสดีครับคุณแม่ครับสวัสดีครับโอ้คุณแม่ทำอะไรอยู่ครับเนี่ย
2: ทำข้าวแคบค่ะ
0: ข้าวแคบเหรอครับแล้วแม่มาวางใส่อะไรครับเนี่ย
2: ใส่ยาคา
0: ทำไมถึงเอามาใส่ยาคาแม
2: ่ถ้าใส่อย่างอื่นมันก็ติด
0: ออกมันจะติดใช่ไหมครับ
2: ติดเอาออกไม่ได
0: ้อ๋อแล้วนั่นเตาแบบไหนครับคุณแม
2: ่อันนี้ก็เตาแบบโบราณ
0: อ๋อแล้วก็แม่ก็ทำแป้งไว้แล้วก็เอามาเขาเรียกว่าเอามาทำอะไรครับนึ่งเหรอ
2: มันนึ่ง
0: เอามานึ่งใช่ไหมฮะก็ฝาปิดเสร็จแล้ว

0: นี่เลยครับบ้านบนดอยเดี๋ยวเราเข้าไปกินกันดีกว่าร้านสวยมากตาดานี่ครับผมมื้อเที่ยงของเราวันนี้นะฮะปั่นจักรยานมาเราใช้พลังงานเยอะใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมื้อนี้จัดหนักครับผมนี่เลยครับส้มตำปูม้าดองอันนี้น่าจะเป็นต้มแซ่บนะครับแล้วก็มีเหลาไหลบัวกุ้งสดแล้วก็ที่สำคัญน้ำมะยงชิมบัตรพร้อมแล้วก็กินสิครับนี่ขอชิมนี่ก่อนเลยต้มแซ่บเอ็นแก้วไปแล้วนะครับต้องข้าวเหนียวตามแล้วล่ะนี่นัวมากนัวมากอร่อยมากอร่อยมากครับผมต้องบอกเลยว่าสายกินเฮ้ยสายรีวิวของกินเนี่ยห้ามพลาดเลยนะครับผมทุกร้านที่ผมไปมาที่คืออร่อยมากๆนะครับที่อุตรดิตถ์ต่อไปเราจะไปบ้านเจ้าพระยาสุรศรีวิสิตศักดิ์นะครับผมไปชมเรือนไม้สักทองกันครับผมตามมาเลยครับถึงแล้วครับผมบ้านเจ้าพระยาสุรศรีวิสิตศักดิ์นะครับผมหลังนี้ครับสวัสดีครับ
1: สวัสดี
0: พี่เต๋าสวัสดีครับ
2: ครับสวัสดีครับน้องเต๋าครับบ้านเจ้าพระยาสุรศรีวิสิตศักดิ
0: ์ครับ
2: นะครับยินดีต้อนรับน้องเต๋า
0: หลังนี้คือบ้านของพี่ป๋องกับพี่เต๋าแล้วครับ
2: คือจริงๆปัจจุบันเนี่ยนะครับอยู่เราอยู่กัน4พี่น้อง
0: ครับ
2: พักอาศัยอยู่ด้วย
1: จริงๆแล้วบ้านหลังนี้เป็นบ้านของพระยากัลยาวัฒนวิสิตซึ่งเป็นคุณปู่เราปัจจุบันนี้ก็คือตกทอดมาถึงพวกเรา4คนพี่น้อง
2: บ้านหลังนี้นะครับสร้างเมื่อปีพ.ศ. 2461เขาเรียกเป็นบ้านสไตล์โคโลเนียลทรงยุโรปนะครับบ้านหลังนี้เป็นบ้านไม้สักทองทั้งหลังนะครับฝาบ้านนี่ไม่ใช้ตะปูนะครับใช้พิธีเข้าลิ่ง
0: เฟอร์นิเจอร์เครื่องใช้รวมถึงรูปถ่ายเก่าๆและเอกสารสำคัญเมื่อครั้งเจ้าคุณเชยอาศัยอยู่ก็ยังคงถูกเก็บรักษาไว้เป็นอย่างดียกเว้นอาวุธและข้าวของเครื่องใช้บางส่วนของท่านที่ถูกนำไปมอบให้พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติจัดแสดงแล้วกลิ่นอายของอดีตยังคงปกปวนอยู่ณบ้านเจ้าพระยาสุรศรีวิสิตศักดิ์แห่งนี้เราต้องบอกเลยนะครับว่าแม้จะไม่ใช่คอประวัติศาสตร์แต่คุณค่าของบ้านหลังนี้ก็คู่ควรกับการมาเยือนจริงๆครับและอีกหนึ่งจุดนะครับผมที่เราจะพลาดไม่ได้นะครับ

เมืองลับแลแห่งนี้นั่นก็คือวัดพระแท่นศิลาอาสน์นะครับเขาว่ากันว่านะครับถ้าเรามากราบสักการะบูชาพระแท่นศิลาอาสน์นะครับผมจะได้รับอานิสงส์สูงสุดเลยครับแล้วนะครับผมตอนนี้เราอยู่ที่วัดพระบรมธาตุทุ่งยานะครับอีกหนึ่งปูชนียสถานที่สำคัญของเมืองลับแลแห่งนี้ครับวัดพระบรมธาตุทุ่งยังวัดแห่งนี้นะครับเดิมชื่อวัดมหาธาตุเป็นวัดที่เก่าแก่ที่มีตำนานเกี่ยวกับการเสด็จมาของพระพุทธเจ้าในวัดประกอบด้วยวิหารแบบล้านนาซึ่งอยู่ด้านหน้าหลังคาซ้อนกัน3ชั้นมีพระประธานนามหลวงพ่อประธานเท่าเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยศิลปะเชียงแสนครับผมว่ากันว่านะครับสมเด็จพระมหาธรรมราชาลิไทยผู้ครองเมืองสุขัยได้เชิญพระบรมสารีริกธาตุของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาบรรจุไว้ในถ้ำใต้ดินโดยขุดลงไปเป็นถ้ำแล้วก่อพระธาตุไว้โดยลักษณะเดิมของพระบรมธาตุเมืองทุ่งยั้งคงเป็นรูปเจดีย์พุ่งข้าวบินและมีการบูรณะเพิ่มเติมจนมีรูปแบบที่ปรากฏในปัจจุบันครับ

0: ตอนนี้นะครับผมอยู่ที่ม่อนลับแลนะครับผมที่นี่ก็จะมีร้านคาเฟ่นะครับร้านอาหารแล้วก็มีจุดแสดงสินค้าของชุมชนด้วยนะครับและจุดไฮไลท์ของที่นี่นะครับผมอยู่ด้านหลังตรงนี้นะฮะเป็นพิพิธภัณฑ์นะครับผมผ้าโบราณนะครับผมที่มีอายุมากกว่า100ปีนะครับผมและวันนี้ผมจะมาฝากท้องที่นี่ด้วยครับแม่ตาสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับดิฉันชื่อกัญญาวีสิริกาญจนารักษ์นะคะ
0: ครับ
1: ผืนนี้นะคะจะบอกว่าเป็นผืนที่เราภาคภูมิใจคือเป็นผืนแฝดผืนหนึ่งเราก็ถวายสมเด็จพระเทพไปจะเห็นนะคะว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยการทอผ้าของคนโบราณเขาก็จะใช้อุปกรณ์ที่เกี่ยวกับธรรมชาติทั้งหมด
0: อันนี้ก็ผ้าโบราณหมดเลย
1: มากเลยอันนี้อายุประมาณ200ปีครับลูกที่นี่นะคะนอกจากจะเป็นพิพิธภัณฑ์ที่รวมเรื่องผ้ายังมีความอิสระของศิลปินแห่งชาติหลายๆท่านที่ได้ฝากผลงานไว้ที่นี่นะคะ

0: เมนูในวันนี้นะครับผมมีน้ำพริกมะขามครับผมแล้วก็มีราชาเขียวหวานกุ้งครับผมแล้วก็มีนี่ครับยำสับปะรดห้วยมุ่นนะครับผมเดี๋ยวจะมาชิมกันนะครับวันนี้เริ่มจากน้ำพริกมะขามก่อนนะครับจัดไป
1: อร่อยมากผมอยากรู้เหลือเกินว่าราชาเขียวหวานกุ้งแล้วมันจะเป็นรสชาติยังไงเดี๋ยวผมมาทุเรียนคือนุ่มละลายปากเลยครับ
0: ต่อมาครับนี่ครับยำสับปะรดห้วยมุ่น
1: โอเคครับทุกอย่างลงตัวมาก
0: เดี๋ยวต่อไปเดี๋ยวเราไปเจอกันที่โฮมสเตย์ครับวันนี้นะครับผมจะมาพักที่ลับแลเกสเฮาส์ครับผมได้นัดพี่เบนไว้แล้วนะครับสวัสดีครับพี่เบนครับ
2: สวัสดีครับคุณเต๋าโอ้โหกันแล้วครับพอดีเลยคร
0: ับครับ
2: ลับแลเกสเฮาส์นะฮะเป็นบ้านให้ทั้งหลังเลยนะฮะให้บริการแบบว่ายกหลังให้เลยฮะแล้วก็ไม่รวมกับแขกอื่นไม่รวมกับเจ้าของฮะ
0: ก็คือว่าหลังนี้เป็นของผม
2: แน่นอนเลยครับผม
0: ทั้งคืนเลย
2: แล้วก็มีอาหารเช้าแบบท้องถิ่นด้วยกินแบบคนท้องถิ่นนอนแบบคนท้องถิ่นฮะห้องนี้เป็นห้องใหญ่เลยฮะจะเป็นเตียงใหญ่ฮะห้องนี้ลมจะเข้าทั้ง2ด้านเลยครับเห็นวิวลับแลแบบ อย่างดี

อ้าวยังไม่เลิกถ่ายอีกแล้วครับผมขอตัวพักผ่อนก่อนเพราะว่าพรุ่งนี้เนี่ยผมจะต้องตื่นไปตักบาตรแต่เช้านะครับเดี๋ยวเจอกันพรุ่งนี้นะครับบ๊ายบายเช้านี้นะครับผมตื่นเช้ามาเพื่อมาตักบาตรกันที่นี่เลยครับบริเวณอนุสาวรีย์พระศรีพนมมาศพระศรีพนมมาศนะครับนามเดิมคือนายทองอินท่านคือนายอากรสุราเชื้อสายจีนผู้ทุ่มเทกับการพัฒนาเมืองลับแลและเป็นผู้นำชุมชนที่ชาวลับแลให้ความเคารพนับถือโดยท่านมีชีวิตอยู่ในช่วงรัชกาลที่5ชาวลับแลนับถือในความรักชาติบ้านเมืองของท่านและถือว่าท่านเป็นคนแรกของเมืองลับแลครับ

0: ตอนนี้นะครับเราก็อยู่ที่พิพิธภัณฑ์ผ้าสิ้นตีนจกไทยยวนลับแลครับผมวันนี้ผมได้นัดคุณครูโจไว้นะครับเดี๋ยวเราไปเจอเขากันเลยครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: อ๋อนี่ครับคุณครูโจนะครับผมอยากให้คุณครูโจนะครับเล่าประวัติคร่าวๆของพิพิธภัณฑ์แห่งนี้นะครับ
1: ก็พิพิธภัณฑ์ที่นี่ก็เกิดจากพอเรามีภูมิปัญญาในการทอผ้าสิ้นตีนจกที่เป็นของที่ใกล้จะสูญแล้วเราก็เลยรวบรวมผ้าเก่าแล้วก็คนทอที่ไม่ได้ทอแล้วก็รวบรวมขึ้นมา
0: ครับ
1: แล้วก็ตรงนี้ก็เป็นศูนย์เรียนรู้ผ้าสิ้นตีนจก
0: พิพิธภัณฑ์ผ้าสิ้นตีนจกของคนไทยยวนลับแลมีชื่ออย่างเป็นทางการว่าศูนย์การเรียนรู้ที่ถ่ายทอดภูมิปัญญาของการทอผ้าตีนจกไทยยวนเริ่มจากการสะสมผ้าสิ้นตีนจกโบราณที่หายไปจากท้องถิ่นมาไว้เพื่อศึกษาประวัติความเป็นมาและความหมายของแต่ละลวดลายไปจนถึงการศึกษาวัตถุดิบในการย้อมและวิธีการทอเพื่ออนุรักษ์วิธีการแบบดั้งเดิมของชาวไทยยวนลับแลเอาไว้ครับพิพิธภัณฑ์ผ้าสิ้นตีนจกไทยยวนลับแลแห่งนี้จึงเป็นอีกที่ที่จะทำให้เราได้สัมผัสความหมายของคำว่าภูมิปัญญาอย่างลึกซึ้งครับ

เวลาผ่านไปรวดเร็วเหลือเกินนะครับผมสำหรับ2วัน1คืนที่เมืองลับแลแห่งนี้นะครับผมก็อยากจะเชิญชวนนะครับทุกคนนะครับมาสัมผัสประสบการณ์ดีๆด้วยตัวของคุณเองนะครับแล้วคุณจะหลงรักลับแลเหมือนที่เต่าหลงรักครับผมและอย่าลืมนะครับผมดาวน์โหลดแอปพลิเคชันเที่ยวเท่ๆเสด็จมาไทยแล้วไปเที่ยวด้วย

3มองค่าใช้จ่ายแบบคมกริบด้วย2สกิลโลกยุคใหม่เนี่ยมันทำให้เราทุกคนกลายเป็นคนมีค่าค่าโน่นค่านี่เยอะทั้งค่าน้ำค่าไฟค่าโทรศัพท์ค่าบัตรเครดิตนี่ยังไม่พูดถึงค่าข้าวร้านป้าหน้าปากซอยหรือถ้าใครมีพ่อแม่ต้องดูแลด้วยล่ะก็ในเดือนนึงเนี่ยเราอาจต้องเข้าแอปธนาคารกันหัวหมุนแล้วยังไม่ถึงปลายเดือนด้วยซ้ำเราก็จะตกใจร้องอุ๊ยคุณพระเมื่อพบว่ายอดในบัญชีเหลือ0บาทเงินหายไปไหนใครก็ได้ช่วยบอกทีใจเย็นปัญหานี้แก้ได้ปัญหาเงินหายไม่รู้ตัวจนทำให้คุมค่าใช้จ่ายไม่ได้เนี่ยไม่ใช่ปัญหาโลกแตกมันแก้ได้เริ่มต้นด้วยการแยกให้ได้ว่าค่าใช้จ่ายที่ใช้ไปเป็นค่าใช้จ่ายแบบไหนโดยเรียนรู้2สกิลสำคัญนั่นคือสกิล1มองค่าใช้จ่ายคงที่ให้ขาดค่าใช้จ่ายคงที่ต้องจ่ายเท่าๆกันในทุกเดือนเช่นค่าผ่อนบ้านผ่อนรถที่ต้องกัดฟันจ่ายให้ตรงตามเวลาจึงเป็นค่าใช้จ่ายที่ปรับเปลี่ยนได้ยากส่วนมากเป็นค่าใช้จ่ายก้อนใหญ่แต่สามารถประมาณการล่วงหน้าได้ค่าใช้จ่ายประเภทนี้ต้องคิดให้ดีก่อนใช้เพราะถ้าเกิดปัญหาจ่ายไม่ได้วันไหนจะส่งผลกระทบสูงเช่นถ้าผ่อนบ้านผ่อนรถไว้ก็อาจโดนยึดบ้านยึดรถได้สกิล2ลดค่าใช้จ่ายผันแปรให้ได้ค่าใช้จ่ายผันแปรซึ่งผันเปลี่ยนไปตามไลฟ์สไตล์ของแต่ละคนใครชอบแบบไหนก็ใช้จ่ายแบบนั้นเช่นค่าของกินของใช้ค่าเดินทางที่แต่ละคนใช้ไม่เท่ากันหรือค่าช้อปปิ้งเพราะบางคนก็เป็นเจ้าแม่ CF ใครเปิดร้านก็ต้องเหมาหมดมีกี่แอปก็ต้องกดรัวๆวนไปค่าใช้จ่ายผันแปรนี่แหละต้องระวังเพราะมันกินเงินของเราไปได้ง่ายมากแบบไม่รู้ตัวยิ่งสมัยนี้จะช้อปออนไลน์ง่ายแค่คลิกอย่ากดเพลินเชียวล่ะเพราะจู่ๆเกิดจำเป็นต้องใช้เงินแล้วในบัญชี

ไม่เหลือเลยสักบาทคงได้ปาดเหงื่อกันแน่ทันทีที่มี2สกิลนี้การมองค่าใช้จ่ายให้ขาดเลือกใช้จ่ายให้สมดุลชีวิตก็เป็นเรื่องง่ายและเมื่อรู้ว่าค่าใช้จ่ายใดบ้างที่ไม่จำเป็นบัญชีของมีก็ไม่เคยเจอเลข0อีกต่อไป

0: สวัสดีครับขณะนี้ผมและพี่มหาอยู่กันที่วัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหารซึ่งในวัดเป็นงานสถาปัตยกรรมแบบพระราชนิยมสมัยรัชกาลที่3ผสมผสานศิลปกรรมแบบจีนสิ่งสำคัญของวัดแห่งนี้คือพระพุทธไตรรัตนนายกหรือหลวงพ่อโตที่ชาวจีนนิยมเรียกว่าซัมโปกงรัชกาลที่3โปรดเกล้าให้สร้างขึ้นและประดิษฐานไว้ในพระวิหารหลวงเพื่อให้เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์และศูนย์รวมจิตใจของชาวจีนที่เข้ามาค้าขายแบบเดียวกับสมัยอยุธยาที่มีพระพุทธรูปขนาดใหญ่ริมฝั่งน้ำณวัดพนัญเชิง
1: สำหรับพระอุโบสถมีขนาดเล็กกว่าพระวิหารสร้างโดยเจ้าพญานิกรบดินทร์มหินทรมหากัลยาณมิตรน้อมเกล้าถวายเป็นพระอารามหลวงในสมัยรัชกาลที่3นอกจากนั้นยังมีหอระฆังสำหรับไว้ระฆังยักษ์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทยทางเข้าวัดมีเจดีย์หินทำมาจากเมืองจีนเรียกว่าถะเป็นศิลปะจีนที่งดงามมาก
2: โอ้โหดูอะไรอยู่ครับเนี่ย
3: นี่ไงลายเนี่ย
2: อ๋อเสี่ยวกัง
3: ใช่
2: แหมเห็นลายไทยเนี่ยผสมผสานกับลายจีนอย่างนี้นึกถึงอะไรอย่างรู้ไหม
3: อะไรอ่ะ
2: หัวสิงโตไงเล่า
3: อ๋อ
2: เคยเห็นสมัยเด็กๆเขาเอามาเชิดตามสันจ้องสันเจ้า
3: เป็น
2: ส
3: ิ
2: ริมงคล
0: อยู่แค่ตรงวัดกัลยาณ์เนี่ยเด็ก
2: ละแหล่งที่เขาทำอยู่ตรงนี้เหรอ
0: ทำอยู
2: ่โอ้ยตายไม่รู้เลยเนี่ยเคยเห็นแต่สมัยเด็ก
0: ๆเออเดี๋ยวพา
2: ไปดูหน่อยได้ไหมอ
0: ยู่ตรงเนี้ยแหละเด็ด
2: ตรงนี้นะ
0: เนี่ย
2: เดี๋ยวทางนี้หรือทางโน
0: ้นเนี่ยแหละแถวๆเนี้ยเดี๋ยววนดูก่อน
2: รู้จริงไหมเนี่ย
0: รู้จริงจริง
2: ไป
0: นี่ไงอยากจะดูช่างทำหัวสิงโตใช่ไหมนี่พามาเจอตัวจริงเลยฉายาณแรมกัลยาสวัสดีครับผม
2: เอาจริงเลยนะอ
0: ยากรู้อะไรถามนะเลย
2: อยากรู
1: ้ครับประวัติความเป็นมาของการเชิดสิงโตฮะ
4: ครับ
1: มีมาตั้งแต่สมัยไหน
4: เชิดสิงโตอ่ะมีมาตั้งแต่สมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร
1: ์ครับ
4: นะครับโดยชาวจีน4คนเข้ามาในประเทศไทย
1: ครับ
4: มาเล่นเขาเรียกโลโก้หรือโลโก้หรือว่ากายกรรมจีนก็วันนั้นเป็นวันดีของประเทศไทยก็คือฉลองวันเกิดหรืออะไรสักอย่างหนึ่งของพระเจ้าตากไม่ทราบได
1: ้
4: ก็เลย4คนนี้เป็นกายกรรมจีนก็อีกคนนึงก็มีทางพลังภายใน อีกคนนึงมีเกี่ยวกับเรื่องมายากลอีกคนมีเรื่องตัวเบาก็เลยอีกคนนึงขาดแต่อีก3คนก็เลยออกว่าคิดว่าทำสัตว์ที่มันเป็นสิริมงคลหรือว่าสัตว์ที่ในตำนานก็คือสร้างหัวสิงโตขึ้นมา
1: ตั้งกันนั้นเลย
4: ครับตั้งกันนั้นมาสิงโตประเทศไทยก็คือกลายพันธุ์มาตลอดจนกระทั่งถึงทุกวันนี
0: ้และที่สืบทอดมาจนทุกวันนี้ในอยู่ในย่านวัดกัลยาณ์นี่คือมีที่มาที่ไปยังไงครับ
4: ที่มาที่ไปก็คือมันเป็นรุ่นสู่รุ่นคือเสี่ยมสอนอ่ะใครเห็นใครก็อยากเล่นเพราะว่าของพวกนี้มันเป็นสิ่งที่แปลกและอย่างมันเป็นวัฒนธรรมของคนจีนที่อยู่ในประเทศไทย
0: สมัยก่อนตรงนี้มีหลายคณะไหมครับหรือว่า
4: ตรงนี้มี3คณะ
0: อ๋อ3คณะ
4: แต่จริงๆอ่ะจริงๆมีมากกว่าแต่ที่โดดเด่นและคงทนและอยู่นานก็คือ3คณะ
0: แล้วจนทุกวันนี้เหลืออยู่กี่คณะ
4: ยังมีอยู่ครับ
0: แล้วสืบทอดมาจนปัจจุบันนี้กี่ปีแล้วครับ
4: โอ้โหถ้านับเป็นร้อยนะนับมันเป็นร้อยนะ
2: เป็นร้อยปี
4: เป็นร้อยครับเพราะตัวกับผมนี่ก็60กว่าแล้ว
2: กี่รุ่น
4: มันก็โอ้โหหลายสิบรุ่นนะแล้วแต่
2: เป็นสิบรุ่นเลยนะ
0: แล้วที่ณปัจจุบันตรงนี้ที่วัดกัลยาตรงนี้เนี่ยมีคนที่ยังทำอยู่เยอะไหมครับ
4: มีฮะก็มีพวกน้องๆทำหัวสิงโตกระดาษทำหัวสิงโตไม้ไผ
0: ่
4: ก็มีทำที่ทำออกมาเนี่ยเพื่อที่จะเอามาทำการแสดงเองเป็นความชอบส่วนตัวเนี่ยอย่างเงี้ยถ้าเป็นสิงโตสมัยก่อนเนี่ยจะมีแค่ลายไฟแต่สิงโตสมัยนี้เขาจะเอาเจ้าเอาเทพเอาอะไรใส่เข้าไปด้วย
2: อะไรที่เป็นมงคล
4: ครับเขาก็จะเรียกหัวสิงโตหัวนั้นว่าหัวสิงโตจักรพรรดิจักรพรรดิก็คือรวมเทพรวมเจ้าร
2: วมเซียนทั้งหลาย
4: ครับอยู่ในนั้นคือพูดง่ายๆว่าตุดจีนปีนึงอ่ะอย่างคุณพาลูกพาหลานมาเที่ยวก็อยากจะได้หัวสิงโตแบบนี้แต่มันแพงมากหัวหนึ่งอ่ะ 20,000 บาทแต่เด็กเล่นไม่ถึงอาทิตย์ก็พังก็เลยเอามีคนคิดค้นก็นำหัวปูนมาหล่อทำสิงโตกระดาษ
0: อ๋ออย่างนี้ถ้าลองอธิบายคร่าวๆเกี่ยวกับวิธีการทำหัวสิงโต
4: วิธีการทำอ่ะแรกเริ่มเดิมทีก็จะยากนิดนึงเกี่ยวกับการปั้นปูน
0: ปั้นปูนเป็นหุ่นก่อน
4: ครับเป็นหุ่นแล้วก็ครั้งแรกก็คือจะนำน้ำเนี่ยมาชโลมที่ปูนแล้วก็นำกระดาษเปล่าเนี่ยมาปิดให้ทั่วเสร็จพอมาถึงชั้นที่2ก็คือจะลงแป้งที่กระดาษที่ปะแล้วก็คือเอากระดาษ
0: ปะ
4: ตัวนี้ปะลงไปทีนึง มันก็จะเป็นชั้นที่2
0: กระดาษนี่เป็นกระดาษอะไรก็ได้
4: กระดาษอะไรก็ได้ที่ว่า
0: หนังสือพิมพ์เก่าอะไร
4: ได้หมดหนังสือพิมพ์กระดาษปูนแต่เป็นกระดาษปูนส่วนมากที่จะใช้นิยมใช้
0: ถุง

0: ปูนใช
1: ่
0: ไหม
1: มันเหนียวกว่าใช่ไหม
2: เหนียวกว่าด้วยแล้วหาง่ายด้วยนะครับก็จะมาปาดสัก 3-4 ชั้นแล้วก็นำมีดมากรีดกรีดข้างหลังแล้วก็แบะออก
1: ผ่าออก
2: ครับแล้วก็นำมาเย็บรอยเย็บรอยก็โดยการปะเชื่อม
0: ปิดไม่ให้เห็นรอยที่เย็บ
2: ใช่ครับ
1: ถ้าหัวที่เชิดจริงคือต้องขึ้นโครงด้วยไม้ไผ่สาร
2: ครับ
1: เดี๋ยวผมอยากรู้ว่าหัวใหญ่เวลาวิธีการทำอ
2: ่
1: ะต่างจากหัวเล็กยังไง
2: หัวใหญ่แตกต่างจากหัวเล็กยังไงขั้นแรกก็คือต้องขึ้นขอบนิดนึงขอบก็คือที่เห็นมี
1: ตรงคอไหม
2: หวายถักนะเขาเรียกขอบ
1: ต้อง
2: ตอนนี้ความกว้างของเส้นผ่าศูนย์กลางจะกี่นิ้ว45นิ้ว35นิ้วหรือ20นิ้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วเสร็จปุ๊บถึงจะมาขึ้นโครงค่อมขั้นต่อไปก็คือเป็นการติดกระดาษติดกระดาษกระดาษชั้นแรกก็จะอาจจะยาวสัก2นิ้วถึง3นิ้วคือปะเป็นพื้น
1: แผ่นใหญ่อย่างเงี้ยปะ
2: ไม่ได้
1: เพราะ
2: มันจะทำให้ย่นจะทำให้ย่น
1: ทีละนิดทีละนิด
2: ครับจะต้องใช้พูดง่ายว่าต้องใจเย็นมากครับแล้วเสร็จหลังจากนั้นก่อนที่จะมาลงสีลงอะไรก็มีการฉีดน้ำนิดนึง
1: เพื่ออะไรครับ
2: เพื่อให้มันเหมือนว่าวอ่ะเหมือนว่าวเวลาเราจะเล่นพ่นๆแล้วก็ไปตากให้มันลมให้มันตึงพอตึงเสร็จปุ๊บเวลาการวาดลงวาดลายมันจะได้สวยมันจะได้พลิ้ว
1: พอทาสีเสร็จเรียบร้อย
2: ครับทาสีเสร็จลงลายเสร็จก็มันอยู่ที่คนจะเล่นสไตล์ไหนอีกเหมือนกัน
1: การเขียนลาย
2: ใช่เขียนลายก็เป็นอยู่ที่จินตนาการของช่างอยู่ที่จินตนาการของคนทำหรืออยู่ที่จินตนาการของผู้วาดจ้าง
1: เขียนลายลวดลายอะไรเสร็จเรียบร้อยขั้นต่อไปผมเห็นนะตา
2: เพราะตาเนี่ย
1: ตาใช้วัสดุอะไร
2: ตาเนี่ยสมัยก่อนในอดีตจริงๆเขาจะใช้ดินปั้น
1: ปั้นแล้วแปะกระดาษ
2: เป็นแบบ
1: แปะกระดาษ
2: แล้วก็แปะกระดาษ
1: แล้ว
2: ถ
1: ึ
2: งจะมาถึงจะมาแกะออกแกะออกแล้วก็จะมาแต่สมัยนี้เขาง่ายเขาไปร้านกึ่งบอกเอาเท่านี้เป็นทรงนี้ทรงนี้ช่างมันเห็นมันก็ฟูฟูฟู
1: ผมเคยเห็นพี่ตามแดงๆด้วย
2: ตาแดงๆเนี่ย
1: เขา
2: ใส่หลอดไฟเข้าไป
1: เอาหลอดไฟใส
2: ่หลอดไฟก็คือมันเป็นวิวัฒนาการอีกขั้นหนึ่งของการแสดงแต่จริงๆสมัยก่อนน่ะเขามีตาไฟจริงแต่ไม่มีสีแดงจะเป็นสีไฟเหลืองๆไฟดับไฟฉายบ้านเราเห็นไหมไฟฉายบ้านนอกแดงๆก็คือใช้ไฟฉายเลย
1: ดวงเล็ก
2: ๆครับเอา
1: ฝัง
2: เขี้ยวอ่ะฝังกับไฟแล้วก็ติดกาวไว้แล้วก็ต่อสายเข้าไปข้างในมัดให้แน่นๆอย่าให้หล่นแค่นั้น
1: เห็นมีต้องมีติดขนเขินอะไรด้วย
2: ขนติดขนเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยถ้าดั้งเดิมจริงๆอ่ะเขาจะใช้ขนกระต่าย
1: ขนกระต่าย
2: กระต่ายจริง
0: ๆตัวตามหน้าตามคิ้วอะไร
2: ครับนั่นแหละจะใช้ขนกระต่าย
1: ปุดชุดนิ้วเน
2: า
1: ะ
2: ครับใช้ชุดนิ้วแบบนั้นอ่ะจะใช้ขนกระต่าย
0: แล้วถ้าไอ้เครายาวๆครับ
2: เคราเนี่ยส่วนมากสมัยก่อนเขาจะใช้หนวดม้าหางม้า
1: หางม้าม
2: าทำเป็นหนวดแต่สมัยนี้มันไม่มีละเนี่ยอย่างนี้ยังเป็นเอ็นนะนี่ไม่ใช่หางนะ
1: เนี่ยนะ
2: นี่เป็นเอ็น
0: เหมือนวิกผมใช่ไหม
2: ครับสิงโตสมัยนี้จึงไม่มีสิงโตที่เท่ามีแต่สิงโตหนุ่มอย่างเดียว
0: อ๋อเพราะมันยังไม่ยาวเป็นแก
2: มันจะขนตาจะไม่ยาว
1: ขนสั้น
0: ผมเห็นเนี่ยมีแบบกระพริบตาได้ด้วยเนี่ยม
2: ัน
0: ดั้งเดิมเป็น
2: เหมือนเดิมเป็นแบบนี้แต่ระหว่างสิงโตไทยกับสิงโตนอกไม่เหมือนกันสิงโตนอกเนี่ยเขาจะโยงหูตามาอยู่ที่มือข้างเดียวครับแต่สิงโตไทยอ่ะด้วยความถนัดก็คือจะเป็นเชือกโยงมาเหมือนกันหูตาแต่ว่าใช้มือตรงกลางเหมือนใช้เป็นเชือกห้อยแล้วก็ใช้ดึง
0: อันนี้ก็แล้วแต่ช่างฝีมือแต่ละคน
2: แต่คนไทยถนัดแบบนี้มากกว่
1: า
2: แต่เมืองนอกเขาถนัดแบบนี
1: ้ถนัดกรรม
2: ครับครับผม
1: โอ้โหวันนี้ดับ
2: ครับ
1: ได้ความรู้เต็มเปี่ยมเลย
2: ครับ
1: เรื่องสิงโตแหมอยากรู้มานานขอบคุณคุณสแตมป์เหมือนกันอุตส่าห์พามาจนถึงที่นี่นะ
0: โอ้กว่าจะมาเจอผมวนรอบโบสถ์ไป3รอบ
1: ใช่จะถามอยู่ว่าวนทำไม
0: เพราะเขาอยู่ข้างนอกแหมต้องขอบคุณนาแรมกัลยานะครับ
1: หรือ
0: นัทธวัชชัย
2: แสงอุเสน
0: ครับผมขอบพระคุณมากครับ

0: ู่โครงงานเด็กไทยรุ่นใหม่ใส่ใจการมีมารยาทค่ะก็ไปสอนน้องค่ะไปสอนน้องไหว้สอนน้องพูดมีหางเสียงค่ะก็จะได้ทำให้เราเป็นคนดีด้วยค่ะแล้วก็จะได้สอนน้องเป็นคนดีเหมือนกันค่ะหนูก็ชอบค่ะที่น้องเป็นคนดีเวลาน้องไปไหนก็จะได้มีคนรักน้องค่ะหนูก็คิดว่าน้องดีขึ้นกว่าเดิมค่ะเห็นน้องๆไหว้สวยแล้วก็พูดจาไพเราะมากยิ่งขึ้นค่ะ
1: เด็กไทยยุคใหม่มีวินัยใส่ใจการทิ้งขยะค่ะสอนน้องแยกขยะแล้วก็พาน้องเก็บขยะรอบโรงเรียนแล้วก็พาน้องเล่นเกมเกี่ยวกับการแยกขยะค่ะทำให้โรงเรียนสะอาดขึ้นแล้วก็น่ามองค่ะแล้วก็รู้สึกดีที่พาน้องเก็บขยะ
2: ก็ช่วยๆกันทำค่ะโรงเรียนจะได้น่าอยู่คนจะได้เพิ่มขึ้น
3: โรงงานพวกเราเด็กดีมีจิตอาสาตรวจตาการทำเวรครับเห็นปัญหาในโรงเรียนมีเยอะครับน้องทำบริเวณสียังไม่สะอาดเพราะใช้อุปกรณ์ยังไม่ทำเป็นครับเมื่อวานนี้ไปสอนน้องป.2 ครับเกี่ยวกับเรื่องอุปกรณ์ทำความสะอาดในแต่ละพื้นที่ครับน้องก็ตั้งใจฟังสนุกตอนที่เสนอสื่อให้น้องครับน้องก็ตั้งใจฟังมีประโยชน์กับน้องๆครับน้องจะได้รู้จักการใช้อุปกรณ์ครับตั้งใจครับโรงเรียนสะอาดขึ้นครับแม่บอกว่าให้ตั้งใจทำโครงงานนี้ให้ดีที่สุดครับผู้ใหญ่ก็ชมว่ามีจิตอาสาดีครับ
4: ใส่ใจความสะอาดค่ะห้องน้ำมีกลิ่นแล้วก็ห้องน้ำไม่สะอาดค่ะก็ได้สอนน้องค่ะบอกน้องวิธีการใช้ห้องน้ำค่ะช่วยกันดูแลช่วยกันรักษาค่ะห้องน้ำสะอาดขึ้นค่ะแล้วก็ไม่ค่อยมีกลิ่นค่ะดีใจค่ะเพราะว่าได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆค่ะแล้วก็มีเพื่อนเยอะค่ะเขาชมว่าเด็กดีแล้วก็น่ารักค่ะ
3: ผมอยู่โครงงานเด็กรุ่นใหม่ใส่ใจความพอเพียงครับเพราะว่าน้องๆบางส่วนยังใช้น้ำใช้ไฟเสร็จแล้วไม่ปิดก็คือน้องๆเริ่มปิดน้ำปิดไฟหลังใช้เสร็จมีประโยชน์กับทุกๆคนครับตัวเราเองครอบครัวแล้วก็เพื่อนเพื่อนก็อยากบอกว่าให้ทำโครงงานนี้ดีๆเพราะว่าเราจะได้ประหยัดน้ำประหยัดไฟช่วยลดโลกร้อนด้วยครับ
5: เด็กน้องใหญ่ใส่ใจความซื่อสัตย์เราอยากสอนน้องเกี่ยวกับความซื่อสัตย์เจอของหายแล้วนำไปประกาศแล้วก็ห้ามพูดจาโกหกห้ามลอกการบ้าน
6: สนุกค่ะเพราะจะได้สอนน้องค่ะให้น้องๆได้รู้จักความซื่อสัตย์ค่ะ
7: หนูอยู่โครงงานแม่ครัววัยใสใส่ใจจิตอาสาค่ะทำกับข้าวช่วยคุณครูค่ะแล้วก็หั่นผักล้างของหรือว่าตำพริกไทยกับรากฉีเนี่ยค่ะ
8: แกงเขียวหวานค่ะ
7: ก๋วยเตี๋ยว
8: บางทีก็ทอดไข่แล้วก็ผัดข้าวค่ะ
9: อร่อยไหมอ
8: ร่อยค่ะ
7: แล้วก็อีกอย่างช่วยแบ่งเบาภาระคุณครูด้วยค่ะคุณครูจะได้ไม่ต้องเหนื่อยด้วยค่ะ
10: โครงงานเด็กยุ

0: ให้น้องเล่นไปด้วยค่ะสอนให้น้องจำพยัญชนะไทยให้ได้ทั้งหมด44ตัวค่ะเพลงสระค่ะเป็นตัวสะกดอะไรอย่างนี้ให้น้องอ่านดูค่ะน้องจะสามารถช่วยคนอื่นได้ที่ยังอ่านไม่ได้อะค่ะแล้วตัวเองก็ได้ทบทวนเป็นตัวได้ค่ะ
1: โครงงานเด็กน้องใหญ่ร่วมใจพัฒนาพาเก่งอังกฤษค่ะสอนน้องเรียนรู้เกี่ยวกับภาษาอังกฤษค่ะ
2: ก็ให้น้องรู้ความหมายของคำศัพท์ภาษาอังกฤษแล้วน้องก็จะเก่งภาษาอังกฤษด้วยครับแบบว่าเราเหมือนได้ทบทวนภาษาอังกฤษอีกครั้งหนึ่งครับพ่อสอนน้องก็น้องแบบว่ารู้ภาษาอังกฤษแล้วก็มีความสุขไปตามครับ
3: ผลลัพธ์ของการทำกิจกรรมนะครับก็นักเรียนมีพฤติกรรมที่ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดในหลายๆเรื่องนะครับเช่นการมีจิตอาสาความมีระเบียบวินัยนะครับเห็นได้ชัดเจนครับพอรุ่นพี่จบไปจะมีรุ่นใหม่มาทดแทนแล้วเราจะหาปัญหาใหม่ทุกปีครับเพราะเด็กแต่ละรุ่นน่ะมองเห็นปัญหาไม่เหมือนกันการทำโครงงานคุณธรรมเขาทำในหัวข้อที่ว่าปัญหาที่อยากแก้ความดีที่อยากทำครับ
4: สิ่งที่เห็นการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนครับหนึ่งคือเด็กนักเรียนได้เรียนรู้กระบวนการคิดในการแก้ปัญหาว่าต้องเริ่มจากการสังเกตก่อนว่ามันมีปัญหาอะไรแล้วก็มาหาวิธีการแก้ปัญหาระดมความคิดจากเพื่อนๆมาช่วยกันคือเด็กของเราจะเป็นคนที่มีน้ำใจอาสาช่วยเหลือครูในห้องเรียนที่เขาไปเรียนชั้นระดับที่สูงขึ้นเห็นได้อย่างชัดเจนสิ่งที่เห็นอีกอย่างหนึ่งก็คือผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้นครับเนื่องจากว่าเขาช่วยสอนเด็กที่สอนน้องนะครับเช่นภาษาไทยภาษาอังกฤษพวกนี้นะครับทำให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้นผมคิดว่ามันถึงเวลาแล้วนะครับที่ควรจะร่วมกันส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมพัฒนาอบรมบ่มเพาะคุณธรรมพึงประสงค์ของผู้เรียนนะครับให้มีคุณธรรมพึงประสงค์มาช่วยกันส่งเสริมคนละไม้คนละมือผมว่าน่าจะทำให้ประเทศชาติเราน่าอยู่มากยิ่งขึ้น

0: วันนี้เบลจะพาทุกคนไปตามหาเรื่องราวดีๆกันที่ตำบลหนองย่าไซจังหวัดสุพรรณบุรีค่ะส่วนการเรียนรู้เกษตรอินทรีย์เกิดจากความร่วมมือกันของทุกคนในชุมชนค่ะทำให้เกิดศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนความรู้เกษตรอินทรีย์จนทำให้ทุกคนในชุมชนและในพื้นที่อื่นๆสนใจอบรมและส่งเสริมอาชีพค่ะ
1: สวัสดีครับได้เที่ยวแถวนี้มั่งหรือยังครับนี่
2: ยังไม่ได้เที่ยวเลยค่ะรอพี่เกษตรชัยพาไปเที่ยว
1: โอเคครับเดี๋ยวพาไปเที่ยวได้เลยครับเนื่องจากเราอยู่หมู่บ้านหนองกระดอนมนตำบลหนองโพอำเภอหนองย่าไซจังหวัดสุพรรณบุรีเนี่ยเราก็อยากเห็นความเจริญก้าวหน้าแล้วก็ความอุดมสมบูรณ์เกิดขึ้นที่ในหมู่บ้านถ้าเกิดว่ามีความอุดมสมบูรณ์เกิดขึ้นคนที่เคยห่างหายกันไปก็จะมาร่วมมือทำงานด้วยกันสามัคคีกันรักใคร่สามัคคีกลมเกลียวกันทำให้มีความสุขมากขึ้นจึงได้เอาแนวทางนี้มาดำเนินการแนวทางในการทำงานเนี่ยเราก็ดูแนวจากในหลวงรัชกาลที่9ท่านให้แนวทางในเรื่องของการสร้างแบบอย่างความสำเร็จซึ่งมีค่ามากกว่าคำสอนเราทำดีเราสร้างสิ่งดีๆเกิดขึ้นอีกหลายๆคนก็จะทำตามเองโดยที่ไม่ต้องไปสอนกันมากมายซึ่งสร้างแบบอย่างความสำเร็จดีๆเนี่ยครับให้คนได้เห็นแล้วก็ทำตามตัวหลักความดีที่ทำควบคู่กันเนี่ยนะครับเราใช้หลักของธรรมชาติดูแลธรรมชาติโดยที่แนวทางของในหลวงรัชกาลที่9ท่านสอนไว้เราดูแลธรรมชาติดีรักษาธรรมชาติดีแล้วก็สร้างธรรมชาติขึ้นมาให้ดีธรรมชาติก็จะหันกลับมาดูแลเราแล้วก็จะมาทำให้คนในหมู่บ้านหันกลับมาทำความดีเมื่อมันเป็นศูนย์เรียนรู้แล้วเนี่ยกิจกรรมที่เราทำหนึ่งใช้เป็นสถานที่ประชุมของกลุ่มองค์กรวิสาหกิจชุมชนกลุ่มองค์กรของแกนนำหมู่บ้านวางแผนการพัฒนาก็คือว่าไปเก็บรวบรวมเอาองค์ความรู้ของกลุ่มองค์กรต่างๆของบุคคลต้นแบบต่างๆเนี่ยมาเขียนเป็นหลักสูตรเราก็ยังไปปรับปรุงพัฒนา

ไปร่วมเรียนรู้กับศูนย์คุณธรรมศูนย์คุณธรรมส่งเสริมให้เป็นโรงเรียนคุณธรรมต้นแบบนะครับทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเป็นที่มาของถ้าเราดูแลธรรมชาติพวกนี้เราจะทำเกษตรอินทรีย์เนี่ยมันก็มีต้นทุนในการผลิตแล้วก็ทำให้ทุกคนเนี่ยหันกลับมาดูแลธรรมชาติแล้วก็ให้ธรรมชาตินั้นมาบ่มเพาะให้เราเป็นคนดีของสังคม

0: มชัยคะเห็นบอกว่าถ้าเกิดเราตัดต้นไม้ใหญ่แล้วเนี่ยเราต้องปลูกคืนด้วยใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับก็คือว่าในหมู่บ้านเนี่ยเขาเชื่อในเรื่องของคุณธรรมความดีต้นไม้เนี่ยมันสร้างคุณงามความดีให้กับคนเราปลูกต้นไม้แล้วต้นไม้ก็ให้คุณค่ากับเราเราจึงจะต้องให้เขานี่อยู่คู่กับเรา

0: ครับ
1: ใหญ่มากคือตรงนี้คือเรียกว่าแปลงอะไรหรอคะ
0: แปลงเกษตรอินทรีย์ปลอดสารพิษซึ่งมันเป็นหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในขั้นที่1ก็คือพอกินเราปลูกต้นไม้นะครับเราเพาะกล้าไม้ปลูกต้นไม้แล้วก็เอาธรรมชาติมาดูแลต้นไม้นอกเสียจากว่าเขาจะให้อาหารให้ร่มเงาที่ดีแล้วเนี่ยเขาก็ยังทำให้เกิดการพอกินด้วย

การเลี้ยงปลาที่นี่ก็จะมีการเก็บเอาพืชผักในหมู่บ้านมาสับสับสับสับแล้วก็บดพอบดเสร็จแล้วก็อัดมาเป็นเม็ดเพื่อที่จะมาเป็นอาหารของปลาปลาเจริญเติบโตก็มาเป็นอาหารให้เราก็เป็นอาหารที่ปลอดจากสารพิษซึ่งถ้าเกิดว่าคนไหนที่ได้รับประทานอาหารที่เราผลิตไปก็จะเป็นคนที่มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงแล้วก็อยากจะทำความดีอย่างนี้ให้เกิดขึ้นครับ

0: ของเราเนี่ยเน้นในเรื่องของบวรศก็คือบ้านวัดโรงเรียนและส่วนราชการเราทํางานในหมู่บ้านเนี่ยเราจะไม่ทิ้งรากฐานของชุมชนก็คือความดีความดีนี่มาจาก1หมู่บ้านชุมชนเกิดความดีในการทํางานของตนเองในพื้นที่2ความดีที่หมู่บ้านชุมชนเนี่ยจะสามารถช่วยเหลือที่โรงเรียนเอาองค์ความรู้ต่างๆไปช่วยเหลือที่โรงเรียนทําให้เด็กนักเรียนเนี่ยได้เรียนรู้ภูมิปัญญาต่างๆแล้วก็3ความดีที่เกิดจากที่วัดนะครับที่วัดที่เรื่องของการสั่งสอนในบวรพระพุทธศาสนาสั่งสอนให้ทุกคนเป็นคนดีนะครับและส่วนราชการเนี่ยเป็นส่วนราชการที่นำเอาสิ่งดีๆเหล่านี้ไปขับเคลื่อนในการทำงาน
1: ทั้งหมดเนี้ยพี่เกษมชัยเอาไปต่อยอดยังไงบ้างเหรอคะ
0: หนึ่งเราเข้าไปในศูนย์คุณธรรมมีการจัดตลาดนัดความสุขชุมชนเราก็ให้แต่ละแขนงที่ทำเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเลี้ยงปลาทำการเกษตรหรือว่าต้นไม้ต้นไรเนี่ยก็เอามาแปรรูปพอแปรรูปเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็ไปสู่ตลาดนัดความสุขชุมชนเราก็เอาของสิ่งดีๆเหล่านี้นะครับเตรียมรองรับเขามาดูงานเขาก็จะได้เห็นการประกอบคุณงามความดีไอ้สิ่งของเนี่ยทั่วไปมีแต่สิ่งของที่มาแล้วเกิดคุณงามความดีเนี่ยมันหาไม่ค่อยจะได้ได้ความสุขทางใจมันได้ความดีทางกายอยู่คนเดียวเนี่ยอยู่แค่สิ้นลมแต่ถ้าเกิดว่าอยู่เพื่อสังคมอยู่ชั่วนิรันดร์ตัวเองทำดีแล้วก็ไปทำให้คนข้างๆทำดีคนข้างๆก็ไปขยายผลแล้วความดีนั้นเนี่ยก็จะหันกลับมาหาเราซึ่งทำให้สังคมเป็นสังคมแห่งความดีงามความดีไม่มีขายถ้าอยากได้ต้องร่วมสร้างครับ
1: เราไม่เคยรู้เลยนะคะว่าการที่เราได้มาเรียนรู้ที่ชุมชนจะได้ประสบการณ์ดีๆที่สามารถนำไปใช้ได้ในชีวิตจริงค่ะมันดีมากๆเลยค่ะ

0: เบลอยากให้ทุกคนได้มาสัมผัสประสบการณ์แบบเบลค่ะคุณจะได้ความรู้ความดีและรอยยิ้มจากชุมชนที่นี่ค่ะ
1: น้องก็ได้

ีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการทุกทิศทั่วไทยครับวันนี้พบกับผมจิตรนายมีชัยครับเราเจอกันทุกจันทร์ถึงศุกร์เวลาบ่ายสามโมงครึ่งถึง16:00 น.ทางช่องไทยเอสครับและคุณผู้ชมดูทางออนไลน์ไปพร้อมกันกับทางหน้าจอทีวีได้นะครับไปกันที่แฟนเพจ Facebook ทุกทิศทั่วไทยครับแล้วก็ทางโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์มของไทย PBS ด้วยสวัสดีครับเรื่องราวที่หลากหลายรอบเมืองไทยมีตัวอย่างอะไรกันบ้างชมก่อนเลยครับจังหวัดสตูลเป็นเรือหางยาวใช้น้ำมันเป็นเรือไฟฟ้าสร้างการท่องเที่ยวเพื่อการอนุรักษ์เสริมจุดเด่นให้อุทยานธรณีโลกอย่างยั่งยืนกลุ่มสารสินบางเจ้าชาจังหวัดอ่างทองดึงเยาวชนสืบทอดงานจากสารท้องถิ่นประลองเวทีศิลปะหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติจุฑามาสผูกโพพาชมฝีมือทอผ้าเน้นความประณีตลวดลายเป็นเอกลักษณ์ของชาวไทยพวนจังหวัดพิจิตรในช่วงของดีทั่วไทยวันนี้ครับจังหวัดมหาสารคามมีงานใหญ่ชวนเที่ยวงานวันพระสุนทรพิพิธสืบสานประเพณีบุญคูณลานนะครับ17-19ธันวาคมนี้ครับที่บริเวณสัตดืออีสานสวนสาธารณะบึงกุยที่อำเภอโกสุมพิสัยปีนี้เขาจัดเต็มแสงสีเสียงกว่าทุกปีด้วยครับทะเลทุงผ้าเขาม้าที่ชาวบ้านทอเองกำทุกหมู่บ้านในอำเภอโกสุมพิสัยร่วมกันจัดทำขึ้นกว่า 1,300 ผืนนะครับมาตั้งประดับเป็นจุดเช็คอินบริเวณสวนสาธารณะบึงกุยอำเภอโกสุมพิสัยจังหวัดมหาสารคามอันนี้เป็นภาพตอนเตรียมตกแต่งสถานที่ครับนำมาให้คุณผู้ชมดูกันแต่ว่าวันนี้จัดเสร็จสมบูรณ์อลังการยิ่งกว่าที่เห็นนี่ครับชวนไปเที่ยวกันในงานวันพระสุนทรพิพิธบุญคูณลานของดีอำเภอโกสุมพิสัยครับระหว่าง17-19ธันวาคมนี้ครับเพื่อเป็นการรำลึกถึงพระสุนทรพิพิธเจ้าเมืองคนแรกของโกสุมพิสัยและเป็นการอนุรักษ์ประเพณีที่ดีงามบุญคูณลานด้วยและก็ยังเพิ่มบรรยากาศด้วยทุ่งปอเทืองบนพื้นที่5ไร่ครับกำลังออกดอกบานสะพรั่งเลยครับนี่ครับพร้อมกับรับนักท่องเที่ยวให้มาถ่ายรูปเช็คอินกันได้ทางอำเภอโกสุมพิสัยครับร่วมกับเทศบาลตำบลหัวขวางครับปรับปรุงพื้นที่แล้วก็ปลูกต้นปอเทืองโดยขยายแปลงปลูกเพิ่มไปอีกถึง10ไร่ครับปลูกปอเทืองสลับกันเพื่อให้ปอเทืองเนี่ยออกดอกเลี้ยงอารามในระยะเวลาที่แตกต่างกันนะครับจะได้มาถ่ายรูปกันได้ทั้งปีเลยครับอำเภอโกสุมพิสัยจังหวัดมหาสารคามได้ชื่อว่าเป็นจุดกึ่งกลางของภาคอีสานนะครับหรือว่าสะดืออีสานตามแผนที่ทางทหารถือว่าจุดกึ่งกลางของภาคอีสานตั้งอยู่ที่อำเภอโกสุมพิสัยบริเวณบ้านขวาวตำบลเหล่าครับมีวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามนะครับอย่างงานบุญคูณลานเป็นประเพณีฮีด12ครอง14

0: ของชาวอีสานที่หลังจากเสร็จสิ้นฤดูการเก็บเกี่ยวข้าวครับชาวบ้านก็จะนำเอาข้าวเปลือกเนี่ยมารวมกันเป็นกองสูงขึ้นไปแล้วก็ร่วมทำบุญประกอบพิธีสู่ขวัญระลึกถึงบุญคุณพระแม่โพศพนะครับเรียกกันว่าบุญกุ้มข้าวใหญ่ก็มีข้าวคูณลานก็ได้บุญคูณลานก็ได้บางที่ก็บุญสู่ขวัญข้าวครับปีนี้จัดยิ่งใหญ่แล้วก็เปิดให้เที่ยวถึงช่วงปีใหม่เลยครับ
1: นะครับส่วนการประดับไฟแสงสีอะไรต่างๆในปีนี้นะครับเราได้จ้างนะครับผู้ที่มาประดับไฟแสงสีมาจากทางจังหวัดลพบุรีนะครับซึ่งเป็นผู้ที่เขาจัดงานมรดกโลกที่อยุธยาแล้วก็งานพระปางสามยอดจะมาจัดให้ที่โกสุมพิสัยในปีนี้นะครับซึ่งรับประกันว่าปีนี้งานระดับและระบบไฟนั้นจะสวยงามอลังการมากกว่าทุกๆปีและคาดว่าจะไม่มีจัดที่ไหนมาก่อนที่จังหวัดมหาสารคาม
0: ยังมีกิจกรรมออกร้านเกษตรสินค้าโอท็อปนะครับประกวดสาวงามโกสัมพีแข่งขันพายเรือหางเครื่องหมอลำการเดินแบบเส้นลายผ้าสายลายผ้านะครับแล้วก็ทำกระทงบกอีกกว่า 3,500 ใบบริเวณงานตอนกลางวันก็จะสวยงามเหมือนดอกไม้ส่วนตอนกลางคืนกระทงจะเรืองแสงได้ครับเพราะว่าใช้ตะเกียงให้กระทงนั้นเกิดแสงสว่างขึ้นมานะครับส่วนสถานที่จัดงานที่เห็นสวยๆนี้พอจบงาน19ธันวาคมนี้ยังไม่รื้อออกนะคุณผู้ชมทางอำเภอเนี่ยจะเอาตั้งไว้ให้เหมือนเดิมนะครับให้ไปท่องเที่ยวกันได้ยาวถึงช่วงปีใหม่ด้วยครับส่วนใครที่ชอบเที่ยวไปด้วยครับได้กินของอร่อยไปด้วยต้องหันมาเที่ยวสวนองุ่นจากฝีมือของตำรวจจังหวัดพะเยากันนะครับที่เขาปลูกองุ่นแล้วก็พัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวตอนนี้องุ่นกำลังออกพวงสวยให้เก็บกันสดๆได้ถึงในสวนเลยครับช่อองุ่นพวงโตที่หวานได้ที่ร้านนะครับเปิดให้นักท่องเที่ยวมาตัดกันเองสดๆถึงสวนพื้นที่หมู่11ตำบลบ้านถ้ำอำเภอดอกคำใต้จังหวัดพะเยาครับสวนนี้คนปลูกเนี่ยไม่ใช่เกษตรกรมืออาชีพที่ไหนแต่เป็นตำรวจที่ใช้เวลาว่างมาทำสวนองุ่นนะครับคือร้อยตำรวจตรีภัยรัตน์อปมาเถตำรวจสังกัดศูนย์ป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดภูธรจังหวัดพะเยาครับที่หันมาปลูกองุ่นไร้เมล็ดพันธุ์บิวตี้ซีดเล็ดรายได้งามด้วยนะครับล่าสุดนี้ก็ขยายพื้นที่ปลูกองุ่นเพิ่มขึ้นโดยสามารถเก็บผลผลิตได้3ครั้งต่อปีครับแต่ละครั้งเนี่ยสามารถเก็บได้จำนวนกว่า500ถึง600กิโลกรัมต่อรอบเลยครับจำหน่ายได้ครั้งละกว่า 100,000 บาทก็เลยต่อยอดนะครับพัฒนาให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวมาชมสวนองุ่นแล้วก็ลูกค้าก็เดินทางมาซื้อกันเองอย่างต่อเนื่องเลยนะครับร้อยตำรวจตรีภัยรัตน์เล่าว่าใช้เวลาว่างจากงานราชการนะครับเริ่มปลูกองุ่นไว้ที่ประมาณ2ไร่เศษเมื่อ7ปีที่ผ่านมาครับและประสบผลสำเร็จผลผลิตเป็นที่ต้องการของตลาดด้วยเพราะว่าเขาปลูกโดยใช้วิธีการดูแลแบบอินทรีย์นะครับผลผลิตที่ได้ถือว่าพอใจอย่างมากเพราะว่าองุ่นรสชาติหวานอร่อยครับที่สำคัญไม่ได้ใช้สารเคมีอันตรายอะไรเลยครับแล้วก็ผ่านมาตรฐานการเป็นสินค้าอินทรีย์ด้วยเน้นไปที่ใช้ปุ๋ยมูลสัตว์เป็นหลักนะครับพอผลผลิตออกมาก็มีคนมาสั่งจองแล้วก็เดินทางมาซื้อกันต่อเนื่องนะครับตอนนี้ก็เลยขยายพื้นที่ปลูกเพิ่มขึ้นอีกกว่า105ต้นนอกจากนั้นยังพัฒนาเป็นสถานที่ท่องเที่ยวให้มาชมองุ่นแบบนี้ครับ
2: ท่องเที่ยวส่วนมากจะเป็นแฟนประจำครับเขาติดตามเรามาตั้งแต่เริ่มออกดอกนะครับเริ่มออกดอกแล้วก็ดูติดตามมาเรื่อยๆว่าเราทำยังไงนะครับเมื่อถึงเวลาลูกค้าก็จะมาครับ
3: ปัจจุบันนี้เราสามารถที่จะมีช่องทางในเรื่องของการจำหน่ายยังไงบ้าง
2: ก็คือผ่านโซเชียลนะครับผ่านโซเชียลแล้วก็บางทีก็ส่งเมื่อก่อนเคยส่งแต่ว่าด้วยความที่การขนส่งมันต้องส่งทางด้านห้องเย็นทำให้มีผลเสียตอนหลังก็เลยไม่ส่งให้ลูกค้านะครับลูกค้าก็เลยต้องยอมที่จะมาที่สวนเพื่อว่าได้ฟิลได้บรรยากาศกว่าครับ
0: ยิ่งถ้าเป็นช่วงวันหยุดนะครับก็จะมีลูกค้านักท่องเที่ยวเดินทางมาเที่ยวมาหาซื้อกันเป็นจำนวนมากนะครับตอนนี้ขายกิโลกรัมละ200บาทนะครับสามารถให้ผลผลิตต่อรอบมากกว่า100กิโลกรัมต่อรอบเลยครับภายใน1ปีเนี่ยผลองุ่นที่เก็บได้นะครับมีมากกว่า1ตันอย่างแน่นอนนะครับเพราะว่าช่วงนี้องุ่นอยู่ในช่วงที่โตเต็มใบเต็มที่เลยครับภาคการท่องเที่ยวที่จังหวัดสตูลนะครับก็กำลังปรับตัวการท่องเที่ยวขนาดใหญ่เลยครับด้วยการเปลี่ยนเรือหางยาวที่ต้องใช้น้ำมันนะครับมาเป็นเรือไฟฟ้าเพื่อสร้างการท่องเที่ยวเพื่อการอนุรักษ์นะครับเสริมจุดเด่นให้กับอุทยานธรณีโลกอย่างยั่งยืน นวัตกรรมเรือไฟฟ้านะครับเป็นทางออกเพื่อการท่องเที่ยวสีเขียวโดยศูนย์พัฒนายานยนต์ไฟฟ้ามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ร่วมกับบุรินิธิสถาบันทรัพยากรชายฝั่งแห่งเอเชียครับพัฒนาเรือหางยาวไฟฟ้าที่สามารถลดค่าใช้จ่ายได้มากถึง85%ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์25เท่าลดต้นทุนพลังงาน27เท่าและเสียงดังนะครับได้ถึง3เท่าจากเรือเครื่องยนต์ทั่วไปสามารถวิ่งได้ต่อเนื่องนานถึง7ชั่วโมงครับประสิทธิภาพนั้นไม่ได้แตกต่างจากเรือเครื่องยนต์ธรรมดาที่ใช้น้ำมันเลยครับนี่นับเป็นก้าวสำคัญของการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนเพื่อมาแก้ไขปัญหาในพื้นที่อุทยานธรณีสตูลจังหวัดสตูลนะครับที่เป็นอุทยานธรณีโลกแห่งแรกของไทยครับเพราะการใช้เรือหางยาวแบบดั้งเดิมนะครับมีทั้งมลพิษทางเสียงปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศชายฝั่งโดยตรงครับ
4: เราเนี่ยสามารถวิ่งใช้ระยะเวลาเนี่ยเรื่องของแบตก็คือประมาณ1ชั่วโมงครึ่งเป็นอย่างน้อยนะครับแต่ถ้าคลื่นลมปกติก็คือก็ประมาณ2ชั่วโมงนะครับอันนี้แบบเบื้องต้นนะครับแต่ว่าข้อกังวลในส่วนของว่าพอขี่ไปแล้วก็กลางทางแล้วก็มันดับแบตหมดอันนี้ไม่นะครับคือโดยปกติแล้วเหมือนกับมันเหมือนกับการใช้เครื่องปกตินั่นแหละสี่สูบนั่นแหละคือเราจะรู้ว่าวันเนี้ยเราจะพาตั้งที่ไปประสาทหินบันยอดไปเกาะลีดีไปเกาะบุหรี่เนี่ยเราจะคำนวณได้เลยว่าเราจะใช้น้ำมันเท่าไหร่อันนี้ก็เหมือนกันนะครับเราจะรู้ว่าถ้าเรามีแผนว่าเราจะไปประสาทหินบันยอดเนี่ยระยะทางเท่านี้นะครับแล้วก็ใช้เวลาเท่านี้เราก็สามารถคำนวณเรื่องของแบตเตอรี่ได้อันนี้คือถือว่าตัดในสองปัญหานี้ไปเลย
0: อุทยานธรณีโลกสตูลกำลังก้าวสู่การพัฒนาการท่องเที่ยวที่ยั่งยืนนะครับด้วยความร่วมมือระหว่างชุมชนสถาบันการศึกษาและองค์การยูเนสโกที่มุ่งเน้นการอนุรักษ์และพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอย่างมีคุณภาพด้วยเครือข่ายการท่องเที่ยวชุมชนพลังขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงเครือข่ายการท่องเที่ยวชุมชนสตูลประกอบไปด้วยถึง15กลุ่มชุมชนนะครับเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวทั้งจากประเทศเพื่อนบ้านในอาเซียนและก็ต่างชาตินะครับทั่วโลกเลยโดยเป้าหมายสูงสุดก็คือการท่องเที่ยวคาร์บอนเป็นศูนย์ครับ
5: พื้นที่ทางธรณีเนี่ยนะมันก็จะมีจุดเปราะบางอยู่หลายจุดนะครับที่เกี่ยวกับพื้นที่ที่มีความสำคัญทางธรณีในแต่ละยุคนะครับทีนี้เนี่ยในเรื่องของการท่องเที่ยวเนี่ยมันมีข้อหนึ่งของมาตรการในพื้นที่จิโอปาก็คือว่ามันเป็นการท่องเที่ยวที่รักษาสิ่งแวดล้อมนะครับแล้วก็ให้ชุมชนเองเข้าใจเรื่องราวแล้วก็ตัวนี้เป็นทางเลือกหนึ่งนะครับในเรื่องของการเปลี่ยนเครื่องยนต์ EV เนี่ยนะจากเครื่องยนต์สันดาปเป็นเครื่องยนต์ EV เนี่ยนะครับก็คือว่าเครื่องยนต์สันดาปเนี่ยเขาจะปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนค่อนข้างสูง
6: แน่นอนครับถ้าเกิดว่าเราใช้เครื่องยนต์ไฟฟ้าครับมันก็จะช่วยลดการท่องเที่ยวที่จะทำให้เกิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์หรือว่าก๊าซเรือนกระจกนะครับซึ่งจะส่งเสริมให้เป็นการท่องเที่ยวคาร์บอนต่ำดีต่อสิ่งแวดล้อมแล้วก็ดีต่อพื้นที่ในอุทยานธรณีโลกสตูลครับซึ่งตอนนี้เป็นเทรนด์การท่องเที่ยวระดับโลกก็คือดูแลการท่องเที่ยวแล้วก็ช่วยลดก๊าซเรือนกระจกและเป็นการตอบโจทย์การท่องเที่ยวคาร์บอนต่ำซึ่งเป็นเทรนด์ของโลก
0: เบื้องต้นนะครับจะผลักดันใช้เครื่องยนต์ EV ในพื้นที่เป้าหมายอุทยานธรณีโลกสตูลคือบ้านบอด7ลูกบ้านปากบาราและก็บ้านหัวหินนะครับและจะขอให้เพิ่มพื้นที่เป็น10จุดจากมูลนิธิสถาบันทรัพยากรชายฝั่งแห่งเอเชียที่บริการท่องเที่ยวในพื้นที่ปราสาทหินพันยอดจะเริ่มใช้ในต้นปีหน้าในชุมชนชายฝั่งทะเลกว่า10แห่งของสตูลนะครับมีเป้าหมายด้วยว่าจะเสนอความพร้อมต่อคณะกรรมการยูเนสโกเพื่อคงสถานะอุทยานธรณีโลกไว้อย่างยั่งยืนนะครับโครงการนี้ยังมุ่งสู่การพัฒนาสตูลจีโอพาร์คซีโร่ครับเพื่อสร้างแบบอย่างการท่องเที่ยวที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอย่างแท้จริงด้วยครับไปดูหนุ่มนักกฎหมายครับที่ตัดสินใจกลับบ้านเกิดที่จังหวัดตรังนะครับหันไปเลี้ยงไก่เตี้ยแล้วก็ไก่แจ้สวยงามนะครับมีทั้งไก่พันธุ์ไทยแล้วก็สายพันธุ์ต่างประเทศนะครับโดยศึกษาการเพาะพันธุ์เพื่อได้สีที่มีเอกลักษณ์ไม่เหมือนใครครับจนตอนนี้สร้างรายได้หลักหมื่นต่อเดือนเลยครับไก่ตัวนี้คือไก่เตี้ยขนทวนสีขาวหางดำนะครับเกิดจากการผสมสีขึ้นเองตามจินตนาการของผู้เลี้ยงแต่ละรุ่นนะครับก็จะเลยจะได้สีสันที่ไม่ซ้ำกันขึ้นอยู่กับว่าพ่อแม่พันธุ์ที่นำมาผสมทำให้เป็นไก่เตี้ยที่มีเพียงตัวเดียวในโลกนะครับแต่ว่าราคานั้นจับต้องได้คุณผู้ชมคู่ละ 2-3,500 บาทนี่เป็นอาชีพใหม่ของนายพงพันธ์ศรีพุทธคุณอายุ46ปีนักกฎหมายที่ลาออกจากงานประจำเดินทางกลับบ้านเกิดหมู่2 ของตำบลบางเป้าอำเภอกันตังจังหวัดตรังนะครับหันมาเลี้ยงไก่เตี้ยแฟนซีไก่แจ้แล้วก็ไก่สวยงามถ้าเป็นไก่ไทยเนี่ยมี12สีครับแล้วก็ไก่สายพันธุ์ต่างประเทศมี14สีเน้นเฉพาะไก่เตี้ยแฟนซีหลังอ่านเป็นหลักนะครับเพราะว่านอกจากจะมีรูปร่างสีสันสวยงามแล้วนิสัยก็คือน่ารักที่เล่นนะครับเอามาจับได้อุ้มได้ครับใช้เวลาเลี้ยงประมาณ 3-4 เดือนก็จับขายได้แล้วส่วนไก่แจ้ใช้นำมาเป็นพ่อแม่พันธุ์ผสมกับไก่เตี้ยเพื่อให้ได้ลูกไก่ที่มีขาสั้นประมาณ1ข้อองคุลีครับแล้วก็มีหลังอางม้าฟอร์มดีสีสวยตลาดชอบมากเลยครับขายได้ทั้งปีด้วยเน้นเพาะฟักไข่ไก่ด้วยวิธีธรรมชาตินะครับแล้วก็ให้กินพืชผักสมุนไพรส่วนอาหารหลักๆก็คืออาหารไก่แล้วก็อารามข้าวทั่วไปเลยครับ
7: อ๋อเป็นสีที่ภูมิใจมากเป็นเกิดจากการผสมสีของผมเองเป็นไก่เตี้ยขนทวนสีขาวหางดำครับ
8: ตัวเดียว
7: ตอนนี้มีพ่อไก่ตัวหนึ่งแล้วก็มีลูกมันออกมาก็2รุ่นแต่ว่าส่วนมากจะเป็นตัวผู้ครับ
8: ตัวแพงสุด
7: ครับก็มีคนถามซื้อตัว 3,000 ก็ยังไม่ได้ขายเพราะต้องเก็บไว้ขยายพันธุ์ก่อน
0: อีกตัวเป็นไก่สีดำหูขาวครับนี่ก็เป็นไก่หายากเหมือนกันเกิดจากการผสมมาเรื่อยๆครับจนมีหูสีขาวส่วนการดูแลไก่แฟนซีครับถ้าหากวันไหนมีแสงแดดจัดเนี่ยก็จะอาบน้ำให้ไก่ด้วยครับแล้วก็เอาไปเป่าขนอาบแดดเพื่อให้ไก่สดชื่นแล้วก็ให้สีสันที่สวยงามขึ้นด้วยครับและยังกำจัดเห็บหมัดไปในตัวลูกค้าก็มาแวะเวียนเลือกซื้อไปเลี้ยงกันเป็นเพื่อนแก้เหงาครับเดือนนึงไม่ต่ำกว่า10ตัวเลยครับตอนนี้ยังเพาะขยายพันธุ์แล้วก็หาสายพันธุ์ใหม่ๆจากทั่วทุกภาคของไทยครับเพื่อมาผสมกับไก่เตี้ยจะได้สีสันที่แตกต่างกันออกไปนะครับก็ตอนนี้มีพร้อมจำหน่ายอยู่เกือบ200ตัวครับอนาคตของงานศิลปหัตถกรรมไทยนั้นจะยั่งยืนหรือไม่ก็อยู่ที่เยาวชนว่าจะสนใจแล้วก็มีโอกาสได้ศึกษากันหรือเปล่านะครับตอนนี้กลุ่มศาลศิลป์บางเจ้าชาจังหวัดอ่างทองเลยดึงเยาวชนมาสืบทอดงานจักสานภูมิปัญญาท้องถิ่นกันแล้วก็เตรียมส่งนักเรียนเข้าแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติด้วยครับกลายเป็นโรงเรียนแห่งที่2ของเด็กๆไปแล้วนะครับที่สถานีการเรียนรู้บ้านครูออสตำบลบางเจ้าฉ่าอำเภอโพทองจังหวัดอ่างทองครับเปิดบ้านให้นักเรียนนะครับทั้งในแล้วก็นอกจังหวัดเนี่ยมาศึกษาเรียนรู้การสร้างงานจักสานจากไม้ไผ่กับครูออสหรือว่านายพรชัยบุญรื่นประธานกลุ่มศาลศิลป์บางเจ้าฉ่าครับเด็กเนี่ยจะได้เรียนรู้ตั้งแต่กระบวนการเลือกไม้ไผ่จากตอกการย้อมสีตอกไม้ไผ่แล้วก็การสร้างสารลวดลายครับรวมถึงการสารลวดลายให้เป็นสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆทั้งยังเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนกลุ่มนี้ครับเตรียมไปเข้าแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนซึ่งจัดเป็นประจำทุกปีด้วยครับช่วงนี้ก็มีนักเรียนทั้งระดับประถมแล้วก็มัธยมจากในจังหวัดอ่างทองแล้วก็จังหวัดอื่นๆนะครับอย่างสุพรรณบุรีนครปฐมเดินทางเข้ามาศึกษาเรียนรู้กันนะครับครูเนี่ยสอนตั้งแต่กระบวนการเริ่มต้นไปจนถึงการปฏิบัติขั้นสูงครับใช้เวลาประมาณ1เดือนก็จะสามารถสร้างสรรค์ผลงานจากสารไม้ไผ่เนี่ยออกมาได้อย่างสวยงามนะครับอาทิตย์ผ่านมาเด็กๆที่ได้มาเรียนรู้กันที่บ้านของครูออฟนะครับก็รางวัลชนะเลิศกันมาแล้วครับทั้งในระดับเขตแล้วก็ระดับชาติด้วยครับ
9: เป็นงานแข่งจากสารไม้ไผ่เลยค่ะ
10: ระดับ
9: ของหนูเป็นม.ปลาย
10: ค่ะ
9: แล้วก็มีของน้องอันนี้โรงเรียนเดียวกับหนูเป็นม.ต้นค่ะแล้วก็น้องที่ยังอยู่ตรงนี้เมื่อกี้นี้ก็เป็นประถมต้นกับประถมปลายค่ะ
10: แล้วพอหนูมาได้สัมผัสได้ทำแล้วหนูรู้สึกว่าชอบไหม
9: ส่วนตัวหนูอยู่แถวนี้อยู่แล้วค่ะหนูทำตั้งแต่เด็กแล้วก็เลยชอบอยู่แล้วค่ะส่วนคนอื่นก็คงชอบเหมือนกัน
11: ใช่มันเป็นกระบวนการเรียนรู้ไปในตัวอยู่แล้วใช่ครับแล้วก็มันก็สอดแทรกเรื่องการอนุรักษ์เรื่องภูมิปัญญาด้วยทำให้เด็กได้มาซึมซับงานภูมิปัญญาประเภทนี้ครับเพราะว่าไอ้งานตัวนี้มันไม่ได้ถูกสอนอยู่ในโรงเรียนเด็กโรงเรียนก็ต้องหาครับไปสู่ชุมชนเพื่อให้กระบวนการเรียนรู้ภูมิปัญญาดั้งเดิมสู่กับสถาบันการศึกษาได้ครับ
10: ที่มาเรียนแล้วมาทำ
12: แต่ของผมมาบ้านผม
0: อะท้องถิ่นการจักสานไม้ไผ่นี่เป็นหนึ่งในกิจกรรมของกระทรวงศึกษาธิการที่สนับสนุนในรูปแบบของการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนนะครับเพราะว่าถ้าไม่มีการแข่งขันจัดเวทีให้แบบนี้เด็กก็จะไม่ได้เกิดการเรียนรู้กันนะครับที่สำคัญพอเรียนรู้แล้วจะได้นำไปต่อยอดสู่อาชีพในอนาคตได้ครับ เวทีงานศิลปหัตถกรรมวันนี้เป็นเวทีใหญ่ระดับชาติเลยนะครับเด็กๆทั่วประเทศได้ไปเรียนรู้เรื่องของงานหัตถกรรมกันแล้วก็ไปแข่งขันกันด้วยไม่ได้มุ่งหวังแค่แพ้ชนะแต่ว่าอยากให้เด็กได้มีเวทีกล้าแสดงออกและแสดงฝีมือพร้อมเรียนรู้ไปด้วยกันนะครับช่วงของดีทั่วไทยครับงานหัตถกรรม

ที่ก็สร้างรายได้เลี้ยงชาวบ้านแล้วก็ยังไม่สูญหายไปเพราะว่ามีการสืบทอดกันอยู่ในชุมชนนะครับจนคุณผู้ชมไปอุดหนุนผ้าทอของชาวตำบลหนองพยอมที่อำเภอตะพานหินจังหวัดพิจิตรกันนะครับเดิมทีก็มีพื้นเพเป็นชาวไทยพวนที่อพยพมาจากที่อำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรีครับพร้อมกับภูมิปัญญาการทอผ้าติดตัวมาด้วยก็เลยเอามาต่อยอดเป็นอาชีพกันนะครับเน้นทั้งประณีตสวยงามและลวดลายที่เป็นเอกลักษณ์ติดตามกับคุณจุฑามาศผูกโพครับ

0: ้นยืนเป็นจุดเริ่มต้นของกระบวนการทอผ้าโดยกลุ่มทอผ้าบ้านป่าแดงตำบลหนองพยอมอำเภอตะพานหินจังหวัดพิจิตรจะเดินเส้นยืนความยาว 130-200 เมตรความกว้างใช้เส้นได้ประมาณ 1,120 เส้นซึ่งเป็นขั้นตอนที่ต้องอาศัยความจำใช้เวลาเดินเส้นยืนประมาณ1วันค่ะ
1: คือใช้ฟันหวีเบอร์56เราจะเดินความยาวอันนี้คือเป็นเส้นนี่เป็นความยาวค่ะแล้วก็เราจะเดินความกว้างความกว้างของมันจะใช้เส้นฝ้าย 1,120 เส้นเราต้องเดินให้ได้ 1,120 เส้นค่ะฟันหวี56แต่ก็แตกต่างกันบางที่เขาจะใช้60บางที่ก็จะใช้50แต่หน้าผ้าก็จะเม็ดหนึ่งเท่ากันทั้งหมดค่ะ
0: บริเวณนี้เป็นขั้นตอนการเก็บตะกอภายในชุมชนเหลือช่างที่ทำเป็น2คนเท่านั้นค่ะซึ่งยังขาดผู้สืบทอดเพราะเป็นขั้นตอนที่ต้องใช้ความอดทนใช้สมาธิเพื่อเรียงร้อยเส้นได้ทีละเส้นจนครบตามจำนวนที่ต้องการซึ่งมีไม่ต่ำกว่า 1,000 เส้นค่ะ
1: อันนี้คือเก็บตะกอค่ะเก็บตะกอเราต้องดีดออกทีละเส้นที่ป้าบอกว่าที่ไขว้ไขว้เอาไว้น่ะคือมาทำเป็นตัวนี้ใช้ฝ้ายสีขาวคือเป็นตะกอยกสำหรับสลับเส้นฝ้ายขึ้นลงเพื่อจะเป็นผืนผ้า
0: เดิมทีสมาชิกกลุ่มทอผ้าบ้านป่าแดงมีพื้นเพเป็นชาวไทยพวนที่อพยพมาจากอำเภอหมี่จังหวัดลพบุรีจึงมีภูมิปัญญาการทอผ้าติดตัวมาด้วยก่อนจะต่อยอดการทอผ้าเพื่อส่งขายเน้นความประณีตสวยงามมีลวดลายที่เป็นเอกลักษณ์จึงเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางซึ่งช่วงนี้สมาชิกกลุ่มต้องเร่งผลิตผ้ามัดหมี่ลวดลายต่างๆตามคำสั่งซื้อของลูกค้าให้ทันรับปีใหม่นี้ค่ะ
1: เส้นฝ้ายนี่เราจะสั่งซื้อมาก็มีกระบวนการในเรื่องของการมัดลายโดยนำได้สีขาวมาค้นเป็นมัดหมี่เสร็จแล้วก็มานำมามัดลายเสร็จแล้วก็ย้อมเสร็จแล้วมาปั่นกอแล้วก็ปั่นกอใส่หลอดเล็กใส่กระสวยเพื่อการทอค่ะอันนี้คือสีตะกอนะคะเพราะไอ้ที่เหยียบนี่มันจะมี4อันค่ะ4อันไอ้ที่เท้าเหยียบก็จะมี3อัน4อันเป็น4ตะกอนะคะเพราะมันจะแตกต่างก็คือเวลาเราทอมาเราจะเหยียบ4อันแล้วลายจะนูนเพราะว่าเราเก็บเป็นเส้นได้นูนไว้แล้วจะทอยากคืออันนี้ค่ะ
2: แต่ถ้าเกิดว่าเป็น2ตะกอเหรอคะแม่
1: เนื้อจะเรียบเนื้อจะเรียบเนียนเหมือนเสื้อเนี่ยแต่อันนี้จะเป็น4ตะกอมันจะสวยงามเวลารีดมันจะขึ้นเงา
0: ปัจจุบันทางกลุ่มผลิตผ้าทอมัดหมี่ลายดั้งเดิมและลายประยุกต์เพื่อเอาใจกลุ่มคนรุ่นใหม่ค่ะ
2: คุณผู้ชมคะผลิตภัณฑ์ของกลุ่มทอผ้าบ้านป่าแดงนะคะมีหลากหลายลวดลายให้เลือกซื้อด้วยกันค่ะอย่างที่หนูถือนี้ค่ะแม่นี่เป็นลายอะไรคะ
1: เป็นลายนกกระจิบค่ะเป็นลายประจำที่นี่ค่ะ
2: อ๋อลายนกกระจิบทั้งผืนนี่คือลายนกกระจิบหมดเลย
1: ใช่ค่ะใช่ค่ะ
2: เป็นการเรียนแบบจากธรรมชาติไหมคะ
1: ใช่ค่ะเหมือนนกที่จับกลุ่มบินกันไปค่ะค่ะใช่ค่ะ
2: อันนี้คือเราเห็นจากธรรมชาติก็เลยเอามาใส่ลงในผืนผ้า
1: ใช่ค่ะ
2: ค่ะแล้วส่วนนี้ล่ะคะแม่คะ
1: อันนี้เป็นลายขลำตัดค่ะขลำตัดมีต้นสนแล้วก็มีตะวันรับฟ้าอยู่กลาง
2: ค่ะนอกจากนี้ยังมีลวดลายอย่างอื่นอีกด้วยไหมคะแม่คะ
1: มีค่ะเป็นลายดอกบุญนาคที่เป็นดอกไม้ประจำจังหวัดพิจิตรนะคะเราก็มาสามารถมาทำเป็นมัดหมี่เป็นผ้าประจำจังหวัดพิจิตรค่ะก็มีลายขอพระราชทานด้วยคือหลากหลายมากค่ะเป็นลายอันนี้ก็เป็นลายดอกรักนะคะเป็นลายดอกรักผืนหนึ่งเราสามารถที่จะเอาหลายๆลายมาผสมผสานกันได
2: ้ค่ะ
1: เช่นลายดอก

0: นาคนี่เราก็จะมีนกกระจิบอยู่ข้างล่างด้วยมีต้นสนด้วยค่ะค่ะ
1: ล่าสุดยังได้รับการสนับสนุนจากเทศบาลตำบลหนองพะยอมส่งเสริมด้านการตลาดและเปิดชุมชนเป็นพื้นที่แหล่งเรียนรู้ด้านการผลิตผ้าทอมือค่ะ
2: ครับตอนนี้ก็ได้มีการพัฒนาขึ้นมากลุ่มสตรีที่ทอผ้านะครับเป็นกลุ่มแม่บ้านก็ได้ทอผ้าแล้วเราก็ได้ส่งเสริมเกี่ยวกับเรื่องโอท็อปนะครับจะเป็นงานของจังหวัดพิจิตรนะครับเราก็จะได้ไปตั้งศูนย์เป็นโอท็อปที่จะเอาผ้าไปโชว์แล้วเราก็ได้มีการเดินแบบโชว์ไฮไลท์ของผ้าบ้านประแดงในงานกำฟ้าไทยพวนนะครับแล้วก็จะส่งเสริมให้กับกลุ่มแม่บ้านกลุ่มกับสินค้าโอท็อปกับทางอำเภอและจังหวัดเกี่ยวกับของดีอำเภอตะพันหินงานหลวงพ่อเพชรนะครับ
0: ก็มี300กว่าบาทถึง 1,000 กว่ามันแล้วแต่ยากง่ายค่ะแล้วแต่ลายทํายากไหมลายง่ายไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ในเรื่องของคุณภาพนี่สัญญาได้ว่าของเรานี่ใช้ดีจริงๆซักง่ายรีดง่ายและสีมันไม่ตกค่ะ
1: ปัจจุบันกลุ่มทอผ้าบ้านป่าแดงยังถ่ายทอดกระบวนการทอผ้าให้กับคนในครอบครัวถึงโรงเรียนวัดป่าแดงได้จัดหลักสูตรการทอผ้าให้กับนักเรียนเพื่อเป็นการอนุรักษ์สืบทอดการทอผ้าให้คงอยู่สืบไปค่ะ

ัจจุบันนี้ที่ชุมชนหมู่บ้านนี้นอกจากจะมีผ้าทอสวยๆให้ไปอุดหนุนกันแล้วก็ยังต่อยอดปรับเป็นสถานที่ท่องเที่ยวกันด้วยครับจะเข้าไปเที่ยวก็ได้ไปเรียนรู้การทอผ้าก็ดีเหมือนกันครับปิดท้ายด้วยจังหวัดอุทัยธานีครับแถลงจัดงานบอลลูนอย่างยิ่งใหญ่เลยนะครับเชิญชวนนักท่องเที่ยวไปร่วมงานกันได้20ถึง22ธันวาคมนี้ครับไปกันที่ไร่ริมเขาตำบลทุ่งนางามอำเภอลานสักนะครับมีงานออกร้านจำหน่ายอาหารคาวหวานกันแล้วก็ของที่ระลึกจากชุมชนนับร้อยร้านค้าเลยครับและนี่คือทั้งหมดของทุกทิศทั่วไทยในวันนี้ครับคุณผู้ชมดูรายการย้อนหลังทางแฟนเพจ Facebook ทุกทิศทั่วไทยที่ขึ้นอยู่ล่างจอนี้ได้เลยครับและกลับมาติดตามรายการกันได้ใหม่ครับเจอกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะครับเวลาเดิมบ่าย 3:30 น.วันนี้ผมและทีมงานทุกคนลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: ไม่ค่อยสนแนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: เรื่องมันนี่กับคนรุ่นใหม่

0: อนที่10เงินเฟ้อตัวป่วนลดค่าเงิน
1: หิวจังเดี๋ยวไปกินก๋วยเตี๋ยวดีกว่าอ้าวเดี๋ยวนี้100บาทได้ก๋วยเตี๋ยว2ชามเองเหรอเมื่อก่อนเคยมากิน100บาทได้4ชามเลยนะ
2: ตกใจแล้วสิจ๊ะพี่ของแพงเพิ่มแบบไม่รู้ตัวแบบนี
0: ้หยุดนะเจ้าตัวร้ายเจ้านี่คือเงินเฟ้ออ ๋
1: ออ
0: ๋อแสดงว่าเข้าใจแล้ว
1: ไม่อ
0: ่
1: ะ
0: อ้าวของมีราคาเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆเมื่อเวลาผ่านไปเงินเท่าเดิมก็จะซื้อของได้น้อยลงเช่นปี2555ที่มีเงิน100บาทซื้อก๋วยเตี๋ยวได้4ชามแต่ตอนนี้เงิน100บาทเราซื้อก๋วยเตี๋ยวได้2ชามลองคิดภาพว่าพอถึงปี2575มีเงิน100บาทก็อาจซื้อก๋วยเตี๋ยวได้แค่ชามเดียว
1: ขอก๋วยเตี๋ยว2เงินเออกินเงินหมดละหิวจังแล้วจะทำยังไงต่อไปดีล่ะ
0: เรื่องนี้มีทางออกเรามีโอกาสชนะเงินเฟ้อได้ถ้าเรานำเงินไปหาผลตอบแทนเมื่อเวลาผ่านไปเราก็จะมีเงินเพิ่มขึ้นเช่นถ้าอัตราเงินเฟ้อ 3% เราก็ต้องพยายามหาผลตอบแทนให้มากกว่า 3% เพื่อให้เงินของเรายังซื้อของเหมือนเดิมได้แค่นี้ก็ชนะเงินเฟ้อได้แล้ว

0: คุณผู้ชมครับที่ผ่านมารายการอาหารจานสุกมักจะพาคุณผู้ชมไปพบกับโรงเรียนที่มีโครงการอาหารกลางวันเข้มแข็งแล้วก็ดำเนินการมาสักระยะหนึ่งแล้วนะครับแต่วันนี้ครับเราจะพาคุณผู้ชมไปพบกับโรงเรียนที่กำลังเริ่มต้นก้าวแรกในโครงการอาหารกลางวันสำหรับเด็กครับเขามีอุปสรรคอะไรบ้างและเขาจะแก้ปัญหานี้อย่างไรไปชมกันเลยครับ
1: ก้าวแรกไม่เป็นไรก้าวต่อไปเริ่มหลงซะแล้วล่ะครับก็ดูสิครับคุณผู้ชมมองไปทางไหนก็มีแต่ป่าอ้อยไร่อ้อยครับเดินทางมาตั้งนานยังไม่เห็นวี่แววจะเจอโรงเรียนที่เราจะไปเลยครับคือแบบวัดโรงเรียนเนี่ยไกลมากครับคุณผู้ชมจากถนนเส้นหลักของอำเภอเอราวัณจังหวัดเลยก็เข้าซอยมาอีกเรื่อยๆแล้วก็ไปอีกเรื่อยๆแล้วก็ตรงไปอีกเรื่อยๆเดินทางไปแบบเรื่อยๆรู้ตัวอีกทีหลงซะแล้วครับแต่ไม่ได้ครับเพราะผมตั้งใจแล้วว่าจะมาดูก้าวแรกแห่งความสำเร็จของโครงการอาหารกลางวันที่มุ่งเน้นโภชนาการให้กับน้องๆ นักเรียนบ้านผาสามยอดก็ต้องไปให้ถึงโรงเรียนให้ได้ครับและแล้วเราก็มาถึงครับโรงเรียนบ้านผาสามยอดคุณผู้ชมแปลกใจไหมครับผมยังแปลกใจเลยครับคือแปลกใจว่าทำไมไม่นั่งรถมาเนี่ยเดินมาทำไมให้เมื่อยให้นานทำไมงงตัวเองอยู่เหมือนกันครับโรงเรียนบ้านผาสามยอดนะครับตั้งอยู่ในอำเภอเอราวัณของจังหวัดเลยครับเป็นโรงเรียนเล็กๆน่ารักที่อยู่ในหมู่บ้านผาสามยอดครับและอยู่ในความดูแลของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลยเขต2ครับและที่รายการของเราต้องเข้ามาลึกขนาดนี้ก็เพราะว่าบุคลากรในโรงเรียนเขาเพิ่งเริ่มจัดโครงการอาหารกลางวันที่มุ่งเน้นโภชนาการที่ครบถ้วนให้กับเด็กๆในโรงเรียนครับถือเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากเลยนะครับเพราะว่าการเริ่มต้นใหม่เนี่ยมันไม่ง่ายเลยยังไงล่ะครับเพราะใช่ว่าจะเอาแบบแผนของโรงเรียนอื่นๆหรือแผนงานที่เขามีเป็นมาตรฐานอยู่แล้วเอามาใช้ได้เลยเนื่องจากแต่ละพื้นที่ก็มีปัจจัยสนับสนุนและอุปสรรคต่างกันไปครับฉะนั้นการปรับแต่งเพิ่มลดแผนการจัดสรรให้เข้ากับโรงเรียนและพื้นที่โดยรอบอย่างเหมาะสมครับมาครับคุณผู้ชมเราไปชมพร้อมๆกันครับแต่ก่อนอื่นนั้นเราไปคุยข้อมูลเชิงลึกมากกับผอ.โรงเรียนกันก่อนครับคุณผู้ชมครับแน่นอนครับมาถึงบ้านเขาเราก็ต้องคุยกับเจ้าของบ้านนะครับผมอยู่กับท่านผอ.นะครับผอ.เรืองจุฬาครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
0: ก่อนอื่นขออนุญาตทราบข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับโรงเรียนของเราหน่อยครับ
2: โรงเรียนบ้านผาสามยอดอำเภอเอราวัณนะคะเป็นโรงเรียนขนาดเล็กมีจำนวนนักเรียนทั้งหมด42คนนะคะทำการจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล1จนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ค่ะ
0: ทีนี้นอกจากด้านวิชาการครับรายการอาหารจานสุกเป็นรายการเกี่ยวกับด้านโภชนาการคงต้องสอบถามด้านโภชนาการด้วยนะครับเดี๋ยวจะผิดคอนเซปต์รายการไปด้านโภชนาการเราดำเนินการอะไรยังไงอยู่บ้างครับ
2: โรงเรียนนะคะได้รับงบสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนตำบล นะคะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งที่เข้ามาช่วยเราก็คือโครงการ Food for Good ค่ะ
0: Food for Good นะครับ
2: ใช่ค่ะ
0: ก็เรียกว่ามีเครือข่ายเยอะอยู่พอสมควรโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าอบต.ช่วยเนี่ยโอ้มันก็ง่ายเนาะคนบ้านเดียวกันเองเนาะ
2: ใช่ค่ะก็จะแบ่งหน้าที่กันในแต่ละฝ่ายนะคะในส่วนของด้านอาหารกลางวันก็จะมีครูผู้รับผิดชอบโครงการอาหารกลางวันแล้วก็ในส่วนของการประสานเครือข่ายต่างๆก็จะเป็นครูอีกท่านหนึ่งนะคะก็คือครูนวพัฒน์มันจำลูนค่ะ
0: ครูนวพัฒน์นะครับมีชื่อเล่น
2: ครูอิ๋วค่ะ
0: ครูอิ๋วนะครับเรียกนวผู้หญิงเหรอครับ
2: ใช่
0: นวพัฒน์นี่ฟังแล้วนึกว่าผู้ชายนะครับอ๋อครูนะว่าครูอิ๋วจะเป็นคนที่ให้ข้อมูลในเรื่องนี้นะครับได้ครับงั้นเดี๋ยวก็คงจะได้ไปคุยกับครูอิ๋วกันต่อไปครับแต่มาถึงคำถามสำคัญครับรายการเราไม่ถามไม่ได้ครับรายการชื่ออาหารจานสุกครับผอ.ครับผมให้เวลา10วินาทีนะครับคำถามถามว่าถ้าพูดคำว่าอาหารจานสุกเนี่ยจานไหนที่ทำให้ผอ.มีความสุขมากที่สุดครับ9 8
2: ข้าวมันไก่
0: ข้าวมันไก่ทำไมล่ะครับอาหารจานสุกของผอ.คือข้าวมันไก่
2: เพราะว่าอร่อยแล้วก็แล้วนักเรียนที่นี่ก็ชอบค่ะถ้าแม่บ้านทำอาหาร
0: วันไหนเป็นข้าวมันไก่
2: ใช่
0: เรียกว่าเติมกันแล้วเติมกันอีกนะครับสรุปง่ายๆครับอาหารจานสุกของผอ.คือข้าวมันไก่เพราะข้าวมันไก่คืออาหารที่นักเรียนที่เหมือนลูกของผอ.ชอบกินนั่นเอง
2: ใช่ค่ะ
0: น่ารักมากครับผมขอบคุณมากคร
2: ับ ขอบคุณค่ะ
1: เมื่อกี้ก็ออกไปทางเกมโชว์นิดหน่อยหยอกกันเล่นนะครับท่านผอ.อย่างที่ท่านผอ.บอกเมื่อสักครู่ครับโรงเรียนนี้มีนักเรียนเพียงแค่42คนเท่านั้นแล้วพอแบ่งแต่ละห้องเรียนก็เหลือห้องละไม่กี่คนเท่านั้นนะครับถือว่าน้อยมากๆแต่ก็เป็นเรื่องดีเหมือนกันนะครับเพราะจะได้เรียนแบบใกล้ชิดคุณครูคุณครูก็สอนกันแบบ close up รับรองดูแลทั่วถึงทุกคนดูสิครับน่ารักเชียวคุณครูกับนักเรียนเนี่ยเอาล่ะครับคราวนี้เราไปหาคุณครูที่ดูแลโครงการอาหารกลางวันกันเลยดีกว่าครับ
3: คุณผู้ชมครับโรงเรียนบ้านผาสามยอดอำเภอเอราวัณจังหวัดเลยเป็นอีกหนึ่งโรงเรียนที่จะเป็นต้นแบบให้กับโรงเรียนขนาดเล็กที่มีความเพียรพยายามในการที่จะทำให้โรงเรียนตัวเองนั้นอยู่รอดคำว่าอยู่รอดของผมในที่นี้ก็คือว่าถ้าเด็กนักเรียนมีจำนวนน้อยลงแน่นอนที่สุดครับโรงเรียนอาจจะถูกยุบไปรวมกับโรงเรียนอื่นแต่โรงเรียนบ้านผาสามยอดพยายามใช้อาหารและโภชนาการเป็นตัวเดินเรื่องเพื่อจะทำให้เด็กนักเรียนและผู้ปกครองมองเห็นว่าโรงเรียนนี้ไม่แพ้โรงเรียนขนาดใหญ่เลยนั่นก็คือโครงการอาหารกลางวันที่ทำให้เด็กกินอาหารแล้วเด็กก็มีความสุขเด็กก็เลยอยากมาโรงเรียนที่โรงเรียนบ้านผาสามยอดแห่งนี้

0: คุณผู้ชมครับตอนนี้ผมกำลังตามหาคุณครูอิ๋วนะครับซึ่งเป็นหนึ่งในหัวเรี่ยวหัวแรงที่บริหารจัดการในเรื่องของอาหารกลางวันครับเดี๋ยวผมเจอใครเนี่ยผมจะถามหาครูอิ๋วและแน่นอนครับคนคนนั้นต้องเป็นครูอิ๋วแน่นอนตามสูตรของรายการโทรทัศน์ขอโทษนะครับไม่ทราบว่าครูอิ๋วคนไหนครับ
1: คนนี้เลยค่ะ
0: อุ้ยตายมหัศจรรย์แท้ๆไม่น่าเชื่อเลยครับใครจะเชื่อนะครับว่ามันบังเอิญได้ขนาดนี้คุณครูอิ๋วนะครับผมอยู่ที่โรงเรียนนี้มา
1: 6ปีแล้วค่ะ
0: ปีนี้ปีแล้วนะครับผมตั้งแต่แรกเข้ามาปุ๊บเนี่ยเป็นครูที่ดูแลเรื่องโภชนาการตั้งแต่ต้นเลย
1: ไม่ค่ะหนูดูแลในเรื่องของวิชาการค่ะ
0: เป็นวิชาอะไรครับ
1: วิชาการก็คือดูแลเรื่องของวิ
0: ชาทั่วไปตอนเรียนเอกอะไรนี่นอกเรื่อง
1: คณิตศาสตร์ค่ะ
0: อ๋อก็เลยต้องถือลูกคิดนิดนึงนะครับเป็นครูคณิตศาสตร์เนาะแต่ว่าถึงตอนนี้ก็ดูแลวิชาทั่วไป
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วก็ตอนนี้ที่เอกแน่ๆคือเอกสาร
1: ใช่ค่ะ
0: ไม่จบไม่สิ้นเอกนี้ไม่มีวันจบสิ้นนะครับ
1: เยอะมากเลยค่ะ

0: และจุดเริ่มต้นที่มาดูแลเรื่องโภชนาการล่ะครับ
1: ก็คือมีหนังสือมานะคะแจ้งมาโรงเรียนว่าโรงเรียนไหนต้องการความช่วยเหลือให้เขียนโครงการไปนะคะซึ่งหน่วยงานที่จะให้ความช่วยเหลือก็คือโครงการ Food for Good
0: Food for Good
1: ใช่ค่ะซึ่งโรงเรียนเราก็มีปัญหาในเรื่องของจัดสรรอาหารกลางวันอยู่แล้วเราก็เลยเล็งเห็นว่ามันน่าจะช่วยโรงเรียนเราได้ค่ะเราก็เลยหนูก็เลยเขียนโครงการเสนอไปค่ะ
0: เราก็เลยเขียนไปพอเขียนไปปุ๊บได้รับการตอบรับพอได้รับการตอบรับทางโรงเรียนก็เลยบอกว่าอ้าวงั้นก็ดูไป
1: ใช่ค่ะเพราะว่าเป็นคนเริ่มต้นในการที่เขียนโครงการ
0: เนี่ยไม่น่าไปตกกระไดเลย เลยต้องปล่อยโจรไปด้วยเลย แปลว่าก่อนที่จะยื่นเรื่องเข้าไปที่โครงการ Food for Good เนี่ย ช่วงนั้นครูอิ๋วคงจะต้องรู้สึกแล้วล่ะว่าโภชนาการที่โรงเรียนเด็กๆได้รับมีปัญหาอะไรอยู่
1: ใช่ค่ะก็คือหนึ่งในเรื่องของปริมาณหรือว่าการจัดการของเราแล้วทีนี้เขามีแบบในเรื่องของการเกษตรคือเราอ่ะมีพวกโรงเห็ดโรงไก่อะไรอยู่แล้วแต่เนื่องด้วยเราไม่มีงบประมาณในการที่จะมาต่อเติมหรือซื้ออะไรต่างๆเข้ามาเพื่อที่จะพัฒนาม
0: ันก็สุดโทรมไปเรื่อยใช่ค่ะฟู้ดฟอร์กู๊ดก็จะเป็นหน่วยสำคัญที่จะเข้ามาช่วยเหลือตรงนี้ได้
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วก็ทำมากี่ปีแล้วครับเรื่องโภชนาการ
1: เรื่องโภชนาการนะคะเราก็เพิ่งเข้าร่วมโครงการได้1ปีค่ะ
0: โอ้โหแปลว่าตอนที่มาอยู่6ปีนี่คือก่อนหน้านั้นก็ประเดาะประเดะอยู่มาหลายปีเลยเนาะจนกระทั่งแบบ4ปีกว่าปีกว่าๆนี่ถึงได้เข้ามาร่วมในโครงการ
1: ใช่ค่ะ
0: เกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นไหม
1: ครับก็เกิดการเปลี่ยนแปลงค่ะก็คือ1นักเรียนได้รับอาหารที่มีคุณภาพเพิ่มมากขึ้นค่ะแล้วก็เรามีวัตถุดิบจากของโรงเรียนเราที่จะนำเข้าไปในมาเสริมนะคะ
0: ไม่เชื่อครับผมขอไปดูที่โรงอาหารได้ไหมครับ
1: ได้ค่ะเดี๋ยวจะพาไปดูนะคะ
0: ทางไหนครับคุณครู
1: ด้านนู้นเลยค่ะนะคะเดี๋ยวคุณครูจะนำ
2: เทปนี้เราไม่พูดพร่ำทำเพลงครับเข้าครัวกันแบบไวๆเลยครับไม่ใช่อะไรหรอกครับคือว่าจริงๆแล้วเนี่ยกว่าจะเดินมาถึงโรงเรียนเนี่ยมันก็ใกล้เวลาอาหารกลางวันพอดีนั่นเองครับคิดดูแล้วกันครับไกลขนาดไหนระหว่างเดินไปโรงอาหารเราได้พบกับเด็กๆครับงานนี้ก็ต้องขอถามน้องๆกันหน่อยครับ ชอบกินอะไรกันบ้างจ๊ะเด็ก
3: ๆลายอยากมาโรงเรียนซื้อมือและลายอยากเรียนหนังสือเก่ง
4: ลาไม่กินผักกะหล่ำเพราะว่ามันเฮ็ดให้เราแข็งแรง
5: น้องไอชอบกินข้าวผัดที่โรงเรียนค่ะเพราะว่ามันอร่อยค่ะ
6: หนูชอบกินแครอทค่ะแม่ครัวเอาแครอทมาใส่ในข้าวผัดอร่อยมากเลยค่ะ
7: หนูชอบผักสลัดค่ะเอามาใส่แล้วอร่อยมากเลยหนูชอบค่ะ
8: หนูชอบกินมะละกอสุกแล้วก็ส้มตำค่ะเพราะว่ายายจอยทำอร่อยค่ะ
9: หนูชอบกินส้มตำค่ะเพราะว่ามันแซ่บค่ะ
2: ส้มตำมันแซ่บค่ะป้าจอยก็เลยจัดให้ตามใจเลยครับวันนี้เมนูก็คือไข่เจียวหมูสับและส้มตำพร้อมด้วยแตงโมนั่นเองครับแต่ส้มตำเนี่ยวัตถุดิบหลักก็ต้องเป็นมะละกอใช่ไหมล่ะครับเด็กๆนักเรียนผู้ชายก็เลยอาสาไปเก็บมะละกอให้ครับดูสิครับที่เห็นปีนกันอยู่นั่นอ่ะคนนะครับไม่ใช่ลิงดูครับว่าเขาจะทำได้ไหมถึงแล้วครับเอื้อมมือแล้วหมุนแล้วครับหมุนอีกทีหมุนหลุดมาแล้วครับ1ลูกแล้วก็โยนลงตะกร้าไปแล้วแม่ทำกันเป็นทีมดีนะครับอีกคนก็ช่วยจับต้นไว้ไม่ให้สั่นคุณครูก็ให้กำลังใจดีนะครับชี้เก็บลูกนั้นลูกนี้เอ๊แต่ที่กอดอกอยู่นี่มันคือยังไงล่ะครับผมว่าลักษณะนี้เนี่ยน่าจะดูภาพรวมนะครับแล้วในส่วนของไข่สำหรับไข่เจียวนั้นอันนี้ไม่น่าห่วงเท่าไหร่ครับเพราะเป็นการทำงานแบบภาคพื้นดินครับเดินเก็บสบายๆกันไปเลยหลังจากได้วัตถุดิบมาครบแล้วก็ถึงคราวของป้าจ่อยแม่ครัวประจำโรงเรียนโชว์ฝีมือตำส้มตำแล้วล่ะครับเริ่มจากโชว์การปอกมะละกอก่อนเลยครับชุบเป็นไงครับธมัดธมังมั่วโอ้โหผมก็พูดเวอร์ไปงั้นล่ะครับป้าแกก็ปอกไปปกตินั่นแหละครับจากนั้นป้าจ่อยก็เอามะละกอมาสับให้เป็นเส้นพอดีคำเติมสีสันด้วยมะละกอสุกอีกนิดหน่อยพอป้าจ่อยสับมะละกอจนพอใจแล้วก็หันมาตำพริกกระเทียมที่เตรียมเอาไว้ตำไม่นานก็หั่นถั่วฝักยาวตามลงไปแล้วก็เพิ่มเปรี้ยวหวานธรรมชาติด้วยมะเขือเทศลูกแดงๆจากนั้นก็หั่นมะเขือเปราะลงไปด้วยความชำนาญตามด้วยมะกอกสักลูก2ลูกกำลังดีต่อมาป้าจ่อยก็เติมปลาร้าให้ความนัวเพิ่มรสเค็มด้วยน้ำปลาดีแล้วก็เริ่มคลุกเคล้าส่วนผสมในครกให้เข้ากันตามด้วยพระเอกของงานนั่นก็คือมะละกอนั่นเองแล้วป้าจ่อยก็บรรจงตักใส่จานเป็นอัน

0: เสร็จแล้วครับแหมน้ำลายสอเลยละครับอีกเมนูหนึ่งครับไข่เจียวหมูสับเนื่องจากต้องทำแบบปริมาณมากนะครับไข่ก็เลยปริ่มชามอย่างที่เห็นนี่แหละครับแต่ด้วยประสบการณ์ของป้าจ่อยแล้วมือชั้นนี้ไม่มีกระชอกครับว่าไปนั่นนอกจากหมูสับแล้วป้าจ่อยก็ยังใส่ผักใส่แครอทให้แทรกอยู่ในไข่ด้วยนะครับเด็กๆจะได้กินผักไปพร้อมๆกันเลยเป็นยังไงล่ะครับทอดออกมาแล้วสีเหลืองทองน่ากินใช่ไหมล่ะครับ
1: อาหารของโรงเรียนที่นี่นั้นก็สะท้อนอีกเหมือนกันครับคุณผู้ชมว่ามีความรู้ด้านโภชนาการที่ผมชื่นชมมากก็คือคิดได้อย่างไรเอามะละกอที่ปลูกได้ในพื้นถิ่นเอามาทำส้มตำแล้วให้เด็กกินปกติแล้วส้มตำนั้นเป็นอาหารชูรสของผู้ใหญ่แต่จะบอกว่าส้มตำในมิติของนักโภชนาการคือสลัดไทยปาปายาป๊อกป๊อกโภชนาการครบ5หมู่เพราะอะไรรู้ไหมฮะผักได้จากมะละกอถั่วฝักยาวมะเขือเทศได้แล้ว3อย่างแต่อย่าลืมว่าเด็กกินเผ็ดไม่ได้แต่โรงเรียนบ้านผาสามยอดพยายามจะทำส้มตำให้เป็นรสชาติที่เด็กชอบและเป็นอาหารจานโปรดการกินส้มตำเป็นกุศโลบายอันหนึ่งที่ทำให้เด็กไม่เคยกินผักอยากกินผักลูกใครไม่กินผักแล้วทำส้มตำไม่เผ็ดแล้วกินพร้อมกับผู้ใหญ่พร้อมกับไก่ย่างหรือไข่เจียวเด็กกินผักแน่นอนแล้วอีกเมนูหนึ่งก็เป็นไข่ที่บอกว่ามันเป็นโปรตีนส่วนผลไม้ก็คือแตงโม

0: เห็นเด็กๆได้กินอาหารแล้วมีความสุขแบบนี้ก็น่าชื่นใจอยู่นะครับแต่โรงเรียนบ้านผาสามยอดเนี่ยยังต้องพบกับปัญหาใหญ่อีกหนึ่งปัญหาครับนั่นก็คือเรื่องของน้ำสะอาดสำหรับนำมาทำอาหารครับน้ำที่ใช้ในโรงเรียนนี้ยังเป็นน้ำบาดาลที่ชาวบ้านเขาช่วยกันเจาะให้กับทางโรงเรียนนะครับแต่ว่าน้ำบาดาลเนี่ยมีสิ่งปนเปื้อนอยู่มากครั้นจะเอามาทำอาหารก็กลัวจะไม่ปลอดภัยต่อเด็กๆแล้วโรงเรียนก็ยังไม่มีงบประมาณพอที่จะติดตั้งเครื่องกรองน้ำขนาดใหญ่ทางโรงเรียนจึงต้องแบ่งงบประมาณอาหารกลางวันไปซื้อน้ำสะอาดมาสำหรับทำอาหารให้กับเด็กๆนั่นเองครับ
1: โอเคอ๋ออันนี้เป็นน้อง
2: ๆใช่ค่ะอันนี้เป็นประถมค่ะ
1: อันนี้คุณผู้ชมฮะเราไม่ได้ว่าขังไม่ให้เด็กออกนะครับแต่ว่าการสุนัขเข้านะครับเพราะงั้นเดี๋ยวเข้ามากวนเวลาทานอาหารกันโอ้เมนูวันนี้เป็น
2: ส้มตำไข่เจียวค่ะ
1: ส้มตำไข่เจียวนะครับเด็กๆครับส้มตำกับไข่เจียวชอบอะไรมากกว่ากันชอบส้มตำแล้วไข่เจียวล่ะชอบเหมือนกันนะครับโอเคอ่ะตรงนี้นะครับก็เป็นส่วนหนึ่งครับที่โครงการ Food for Good ได้เข้ามาช่วยเหลือทางโรงเรียนของเรานะครับเขาช่วยเหลืออะไรบ้างครับครูครับ
2: ค่ะก็จะแบ่งออกเป็น3ส่วนนะคะก็คือในเรื่องของการให้ความรู้นะคะแล้วก็มีการสนับสนุนในเรื่องของอาหารกลางวันค่ะแล้วก็มีทุนสนับสนุนในเรื่องของเกษตรค่ะ
1: ก็คือหมายความว่าทาง Food for Good เนี่ยนะครับ1คือให้ต้นทุนในด้านความรู้กับเราก่อน
2: ใช่
1: นะครับทั้งคุณครูไปเองด้วยมีแม่ครัวด้วย
2: ใช่ค่ะ
1: นะครับที่ทำความเข้าใจในเรื่องของโภชนาการ1คือให้ต้นทุนด้านความรู้2ก็คือให้ต้นทุนสำหรับซื้อวัตถุดิบนะครับแต่ไม่จบแค่นั้นครับเพราะส่วนสุดท้ายคือส่วนที่สำคัญมากนะครับนั่นก็คือต้นทุนที่ให้เรามาสร้างวัตถุดิบของเราเองได้ด้วยโดยไม่ต้องไปหาซื้อนะครับผมโอ้โห

0: หนื่อยไหม
1: ก็เหนื่อยนะคะแต่ว่าเด็กได้กินอาหารที่ดีมีประโยชน์ก็มีความสุขค่ะ
0: อืมแล้วเมนูเราเลือกเองเราเลือกจากที่ของ
1: เมนูที่เราเลือกนะคะหนึ่งเราก็จะเลือกจากความชอบของเด็กนะคะความชอบของเด็กแล้วก็ความเหมาะสมจากโปรแกรมสกุลร้านด้วยเขาก็จะมีเมนูมาให้เราได้เลือกนะคะแล้วก็เขาให้มันเหมาะสมกับเด็กของเราค่ะแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือให้มันสมดุลกับสิ่งที่เขาต้องการ
0: ครับผมก็คือในขณะเดียวกันทราบมาว่าเราเลือกเมนูเสร็จเนี่ยเราก็อาจจะต้องส่งไปให้ทาง
1: ใช่ค่ะก
0: ็มีการได้พิจารณาด้วย
1: ใช่ค่ะมีการตรวจสอบแล้วก็ชี้แนะว่าอันไหนเหมาะสมอะไรอย่างนี้ค่ะ
0: ก็คือว่าไม่ได้ว่าเป็นให้ความรู้แล้วจบไปก็ยังมีการติดตามผลแล้วก็เป็น

0: ให้เราอย่างต่อเนื่องด้วยนะครับและที่ผมแปลกใจมากครับคุณผู้ชมครับยิ่งคุยครูอิ๋วยิ่งห่างออกไปทุกทีเนี่ยยิ่งคุยก็ยิ่งห่างเนี่ยโดนได้ไม่คันครับแล้วก็ทำคนเดียวหรือว่ามีใครช่วยอยู
1: ่ก็จะเป็นคุณครูในโรงเรียนนี่แหละค่ะเราก็จะแบ่งหน้าที่กันนะคะก็ช่วยกันในทุกส่วนเลยค่ะ
0: ครับผมก็มีคุณครูพัฒนาการ

0: ถุดิบมา
1: ใช่ค่ะ
0: ก็คือทั้งอาทิตย์นี้คุณครูคนนี้จะมีหน้าที
1: ่
0: จัดหาวัตถุดิบมา
1: ใช่ค่ะโดยเราเนี่ยจะเป็นคนติเมนูอาหารนะคะต
0: ั
1: วสำหรับอาหารว่าสัปดาห์นี้เราจะต้องมีเมนูนี้เมนูนี้นะคะคุณครูก็ต้องไปหาซื้อมาตามที
0: ่กำหนดไว้
1: ค่ะ
0: โอ้ยอดเยี่ยมขอบคุณแทนเด็กๆด้วยนะครับคุณอิ๋วครับ
1: ขอบคุณค่ะ
0: ไปอิ่มพอดีเลย
1: หมดเกลี้ยงเลย
2: การดูแลเด็กๆ เรื่องอาหารการกินเนี่ยไม่ได้อยู่แค่ในโรงเรียนเท่านั้นนะครับยังมีผู้ปกครองหลายๆท่านที่ให้การสนับสนุนเรื่องวัตถุดิบประกอบอาหารหลายต่อหลายอย่างและต่อเนื่องมาตลอดตั้งแต่เริ่มโครงการนับว่าเป็นหมู่บ้านที่อบอุ่นมากๆเลยละครับ
3: ก็ทำด้วยกันก็อยู่บ้านเดียวกันเนาะก็ช่วยกันมีอะไรก็เอาไปแบ่งกันช่วยกันทำบ้านโรงเรียนวัดก็ช่วยกันสนับสนุนกันมีเบี้ยผักอะไรก็ไปเวลาโรงเรียนทำอะไรปลูกผักอะไรก็เอาไปสนับสนุนก็ดีใจก็มีความสุขที่ได้ให้โรงเรียนให้ทำอาหารช่วยเด็กเห็นเด็กกินก็เห็นเวลามีกิจกรรมคุณครูก็เชิญไปก็ไปเห็นเด็กกินอาหารเราเอามาให้อย่างนี้เราก็ดีใจก็มีความสุขค่ะ
4: บ้านผาสำยอดเนี่ยจะเป็นหมู่บ้านที่ทำการเกษตรหรือปลูกพืชผักที่ส่งตลาดเมืองทองอย่างเงี้ยเยอะมากเราก็เลยเล็งเห็นว่าบ้านเราเนี่ยเป็นบ้านที่ปลูกผักแล้วทำไมเราไม่ทำผักที่ว่ากินได้ปลอดภัยอะไรอย่างนี้นะคะก็เลยจัดตั้งเป็นกลุ่มผักแปลงใหญ่ขึ้นมาของตำบลทรัพย์ไพวันพอผักเราได้มาตรฐานหรือว่าปลอดภัยขั้นที่ว่าปลอดภัยเราก็จะให้นักเรียนที่อยู่ในโรงเรียนได้กินกับเราด้วยเราจะผูกปักตัวไหนก็ช่างเราก็จะส่งเข้าโรงเรียนไปเรื่อยๆสมมติว่าอาทิตย์นี้คุณครูอาทิตย์นี้ผักบุ้งเราจะออกนะเดี๋ยวจะส่งวันพุธอย่างเงี้ยค่ะทางโรงเรียนก็จะไม่ได้หาผักตรงนั้นมาหรือผักคะน้าวันนี้ช่วงนี้เรามีคะน้านะเราก็จะส่งอาทิตย์ละวัน2วันอะไรอย่างเงี้ยค่ะช่วยเหลือทางโรงเรียนไปบางทีสมาชิกในกลุ่มเราก็จะแจ้งในกลุ่มว่าวันนี้เราจะมีผักเข้าโรงเรียนผักอันนี้นี่นะใครสะดวกมาช่วยก็มาอย่างเงี้ยค่ะ
2: ขอบคุณคุณแม่ทั้งสองท่านมากๆเลยนะครับที่เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านผาสามยอดทุกคนช่วยกันดูแลลูกหลานคนละไม้คนละมือแบบนี้เห็นแล้วก็แม่ปลื้มใจครับนี่แหละครับการเริ่มต้นที่ผู้ใหญ่ใจดีช่วยกันสร้างรากฐานให้แข็งแรงเพื่อให้เด็กๆต่อยอดกันไปได้แบบไม่สั่นคลอนทำหน้าที่การเรียนหนังสือแบบมั่นใจและมุ่งมั่นเพื่อเป็นกำลังช่วยพัฒนาชาติในอนาคตให้สมบูรณ์เยี่ยมไปเลย
1: สำหรับในความคิดเห็นของหนูนะคะคำว่าอาหารจานสุกนะคะหนึ่งคือต้องทานแล้วมีความสุขค่ะความสุขในที่นี้นะคะหนึ่งมันก็จะเป็นในเรื่องของสุขภาพด้วยถ้าเราสุขภาพดีเราก็มีความสุขดังนั้นอาหารนะคะก็ต้องเป็นอาหารที่ถูกสุขลักษณะมีความปลอดภัยนะคะก็มีโภชนาการที่ครบถ้วนตามที่เราได้รับนะคะมันถึงจะทำให้เกิดแต่ความสุขถ้าเรารับประทานอาหารที่มันไม่มีความปลอดภัยเราอาจจะเป็นมีปัญหาเรื่องสุขภาพก็จะทำให้มีความทุกข์เกิดขึ้นนะคะดังนั้นในความคิดของหนูนะคะก็คือหนึ่งจะต้องเป็นอาหารที่สะอาดปลอดภัยแล้วก็ครบโภชนาการนะคะแล้วก็ทานแล้วมีความสุขนะคะบวกกับความอร่อยเล็กน้อยนะคะค่ะ
5: โรงเรียนบ้านผาสามยอดมีความเพียรพยายามในการจัดการด้านอาหารกลางวันบวกกับด้านวิชาการเพราะฉะนั้นเด็ก40คนผมมั่นใจว่าในอนาคตอันไม่ไกลนี้โรงเรียนนี้ต้องมีจำนวนเพิ่มขึ้นแน่นอนเพราะเด็กมาโรงเรียนแล้วได้กินอาหารแล้วมีความสุขครับ
0: คุณผู้ชมครับการเดินทางพันลี้เริ่มต้นจากก้าวแรกครับวันนี้โรงเรียนบ้านผาสามยอดเริ่มต้นก้าวแรกสู่การมีโภชนาการที่ดีให้กับเด็กๆแล้วมาเป็นกำลังใจให้คุณครูและนักเรียนที่นี่กันนะครับที่สำคัญอย่าลืมออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่ดีด้วยนะครับ
6: เอชเอชเอชเอชเอชเอชโอ้ยเอชโอ้ยโอ้ย

0: ท่านคะ
1: มีอะไรหรือ
0: ในรถขู่อุบัติเหตุจราจรกำลังจะเต็มแล้วอีกไม่กี่นาทีก็จะมีมาเพิ่มอีก3ราย
2: เฮ้ย
3: มึงเป็นไงอ่ะ
2: นี่ใครเนี่ย
3: อะไรวะ
2: คุณมาทำอะไรเนี่ย
1: อะไรเล่า
3: อยู่ที่ไหนเฮ้ยอะไรเน
2: ี่
3: ย
2: ร้อนร้อน
1: ไม่ยันสายแค่เพียงพวกเจ้าเล่าเหตุการณ์มาข้าจะพิพากษาวิญญาณตนนั้นเองนางสาวเนี้ยบจิตดีเจ้าเป็นอะไรตาย
4: มอเตอร์ไซค์ค่ะระหว่างขับรถฉันจำได้ว่ามีมอเตอร์ไซค์ขับมาแล้วบอกฉันว่าขับรถเร็วๆหน่อยสิพี่สาวแต่ก่อนออกจากบ้านแม่ฉันบอกว่าอย่าขับรถเร็วมันอันตรายนะลูกฉันจึงตัดสินใจยกมือซ้ายขึ้นอย่างไวแล้วโบกให้เขาไปก่อนฉันรู้สึกสบายใจที่ไม่ผิดสัญญาที่ให้ไว้กับแม่ฉันเหลือบมองหน้าปัดความเร็วแล้วต้องรีบเหยียบเบรกทันใดโอ้ฉันขับไปได้ยังไงต้อง62กิโลเมตรต่อชั่วโมงฉันควรขับแค่58สิฉันตั้งสติและขับประคองความเร็วนี้ต่อไปแต่แล้วก็ต้องตกใจอยู่ดีๆมีใครก็ไม่รู้มาโผล่ที่หน้ารถฉันนี่ร้องกรี๊ดเลยแล้วก็มาโผล่ที่นี่ล่ะค่ะ
5: นายป๊อตปลอดภัยเจ้าเป็นอะไรตาย
6: ผมโดนรถชนครับผมจำได้ว่าระหว่างที่ผมกำลังขับเจ้าสปูสปาร์ตลูกรักกลับบ้านจู่ๆผมก็รู้สึกเหมือนมีอะไรมาชนเข้าข้างหลังอย่างจังรู้ตัวอีกทีผมก็ลอยขึ้นไปกลางอากาศจังหวะนั้นหางตาผมก็ไปเห็นเหตุการณ์ด้านล่างผมจึงตะโกนออกไปโอ้ขับรถภาษาอะไรวะเนี่ยกองเพลิงลุกไหม้พี่ที่นั่งข้างในพยายามร้องช่วยด้วยช่วยด้วยผมแอบสะใจติดอยู่ข้างในต่อไปเถอะ ผมหัวเราะได้ไม่เท่าไหร่รู้สึกตัวอีกทีก็โดนแรงโน้มถ่วงดึงลงมาแต่ผมไม่ได้ตกลงพื้นถนนผมตกลงบนฝากระโปรงของรถพี่คนนี้
4: อ้าวน้องโทษกันแบบนี้ได้ไงอยู่ดีๆน้องก็มาโผล่หน้ารถพี่เองนะ
6: ผมไม่ได้โทษพี่ผมแค่จะบอกว่าผมตกลงมาบนฝากระโปรงรถพี่เฉย
7: น้องพูดแบบนี้ก็เหมือนน้องทำพี่ตายนะคะ
2: อ้าวไม่พี่พูดอย่างเงี้ย
7: เอาก็น้องเป็นคนทำพี่ตาย
2: อะพูดอย่างงี้ได้ไง
1: นายด่วนแต่ไม่ดับเจ้าเป็นอะไรตาย
8: รถระเบิดครับผมกำลังรีบไปสัมภาษณ์งานแต่เกิดสับสนเส้นทางมองหาป้ายบอกทางก็ไม่มีแล้วก็กด GPS ดูยังไม่ทันรู้ต้องขับไปทางไหนเงยหน้ามาผมตกใจเฮ้ยไอ้มอเตอร์ไซค์หลบไปไม่ผมชนมอเตอร์ไซค์กระเด็นไปไกล8เมตรผมตกใจมากรีบมองหาผู้บาดเจ็บซ้ายไม่มีขวาไม่มีมันไปอยู่ไหนวะแล้วผมก็สังเกตเห็นประกายไฟกระเด็นไปถูกน้ำมันรถผมตกใจสุดขีดร้องช่วยด้วยช่วยด้วยผมได้ยินเสียงมันจากที่ไกลๆมองตามเสียงขึ้นไปเห็นไอ้เด็กมอเตอร์ไซค์ลอยอยู่ผมอ่านปากดูมันพูดว่าติดอยู่ข้างในต่อไปเถอะผมโกรธแทบทนไม่ไหวมันหัวเราะสะใจแต่ไม่นานก็ตกลงมาผมหัวเราะที่หลังเสียงดังกว่าแต่ผมลืมไปรถผมก็ไม่อยู่รู้ตัวอีกทีก็ตุ้มแล้วผมก็มาอยู่ที่นี่แหละครับ
4: อ๋อนี่เองสินะต้นเหต
6: ุพี่ถ้าพี่ขับดีผมกับพี่สาวก็ไม่ตายแล้ว
4: ฉันคือเหยื่อที่แท้ทรู
8: เฮ้ยโทษกันอย่างนี้ก็ไม่ได้นะถึงผมจะขับเร็วแต่ผมก็ขับถูกเลนถ้าจะโทษต้องโทษไอ้รถที่มันขับรถแช่เลนขวาตั้งหากทะเบียนก็คุ้นๆคตก130อะไรสักอย่าง130
1: 4

คัสตอมไมซ์จากชิ้นเดียวๆเนี่ยเราสามารถที่จะแยกองค์ประกอบมาได้หลายๆอย่างนะครับให้คนที่มากินเนี่ยได้ลิ้มลองรสชาติใหม่ๆกับคัสตอมไมซ์ที่ทำการเปลี่ยนรูปแบบจานนี้ด้วยนะครับ

0: รายการซื้อเก่งไม่ใช่รายการแนะนำสินค้าหรือส่งเสริมให้ผู้บริโภคซื้อสินค้าชนิดใดชนิดหนึ่งแต่เราทำหน้าที่เป็นสื่อกลางเพื่อให้ข้อมูลที่รอบด้านประกอบการตัดสินใจการซื้อสินค้าอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อประโยชน์แก่ผู้บริโภคที่ดูรายการเราอยู่ครับกลับมาอีกแล้วครับและนี่คือรายการซื้อเก่งรายการที่จะมาให้ข้อมูลประกอบการตัดสินใจสินค้าอะไรสักหนึ่งอย่างแก่คุณผู้ดูครับเพราะอย่างที่ทราบว่าทุกๆวันนี้เงินค่อยๆหายากขึ้นหายากขึ้นหายากขึ้นเรื่อยๆนะครับจะใช้จ่ายอะไรแต่ละบาทเราอยากให้คุณผู้ดูเนี่ยใช้ออกไปอย่างคุ้มค่าคุ้มราคาที่สุดนะครับผมชื่อว่าเอ็ดดี้นะครับจะพาทุกท่านไปคิดให้ดีก่อนซื้อและเช็คให้ชัวร์ก่อนจ่ายครับถ้าคุณเป็นคนที่จ่ายค่าไฟเองนะครับเมื่อถึงหน้าร้อนของทุกปีเนี่ยเวลาเราสังเกตในบินค่าไฟเนี่ยคุณจะเห็นได้ว่ามันเพิ่มขึ้นแบบมีนัยยะสำคัญต่างจากฤดูหนาวฤดูฝนอย่างเห็นได้ชัดเลยซึ่งหลายๆท่านก็น่าจะทราบอยู่แล้วว่ามันเป็นเพราะว่าเราเปิดเครื่องปรับอากาศมากขึ้นเราใช้พัดลมมากขึ้นแต่ในบ้านของคุณเนี่ยมันมีเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นๆอยู่ด้วยนะครับที่ช่วยกันกินไฟกินไฟกินไฟทางรายการซื้อเก่งของเราได้ไปหาข้อมูลนะครับว่า3อันดับสุดยอดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่เขากินไฟในบ้านเนี่ยมีอะไรบ้าง1เครื่องปรับอากาศครับ2ตู้เย็น3เครื่องทำน้ำอุ่นครับมายังไงครับวันนี้ครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเอ๊ะเจ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าที่กินไฟเยอะทั้ง3ประเภทเนี้ยเขาทำงานยังไงกันและเราจะปรับพฤติกรรมของเรายังไงได้บ้างเพื่อให้เราประหยัดค่าไฟมากขึ้นเพราะปีนี้หน้าร้อนไม่ได้มาแค่อากาศร้อนนะครับโควิดมาด้วยหลายๆท่านอาจจะบอกว่าอ้าวโควิดมาแล้วมันเกี่ยวอะไรกับค่าไฟคุณออกจากบ้านไม่ค่อยได้ครับคุณอยู่บ้านมากขึ้นใครจ่ายค่าไฟครับคุณไงล่ะครับมาดูกันครับว่าคุณควรจะทำตัวยังไงเหมือนเดิมครับเรามีผู้เชี่ยวชาญครับเดี๋ยวไปเจอกับอาจารย์เขาเลยครับและนี่คือการกลับมาอีกครั้งของอาจารย์ดุสิตครับ
1: สวัสดีครับ
0: วิธีที่จะให้คุณมีเงินมากขึ้นมี2 อย่างคือคุณหาได้เยอะขึ้นหรือคุณลดค่าใช้จ่ายของคุณลง
1: อย่างเงี้ยผมฟังวิทยุหรือทีวีช่วงนี้มีแต่คนบ่นเรื่องค่าไฟทั้งนั้นเลยพอเวิร์กฟอร์มโฮมขึ้นมาเนี่ยบางบ้านเป็นหมื่นขึ้นมาอย่างเงี้ยโอ้โหครึ่งนึงของเงินเดือนแล้ว
0: ซึ่งที่สำคัญวันนี้ครับอาจารย์บอกว่าเนื่องจากมาครั้งที่2แล้ววันนี้เอาอุปกรณ์มาวัดให้ด้วยเดี๋ยวเราทั้งแกะทั้งวัดเลยมีเครื่องใช้ไฟฟ้าอยู่3ชนิดที่เป็นท็อป3นะครับแต่อาจารย์ดุสิตเนี่ยบอกว่าอย่าลืมเจ้านี่ทั้ง4เครื่องตอนนี้ครับอาจารย์เขาน่าจะเหมือนกับพัดลมที่เราเคยพูดไปครับว่าตอนที่ออกจากโรงงานเนี่ยเขาก็เบอร์5แหละพอใช้ไปมันก็จะลดเบอร์ลง
1: ใช่ครับก็เครื่องใช้ไฟฟ้าการแลกเปลี่ยนความร้อนอะไรคุณภาพของตัวโลหะการสึกกร่อนอะไรพวกนี้มันก็จะลดเบอร์ลงตามการใช้งานไป
0: แต่ตัวที่นำดิ่งมาเลยเนี่ยน่าจะเป็นเครื่องปรับอากาศใช่ไหมครับที่กินไฟในบ้าน
1: ครับผมหลายคนจะเวลาไปซื้อแอร์เวลาเลือกขนาดแอร์เนี่ยเขาถามว่าขนาดห้องเท่าไหร่ถูกไหมครับจริงๆขนาดห้องมันเป็นแค่ปัจจัยหนึ่งในการเลือกซื้อแอร์นะครับสมมติว่าเราเป็นห้องนั่งเล่นเป็นห้องที่แบบดูหนังเดินเข้าเดินออกบ่อยๆไซส์สมมติสัก4x4 เมตรกับห้องนอน4x4 เมตรสมมติเราเลือกแอร์เล็กเกินไปไปติดในห้องนั่งเล่นซึ่งเปิดปิดบ่อยแอร์มันจะต่อบ่อยเขาเรียกออนคือมันจะออนบ่อยพอออนบ่อยออนบ่อยเนี่ยมันก็จะกินไฟเยอะนะครับ
0: แม้ว่าขนาดห้องจะเท่ากันแต่ว่าการใช้ห้องนั้นๆไม่เหมือนกันเพราะอย่างห้องนั่งเล่นจะมีคนเปิดเข้าเปิดออกแต่ห้องนอนคือเปิด
1: ปิดแล้วนอนแล้วก็ปิดแล้วเพราะฉะนั้นแอร์ห้องนอนเนี่ยใช้ตัวเล็กได้เลยเพราะฉะนั้นค่าไฟเนี่ยไม่ได้ขึ้นอยู่กับขนาดว่าแอร์ใหญ่แอร์เล็กอย่างเดียวขึ้นอยู่กับลักษณะการใช้งาน
0: แล้วทีนี้อะไรทำให้เขากินไฟมากกว่าเครื่องใช้อื่นๆนะครับ
1: แอร์เนี่ยนะครับจะแบ่งเป็น2 ส่วนคืออันนั้นเรียกคอยเย็นนะครับคอยเย็นนี่ก็อยู่ในห้องเรานะครับส่วนตัวนอกเนี่ยก็จะเป็นคอยร้อนนะครับคอยร้อนเนี่ยจะเป็นตัวที่กินไฟหนักเพราะว่าตัวสารทำความเย็นไอตัวน้ำยาเนี่ยครับมันจะมีท่อเล็กๆเป็นท่อทองแดงวิ่งจากคอยร้อนมาผ่านคอยเย็นคือตัวคอยเย็นมันก็จะเอาท่อน้ำยาเนี่ยเดินแล้วก็ลมเป่าเราก็จะเย็นแต่พอวิ่งกลับไปที่คอยร้อนมันจะร้อนนี้ร้อนมันก็ต้องแลกกับไอตัวเขาเรียกรังผึ้งนะครับรังผึ้งเนี่ยจะต้องวางห่างกำแพงอย่างน้อยสัก25 เซนเนื่องจากมันจะมีลมร้อนไหลออกถ้าเราไปวางชิดกำแพงเนี่ยลมร้อนเป่าออกมันออกไม่ได้มันติดกำแพงมันก็เด้งกลับมาทีนี้พอเด้งไปเด้งมาเนี่ยความร้อนไม่ออกก็จะทำให้มันกินไฟเยอะเนื่องจากมันระบายความร้อนตัวมันเองไม่ได
0: ้อ๋อ
1: ครับ
0: มีเทคนิคอะไรอีกไหมครับอาจารย์ที่จะช่วยให้เราประหยัดไฟจากเครื่องปรับอากาศได้อีกนะครับ
1: ก็ถ้าช่วงนี้ work from home นะครับแล้วเรานั่งอยู่แอร์นานผมแนะนำให้ล้างคอยล้อนด้านนอกไอตัวคอยล้อนเนี่ยมันจะเป็นแผ่นสแตนเลสบาง
0: ๆครับ
1: ถ้าเกิดว่ามันมีพวกขี้ดินที่โคลนไปเคลือบอยู่นี่มันจะทำให้ความร้อนไหลเพราะมันออกไม่ได้เนี่ยมันก็จะทำให้ตัวคอมเพรสเซอร์
0: ใช้กำลังเยอะ
1: ใช้กำลังเยอะนานขึ้นคือลองเอาตัวฉีดน้ำที่เป็นฝอยๆลองฉีดมันดูเราจะเห็นว่าโอ้โหคราบที่โคลนคราบอะไรเนี่ยมันจะไหลออกมาอันนี้เกิดจากที่คอยล้อนมันตันแล้วเราไม่เคยล้างคอยล้อนเลยจริงๆที่ช่างมาล้างแอร์ล้างแอร์นะครับคือล้างคอยเย็นเนี่ยเพื่อให้มันสะอาดให้ขี้ฝุ่นมันออกแต่ปัญหาคือล้างคอยล้อนมันช่วยทำให้ค่าไฟลดลงอาจจะลดได้ถึง 10-20% เลยเยอะขนาดนั้นเลย
0: โอ้เยอะนะครับ
1: แล้วเรื่องของความประหยัดไฟเนี่ยที่ผมได้พูดเนี่ยแอร์เนี่ยมันทำหน้าที่เปลี่ยนอุณหภูมิห้องถูห้องเราตากแดดมาทั้งวันเลยเนี่ยตอนเย็นๆเนี่ยเราควรจะเปิดให้ลมภายนอกพัดให้อุณหภูมิห้องมัน
0: ให้อากาศที่มันร้อนอบๆอยู่เนี่ยออกไปก่อน
1: ใช่ให้อบๆก่อนแล้วก็เริ่มเปิดอันนี้จะประหยัดไฟได้มาก

0: ต่อกันที่ตัวที่2น่าจะเป็นตู้เย็นใช่ไหมครับที่กินไฟเยอะ
1: ตู้เย็นเนี่ยจริงๆผมว่ากินไฟไม่เยอะนะครับผมว่าไม่เกิน100บาทต่อเดือนต่อให้ตู้ขนาดนี้นะตู้เย็นเนี่ยมันจะกินไฟเยอะกินไฟน้อยมันขึ้นอยู่กับเราเปิดบ่อยแค่ไหนอย่างที่2คือสมมติเราเอาภาชนะเช่นเอาขันน้ำใส่น้ำไปวางไว้ในตู้เย็นเนี่ยอันนี้จะทำให้ตู้เย็นกินไฟหนักตู้เย็นเนี่ยหลักการเนี่ยเราจะเอาอะไรใส่ไปในตู้เย็นควรจะต้องห่อให้มิดชิด
0: แห้งเหรอคร
1: ับ ใช่มันต้องดรายครับมันต้องดรายเพราะว่าถ้าเกิดเรายิ่งเอาน้ำไปวางเนี่ยมันจะต้องทำให้น้ำทั้งขันเย็นน้ำก็จะระเหยอยู่ในนั้นนะเพราะฉะนั้นถ้าจะเอาน้ำเย็นแช่ก็ต้องปิดฝาขวด
0: อ๋อ
1: ใช่คร
0: ับ พึ่งรู้เอ๊ะแต่ผมคิดว่าบ้านทั่วไปเนี่ยเปิดตู้เย็นน้อยบางทีก็ไม่ได้ใช่ไหมครับเพราะว่าเดี๋ยวคนนึงหยิบน้ำเดี๋ยวคนนึงหยิบผักอะไรอย่าง
1: น
0: ี
1: ้ตู้เย็นเขาจะทำเป็นหลายบานหลายช่องเนื่องจากว่าเขาจะให้เราเลือกหยิบว่าจะเปิดบานไหนบานอื่นมันก็จะไม่เดือดร้อนใช่ไหมครับไอ้ตู้เย็นที่กินไฟเยอะสุดคือตู้เย็นบานเดียวที่เปิดมามันทุกช่องโตพร้อมกันเนี่ย
0: เหมือนสมัยก่อนเก่า
1: ๆแล้วหลักการตู้เย็นกับหลักการแอร์จริงๆมันเหมือนกันเลยนะครับแต่มันเปลี่ยนแผงคอยร้อนมาวางไว้ข้างหลังเราเพราะฉะนั้นเนี่ยตู้เย็นเนี่ยห้ามวางชิดกำแพงเด็ดขาดจะต้องวางห่างจากกำแพงอย่างน้อยต้องมี 20-25 เซนเพราะว่าลมร้อนมันจะได้ออกได
0: ้ต่อไปเรามาดูอันดับ3กันนะครับ
1: คุณได้รู้ไหมว่าเครื่องทำน้ำอุ่นกับเครื่องทำน้ำร้อนเนี่ยต่างกันยังไง
0: มันต่างกันเหรอครับ
1: เห็นไหมเราก็ยังไม่รู้เอ๊ะหน้าตาแบบนี้ไอ้ตัวนี้เครื่องทำน้ำอุ่นหรือเครื่องทำน้ำร้อนนะครับเครื่องทำน้ำอุ่นเนี่ยมันจะมีหม้ออยู่หม้อหนึ่งนะครับเอาน้ำไหลผ่านแล้วก็ทำให้หม้อนั้นร้อนข้อดีของเครื่องทำน้ำอุ่นคือน้ำไม่ต้องแรงมากน้ำก็มีอุณหภูมิที่สูงขึ้นแต่อุณหภูมิที่สูงขึ้นของน้ำส่วนมากจะไม่นิ่งก็คืออาบไปเนี่ยเราจะรู้สึกเลยว่าเดี๋ยวเย็นเดี๋ยวร้อนค่าวัตต์ของมันก็จะไม่เกิน 3,000 วัตต์ส่วนแบบที่2เนี่ยเครื่องทำร้อนวัตต์จะอยู่ตั้งแต่ 5,000 วัตต์ไปจนถึง 7,000 วัตต์ก็มีนะครับหม้อมันจะมีน้ำร้อนไหลผ่านแต่ถ้าน้ำเนี่ยแรงดันไม่พอเนี่ยตัววาล์วเนี่ยมันจะไม่เปิดมันต้องติดปั๊มน้ำอีกตัวนึงเพื่อให้แรงดันน้ำสูงมากพอเพราะว่าน้ำที่ไหลผ่านต้องแรงมากไม่งั้นน้ำมันจะร้อนจนระเบิดเลยคือผมบอกเลยใครจะติดเครื่องทำน้ำร้อนเนี่ยต้องติดปั๊มน้ำเพิ่มหนึ่งตัวเท่านั้นไม่งั้นเนี่ยโอกาสหม้อระเบิดสูงมาก
0: ต่อไปครับเจ้านี่ครับ
1: คือเตารีดเนี่ยก็เป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ค่อนข้างกินไฟพอสมควรก็คือเขาต้องการความร้อนอยู่ตลอดเวลาใช่ไหมครับวัตต์มันก็จะทันถึง 2,000 วัตต์แล้วแต่นะครับ
0: หนักกว่าเจ้านี่
1: ใช่แต่ว่าปัญหาของเตารีดคือเรารีดนานถูกไหมครับ
0: อ๋อชั่วโมงสองชั่วโมง
1: ใช่ใช่เนี่ยเห็นไหมครับว่าปั๊กพวกนี้มันจะแข็งแรงมาก
0: ใช่ครับ
1: ต้องหล่อมาสายก็ต้องหุ้มฉนวนอย่างดีเพราะว่าเขากินไฟเยอะไงครับตัวปลั๊กเนี่ยมันจะต้องออกแบบให้แข็งแรงและตัวเต้าเสียบอะไรอย่างเงี้ยมันก็ต้องแน่นหนาแ
0: ล้วก็ทนร้อนได้ด้วย
1: ใช่ใช่เพราะพวกนี้เขากินวัตต์ค่อนข้างสูงการประหยัดไฟเนี่ยจริงๆอ่ะมันต้องใช้พฤติกรรมเราทำงานร่วมกับการใช้อุปกรณ์ที่ถูกต้องผมใช้อย่างนี้ละกันไม่มีสูตรพิเศษที่แบบกดปุ่มนี้แล้วประหยัดไม่ได้
0: ปรับที่พฤติกรรมกันซึ่งอาจารย์จะมาให้เทคนิคในการประหยัดไฟแต่ละอย่างเพิ่มเติมเราไปดูกันครับว่าเฮ้ยทางนี้แกะเขาออกมาเนี่ยข้างในวงจรเป็นยังไงแล้วแต่ละอย่างพฤติกรรมอะไรบ้างที่เราพอจะช่วยเขาได้เพิ่มเติมเดี๋ยวอะไรเป็นยังไงรอติดตามครับถ้าคุณไม่ใช่ช่างแอร์นี่น่าจะเป็นครั้งแรกที่คุณได้เห็นว่าในตู้คอยร้อนหรือคอมเพรสเซอร์ที่อยู่นอกบ้านเนี่ยหน้าตาเขาเป็นยังไงอาจารย์อธิบายนะครับว่าอะไรมันเป็นอะไรบ้างครับเนี่ย
1: ครับส่วนอื่นเนี่ยที่เราถอดให้ดูเนี่ยก็ไม่ได้อยากให้ทุกคนไปซ่อมเองนะครับแต่ว่า บางทีเราต้องจ่ายเงินให้ช่างแอร์เนี่ยเขาบอกว่าสมมติเขาบอกคอมเพรสเซอร์น็อกคอมเพรสเซอร์ระเบิดไอ้คอมเพรสเซอร์มันเป็นยังไงคอมเพรสเซอร์มันเป็นยังไงทำหน้าที่อะไรแล้วทำไมมันถึงน็อกมันถึงระเบิดมันเปลี่ยนแล้วมันจะเย็นเหมือนเดิมทนเหมือนเดิมไหม อันนี้เป็นสิ่งที่ผมอยากจะบอกว่าเราต้องมีความรู้เพราะมันเป็นเงินเราที่เราต้องจ่ายนะครับอย่างแรกที่ผมอยากให้ดูก่อนว่าไอ้ตัวสี่เหลี่ยมเนี่ยอันนี้เขาเรียกแคปสตาร์ทก็คือทำให้พัดลมเริ่มหมุนได้แต่ทีนี้มันเพิ่มไอ้กระป๋องกลมๆเข้ามาอีกอันนึงอันนี้เขาเรียกว่าแคปรันคือตัวนี้มันจะช่วยทำให้มอเตอร์มีกำลังขับน้ำยาซึ่งน้ำยาเนี่ยมันค่อนข้างจะหนักนะครับมันเป็นสารที่มีความหนืดก็คือมันต้องใช้แคปตัวนี้เข้ามาช่วยเพราะฉะนั้นตัวนี้นะครับมันก็มีอายุสมมติเราใช้ไป3ปี5ปีแคปรันเนี่ยไม่มีค่าความจุมากพอมันก็ทำให้มอเตอร์ตัวนี้มีกำลังตกพอกำลังตกสมมติว่ามันเคย1ชั่วโมงเนี่ยมันหมุนสัก10นาทีทำให้ห้องนี้เย็นแล้ว
2: พอกำลังตกมันอาจจะต้องหมุนถึง20นาที
1: เนื่องจากไอ้ตัวนี้มันเสื่อมส่วนมากตัวนี้จะเป็นตัวที่จะต้องเปลี่ยนตามอายุสัก 2-3 ปีก็ควรจะต้องเปลี่ยนคาปาซิเตอร์แล้วถ้าซื้อเราเองก็ไม่น่าจะเกิน100บาทต่อตัวผู้ช่างเขาบอกเปลี่ยนคาปาซิเตอร์เนี่ย600อันนี้มันก็จะเป็นความรู้ที่เราก็ควรจะรู้ว่าเฮ้ยมันราคามันไม่ได้สูงขนาดนั้นส่วนมากตัวนี้จะเป็นตัวที่จะต้องเปลี่ยนใช่เพื่อป้องกันไม่ให้ตัวคอมเพรสเซอร์เนี่ยมันไหม้ซึ่งคอมเพรสเซอร์เนี่ยถ้าช่างเขาเสนอเปลี่ยนว่าอาจจะตัวละ 5-6,000 ข้างในนี้จะประกอบด้วยมอเตอร์คล้ายๆมอเตอร์พัดลมที่เราเห็นนี่แหละครับแต่ว่ามันแช่อยู่ในตัวน้ำยาที่เราขับความร้อน
0: นี่
1: เลยจนมันจุ่มลงไปเลยอันนี้แพงส่วนมากหลายบ้านยิ่งช่วงหน้าร้อนเนี่ยสาเหตุที่เขาเรียกคอมเพรสเซอร์น็อกเนี่ยก็คือคอมเพรสเซอร์มันรันจนมันไม่ตัดคือห้องมันไม่เย็นสักทีเหมือนเราเปิดตู้เย็นไว้ตลอดอ่ะแล้วบอกว่าคอมเพรสเซอร์ทำให้ตู้เย็นเย็นสิแต่เราเปิดตู้เย็นเอาไว้เลยนะ
0: ทั้งที่เขาออกแบบมาเพื่อทำใหพื้นที่แค่นี้เย็น
1: ใช่
0: แต่นั้นบอกว่าเปิดทำให้ห้องนี้เย็นหน่อยตาย
1: อันนั้นนะเขาเรียกคอมน็อกคอมน็อกก็คือไอ้ลูกนี้มันจะไหม้อันนี้มันจะหลายเงินเลยอาจจะไปถึง 6-7,000 บาทนี่จะแพงสาเหตุที่คอมน็อก1นะครับการระบายความร้อนไม่ออกความร้อนไม่ออกก็คือทางเนี้ยมันจะเป็นพัดลมเขาเรียกพัดลมใบพัดแบบนี้เรียกพัดลมดูดคือมันจะดูดลมอย่างนี้มาออกด้านนี้นะครับแต่ที่บอกว่าถ้าด้านนี้สมมุติมันตันระบายไม่ออกก็ใช้เวลานานนะครับ
0: ผมเพิ่งเห็นครับคือแผงอะไรสักอย่างซึ่งถ้าคุณไม่เคยแกะออกมาคุณอาจจะคิดว่ามันคงเอาไว้ตกแต่งเพื่อความสวยงามแต่จริงๆมันน่าจะเป็นไอตัวแบบรังผึ้งเอาไว้แลกเปลี่ยนความร้อนความเย็นใช่ไหมครับ
1: ตัวนี้เขาเรียกว่าฟินอลูมิเนียมนะครับมันจะเป็นแผ่นอลูมิเนียมบางๆคล้ายๆกระดาษมันจะเอาท่อทองแดงสอดเข้าไปในแผ่นอลูมิเนียมเพื่อจะเอาแผ่นอลูมิเนียมเนี่ยระบายความร้อนอย่างแรกคือบางคนเนี่ยเอาน้ำแรงดันสูงจีบเข้าไปเนี่ยฟินมันจะล้มเวลาฟินมันพับเนี่ยลมมันจะผ่านไม่ได้อย่างแรกเวลาล้างเนี่ยห้ามเอาน้ำแรงดันสูงจีบไปโดยตรงเอาแค่น้ำสายยางเนี่ยฉีดเพื่อให้ที
0: ่ล้าง
1: ใช่คือถ้าเรามองด้วยตาเปล่ามองทะลุอีกฝั่งนึงได้เนี่ยถือว่าลมผ่านได้โอเคตรงนี้ลองมองดูเห็นไหมครับ
0: โอ้โหอันนี้นี่ก็ตึบใช้ได้นะครับอาจารย์
1: ตึบใช้ได้ใช่
0: เริ่มมองไม่ค่อยทะลุแล้วครับ
1: ผมที่บอกนี่แหละคือสาเหตุที่ลมมันไม่ออกแล้วตาเรามองไม่เห็นแล้วลมจะออกได้ยังไงพอลมออกไม่ได้มันก็ระบายความร้อนไม่ออกมันก็ตีวนอยู่ในนี้ครับหลักการของพัดลมตัวนี้คือต้องการให้อากาศเย็นพัดอากาศร้อนออกมาด้านนี้เพราะฉะนี้พอมันระบายความร้อนตัวนี้ไม่ผ่านเนี่ยค่าไฟมันก็จะขึ้นอย่างที่สองผมถามคุณได้ว่าถ้าเราอยากให้ตรงนี้เย็นเร็วๆเนี่ยเราจะทำยังไงเพื่อให้ตรงนี้มันทำให้ตรงนี้เย็นเร็วๆวิธีการของผมคือถ้าเกิดว่าตรงนี้เป็นลมเย็นพัดผ่านตัวนี้ก็จะเย็นเร็วถูกไหม
0: ใช่ครับ
1: เพราะฉะนั้นบริเวณตรงนี้ถ้าเกิดเราปลูกต้นไม้ไว้บ้างหรือมีถังน้ำไว้บ้างมันก็ดูดลมเข้าไป
0: ก็จะ
1: เป
0: ็
1: นลม
0: เย็
1: นทำให้ตรงนี้มันเย็นทำให้คอมเพรสเซอร์ทำงานไม่หนักค่าไฟก็จะถูกถูกไหม
0: แสดงว่าจริงๆแล้วตู้แอร์เนี่ยเขาก็มีห่วงจุ้ยของเขาอยู่เหมือนกันใช่ไหมครับอาจารย์
1: ใช่ใช่ถ้ามีมาตรฐานและติดตั้งต้องห่างจากกำแพงเท่าไหร่ต้องมีลมเข้าทางไหนคือมีหมดแหละครับแต่ช่างเขาไม่เคยบอกเราต้องทำให้อากาศขาเข้าเนี่ย
0: เย็นที่สุด
1: เท่าที่ทำได้ใช่เช่นต้องเป็นอากาศที่ไม่โดนแดดมาก่อนหรือว่าเป็นอากาศที่มีความชื้นปนมาด้วยเนี่ยก็จะดี อันนี้คือหลักการที่หนึ่งในการลดค่าไฟตัวคอมเพรสเซอร์ไซส์เนี่ยกินไฟอยู่ประมาณ3กิโลวัตต์ถ้าเปิดนาน1ชั่วโมงก็ค่าไฟยูนิตละ4.50 บาทก็คือชั่วโมงละประมาณเกือบ20 บาท1ชั่วโมงถ้ามันรันนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องของคอมเพรสเซอร์แอร์เนี่ยคือต้องทำให้เวลาของคอมเพรสเซอร์เนี่ยวิ่งน้อยที่สุดเพื่อประหยัดไฟการจะวิ่งน้อยสุดก็คือต้องทำอุณหภูมิแถวนี้ให้มันลดลง
0: นี่เย็นไอ้นี่อากาศผ่านง่าย
1: ใช่
0: เจ้าตัวนี้ก็เปลี่ยนตามอายุไขของเขา
1: ใช่
0: แล้วอีกอย่างหนึ่งเวลาที่ช่างแอร์เขาบอกว่าเฮ้ยต้องเติมน้ำยาแอร์ตัวนี้มันเกี่ยวกับการประหยัดไฟไหมครับอาจารย
1: ์ถ้าบอกน้ำยาแอร์ขาดน้ำยาแอร์ไม่เต็มเนี่ยคือขาดเนี่ยไม่มีก็คือถ้ามันรั่วมันหมดเลยนะครับคือมันจะหายเพราะว่าแรงดันของตัวน้ำยาแอร์เนี่ยมันแรงมากมันก็
0: จะดันทะลุออกมารูนั้นจนหมดเกลี้ยงไปเลย
1: ใช่ส่วนมากจะเกิดจากพวกแอร์เก่าๆมันผุแล้วท่อทองแดงผุอลูมิเนียมผุเนี่ยมันจะรั่วหมดแต่ขาดเนี่ยผมว่ามันออกไม่ได้มันไม่มีที่ให้ออก
0: แสดงว่าคราวหน้าถ้าช่างแอร์บอกว่าพี่ครับน้ำยาพี่มันพร่องลงไปลองเติมหน่อยครับลองปรึกษาเขาก่อนว่าเอ๊ะถ้ามันรั่วมันหมดเลยนะครับจุดอื่นหรือเปล่าลองดูให้ผมหน่อยอะไรอย่างนี้อย่างน้อยช่างเขาจะได้รู้ว่าเฮ้ยคนนี้เขาก็มีความรู้อยู่บ้างนอกจากนั้นครับอาจารย์มันเขาลือกันว่าถ้าเราติดตั้งไอ้คอยเย็นกับคอยร้อนเนี่ยห่างกันมากๆมันจะทำให้แบบกินไฟเยอะขึ้นอันนี้จริงไหมครับ
1: มันก็เหมือนกับว่า
2: เราขี่จักรยานทางเรียบกับขึ้นเขาอะถ้าเกิดระยะทางเท่ากัน1กิโลขี่ทางเรียบก็จะใช้แรงน้อยกว่าขึ้นเขาเพราะฉะนั้นถ้าเราเดินท่อยิ่งยาวถูกไหมครับมันก็ถึงเราดันน้ำยาขึ้นเขาอะ
0: ต้องใช้แรงเยอะ
2: ใช่ตัวคอมเพรสเซอร์กับตัวคอมเพรสเซอร์ก็จะต้องทำงานหนักขึ้นก็ต้องกินไฟหนักขึ้นหรือว่าเอาคอมวางไว้ชั้น1แต่ห้องเย็นอยู่ชั้น2อันนี้ก็ต้องทำงานหนักขึ้นถูกไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าเราเอาคอมวางชั้น2แล้วห้องเย็นอยู่ชั้น1ก็ยังดีกว่าเพราะดันลงถูกไหมครับถูกไหมครับมันไม่ใช่แค่ยาวขึ้นอย่างเดียวมันอยู่ที่ชั้นที่วางด้วยมันเลือกไม่ได
0: ้
2: ก็ควรจะวางคอมเพรสเซอร์ร้อนให้สูง
0: กว่าเครื่อง
2: ห้องที่อยู่พอเย็น
0: คุณก็เพิ่งรู้เหมือนผมใช่ไหมครับไม่มีใครบอกหรอกครับช่างแอร์ก็ไม่บอกคุณหรอกถ้าข้ามไปฝั่งตู้เย็นบ้างครับอาจารย
2: ์ตู้เย็นเนี่ยนะครับถ้ามันใช้ไปนานๆเนี่ยสิ่งที่มันจะเสื่อมเนี่ยนะครับก็คือพวกตรงขอบเนี่ยยางเนี่ยมันจะเสื่อมนะครับ ความเย็นจะรั่วถ้าเกิดเราเอามือไปอังตู้เย็นติดแล้วเอามืออังเฮ้ยมันเย็นๆดูไอ้อย่างเงี้ยก็คือจะเปลืองไฟแล้วเนื่องจากความเย็นมันรั่วในยางตัวนี้มันจะมีฮีเตอร์แล้วก็แม่เหล็กอยู่ถ้าเกิดว่ามันไม่ใส่ตัวฮีเตอร์คือสร้างความร้อนไว้เนี่ยมันจะเกิดน้ำแข็งแล้วมันจะเปิดไม่ออกไม่งั้นเดี๋ยวมันจะเปิดตู้เย็นไม่ออก
0: คุณก็เพิ่งรู้เหมือนผมใช่ไหมครับทุกครั้งจับตู้เย็นเราจะคิดโอ้โหตู้เย็นนี่ทำไมมันร้อนขนาดนี้
2: ขอบมันแล้วร้อนมันร้อนแค่ขอบเพราะว่าถ้ามันไม่ร้อนมันจะเปิดไม่ออก
0: นี่ตู้เย็นนี่เราต้องมาล้างคอยเย็นคอยร้อนอะไรเขาด้วยไหมครับ
2: จริงๆก็ต้องล้างนะครับเจ้าคอยร้อนที่อยู่ข้างหลังนะม
0: ัน
2: จะมีแผงสีดำๆข้างหลังนะครับ วันไหนเราก็ต้องเอาของออกจากตู้เย็นบ้างแล้วก็ล้างตู้เย็นล้างคอยร้อนให้มันสะอาดเพราะว่าถ้ามันมีขี้ฝุ่นจับมีอะไรจับมันก็แลกเปลี่ยนความร้อนไม่ดีมันก็จะเปลืองไฟเอาน้ำเช็ดทำความสะอาดแผงคอยร้อนให้ที่ฝุ่นมันจับนะครับเพราะแผงคอยร้อนเขาไม่ได้ใหญ่โตเหมือนกับแอร์หรอกเขาก็จะเป็นซี่ลวดเล็กๆเนื่องจากเขาใช้วัตต์ต่ำ

0: คำว่าอินเวอร์เตอร์เนี่ยผมเห็นส่วนใหญ่จะมากับแอร์มันประหยัดไฟกว่ายังไงครับ
1: มอเตอร์สมัยก่อนเนี่ยเราใช้เขาเรียก DC มอเตอร์แปลงถ่านคือเปิดกับปิดเปิดกับปิดเหมือนเราเปิดพัดลมอ่ะเบอร์0กับเบอร์1เบอร์0ก็คือเย็นกับไม่เย็นแต่ถ้าเย็นแล้วค่อยๆหลีแล้วก็เปิดคือมันจะสมูทกว่าในการปรับอุณหภูมิ2ก็คือมอเตอร์เนี่ยเวลามันสตาร์ทแต่ละทีเนี่ยก็จะกินไฟเยอะเนื่องจากมันมีพวกคาปาซิเตอร์อะไรอย่างนี
0: ้
1: ระบบอินเวอร์เตอร์วิ่งด้วยรอบที่ต่ำเหมือนกับแทบจะไม่วิ่งเลยก็คือถ้าเป็นตู้เย็นอินเวอร์เตอร์เนี่ยอย่างที่หนึ่งเลยนะเขาจะเย็นได้เร็วกว่าตู้เย็นปกติเพราะระบบอินเวอร์เตอร์สามารถเร่งรอบขึ้นไปมากกว่ารอบปกติได้สองก็คือเมื่อเย็นแล้วเนี่ยเขาไม่ออนออฟบ่อยก็จะทำให้ตัวคอมเพรสเซอร์เนี่ยอายุยาวนานขึ้นเนื่องจากมันไม่ต้องสตาร์ทบ่อย
0: คุณผู้ดูคิดภาพเวลาคุณเข็นรถสักคันนึงอะ

0: ือที่สาวๆหลายคนต้องใช้ทุกเช้าเลยถูกไหมคร
1: ับ
0: ตอนนี้คุณเอ็ดว่าได้บอกผมกับเตารีดใครกินไฟเยอะกว่ากัน
1: โอ้โหผมว่าเตารีดครับ
0: เดี๋ยวเรายังมีเครื่องมือวัดตัวนี้นะครับเห็นเจ้าตัวน้อยๆอย่างเงี้ยนะราคามันก็เป็นหลายแสนบาทตัวนี้นะครับเขาเรียก data locker เขาจะเก็บว่าช่วงไหนของวันมีการใช้ไฟเท่าไหร่มันก็จะเก็บข้อมูลไว้
1: อาจารย์น่าจะเอาไดร์เป่าผมมาทดสอบให้เราดูกับเครื่องนี้ใช่ไหมครับ
0: ใช่ครับก็ถ้าเกิดเราเป่าผมใช่ไหมครับเราเปิดแค่ลมอย่างเดียวเนี่ยตัวเลขวัตต์มันก็จะอยู่แค่นี้แค่200กว่าวัตต์ออนเสร็จเขาจะตัดเพราะฉะนั้นเนี่ยถามว่าเตารีดเนี่ยกินวัตต์เยอะกว่าก็จริงแต่ว่ามันกินแป๊บเดียวแล้วมันก็ตัดแต่ไดร์เป่าผมเนี่ยกิน 1,000 วัตต
1: ์ไปเรื่อย
0: ๆไปเรื่อยๆจะไม่หยุดเลยเพราะฉะนั้นค่าไฟโดยเฉลี่ยเนี่ยไดร์เป่าผมก็เป็นตัวหนึ่งที่
1: กินไฟอยู
0: ่กินไฟเยอะพอสมควรครับในบ้านเรา
1: ถ้าอย่างนี้ทางฝั่งเตารีดเนี่ยผมคิดว่าก็น่าจะใช้รีดทีละเยอะๆแล้ววิธีการบำรุงรักษาเขาล่ะครับ
0: ส่วนมากก็จะเป็นเตารีดไอ้น้ำนะครับคอยเปลี่ยนน้ำล้างตะกันเพราะว่าของที่ใช้น้ำมาทำความร้อนส่วนมากจะมีตะกันตะกันก็คือฝ้าขาวๆนะครับ การล้างตะกันก็จะใช้พวกน้ำส้มสายชูกรดอ่อนใส่เข้าไปแล้วเขย่าๆตัวประสิทธิ์ตัวหม้อเหล่านี้ก็จะดีขึ้น
1: ก็จะประหยัดไฟและประหยัดเงิน
0: ครับผม
1: เมื่อคุณแกะเครื่องทำน้ำอุ่นออกมาหน้าตาเป็นอย่างนี้ครับเทคนิคการประหยัดไฟจากเจ้าเครื่องทำน้ำอุ่นพวกนี
0: ้ตะกี้เราเห็นแล้วว่าไดร์เป่าผมเนี่ยประมาณ900ใช่ไหม
1: ครับ
0: เตารีดเนี่ย2,000ไอตัวนี้ 3,800
1: โอ้โห
0: คือมันไม่ได้กิน 3,800 ตลอดเวลามันกินแป๊บเดียวแล้วมันก็ตัดแต่พอมันตัดต่อบ่อยๆเนี่ยพอเราร้อนเราไปหลีพอมันเย็นเราเปิดอีกมันก็จะปึบปับปึบปับ
1: เหมือนที่อาจารย์บอก
0: ครับ
1: ตั้งแต่ครั้งพัดลมแล้วครับว่าเบอร์5เนี่ยที่เขาให้มาเนี่ยนะครับมัน5ตอนที่เขาออกมาจากโรงงาน
0: ใช่ครับ15มันก็จะเสื่อมลงครับไอ้ประตูพลาสติกตัวนี้จริงๆหน้าที่มันอย่างที่1ก็คือกันน้ำเนี่ยกระเซ็นเข้าไปเปียกพวกอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์นะครับอย่างที่2ก็คือว่าถ้าหม้อมันระเบิดตัวนี้มันจะเป็นโล่ กันไว้ไม่ให้มาโดนคนอาบก็จะมี2หน้าที่หลักของมันนะครับถ้าเราดูแลมันเป็นอะไรมันเป็นเราก็จะรู้ว่าเราต้องดูแลยังไงบ้างสภาพไหนก็ต้องใช้แล้วเลิกใช้อะไรอย่างเงี้ยคือผมคิดว่าเครื่องทำน้ำอุ่นที่ดีคืออย่างเห็นเนี่ยอุปกรณ์นี้มันดูใหม่ใช่ไหมแต่เราลองนึกภาพใช้ไป5ปี10ปีแล้วเราไม่รู้ว่าข้างในนี้เป็นยังไงเนี่ยแล้วเราก็ใช้แล้วเราก็ใช้จริงๆอ่ะผมว่าคุณจะเปิดมันดูบ้างถ้าสภาพสีตัวสายไฟมันเริ่มเปลี่ยนสีแล้วก็ควรจะทิ้ง
1: เพื่อความปลอดภัย
0: เพื่อความปลอดภัยเพราะว่าตัวมันเนี่ยอยู่กับอุณหภูมิที่สูงกว่าเตารีดอีกแล้วคุณเอ็ดดูสิสายไฟพลาสติกพวกนี้มันจะทนได้ถึง10ปีไหมมันทนไม่ได้หรอก
1: ถ้าชีวิตคนที่คุณรักราคาไม่ถึง 2,000 ก็ไม่เป็นไรครับก็ใช้ของเก่าไปเรื่อยๆก็ได้โอเคแต่ถ้ารู้สึกว่าเฮ้ยคุณพ่อคุณแม่เราเฮ้ยราคาชีวิตท่านแพงกว่านั้นก็เปลี่ยนดูครับ
0: ต้องเปลี่ยนครับ
1: เพราะฉะนั้นเจ้าตัวนี้เนี่ยไอ้เรื่องประหยัดไฟอาจจะไม่สำคัญเท่าความปลอดภัย
0: ใช่เพราะตัวมันค่อนข้างจะใช้พลังงานสูง

0: เอาละครับสำหรับวันนี้ข้อมูลเน้นๆแน่นๆกับเครื่องใช้ไฟฟ้าที่อยู่รอบๆตัวเรานะครับมีหลายๆอย่างที่ผมเชื่อว่าคุณผู้ดูน่าจะรู้เป็นครั้งแรกเหมือนกับผมในวันนี้นะฮะยังไงขอขอบคุณอาจารย์สิทธิ์มากนะครับเอาไว้คราวหน้าถ้ามีเกี่ยวกับเครื่องใช้ไฟฟ้าอะไรอีกเราได้เจออาจารย์แน่นอนนะครับแต่วันนี้ผมกับอาจารย์สิทธิ์ลาคุณผู้ดูไปก่อนนะครับเจอกันในซื้อเก่งคราวหน้าครับบ๊ายบายครับ
1: บ๊ายบายครับ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: ขับช้าเป็นเต่าอย่างนี้ทำไมไปแช่อยู่เลนขวาพี
2: ่ขับเร็วต้องชิดขวาขับช้าต้องชิดซ้ายใช่ไหม
3: ก็ขวามันโล่งอ่ะใครๆเขาก็ทำกันปะ
2: ใ

0: ทำอะไรตามใจคือไทยแท้เว้ย
1: แล้วขับชาแบบเนี้ยข้างหลังทำไง
0: ข้างหลังก็เกา
2: อ๋อนี่ที่ขับชาแช่ขวาต่อเลยอ่ะอื
0: ม
2: ทำไมอ่ะ
0: ไม่รู้ดิชินแล้วมั้งก็เล่นแบบนี้มาตลอดอ่ะ
1: แล้วพี่เคยคิดป่ะว่าถ้าพี่จัดเกมไปใช้ในชีวิตจริงจะเป็นไง
0: จะเป็นไงอ่ะ

0: วไปเลยหนู
1: ฉันแมว
2: ขับช้าแช่ขวาก็ไม่เห็นมีใครเดือดร้อนนี่หว่า
3: อะไรวะเนี่ย
0: ก็นี่ไงผลงานการขับช้าแช่ขวาของพี่อ่ะ
3: ขนาดนี้เลยวะ
4: เนี่ยพี่ชอเขารีบบีบแตรเท่าไหร่พี่ก็ไม่หลบเลยตัดสินใจแซงซ้ายดันไปเจอไอ้นี่ขับเร็วแต่มาเลนซ้ายสอยเขาให้เนี่ยขาเบี่ยงไปดิ
0: ส่วนนี้ศพไม่ใช่โน่น
4: เนี่ยศพตะมั่นขับตามกันมาไปโรงพยาบาลไม่ทันขาดใจตายก่อน
3: ขนาดนี้เหรอวะ
0: ถ้าตอนนั้นพี่แค่ขอโทษแล้วชิดซ้ายไปอ่ะไอเรื่องพวกเนี้ยหายวับ
4: มันก็ให้เกมเหมือนที่ว่าแหละ
0: ตายก็ให้กดเริ่มใหม่แต่ชีวิตจริงอ่ะอาจไม่มีโอกาสเริ่มใหม่นะ

ชื่อซิงโกลาเนี่ยมันเป็นชื่อของจังหวัดสงขลาเป็นชื่อโบราณเท่าขั้วโบราณจริงๆอ่ะหาทานไม่ค่อยได้แล้วตอนนี้เราก็ใช้วิธีการแบบโบราณทั้งหมดในการทำแต่ว่าทำให้มันดูทันสมัยขึ้นนะครับสำหรับเมนูนี้ครับ

0: โลกแห่งการออกแบบทั้งสีสันและรสชาติของอาหารหรือที่เรียกกันว่าอาหารไร้ขอบเขตเราสามารถรังสรรค์เมนูอาหารแบบใดก็ได้หากเรายังเชื่อมั่นในคุณค่าของอาหารแต่ละประเภทและยังสามารถบูรณาการวัฒนธรรมอาหารดั้งเดิมมาพัฒนาให้มีมูลค่ามากยิ่งขึ้นและนั่นคือความหมายของวัฒนธรรมส่วนผสมหรือ Cook Culture
1: อาหารไร้ขีดจำกัดสำหรับพี่ก็พี่คิดว่ามันน่าจะเป็นแบบเมนูที่คาดไม่ถึงอะที่คิดว่าไม่น่าจะทำได้แต่ก็เป็นเมนูได้
2: คือการผสมผสานทั้งสองวัฒนธรรมผมมองเห็นถึงศักยภาพของอาหารและการเรียนรู้ที่ไม่มีที่สิ้นสุดเราก็พยายามที่จะเรียนรู้วัฒนธรรมการกินของทางเหนือและของต่างประเทศเอามาผสมผสานให้เป็นอาหารฟิวชั่นที่ลงตัวที่สุด

0: อาหารเมืองหรืออาหารเหนือเป็นวัฒนธรรมอาหารทางภาคเหนือของประเทศไทยที่รู้จักกันทั่วทั้งประเทศและเป็นที่ชื่นชอบของเหล่าบรรดานักท่องเที่ยวที่ได้ลิ้มลองหนึ่งในเมนูอาหารเหนือที่เป็นที่รู้จักนั่นก็คือแกงฮังเลอาหารพื้นบ้านที่มีรสชาติกลมกล่อมและจะเป็นอย่างไรหากแกงฮังเลจะถูกรังสรรค์ให้กลายเป็นเมนูใหม่ในรูปแบบแกสโทรโนมี
1: เสน่ห์ของอาหารเหนือทุกคนจะทราบอยู่แล้วนะครับว่าที่นี่เนี่ยมันจะมีชาติพันธุ์เยอะมากการรวมของชาติพันธุ์ครับที่มีความหลากหลายอาหารจึงมีความหลากหลายมากขึ้นนะครับนั่นคือเสน่ห์ของอาหารเหนือครับ
2: เราทำให้เมนูอาหารของเรามันพลิกแพงจากที่เป็นเมนูธรรมดาธรรมดาเราก็ทำให้มันโดดเด่นขึ้นได้ค่ะ
0: ในเทปนี้เราจะพาไปดูเมนูอาหารที่ถูกพัฒนาขึ้นใหม่โดยยังคงความเป็นล้านนาอย่างแกงฮังเลอยู่ด้วยนั่นเองล่ะครับเมนูแรกในวันนี้ก๋วยเตี๋ยวหลอดฮังเลส้มเครื่องที่ถูกรังสรรค์ขึ้นมาโดยเชฟตาลนั่นเอง
2: ค่ะสวัสดีค่ะชื่อนวพัฒน์สุวรรณมณีนะคะตอนนี้ก็เป็นเจ้าของร้านอาปาขนมจีบก๋วยเตี๋ยวหลอดค่ะเสน่ห์ของอาหารเมืองส่วนมากจะเป็นผักสมุนไพรจะมีผักสมุนไพรเยอะแล้วก็รสชาติก็ไม่เผ็ดมากไม่จัดจ้านมากอะค่ะมีหวานอมเปรี้ยวมีอะไรด้วยคือมันอร่อยค่ะเริ่มเข้าโครงการก็เขาก็มีฝึกอบรมเทคนิคการทำอาหารหลายๆรูปแบบอะค่ะใช้วิทยาศาสตร์เข้ามาช่วยด้วยอะค่ะสามารถเอามาประยุกต์กับเมนูอาหารของเราอะค่ะทำให้เมนูอาหารของเรามันพลิกแพงจากที่เป็นเมนูธรรมดาธรรมดาเราก็ทำให้มันโดดเด่นขึ้นได้อะค่ะเป็นก๋วยเตี๋ยวหลอดฮังเลทรงเครื่องค่ะอยากฉีกการเป็นก๋วยเตี๋ยวหลอดออกมาค่ะแล้วก็อยากจะเอาเป็นอาหารเหนือของเราอะใส่เข้าไปด้วยเริ่มจากน้ำพริกตัวน้ำพริกแกงเนาะก็จะมีพริกมีกะปิมีกระเทียมมีอะไรพวกนี้นะคะแล้วก็จะเป็นมีหมูมีไข่มีผักเชียงดาแล้วก็มะขามเปียกเป็นน้ำตาลก็เป็นเครื่องปรุงปกติค่ะเริ่มต้นจากเตรียมพริกแกงเนาะเอาพริกเอากระเทียมเอาอะไรมาโขกด้วยกันเตรียมพริกแกงก่อนเสร็จแล้วก็เอาพริกแกงตัวเนี้ยมาผัดกับหมูให้มันหอมก่อนแล้วก็เติมเครื่องปรุงเติมน้ำใส่มะขามเปียกตัดน้ำตาลแล้วก็ใส่ขิงเข้าไปให้มันเพิ่มรสชาติเนาะให้มันหอม

แล้วก็มาเตรียมตัวไข่กับผักชิงดาแล้วก็ทอดไข่ไว้ลวกผักชิงดาไว้แล้วก็มาซอยเตรียมไว้ไงค่ะแล้วก็ตัดเส้นตัดอะไรไว้แล้วพอทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยหมดแล้วเราก็ลงมือทำก็เอามาม้วนๆให้มันเป็นก๋วยเตี๋ยวหลอดนะคะ

0: รสชาติก็รสชาติแกงฮังเลเนาะมันก็จะมีหวานอมเปรี้ยวมีไข่มีผักเชียงดาเป็นท็อปปิ้งอยู่ข้างบนเราเอาซอสเอาอะไรมาตัดเนี่ยมันก็ลงตัวค่ะอร่อยอารมณ์แบบเหมือนเรากินปบยสดเนาะพอข้างบนมันจะโรยด้วยไข่ฝอยผักเชียงดาซอยแล้วก็ตัวไส้มันก็จะเป็นแกงฮังเลเนี่ยค่ะจุดเด่นของเมนูนี้ก็เหมือนเราได้กิน3อย่างในเวลาเดียวไงค่ะปบยสดก๋วยเตี๋ยวหลอดแกงฮังเลค่ะอารมณ์นั้นเลยค่ะพอเราตักเข้าปากคำแรกเนาะเราก็จะรู้สึกถึงแป้งก๋วยเตี๋ยวหลอดมันก็จะนิ่มๆแล้วก็จะพอเคี้ยวไปปุ๊บเนี่ยเราก็จะรู้สึกถึงรสชาติของฮังเลแต่ถ้าเรากินไปเรารู้สึกว่ามันเลี่ยนมันอะไรเราก็มีผักเชียงดากับไข่ตามเข้าไปมันก็แก้เลี่ยนได้ค่ะได้กินเมนูใหม่ๆเนาะที่ยังไม่เคยมีที่ไหนทำแล้วก็ยังไม่เคยมีใครทำคือแบบมันเป็นเมนูที่คิดขึ้นมาใหม่ที่มันแปลกไปกว่าชาวบ้านที่เขาทำกันนะคะแกงฮังเลมันหากินยากคือเขาไม่ค่อยทำกันเหมือนเป็นไม่ค่อยทำกันเป็นเมนูปกติอะค่ะคือถ้าจะหาทานทีนึงก็คือต้องแบบไปร้านที่เขาแบบเจาะจงเลยคือเป็นร้านอาหารเหนือเลยอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็คือถ้าเราทำมาแล้วเนี่ยนักท่องเที่ยวอะไรถ้าเขามาเขาก็สามารถแบบทานได้เลยอย่างเงี้ยค่ะคือแบบมาถึงเชียงใหม่แล้วนะอย่างเงี้ยค่ะอาหารไร้ขีดจำกัดสำหรับพี่คิดว่ามันน่าจะเป็นแบบเมนูที่คาดไม่ถึงอะที่คิดว่าไม่น่าจะทำได้แต่ก็เป็นเมนูได้อย่างเช่นเนี่ยก๋วยเตี๋ยวหลอดของพี่เนี่ยก๋วยเตี๋ยวหลอดฮังเลเนี่ยคือมันไม่น่าจะมาเป็นก๋วยเตี๋ยวหลอดแต่มันก็เอามาทำให้มันอะแดปเข้ากันได้ให้มันเป็นก๋วยเตี๋ยวหลอดได้กินแล้วมันก็แบบมันฟินอะค่ะพี่ว่ามันดีนะคือเราได้ลองอะไรใหม่ๆไปเรื่อยๆอะจากที่โตมาแบบนี้กินแบบนี้คือได้กินแต่อะไรเดิมๆคือพ่อแม่เรากินแบบนี้เขาทำให้เราแบบนี้ที่เขาฉีกกฎออกไปเนาะเป็นแบบใหม่ขึ้นมาที่เราคิดว่าเอ้ยมันไม่น่าเอามาเป็นเมนูนี้ได้แต่มันก็เอามาทำได้อ่ะค่ะเราได้เปิดโลกทัศน์ขึ้นไปอีกเนาะแบบจากที่เราเคยกินแต่อาหารซ้ำๆเดิมๆจำเจเราก็ได้มากินที่เราคิดว่ามันไม่น่าจะมาเป็นไอเมนูอย่างเงี้ยได้
1: การพัฒนาแกงฮังเลสูตรดั้งเดิมออกมาเป็นฮังเลในรูปแบบหนึ่งที่น่าสนใจอย่างก๋วยเตี๋ยวหลอดฮังเลส่งเครื่องทั้งการประยุกต์สร้างสรรค์เมนูใหม่เป็นการผสมผสานระหว่างฮังเลอาหารเมืองของภาคเหนือและก๋วยเตี๋ยวหลอดอาหารชนชาติเวียดนามที่เข้ามารวมกันได้อย่างลงตัวและการใช้กรรมวิธีที่ใส่ใจผู้บริโภคเป็นอย่างมากเป็นเมนูที่ใครเห็นก็คงหิวกันตามๆกันเลยทีเดียวครับแกงฮังเลถือเป็นเมนูอาหารพื้นบ้านทางภาคเหนือของประเทศไทยเป็นอาหารประเภทแกงรสชาติเค็มเปรี้ยวแต่เดิมนั้นแกงฮังเลมีต้นกำเนิดมาจากประเทศพม่าซึ่งแปลว่าแกงเนื้อสัตว์นั่นเองแต่เดิมนั้นแกงฮังเลจะมีวัตถุดิบหลักคือเนื้อหมูและส่วนผสมที่เป็นเอกลักษณ์ก็คือผงฮังเลและเครื่องแกงที่ชูรสชาติความโดดเด่นของแกงฮังเลในสมัยก่อนนั้นแกงฮังเลถือเป็นอาหารพื้นบ้านที่หากินได้ยากด้วยกรรมวิธีที่ค่อนข้างพิถีพิถันมีหลายขั้นตอนซึ่งเป็นเมนูที่หาทานได้ในโอกาสพิเศษเท่านั้นซึ่งจะเป็นเมนูตามงานเลี้ยงงานบุญต่างๆของชาวบ้านแต่ในปัจจุบันแกงฮังเลค่อนข้างเป็นเมนูที่ได้รับความนิยมและเป็นที่ชื่นชอบในหมู่นักท่องเที่ยวอีกทั้งแกงฮังเลในปัจจุบันยังมีการบูรณาการดัดแปลงเมนูใหม่ให้เกิดความน่าสนใจมากยิ่งขึ้นหากใครเดินทางมาเยือนภาคเหนือของประเทศไทยแล้วล่ะก็จะต้องได้ลิ้มลองแกงฮังเลสักครั้งอย่างแน่นอนครับและเมนูที่2ในวันนี้ชื่อเมนูซี่โครงฮังเลบาร์บีคิวซึ่งเป็นเมนูที่ถูกพัฒนาโดยเชฟหนุ่มนั่นเองครับ
2: ครับผมหนุ่มนะครับสุทธิพงศ์ทรัพย์เสริมทวีอยู่ร้านนาซิจำปู่ครับซิโก้ฮังเลเป็นซิกเนเจอร์ของร้านนาซิจำปู่อยู่แล้วตอนที่เราคิดขึ้นมาก็คือว่าเรามีซิโก้ฮังเลแล้วเราก็มาทานกับโรตีอันนี้เป็นการผสมผสานซึ่งมันเข้ากันมากนะครับเราก็คิดว่าเอ๊ะทำไมซิโก้มาทำอย่างอื่นได้ไหมนะครับทางร้านเราก็เลยทำซิโก้ฮังเลอยู่2แบบแบบหนึ่งก็คือซิโก้ฮังเลหมูกุ้งตะไคร้กรอบนะครับอันนี้ก็จะนำไปทอดทานกับน้ำจิ้ม3รสอีกส่วนหนึ่งก็คือว่าเป็นซิโก้ฮังเลบาร์บีคิวโดยส่วนตัวแล้วทำไมถึงทำเมนูนี้เพราะส่วนตัวแล้วชอบเมนูนี้ชอบกินซิโก้นะครับเราก็เลยมีความรู้สึกว่าซิโก้ฮังเลถ้าเราเอามากริลกับซอสบาร์บีคิวแล้วมีกลิ่นอายของ2วัฒนธรรมรสชาติคงจะแปลกพิลึกแต่ว่าไอความว่าแปลกเนี่ยคืออร่อยนะครับมีการผสมผสานของ2วัฒนธรรมจริงๆแล้วเป็นคนชอบกินอาหารนานาชาติหรือเปล่าก็ไม่ค่อยนิยมชอบกินนานาชาติสักเท่าไหร่แต่ซิกโครงบาร์บีคิวเป็นอะไรที่จับต้องง่ายเราชอบกินซิกโครงที่ไม่มีมันอยู่แล้วโดยทุนเดินตั้งแต่เด็กๆเราก็มีความรู้สึกว่าเราอยากทำซิกโครงฮังเลมันเป็นความทรงจำแต่อดีตที่เราชอบกินซิกโครงตั้งแต่เริ่มแรกเราก็มีความรู้สึกว่าเราก็อยากให้ทุกคนได้กินซิกโครงแบบที่เราทำแบบที่มีความรู้สึกว่าอยากให้ผสมผสานในความเป็นเหนือนะครับแล้วก็เอาบาร์บีคิวมามิกซ์กันแกงฮังเลจริงๆแล้วเนี่ยโดยตัวผมเองเนี่ยชอบแกงฮังเลเป็นทุนเดิมอยู่แล้วตอนที่เปิดร้านนี้สิ่งนึงที่นึกถึงเสมอก็คือว่าฮังเลเราจะทำยังไงกับแกงฮังเลดีทางเหนือมีหมู3ชั้นซึ่งเราไม่ชอบหมู3ชั้นเราไม่ชอบมันมากเรามีความรู้สึกว่าเราชอบกินซิกโครงเราก็เลยนำซิกโครงมาทำฮังเลแต่ทุกอย่างกลิ่นอายรสชาติทุกอย่างยังคงเป็นออริจินอลฮังเลดั้งเดิมอยู่นะครับเพียงแต่เราเปลี่ยนวัตถุดิบจากหมู3ชั้นเป็นซิกโครงเท่านั้นเองนี่คือจุดเริ่มต้นของซิกโครงฮังเลที่นาซิจำปู่ทำมาตั้งแต่เริ่มแรกและคิดว่าเป็นเจ้าแรกในประเทศไทยที่นำซิกโครงมาทำฮังเลครับวัตถุดิบที่ใช้มีเราพูดถึงเครื่องแกงก่อนนะครับก็จะมีพริกแห้งกระเทียมหอมแดงข่าซอยตะไคร้ซอยแล้วก็กะปิครับมีทั้งหมด6อย่างแล้วก็มาโขกตำให้ละเอียดแบบหยาบๆไม่ต้องละเอียดมากก็ได้นะครับมันก็จะเป็นเครื่องแกงฮังเลจากเครื่องแกงฮังเลเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็จะมีวัตถุดิบที่จะทำเป็นแกงฮังเลแล้วนะครับก็คือ1ก็จะมีสับปะรดขิงซอยผงฮังเลเราจะปรุงด้วยอะไรเราก็ปรุงด้วยน้ำตาลอ้อยแล้วก็น้ำมะขามที่สำคัญวัตถุดิบที่หาง่าย

ปลูกเองประหยัดค่าใช้จ่ายด้วยและเราก็สามารถที่จะควบคุมคุณภาพได้นั่นหมายความว่าเราปลูกเองทั้งหมดเลยแล้วเรานำมาใช้เนี่ยสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือว่าเราห่วงใยลูกค้าเป็นหลักในเรื่องของสุขภาพแล้วก็การปลอดสารเคมีทั้งสิ้นแล้วก็ช่วยเหลือชาวบ้านแถวนี้ด้วยในการนำวัตถุดิบมาปรุงอาหารครับเรามาเริ่มจากวิธีนี้ก็คือว่าเอาตั้งหม้อนะครับตามที่ถนัดเลยก็คือ1เอาพริกแกงที่เราตำแล้วเมื่อสักครู่นี้นะครับเอามาผัดคั่วเหมือนแกงไทยทั่วไปเลยทำให้มันหอมผัดคั่วให้หอมเลยครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ใส่ซี่โครงฮังเลซี่โครงฮังเลเลยอาจจะตามด้วยสับปะรดนะครับสับปะรดขิงซอยนะครับแล้วก็ผงฮังเลลงไปหลังจากนั้นก็ผัดคั่วเลยครับใครจะชอบแบบแห้งก็เติมน้ำนิดนึงถ้าชอบน้ำเยอะหน่อยก็ใส่น้ำลงไปเยอะหน่อยนะครับเราจะปรุงรสด้วย2อย่างเท่านั้นเองก็คือ1มะขามเปียกกับน้ำตาลอ้อยแค่นี้ครับแล้วก็ปรุงรสตามใจชอบเลยขั้นตอนต่อไปก็ตุ๋นนะครับแล้วก็ตุ๋นอยู่ที่ประมาณ3ชั่วโมงได้กว่าซี่โครงจะนุ่มขึ้นมาแต่เรื่องนี้ผมเองก็อยากจะขอแนะนำตรงที่ว่ามันมีวิธีอื่นที่ทำให้สามารถให้นุ่มได้มากกว่านี้นะครับโดยการลดทอนเวลานะครับก็คืออาจจะทำเป็นเอาวิทยาศาสตร์เข้ามาเกี่ยวข้องเอาความทันสมัยของการทำคุกกิ้งก็คือการซูวีเราอาจจะใช้วิธีการลดขั้นตอนจากเราตุ๋นต้มจนกว่าจะเปื่อยประมาณ3ชั่วโมงเราอาจจะลดเวลาเหลือแค่ประมาณ40นาทีหรือ50นาทีก็ได้โดยการทำซูวีอันนี้จะเป็นการลดขั้นตอนและประหยัดตามยุคด้วยครับประหยัดไฟซี่โครงจริงๆแล้วจะเอาซี่โครงดิบเลยก็ได้ที่ยังไม่ต้องตุ๋นอะไรเลยในฮังเลเอาใส่ลงไปในซูวีหรือคิดว่าตุ๋นแล้วเพื่อให้มันเข้าเนื้อหน่อยนึงประมาณสักสามครึ่งชั่วโมงหรือ1ชั่วโมงเอามาใส่นะครับแล้วก็ใส่ซอสเข้าไปใส่ซอสฮังเลหลังจากนั้นปุ๊บเราก็จิ้วสุญญากาศจิ้วสุญญากาศเสร็จปุ๊บก็เข้าเครื่องซูวีเลยครับกระบวนการถ่ายไฟคือย่างเลยครับเราตั้งเตาเลยฮะตั้งเตาที่จะทำซี่โครงฮังเลบาร์บีคิวนำออกมาปุ๊บแล้วก็วางบนเตาย่างได้เลยหลังจากนั้นปุ๊บเราก็เอาซอสบาร์บีคิวนั่นแหละซอสบาร์บีคิวออริจินอลเลยเอามาทาเลยครับทาแล้วก็ปิ้งย่างอยู่อย่างนั้นกับ2ด้านเลยจนมันแห้งในระดับหนึ่งนะครับแต่ว่าเคล็ดลับที่สำคัญก็คือว่าสโมกกลิ่นสโมกเนี่ยมันจะต้องมีมันจะทำให้อาหารมีรสชาติขึ้นอันนี้นึกถึงตอนสมัยเด็กๆที่เรากินหมูปิ้งเวลาเรากัดคำแรกเนี่ยโอ้โหมันหอมควันหอมกลิ่นไหม้เหลือเกินแต่เรามีความรู้สึกว่าเราก็อยากได้อารมณ์นั้นแต่ว่าเราไม่มีมันจากหมูไม่มีเลยที่จะหยดลงไปแล้วจะมีควันผมก็เลยมีความรู้สึกว่าเราจะทำด้วยวิธีไหนก็เอาน้ำมันหยดเลยครับน้ำมันอะไรก็ได้หยดลงไปในถ่านเลยครับเพื่อให้มีควันขึ้นมาผมว่าสิ่งนี้เป็นเทคนิคที่การสโมกที่แบบบ้านๆแต่ก็สามารถดัดแปลงใช้ได้

และหลังจากนั้นเนี่ยเวลาเราทาซอสบาร์บีคิวแล้วเนี่ยผมก็จะโรยผงฮังเลด้วยนิดนึงเพราะหนึ่งเวลามันจะได้มีเท็กเจอร์ตรงพื้นผิวของซอสบาร์บีคิวแต่อีกหนึ่งที่จะเพิ่มเคล็ดลับให้อร่อยขึ้นอาจจะโรยด้วยผงกระเทียมหรือปาปริก้าหน่อยหนึ่งมันจะทำให้รสชาติมันกลมกล่อมมากขึ้นแต่ช่วงก่อนที่เรา

มจะเบิร์นก่อนเลยทั้งสองด้านเลยครับจะทำให้น่าทานขึ้นเยอะเลยแล้วก็หอมด้วยผมไม่ชอบกินมันผมไม่ชอบกินหมูสามชั้นอันนี้พูดจากตัวเองเป็นหลักผมชอบกินซี่โครงผมเลยเอาซี่โครงมาทำฮังเลแล้วมีความรู้สึกว่าถ้านำซี่โครงมามันไม่มีมันหนึ่งสองเราสามารถมาต่อยอดทำอย่างอื่นได้ด้วยในความรู้สึกของเราที่คิดเมนูนี้ขึ้นมานะครับเอาความชอบส่วนตัวคนรุ่นเก่าเนี่ยความเป็นฮังเลเนี่ยเขากินอยู่แล้วฮะไม่ว่าจะเป็นคนรุ่นไหนรุ่นเก่าหรือคนเมืองก็ตามก็คือแกงฮังเลก็คือแกงฮังเลต่อให้เราใช้หมู3ชั้นหรือซี่โครงเขาทานอยู่แล้วครับแต่เพียงแต่ว่าการเราผมมาใช้ซี่โครงขึ้นมาเนี่ย1เราต้องการจะดึงคนรุ่นใหม่ให้หันมากินอาหารพื้นถิ่นผมว่าคนรุ่นใหม่กินง่ายด้วย

0: จริงๆแล้วเนี่ยข้อดีของมันก็คือว่าเราได้สนุกกับมันสนุกกับการที่คิดนะครับ1 2คนรุ่นเก่าและรุ่นใหม่ได้ทานอาหารที่มีความหลากหลายและแปลกตามากขึ้นนะครับในการนำวัตถุดิบเดิมๆเพราะบางทีเนี่ยอย่างตัวเราเอาตัวผมเป็นหลักเลยดีกว่าตัวผมเนี่ยกินอะไรที่เดิมๆแล้วอ่ะบางทีเราก็มีความรู้สึกว่าเราเบื่อเราก็อยากหาอะไรที่ใหม่ๆกินบ้างนะครับไม่ใช่จะกินทุกวันเป็นไปไม่ได้มันก็ต้องหาอะไรใหม่ๆกินนั่นหมายความว่าเราจะทำยังไงให้ฮังเลให้ซิโก้ฮังเลคนรุ่นใหม่กินด้วยแล้วคนรุ่นเก่าก็กินแล้วยังมีความรู้สึกและมีความเป็นฮังเลอยู่อันนั้นนะครับคือจุดประสงค์หลักเลยที่ทำเมนูนี้ขึ้นมาข้อดีของมันคือได้เปิดโลกทัศน์ได้เปิดมุมมองได้เปิดประสาทสัมผัสทั้งหมดที่มีอยู่มันตื่นเต้นการทำอาหารบางทีเนี่ยทำอาหารเดิมๆมันน่าเบื่อนะมันน่าเบื่อมากทำอยู่ทุกวันแต่การที่มีอะไรเข้ามาเติมการที่มีอาหารรสชาติใหม่ๆของชาติใหม่ๆหรือการที่เราคิดอะไรใหม่ๆหรือการนำวิทยาศาสตร์หรือการนำเทคนิคใหม่ๆของการปรุงอาหารมาจากเชฟชาติไหนก็ตามหรือจากเชฟที่ทันสมัยทุกวันนี้เอามาเรียนรู้และเอามาปรับใช้กับร้านตัวเองมันตื่นเต้นครับมันทำให้เหมือนกับเติมเชื้อไฟตลอดเวลาแล้วมันเป็นการเรียนรู้ที่ไม่มีที่สิ้นสุดอันนี้ความสนุกเมื่อไหร่ที่เราสนุกเมื่อไหร่ที่เราชอบมันก็จะออกมาดีครับ
1: อีกหนึ่งเมนูอย่างซี่โครงฮังเลบาร์บีคิวที่เห็นแล้วชวนรับประทานเป็นเมนูผสมผสานความเป็นล้านนาและอาหารสไตล์อิตาเลียนได้อย่างลงตัวและมีรสชาติที่เข้ากันได้เป็นอย่างดีเป็นอาหารรูปแบบแกสโทรโนมีที่น่ามาลิ้มลองกันอีกหนึ่งเมนูเลยล่ะครับในเทปนี้เราก็ได้เห็นเมนูอาหารที่ได้มีการพัฒนาสูตรให้มีความแปลกใหม่มากยิ่งขึ้นมีเรื่องราวของอาหารที่น่าสนใจเป็นเมนูอาหารที่สร้างขึ้นมาผ่านการคิดสร้างสรรค์ส่วนผสมต่างๆจากของดีในพื้นที่เชียงใหม่มาเป็นอย่างดีถึงแม้ว่าจะมีการปรับปรุงให้มีความแตกต่างจากความเป็นดั้งเดิมแต่ก็ยังคงรักษาความเป็นเอกลักษณ์ล้านนาเอาไว้เป็นการสร้างมูลค่าและคุณค่าให้กับอาหารได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวล่ะครับในเทปหน้าเรามาดูกันครับว่าเมนูอาหารที่ได้รังสรรค์ขึ้นมาเป็นเมนูใหม่จะมีความน่าสนใจและมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวมากแค่ไหนติดตามได้สัปดาห์หน้าครับ

0: อ่ะนักเรียนวันนี้ก็หมดเวลาเรียนแล้วครับกลับบ้านได้ครับผม
1: ทำดีไม่ต้องเดี๋ยว
2: ก่อนกลับบ้านเราต้องทำอะไรที่

0: ราผลิตสินค้ามาเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าเราก็เลยกลับไปมองว่าการที่ลูกค้าเนี่ยจะได้สินค้าที่ดีและมีคุณภาพเนี่ยคนของเราต้องมีคุณภาพก่อนเราต้องกลับไปมองที่คุณภาพชีวิตก่อนนะคะมันจะต้องมีสิ่งที่เรียกว่าซอฟต์สกิลคือไม่ใช่แค่พัฒนาทักษะฝีมือเท่านั้นนะคะแต่จะต้องพัฒนาเรื่องจิตสำนึกถ้าเราอยากจะให้คนของเราเนี่ยเห็นเรื่องคุณภาพเป็นเรื่องสำคัญเนี่ยบริษัทก็ต้องให้ความสำคัญกับคุณภาพชีวิตเขาด้วยเราจะต้องทำองค์กรของเราให้เป็นองค์กรแห่งความสุขก่อนถ้าใจเขามีความสุขเขาก็มาทำงานอย่างมีความสุขฝึกให้พนักงานเนี่ยได้เรียนรู้เกี่ยวกับการทำสมาธิแบบง่ายๆฝึกสติฝึกได้ทุกวันเขาก็จะมองเห็นเป้าหมายชัดเจนมากขึ้น
1: มันเป็นการรู้ลมหายใจรู้ในสิ่งที่เราทำเราไม่ต้องไปคิดฟุ้งซ่านเรื่องอื่นเราก็กลับมาที่ตัวเราเองเรามีสมาธิมากขึ้นก่อนหน้านี้ที่เราเคยโมโหค่ะก็ได้คิดทบทวนก็ได้ปรับเปลี่ยนอารมณ์จากที่มันร้อนๆอยู่เนี่ยค่ะพอทำสมาธิเสร็จเราทำประชุมกันด้วยสติสนทนาบรรยากาศในการทำงานหรือการปรับปรุงงานมันดีขึ้น
0: สำคัญที่สุดค่ะเรานำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่9ซึ่งถือว่าเป็นสิ่งสำคัญที่สุดในชีวิตเรานำหลักในเรื่องของคุณธรรมเริ่มต้นจากพอเพียงวินัยสุจริตจิตอาสาคำว่าพอเพียงก็คือให้เขารู้จากการจดบันทึกเขามีค่าใช้จ่ายอะไรบ้างที่ฟุ่มเฟือยการที่เขาจะสามารถมีเงินออมได้เขาต้องลดค่าใช้จ่ายอะไรบ้างหรือแม้แต่ว่าในอนาคตถ้าเขาเกษียณไปเนี่ยเขามีเป้าหมายในการเก็บเงินเนี่ยจำนวนเท่าไหร่
2: ที่อยากจะมีเงินเก็บบัตรปลายชีวิตเพราะเราพยายามหลายวิธีแล้วมันเก็บไม่ได้เขาเลยมีโครงการอันนี้ขึ้นมาจะฝากให้เป็นเงินเก็บบัตรปลายชีวิตอะไรเงี้ยตอนแรกก็เดือนละพันอะไรเงี้ยให้เขาหักอัตโนมัติเลยแล้วก็เราก็เพิ่มมาเรื่อยปีละ500สมมติเราได้เงินเดือนเพิ่มอย่างเงี้ยเราก็เอาที่เขาเพิ่มเงินเดือนให้เราอ่ะโปะเข้าไปอีกทุกวันนี้ก็ออมเพิ่มขึ้นเป็นเดือนละ 4,000 บาทก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อย
0: วินัยแล้วก็มองในแง่ของการที่เขาดูแลสุขภาพตัวเองทำอย่างไรให้เขาหมั่นออกกำลังกายเป็นประจำหรือทำให้เขารู้ว่าการที่เขามาทำงานตรงต่อเวลาหรือเขามีวินัยในทุกมิติตั้งแต่ในครอบครัวเขาตัวเขาการทำงานของเขาเนี่ยก็จะทำให้ชีวิตเขาเจริญขึ้นสุจริตก็ฝึกในเรื่องสตินี่แหละค่ะคนเราอะค่ะถ้ามีสติแล้วเนี่ยการที่เขาจะคิดสิ่งที่ไม่ดีหรือไม่เป็นประโยชน์มันจะลดลงแน่นอนความซื่อสัตย์มันก็จะเพิ่มขึ้นเองโดยอัตโนมัติค่ะจิตอาสาอันนี้เป็นสิ่งสำคัญที่บริษัทของเราเนี่ยได้สร้างจนงอกงามจนถึงทุกวันนี้จากเมื่อก่อนเนี่ยพนักงานของเรานะคะต้องเป็นผู้รับก่อนเสมอถึงจะเป็นผู้ให้ได้เราค่อยๆฝึกเขาให้เขาเห็นว่าเวลาเขาเป็นผู้ให้แล้วเนี่ยเขาจะเห็นรอยยิ้มเห็นแววตาของความสุขอื่นที่เขาให้จิตมันก็เบิกบานมันก็อยากจะทำอย่างต่อเนื่องการสื่อสารต้องมีประสิทธิภาพถ้าเดินไปในโรงงานของ JS เราจะเห็นสื่อเยอะถ้าเกิดเด็กเราได้เห็นทุกวันจะจดจำนะฮะโดยอัตโนมัตินะคะน้ำหยดลงหินทุกวันหินมันยังกร่อนนะหรือแม้แต่พระราชดำรัสของในหลวงรัชกาลที่9ก็ทำให้เด็กเราเห็นแล้วเขามันก็ถูกปลูกฝังเพราะพระองค์ท่านเป็นต้นแบบที่ดีของเราค่ะ
1: ที่ JS เนี่ยมันเป็นมากกว่าคำว่าที่ทำงานแล้วล่ะค่ะมันเป็นครอบครัวที่นี่ให้ทุกอย่างให้ในสิ่งที่เราไม่คิดว่าโรงงานนึงจะให้เราขนาดนี้อะไรเงี้ยค่ะบางทีทีมงานจะเหนื่อยเพราะว่างานประจำก็ต้องมีกิจกรรมก็ต้องทำแต่พอเห็นพนักงานมีความสุขหรือสิ่งที่เขาได้รับแล้วมันเป็นประโยชน์มันก็หายเหนื่อยทีมงานก็รู้สึกมีความสุขค่ะแล้วเราก็เอามาปรับใช้กับตัวเราการทำงานของเรามันง่ายขึ้นการใช้ชีวิตประจำวันใช้ชีวิตกับครอบครัวชีวิตเรามันดีขึ้น
0: ก็มองพนักงานของเราทุกคนนะคะว่าเขาเป็นคนสำคัญถ้าไม่มีพวกเขาพี่นุชก็ไม่มีวันนี้ JS ก็คงไม่เจริญขึ้นถ้าเราอยากจะให้คนของเราเนี่ยเห็นเรื่องคุณภาพเป็นเรื่องสำคัญบริษัทก็ต้องให้ความสำคัญกับคุณภาพชีวิตเขาด้วยเราจะต้องทำองค์กรของเราให้เป็นองค์กรแห่งความสุขก่อนถ้าใจเขามีความสุขเขาก็มาทำงานอย่างมีความสุข

เรียนท่านผู้ฟังที่น่ารักทุกท่านนะครับกับผมผู้ช่วยศาสตราจารย์ชยุทธ์ถาวรานุรักษ์นะครับวันนี้มาคุยกับท่านเรื่องการสื่อสารโดนใจเอ๊ะทำไมเราต้องสื่อสารโดนใจด้วยหาบาง

ห็นไหมครับมันเป็นเพลงที่โดนใจกลุ่มคนที่เกิดในช่วงGeneration X ถูกไหมฮะช่วงปี2507จนถึง2524มันโดนใจใครบางคนที่ทำให้เขาสามารถคล้อยตามไปกับการพูดของเราได้นะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เวลาอาจารย์อยากจะพูดสื่อสารให้โดนใจโดนใจในที่นี้ก็คือทำให้คนฟังคล้อยตามเราเชื่อเรานะฮะปฏิบัติตามเราหรือได้รับกำลังใจจากการสื่อสารของเราเพราะฉะนั้นเวลาเราจะพูดให้มันโดนใจเนี่ยเราต้องทำยังไงนะฮะหลายคนเนี่ยตั้งคำถามเหมือนกันว่าในโลกยุคดิจิทัลในขณะนี้ที่เต็มไปด้วยความขัดแย้งวุ่นวายสับสนหลายคนเนี่ยเจอภาวะโควิดเข้าไปนะครับการสื่อสารที่ผ่านเครื่องมือการสื่อสารเท่านั้นเนี่ยก็จะทำให้คนกับคนเนี่ยคุยกันบางทีไม่อาจจะรู้เรื่องนักนะครับเพราะฉะนั้นการสื่อสารโดนใจวันนี้มีทริคมีเทคนิคอยู่สัก 4-5 เทคนิคที่จะเอามาคุยกับน้องๆให้น้องๆได้ฟังกันนะครับ5เทคนิคนี้มีอะไรบ้าง1เราเรียกว่าจั่วหัวเรื่องเด่นนะฮะเมื่อไหร่ก็ตามที่เราจั่วหัวเรื่องเด่นได้เราจะทำให้คนเนี่ยตามเราเวลาเราไปดูใน Twitter ไปดูใน Googleนะครับมีคำสำคัญที่อยู่ในช่วงเวลาที่คนสนใจถ้าเราจั่วหัวเรื่องของเราให้เด่นขึ้นเนี่ยนะครับคนก็จะสนใจเรานะเราหัดใช้คำของคนที่เป็นไปตามวัยนะเช่นเราคุยกับวัยรุ่นเราก็อาจใช้คำของเขานะครับใช้คำว่าแกงใช้คำว่าปังบุรีเย่คำอีกหลายคำเลยนะครับที่อยู่ในหัวเรื่องต่างๆตอนนี้นะฮะต่อมาเราสร้างประเด็นที่น่าสนใจจั่วเรื่องเด่นมีประเด็นที่น่าสนใจประเด็นที่น่าสนใจคือเราต้องรู้จักพูดในสิ่งที่คนฟังอยากจะฟังมากกว่าการที่เราอยากจะพูดอะไรนะฮะเมื่อไหร่ก็ตามที่เราอยากจะพูดอะไรให้พยายามไปดูบริบทของเวลาในขณะนี้ด้วยว่าเขาอยากจะฟังเรื่องอะไรอยู่บ้างนะครับจั่วเรื่องเด่นประเด็นสนใจใช้กลวิธีที่หลากหลายในการสื่อสารนะครับเดี๋ยวจะมาขยายความกันนะมีสไตล์เป็นของตัวเองแล้วก็เป็นกันเองกับคนฟังนะครับนะอาจารย์ย้ำใหม่นะ5ทริคตอนนี้ที่กำลังคุยว่าจะทำยังไงให้สื่อสารโดนใจ 1. จั่วหัวเรื่องเด่น 2. ประเด็นน่าสนใจ 3.ใช้กลและวิธีที่หลากหลาย 4. มีสไตล์เป็นของตัวเองและ 5. เป็นกันเองกับคนฟังเอาล่ะเราไปดูเลยจั่วเรื่องเด่นนี่เป็นยังไงเมื่อกี้อาจารย์พูดไปเบื้องต้นแล้วว่าเราสามารถที่จะหาคำต่างๆมาทำให้เรามีหัวเรื่องที่เด่นขึ้นนะครับเช่นเราจะไปดูคำติดเทรนด์ต่างๆเทรนด์ใน Twitter เทรนด์ใน Google เทรนด์ของคนที่ฟังเราเป็นแบบไหนตอนนี้ถ้าเราไปพูดให้กลุ่มคนสูงวัยฟังเทรนด์ของคนสูงวัยที่กำลังสนใจอยู่เนี่ยเป็นคำว่าอะไรบ้างกลุ่มวัยรุ่นสนใจคำว่าอะไรบ้างกลุ่มคนที่เป็นวัยกลางคนสนใจคำว่าอะไรบ้างนะครับสมมุติว่าเราจะลงชุมชนพูดเรื่องสวัสดิการของรัฐเราก็ต้องพูดเงินผู้สูงอายุ

โอ้เห็นไหมครับมันก็ต้องใช้คำของเขาเลยเงินผู้สูงอายุเบี้ยคนพิการเห็นไหมครับเวลาเราจะไปพูดกับกลุ่มเด็กและเยาวชนฟังเราก็ต้องพูดคำว่าตาสพอสอใช่ไหมฮะเราต้องพูดคำของเขาเลยที่เขากำลังฟังอยู่เพราะฉะนั้นเทรนอะไรอยู่ในช่วงเวลานี้ต้องเกาะติดคำพวกนี้เอาคำพวกนี้มาเป็นหัวเรื่องของเราต่อมาต้องหาคำที่โดนใจคำที่โดนใจเหล่านี้เราต้องรู้ว่าภาวะของคนในขณะนี้เขาอยู่ในบริบทของอารมณ์แบบไหนคนในตอนนี้อยู่ในภาวะเครียดเราก็อาจจะต้องมีคำที่เดาใจเขาว่าพูดหน่อยหนึ่งว่าตอนนี้ทุกคนกำลังเครียดโควิดใช่ไหมครับโควิดตอนนี้สามารถที่จะมียามาช่วยรักษาโควิดได้แล้วนะครับท่านทราบไหมครับว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราฉีดวัคซีนตอนนี้เราสามารถที่จะไปไหนมาไหนได้แล้วโควิดอาจจะทำให้พวกเราเจอกับเหตุการณ์มากมายแต่กำลังใจหลังจากนี้นะครับวิธีการหลังจากนี้ก็จะมาอีกมากอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นคือเดาบริบทของคนอารมณ์ของคนตอนนั้นได้เนาะเวลาเราเดาใจได้เนี่ยเราจะผลิตคำที่โดนใจใช่ไหมอย่างเด็กในภาคใต้อาจจะชอบศิลปินไม่รู้ทำปรือได้แค่ยอบแลข้าวไปแค่ก็ไม่กล้ารักเกิดจากใจเราพยายามเอาคำที่เขาร้องกันอยู่ในหมู่บ้านเขาเนี่ยเขาร้องเพลงมหาวิทยาลัยวัวชนเราก็จะเอามาร้องใช่ไหมเราอยากจะให้กำลังใจพี่น้องน้องๆเยาวชนพี่น้องชาวมุสลิมที่ภาคใต้เรารู้อยู่แล้วศิลปินในดวงใจเขาคือลาบานูนใช่ไหมเราอยากจะโดนใจเขาเราว่าจะร้องเพลงลาบานูนบ้างก็ได้ก็ไม่เป็นไรเมื่อเกิดมาอย่างนี้ก็มีเท่าที่มีก็ทำมันให้ดีพลังงานจนใช่ไหมฮะครูจำไม่ค่อยแม่นนะครับเราก็ทำให้เขาโดนใจคำว่าโดนใจในที่นี้มันอาจจะผลิตออกมาเป็นเพลงมันอาจจะผลิตออกมาเป็นคำในเพลงคำในคอมพิวเตอร์คำที่เขาคิดอยู่นะฮะคำที่เขาเจออยู่ก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นคำเหล่านี้หาได้คนสนใจเรื่องอะไรอย่าลืมพูดนะครับตอนนี้คนสนใจเรื่องที่ขึ้นเทรนด์อันดับหนึ่งเลยคือน้องลิซ่ามาประเทศไทยไม่ได้มาภูเก็ตไม่ได้อย่างนี้เป็นต้นเราก็อาจจะพูดประเด็นที่คนสนใจในการนำเรื่องเราก็ได้ว่าถ้าน้องลิซ่ามาไม่ได้มีเงิน100ล้านท่านคิดว่ารัฐบาลควรจะทำอะไรต่อครับอะไรอย่างเงี้ยคือสร้างประเด็นให้ขบคิดต่อนะฮะมันก็จะโดนใจเขาคือเราเอาบริบทหรือเอากระแสตัวนั้นมาพูดนะครับต้องใช้คำที่สามารถขยายความต่อได้อ่ะดีนะคำที่ขยายความต่อได้เช่นท่านรู้ไหมครับว่าคำว่าตาสหมายถึงอะไรท่านรู้ไหมครับว่าคำว่าพอสอหมายถึงอะไรอย่างนี้เป็นต้นคือมันก็จะดึงความน่าสนใจของการสื่อสารเนี่ยในช่วงต้นๆมาได้นะฮะเพราะฉะนั้นท่านลองไปพิจารณาดูนะแล้วอย่าลืมพูดในสิ่งที่คนฟังรอฟังนั่นหมายความว่าเวลาไปพูดที่ไหนในแต่ละครั้งให้เดาไปเลยว่าคนฟังก็อยากฟังอะไรอะไรเป็นประโยชน์ของคนฟังคนฟังไม่ได้มีเวลามากเขาอยากจะหยิบมือถือขึ้นมาดูนะเขาอยากจะกลับบ้านไปทำกับข้าวใช้เวลาส่วนตัวกับแฟนกับคนรักเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยคนฟังอยากฟังสาระสำคัญคนฟังฟังได้ประมาณ 15-17 นาทีเพราะฉะนั้นอะไรที่คนฟังอยากฟังต้องเดาไปให้ขาดนักศึกษาอาจจะไปพูดเรื่องการทำการท่องเที่ยวชุมชนต้องพูดเลยองค์ประกอบการท่องเที่ยวชุมชนคืออะไร1 2 3 4นะครับเร็วๆสั้นๆกระชับได้ใจความนะครับคนฟังก็อยากฟังเหล่านี้แล้วก็เขาก็จะได้กลับไปทำงานอื่นๆต่อนะครับนี่คือทริคการจั่วหัวเรื่องของเราให้เด่นๆเนาะวันนี้เราจะพูด3เรื่องเท่านั้นเองการท่องเที่ยวชุมชนมีองค์ประกอบอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นยกตัวอย่างเข้าไปทีนี้อาจารย์คิดว่าเราคงมีเวลามากมายที่จะไปศึกษาเรื่องพวกนี้ต่อนะครับอาจารย์อยากจะให้พวกเรามาดูอีกเรื่องนึงเวลาเรากำหนดประเด็นที่น่าสนใจอะไรคือประเด็นที่น่าสนใจเหมือนกันเมื่อกี้คำอะไรติดเทรนด์ประเด็นอะไรเป็นประเด็นที่อยู่ในกระแสตอนนี้นะครับประเด็นอะไรที่เราเฝ้าสังเกตการอย่าด่วนตัดสินบางทีเราด่วนตัดสินไปแล้วเนี่ยเวลาเราพูดออกไปแล้วกลายเป็นโทษนะในสิ่งที่พูดออกไปไม่ได้กลายเป็นประโยชน์เพราะฉะนั้นต้องดูนะอะไรที่คนฟังจะต้องกลับไปถกเถียงต่อคิดต่อนะครับเราลองดูประเด็นพวกนี้อะไรที่ไม่

นอกเรื่องจั่วหัวไว้เรื่องรักโลกลดโลกร้อนเรามาพูดเรื่องการฆ่าเสือดำคนละเรื่องเพราะฉะนั้นจั่วไว้เรื่องอะไรต้องพูดในเรื่องนั้นๆ นะครับเพราะฉะนั้นประเด็นอะไรบ้างที่เป็นประเด็นน่าสนใจประเด็นอะไรที่อยู่ในกระแสประเด็นอะไรที่อยู่ในเรื่องที่จั่วไว้แล้วประเด็นอะไรที่เราเฝ้าสังเกตมาเรื่อยๆตามความจริงก็มาเรื่อยๆอย่าพูดความคิดเห็นล้วนๆให้พูดว่าข้อที่จริงมาจากแหล่งไหนแหล่งไหนแหล่งไหนแล้วการพูดในแต่ละครั้งมันจะทำให้คนเชื่อมากขึ้นนะครับให้คนฟังก็ตกเถียงต่อคิดต่อได้นะครับนี่คือประเด็นที่น่าสนใจต่อไปครับใช้วิธีที่หลากหลายนะหลายคนเนี่ยใช้กลวิธีที่เร้าอารมณ์นะเคยเห็นใช่ไหมครับคือตอนนี้เราก็พยายามที่จะสร้างประเด็นที่เร้าอารมณ์เนาะหลายคนเลือกข่าวมาพูดนะครับหลายคนเลือกเร้าอารมณ์แบบใช้กวีนะอันนี้ก็เป็นยุคนึงที่เรานิยมกันเหมือนกันทุกวันนี้ศึกไกลยังไม่ห่วงแต่วันทวงคือศึกใกล้ไล่ข่มเหงเมื่อคนไทยหันมาฆ่ากันเองแล้วจะร้องเพลงชาติไทยให้ใครฟังพยายามที่จะเร้าปลุกระดมอาจารย์ไม่ได้สอนให้พวกคุณไปอยู่บนท้องถนนอย่างเดียวนะแต่ว่าอาจารย์อยากจะให้คุณใช้การสื่อสารเนี่ยเผื่อว่าไปลงอบต. อบจ. เทศมนตรีนะก็ใช้ได้นะคนก็ยังใช้กันอยู่คือนอกจากกลอนแล้วเขาพูดคำขวัญกันด้วยเคยเห็นไหมผมตั้งใจที่จะทำความดีเพื่อแผ่นดินเขาพูดมอตโต้สิ่งเหล่านี้มันทำให้เราอารมณ์ของคนต่อมาดึงคนฟังเข้ามาเป็นพวกอันนี้เขาก็ใช้กันเยอะมากนะครับวันนี้รู้สึกดีมากเลยที่ได้เดินเข้ามาในคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทร์เกษมแห่งนี้เชื่อแน่ว่ามหาวิทยาลัยแห่งนี้จะปลูกฝังพวกเราเหมือนปลูกฝังอาจารย์ให้ผูกพันและทำความดีเพื่อสังคมคือเอาเราเข้าไปอยู่ในส่วนหนึ่งของหัวใจคนฟังนะครับนะหลายคนเลยนักการเมืองหลายคนที่เวลาจะสื่อสารเรื่องนี้เห็นไหมฮะเขาก็พยายามที่จะพูดด้วยภาษาถิ่นนั้นเนาะพยายามพูดใต้พยายามแล่งตายมั่งพยายามอู้กำเมืองพยายามเว้าลาวนะอันนี้คือการที่เราดึงคนฟังเข้ามาเป็นพวกเนาะหรือเราเจอวัยรุ่นแล้วเราไม่ได้ยินเสียงกรี๊ดเสียงกราดจากบรรดาญาติญาติที่ห่างหายกันปีหนึ่งโยแล้วก็แร็ปบอกก็ไปเลยอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นคือเราเจอใครเราก็ทำให้เขาเป็นพวกเราอะเนาะตาชไหมวันนี้ตาชไหมน้องน้องนักเรียนตาชไหมฮะอะไรอย่างเงี้ยเราทำให้เขารู้สึกว่าเขาไม่ได้อยู่ห่างไกลจากเราเขาเป็นพวกเดียวกับเราการสื่อสารของเราก็จะง่ายขึ้นย่อยง่ายขึ้นเพราะคนฟังรู้สึกว่าเราเป็นมิตรกับเขานะครับกลยุทธ์ที่เล่าเพียง3ข้อก็น่าสนใจนะคือข้อมูลมันมีเยอะมากใช่ไหมครับแต่เราสามารถสรุปออกมาสัก3เรื่องวันนี้พี่ไม่พูดมากเลยพี่พูดกับน้องสัก3เรื่องเรื่องที่1 น้องตามข่าวหรือยังที่คนเก็บขยะที่ชายหาดชะอำเก็บขยะเสร็จแล้วแทนที่จะเอาไปทิ้งในที่ที่ควรจะทิ้งกลับขุดหลุมฝังกลบที่ชายหาดนั้นเลยเป็นข่าวไปทั่วโลกเลยครับใน CNN ก็ทำข่าวข่าวที่2ที่พี่อยากจะรีวิวตอนนี้เป็นข่าวบันเทิงน้องดูหัวหน้าหงไหมครับสรุปเรื่องของหัวหน้าหงไปถึงไหนแล้วครับเขามีความสัมพันธ์กับผู้หญิงคนหนึ่งแล้วเขาบังคับให้ทำแท้งจริงหรือเปล่าครับประเด็นที่3ที่อยากจะพูดก็คือน้องแอนชลีน้องแอนชลีรู้จักกันหรือเปล่าครับคนที่ได้รับรางวัลล่าสุดในการประกวดMUT นะครับปีล่าสุดนะเขาประกาศเรื่องของการที่ภาคภูมิใจในรูปร่างและเรือนร่างของตัวเองประมาณนี้ครับคือพยายามพูดคำสัก 2-3 ประเด็นที่มันอยู่ในกระแสแล้วชวนให้เขาติดตามอันนี้อาจารย์พูดเรื่องข่าวโดยทั่วไปนะฮะเรื่องตั้งคำถามและยิงคำตอบกลยุทธ์นี้คนก็ใช้บ่อยนะครับเราทำยังไงเราถึงจะกลายเป็นคนสุขภาพดีอ้าวพร้อมครับพร้อมครับก็ชวนคนก็คุยนะอ้าว 1. ออกกำลังกายถูกไหมครับ 2. ทำอารมณ์ให้แจ่มใส 3. กินอาหารที่ทำให้เราสุขภาพแข็งแรง 3. อครบเลยอะไรเงี้ยคือหลายคนก็ใช้วิธีการนี้คือเดาไปก่อนว่าคนฟังเขาจะฟังเรื่องอะไรบ้างแล้วก็ตอบคำถามไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับอีกกลวิธีหนึ่งเราเรียกว่ากลวิธีเล่น

ลับเหล้านะฮะเล่นสลับเหล้าก็คือหากว่าใครกำลังสบายจงปรบมือพลันปั้งปั้งแล้วก็เล่าหนึ่งเรื่องอย่างนี้เป็นต้นเล่นเกมหนึ่งเกมแล้วก็เล่าหนึ่งเรื่องนะอยากจะสอนนักศึกษาอยากจะทำเรื่องประเด็นปัญหาสังคมกับน้องๆเยาวชนนักศึกษาก็เอาหนังสือพิมพ์ลงให้เขาเลยแล้วก็ให้เขาเอาข่าวต่างๆภาพข่าวต่างๆมาตัดแปะนะมาตัดแปะในกระดาษแผ่นใหญ่แล้วให้เขาเล่าเรื่องอาชญากรรมที่เจอในหน้าหนังสือพิมพ์เห็นไหมฮะเล่นสลับเล่าเล่นสลับเล่าโปรเจกต์พวกนี้นะการสื่อสารพวกนี้เนี่ยกำลังมาแรงมากในยุคนี้นะครับอาจารย์ย้ำอีกทีนะกลวิธีหลากหลายอาจารย์พูดแค่5กลวิธี1คือเร้าอารมณ์2คือเอาคนฟังเข้ามาเป็นพวก3เล่าเพียง 2-3 ประเด็นเท่านั้น4ยิงคำถามแล้วก็สร้างคำตอบไปเรื่อยๆ5เล่นสลับเล่านะครับต่อมาอาจารย์อยากจะให้พวกเราเวลาขึ้นไปสื่อสารเนี่ยเป็นตัวของตัวเองนะครับเรามองกระจกแล้วเนี่ยเราไม่ได้เป็นศิลปินดาราไม่ได้เป็นณเดชน์ยาย่าไม่ได้เป็นเคนภูมิแต่เราก็เป็นตัวของเราแล้วเราสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มจากตัวของเราได้ท่านนักศึกษาตามอินฟลูเอนเซอร์ตอนนี้เขาไม่ได้เป็นคนอื่นเลยนะครับเขาเป็นตัวของตัวเองพิมรีพายก็เป็นพิมรีพายบังซันก็เป็นบังซันนะแม่ฉันจะได้กินกุ้งพ่อฉันจะได้กินกุ้งแม่ฉันจะได้กินปลาอินทรีใช่ไหมพิมพ์รีพายก็คุณลูกค้าขาคุณลูกค้าขาแล้วก็กิ้งกิ้งกิ้งกิ้งคือทุกคนเป็นตัวของตัวเองหมดเลยการเป็นตัวของตัวเองในบริบทของกาลเทศะนะครับจะทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะโลดแล่นอยู่ในการสื่อสารที่ภาคภูมิใจนะฮะเราเป็นคนอื่นไม่ได้ในขณะที่เรากำลังสื่อสารอยู่นะครับเรามีรากฐานมาจากอะไรนะอาจารย์เป็นคนตายเวลาแล้งอาจารย์ก็พยายามแล้งภาษาได้ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามเราไปคุยกับคนฟังที่เป็นคนใต้ทั้งหมดการสื่อสารด้วยภาษาใต้อาจจะประสบความสำเร็จมากกว่าการสื่อสารด้วยภาษากลางก็เป็นได้นะครับเพราะฉะนั้นดูคนฟังดูบริบทวัฒนธรรมที่เราเจอนะครับแล้วก็เป็นตัวของเราเองได้เลยนะแล้วตัวเองนี่แหละนะครับอัตลักษณ์พวกเรานี่แหละจะสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้เราสื่อสารโดนใจได้นะครับเราเก่งเรื่องเพลงลูกทุ่งเราก็เอาเพลงลูกทุ่งมาเป็นการสื่อสารได้นะน้องเคยฟังไหมครับปิดไฟใส่กลอนจะเข้ามุ้งนอนแล้วคิดถึงใบหน้านั่งเขียนจดหมายเรารีบทิ้งไปละโรงงานทอผ้างงกับการสื่อสารนี้ไหมครับอาจจะตั้งคำถามงงการสื่อสารไหมครับปิดไฟแล้วนะแล้วเขียนจดหมายได้ไงครับอะไรอย่างนี้เป็นต้นคือพยายามเอาสไตล์ที่เราเป็นเนี่ยนะฮะเข้าไปทำให้อยู่ในเรื่องของการพูดนั้นอาจารย์ชอบร้องเพลงมากเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็สอนไปร้องเพลงไปเราอยากให้กำลังใจใครสักคนหนึ่งเราอาจจะบอกว่าใจส่งถึงใจเธอมือจับกันไว้มองตาแล้วเข้าใจไม่ต้องเอ่ยคำเห็นไหมเราก็พยายามบอกเขาด้วยเพลงเราเห็นคนร้องไห้หรือเราอยากจะ empower เขาให้กำลังใจเขาก็บอกจำได้ไหมวันแรกที่เราเกิดมาเราร้องไห้มันสื่อความหมายว่าเราจะต่อไปบนโลกใบนี้เนื้อเพลงอาจจะไม่ตรงกับศิลปินมั้งแต่ว่าเรามีอารมณ์แบบนี้เราชอบการสร้างparticipation หรือการมีส่วนร่วมของผู้ฟังเราก็ให้เขามี participation มีส่วนร่วมกับเรานะเราเนี่ยปรบมือ5ครั้ง1 2 3 4 5แล้วก็ทำไปกับเขาอาจารย์คิดว่าการสื่อสารที่โดนใจเราต้องมีความเป็นตัวของเราเองนะครับมันจะทำให้เราประสบความสำเร็จในการสื่อสารแล้วกลยุทธ์สุดท้ายก็คืออย่าลืมเป็นมิตรกับคนฟังนะครับในชีวิตของเราเนี่ยเราเจอคน3กลุ่มเท่านั้นเองคนกลุ่มแรกคือคนที่อายุมากกว่าเราคนกลุ่มที่2คือคนที่เป็นเพื่อนเราอายุเท่าเราและคนกลุ่มที่3คือคนที่อายุน้อยกว่าเราเวลาเราเจอคนกลุ่มต่างๆแล้วเราไม่ทำให้เขาผิดหวังในการสื่อสารในแต่ละครั้งเนี่ยอาจารย์คิดว่าท่านจะประสบความสำเร็จในการสื่อสารนะฮะนะสมมติว่าท่านต้องไปคุยกับคนที่เป็นคนสูงวัยนะครับท่านรู้นี่นะคนสูงวัยเป็นยุคคุณพ่อยุคคุณแม่ยุคคุณตาคุณยายของเราเขาอาจจะเกิดในช่วงที่เราเรียกกันดัง

วิชาการว่าเป็น generation B คือ2489จนถึงปี2507คนกลุ่มนี้เนี่ยใช้ตาใช้หูใช้ปากใช้ร่างกายมามากแล้วนะครับสิ่งหนึ่งที่เขาอยากจะได้ยินในการสื่อสารก็คือการพูดด้วยการเสียงที่ถ้อยคำที่ฟังชัดนะเสียงชัดเจนกระชับแล้วก็ชัวนะเพราะฉะนั้นเราก็รู้ว่าคนกลุ่มผู้สูงวัยเนี่ยต้องการเสียงดังฟังชัดใช่ไหมเพราะว่าเขาต้องใช้หูอย่างโฟกัสนะเพราะฉะนั้นเราพวกเราเนี่ยต้องเห็นไหมเวลาเราเจอคุณตาคุณยายคุณพ่อคุณแม่เราอาจจะต้องใช้คำพูดใช้หน้าใช้ตาของเราให้เสียงดังฟังชัดใช่ไหมหรือเวลาเราเขียนหนังสือให้คนกลุ่มนี้เราอาจจะต้องเขียนตัวใหญ่หน่อยเพื่อให้คนกลุ่มผู้สูงวัยเนี้ยรับสารอย่างชัดเจนนะครับคนกลุ่มอายุเท่าเราก็แคร์เขาหน่อยเอาใจใส่เขาหน่อยใช่ไหมครับเดาใจเขาหน่อยเขาอยากได้อะไรเขาพอจะแลกเปลี่ยนในสิ่งที่เป็นความสุขร่วมกันได้ไหมอย่าเอาแต่ใจตัวเองเวลาคบกับเพื่อนก็ต้องจริงใจใช่ไหมอย่าเอาแต่ใจตัวเองใช่ไหมนะก็ถามเขานิดนึงอยากกินอันนี้ไหมนะอ๋อไม่อยากกินอันนี้แล้วอยากกินอะไรลองหาประโยชน์ที่เราจะคุยกับเขาได้นะครับแล้วสุดท้ายก็คือคนกลุ่มที่อายุน้อยๆเนี่ยลองดูว่าเขาสนใจอะไรอยู่เราเอาตัวเราไปสนใจเหมือนเขาได้ไหมแล้วค่อยๆพูดนะครับเพราะฉะนั้นเป็นมิตรกับคนฟังอ่ะดีที่สุดนะครับเริ่มต้นจากความรักกันแหละดีที่สุด love before learn ทำให้รักก่อนแล้วค่อยเรียนรู้ด้วยกัน love before teach ทำให้รักก่อนแล้วค่อยสอน love before speech ทำให้รักก่อนแล้วค่อยๆพูดนะฮะเพราะฉะนั้นให้เวลากับการสร้างความสัมพันธ์ไปเลยในช่วงแรกๆเวลาเราขึ้นพูดเวลาเราขึ้นพูดที่ไหนเนี่ยจะสื่อสารให้โดนใจเนี่ยทำการบ้านเกี่ยวกับคนฟังไปให้ครบว่าคนฟังเป็นกลุ่มคนที่เป็นช่วงอายุเท่าไหร่เป็นคนเพศใดเป็นคนที่มีภูมิลำเนามาจากอะไรระดับการศึกษาเป็นอย่างไรเขาสนใจเรื่องอะไรกันอยู่นะครับเขาตอนนี้ในบริบทของเขากำลังคล้ายๆกับโฟกัสเรื่องอะไรคือเขาดูในทวิตเตอร์เรื่องอะไรอยู่พยายามหยิบยกคำเหล่านี้เพื่อจะเดาใจเขาว่าเขาคิดอะไรอยู่เขาอยากฟังคำว่าอะไรนะเพราะฉะนั้นคนฟังทุกคนเนี่ยที่มาฟังเราเนี่ยเขารู้สึกว่าเรารู้ดีเขารู้สึกว่าเขาอยากจะได้คุณค่าจากการฟังในแต่ละครั้งเพราะฉะนั้นหน้าที่ของเรานอกจากรู้ว่าเขาเป็นใครคนฟังเป็นใครคนฟังต้องการอะไรคนฟังมีประโยชน์อย่างไรจากการฟังเรานะครับคนฟังสนใจอะไรอยู่แล้วคนฟังจะมีส่วนร่วมกับเราได้ที่จุดไหนบ้างให้พยายามทำการบ้านเกี่ยวกับคนฟังนี้ไปให้มากแล้วเราจะประสบความสำเร็จเป็นการสื่อสารโดนใจในทุกๆครั้งเอาละครับอาจารย์พูดไป5ประเด็นเท่านั้นเองนะครับประเด็นที่อาจารย์อยากจะทำให้พวกเราได้กลายเป็นคนสื่อสารที่ทำให้ใครๆก็ฟังแล้วโอ้โหมันโดนอ่ะคนคนนี้สื่อสารแล้วโดนใจอ่ะนะมีอยู่5เรื่องอะไรบ้างครับ5เรื่องอะไรบ้างครับอ้าว1อย่าลืมจั่วหัวเรื่องให้เด่น2อย่าลืมหาประเด็นที่คนกำลังสนใจนะครับขึ้นมาเรียงร้อยในการพูดของเรา 3. ใช้กลวิธีที่หลากหลาย 4. มีสไตล์เป็นของเราเองอย่าไปเป็นคนอื่นเป็นตัวของเราเองเป็นตัวของเราเอง 5. เป็นกันเองกับคนฟังนะอาจารย์พูดช้าๆนะจั่วหัวเรื่องเด่นประเด็นน่าสนใจใช้กลวิธีที่หลากหลายมีสไตล์เป็นของตัวเองแล้วก็เป็นกันเองกับคนฟังแล้วอาจารย์เชื่อนะครับว่าคนที่ฝึกเรื่อยๆ practice makes perfect ฝึกทำแบบนี้เรื่อยๆฝึกที่จะสนใจมากกว่าเรื่องที่เราอยากจะพูดอ่ะสนใจบริบทสนใจคนฟังสนใจเทรนด์สนใจกระแสสนใจความรู้สึกของผู้คนสนใจสิ่งที่เป็นบริบทการสื่อสารด้วยนะครับ
แล้วก็สร้าง

เรื่องจากบริบทการสื่อสารที่สอดคล้องกับความรู้สึกของคนในขณะนั้นเราจะกลายเป็นนักสื่อสารที่สร้างการสื่อสารแบบโดนใจอย่างแน่นอนขอบคุณครับ

0: นายอำเภอกุมภาวะปีได้นำหัวหน้าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้นำชุมชนพร้อมด้วยชาวตำบลเสือเพลอำเภอกุมภาวะปีจังหวัดอุดรธานีกว่า200คนทำกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานประจำเดือนนี
1: ้เราได้ดำเนินการจิตอาสานะครับในหมู่บ้านในชุมชนในที่สาธารณะมาแล้วเนี่ยประมาณ 3,500 กว่าครั้งนะครับเริ่มแรกนะครับเราได้นำพระปณิธานของในหลวงรัชกาลที่10พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวนะครับได้มาเป็นแรงบันดาลใจในการขับเคลื่อนจิตอาสาของอำเภอกุมภาวะปีของเราเมื่อเกิดเหตุหรือว่ามีสิ่งที่ไม่ปกติเกิดขึ้นในชุมชนหรือในหมู่บ้านเนี่ยบุคคลเหล่านี้นะครับออกมาทำหน้าที่บริการสาธารณะเราทำความดีด้วยหัวใจครับ
0: กิจกรรมจิตอาสาพระราชทานเป็นดังจุดเริ่มต้นที่ปลุกจิตสำนึกของการเป็นผู้เสียสละต่อส่วนรวมที่นี่เริ่มต้นที่กลุ่มผู้นำทำเป็นตัวอย่างรวมตัวกันทำจิตอาสาและสร้างแรงศรัทธาให้กับผู้พบเห็นจากนั้นตามด้วยชาวบ้านที่เห็นถึงความเสียสละนี้สอดประสานความร่วมมือทำงานช่วยกันจนกลายเป็นแห่งความสามัคคีที่ยิ่งใหญ่ในชุมชน

0: มีการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่เกิดอุทกภัยวาตภัยต่างๆอย่างเช่นไปสร้างบ้านให้ผู้ที่ไม่มีที่อยู่อาศัยเราก็รวมกันจิตอาสากับท่านกำนันกับผู้ใหญ่บ้าน
1: คือเป็นการปลูกฝังในความรับผิดชอบในการเป็นส่วนร่วมของชุมชนในการรักษาสิ่งที่มันเป็นสาธารณประโยชน์ของหมู่บ้านหนึ่งเราจะปลูกฝังตั้งแต่เยาวชนก็คือลูกหลานเพราะมันจะพยายามทำสะอาดให้เดินสะดวกนะครับโดยจะปลูกฝังจากเขาเห็นกำนันทำเขาเห็นลูกชายผมทำเขาก็เริ่มมาเก็บขยะช่วย
2: ก็ดีใจครับที่เห็นโครงการพระราชดำริโครงการจิตอาสาครับมีความร่วมมือกันมีความใกล้ชิดกันได้สร้างกิจกรรมร่วมกันเป็นผลดีที่สุดครับในส่วนนี
3: ้ชาวอำเภอกุมภาวะปีได้ร่วมกันสร้างแบบอย่างที่ดีของการเป็นผู้เสียสละช่วยกันทำกิจกรรมเล็กๆภายในชุมชนขยายผลจนเป็นกิจกรรมจิตอาสาที่ยิ่งใหญ่ก่อเกิดความรักความสมัครสมานสามัคคีของคนในชุมชนส่งผลให้อำเภอกุมภาวะปีมีจิตอาสามากถึง 30,000 คนและทำกิจกรรมจิตอาสามามากกว่า 2,500 ครั้ง
4: เราทำความดี
5: เราทำความดี
4: เพื่อชาติ
5: เพื่อชาติ
4: ศาสนา
5: ศาสนา
4: และพระมหากษัตริย
5: ์และพระมหากษัตริย์

บางครั้งสิ่งเล็กๆจากเราคือความสุขที่ยิ่งใหญ่ของใครหลายๆคนทำดีทำได้ไม่ต้องเดี๋ยวจากกระทรวงวัฒนธรรม

0: ุกวันนี้ความเจริญทางเทคโนโลยีด้านการสื่อสารและการคมนาคมทำให้โลกของเราสะดวกสบายมากขึ้นและการเดินทางถึงกันไม่ว่าจะเป็นภายในประเทศหรือการเดินทางไปต่างประเทศเป็นไปด้วยความสะดวกสบายและรวดเร็วในขณะเดียวกันการแพทย์ก็ครอบคลุมพื้นที่และเข้าถึงตัวบุคคลได้เร็วขึ้นเช่นกันทว่าเมื่อไม่นานนี้ข่าวหนึ่งที่สร้างความตระหนกให้กับคนทั้งโลกไม่เว้นแม้แต่ในบ้านเราก็คือการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสอีโบลาใน3ประเทศคือกินีไลบีเรียและเซียร์ราลีโอนรวมถึงไนจีเรียที่กินระยะเวลานานกว่า5เดือนจากข้อมูลทางสถิติณวันที่31กรกฎาคมพุทธศักราช2557มีผู้ติดเชื้อไปแล้วกว่า 1,323 คนและมีผู้เสียชีวิตกว่า729คนด้วยเหตุนี้คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลเห็นความสำคัญในการให้ความรู้แก่ประชาชนทั่วไปที่ให้ความสนใจติดตามข่าวสารในเรื่องราวที่เกี่ยวกับการแพร่ระบาดของเชื้ออีโบลานี้ในการเสวนาครั้งนี้จัดในรูปแบบ Science Cafe ในหัวข้อเฝ้าระวังไวรัสอีโบลาซึ่งมีวิทยากรหลัก2ท่านได้แก่ผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงอรุณีทิติธัญญานนท์อาจารย์ประจำภาควิชาจุลชีววิทยาคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลและนายแพทย์รุ่งเรืองกิจภาติผู้อำนวยการสำนักโรคติดต่อทั่วไปกระทรวงสาธารณสุขเป็นผู้ให้ความรู้และได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์ฉัตรชัยเหมืองประสาทอาจารย์ประจำภาควิชาสรีรวิทยาคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลเป็นพิธีกรผู้ดำเนินรายการ
1: เริ่มต้นเราจะมารู้ก่อนว่าจะถามอาจารย์อรุณีก่อนนะครับว่าตัวเชื้อไวรัสเนี่ยอีโบลาไวรัสเนี่ยมันคือเชื้ออะไร
2: ในฐานะเป็นอาจารย์สอนวิชาไวรัสวิทยาเนี่ยนะคะเรายังคงมีความรู้พอสมควรนะคะความรู้เดิมอยู่บ้างเนื่องจากว่าเชื้อนี้อย่างที่บอกนะคะว่ารู้จักกันมาเนี่ยถึง976นะคะเชื้อนี้เนี่ยก็เป็น RNA ไวรัสตัวหนึ่งนะคะเวลาเราพูดว่า RNA ไวรัสเนี่ยสำหรับนักไวรัสวิทยาเนี่ยปุ๊บเราก็นึกว่าพอเป็น RNA ไวรัสเนี่ยมันน่าจะมีการเปลี่ยนแปลงพันธุกรรมง่ายนะคะส่วนใหญ่เชื้อที่เป็นเชื้ออุบัติภัยทั้งหลายนะคะเชื้อใหม่ๆทั้งหลายเช่น HIV เงี้ยก็เป็น RNA ไวรัสเพราะฉะนั้นคุณสมบัติเนี้ยไม่ค่อยดีเท่าไหร่ในแง่ของการเป็นเชื้ออุบัติใหม่นะคะคือมันชอบทำให้เกิดโรคใหม่นะคะอันที่2เนี่ยมันเป็นเชื้อที่มีเปลือกนะคะการเป็นเชื้อที่มีเปลือกหุ้มเนี่ยดีหรือไม่ดีนะคะในแง่ของไวรัสวิทยาเราบอกว่าดีในแง่ของเราทำลายมันง่ายนะคะไวรัสที่มีเปลือกส่วนใหญ่เนี่ยมันมักจะถูกทำลายง่ายในสิ่งแวดล้อมสารต่างๆที่เราใช้ทำลายเนี่ยง่ายใช้เวลาสั้นกว่านะคะเช่นพวกผงซักฟอกเนาะน้ำยาฆ่าเชื้อต่างๆส่วนใหญ่ก็จะใช้เวลาไม่นานนักในการฆ่าเชื้อ RNA ที่มีเปลือกนะคะไวรัสตัวนี้เนี่ยก็เป็นแท่งยาวๆนะคะถ้าเราดูกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนเนี่ยก็จะเห็นว่ามีลักษณะเป็นแท่งยาวๆนะคะแล้วก็ขนาดแตกต่างกันไปนะคะไวรัสในกลุ่มนี้เนี่ยจริงๆแล้วมีอีกตัวหนึ่งนะคะที่ทำให้เกิดโรคแบบไข้เลือดออกรุนแรงแบบเนี้ยคล้ายๆอีโบลานะคะด้วยการเนี่ยแยกกันแทบไม่ออกเนี่ยที่เราเรียกว่ามาร์เบิร์กไวรัสนะคะสำหรับอีโบลาเนี่ยเราเจอครั้งแรกเนี่ย1976นะคะครั้งนั้นเนี่ยอัตราตายก็ค่อนข้างสูงนะคะในอีโบลาเองเนี่ยก็ยังมีหลายๆสายพันธุ์นะคะถ้าสายบางสายพันธุ์เนี่ยก็อัตราตายต่ำมากหรือว่าบางสายพันธุ์เนี่ยไม่มีอาการในคนเลยนะคะ

0: เช่นเลสซันอีโบลาไวรัสเนี่ยนะคะเรามันทำให้เกิดอาการในลิงนะคะแต่ว่าในคนเนี่ยตรวจเจอแต่แอนติบอดีแต่ว่าไม่มีอาการเกิดขึ้นนะคะสายพันธุ์ที่ทำให้เกิดอัตราตายสูงรุนแรงสูงสุดเนี่ยก็คือสายพันธุ์ปัจจุบันเนี่ยค่ะที่กำลังระบาดอยู่เนี่ยที่เราเรียกว่าแซอีโบลาไวรัสซึ่งก็เป็นการตั้งชื่อตามชื่อแม่น้ำนะคะตอนที่ระบาดครั้งแรกนะคะหลังจากระบาดแล้วผลนั้นเนี่ยนะคะมันก็มีการระบาดมาเรื่อยนะคะแต่ว่าเกือบทั้งหมดเนี่ยนะคะอยู่ในแอฟริกายกเว้นเรสซันอีโบลาไวรัสซึ่งตัวนี้ที่บอกว่าเป็นอีโบลากระจอกนะคะอีโบลากระจอกเพราะว่าไม่ได้ทำให้เกิดอาการเลยในคนนะคะเพียงแต่ว่าเพราะว่ามันติดอยู่ในลิงนะคะแล้วก็ติดไปที่หมูได้ด้วยนะคะตรวจเจ อหมูเนี่ยมีเชื้อตัวนี้นะคะแล้วก็ระบาดอยู่ในฟิลิปปินส์ส่งลิงไปอเมริกาก็ไปตรวจเจอที่อเมริกานะคะอย่างไรก็ดีเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยตัวที่ทำรุนแรงส่วนใหญ่จะอยู่ในแอฟริกาทั้งสิ้นนะคะแล้วก็ส่วนใหญ่จะอยู่แถวแอฟริกากลางนะคะแถบเนี้ยทั้งหมดนะคะเพิ่งมารอบนี้นี่เองที่อยู่ๆเนี่ยมาโผล่นะตำแหน่ง3ประเทศเนี้ยซึ่งที่เดิมเนี่ยไม่เคยเกิดเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคนในประเทศเนี้ยจริงๆก็ไม่คุ้นเคยกับอีโบลาคนแถวแอฟริกากลางเนี่ยนะคะคองโกเคนยาอูกันดาเนี่ยนะคะไม่รู้กี่รอบแล้วนะอาจารย์บ่อยมากนะคะรวมกันทั้งหมดเนี่ยเกือบจะ20รอบแล้วมั้งนะคะมีรอบนี้แล้วค่ะที่ทำเอาแตกตื่นนิดนึงเนื่องจากว่ามันระบาดตั้งแต่ถ้าดูตามข้อมูลไข้แรกสุดนี่น่าจะตั้งแต่เดือนธันวาใช่ไหม2013นะคะแต่ว่าที่มาพิสูจน์แน่ใจว่าใช่แน่จริงก็ตั้งแต่เดือนกุมภาปีนี้นะคะแล้วทุกๆทีเนี่ยอีโบลาโคตรก็จะระบาดไม่กี่เดือนนะสั้นๆ2เดือน3เดือนแล้วหยุดได้รอบนี้ไม่รู้เป็นไงนะคะระบาดมาแล้วตั้งแต่ครึ่งปีกว่าแล้วยังไม่หยุดแล้วก็ยังก็เลยเป็นเรื่องของความเป็นห่วงของผู้คนในโลกนี้เนาะนะคะทุกคนก็เลยตื่นเต้นตกใจนะคะทีนี้ถามว่ามันมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปเปล่านะคะของไวรัสตัวนี้เป็นสายพันธุ์ใหม่หรือเปล่านะคะเราตรวจเราก็ไม่ใช่มันเป็นสายพันธุ์เดิมนั่นแหละนะคะแต่ว่าอาจจะไม่ได้เหมือนเดิมเปียบนะคะนะที่ระบาดที่คองโกที่ผ่านๆมาเนี้ยแต่ก็ยังอยู่ในกลุ่มที่เราจัดว่าน่าจะเป็นสายพันธุ์ไซอีโบลาไวรัสซึ่งเป็นกลุ่มที่มีอัตราตายสูงนี่แหละแต่อย่างที่บอกค่ะว่าไวรัสตัวนี้เนื่องจากเป็นไวรัสที่ถูกจำกัดให้เราทำงานอยู่ในห้องแลบพิเศษโดยเฉพาะนะคะ ESL4 ซึ่งในโลกเนี้ยก็มีอยู่ไม่กี่ที่เพราะฉะนั้นเนี้ยงานวิจัยต่างๆอะไรทุกอย่างก็จะมีข้อมูลจำกัดมากๆเลยเรียกว่าจำกัดมากนะคะการระบาดแต่ละรอบก็ระบาดในประเทศแอฟริกาซึ่งเป็นที่ที่มีปัจจัยพื้นฐานทางสาธารณสุขจำกัดนะคะเพราะฉะนั้นข้อมูลต่างๆเนี่ยไม่ว่าจะทางคลินิกอะไรรวมแล้วเนี่ยเรารู้สึกว่ามันน้อยกว่าที่ควรจะเป็นอ่ะทั้งที่มันจริงๆมันระบาดมาแล้วเกือบ40ปีนะคะ
1: ถามอาจารย์รุ่งเรืองนะครับครั้งนี้ทำให้การระบาดเนี่ยจำนวนเคสค่อนข้างเยอะแล้วคนตายค่อนข้างเยอะ
2: หากเรามองในมิติการระบาดของโรคนะครับคง3สาเหตุนะครับอย่างแรกเลยคงต้องมองที่ตัวเชื้อเองอย่างที่2เนี่ยปัจจัยทางสิ่งแวดล้อมก็คือที่ตัวมนุษย์ถ้าเราดูจากตัวเชื้อเนี่ยข้อมูลที่ทางอาจารย์อรุณีหรือข้อมูลทางทีมที่ลงไปดูแล้วเนี่ยไม่ว่าจะเป็นจากทาง USCDC หรือองค์การอนามัยโลกเนี่ยเราดูว่าตัวเชื้อคงไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรไปมากเรื่องที่2เนี่ยที่เป็นสาเหตุที่ค่อนข้างชัดนะครับปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมไม่ว่าจะเป็นปัจจัยทางด้านสิ่งแวดล้อมของธรรมชาติที่เราบุกรุกเข้าไปในป่าหรือว่าปัจจัยทางเศรษฐกิจทางการเมืองนะครับที่เปลี่ยนแปลงไปชัดเจนเราพบว่าจากเดิมนะครับอีโบลาเนี่ยระบาดตั้งแต่ปี2519เราเข้าไปกับลิงชิมแปนซีใช่ไหมฮะเราไปสัมผัสกับมันพอติดปุ๊บเสียชีวิตติดง่ายๆเสียชีวิตมันก็เป็นการระบาดในวงแคบพอต่อมาเนี่ยสภาพสังคมที่เปลี่ยนไปเราเข้าไปการระบาดวงกว้างขึ้นกว้างขึ้นเรื่อยๆและปัจจัยความไม่เชื่อมั่นสาเหตุหนึ่งจากการสอบสวนนะฮะความไม่เชื่อมั่นของรัฐบาลและการบริหารงานเนี่ยการควบคุมการระบาดเนี่ยยากขึ้นเรื่อยๆและขยายวงกว้างรวมถึงประเพณีการจัดการเกี่ยวกับศพและความไม่

0: เชื่อมั่นของรัฐบาลที่จะบอกให้เขาควบคุมการระบาดควบคุมพลเมืองเวลาเราจะควบคุมโรคเนี่ยนะครับเราต้องสั่งให้ผู้ที่สัมผัสโรคเนี่ยอยู่ในบริเวณที่กําหนดถ้าสั่งไม่ได้เขาหลุดออกมาสมมติในห้องเนี้ยใครไปสัมผัสกับเชื้อมาเราประกาศมาตรการเขตจํากัดโรคเราไม่ให้ออกจากห้องนี้ถ้ามาตรการเราดีเราสั่งได้ใช่มั้ยฮะเราควบคุมได้แต่บางประเทศเนี่ยไม่มีความเชื่อมั่นต่อรัฐไม่มีความเชื่อมั่นต่อมาตรการควบคุมไม่ได้ออกจากพื้นที่ได้อันนี้พื้นฐานเลยฮะนะครับจากข้อมูลส่วนหนึ่งแต่อาจจะมีสาเหตุอื่นคงต้องรอผลอย่างเป็นทางการของทีมสอบสวนโรคที่ลงไปเพิ่มนะครับอันนี้สาเหตุที่ชัดประการหนึ่ง
1: แล้วจะกลับมาสอบถามอาจารย์อรุณีเกี่ยวกับในตัวโรคเนี่ยครับว่าเวลาเรารับเชื้อเข้าไปแล้วเนี่ยในร่างกายมันมีกระบวนการเกิดอะไรขึ้นบ้างแล้วในการเกิดโรคเนี่ยขั้นตอนเป็นยังไงบ้างครับ
2: ก็อย่างที่ทุกคนฟังข่าวกันนะคะอัตราตายสูงมากนะคะอาจจะ 50-90% นะคะตอนนี้ในแอฟริการอบนี้ก็ราวๆ 60% นะคะกระจายเพราะฉะนั้นเนี่ยถามว่าเออทำไมไวรัสตัวนี้มันทำอะไรเหรอมันถึงทำให้เราอัตราเสียชีวิตสูงนะคะนี้ถ้าเราดูเนี่ยเราพบว่าไวรัสตัวนี้เนี่ยน่าจะเข้าทางเยื่อบุต่างๆนะคะเช่นเยื่อบุตาหรือเยื่อบุปากหรือผิวหนังที่เป็นแผลนะคะนั้นก็ติดต่อโดยการสัมผัสนี้หลังจากเข้าไปแล้วมันทำอะไรนะคะส่วนใหญ่เนี่ยเราพบว่าเซลล์ของร่างกายเนี่ยที่เป็นตัวรับเชื้อเนี่ยนะคะหลักๆเนี่ยจะเป็นเซลล์กลุ่มที่เราเรียกว่าเดนดริติกเซลล์นะคะโมโนไซต์ซึ่งเซลล์พวกนี้จริงๆแล้วเป็นเซลล์ภูมิคุ้มกันของร่างกายนึกออกไหมคะคือแทนที่มันจะช่วยเราสร้างภูมิต้านทานปรากฏว่าไวรัสดันมาติดเซลล์ซึ่งเป็นภูมิต้านทานนะคะที่ช่วยสร้างภูมิต้านทานของเรานะคะซึ่งเราพบว่าในร่างกายเราเนี่ยมันมีเซลล์ภูมิต้านทานเยอะมากนะคะพอมันติดแล้วเนี่ยมันทำอะไรมันก็จะทำให้เซลล์พวกนั้นเนี่ยตายนะคะถามว่าร่างกายทำอะไรร่างกายก็พยายามจะสร้างเอาเรียกเซลล์อื่นๆที่เกี่ยวข้องเข้าไปสู้ช่วยนะคะยิ่งเรียกเข้ามาเท่าไหร่เซลล์ก็ยิ่งตายมากเท่านั้นเพราะว่ามันก็จะลิ่งหลั่งสารต่างๆนะคะซึ่งทำให้เกิดการอักเสบกระบวนการต่างๆที่ร่างกายพยายามควบคุมไวรัสปรากฏว่ากระบวนการที่ร่างกายพยายามควบคุมไวรัสเนี่ยนี่แหละส่วนหนึ่งนะคะปรากฏว่าไอ้เซลล์ที่ไม่ได้โดนติดเชื้อนี่ก็ตายด้วยนะคะที่เราเรียกอิมมูโนพาโทลอจีคือแทนที่จะตายเฉพาะเซลล์ที่ติดเชื้อไอ้ตัวที่ไม่ติดเชื้อเนี่ยก็ตายด้วยนะคะเพราะว่าเกิดการอักเสบรุนแรงนะคะหรือบางทีเราเรียกว่าไซโตไคน์สโตรมนะคะมีการหลั่งสารไซโตไคน์เยอะแยะเลยในร่างกายนะคะนอกจากนั้นแล้วเนี่ย เราพบว่าไวรัสเองเนี่ยมันมีสารที่เป็นพิษเซลล์พวกนี้มันปล่อยออกมาในเลือดในกระแสเลือดแล้วก็เป็นพิษเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเข้าไปในร่างกายผ่านผิวหนังไปเข้าไปแบ่งตัวในเซลล์ภูมิต้านทานต่างๆเข้าไปในตับม้ามต่อมน้ำเหลืองนะคะอาการหลักอันนึงของคนไข้ก็คือจะอาเจียนมากท้องเสียมากนะคะหลังจากนั้นแล้วคนไข้ก็จะมีอาการเลือดออกผิดปกติเนื่องจากมันจะไปทำลายตับเสียไม่สามารถจะสร้างสารที่ช่วยเกี่ยวกับการแข็งตัวของเลือดได้นะคะหรือเสียสมดุลต่างๆมันไปทำให้เกล็ดเลือดต่ำนะคะมันติดที่สเต็มเซลล์หรือเซลล์ต้นกำเนิดของเราด้วยเพราะฉะนั้นเราจะพบว่าอันนึงที่เราเจอในคนไข้อีโบลาคือว่ามีเม็ดเลือดขาวต่ำมากเลยคนไข้มีภาวะภูมิคุ้มกันบกพร่องเหมือนเป็นเอสระยะท้ายๆเลยนะคะเพราะว่าเม็ดเลือดขาวเหลือน้อยเหมือนคนไข้ลิวคีเมียที่ได้คีโมยังไงอย่างนั้นเลยนะคะวันพวกนี้ก็จะมีภาวะภูมิต้านทานต่ำมีโอกาสติดเชื้อแบคทีเรียตัวอื่นซ้ำซ้อนเข้าไปอีกนะคะในระยะสุดท้ายเนี่ยก็จะเป็นระยะที่เราเรียกว่าทุกอย่างล้มเหลวหมดนะตับพังไตพังเลือดไม่แข็งตัวเพราะฉะนั้นในระยะปลายสุดเนี่ยคนไข้ก็จะมาจะเห็นอย่างที่เราเห็นเนาะก็คือมีเลือดออกที่นู้นที่นี้นะคะ เลือดออกในสมองนะคะสมองบวมคนไข้ช็อกนะคะพวกนี้บางทีก็ทำให้มีเลือดออกในต่อมหมวกไตจำนวนมากเนี่ยก็จะมีการรั่วของน้ำเหลืองออกไปนอกเส้นเลือดเหมือนในคนไข้เลือดออกรุนแรงด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเห็นว่าพอระยะเราถ้าใช้ถึงระยะท้ายแล้วเนี่ยส่วนใหญ่เราก็มักจะทำอะไรไม่ค่อยได้นะคะจะเสียชีวิตในที่สุดนะคะ
0: ซึ่งถ้าจะอธิบายคำง่ายๆนะครับว่าติดต่อกันอย่างไรนะครับ
1: บ
0: างครั้งเนี่ยประชาชนดูเนี่ยหรือฟังข่าวอาจจะรู้สึกว่ามันติดอย่างไรเนี่ย คำที่ง่ายที่สุดก็คือติดต่อโดยการสัมผัสนะฮะสัมผัสกับสารคัดหลั่งแต่ถ้าดูแบบนี้เนี่ยเราจะมองว่าติดกันง่ายมากเลยไหมเราก็คงไม่อยากจะให้ตื่นตระหนกนะฮะแต่อยากให้ตระหนักถ้าท่านดูนะฮะถ้าระบาดง่ายเนี่ยในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยจำนวนการระบาดในปีต้นๆเนี่ยก็คงระบาดใหญ่ไปแล้วแต่ว่าผมหมอก็ได้อธิบายตอนต้นแล้วว่าทำไมปีนี้เนี่ยสาเหตุการระบาดถึงเป็นวงกว้างแต่ยังจำกัดอยู่ใน3ประเทศนะครับระยะฟักตัวเนี่ยหมายถึงว่าตั้งแต่เรามีอาการจนกระทั่งเกิดโรคนะครับเมื่อไปสัมผัสเนี่ยโดยปกติส่วนใหญ่จะอยู่ในช่วงประมาณ 8-10 วันโดยส่วนใหญ่นะครับถามว่ามาตรการที่กระทรวงสาธารณสุขได้กำหนดและดำเนินการมีอะไรบ้างอย่างแรกเลยก็คือการตรวจจับนะครับถามว่าความเสี่ยงของประเทศไทยที่ตัวอีโบลาเนี่ยตัวเชื้อโรคอีโบลาจะเข้ามาในประเทศไทยมีหรือไม่นะครับต้องเรียนเลยว่ามีนะฮะมีแต่ว่ามีขนาดไหนต้องเรียนว่าไม่มากนะครับไม่มากแต่ว่าไม่ประมาทเชื้ออีโบลาจะเข้าสู่ประเทศไทยเนี่ยทางใดบ้างนะครับ1คนนะครับคนที่เดินทางเข้ามาสู่ประเทศไทย2มากับสัตว์นะครับคงมาได้2ทางคนก็มากับคนที่เดินทางเข้ามาจาก3ประเทศที่เสี่ยงเรียกว่าพื้นที่เสี่ยงต่อการระบาดของโรคนะครับตอนนี้ถามว่าพื้นที่ที่เป็นพื้นที่เสี่ยงมีอะไรบ้างก็มีกินีไลบีเรียเซียร่าลีโอนนะครับอาจจะต้องเมื่อคนจากประเทศต่างๆเหล่านี้เนี่ยไปที่ประเทศใดเช่นไนจีเรียเพิ่มเราก็ต้องเฝ้าระวังเพิ่มถามว่าคนจากประเทศเหล่านี้เนี่ยนะครับสัปดาห์หนึ่งมาประเทศไทยกี่คนเรียนเลยนะฮะ30-50คนแล้วถามว่าเรารู้ไหมฮะว่าทุกคนที่เข้ามาเนี่ยท่านอาจจะสงสัยนะครับหลายท่านเคยไปต่างประเทศใช่ไหมครับเดินผ่านสุวรรณภูมิเข้ามาก็ไม่เห็นมีใครตรวจจับอะไรเราเลยแต่เป็นระบบที่เราค่อนข้างโชคดีนะครับเนื่องจากประเทศในพื้นที่เสี่ยง45ประเทศมีระบบฉีดวัคซีนไข้เหลืองคือทุกคนเนี่ยจะต้องผ่านการลงทะเบียนฉีดวัคซีนไข้ Yellow Fever นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยพอท่านเดินผ่านตำรวจตรวจคนเข้าเมืองในพาสปอร์ตของท่านเนี่ยก็จะมีการลงทะเบียนว่าท่านฉีดวัคซีนหรือเปล่าถ้าไม่ผ่านระบบออนไลน์เขาจะตื้อกลับมาเลยก็จะต้องมารายงานที่ด่านควบคุมโรคณขณะนี้เนี่ยเขาจะแต่งเครื่องแบบคล้ายๆผมเนี่ยครับกลับมาที่ด่านควบคุมโรคแล้วก็มีการสัมภาษณ์มีการเช็คดูร่างกายแล้วก็มีการตรวจวัดไข้ซึ่งมีประโยชน์นะฮะ 2-8 วันเนี่ยเป็นช่วงที่เขาจะต้องมีไข้พอดีและขณะเดียวกันเราไม่มีเที่ยวบินตรงมาจาก3ประเทศดังกล่าวต้องผ่านเคนยาผ่านเอธิโอเปียก่อนก็ยังช่วยชะลอการเดินทางมาอย่างยกตัวอย่างเมื่อเช้านี้เนี่ยเราเหลือคนไข้ที่อยู่ในการเฝ้าระวังกี่คนบอกเหลืออยู่ประมาณ15คนเราก็ยังติดตามทุกวันเช่นโทรศัพท์ติดตามถามหาว่าเป็นอย่างไรบ้างนะครับอันนี้ก็เป็นระบบเฝ้าระวังเมื่อผ่านจุดนี้เข้ามาในการตรวจจับในการดีเทคนะฮะในการเฝ้าระวังเราทำอะไรต่อโรงพยาบาลทั่วประเทศไทยนะครับก็มีเกณฑ์การเฝ้าระวังว่าผู้ป่วยเนี่ยเดินทางมาจาก3ประเทศนี้หรือเปล่าหรือมาจากพื้นที่เสี่ยงหรือเปล่าถ้ามีอาการไม่สบายก็มีการสื่อประชาสัมพันธ์ออกไปนะครับเรียกว่าสื่อสารความเสี่ยงขณะเดียวกันระบบเฝ้าระวังทางห้องปฏิบัติการที่ส่งตัวอย่างก็เป็นเครือข่ายร่วมกันนะครับปกติเราก็ทำงานร่วมกันตั้งแต่ยุคไข้หวัดนกยุคซาอยู่แล้วทำงานร่วมกันถ้ามีตัวอย่างก็เป็นการตรวจจับและทุกวันก็จะมี Emergency Operation Center หรือศูนย์วอลลุ่มคอยติดตามเฝ้าระวังต้องเรียนว่าระบบดังกล่าวเนี่ยก็คือตามมาตรฐานขององค์การอนามัยโลกก็ค่อนข้างดีกว่าอีกหลายๆประเทศนะครับพยายามอย่างดีที่สุดต้องเรียนว่าไม่ประมาทนะครับคือตระหนักแต่ไม่อยากให้ตื่นตระหนกมากจนเกินไป
3: ครับคณะวิทยาศาสตร์ของเราก็มีกิจกรรมไซคาเฟ่จัดเป็นประจำอยู่แล้วนะครับเพื่อมีโดยมีวัตถุประสงค์คือเพื่อนำความรู้สู่สังคมครับในประเด็นที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะยิ่งตอนนี้ที่เรามีการระบาดของไวรัสอีโบลาอยู่แล้วก็เป็นที่สนใจแล้วก็ประชาชนต่างๆก็ต้องการอยากจะรู้ว่าโรคนี้คือโรคอะไรรักษาได้อย่างไรเราต้องป้องกันอย่างไรวิธีอะไรบ้างในการรักษาแฟนคณะวิทยาศาสตร์ของเราก็เลยจัดกิจกรรมไซคาเฟ่นี้ขึ้นมาเพื่อที่จะเอาความรู้เนี่ยองค์ความรู้ต่างๆออกสู่สังคมครับ
4: ติดตามการเสวนากันต่อได้ในรายการเล็กๆเปลี่ยนโลกอีกสักครู่

0: รายการเล็กๆ เปลี่ยนโลกยังคงอยู่ในการเสวนา Science Cafe เรามาฟังวิทยากรพูดคุยกันต่อในเรื่องเฝ้าระวังไวรัสอีโบลา
1: ข้อสงสัยอีกอย่างนึงคือว่าถ้าเกิดว่าสารคัดหลั่งสมมุติคนอาจจะกลัวมากอย่างเช่นกลัวว่าไปเข้าลิฟต์แล้วมีสารคัดหลั่งของบางคนหรือว่าบางคน

0: กำลังจะเดินทางแล้วมีสารคัดหลั่งอยู่ตามสนามบินตามอะไรเงี้ยครับอยากจะทราบว่าไอ้สารคัดหลั่งพวกเนี้ยมันเชื้อมันอยู่ได้นานแค่ไหนอาจารย์แล้วมันมีโอกาสในการที่จะติดเชื้อไหมฮะ
1: ถ้าในแง่ของไวรัสเนี่ยเราก็บอก

0: กระจกนะคะหรือพลาสติกนะคะแล้วดูซิว่ามันอยู่ได้กี่วันก็น่าเป็นห่วงเหมือนกันนะถ้าดูแต่ถ้าเดต้านี้เชื่อถือได้นะให้มันอยู่นานกว่าที่เราคิดอ่ะ
1: ทีนี้มาดูภาพรวมนะฮะพอเราดูทางเชื้อทางไวรัสวิทยาแล้วนะมันโดยปกติเนี่ยธรรมชาติหรือโรคที่เกิดการระบาดเนี่ยเราอธิบายด้วยเหมือนเวลาเราร้อยลูกปัดนะครับท่านเคยร้อยลูกประคำหรือร้อยลูกปัดใช่ไหมครับองค์ประกอบของวิชาหนึ่งเนี่ยอย่างวิชาไวรัสยาแต่เวลาเราที่บายเรื่องการระบาดของโรคเนี่ยมันจะต้องประกอบด้วยองค์ประกอบหลายๆศาสตร์มารวมกันเหมือนโรคหนึ่งท่านสังเกตไหมฮะทำไมโรคซาถึงระบาดขึ้นหรือโรคเมอร์โคโรนาไวรัสน่าจะระบาดทำไมถึงไม่ระบาดนะครับมันจะต้องประกอบด้วยหลายองค์ประกอบหลายเอวิเดนซ์มากๆเลยก็คือเหมือนการร้อยลูกปัด5ลูกแล้วผ่านรูนี้เข้ามาได้ถึงจะระบาดผมไม่ได้บอกว่าอีโบลาไม่น่ากลัวนะฮะอีโบลาเป็นโรคที่น่ากลัวมากถ้าไม่น่ากลัวเนี่ยเขาคงไม่ไปตรวจใน BSL4 หรอกถูกไหมครับถ้าไม่น่ากลัวเนี่ยกระทรวงสาธารณสุขคงไม่ออกมาตรการเต็มที่ขนาดนี้หรือวงการวิทยาศาสตร์คงไม่ทำขนาดนี้สิ่งที่เราต้องทำคือไม่ประมาทและกระชับมาตรการอย่างเต็มที่แม้ความเสี่ยงจะมี 0.01 ก็ตามก็ต้องดำเนินมาตรการเต็มที่นะครับสิ่งที่ต้องทำคือเต็มมาตรฐานเต็มที่นะครับถามว่าทำไมเพราะว่า1เนี่ยอย่างที่บอกความเสี่ยงที่จะเชื้อจะเข้าสู่ประเทศมีไหมบอกว่ามีแต่น้อยมากตั้งแต่มองที่ความเสี่ยงเลยถามการเฝ้าระวังที่ผ่านมาในอดีตก็ไม่เคยมีผู้ป่วยในประเทศเราการเฝ้าระวังร่วมระหว่างภาคคนภาคปศุสัตว์ภาคอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชก็ไม่มีแต่ถามว่ามีโอกาสหลุดรอดไหมบอกว่ามีก็ยังคงต้องคงมาตรการอย่างเข้มข้นถามว่าอย่างเชื้อที่อาจารย์เล่าให้ฟังเนี่ยเป็นไปได้ไหมบอกเป็นไปได้แต่โดยธรรมชาติเนี่ยนะครับระยะที่ผู้ป่วยติดเชื้อจนระยะฟักตัวยังไม่มีความเสี่ยงในการแพร่เชื้อในช่วงต้นคือความเสี่ยงมันน้อยอย่าไปบอกว่าไม่มีเลยความเสี่ยงยังคงน้อยอยู่ทีนี้ผู้ป่วยส่วนใหญ่ในเริ่มมีอาการเนี่ยจะแพร่เชื้อเล็กน้อยแล้วก็แพร่เชื้อเพิ่มขึ้นเรื่อยๆคือไต่ระดับเพิ่มขึ้นเรื่อยๆยิ่งตอนที่มีอาการมากเชื้อก็มากก็แพร่เชื้อได้มากถูกไหมฮะแต่ว่าตอนที่เขาอาการหนักเนี่ยเขาคงไม่ออกมาเดินเขาจะอยู่ในโรงพยาบาลตามเวลานะครับการแพร่เชื้อของผู้ป่วยส่วนใหญ่จะมีอาการชัดเจนแล้วอาจจะเป็นเรื่องที่โชคดีที่อีโบลาเนี่ยอาการหนักอาการรุนแรงงั้นผู้ป่วยก็จะอยู่ในสถานพยาบาลนะครับดังนั้นการป้องกันเนี่ยสิ่งสำคัญก็คือมาตรการการควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาลถามว่าสิ่งที่ต้องทำตอนนี้ในระดับนานาชาติคือควบคุมการระบาดในพื้นที่ให้ได้ใน3ประเทศนะครับถามว่ามีโอกาสกระจายไปประเทศอื่นไหมบอกว่ามีนะครับสิ่งตอนนี้เนี่ยเป็นเรียกว่า international healthpublic health emergency ในระดับนานาชาติที่เขาจะต้องเข้าไปควบคุมใน3ประเทศนี้ให้อยู่ผมถึงบอกว่าไม่ใช่ว่าเราประมาทได้เป็น global health security ที่ทั่วโลกต้องช่วยกัน
0: เห็นด้วยกับอาจารย์อย่างยิ่งเลยนะคะว่าในมุมมองของนักไวรัสวิทยาเนี่ยจริงๆแล้วเชื้อที่มันมีอัตราตายสูงมากๆเนี่ยโดยธรรมชาติแล้วมันมักไม่ระบาดไปไกลนะคะเนื่องจากว่าผู้ป่วยอาการหนักใช่ไหมคะก็จะอยู่กับที่อย่างที่ว่านะคะอันที่สองเนี่ยเชื้อที่ระบาดส่วนใหญ่เนี่ยมักจะเป็นเชื้อที่มีคนไข้ที่ไม่มีอาการอ่ะแต่ว่าแพร่เชื้อได้นะยกตัวอย่างเช่น HIV เนี่ย
2: อาจารย์รุ่นีครับแล้วหลายๆคนจะสงสัยว่าแล้วโรคนี้ตอนนี้มันมีวิธีการรักษาอะไรอยู่บ้างไหมครับหรือโอกาสที่อนาคตมีความหวังไหมครับว่าโรคนี้จะรักษาได
0: ้ไม่มี specific treatment ไม่มียาณตอนนี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการรักษาส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นหลักๆ ก็คือให้สารน้ำให้เกลือแร่ให้พักผ่อนนะคะอันอื่นที่อาจจะตามมาคือคนไข้พวกนี้จะปวดเมื่อยตามตัวอะไรเงี้ยก็จะให้ยาแก้ปวดไม่มียาไม่มีวัคซีนเนาะจริงๆก็ยังไม่มีตัวไหนประสบความสำเร็จแบบเชื่อถือได้จริงๆนะคะคนที่รอดจากอีโบลาซึ่งเนาะตอนนี้เราบอกประมาณ 40% ใช่ไหมมีคนป่วยแล้วราวๆพันหัวคนก็น่าจะรอดสัก4-5-5-500คน500คนเนี้ยเป็นทรัพยากรที่มีค่ามากนะคะ
2: ครับ
0: 500คนเนี้ยเลือดของเขาเนี่ยน่าจะมี neutralizing antibody หรือ antibody ที่สามารถจะตอบไวรัสให้เข้าเซลล์ได้ระดับหนึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะเอาเลือดของคนที่รอดทั้งหลายเนี่ยแหละค่ะมาใช้ในการรักษาก็คือเหมือนการให้เอาน้ำเหลืองของคนพวกนี้ให้เลยในคนไข้ที่ป่วยนะคะโดยทั่วไปเนี่ยด้วยข้อมูลก็ดูเหมือนว่าต้องให้เร็วพอสมควรนะให้ช้าส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยได้ผลละนะคะเพราะว่าอวัยวะต่างๆถูกทำลายตับไตพังไปหมดแล้วนะคะสมองแย่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ย จะให้หรือจะทำอะไรเนี่ยก็ต้อง

0: ค่อนข้างให้ในระยะแรกให้เร็วก่อนที่อวัยวะต่างๆจะพังหมดนะคะส่วนยาเขามีเรื่องของโมโนโคลนอลแอนติบอดีนะ MB003 เนี่ยตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นโค้ดให้อยู่เป็นโค้ดอยู่ตัวนี้ดูเหมือนได้ผลดีในหนูนะคะแต่ก็ยังอยู่แค่หนูนะไม่รู้ให้จริงในลิงหรือในคนเนี่ยจะเป็นยังไงตัวถัดมาตัวนี้เนี่ยก็ดูมีความหวังแล้วเดิมเนี่ยทีแรกตั้งใจว่าเข้าใจว่าบริษัทเนี่ยตั้งใจว่าจะเอาเข้าทดลองในคนเนี่ยเร็วๆนี้นะคะแต่เข้าใจว่าไม่รู้มีปัญหาอะไรแหละนะคะก็หยุดไปนะคะตัวนี้เนี่ยชื่อ TKM Ebola นะคะเป็นบริษัทในประเทศแคนาดาเนี่ยใช้เทคโนโลยีใหม่ที่เราเรียก small firing RNA siRNA นะคะเอาใส่เข้าไปในนาโนพาร์ติเคิลซึ่งเป็นลิปิดนะคะแล้วก็ฉีดเข้าไปในลิงพบว่าช่วยให้ลิงเนี่ยรอดได้นะคะด้วยเปอร์เซ็นต์สูงพอสมควรตอนนี้พยายามอยากจะเอาเข้าคนให้เร็วเพื่อจะได้ลองดูซิว่ามันได้ผลไหมนะคะตัวอีกตัวหนึ่งก็คือ BCX4430 เนี่ยตัวนี้ก็มาแรงเหมือนกันนะคะตัวนี้เนี่ยเป็นตัวใหม่ที่เรียกว่าเป็นนิวเคลียไซด์อนาล็อกถ้าใครรู้จักเนี่ยตัวยากลุ่มนี้เนี่ยที่เราใช้กันในเอสแต่ว่าไม่ใช่เป็นกลุ่มเดียวกันในเอสนะคะเป็นในคนไข้ HIV เนี่ยเป็นตัวใหม่เลยนะคะตัวนี้ทำงานโดยการบล็อกเอนไซม์ที่ใช้ในการแบ่งตัวของไวรัสอีโบลาที่เรียก RNA polymerase เนี่ยนะคะ
1: อีกอย่างนึงที่จะถามคุณหมอรุ่งเรืองก็คือว่าถ้าสมมติว่าบางคนตอนนี้วางแผนว่าจะเดินทางเนี่ยสมมติเราจะเดินทางไปต่างประเทศไปอะไรเราต้องระวังตัวอะไรไหมต้องยกเลิกหรือเปล่าหรือว่าต้องระวังเป็นพิเศษยังไงบ้างไหมครับ
2: ต้องเรียนว่าองค์การอนามัยโลกนะครับไม่ได้มีข้อประกาศว่าจำกัดการเดินทางแต่อย่างไรนะครับแต่ตามคำแนะนำของกระทรวงต่างประเทศและกระทรวงสาธารณสุขถ้าท่านเดินทางเข้าพื้นที่เสี่ยงนะครับ1ขอให้โดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีการระบาดของโรคเนี่ยขอให้ท่านแสดงตนเรียกว่า declarationคือขอให้ท่านเข้าที่จุดแสดงตนเลยที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองก็ได้นะครับหรือที่จุดปลายทางคือที่ประเทศเซเนกัลนะครับแจ้งหรือท่านกลับมาแล้วเนี่ยท่านแจ้งที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองด่านควบคุมโรคติดต่อนะครับมีทุกจุดนะครับเพื่อความปลอดภัยของสุขภาพของเราอันที่2เนี่ยเราเข้าไปเนี่ยก็ไม่ควรไปสัมผัสผู้ป่วยอยู่แล้วถูกไหมฮะไม่ควรไปสัมผัสผู้ป่วยแน่นอนเขาไม่ควรเข้าพื้นที่ระบาดอยู่แล้วและจุดที่ก่อให้เกิดการติดมาได้ก็คือสัตว์ไม่ควรสัมผัสสัตว์หรือสัตว์ป่าในพื้นที่เสี่ยงนะครับประเทศที่เป็นพื้นที่เสี่ยงณขณะนี้คงมีไลบีเรียเซียร่าลีโอนแล้วก็กีนีนะครับส่วนมี1เคสที่เข้าไปในจีเรียเนี่ยขณะนี้ไม่ได้ประกาศเป็นพื้นที่ระบาด
1: ครับว่าจะเกิดการระบาดก็เมื่อมีการแพร่เชื้อใช่ไหมครับ
2: มีการแพร่เชื้อเป็น second case เป็นการระบาดรายที่2ออกไปอันนี้เป็น import case รายแรกนะคร
1: ับอีกเรื่องนึงก็คือในส่วนของประเทศไทยนะครับในเรื่องมาตรการที่ว่าเราจะเตรียมรับเนี่ยครับตอนนี้อยู่ในขั้นไหนบ้างแล้วครับอาจารย
2: ์คือตอนนี้โดยปกติเนี่ยมาตรการ4มาตรการหลักนะครับ3มาตรการแรกเนี่ยเป็นมาตรการหลักของกระทรวงสาธารณสุข1ก็คือมาตรการการเฝ้าระวังและการเข้าควบคุมโรคอย่างทันท่วงทีนะครับการเฝ้าระวังก็คือตั้งแต่จุดที่สนามบินอย่างที่ผมเรียนแล้วนะฮะว่าผู้ที่เข้ามาทุกรายเนี่ยจะต้องมีการให้ความรู้ให้ความเข้าใจตรวจจับแล้วก็ติดตามนะครับคือตรวจติดตามทุกรายให้ได้นะครับอันนี้คือจากพื้นที่เสี่ยงทั้งหมดมาตรการที่2เนี่ยก็คือว่าถ้าหลุดจากตรงด่านตรวจคนเข้าเมืองเข้ามาแล้วเนี่ยถ้าเกิดมีผู้ป่วยเนี่ยไปที่โรงพยาบาลนะครับโรงพยาบาลของรัฐโรงพยาบาลของเอกชนทุกแห่งเนี่ยเราแจ้งเตือนตามคำนิยามของทางสำนักระบาดวิทยากรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขท่านจะเห็นทางไลน์เนี่ยเผยแพร่ไปทั่วเลยนะฮะทั่วไปหมดแล้วนะครับก็จะว่าถ้าเกิดมาจากพื้นที่เสี่ยงภายใน21วันแล้วมีอาการไข้ไม่สบายนะครับอันนี้ก็คือเข้าสู่ระบบการแยกตัวผู้ป่วยมาตรการที่3ก็คือการเฝ้าระวังทางห้องปฏิบัติการที่ทางกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ร่วมกับทางเครือข่ายห้องปฏิบัติการที่เป็นทางจุฬาทางรามาธิบดีทางศรีราชทุกเครือข่ายช่วยกันนะครับมาตรการที่4ที่เสริมเข้ามาก็คือเรื่องการบริหารจัดการ Emergency Operation Center คือทุกวันเนี่ยเราจะติดตามเป็นวอลลุ่มนะฮะคือติดตามมอนิเตอร์ทุกจุดว่าด่านควบคุมโรคติดต่อทั้งหมดด่านอากาศด่านบกแล้วก็มาตรการศูนย์แจ้งเตือนตามโรงพยาบาลต่างๆว่ามีผู้ป่วยต้องสงสัยหรือไม่นะครับ
1: ตอนนี้ถ้าใครบางคนหรือเห็นคนว่าสงสัยว่าจะเป็นโรคนี้หรืออะไรเงี้ยเราต้องทำยังไงครับ
2: อย่างเช่นมีเคสอย่างเงี้ยฮะถามว่าอันนี้คือผู้เสี่ยงหรือเปล่าเราก็ต้องถามว่าหนึ่งเนี่ยมาจากพื้น

0: พี่เสี่ยงหรือเปล่าอันที่สองเขาป่วยไหมยกตัวอย่างถ้าเกิดอาจารย์วันนี้อาจารย์เป็นไข้เมื่อวานอาจารย์ไปเที่ยวตูนิเซียมาจากแอฟริกาเหมือนกันใช่ไหมกลับมาเกิดติดลูกเป็น RSV เป็นหวัดพอดีอาจารย์ก็ต้องติดหวัดถูกไหม
1: ครับ
0: โอ้กลับมาจากแอฟริกาเป็นไข้มาแอดมิทที่รามาธิบดีแล้วไม่งั้นยุ่งกันทั้งโรงพยาบาลเลยนะฮะตรงไหนปิดโรงพยาบาลเลยแทนที่จะรับมืออีโบลาปรากฏคนจะผ่าหัวใจก็เสียชีวิตคนอุบัติเหตุจะมาเข้าโรงพยาบาลก็ต้องเสียชีวิตเพราะโรงพยาบาลทำอะไรไม่ได้โรงพยาบาลล้มทั้งโรงพยาบาลเลยระบบสาธารณสุขจะล่มทั้งโรงพยาบาลเลยแต่ไม่ได้ยุ่งไม่ได้เกี่ยวอะไรกับอีโบลาเลยถามว่า1อาจารย์เป็นเคสเฝ้าระวังอีโบลามั้ยฮะไม่ได้เป็นถูกมั้ยครับ1ไม่ได้มาจากพื้นที่เสี่ยงเพราะฉะนั้นเราต้องตั้งสติก่อนนะครับว่านี่เข้าข่ายการเฝ้าระวังหรือเปล่าแต่กระทรวงสาธารณสุขยินดีนะฮะถ้าอาจารย์อยากจะส่งตรวจอีโบลาส่งได้เลยครับเพราะว่าส่งเข้าไปเนี่ยมันทำให้เราเทนเทนระบบคือทำให้ระบบเฝ้าระวังเราดีขึ้นพออาจารย์ส่งเข้ามาทีมสอบสวนโรคพร้อมจะลงมาเพื่อช่วยสอบสวนมันทำให้ไม่หลุดระบบไงฮะอันนี้สื่อสารเข้าใจตรงกันนะครับอันนี้เรียกว่ามาตรการการเฝ้าระวังโรคอย่างเข้มข้น
1: แล้วเกี่ยวกับการควบคุมการลักลอบขายสัตว์ป่าพวกเนี้ยครับมันต้องดำเนินการอะไรไหมครับ
0: มาตรการนี้เป็นมาตรการที่สำคัญนะครับโรคอุบัติใหม่70-75% มากับสัตว์ครับคนก็ไปติดสัตว์ก็มาติดคนถ้าเรามองแต่คนอย่างเดียวเนี่ยต่อไปโรคจะระบาดมาตรการพวกนี้เราทำงานร่วมกันนะครับทั้งเครือข่ายปศุสัตว์อุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชตรงด่านเนี่ยเราก็ตั้งดักจับนะฮะสุ่มตรวจเป็นระยะขณะเดียวกันเนี่ยไม่ว่าจะเป็นสวนจตุจักรไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามเนี่ยเราก็พยายามประสานมาตรการเข้าไปเพื่อสุ่มลักษณะเดียวกันในเรื่องของ risk communication กับพี่น้องประชาชนเนี่ยอย่ามาเลี้ยงเลยฮะนะครับอย่าไปซื้อมาเลยเขาอยู่ในธรรมชาติดีอยู่แล้วพอมาเลี้ยงสักพักหนึ่งท่านเบื่อใช่ไหมครับท่านไปปล่อยมันกลับเข้าไปอีกไม่ใช่อีโบลาอย่างเดียวนะฮะโรคอื่นๆอีกขณะเดียวกันเนี่ยทางทีมอาจารย์สมัยที่ผมยังเป็นผู้อำนวยการอุบัติใหม่อยู่นะครับสำนักโรคติดต่ออุบัติใหม่อยู่อาจารย์ก็มีการมาสุ่มตรวจเป็นระยะอยู่แล้วจากการเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องนะครับเราก็ไม่พบเชื้ออีโบลาในประเทศไทยครับอันนี้ขอเรียนนะฮะเพราะข้อมูลพวกนี้เราเรียกว่าเป็น sampling นะฮะ surveillance แบบทำอย่างสุ่มตรวจเป็นระยะข้อมูลล่าสุดที่ประสานในเครือข่ายไม่ได้พบเชื้ออะไรที่น่ากลัวนะครับหรืออย่างข้างคาวที่บินอยู่นะครับตามในประเทศไทยเนี่ยเราก็มีการ random มีการสุ่มเป็นระยะก็ไม่ได้พบสายพันธุ์ที่น่ากลัวนะครับเขามอนิเตอร์กันนะฮะอาจจะมีสายพันธุ์ใกล้เคียงบ้างนะฮะในประเทศอย่างเช่นที่บังกลาเทศเนี่ยก็มีนะครับแต่เป็นสายพันธุ์ที่ใกล้เคียงกันไม่ได้สายพันธุ์อีโบลาที่อยู่ที่ระบาดอยู่ณขณะนี้นะครับอาจารย์นรุณีน่าจะมีข้อมูลแสดงนะฮะอาจารย์เป็นนักวิทยาศาสตร์โดยตรงเลยผู้เชี่ยวชาญโดยตรงไวรัสโดยตรง
2: ค้างคาวพวกนี้มันก็มีอยู่นะคะแล้วถ้าเราเชื่อว่าค้างคาวเนี่ยเป็นรังโรคมันก็มีความเป็นไปได้นะคะเหมือนกันที่สักวันหนึ่งเนี่ยมันจะติดผ่านจากค้างคาวไปสัตว์ป่าหรือว่าจากค้างคาวโดยตรงไปที่คนซึ่งก็ถามว่าติดยังไงเนี่ยนะตอนนี้ก็ยังไม่ค่อยเคลียร์นักนะคะคือยังไม่มีข้อมูลตรงๆว่าตกลงแล้วมันติดทางไหนกันแน่นะคะแต่รู้ว่าเราเจอเชื้อในค้างคาวแถบนั้นเนี่ยได้นะคะแล้วก็ค้างคาวสปีชีส์ใกล้เคียงกันเนี่ยก็เจอในแถบเราเนี่ยซึ่งจะเห็นว่าถ้าเห็นจุดประสีม่วงเนี่ยมันก็จะพาดเป็นค้างคาวผลไม้สปีชีส์พวกนั้นนะคะ
0: ครับที่เห็นจะมีที่ฟิลิปปินส์ด้วยนะวันก่อนดูข้อมูลกับอาจารย์ประเสริฐเรื่องของกุ่นนะฮะ
2: แม้กระทั่งไทยเนี่ยก็คือโอเวอร์แลปหมดแต่ว่าถ้าด้วยเดต้าที่มีการเจาะแอนติบอดีในค้างคาวกินพืชทั้งหลายเนี่ยนะคะเดต้าที่เห็นเนี่ยก็จะมีในบังกลาเทศนะคะที่พบว่าประมาณ 3.5% ของค้างคาวกินพืชเนี่ยมีภูมิต้านทานต่อเชื้ออีโบลาอย่างไรก็ตามเนี่ยในประเทศไทยเนี่ยก็อย่างที่อาจารย์ว่ากลุ่มที่ตรวจก็ยังไม่เจอนะคะอีโบลาเนี่ยยังไม่เจอนะ
0: ตอนเริ่มต้นก่อนอภิปรายนะครับคุยกับอาจารย์อรุณีเนี่ยผมชอบภาพที่ว่าเชื้อไวรัสเนี่ยหรือเชื้ออุบัติใหม่เนี่ยนะครับตัวใดตัวหนึ่งเนี่ยจะวิวัฒนาการไปแล้วไปสู่การแพร่ระบาดได้อย่างไรมันเป็นหัวข้อที่บอกว่าวันนี้เนี่ยที่เราคุยกันเนี่ยอีโบลาจะnext step หรือจะก้าวต่อไปเป็นอย่างไรนะครับก็เป็นสิ่งที่จะบอกว่าวันนี้เนี่ยเราจะรับมือกับมันอย่างไรมันคงไม่ได้ว่ามันจะจบณเวลานี้นะครับแล้วมันจะจบง่ายๆนะครับเพราะว่ามันเป็นการที่ว่าเราจะวางมาตรการต่อไปทั้งในแง่ของสาธารณสุขในวงการวิทยาศาสตร์และวงและการวางแผนในระยะยาวนะครับเชื้อทุกตัวเนี่ยครับไม่ว่าจะเป็นไข้หวัดนกไม่ว่าจะเป็นซาไม่ว่าจะเป็นเมอร์สนะฮะ10ปีที่แล้ว

0: ก็ทำงานกับอาจารย์นะครับตอนนั้นผมก็อยู่ที่เป็นคนทำเป็นด้านสาธารณสุขเหมือนกันแต่ออกไปสอบสวนโรคแล้วเก็บชิ้นเนื้อมาเก็บตัวอย่างมาก็มาทำงานมาแชร์ตัวอย่างกันนะครับวันนี้ก็เป็นอีกฐานะหนึ่งนะฮะลองดูในมุมมองของอาจารย์นะครับว่าตัวอีโบลาเนี่ยจะเป็นยังไง
1: นะคะโดยธรรมชาติเนี่ยไวรัสเนี่ยของสัตว์เนี่ยมันก็จะอยู่ของสัตว์ไวรัสของคนก็อยู่ของคนนะคะแล้วมันก็จะปรับตัวนะตอนที่มันกระโดดข้ามนะคะโฮสต์ชนิดใหม่เช่นจากสัตว์มาสู่คนใหม่ๆเนี่ยทั่วไปมันมักจะทำให้เกิดโรครุนแรงอาจจะถึงตายอะไรเงี้ยนะคะ
0: วิวัฒนาการของไวรัสมันมีโดยตลอดนะครับการที่เราเตรียมความพร้อมทางสาธารณสุขเนี่ยไม่ใช่เรื่องเสียหายนะครับเหมือนวันนี้เนี่ยเราเตรียมความพร้อมสมมติเราบอกว่าเรา preparedness เรื่องหนึ่งเต็มที่เราซ้อมแผนอะไรเต็มที่ท่านไม่ต้องรู้สึกว่ามันเป็นการลงทุนที่ไม่คุ้มค่าเพราะเราจะได้รับมือกับอีกเรื่องหนึ่งเสม
2: อครับอาจารย์มีอะไรเสริมผมไหม
0: ผมคงเป็น key message นะฮะเรื่องที่หนึ่งเนี่ยก็คือว่าอีโบลาเนี่ยยังระบาดจำกัดอยู่ในสามประเทศนะฮะใน key message ณขณะนี้ข้อที่สองเนี่ยติดต่อโดย mode of transmission ณขณะนี้คือสัมผัสสารคัดหลั่ง
2: ครับ
0: นะครับสัมผัสสารคัดหลั่งอันที่3เนี่ยอาการก็คือเริ่มต้นมีไข้อ่อนเพลียปวดเมื่อยกล้ามเนื้อและตามด้วยเรื่องของอาการที่รุนแรงทั้งหมดนะครับ
2: ครับ
0: แล้วก็เป็น breathing disorder ปัจจัยสำคัญก็คือต้องสัมผัสสารคัดหลั่งที่ค่อนข้างมีปริมาณมากพอสมควรจากผู้ป่วยหรือว่าสัตว์ที่เป็นแหล่งรังโรคไม่มียาและวัคซีนรักษาตามอาการถามว่ามีรอดไหมบอกว่ามีนะครับแล้วก็ขึ้นอยู่กับลักษณะของระบบสาธารณสุขและการแพทย์เราสื่อสารให้ท่านตระหนักแล้วก็ไม่ใช่ตื่นตระหนกจนเกินไปนะครับการเดินทางเข้าพื้นที่ระบาดขณะนี้ไม่ได้จำกัดการเดินทางแต่แนะนำให้หลีกเลี่ยงและคิดว่าเรื่องนี้เนี่ยการเตรียมความพร้อมกับการเพื่อรับมือเนี่ยมีประโยชน์ถามว่าเราทำในแนวทางอะไรอันที่หนึ่งคือ prevent นะฮะ prevent ก็คือระบบป้องกันทั้งหมดเนี่ยเพื่อเตรียมความพร้อมระบบการป้องกันเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญอันที่สองเนี่ยคือ detect ก็คือ detection ตรวจจับให้ได้แล้วทำอย่างไรต่อมาคือ responseเข้าควบคุมให้เร็วที่สุดตีกรอบเข้าควบคุมให้เร็วที่สุดนะครับสามมาตรการเนี่ยจะทำให้เราสามารถควบคุมโรคได้ครับขอบคุณมากนะครับที่ให้เกียรติทางกระทรวงสาธารณสุขครับ
2: ครับทางเราชาวคณะวิทย์ก็ต้องขอขอบพระคุณท่านอาจารย์มากเลยนะครับ
3: ติดตามการเสวนากันต่อได้ในรายการเล็กๆเปลี่ยนโลกอีกสักครู่
4: ต้องเรียนว่าโอกาสที่จะแพร่ระบาดเข้าในประเทศไทยเนี่ยต้องดูว่าขณะนี้นะครับพื้นที่การระบาดของโรคเนี่ยอยู่ที่3ประเทศคือพื้นที่ที่ไลบีเรียกินีและก็เซียร์ราลีโอนปกติเนี่ยจะมีผู้เดินทางเข้ามาที่ประเทศไทยเนี่ยประมาณสัปดาห์ละ30ถึง50ด้วยมาตรการที่เรามีการเฝ้าระวังผู้เดินทางทุกรายนะครับผู้เดินทางทุกรายเนี่ยจะต้องเข้ามารายงานตัวก็คือมารายงานตัวด้วยระบบการเฝ้าระวังการให้วัคซีนไข้เหลืองซึ่งปกติเราดำเนินการอยู่แล้วนะครับผู้เดินทางทุกรายเนี่ยเมื่อเดินทางมาถึงด่านเรียกว่าด่านควบคุมโรคท่าอากาศยานเราเคยเดินทางมาจากต่างประเทศนะครับก็จะต้องมาผ่านเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองนะครับเมื่อมีการมาตรวจลงตาเนี่ยเขาจะเช็คว่าได้รับการให้วัคซีนหรือยังหรือมีการกรอกแบบฟอร์มหรือยังนะครับเมื่อเข้ามาถึงเมื่อจุดตรวจคนเข้าเมืองเนี่ยก็จะมีการส่งกลับมายังเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองเพื่อมีการดูเรื่องสุขภาพนะครับขณะเดียวกันณขณะนี้เนี่ยเราจะมีการให้คำแนะนำด้านสุขภาพมีการตรวจวัดอุณหภูมิและขณะเดียวกันมีการดูว่าเขาเดินทางไปที่ไหนบ้างขณะนี้มาตรการณจุดตรวจคนเข้าเมืองหรือด่านตรวจคนเข้าเมืองเราดำเนินมาตรการการเฝ้าระวังอย่างเต็มที่
3: ในช่วงสุดท้ายของการเสวนานี้เป็นการตอบปัญหาไขข้อข้องใจให้กับผู้เข้าร่วมฟังการเสวนาซึ่งเป็นบุคคลทั่วไปที่สนใจเข้าร่วมในงาน Science Cafe ครั้งนี
2: ้ก่อนจะจบมีคำถามอะไรไหมครับวันนี้เผื่อมีบางท่านอยากจะถาม
5: มีคำถามที่ผมสงสัยอยู่เหมือนกันครับเมื่อกี้ที่พูดเรื่อง Sanitation นะครับถ้าเกิดมีแนวโน้มว่าจะเข้ามาในไทยแล้วยังไงเราก็ต้องเดินทางด้วยรถเมล์หรือว่าอะไรพวกนี้ครับไม่ทราบว่าล้างมือด้วยเจลล้างมือจะพอไหมหรือว่าต้องล้างมือด้วยสบู่เดตอลเท่านั้นหรือว่าอะไรเงี้ยครับ
2: ครับผม
5: คือแบบเอาแนวแอปพลิเคชันแบบใช้จริงครับเพื่อป้องกันนะครับในหัวข้อ sanitation นะครับ
1: ถ้า พอค่ะเจลล้างมือถ้าไม่หมดอายุนะคะเจลก็คือแอลกอฮอล์เจลถ้าไม่ได้ทิ้งไว้จนแบบเป็นนะคือที่บอกค่ะว่าไปเป็นองไวรัสไวรัสเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่ได้มันถูกทำลายง่ายเลยแหละนะคะเพราะฉะนั้นแอลกอฮอล์ล้างมือสบู่ล้างมือธรรมดาเนี่ยคิดว่าใช้ได้นะคะขอให้ล้างค่ะล้างบ่อยๆนะคะแต่ว่าอันนึงก็คือว่าโดยทั่วไปเนี่ยโอกาสที่บอกไงว่าโอกาสของคนที่เป็นอีโบลาแล้วจะมาอยู่ในรถเมล์รถไฟเนี่ยน้อยเนื่องจากว่าส่วนใหญ่จะป่วยไงคะนะแต่อย่างว่ามันก็เกิดขึ้นแล้วใช่ไหมถ้าทุกคนฟังข่าวถามว่ามีโอกาสไหมเกิดขึ้นแล้วนะคะคุณแพทริกซอยเออร์อะไรเนี่ยใช่ไหมคะที่ทำให้ตื่นเต้นกันทั่วโลกว่าคุณคนนี้แหละค่ะนะเพราะว่าคุณไปคอลแลบอยู่ที่สนามบินนะคะเพราะว่าเรื่องการเดินทางที่ยาวๆเนี่ยบางทีมันอยู่ในระยะฟักตัวก็อาจจะเกิด
0: ล้างให้สะอาดเพียงพอนะครับแล้วมีมาตรการช่วยโรคอื่นๆได้ด้วยขอบคุณนะครับ
2: ครับมีคำถามเพิ่มเติมไหมครับจากในฟลอร์ครับอาจารย์เชิญครับ
6: ค่ะก็ขออนุญาตถามนะคะอาจจะเป็นเรื่องแบบว่าใกล้ตัวนิดนึงนะคะว่าเมื่อกี้อาจารย์พูดเริ่มต้นเนี่ยบอกว่ามีคนที่ต้องเฝ้าระวังเนี่ย15คนนะอาจารย์ก็ใช้วิธีบอกว่าเวลาเราเฝ้าระวังนี่เราไม่ได้ตามตลอดถูกไหมคะเพราะว่าเราใช้วิธีการโทรถามมีไข้ไหมอะไรไหมถูกไหมคะแล้วเราเจอเขาในช่วงแรกๆสมมติว่าระหว่างนั้นเนี่ยเขาเกิดมีไข้แล้วเราไม่ได้ตามเขาตลอดเขาอาจไปใช้บริการทางเพศหรือว่าไปทำอะไรสักอย่างนึงแล้วตอนนั้นเนี่ยเราลิมิตยังไงคะตอนนั้นเชื้อมันอาจจะ expand ไปเยอะแล้วแบบนั้นเราจำกัดได้ยังไงอะคะ
0: ต้องเรียนว่าผู้ที่เดินเข้ามาใน15คนแรกเนี่ยนะครับเราประเมินแล้วเนี่ยถือว่าเสี่ยงต่ำแล้วนะครับเพราะว่าในผู้เดินทางทั้งหมดที่เข้ามาด้วยมาตรการเขาเรียกมาตรการต่อ8คือเป็นการ declaration เนี่ยเราก็ถามเขาก่อนแล้วว่าคุณไปประวัติไปสัมผัสผู้ป่วยหรือเปล่าสัมผัสสัตว์หรือเปล่าสัมผัสอะไรหรือเปล่าอันนี้มันเป็นมาตรการที่ค่อนข้างน้อยละพอเรามาตามด้วยว่าวันนี้ไม่สบายหรือเปล่ามีไข้หรือเปล่าคำถามที่อาจารย์ถามก็คือว่าเกิดมีไข้ใช่ไหมฮะพอมีไข้ปุ๊บเราบอกงั้นขออนุญาตให้ทีม SRRT หรือทีม FPTP ของเราเนี่ยเข้าไปเยี่ยมนะพอเข้าไปปุ๊บก็จะไปไล่ตามต่อแล้วว่ากิจกรรมที่คุณไปทำมาเนี่ยมีอะไรบ้างทีมสอบสวนโรคก็เหมือนเอาเบรกที่อาจารย์ดูฮะก็จะไปตามจุดต่างๆต้องเรียนว่างานนี้อีโบลานี่ใช้ทีมชาตินะฮะก็เป็นเรสซิเดนต์ชุดใหญ่เนี่ยส่งลงทั้งหมดครับครับก็จะตามต่อฮะสมมติเข้าไปมีกิจกรรมทางเพศเราก็ต้องตามไปสมมติไปเที่ยวที่ไหนไปอะไรยังไงไปหมดฮะอาจารย
2: ์สบายใจได้นะครับ
7: ผมถามท่านวิทยากรว่าโอกาสที่จะกลายเป็นอาวุธทางชีวภาพนะครับในบริเวณอื่นๆเอาเชื้อจากตรงนี้ไปแล้วก็ไปทำอะไรไม่ดีในใช้เป็นอาวุธอย่างนี้เป็นเบี้ยวกัดเป็นไปได้หรือไม่หรือว่าเรามโนไปเองหรือว่ายังไง
0: ต้องเรียนว่าทุกครั้งที่เกิดการระบาดของโรคเมอร์สของอีโบลาหรือโรคสำคัญสำคัญนะครับหนึ่งในข้อของการสอบสวนโรคต้องคิดถึงเรื่องไบโอเทอร์โรริซึมเสมออาจารย์ไม่ได้มโนครับแต่เป็นและทุกครั้งที่ทีมอย่างผมเรียน FETP มานะครับที่เรียนเรื่องการสอบสวนโรคทุกครั้งที่ลงไปสอบผมจะบอกลูกศิษย์ไว้เสมอว่าให้คิดถึงข้อนี้ไว้ด้วยเสมออยู่ในหัวข้อของการสอบสวนโรคคือจะไม่ถูกตัดออกไปครับอาจารย์ครับ
2: วันนี้ก็ต้องขอบพระคุณท่านวิทยากรทั้งสองท่านนะครับท่านนายแพทย์รุ่งเรืองแล้วก็ผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงอรุณีนะครับที่มาให้ความรู้กับพวกเราหวังว่าวันนี้เราก็จะได้ข้อมูลต่างๆที่เป็นประโยชน์แล้วก็พร้อมรับมือกับโรคนี้นะครับ
8: ค่ะไวรัสอีโบลาก็เป็นไวรัสชนิดใหม่ชนิดหนึ่งนะคะก็คือที่เราเพิ่งเจอเมื่อประมาณสักไม่ถึง40ปีที่ผ่านมานะคะไวรัสกลุ่มนี้ไม่มีในประเทศไทยนะคะหรือแถบเอเชียมาก่อนส่วนใหญ่ระบาดในแอฟริกาไวรัสแบ่งง่ายๆเป็นไวรัสที่มีสารพันธุกรรมเป็น DNA หรือไวรัสที่มีสารพันธุกรรมเป็น RNA นะคะตัวนี้ก็เป็นแบบที่เป็น RNAนะคะโดยทั่วไปเนี่ยไวรัสสายพันธุ์ที่เป็น RNA เนี่ยมันมักจะมีความสามารถในการกลายพันธุ์เนี่ยสูงกว่าไวรัสที่เป็น DNA นะคะโดยทั่วไปแล้วมันก็มักจะเป็นไวรัสที่ทำให้เกิดโรคอุบัติใหม่นะคะไวรัสใหม่เนี่ยได้บ่อยกว่าไวรัสพวก DNA อีโบลาก็เป็น RNA ไวรัสชนิดหนึ่งค่ะนะคะที่เพิ่งค้นพบมาสัก40ปีที่ผ่านมาแล้วก็ก่อโรครุนแรงอัตราตายค่อนข้างสูงนะคะโดยเฉพาะในสายพันธุ์ที่เราเรียกว่าซาอีไวรัสซึ่งระบาดในรอบนี้นะคะ มีอาการเหมือนไข้หวัดใหญ่ในช่วงแรกๆนะคะหรือไข้เลือดออกในช่วงแรก

0: ก็คือไข้สูงนะคะปวดเมื่อยตามตัวปวดศีรษะมากนะคะบางคนมีไข้แล้วก็หนาวสั่นด้วยนะคะปวดกล้ามเนื้อปวดข้ออันนี้เป็นอาการใหม่เริ่มแรกนะคะการหลักๆเลยนะคะในช่วงแรกๆซึ่งเป็นอาการที่ไม่จำเพาะนะคะจะเห็นว่าเราดูคนไข้ในช่วงแรกเนี่ยเราบอกไม่ได้หรอกว่าเป็นไข้เลือดออกไข้หวัดใหญ่หรือเป็นอีโบลานะคะแต่ไงก็ตามเนี่ยพอคนไข้เข้าอีกระยะหนึ่งซึ่งอาจจะไปปลายอาทิตย์แรกนะคะแถวสักวันที่5ที่4วันที่5ไปแล้วเนี่ยไข้ก็เริ่มมีอาการเฉพาะนะคะเพิ่มขึ้นนะคะอาการพวกนั้นก็คืออาเจียนมากนะคะมีไข้ลอยอยู่นะคะอาเจียนมากท้องเสียรุนแรงนะคะคนไข้จะมีอาการขาดน้ำถ้าไม่ไปโรงพยาบาลในระยะนี้คนไข้จำนวนหนึ่งก็จะเสียชีวิตจากการขาดน้ำนะคะขาดเกลือแร่ต่างๆนะคะหลังจากนั้นเนี่ยพอเข้าเลย1สัปดาห์ไปแล้วนะคะก็จะเป็นเข้าระยะท้ายของโรคซึ่งก็จะเป็นระยะรุนแรงแล้วนะคะคนไข้ที่เป็นมากๆก็จะเริ่มมีปัญหาเรื่องตับวายนะคะไตวายปัสสาวะไม่ออกคนไข้ก็จะมีอาเจียนเป็นเลือดนะคะหรือว่าถ่ายเป็นเลือดหรือว่าถ่ายดำเนื่องจากว่าเวลาเลือดออกในกระเพาะเนี่ยมันจะโดนกรดในกระเพาะนะคะแล้วก็ไหลลงไปในลำไส้เลือดก็จะเป็นสีดำเพราะฉะนั้นบางคนที่เขาบอกก็คือคนไข้มาด้วยเรื่องการถ่ายดำนะคะในระยะท้ายมีเลือดออกตำแหน่งต่างๆนะคะจะมีรอยจ้ำรอยช้ำนะคะมีเลือดออกในตามผิวหนังโดยเฉพาะถ้าตำแหน่งที่เคยเจาะเลือดมาอะไรเงี้ยนะคะบางคนก็จะมีการทางสมองนะคะมีชักหรือมีโคม่านะคะและในสุดก็จะเสียชีวิตคือโดยทั่วไปก็จะราวๆ 7-10 วันนะคะหรืออาจจะถึง2อาทิตย์ในคนไข้บางรายอาการทั้งหมดนะคะกว่าจะเสียชีวิตเนี่ยนะคะแต่ว่าที่บอกอะค่ะว่าคนไข้จำนวนหนึ่งก็เสียชีวิตเนื่องจากขาดน้ำขาดเกลือแร่เนี่ยในช่วงต้นนะคะก็อาทิตย์แรกนะคะก็จำนวนหนึ่งก็จะอาจจะเสียชีวิตได้นะคะจากการขาดน้ำส่วนอาทิตย์ที่2เนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเสียชีวิตเนื่องจากช็อกภาวะช็อก
1: เกี่ยวกับเรื่องไวรัสอีโบลาเราก็ได้ยินข่าวซึ่งตอนนี้ข่าวมันออกทุกวันว่าวันนี้มีคนไข้ที่ไหนบ้างเสียชีวิตมากน้อยเท่าไหร่กี่ร้อยคนแล้วเนี่ยแล้วก็รู้ว่าแถบไหนมีการระบาดของโรคมันจะเข้ามาเมืองไทยหรือยังอะไรเนี่ยเราก็ควรจะทราบเอาไว้เพื่อเวลาเราเจอคนที่มีอาการเราจะได้รู้ว่าใช่อาการของอีโบลาไหมแล้วก็รู้จักวิธีป้องกันจากคนที่ทั่วๆไปที่เราสงสัยอะไรเงี้ยค่ะ
2: ท่านผู้ชมสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Science Club ได้ที่คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลหมายเลขโทรศัพท์02-201-5031-32และ02-201-5093หรือทางเว็บไซต์www.sc.mahidol.ac.th

วันแม่ปีนี้แม่สบายดีไหมหนูคิดถึงแม่นะหนูยังจำทุกๆเรื่องราวที่เราเคยอยู่ด้วยกันหนูมีทุกอย่างในวันนี้เพราะมีแม่คอยชี้ทางให้หนูมีชีวิตที่ดี

0: hẳn em, xấu khổ. Ui
1: đấy, làm cho cả bộ ảo
2: không có không không không không không không
1: không
3: เอ้ย4บาท4บาทเอาไป4บาท
1: ก็ได้หน่อยแท
3: ้เอานี่ให้อีกพ่ออยู่บ่สิเอาบ่เอาอยู่นี
1: ่เอา
4: ก่อนที่ฉันจะเริ่มรับจ้างหางานพิเศษทำเพราะแม่เคยสอนว่าไม่ว่าเงินจะมากหรือน้อยก็มีค่าเสมอถ้ามันจำเป็นสำหรับเรามันเลยทำให้ฉันไม่เลือกงานฉันทำทุกอย่างที่สามารถเพิ่มรายได้ให้ครอบครัว
5: นักเรียนคะมะรืนนี้นะคะก็จะเป็นวันแม่แล้วนะคะทีนี้วันนี้นะคะครูก็เลยอยากจะให้การบ้านนักเรียนนะคะเรียงความวันแม่นะคะให้ส่งพรุ่งนี้นะคะเรียงความวันแม่มีใครสงสัยอะไรไหมคะ
6: ไม่มี
5: ถ้าไม่มีเย็นนี้อย่าลืมนะคะกลับไปทำการบ้านเรียงความวันแม่เสร็จแล้วพรุ่งนี้นะคะเจอกัน

0: ไม่เป็นไรนะลูกไม่มีใครหรอกว่ายังมีงูอยู่นะคะเดี๋ยวจะดูแลตัวเองนะลูกเป็นแม่เองไม่ร้องนะคะ
1: เกิดขึ้นกับแม่ของฉันท่านเป็นโรคมะเร็งแต่ท่านไม่ได้ไปรักษาที่โรงพยาบาลเพราะไม่มีเงินจนอาการเริ่มแย่ลงเรื่อยๆใกล้จะถึงวันแม่ทุกคนได้รับความรักจากแม่ที่เป็นผู้ให้มาตลอดแต่ฉันกลับเสียผู้ให้ไปตลอดชีวิตฉันไม่เคยรู้สึกน้อยเนื้อต่ำใจที่ตัวเองไม่มีเหมือนคนอื่นเขาหลายคนอาจจะเคยท้อจนไม่อยากมีชีวิตอยู่บนโลกใบนี้แต่สำหรับฉันมันคือแรงผลักดันให้ฉันสู้

ม่เคยบอกว่าสิ่งที่เราทำอยู่มันเป็นการดำรงชีวิตโดยใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่9เราไม่จำเป็นต้องอดเพื่อให้มีแต่เราต้องรู้จักการวางแผนรู้จักประมาณตนไม่ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนและมีภูมิคุ้มกันในการดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขนี่คือคำสอนของแม่ก่อนที่แม่จะจากไป

จากที่เราเห็นกันมาตลอดเลยเนี่ยหม้อแกงเนี่ยก็จะขายในถาดอลูมิเนียมใช่ไหมคะเราก็เอามาเปลี่ยนใหม่ให้เขากลายเป็นขนมฝรั่งขนมเมืองนอกมากขึ้นนะคะสามารถจัดในโต๊ะของไฟน์ไดนิ่งจัดเป็นไฮทีได้ด้วยนะคะก็เป็นการยกระดับตัวขนมหม้อแกงธรรมดาให้ดูน่าสนใจมากขึ้นค่ะ

เช้าวันนี้สตางค์และทีมงานเราอยู่กันที่ตำบลอ่าวลึกน้อยอำเภออ่าวลึกจังหวัดกระบี่นัดหมายไว้กับบังเสิร์ตซึ่งเป็นประธานกลุ่มชุมชนท่องเที่ยวอ่าวลึกน้อยบังเสิร์ตจะพาสตางค์ไปค้นหาลูกบอลทะเล

ใช้ระยะเวลาเดินทางประมาณ20นาทีเราก็จะมาถึงบริเวณดินทรายปนดินเลนซึ่งชาวบ้านจะเรียกบริเวณนี้ว่าโหนนะครับ

0: ุณผู้ชมจะทราบได้ไงครับว่าเนี่ยพื้นที่มันไม่ได้มีอะไรบ่งบอกเลยว่าไอ้ลูกบอลทะเลมันจะอยู่เน
1: า
0: ะ
1: มาแม่บอกว่าให้เราดูตามันสองตาตาไม่ตาแรกตาต้อน
0: เอาแม่ลองเลยดิ
2: เอาแบบ
3: วะมันนะ
2: แฟกกันแบบสดๆเลย
0: โอ้โหเดี๋ยวนะโอ้ยขีดน้ำด้วยเหรอนี่เดี๋ยวมาดู
3: อันเน
0: ี้
3: ย
0: โอ้เราก็ไม่ต้องเอาน้ำไปไม่ต้องหนักใช่ไหม
3: ใช่ครับ
0: มันจะฉีดพุ่งเลยนะโอ้ลักษณะมันจะมีความแบบหนึบหนึบเหนียวเหนียวแข็งแข็งนะในส่วนนี้บางบอกว่าเราสามารถเอาไปหมักเป็นฮอร์โมนพืชได้นะครับ
4: ลูกบอลทะเลนั้นเป็นปลิงทะเลชนิดหนึ่งจัดอยู่ในจำพวกสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังมีลำตัวกลมคล้ายลูกบอลขนาดเล็กหากกะประมาณจากสายตาขนาดใกล้เคียงกับลูกเบสบอลหรือลูกเทนนิสมักอาศัยอยู่บริเวณชายฝั่งทะเลสามารถพบเจอได้บริเวณหาดทรายปนเลนพบการกระจายพันธุ์ในแถบจังหวัดกระบี่และสตูลในปัจจุบันชาวประมงนั้นได้จับหาลูกบอลทะเลเพื่อส่งขายไปยังต่างประเทศเช่นประเทศจีนและเวียดนามลูกบอลทะเลนั้นถือเป็นสัตว์ทะเลอีกชนิดหนึ่งที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจมีตลาดรับซื้อและที่สำคัญการจับหาลูกบอลทะเลนั้นไม่ต้องใช้ต้นทุนสูงเพียงแค่ออกเรือลงแรงแค่นี้ก็ได้แล้วล่ะครับลูกบอลทะเลนั้นมีชื่อเรียกอื่นว่าปลิงลูกบอลชาวบ้านในพื้นที่เรียกว่าลอเนาะกลมในภาษาอังกฤษเรียกว่าบอลซีคิวคัมเบอร์สันนิษฐานว่ามาจากลักษณะทางกายภาพที่มีรูปร่างกลมคล้ายลูกบอลขนาดเล็กปลิงทะเลนั้นมีความสำคัญต่อระบบนิเวศในแง่การย่อยสลายสารอินทรีย์ในตะกอนดินและจะปลดปล่อยธาตุอาหารสู่วงจรอาหารในธรรมชาติและช่วยปรับสภาพพื้นที่ท้องทะเลให้เหมาะสมต่อสิ่งมีชีวิตชนิดอื่นที่มีถิ่นอาศัยอยู่ในระบบนิเวศร่วมกันบางเสิร์ตบอกว่าเปรียบเสมือนเป็นผู้พิทักษ์ความสะอาดแห่งท้องทะเลเลยล่ะครับ

คุณผู้ชมครับนอกจากว่ามะจะหาไอ้ลูกบอลทะเลได้แล้วนะครับมะยังเจอหอยอีกหลากหลายชนิดเลยเพราะว่าระบบนิเวศบริเวณผิวดินตรงนี้นะครับมีความอุดมสมบูรณ์อย่างยิ่งเลยคุณผู้ชมได้ยินเสียงหอบสตางค์ไหมครับเดี๋ยวขอหายใจสักแป๊บนะครับเพราะว่าการที่เรามาเดินในดินเลนเนี่ยมันค่อนข้างที่จะออกแรงเยอะมากเลยนะครับแล้วก็มันจะทำให้เราอย่างที่สั่งเป็นก็คือหอบเลยนะครับแต่ว่าชาวบ้านที่นี่นะครับก็สา

0: ามารถที่จะมาหาอยู่หากินกับสันดอนดินทรายที่ปนเลนหรือที่ชาวบ้านเรียกว่าโหนนะครับมีสัตว์น้ำหลากหลายชนิดเลยครับเดี๋ยวเราต้องไปลุยต่อแล้วครับ
1: ลักษณะภายนอกจะมีขนเล็กๆอยู่รอบตัวเมื่อสัมผัสจะรู้สึกได้ผิวหนังด้านนอกจะมีความลื่นเมื่อบีบแล้วจะมีความแน่นลูกบอลทะเลนั้นจะกินอาหารประเภทแปลงต้อนและสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กเช่นโปรโตซัวสาหร่ายทะเลและไดอะตอมโดยจะใช้หนวดพุ่มไม้จับอาหารอาศัยเมือกเหนียวซึ่งฉาบอยู่ตามผิวหนวดคอยดักอาหารที่ผ่านมากับน้ำและอาหารประเภทอินทรีย์ที่ตกอยู่ใต้ท้องทะเลซึ่งมักจะปนอยู่กับโคลนและดินทรายที่ฝังตัวอยู่ลูกบอลทะเลหรือปลิงลูกบอลมีจุดเด่นที่แตกต่างจากปลิงทะเลชนิดอื่นคือมีรูปร่างกลมคล้ายลูกบอลขนาดเล็กซึ่งปลิงทะเลชนิดอื่นที่พบในประเทศไทยส่วนมากมีรูปร่างแบบทรงกระบอกเรียวยาวคุณค่าทางด้านโภชนาการของลูกบอลทะเลนั้นจะมีโปรตีนและแคลเซียมสูงมีปริมาณไขมันต่ำชาวบ้านมีความเชื่อกันว่าลูกบอลทะเลนั้นเป็นยาชูกำลังและช่วยเสริมสร้างสมรรถภาพทางเพศได้อีกด้วยล่ะครับ
2: โอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยหิว
1: เมื่อเราได้ลูกบอลทะเลมาขั้นตอนต่อไปจึงนำมาพาแล้วใช้ด้ามช้อนควักเอาเครื่องในต่างๆออกให้เกลี้ยงจากนั้นจึงล้างทำความสะอาดประมาณ5น้ำก่อนจะลงพรมหั่นไว้เป็นชิ้นๆแบบนี้แล้วล้างทำความสะอาดอีกรอบก่อนส่งมอบลงกระทะปล่อยให้ความร้อนสะท้อนให้ลูกบอลทะเลคายน้ำออกมาสังเกตได้ว่าเนื้อลูกบอลจะรัดตัวเต่งตึงขึ้นนะครับจากนั้นจึงนำมาใส่หม้อหุงข้าวเติมน้ำเปล่าลงใส่ปล่อยตุ๋นไปประมาณ20นาทีแล้วจึงตักขึ้นมาแช่น้ำไว้ประมาณอีกครึ่งชั่วโมงมาถึงเมนูแรกในวันนี้สตังได้รับเกียรติจากบังหมีนจ๊ากไก่และหวาตุ
0: ๊บังหมีนเนี่ยในอดีตเคยเป็นนักวิชาการของกรมการแพทย์แผนไทยปัจจุบันเป็นผู้ทรงคุณในเรื่องของยาพื้นบ้านนะครับบังหมีนเดินทางมาจากเกาะลันตา100กว่ากิโลเพื่อมาปรุงเมนูโชว์ให้คุณผู้ชมได้เห็นว่าวัฒนธรรมพื้นบ้านในการกินลูกบอลทะเลเป็นอย่างไร

จุดไฟตามไปจึงปอกหอมแดงและกระเทียมก่อนจะโขลกเตรียมไว้แล้วจึงซอยหอมพร้อมเด็ดคั่วพริกก่อนจะนำพาไปลวกน้ำร้อนนำพริกสดลงไปโขลกกับกระเทียมเตรียมซอยคาตามมาคือตะไคร้ตั้งกระทะไว้ก่อนจะละเลงน้ำมันตามลงไปพลันคืองาขาวพริกไทยดำและลูกผักชีคั่วไปให้สมุนไพรส่งกลิ่นหอมปอกเตรียมไว้คือหอมแขกก่อนจะทอดพริกแห้ง

0: แล้วจัดแจงเจียวหอมแดงจ๊ะไก่ช่วยปอกเปลือกมันฝรั่งแล้วลงคมหั่นแยกชิ้นก่อนจะผ่าแบ่งมะนาวแล้วถึงคราวล้างลูกบอลทะเล
1: ปริงทะเลนะครับพี่ป้าน้าอาที่นี่จะเรียกว่าลอเนาะนะครับแต่มันจะมี2ชนิดก็คือเป็นแบบยาวแล้วก็เป็นแบบกลมอันนี้คือลอเนาะกลม
0: ตอนนี้หอมเจียวก็สุกแล้วครับตามไปจึงแช่มะขามเปียก
1: เมื่อเราล้างทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็จะได้หน้าตามาเป็นแบบนี้และนี่คือลูกบอลทะเลที่หวานและก็จ้านะได้เตรียมไว้ให้ล่วงหน้าแล้วนะครับตอนนี้เนี่ยคือสามารถรับประทานสดได้
2: ได้
1: ลองดูนะฮะว่ารสชาติจะเป็นยังไงบังลองดูเนาะ
2: ครับ
1: ได้เลย
3: อร
1: ่
3: อย
1: อร่อยนึกว่าหูฉลามเลยอ่ะ
2: กลิ่นคาวยังมี
1: กลิ่นคาวยังมีนิดๆเนาะครับแต่มันจะเหมือนกับเรากินวุ้นน่ะคุณผู้ชมมันให้รสชาติเย็นๆกลิ่นลูกบอลทะเลยังมีอยู่นิดๆครับกลิ่นคาวยังมีนิดๆเดี๋ยวเราจะเอาไปทำซุปเปรี้ยวซึ่งจะดับกลิ่นหมดเลย
3: ผัดเผ็ดก็ได
1: ้ผัดเผ็ด
2: ผัดเผ็ดแกงคั่ว
1: ทอดกระเทียมพริกไทยได้มั้ย
2: ได
4: ้ผัดกะเพราอะไรได้หมด
1: จะเอาไปแกงกะทิผัดกะเพราผัดเผ็ดทอดกระเทียมพริกไทยหรือจะเอาไปทำอะไรก็แล้วแต่เลยตอนนี้
2: แกงจืดก็ได
1: ้แกงจืดก็ได้แกงเลี่ยงก็ได้เจ๋งมาก
0: บางหมีนนำสมุนไพรลงไปโคลกฉีกรูดไว้คือใบมะกรูดได้เวลาตั้งกระทะเติมใส่คือน้ำมันงานำพาสมุนไพรมาผัดบางหมีนบอกว่าน้ำมันงามีสรรพคุณช่วยบำรุงหัวใจอีกด้วยล่ะครับเติมตามลงไปคือพริกสดและกระเทียมเหยาะเพิ่มเติมน้ำมันงาเล็กน้อยพร้อมตามลงใส่คือลูกบอลทะเลผัดคลุกเคล้าให้เข้าเครื่อง

0: จากนั้นจึงเทน้ำลงใส่ปล่อยตุ๋นไปให้สมุนไพรประสานกัน
1: อีกหนึ่งเคล็ดลับความเด็ดอร่อยของเมนูนี้นั่นก็คือเราจะตำผักชายาลงไปลักษณะใบจะเป็นแบบนี้นะครับ
2: เมนูนี้ไม่มีผงชูรส
1: แต่เราจะใส่ผักชายาลงไปแทนเพราะว่าผักชายาเนี่ยมีรสชาติให้ความนัวคือความอร่อยคล้ายๆกับผงชูรสนั่นเองนะครับแล้วเราก็ตำ
0: ได้เวลาเติมใส่คือมันฝรั่งปิดฝาตุ๋นต่อไปจนกว่ามันจะสุกปรุงรสด้วยน้ำมะขามเปียกน้ำมะนาวและเกลือตามไปคือน้ำตาลทราย
1: เมนูนี้เราจะใส่หอมแขกลงไปนะครับเพราะว่าหอมแขกนะครับจะให้รสชาติหวานและช่วยดับกลิ่นความคาวด้วยครับ
0: ตามมาคือข่าและตะไคร้จากนั้นจึงใส่ผักชายาซึ่งมีแคลเซียมช่วยบำรุงกระดูกและบำรุงสมองปิดท้ายโรยใส่ได้คือใบมะกรูดเพียงแค่นี้ก็พร้อมชิมแล้วล่ะครับรสชาติเมนูต้มซุปเปรี้ยวลูกบอลทะเลมันช่างหอมหอมกลิ่นสมุนไพรเครื่องเทศแถมพิเศษมีความเปรี้ยวแซ่บให้ความมันหวานจากมันฝรั่งเด้งดึงดีจังคือลูกบอลทะเลกัดเข้าไปคล้ายๆวุ้นแต่มีความกรุบกรุบสรุปกลิ่นความคาวหายหมดเกลี้ยงเพราะโดนสมุนไพรเข้าไปดับคงเหลือไว้

มาลุยต่อกับเมนูที่2นะครับสตางค์ได้รับเกียรติเพิ่มเติมจากน้องปายเข้ามาช่วยปรุงเมนูแบบฉบับพื้นบ้านนั่นก็คือยำกะปิลูกบอลทะเลหน้าตาจะออกมาและรสชาติจะเป็นอย่างไรมาลุยกันครับ

0: เห็นช่วยปอกมะพร้าวจ๊ะไก่และน้องปายช่วยปอกหอมพร้อมกระเทียมส่วนสตังเตรียมย่างปลาหลังเขียว
1: ปลาหลังเขียวที่อยู่ในถาดนี้นะครับบังหมีนเป็นคนไปหามาเองบังหาด้วยวิธีการอะไรครับ
2: ล้อมอวนครับ
1: บังล้อมอวนมาแล้วก็ปลาหลังเขียวถ้าเกิดว่าได้มาใหม่ๆสดๆเนี่ยเมนูที่ปากใต้นิยมรับประทานกันมากที่สุดก็คือเขาเรียกภาษาแบบอย่างนี้จริงๆนะครับก็คือเงี้ยนปลาหลังเขียวครับคล้ายๆกับเราเอาขอดเกล็ดแล้วเราก็แล่เอาเฉพาะเนื้อแล้วก็มาคลุกกับมะนาวให้มันสุกเล็กน้อยหลังจากนั้นก็ทำน้ำจิ้มแล้วก็จิ้มกินคล้ายๆเหมือนเป็นซาซิมิของเมืองไทยนั่นเองครับ
0: แล้วจึงฟาดกระเทาะมะพร้าว
1: คุณผู้ชมครับอันนี้คือของดีในลูกมะพร้าวเขาเรียกว่าจาวมะพร้าวแต่คนใต้เรียกว่าผ่วมเปล่าซึ่งเวลาเด็กๆนี่เวลาปอบปะเนียร้อยเลยนะครับแต่นี้ยังเล็กนะบางอันก็จะใหญ่นะฮะ
2: หวานด้วย
1: หวานกรอบอร่อยเลยอ่ะ
2: โอ้บัง
1: หวานกรอบอร่อยมากเลยครับ
0: น้องปายช่วยละลายมะขามเปียกส่วนจ๊ะไก่ซอยหอมแดงบังหมีนจัดแจงสาวขูดมะพร้าวสตางค์เตรียมคั่วพริกแห้งหั่นซอยไว้คือถั่วฟูและกระเทียมพริกกลับสลับด้านปลาหลังเขียวย่างจากนั้นจึงเตรียมคั่วมะพร้าวแล้วถึงคราวโขลกพริกคั่วตัดเกลือเล็กน้อยซอยหั่นไว้คือตะไคร้ตามไปจึงโขลกกุ้งแห้งก่อนจะปอกลิ้นเปลือกมะม่วงเบาแล้วนำเอาตะไคร้ลงไปโคลกปลาหลังเขียวที่ย่างไว้ก็เกรียมสุกส่งกลิ่นหอมพร้อมย่างต่อส่วนที่เหลือน้องปลายสับเฉาะไว้คือมะม่วงเบา

0: ช่นกันต่อจากนั้นจึงแกะเอาเนื้อปลาหลังเขียวรมควัน
1: ปลาหลังเขียวที่รมควันเนี่ยบางหมินก็เป็นคนนำมาให้ด้วยนะครับเมนูนี้เราจะใช้ทั้งปลาสดที่เอาไปย่างนะครับจะแกะเอาเฉพาะเนื้อส่วนปลาที่เรารมควันมาเนี่ยเราจะเอาไปทำน้ำสต๊อกนะครับเพื่อให้เกิดความหวาน
0: จ้าไก่โขลกเตรียมไว้คือมะพร้าวคั่วโขลกไปจนกว่าน้ำมันจะออกมาแบบนี้แล้วผ่าแบ่งมะนาวก่อนจะบีบน้ำเปรี้ยวนำผ่าพริกแห้งลงไปคั่วต่อจากนั้นจึงทอดเม็ดมะม่วงหิมพานต์

0: ใช่ใช่แควก
1: ภาษาใต้เรียกว่าแควกเคยครับก็คือควักกะปินั่นเองแล้วกะปินะครับวิธีการที่เราจะเอามาใส่ในเมนูนี้ก็คือบางบอกว่าเราจะต้องทำการย่างก่อนแนบคุณผู้ชมครับมาถึงช่วงบันเทิงบ้านทุ่งนะครับวันนี้เราเอากะปิมาย่างไฟหรือว่าคนไทยเรียกว่าเอาเคยมาจี้นะครับแหนบกับจอนจี้นะครับแล้วก็บังหมีนนะครับมีบทเพลงจะมาฝากคุณผู้ชมเดี๋ยวเรามารับชมกันแต่ให้บังก่อนแมทลงนะจะได้ร้องชัดๆ1 2 3
2: เคยเจอยู่ในไม้ตับที่บ้านไม่มีกับกินกับเคยเจเคยเจียนอยู่ในขวาชีเคยเจียนล่ะอยู่ในขวาชีกับข้าวไม่มีเจเคยเจเคย
1: ก็คือไม่ความว่ากับข้าวไม่มีนี่ก็คือ
2: เจเคย
1: กินเลยนะครับแล้วก็คนใต้บอกว่าถ้าเราเข้าปงเข้าป่าเนี่ยเราก็จะพกกะปิไปแล้วก็หลกแพทหรือว่าหลกโดดก็คือพริกสดนั่นเองก็บอกว่าเคยจีดีปรีซอสกับให้ยางให้ร่ำร่ำปอหอมบังร้องเพลงรองแงงได้ด้วยนะครับขอโชว์สักเพลงได้ไหมครับ
2: เอาดิปรีเลยมาตียังองยงไรน้องๆและยังต้นดิปรียังต้นดิปรีมาอัดรายการในวันนี้เราดิปรีมาจุ้มเคย
1: เอาไหมบังได้ไหม
2: ได
1: ้ลองไหมนี่
2: จุ่มเกยจุ่มเกย
1: เกยหอมร้อย
2: เลียดมาเลย
1: ครับ
2: เลียดมาเพิ่งมาปั้นปั้น
1: ครับ
2: เดี๋ยวเลยอย่าเคบ
1: อย่าเคบนะ
2: ปั้นให้เหลี่ยมโค้น
1: ปั้นให้เหลี่ยมโค้นนะ
2: ปั้นทีโอ้โหชอบจับเกยกินโอ้ยเหลี่ยมนิดเองตั้งนิดเอง
1: ตั้งกำเลยเหรอ
2: นี่ทำแบบนี
1: ้ได้ครับ
2: เช็ดเร็ว
1: เดี๋ยวเล็ดเดี๋ยวเล็ด
2: หนักเลี่ยงข้อหวาหมดแก้ว
1: ตั้งลุกเลยเหรอ
2: เบอร์หนักเลี่ยงข้อหวาปนันหมดแก้วเราจะนันเรา
1: หมด
2: หมดลูก
1: ลูกโอเค
3: ม
1: ัน
3: เ
1: ด็ด
3: ดังตอนเดียวหรอกตอนเดียวหรอก
1: นี่คือน้ำพริกอย่างง่ายดายที่สุดก็คือข้าวปงข้าวป่านะครับเราไม่ได้มีครกไปเราก็เอากะปิไปก็ไปแนบไม้ไผ่ก็ได้เราก็ย่างไฟแล้วกินกับพริกทุกหยอดร้อยนะ
4: เริ่มด้วยการนำลูกบอลทะเลลงใส่ตามไปคือเนื้อปลาหลังเขียวย่างแล้วน้ำที่เราต้มปลาหลังเขียวรมควันละลายกะปิย่างด้วยน้ำมะนาวก่อนจะเติมลงใส่ตามไปคือน้ำตาลทรายกุ้งแห้งพริกป่นหอมแดงกระเทียมตะไคร้ถั่วพูคลุกเคล้าอีกรอบแล้วจึงส่งมอบมะม่วงเบาลงใส่ตามไปคือมะพร้าวคั่วคลุกให้ความแซ่บนัวประสานรสชาติกันปิดท้ายโรยใส่ได้คือเม็ดมะม่วงและพริกคั่วหน้าตามันช่างยั่วให้น้ำลายไหลเลยล่ะครับรสชาติเมนูยำมันช่างสุดแซ่บเปรี้ยวนำตัดเค็มผสมเผ็ดเด็ดที่หอมกลิ่นกะปิย่างสร้างความอร่อยด้วยถั่วพูเม็ดมะม่วงและกุ้งแห้งอร่อยแรงคือลูกบอลทะเลที่ให้ความกรึบกรึบหน้าเขียวกัดอร่อยชะมัดพร้าวคั่วทั้งหอมทั้งมันเมนูนี้แต่ละคนต่างก็สุขสันต์ได้แรงอกจริงๆครับ

มาถึงช่วงสุดท้ายของรายการภัตตาคารบ้านทุ่งในวันนี้นะครับสตางค์ขอลาคุณผู้ชมไปด้วยภาพความสวยงามและประทับใจของลูกบอลทะเลส่วนสัปดาห์หน้าภัตตาคารบ้านทุ่งจะพาไปค้นหาเรื่องราวของอาหารพื้นบ้านที่ใดโปรดติดตามนะครับวันนี้สตางค์และทีมงานลาไปก่อนสวัสดีครับ

หมูย่างเมืองตังเนี่ยเป็นของขึ้นชื่อของภาคใต้นะครับเราก็เลยดัดแปลงกับอาหารสไตล์อิตาเลียนก็คือผัดสปาเกตตี้เบคอนพริกแห้งเอามาทวิสต์กันเพื่อให้ได้รสชาติแบบไทย

0: ิติพงศ์กับอภิสรทำไมถึงมาเรียนสายครับ
1: ระหว่างทางที่มาโรงเรียนผมเจอคุณยายเป็นลมครับผมก็เลยแวะช่วยคุณยายครับ
2: เพื่อนเราไปดูยายคนนั้นไหมว่ายายเขาเป็นอะไร
3: ได้สิเราไปดูกัน
1: ก็เลยมาเรียนสายครับ
0: จริงไหมครับอภิสร
4: จริงครับ
5: นักเรียนครับเมื่อเช้านะครับเพื่อนของเรา2คนนี้นะครับมาเรียนสายครูก็เลยได้สอบถามสาเหตุไปนะครับระหว่างทางที่มาเรียนเนี่ยเพื่อนของเราเจอคนแก่กำลังเป็นลมอยู่ที่ทุ่งนาครับเพื่อนก็เลยไปช่วยครูอยากให้นักเรียนทุกคนนะครับปรบมือให้กับเพื่อนด้วยครับ
6: ทำดีไม่ต้องเดี๋ยว

ักษาโรคเนี่ยก็คือการทำให้สุขภาพดีแต่สุขภาพดีไม่เพียงแต่สุขภาพกายรวมไปถึงสุขภาพด้านจิตใจเพราะฉะนั้นแพทย์แผนจีนเนี่ยก็ไม่เพียงแต่รักษาโรคแต่เรารักษาที่คนด้วยค่ะ

0: วัฒนธรรมจีนเป็นอีกหนึ่งวัฒนธรรมที่มีอิทธิพลต่อสังคมไทยและหนึ่งในนั้นก็คือการรักษาโรคซึ่งศาสตร์แพทย์แผนจีนจะเป็นการรักษาโรคโดยใช้ธรรมชาติและการดูแลตนเองซึ่งเป็นสิ่งที่คนไทยต่างคุ้นเคยกันดีและผู้ที่จะมาทำการรักษาและป้องกันโรคภัยไข้เจ็บก็คือแพทย์แผนจีน
1: อาจารย์แพทย์จีนนภศรแสงศิวฤทธิ์ค่ะเป็นอาจารย์แพทย์จีนประจำอยู่ที่มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติค่ะ
0: คุณนภศรแสงศิวฤทธิ์คนรุ่นใหม่ที่สนใจในศาสตร์การรักษาแบบจีนปัจจุบันเป็นทั้งแพทย์และอาจารย์นอกจากนี้ยังมีคลินิกแพทย์แผนจีนของตัวเองอีกด้วย
1: แพทย์แผนจีนเนี่ยจะเป็นศาสตร์ 5,000 ปีมาแล้วนะคะที่มีการพัฒนาขึ้นมาคิดค้นจากคนจีนส่วนใหญ่ในประเทศไทยนะคะประชาชนที่จะมารับการรักษาด้วยแพทย์แผนจีนก็จะผ่านการรักษาโรคในระบบแพทย์แผนปัจจุบันมาก่อนเหมือนทุกทรมานจากโรคอะค่ะก็จะหันมาเลือกทางอื่นศาสตร์นี้จะเป็นศาสตร์การดูแลตนเองโดยใช้วิธีการจากธรรมชาติบำบัดก็จะมีความสมดุลของธรรมชาติที่เราเรียกว่าหยินหยางเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าร่างกายเราขาดความสมดุลตรงนี้ไปก็จะเกิดเป็นอาการเจ็บป่วยซึ่งการรักษาเนี่ยมีอะไรบ้างได้แก่การฝังเข็มการรมยาการนวดทุยหนาการใช้ยาจีนในศาสตร์ที่ย่อยออกมาก็จะมีการครอบแก้วแล้วก็การกวาซาซึ่งความโดดเด่นของแพทย์แผนจีนก็คือนอกจากจะรักษาโรคแต่ว่าแพทย์แผนจีนสามารถที่จะป้องกันโรคเมื่อก่อนตอนเด็กๆเนี่ยที่บ้านก็จะแบบบ้านๆเลยชาวบ้านเวลาป่วยคุณแม่ก็จะให้ซื้อยาสมุนไพรทานให้ทานหรือว่าไปหาหมอไทยเคยมีแขนหักก็จะพาไปต่อกระดูกแบบหมอนวดน้ำมันนะคะเราคุกคีมาตั้งแต่เด็กเราก็สนใจด้านนี้และอีกอย่างนึงคือที่บ้านก็คือเป็นคนจีนแต้จิ๋วมีเชื้อสายจีนอยู่แต่ตนเองไม่สามารถพูดภาษาจีนได้ผู้ใหญ่เขาคุยกันช่องเช้งๆเราไม่รู้เรื่องคณะการแพทย์แผนจีนเนี่ยค่ะก็จะตอบโจทย์ตัวเองได้ดีที่สุดก็คือเป็นทั้งแพทย์ที่สามารถช่วยเหลือผู้ป่วยแล้วก็ได้เรียนรู้ภาษาจีนไปด้วยตอนนั้นยังเป็นระบบ entrance อยู่ค่ะ entrance ก็เลือกในคณะที่เกี่ยวกับด้านการแพทย์หมดเลยสรุปว่าเอ็นไม่ติดเราก็เลยเอ้ยเสียใจมากเอ้ยยังไงดีก็เลยมาหาข้อมูลเผอิญว่าคณะการแพทย์แผนจีนเนี่ยเปิดเป็นปีแรกเฮ้ยโอเคนะอันนี้ถือว่าเป็นการแพทย์แล้วนะใหม่ด้วยน่าสนใจก็เลยได้หนงเอ๋ยมาเรียนที่คณะแพทย์จีนเนี่ยค่ะปีหนึ่งเนี่ยค่ะก็จะเรียนภาษาจีนทั้งปีที่บ้านเนี่ยเป็นคนจีนแต่ว่าเราไม่รู้ภาษาจีนเลยเท่ากับว่ามันนับหนึ่งใหม่เหมือนเราเรียนแบบ A B C D ใหม่เลยค่ะนึกอยู่เสมอว่าเราไม่ใช่คนที่เก่งเพราะฉะนั้นเราจะต้องขยันกว่าคนอื่นพอเริ่มเข้าวิชาคณะตัวแรกก็จะเป็นพื้นฐานศาสตร์การแพทย์แผนจีนตัวนี้ถือว่าโหดมากคือถึงลำบากแค่ไหนไม่ท้ออย่างมากก็คือร้องไห้แล้วก็เราต้องทำให้ได้เรียนแพทย์ใครถามว่าสบายแบบอยากเป็นหมอโอ้โหมันเป็นวิชาที่อ่านเท่าไหร่ก็ไม่จบคือต้องเรียนทั้งชีวิตจริงๆตำรามีอยู่มากมายแล้วก็โลกก็พัฒนาไปเรื่อยมันมีสิ่งที่เราจะต้องเรียนรู้อีกมากมายคือโดยเองเนี่ยความรู้สึกว่ายิ่งเรียนเรายิ่งโง่เพราะว่าพอเราเรียนมากขึ้นเราก็รู้ว่าหูยมันยังมีสิ่งอะไรที่เรายังไม่รู้อีกเยอะแยะเลยค่ะหลังจากเรียนจบก็ เป็นอาจารย์ที่คณะนี้เลยค่ะหลังจากนั้นทำงานได้ประมาณปีกว่าๆค่ะก็ได้รับทุนจากมหาวิทยาลัยแล้วก็ทุนของรัฐบาลจีน CSC ไปเรียนต่อปริญญาโทที่มหาวิทยาลัยการแพทย์แผนจีนเทียนจินจบกลับมาก็มาเป็นอาจารย์อย่างเต็มตัวก็เริ่มสอนวิชาฝังเข็มลงยานอกจากงานสอนก็จะมีงานออกตรวจที่คลินิกการแพทย์แผนจีนของมหาวิทยาลัยเนี่ยค่ะนอกจากนั้นก็ได้เริ่มเปิดคลินิกของตนเองที่บ้านที่อำเภอแกงเข้าม ไมถึงอยากเป็นแพทย์ช่วยเหลือคนอื่นอาจจะเริ่มจากในครอบครัวตัวเองก่อนคุณยายก็ไม่ค่อยชอบไปโรงพยาบาลเหมือนกันก็จะทานยาสมุนไพรเองใครเขาบอกว่ายานี้ทานแล้วลดเบาหวานได้ก็จะเอาเก็บมาต้มทานซึ่งไม่รู้เลยว่าเป็นอะไรคือเราก็เลยมีอุดมคติที่ว่าถ้าเกิดเราได้เป็นหมอเราจะมองทุกคนให้เหมือนแบบคนในครอบครัวเหมือนคนไข้ทุกคนเป็นคนในครอบครัวเราก็จะได้ดูแลแล้วก็ช่วยเหลือเขาอย่างเต็มที่อะค่ะตอนที่เกิดเหตุระเบิดที่แยกราชประสงค์อะค่ะตอนนั้นรู้สึกว่าจะดึกแล้วประมาณ 3-4 ทุ่มที่เราได้ทราบข่าวพอทราบข่าวปุ๊บ เขาก็จะมีตามแชร์ตาม Facebook ตาม LINE ว่าต้องการล่ามจีนด่วนเพราะว่ามีประชาชนชาวจีนประสบเหตุได้รับอุบัติเหตุจำนวนมากแล้วก็ เกิดความยากลำบากในการสื่อสารกับแพทย์ดังนั้นเราก็แล้วเราจะช่วยอย่างไรดีเราก็เกิดความคิดที่ว่างั้นเราสร้างเพจดีไหมที่จะเป็นศูนย์กลางที่จะให้คนที่ต้องการความช่วยเหลือเนี่ยมาติดต่อมาโพสต์ผ่านเพจของเรามีการรวมตัวกับน้องๆหลายๆคนที่เข้ามาช่วยเป็นแอดมินแล้วก็เข้ามาช่วยเหลือเหมือนเราได้ปลูกฝังด้านนี้มาตลอดอะค่ะงั้นสิ่งที่เรารู้อยู่เราสามารถที่จะนำความรู้เนี้ยมาตอบแทนสังคมนำมาใช้ประโยชน์ให้กับผู้คนได้สิ่งที่จะมีความสุขก็คือความสมดุลต่อให้มีเงินทองมากมายเท่าไหร่ไม่มีเวลาใช้หรือเรามีความทุกข์อย่างอื่นมันก็ไม่มีความสุขอะค่ะเพราะฉะนั้นความสุขมันอยู่ที่ใจเราไม่ว่าคนอื่นจะพูดว่าเรายังไงความจริงก็ไม่พ้นความจริงอะเพราะฉะนั้นเราก็ใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุข

0: สมุนไพรจีนเป็นสิ่งที่ได้รับการยอมรับมาเป็นเวลานานเพราะมีสรรพคุณมากมายทั้งในการบำรุงร่างกายและการรักษาโรคและนี่คือตัวอย่างของสมุนไพรจีนที่อยู่รอบตัวเราเก๊กฮวยช่วยแก้อาการร้อนในขับเหงื่อขับลมพุทราจีนช่วยรักษาอาการท้องเสียบำรุงผิวแปะกล้วยช่วยลดคอเลสเตอรอลบำรุงสมองเกากี้หรือที่รู้จักกันดีในชื่อของโกจิเบอร์รี่ช่วยต่อต้านเซลล์มะเร็งบำรุงสายตาและช่วยปรับระดับความดันให้ปกติ
1: การทำงานของแพทย์แผนจีนโดยหลักก็จะเป็นการรักษาผู้ป่วยนะคะ เริ่มต้นจากคนไข้ก็วอล์กอินเข้ามานะคะก็จะมีการตรวจเบื้องต้นตรวจวัดสัญญาณชีพชีพจรอัตราการเต้นของหัวใจแล้วก็วัดความดันหลังจากนั้นนะคะก็จะทำการซักประวัติประวัติการเจ็บป่วยในอดีตแล้วก็การเจ็บป่วยในปัจจุบันเราก็จะทำการวินิจฉัยว่าอาการหรือว่าโรคที่คนไข้เป็นในปัจจุบันเนี่ยค่ะเกิดจากสาเหตุอะไรปัจจัยอะไรแล้วก็วินิจฉัยออกมาว่าพื้นฐานร่างกายของคนไข้เนี่ยค่ะเป็นไปในลักษณะไหนเพราะว่าการแพทย์แผนจีนเนี่ยค่ะก็จะเป็นการรักษาโดยการปรับสมดุลเพื่อให้ร่างกายเข้าสู่สมดุลในการรักษาในทางแพทย์แผนจีนเบื้องต้นนะคะก็จะได้แก่การฝังเข็มการครอบแก้วการกวาซาการรมยาแล้วก็มีสมุนไพรจีนรักษาด้วยอะค่ะในลำดับแรกนะคะการฝังเข็มโรคที่เหมาะสมก็เยอะแยะมากมายเลยจริงๆแล้วแต่ว่าโรคที่แบบเห็นชัดได้ผลชัดเจนก็อย่างเช่นโรคปวดอัมพฤกษ์อัมพาตนะคะอัมพาตใบหน้าปวดกล้ามเนื้อต่างๆเกี่ยวกับโรคหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทแบบนี้ค่ะก็จะได้ผลดีการครอบแก้วก็จะเป็นการระบายความร้อนแล้วก็อาจจะเป็นการคลายกล้ามเนื้อปรับให้เลือดไหลเวียนดีอะค่ะสำหรับการกวาซาก็จะเป็นการลดความร้อนระบายขับพิษไข้เช่นเดียวกันต่อมาเป็นการใช้ยาจีนยาจีนก็รักษาได้เยอะแยะมากมายเลยค่ะยาจีนก็มีทั้งเป็นตัวบำรุงตัวระบายตัวปรับสมดุลเยอะแยะเลยค่ะได้ถูกแทบทุกโรคเลยค่ะโดยทั่วไปแล้วเราก็จะมีอ่านผลตรวจเพราะฉะนั้นที่เราจะต้องทำการโคด้วยก็อาจจะเป็นแพทย์แผนปัจจุบันนักกายภาพบำบัดแล้วก็นักจิตวิทยาเป็นต้นค่ะเคสที่ประทับใจก็มีอยู่หลายรายนะคะโดยเฉพาะผู้ป่วยที่เขาเป็นมาเยอะแล้วหรือผู้ป่วยที่เขาเป็นมาหนักอย่างเช่นผู้ป่วยมะเร็งที่มีมะเร็งกล่องเสียงแล้วก็ผู้ป่วยไม่สามารถที่จะทานอาหารได้เลยพอทานยาจีนไปผู้ป่วยสามารถที่จะทานอาหารได้บ้างยาจีนเนี่ยค่ะก็จะไปลดผลข้างเคียงจากการฉายแสงการให้เคมีทำให้ผู้ป่วยไม่อ่อนแอจนเกินไปอะค่ะตอนนั้นที่เจอก็รู้สึกว่าเคสนี้ค่อนข้างแบบซีเวียร์นิดนึงนะคะว่าค่อนข้างรุนแรงทีเดียวเพราะฉะนั้นการรักษาเราอาจจะมีการปรึกษาการร่วมกับแพทย์แผน

ท่านอื่นๆที่มีความเชี่ยวชาญในแต่ละศาสตร์เฉพาะทางนะคะแล้วก็มีการปรึกษาร่วมกันกับแพทย์แผนปัจจุบันนะคะถึงเกี่ยวกับการรักษาว่าในคนไข้ระยะไหนถึงจะเหมาะการทำรักษาแบบไหนให้ได้ผลดีที่สุดอะค่ะจริงๆแล้วหัวใจสำคัญของการเป็นแพทย์แผนจีนที่ดีนะคะไม่ได้มีอะไรมากมายเลยที่แต่ว่าแพทย์แผนจีนเนี่ยเวลาที่เรียนอะยากลำบากสักนิดนึงนะคะแต่ก็ไม่ยากซะทีเดียวเพราะฉะนั้นจะต้องใช้ความมุ่งมั่นความตั้งใจขยันหมั่นเพียรเพราะว่าทางด้านศาสตร์การแพทย์แผนจีนเนี่ยถ้าเรียนให้ดีคือเราต้องเรียนรู้เป็นภาษาจีนภาษาจีนเนี่ยค่ะก็จะเป็นอะไรที่เป็นเบสิกแรกเลยที่เราจะต้องพัฒนาให้ได้มากที่สุดเมื่อภาษาจีนดีแล้วเราก็สามารถที่จะอ่านพัฒนาตนเองทีนี้ก็อยู่ที่ความขยันหมั่นเพียรความตั้งใจมุ่งมานะของตัวเราเองแล้วค่ะแล้วก็การใช้ชีวิตในการทำงานว่าเราจริงจังมากแค่ไหนแล้วเราก็ใช้ใจในการรักษาผู้ป่วยเพราะว่าการรักษาผู้ป่วยไม่เพียงเฉพาะรักษาให้เขาสุขภาพดีแต่ต้องรักษาสุขภาพใจเขาด้วยในตอนแรกๆนะคะที่ตัวเองเพิ่งจบใหม่ๆแล้วก็มาเป็นแพทย์แผนจีนเนี่ยก็คนไข้ก็เอ๊ะไม่ใช่หมอหรือเปล่าทำไมหน้าเด็กจังคนไข้ก็อาจจะแบบรู้สึกอาจจะยังไม่ค่อยน่าเชื่อถือนิดนึงแต่เราก็รักษาเต็มที่สุดความสามารถของเราคนไข้เขาหายดีขึ้นเขาก็โอเคค่ะเขาก็ดูเชื่อถือเราเรื่องของรายได้นะคะก็อาจจะไม่ได้เยอะแยะอะไรมากมายเทียบกับแพทย์แผนปัจจุบันหรือในด้านสาขาอื่นๆนะคะแต่ก็ไม่ถึงกับว่าคือลำบากก็คือเราสามารถใช้ชีวิตอยู่ได้เพราะว่าจริงๆแล้วความสุขไม่ได้ขึ้นอยู่กับตัวเงินความสุขมาได้จากหลายสิ่งหลายอย่างรอบกายเราทั้งหมดทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ที่ใจเราอะค่ะในด้านการแพทย์เนี่ยค่ะไม่ว่าจะเป็นการแพทย์แขนงไหนเนี่ยเป็นอะไรที่เรียนเท่าไหร่ก็ไม่จบเพราะฉะนั้นเวลาที่เรานำความรู้ที่ได้ร่ำเรียนได้สั่งสมมาเนี่ยค่ะนำมาใช้แต่ในขณะเดียวกันในขณะที่เราใช้รักษาผู้ป่วยอยู่เราก็ต้องหาความรู้เพิ่มเติมจากในเคสที่เราเจอนั่นคือเราสามารถที่จะนำประสบการณ์มาพัฒนาความรู้เราต่อยอดไปเรื่อยๆอะค่ะแล้วก็เป็นการอ่านค้นคว้าหาความรู้ใหม่ๆยิ่งอายุมากเท่าไหร่ก็ความประสบการณ์ก็จะสั่งสมไปมากเท่านั้นสำหรับอาชีพนี้นะคะที่ว่าจะต้องดูแลคนไข้ดูแลผู้ป่วยเยอะแยะมากมายมาด้วยอาการโรคหลากหลายนะคะถามว่าเหนื่อยไหมในตอนที่ทำงานเหนื่อยค่ะพอเลิกงานเสร็จก็หมดแรงแต่ว่ามันมีความสุขอะค่ะยิ่งสุขมากยิ่งเหนื่อยมากก็ยิ่งสุขมากเพราะฉะนั้นคือเวลาที่เราเหนื่อยนอนหลับไปตื่นขึ้นมาก็หายแล้วแต่ว่าความสุขนั้นยังอยู่ในใจเราค่ะ

0: สวัสดีค่ะเชอรี่ณัฐนิชาเสนีวงศ์ณอยุธยาค่ะกำลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่4คณะการแพทย์แผนจีนมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติค่ะแรงบันดาลใจที่เลือกเรียนคณะแพทย์แผนจีนนี้นะคะก็คือตัวเองเนี่ยก็เป็นคนชอบรักษาอะไรที่แบบเป็นธรรมชาติเนี่ยค่ะเวลาเป็นสิวก็ใช้ขมิ้นไม่ได้แบบใช้เคมีอะไรอย่างเงี้ยค่ะพอเจอรุ่นพี่ที่เป็นแพทย์แผนจีนก็เลยถามเขาว่าเป็นยังไงคะคณะนี้ที่เขาก็ได้ทำการแนะนำตั้งแต่เริ่มยันเขาไปจีนนะเขาทำอย่างนี้นะเราก็เริ่มแบบเฮ้ยใช่เลยคณะที่แบบต้องการเรามาเรียนคณะแพทย์แผนจีนใช่ไหมคะเมื่อจบไปเนี่ยเราก็อยากจะเป็นหมอค่ะรักษาคนให้หายเขาเห็นเราเป็นที่พึ่งอะค่ะว่าเอ้ยต้องช่วยเราให้หายจากโรคนี้แน่เลยแล้วก็ได้อยากจะทำให้เต็มที่ที่สุดให้เขาได้กลับไปมีสุขภาพที่ดีเหมือนเดิมไปใช้ชีวิตกับครอบครัวเขาดำเนินชีวิตต่อไปอย่างมีความสุขนะ
1: ผมเอิ่มนายกสิทธิ์พงษ์เกษมสิริครับเรียนอยู่มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติคณะการแพทย์แผนจีนชั้นปีที่4ครับแรงบันดาลใจที่ให้เรียนคณะนี้นะครับคือผมมีพี่ชายอยู่1คนนะครับซึ่งตอนนี้เรียนอยู่คณะแพทย์แผนปัจจุบันครับผมคิดว่าแพทย์แผนจีนกับแพทย์แผนปัจจุบันเนี่ยเป็นอะไรที่ถึงแม้ว่ามันอาจจะมองว่าแตกต่างกันแต่ว่า

0: พอมันมาอยู่รวมกันมันสามารถรักษาคนไข้ได้หลากหลายมากขึ้นครับเรียกได้ว่าผมมีพี่ชายเป็นแรงบันดาลใจก็ว่าได้ครับถ้าเรียนจบแล้วนะครับผมคิดว่าก็ต้องเป็นแพทย์แผนจีนแล้วครับแต่ว่าสาขาที่ผมต้องการเรียนครับผมคิดว่าผมอยากเรียนฝังเข็มครับผมคิดว่าการฝังเข็มเนี่ยซึ่งในแพทย์แผนปัจจุบันเนี่ยยังหาข้อสรุปไม่ได้ว่าสามารถรักษายังไงแต่ว่าในทางการแพทย์แผนจีนนะครับซึ่งสามารถรักษาโรคอัมพาตเกี่ยวกับแขนขาอ่อนแรงอะไรเงี้ยสามารถได้ผลดีทีเดียวครับแต่ยังมีโรคอื่นๆนะครับที่ฝังเข็มก็รักษาได้เช่นกันครับ
1: อาจารย์แพทย์จีนวีระชัยสุทธิธารทวัฒน์ครับอาจารย์ประจำคณะการแพทย์แผนจีนมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติคณะของเราสอนหลักสูตรปริญญาตรีนะครับหลักสูตรที่ได้ก็คือการแพทย์แผนจีนบัณฑิตพจบครับนักศึกษาที่จะเรียนคณะการแพทย์แผนจีนของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติของเรานะครับควรจะมีความสนใจทางด้านภาษาและวัฒนธรรมจีนนะครับถ้าคนที่ชอบภาษาจีนโดยตรงอยู่แล้วเนี่ยก็จะมีความสนุกกับมันก็จะทำให้เรียนจบไปได้ดีนะครับนักศึกษาของเราที่เรียนจบบัณฑิตเนี่ยก็จะไปต้องผ่านการประกอบสอบใบประกอบโรคศิลป์นะของกระทรวงสาธารณสุขก่อนนะครับสาขาการแพทย์แผนจีนนะซึ่งหากได้รับใบประกอบโรคศิลป์มาแล้วก็สามารถประกอบอาชีพเป็นแพทย์แผนจีนได้ซึ่งในปัจจุบันนี้แพทย์แผนจีนเนี่ยสามารถเปิดคลินิกของตัวเองได้นะครับสามารถเป็นแพทย์แผนจีนอยู่ในโรงพยาบาลเอกชนโรงพยาบาลรัฐได้ต่างตลาดการทำงานผมคิดว่าในปัจจุบันนี้การยอมรับการแพทย์แผนจีนในประเทศไทยเนี่ยค่อนข้างมากขึ้นเรื่อยๆนะฮะตั้งแต่ช่วง10ปีที่ผ่านมานะครับการรับประทานยาจีนนะฮะซึ่งปกติแล้วเนี่ยเป็นที่ยอมรับในหมู่ชาวไทยเชื้อสายจีนอยู่แล้วนะฮะปัจจุบันนี้ก็ยอมรับมากขึ้นแล้วก็การฝังเข็มนี่ก็จะเป็นการฝังรักษาเพื่อแก้อาการปวดต่างๆนะมันจะเป็นการดีถ้าได้ใช้การแพทย์แผนจีนในลักษณะของศาสตร์การแพทย์ผสมผสานนะครับ
0: คณะการแพทย์แผนจีนของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติก่อตั้งเป็นที่แรกนะครับซึ่งในปัจจุบันก่อตั้งได้มา13ปีแล้วนะครับในคณะการแพทย์แผนจีนเรานี้นะครับเรียนทั้งหมด 5+1 ปีนะครับซึ่งใน 5+1 ปีนี้นะครับปีแรกนะครับเราจะเรียนภาษาจีนทั้งหมดเลยนะครับซึ่งถ้าหากใครยังไม่มีพื้นฐานภาษาจีนมาก่อนยังไม่เคยสอบ KSK ระดับ5ผ่านมานะครับก็ต้องลงเรียนปี1นี้ให้ได้ก่อนครับแล้วก็ในปี1นะครับเราจะมีเรียนไปต่างประเทศนะครับซึ่งไปหาความรู้เพิ่มเติมนะครับสามารถทําให้เราเข้าใจในภาษาจีนได้อย่างลึกซึ้งมากยิ่งขึ้นครับ
2: ค่ะสําหรับปี2นะคะก็จะเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ค่ะแล้วก็เรียนจีชูพื้นฐานทางการแพทย์แผนจีนค่ะแล้วก็ปี3นะคะก็จะเริ่มเรียนการเฉินต้วนคือการตรวจร่างกายของเรานะคะแล้วก็มีการเรียนจงเย่าค่ะก็คือยาจีนนั่นเองก็จะเรียนรู้ว่ายาแต่ละตัวเนี่ยมีคุณสมบัติอะไรบ้างเพื่อมาศึกษาต่อในชั้นปีที่4ค่ะก็คือฟางจี้ค่ะก็จะเป็นตำรับยานำยาแต่ละตัวมารวมกันค่ะแล้วก็รักษาโรคค่ะ
0: ในส่วนของปีผมนะครับมหาวิทยาลัยจะส่งไปประเทศจีนนะครับซึ่งอยู่ในเมืองเซี่ยงไฮ้นะครับได้ไปศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมเกี่ยวกับคณะการแพทย์แผนจีนนะครับแล้วก็รวมถึงไปฝึกงานที่นั่นด้วยครับและเราจะกลับมาที่ประเทศไทยหรือว่าเราจะเรียนต่อที่จีนนะครับอยู่ที่ปี6นะครับซึ่งถ้าเลือกที่จะเรียนต่อที่นู่นก็คือจะอยู่ต่ออีกถึง6เดือนนะครับฝึกงานที่นู่นเพิ่มเติมแล้วเราจะได้ใบปริญญาบัตรจากเซี่ยงไฮ้นะครับที่นู่นแต่ถ้าเราเลือกกลับมาไทยแล้วก็ต้องมาสอบใบประกอบโรคศิลป์ที่ไทยครับอย่างแรกเลยผมเป็นคนเรียนไม่เก่งครับเรียกว่าหัวช้าเลยก็ว่าได้แต่ว่าสิ่งที่ผมต้องทําก็คือผมจะพยายามหาเพื่อนที่เขาเก่งๆแล้วก็พอเขาแนะจุดเรามาปุ๊บที่เหลือก็คือเราก็ต้องไปขวนขวายต่อเองไปฝึกฝนแล้วก็กระตือรือร้นต่อด้วยตัวเองนะครับแต่อย่างหนึ่งที่เรามีก็คือความตั้งใจที่เราต้องทำให้ได้นะครับเพื่อคนไข้ของเราครับนักเรียนที่จะสอบเข้านะครับคุณสมบัติก็คือจบม.6 นะครับสายวิทย์คณิตถ้าเกิดว่าใครยังไม่มีพื้นฐานภาษาจีนสามารถมาเรียนต่อที่นี่ได้นะครับแต่ถ้าหากว่าใครมีพื้นฐานภาษาจีนมาแล้วก็จะสามารถต่อยอดไปได้ง่ายกว่าเดิมนะครับหรือว่าถ้าใครผ่านข้อสอบวัดระดับพื้นฐานภาษาจีน KSK ผ่านมาแล้วก็สามารถมายื่นที่คณะวิชาได้นะครับแล้วก็จะเข้าปี2ได้เลยนะครับวิธีการสอบเข้านะครับตอนนี้ก็คือมี4วิธีด้วยกันนะครับซึ่งก็คืออย่างแรกเลยคือรอบโควต้าตอนนั้นที่ผมสอบนะครับก็คือสอบทั้งหมดเลย7วิชานะครับเรียกได้ว่าถ้าเกิดใครเคยสอบแพทย์แผนปัจจุบันหรือก็สอบปทอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งก็คือเรียกได้ว่าสอบ7วิชาเหมือนกันแต่ว่าความยากง่ายก็มีแตกต่างกันไปนะครับ
1: รอบต่อไปคือเป็นการรับตรงนะฮะซึ่งก็ต้องมีการสอบสมัครแล้วก็สอบเข้ามานะฮะซึ่งการสอบเนี่ยก็จะเป็นสายวิทย์ทั่วทั้งมหา

0: ไปผัดรวมกันเลยครับผมผัดให้กลิ่นฉุนของสมุนไพรหายไปนะครับให้มันสุกนะครับไม่งั้นมันจะไม่เข้ากับของหวานนะครับผมปรุงรสเล็กน้อยด้วยเกลือนะครับผัดให้เข้ากันนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะเอาไปพักไว้ให้เย็นเพื่อทำเป็นไส้จะได้ปั้นได้ง่ายขึ้นนะครับแล้วผมก็เอาต้นข้าวอ่อนนะครับมาปั่นกับใบเตยแล้วก็น้ำนะครับเพื่อให้ได้น้ำนมข้าวแบบนี้นะครับตอนนี้ผมไม่ได้ใส่แป้งตามสูตรของอาจารย์นะครับผมเพราะว่าผมจะเอามาเป็นน้ำราดในบัวลอยครับในระหว่างที่รอให้ตัวน้ำนมข้าวเราเดือดนะครับผมเดี๋ยวผมจะมาทำตัวแป้งบัวลอยกันง่ายๆครับใช้แป้งข้าวเหนียวนะครับผมวันนี้ผมเลือกเป็นน้ำที่เราคั้นมาจากกุหลาบนะครับผมโดยใช้เทคนิคเดียวกับการทำน้ำนมข้าวนี่แหละครับก็คือเอาดอกกุหลาบไปปั่นแล้วก็กรองมาครับค่อยๆใส่นะผู้ชมแล้วก็นวดไอเดียของอาหารจานนี้นะครับมาจากขนมเทียนของบ้านเราในสมัยโบราณนั้นไส้ของขนมเทียนเขาใส่เนื้อหมูจริงๆนะครับแต่ว่าปัจจุบันนี้หายากวันนี้ผมเลยเอามาประยุกต์ให้เข้ากับบัวลอยยวนนั่นเองครับเสร็จแล้วนะครับผมก็นวดแป้งได้ที่แบบนี้นะครับสังเกตง่ายว่านวดจนไม่มีแป้งติดที่ขอบคาราเมลนะครับแปลว่าเนื้อแป้งเราได้ที่เอาละครับน้ำนมข้าวของผมเดือดพอดีคุณผู้ชมต้องรีบปิดก่อนที่อาจารย์บอกไว้อย่าให้มันฟูขึ้นมาเยอะไปครับแล้วก็ใส่น้ำตาลลงไปนะครับผมแล้วคราวนี้ก็คนให้เข้ากันเลยเราก็ได้น้ำเชื่อมที่มีกลิ่นหอมของน้ำนมข้าวแล้วนะครับผมหลังจากนั้นเราก็จะมาปั้นตัวบัวลอยกันใช้แป้งนะครับที่เราเตรียมไว้แล้วมาปั้นเป็นตัวที่หุ้มไส้ปั้นไส้เป็นกลมๆนะครับแล้วก็นำแป้งบัวลอยที่เราเตรียมไว้มาห่อครับคุณผู้ชมหลังจากนั้นก็เอามาคลุกด้วยแป้งมันนะครับเวลาที่นำไปลวกมันจะใสและทำให้ดูน่ารับประทานมากขึ้นครับผมพอน้ำเดือดได้ที่นะครับก็นำบัวลอยลงไปต้มนะครับถ้าบัวลอยเริ่มลอยแล้วรออีกสักพักหนึ่งนะครับอย่าเพิ่งใจร้อนมันจะมีขนาดที่ใหญ่ขึ้นพอคุณดูว่ามันขยายเต็มที่แล้วแปลว่าแป้งสุกแล้วนะครับแล้วก็นี่น้ำเชื่อมที่ได้จากน้ำนมข้าวนะครับผมแล้วก็ราดหน้าด้วยกะทินะครับอันนี้ก็เพียงแค่กะทิกับแป้งข้าวเจ้าแล้วก็เกลือนะครับผมที่พาต้ากำลังเทอยู่คือชาอะไรครับอาจารย
1: ์ชากุหลาบค่ะ
0: เอาชากุหลาบ
1: ชากุหลาบค่ะ
0: ทำไมมันหอมเหมือนมีกลิ่นแบบสมุนไพรหรือขิงอะไรด้วยอันนี้คือกุหลาบอย่างเดียวแล้ว
2: กุหลาบอย่างเดียวค่ะก็เด็ดกุหลาบสดเนี่ยนะคะแล้วก็มาใส่น้ำร้อนจัดเท่านั้นเอง
0: คุณเป็นคนชงชาฝีมือดีมากอุณหภูมิกำลังเหมาะเลยครับผมอาจารย์เคยได้ยินชื่อบัวลอยไส้หมูมาก่อนไห
1: มไม่เคยอ่ะเคยแต่ชากุไส้หมู
0: แปลกไหมอาจารย์แปลกไหม
2: แปลกค่ะมีความเป็นเผ็ดๆนิดหน่อยไม่เหมือนอาหารคาว
0: มันเหมือนกับไส้ขนมเทียนครับ
2: อ๋อค่ะ
0: และน้ำนมข้าวอ่ะมันจะไม่เข้มข้นไม่หวานมันเหมือนกะทิ
2: ใช่
0: มันก็เลยทำให้แบบบางๆหน่อยแล้วมันจะเข้ากับความเป็นของคาวได้ดีฮะผู้ชมก็ลองเอาไอเดียนี้ไปทำกระดูกเราประยุกต์มาจากบัวลอยยวนกับไส้ของขนมเทียนโบราณนั่นเองนี่แหละครับคุณผู้ชมจริงๆแล้วเรื่องของอาหารเรื่องของการเรียนรู้เรื่องของเด็กกินน้ำมันอยู่ใกล้ๆกันหมดเลยนะครับอาจารย
2: ์
0: การที่พาลูกๆมาเปิดโลกนะครับก็คือมาสัมผัสวิถีชีวิตสัมผัสวัตถุดิบจริงๆแล้ววิถีชีวิตคนเราอ่ะมันก็ขึ้นอยู่กับอาหารนะครับอาจารย
2: ์
0: เราตื่นเช้ามาไปปลูกผักไปทำนาไปเลี้ยงไก่ทั้งหมดมันคือคำตอบก็คือสู่อาหารทั้งนั้นเลยเพราะฉะนั้นอาหารมันก็เลยพาเราไปสู่เรื่องต่างๆวันนี้ผมต้องขอขอบคุณอาจารย์ครับ
2: ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณที่พามา
0: ที่มาเปิดสถานที่ให้เราได้เรียนรู้และสนุกกันเราจะลาคุณผู้ชมไปด้วยเด็กคนนี
3: ้

0: เช้าวันนี้นายกอบต.บ้านเหล่าได้เชิญผู้นำชุมชนข้าราชการพนักงานเจ้าหน้าที่ในสังกัดร่วมประชุมเพื่อเชิญชวนให้ทุกคนเข้าร่วมโครงการงดเหล้าเข้าพรรษาทำบุญทุกวันพระพบปะประชาชนโครงการต่อเนื่องที่ทำมาหลาย10ปีแล้ว
1: เครื่องดื่มแอลกอฮอล์เนี่ยที่ทำลายสุขภาพแต่ว่าถ้าเฮางดเพื่อสิ่งบ่ดีออกจากร่างกายภายใน3เดือนก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับสุขภาพเฮาสิดีขึ้นนะครับเยาวชนที่เขาร่วมการที่งดแล้วก็การดำเนินการชีวิตของเขาการทะเลาะวิวาทการไปพบการสมาคมกันก็ลดน้อยลง
2: อยากให้ผู้นำเรานะครับพาชาวบ้านทำสิ่งดีๆเป็นตัวอย่างให้กับพี่น้องในตำบลบ้านเหล่าของเรานะครับ
3: ก็พวกที่งดเงียบที่ว่าไม่ได้ดื่มก็บอกเขาหันหน้า

0: ถ้าเข้าพึ่งพระทำสมาธิแผ่เมตตาเจ้ากรรมนายเวรแล้วก็จะลืมเรื่องสิ่งเสพติดไปในตัวนะ
1: โครงการงดเหล้าเข้าพรรษาส่งผลดีด้านสุขภาพและปริมาณความสุขในชุมชนโดยเฉพาะธวัชชัยพังน้อยชาวบ้านเหล่าที่ตัดสินใจเข้าร่วมโครงการด้วยการให้สัตยาบันว่าตลอดพรรษานี้จะไม่ยุ่งเกี่ยวกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิดและเอาเวลาที่เหลืออยู่มาทำงานที่รักสร้างรายได้เสริมให้กับครอบครัว
2: ก็รู้สึกขั้นดื่มกับเวลาตื่นขึ้นมาก็จะเป็นปวดหัวเนาะแล้วก็สุขภาพเฮาก็บ่ว่านั่นปานใดแต่ขั้นบ่กินนี่ก็รู้สึกว่ามีกำลังมีหยังดีกว่าเก่าเถอะ
1: โครงการนี้เป็นแบบอย่างที่ดีแก่เยาวชนสร้างผลสัมฤทธิ์เชิงประจักษ์ให้ชุมชนมีสถิติการทะเลาะวิวาทและอุบัติเหตุจากเมาแล้วขับน้อยลงรวมทั้งสุขภาพร่างกายจิตใจที่ดีขึ้นอีกด้วย
3: ที่รพสตเนี่ยกลุ่มคนที่มาด้วยอุบัติเหตุเพราะเมาเหล้าเนี่ยเมาแล้วขับมันลดลงในเรื่องของทะเลาะวิวาทในชุมชนก็ลดลงด้วยนะคะ
4: ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับที่มีโครงการนี้เข้ามาอย่างเยาวชนอย่างเรานี่ก็มีส่วนร่วมในการที่จะทำตามในช่วงระยะเวลาเข้าพรรษาครับ3เดือนก็อยากให้ทุกคนงดเหล้าเข้าพรรษาครับ
1: จากจุดเล็กๆที่นำเอาคุณธรรมด้านการยึดมั่นในคำสัตย์ไปถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดและสม่ำเสมอนี้ทำให้ชุมชนตำบลบ้านเหล่าได้ล้อมรั้วที่แข็งแกร่งเพื่อป้องกันคนในครอบครัวด้วยคุณธรรมให้ยึดถือปฏิบัติแต่สิ่งที่ดีไม่หลงมัวเมาในอบายมุขและพร้อมเป็นต้นแบบในการขยายคุณงามความดีนี้กระจายออกสู่สังคมต่อไป
0: ถ้าเรางดเหล้าไม่ว่าจะเป็นช่วงเข้าพรรษาหรือออกพรรษาได้เป็นเรื่องที่ดีต่อเรื่องการเงินค่าใช้จ่ายและเป็นเรื่องที่ดีต่อปัญหาต่างๆเช่นปัญหาอุบัติเหตุปัญหาเรื่องสุขภาพต่างๆที่จะตามมาครับ

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: พูดง่ายๆว่าไกด์ดันเนอร์เป็นเหมือนพาร์ทเนอร์เป็นเหมือนเพื่อนคู่คิดเป็นเสมือนดวงตาที่สองให้กับนักกีฬาเพราะเขามองไม่เห็นนักกีฬาไปทานข้าวไกด์ก็ต้องไปนักกีฬาไปห้างไกด์ก็ต้องไปมีอย่างเดียวก็คือเข้าห้องน้ำกับเวลานอนนี่นั่นเอง
2: วันนี้นะครับก็เดินทางมาถึงเทปสุดท้ายของรายการกีฬาพาไปลองนะครับผมซึ่งวันนี้เราก็อยู่ที่สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติที่คลอง6นะฮะก็เป็นอีกหนึ่งกีฬาที่เปิดโลกของผมมากๆแล้วก็เป็นกีฬาที่เอาจริงๆถ้าไม่ได้มาทำรายการนี้ก็คงไม่มีโอกาสได้รู้จักแล้วก็ได้มาลองนะครับซึ่งวันนี้กีฬาที่มาลองทำความรู้จักกันเนี่ยก็คือกีฬาวิ่งของผู้พิการทางสายตาซึ่งวันนี้เนี่ยการมาของเราเนี่ยเราก็มาด้วยความที่เราไม่รู้อะไรเลยเกี่ยวกับกีฬานี้เราก็ได้มาเจอกับโค้ชเอ็มนะครับผมซึ่งก็เป็นโค้ชทีมชาติ
3: วันนี้สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับผม
1: ครับ
2: อันนี้เราอยู่กันที่ไหนเนี่ยครับตรงน
1: ี้สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติคลอง6ธัญบุรีของกรมพลศึกษาครับ
2: ซึ่งก็เป็นสนามซ้อมของนักกีฬากีฬาใช่ไหมครับ
1: ครับผม
2: ตอนแรกผมได้ยินกีฬานี้ว่าเป็นกีฬาที่วันนี้เราจะมาวิ่งกับคนที่มีความพิการทางสายตาถูกไหม
1: ครับใช่ครับผม
2: ซึ่งจริงๆแล้วถ้าเรียกให้ถูกต้องตามหลักเลยของกีฬาประเภทนี้เราควรเรียกว่าอะไรคร
1: ับ ครับก็กีฬานี้ก็คือกีฬากรีธานะครับแต่ทีนี้กีฬากรีธามีหลายความพิการถ้าของกลุ่มสายตานะครับก็เราก็เรียกว่านักกีฬาคนพิการทางสายตานะครับระดับนี้คือระดับทีมชาติไทยแล้วก็นักกีฬากรีธาทีมชาติไทยทางสายตาครับ
2: และอย่างพอเป็นเรื่องของกรีธาประเภทแบบสายตาเนี่ยมันมีกี่ระดับของ
1: ความพิการ
2: ความพิการ
1: ครับก็กีฬาสายตาเรามี3ระดับนะครับแบ่งเป็นตัวแทนสัญลักษณ์ก็คือตัว B ที่แปลว่า blind นะครับสายตา B1 ก็คือบอดสนิทเดี๋ยวพอเราเห็นว่าเฮ้ยทำไม B1 บอดสนิทแล้วทำไมต้องใช้ผ้าปิดตาเพราะเนื่องจากว่าคำว่าบอดสนิทเนี่ยณปัจจุบันเนี่ยคำจำกัดความเขาไม่ได้สนิทแล้วอาจจะเห็นมุมลานเห็นแต่ว่าไม่เป็นภาพเวลาแข่งขันเขาเลยต้องใช้ผ้าปิดตาซึ่งเดี๋ยวผมจะเอาผ้าปิดตามาให้เรา
2: ได้
1: ฝึกซ้อมใช่ครับแล้วก็ B2 เป็นกลุ่มนักกีฬาที่เห็นลางๆ
2: เห็นลางๆ
1: ใช่ครับในระยะที่ไม่เกิน2เมตรจากปกติที่เห็นภาพที่นี่ทางการแพทย์เขาตรวจนะครับแล้วก็ B3 เนี่ยก็จะเห็นลางๆกว่า B2 ก็หมายถึงว่า B3 จะเห็นชัดที่สุดใกล้เคียงกับพวกเรามากที่สุดครับ
2: และจริงๆแล้วกฎกติกาหรือวิธีการเล่นเนี่ยมันต้องเล่นกันยังไงผมยังไม่ค่อยเข้าใจว่าจริงๆกติกาอะไร
1: ครับก็คือถ้าเป็น B1 บังคับจะต้องมีไกด์รันเนอร์เสมอ
2: ก็คือมันเป็นบัดดี้คู่
1: ใช่ถูกต้องครับแต่ถ้า B2 จะใช้ไกด์หรือไม่ใช้ไกด์ก็ได้แต่ B1 กับ B2 เวลาแข่งขันเราสังเกตได้ว่าทั้งหมดเนี่ยเขาเรียกว่าลู่วิ่งนะครับ
2: ครับ
1: 1ลู่วิ่งมี8ช่องวิ่งนักกีฬาประเภทสายตา B1 และ B2 นะครับแต่ละประเทศจะต้องใช้2ช่องวิ่งต่อ1ประเทศทำไมถึงใช้2ช่องวิ่งก็เพราะว่านักกีฬา1คนไกด์ดันเนอร์1คน
2: คร
1: ับจะได้ไม่เป็นการไปชนหรือไปเหยียบกันแล้วเกิดอุบัติเหตุส่วน B3แข่งกติกาเดียวกับนักกีฬาปกติคนละ1ช่องวิ่งแล้วก็ทุกอย่างเหมือนกับกติกาปกติที่ไม่เหมือนก็คือ B1 กับ B2 เท่านั้นครับ
2: ก็คือจะว่าจำนวนคนต่อรอบการแข่งขันก็จะน้อยลง
1: ใช่ครับ
2: จะเหลือแค่เต็มที่คือ4
1: รอบชิงชนะเลิศมีแค่4คนเท่านั้นใน B1 และ B2 แต่ถ้าเป็น B3 เนี่ย8ช่องวิ่งเหมือนเดิมใช่ครับ
2: แล้วอย่าง B1 B2 เนี่ยครับไกด์รันเนอร์คือต้องคอยประคองหรือว่าต้องใช้วิธีการไหนในการ
1: ครับคือตัวไกด์รันเนอร์นะครับที่เราบอกว่า B1 B2 เนี่ยมันมีทั้งประเภทลู่และประเภทลานนะครับนี่วันนี้ผมนำนักกีฬาทีมชาติไทยประเภทลู่มาแต่จริงๆมันมีประเภทลานด้วย
2: ประเภทลานคือพวกกระโดด
1: ไกลครับแล้วก็พวกทุ่มพุ่งขว้างแต่ในประเภทที่ใช้ไกด์ดันเนอร์ในการก็คือกระโดดไกลคนหนึ่งให้สัญญาณเสียงด้านหน้าอีกคนจัดท่าทางนักกีฬาฟังแล้วก็กระโดดลงไปในบ่อไกด์ดันเนอร์เนี่ยที่มันจำเป็นก็เพราะว่าเราเห็นว่าทางตรงไม่ยากใช่ไหมครับแต่มันจะไม่ยากก็คือทางโค้งเพราะฉะนั้นแล้วนักกีฬาแล้วก็ไกด์เนี่ยจะต้องฝึกกันขนาดที่วิ่งเนี่ยมันมีความยาวของเชือกจริงๆตัวความจริงอะ30 เซนแต่ถ้าเป็นประเภทลู่ที่เป็นประเภทถนนเช่นวิ่ง10 กิโลขึ้นอย่างเงี้ยได้ถึง50 เซนติเมตรแล้วเวลาเราฝึกซ้อมเนี่ยเราวิ่งไงก็ได้ไม่ให้นักกีฬากับไกด์ดันเนอร์มาชนกันถ้าเมื่อไหร่เราชนกันแล้วก็เท้าไม่สัมพันธ์กันเนี่ยมันก็จะวิ่งกันไม่ได้นะครับ
2: แ ต้องซิงโครไนซ์กันมาก
1: ใช่ใช่ครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งที่จำเป็นก็คือเวลาออก starting block ก็คือเวลาประเภทลู่เนี่ยกติกาเขาบังคับว่าถ้าเป็นระยะ100 200จะต้องบังคับใช้บล็อกเสมอแสดงว่ายิ่ง100เมตรเนี่ยทางตรงออกบล็อกยากแล้ว200กับ400ทางโค้งยากกว่าใช่ครับ
2: แล้วจริงๆผมอยากรู้ว่าแบบการฝึกสำหรับนักกีฬาที่มองไม่เห็นอย่างเงี้ยครับมันต้องมีความพิเศษหรือความใส่ใจในแบบฝึกแบบต่างจากคนที่วิ่งปกติทั่วไปยังไงบ้าง
1: ต้องใส่ใจตั้งแต่พูดง่ายๆว่าไกด์รันเนอร์เป็นเหมือนพาร์ทเนอร์เป็นเหมือนเพื่อนคู่คิดเป็นเสมือนดวงตาที่สองให้กับนักกีฬาเพราะเขามองไม่เห็นอันดับแรกเลยเนี่ยเราต้องดูว่าไกด์คนนั้นเนี่ยเขามีใจรักที่จะดูแลนักกีฬาหรือไม่ก่อนอันดับแรกเพราะว่านักกีฬาไปทานข้าวไกด์ก็ต้องไปนักกีฬาไปห้างไกด์ก็ต้องไปมีอย่างเดียวก็คือเข้าห้องน้ำกับเวลานอนนี่นั่นเอง
2: เที่ยวกันได้
1: ใช่ครับพอการใช้ชีวิตเขาสัมพันธ์กันแล้วเนี่ยเขาจะต้องคุยกันละแล้วสังเกตได้ว่าทั้งโลกถ้าเป็นนักกีฬาหญิงเนี่ยเขาจะใช้ไกด์เดนเนอร์ผู้ชายก็เพราะว่าเพอร์ฟอร์แมนซ์ของผู้ชายมันสูงกว่ามันจะช่วยขับเคลื่อนตัวนักกีฬาได้ดีกว่า อย่างเดียวที่เขาห้ามของไกด์รันเนอร์ก็คือ1ห้ามกระชากนักกีฬา2เมื่อเข้าเส้นชัยเนี่ยไกด์รันเนอร์เข้าเส้นก่อนนักกีฬาไม่ได้เลยต้องเข้าหลังเสมอเนี่ยเวลาครับอย่างนี้เสมอนะครับมันเป็นสิ่งสำคัญแล้วเราต้องฝึกซ้อมฝึกซ้อมให้มันชำนาญขณะที่วิ่งอยู
2: ่มันก็จะมีดีเทลตรง
1: ใช่ครับดีเทลตรงนี้แล้วก็ถ้าเราฝึกจนชำนาญแล้วเนี่ยต่อไปเราสั่งได้ขณะที่วิ่งอยู่เนี่ยไกด์ต้องบอกว่าขณะนี้เราวิ่งทางตรงนะมีนักกีฬาอยู่ด้านหน้าไหมตอนนี้เราตามอยู่นะไกด์จะต้องสื่อสารกับนักกีฬาตลอดอีก10เมตรกำลังจะเข้าทางโค้งแล้วนะพอนักกีฬาเขารู้ทีเขาฝึกเมื่อเข้าทางโค้งตัวนักกีฬาเนี่ยเขาจะต้องเบียดไกด์รันเนอร์ละใช่ศอกข้อศอกต้องชนกันละเพื่อจะวิ่งโค้งไปพอบอกว่าอีก10เมตรทางตรงเพราะมันมี2ช่องวิ่งนี
2: ่
1: การที่วิ่งเบียดกันมันไม่ดีอยู่ละพอเข้าทางตรงปั๊บเราก็คลายเชือกใช่แล้วให้วิ่งอิสระของตัวใครตัวมันอย่าง
2: น
1: ี้ครับ
2: อย่างเชือกนี่คือจะผูกกันเป็นตรงเอวอย
1: ่
2: าง
1: นี้ไม่ครับเดี๋ยวนี้กติกาเขาบังคับเลยว่าจะต้องมีห่วงคล้องมือกี่เซนความยาวที่ผมบอกเมื่อกี้ใน30เซนนะต้องล็อกให้ได้10เซนครับผมแล้วก็ใช้มือต่อมือครับห้ามผูกห้ามอะไรแล้วห้ามเลยห้ามดัดห้ามดีไซน์ถ้าดีไซน์ใกล้เกินไปเนี่ยมันเคยมีปัญหาว่าใกล้เกินไปแล้วนักกีฬาไปกระชากแล้วเชือกมันขาดพอขาดแล้วขนาดที่วิ่งอยู่เนี่ยนักกีฬาเขาวิ่งไกด์ก็วิ่งไปชนกับคนอื่นแล้วไปเหยียบเพราะว่าเวลาแข่งขันรองเท้าประเภทลู่เป็นรองเท้าตะปูนะครับ
2: ครับ
1: แล้วก็ไปเหยียบคนอื่นแล้วมันเกิดอุบัติเหตุค่อนข้างรุนแรงครับ
2: แต่อย่างพวกประเภทการวิ่งแบบมันก็เหมือนกีฬาทั่วไปใช
1: ่ไหมครับผม
2: 100เมตร
1: ถูกต้อง
2: 400เมตร
1: 100 200 400 800 1,500 เหมือนกันเลยแล้วก็มีมาราธอนด้วย
2: โอ้
1: ครับ
2: อย่างวันนี้ถ้าผมแบบอยากลองฝึกจริงๆสามารถลองฝึกได้ทั้ง2ตำแหน่งเลยคร
1: ับ ใช่ครับ
2: ว่าลองปิดตา
1: ใช่ครับ
2: ให้เข้าใจแล้วก็
1: เป็นไกด์เองด้วยใช่ครับ
2: ได้เหมือนกัน
1: ได้ทั้ง2อย่างเลย
2: โอเคครับวันนี้รบกวนโค้ชเอ็มช่วย
1: ครับด้วยความยินดี
2: สอนหน่อยครับผม
1: ด้วยความยินดีครับ
2: ครับผม
1: ครับ
2: ก็เมื่อกี้ก็คุยกับโค้ชเอ็มไปเบื้องต้นนะครับถึงแบบข้อมูลของกีฬาประเภทนี้นะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นกีฬาใหม่ที่ผมเพิ่งมีโอกาสได้รู้จักแล้วก็เอาจริงๆก็ถือเป็นอีกหนึ่งกีฬาที่น่าสนใจมากแล้วก็วันนี้เดี๋ยวเราก็จะได้ไปลองกันว่าจริงๆแล้วในมุมของคนที่เป็นนักกีฬาที่มีความพิการทางสายตาเนี่ยเวลาเขาวิ่งมันจะเป็นยังไงรวมไปถึงว่าเราจะลองในฐานะของการเป็นแบบไกด์รันเนอร์ด้วยว่าถ้าเราเป็นคนนำวิ่งให้กับผู้พิการทางสายตาเนี่ยจะเป็นยังไงก็น่าตื่นเต้นนะสำหรับผมเพราะผมรู้สึกว่าแบบเราเองอ่ะพอเรามองเห็นอ่ะเราเลยไม่เคยเข้าใจว่าเฮ้ยคนที่เขาต้องแข่งวิ่งโดยที่แบบมองไม่เห็นหรืออาจจะเห็นแบบลางๆเนี่ยมันจะเป็นยังไงมันจะมีความแบบน่ากลัวไหมอะไรเงี้ยก็เดี๋ยววันนี้เราลองไปดูเดี๋ยวให้โค้ชเอ็มแบบช่วยไกด์ทั้ง2หน้าที่ของวันนี้เดี๋ยวไปลองดูกันตอนนี้ก็อยู่กับพี่นานะครับซึ่งเดี๋ยวต่อไปผมจะลองฝึกแบบปิดตาดูซึ่งเดี๋ยวพี่นาจะเป็นโค้ชไกด์ให้ผมใช่ไหมครับลองเลยใช่ไหม
3: ใส่เลยครับใส่ไปเลยตัวนี้ปุ๊บใส่ได้เลยนะคร
2: ับ ปุ๊บ
3: นี่จะมีเชือกนี่สำหรับไกด์เราวิ่งไกด์ต้องมีในกีฬาจะมีเชือกใส่เข้าในมือ
2: โอเคครับแต่ว่าเราต้องห้ามหลับตาถูกไหมครับอันนี
3: ้ใช่ครับอะไรกรรมวิ่งปกติลองแกว่งแขนครับแกว่งแขนปกติแกว่งแขนก่อนครับมีอะไรไม่นี่เรายังไม่เคลื่อนที่แกว่งวิ่งปกติเลยวิ่งไปแขนปกตินี่ครับเนี่ยวิ่งแขนปกติเลยนะครับ
2: ครับ
3: เนี่ยไกด์จะคนโทนเองพี่ปกติเนี่ยออกไปเลยพี่คอนโทรลเองไปเลยครับไปเลยแกว่งแขนปกติเลยแกว่งแขนปกติ
2: ทำไม
3: ปกติไปเลยไม่ต้องกลัวแกว่งไปเลยครับแกว่งไปเลยปกติเนี่ยไกด์จะเป็นคนโทนเองรู้สึกไง
2: เสียว
3: ไปเลยวิ่งไปเลยวิ่งไปเลยครับจะแกว่งแขนปกติวิ่งไปปกติครับ
2: โอ้
3: เนี่ยอย่าปกตินี่เราเข้าสังโคเลยนะเพราะไกด์จะบอกตลอดนี่คือโคแล้วเนี่ยเดี๋ยวจะวิ่งอย่างเงี้ยเนี่ยครับ
2: โ
3: อ้รู้สึกไงบ้าง
2: รู้สึกวิวมากเลย
3: จะเป็นอย่างนี้ตลอด
2: โอเคแต่ว่า
3: ไกด์จะเป็นคนคอนโทรลทุกอย่างโอเคไหมครับ
2: โอเคครับ
3: โอเค คไหมครับ
2: โอเคครับ
3: เนี่ยรู้สึกไงครับ
2: เสียวมากเมื่อกี้ตอนออกเหมือนแบบไม่รู้ว่าจะไปไหน
3: ใช่เนื่องจากนักกีฬาหนึ่งมีไกด์ที่จะคอยคอนโทรลตลอดครับ
2: โอ้โห
3: เป็นไงครับ
2: ตื่นเต้นเลยอะเมื่อกี้ตอนออกผมไม่คิดว่าแบบมันจะเป็นความรู้สึกเนี้ย
3: ใช่ครับ
2: เพราะมันเหมือนพอเรามองไม่เห็นแบบที่เราเคยเห็นอะ
3: ใช่
2: มันเลยแบบแต่เกี้ยมันพอมันไปตามฟิลแล้วมันเหมือนแบบมันลอยอยู่ในอากาศมันอยู่ในอวกาศอะแบบว่าไหลไป
3: เรามองไม่เห็นอะไรเลย
2: ใช่ครับแต่ว่าเหมือนพอตะกี้พี่น้าบอกว่าค่อยๆพยายามจับจังหวะแรกๆมันก็ผมแบบมันยังตื่นเต้นอยู
3: ่
2: ตกใจอยู่ใช่ใช่
3: แต่พอสักพักนึงไกด์ก็มีส่วนในการที่พอนักกีฬาปุ๊บไกด์จะผ่านมามองแล้วเพื่อคอนโทรลเราจะบอกนักกีฬาแกว่งนะก้าวนี้จะคอนโทรลคนให้คอนโทรลตลอด
2: แต่ว่าพอมันเหมือนเริ่มซิงจังหวะได้มันก็รู้สึกว่าแบบเริ่มเข้าแบบเข้าที่มากขึ้น
3: ใช่ครับ
2: ก็เหมือนตะกี้พอมันเข้าที่ปุ๊บความตกใจความแบบน่ากลัวเมื่อกี้ที่มันแบบพุ่งขึ้นมามันแบบมันหายไปเลย
3: ก็ถึงบอกว่าไกด์นักกีฬาต้องไกด์ที่ต้องแบบ2ต้องเป็น1ต้องเข้าใจกันและกันครับ
2: ต้องซิงกัน
3: ใช
2: ่ครับเป็นประสบการณ์ใหม่ที่แบบว่าน่าตื่นเต้นดีอ่ะแล้วก็เอาจริงพอได้ลองแล้วก็เป็นความรู้สึกใหม่มากๆเมื่อกี้เหมือนเป็นแบบเค้าเรียกอ่ะมันเหมือนเข้าไปอยู่ในอีกโลกนึงเลยอ่ะเมื่อกี้แล้วพี่หนาครับอย่างพอตะกี้ผมเริ่มวิ่งไปปุ๊บแล้วถ้าจริงๆเราอยากเพิ่มความเร็วทริคของแบบการฝึกคือต้องทํายังไง
3: มีเบสิกเป็นพื้นฐานก่อนเลยอันดับแรก
2: ครับ
3: ของนักกีฬาแต่ไกด์จะคอนโทรลในการบอกสอนจับสมมุติว่ามองไม่เห็นนะปุ๊บ
2: ครับ
3: เนี่ยปิดตาใช่ไหม
2: ครับ
3: พี่เป็นไกด์พี่ต้องจับจับนี้นะหนูต้องเล่นท่าขาต้องอยู่นี้นะแบบคอนโทรลอย่างหรือเราอาจจะเล่นเองก็ได้ตึงตึงตึงแล้วให้นักกีฬาจับจับว่าเนี่ยไกด์เคลื่อนที่ยังไง
2: ใช่เราก็ทำตาม
3: ใช่ครับถ้าเกิดนักกีฬาที่ไม่เป็นมาเลยมันจะยากนิดนึง
2: ครับ
3: แต่ว่าแป๊บเดียวของจะเข้าใจ
2: ก็จะเข้าใจโอเคได้ครับ
3: ลองไหม
2: ลองก็ได้
3: ไปต้องไปทางโค้งเล่นทางโค้งใช่ไหมเอ๊ะ

0: เชียงใหม่พี่แต่ไปเล่นเบสิกนะ
1: ครับผม
0: ในกีฬาอย่างนี้เข่าต่ำเข่าต่ำคือปกติเลยเข่าต่ำคือเราเล่นนี้ไม่ให้เปิดตานะเพราะจะได้เรียนรู้จริงๆว่ากีฬาทำไงล็อกข้อเท้าเราล็อกข้อเท้าเราล็อกข้อเท้าเรานะครับเนี่ยเล่นเข่าต่ำมันจะอยู่ประมาณอาจจะขาพี่น้ามันจะยกแค่นิดเดียว
1: โอเค
0: ตึงตึงสองข้าง
1: ตึงสองข้าง
0: ตึงตึงตึงตึงเกินที่ยืดตัวปกติไม่ยอขาแต่แค่ล็อกข้อเท้าแล้วยกมาหน่อยเดียวปกติเล่นเข่าสูงยกขึ้นมาอย่างนี้ใช่ไหม
1: ครับ
0: อันนี้เราขึ้นต่ำแค่ยกหน่อยเดียวลองดูครับแขนแกร่งด้วยเคลื่อนที่มานั่นแหละครับเคลื่อนที่มาหน้าเนี่ยไกด์จะมาคอนโทรลอยู่เคลื่อนที่มาเคลื่อนที่มาเคลื่อนที่มาครับมาขวานิดเดียวนี่ไกด์จะบอกแค่นี้เราขวาคือ
1: ขวา
0: จะบิดใช่เจ้าต้องยืนสลับกันนึกออกไหม
1: ครับ
0: เนี่ยเข่าต่ำครับตึงตึงตึงตึงนะครับดีครับดีครับดีครับดีพอครับนี่คือเข่าต่ำต่อไปเล่นเข่าสูงเข่าสูงก็จะเหมือนกันแล้วข้อเท้าแล้วยกขึ้นมาปึ้งปึ้งปึ้งนึกออกไหมแต่แขนแกว่งปกติ
1: โอเคคร
0: ับ ไกด์จะคอยบอกคอยดูว่าเราทำท่าถูกไหมนะครับไกด์จะอยู่อย่างนี้ทำแขนวิ่งปกติเลยกลับมือนิดนึงลองเข่าสูงนะครับเคลื่อนที่มาตึกแทงเข่าขึ้นมาโอเคเนี่ยไกด์อยู่ประมาณนี้โอเคครับแทงเข่าขึ้นมาอีกเข่าสูงแกว่งแขนนี่ครับเนี่ยนักกีฬาจะต้องทำอย่างนี
1: ้ก็คือเหมือนฝึกวิ่งจริงๆเลย
0: ใช่ครับปึ้งปึ้งปึ้งปึ้งปึ้งปึ้งครับอยู่ประมาณนี้โอเคครับเป็นครับเล่นแล้วรู้สึกไงยากไหม
1: ก็ยากกว่าปกติ
0: ยากครับ
1: มันแบบว่า
0: เพราะว่ามองไม่เห็นเลย
1: ใช่ครับแตกเลยครับ
0: ไม่ให้เปิดยังไม่ให้เปิดเดี๋ยวต่อไปเดี๋ยวจะลองวิ่งเพิ่มความเร็วนิดนึง
1: ครับ
0: ลองดูแบบวอร์มเพิ่มความเร็วนะ
1: วิ่งปกติ
0: วิ่งไปเลยวิ่งไปเลยวิ่งเลยวิ่งเลยเนี่ยวิ่งของตัววิ่งไปเลยเนี่ยเนี่ยพอจะเล่นไกด์จะบอกแล้วขยับหน่อยก้าว
1: ยาวว
0: ิ่งปกติเลยวิ่งเราวิ่งปกติเราวิ่งเองเลยวิ่งปกติเนี่ยรู้สึกไงไกด์อยู่รู้สึกไง
1: รู้สึก
0: ทางโค้งหลังขึ้นทางตรงแล้วอันนี้ทางตรงแล้วครับขยับได้เลยรู้สึกไง
1: รู้สึกวิว
0: เ
1: หวี่ยว
0: เหวี่ยวไหม
1: เหวี่ยวผมยิ่งเร็วยิ่งเหวี่ยวเลย
0: อึ๊บไหลครับโอเครู้สึกเขาวิ่งแล้วรู้สึกไงครับ
1: รู้สึกว่าเหมือนกำลังจะบินไปไหนสักที่นึง
0: ใช่ไหมเพราะเรามองเห็นเส้นทางเลย
1: ใช่ครับแต่ว่ามันก็รู้สึกดีเหมือนกันนะโหรู้สึกว่าเมื่อกี้มันแบบมันเหมือนเราลอยได้แปลกดีแต่ว่าร
0: ู้สึกไงการนั้นตัวสำคัญเลยนะครับ
1: แล้วถ้าผมไปเป็นไกด์เขาผมเอาคนล้มแน
0: ่เดี๋ยวเรามีคนทดลองให้คร
1: ับแต่ว่า
0: โอเคครับรู้สึกไงอ
1: ธิบายเป็นคำพูดยากเหมือนก
0: ันใช่ครับ
1: แต่ว่าแค่รู้สึกว่าตอนที่วิ่งเร็วๆเมื่อกี้มันมีความแบบหวาดเสียวอยู่แต่ว่าในขณะเดียวกันมันก็รู้สึกแบบสนุกมันเหมือนมันไม่เหมือนเวลาเราวิ่งแล้วเห็นนะอันนี้มันมีความแบบข้างหน้ามันคืออะไรอยู่แต่ว่ามันรู้สึกว่ามันต้องมีความเชื่อใจกับคนที่พาเราไป
0: เชื่อใจกันเลยครับ
1: เพราะว่าตะกี้ผมก็แบบถ้าเรากลัวมันก็จะมีความยั้งอยู่แต่ถ้าเหมือนตะกี้พอแบบบางจังหวะที่แบบพี่นาบอกเอาลุยอย่างเงี้ยมันก็แบบเหมือนพุ่งมันก็จะเป็นความรู้สึก
0: ใช่เพราะใกล
1: ้เร็วอีกแบบนึงโดยที่แบบเราไม่เห็นเลยครับ
0: ซึ่งพอเร่งรู้สึกไหมเวลาพี่เร่งพี่ทำยังไงพี่ได้อย่างงี้ไหมเนี่ยเป็นการกระชากกันเร็วความเร็วขึ้น
1: ซึ่งผมรู้สึกว่าพอเรามองไม่เห็นอ่ะแล้วมันพอมันเร็วอ่ะมันจะยิ่งรู้สึกว่าเร็วกว่าปกติ
0: ใช่โอเคครับ
1: เป็นความรู้สึกใหม่ซึ่งเอาจริงตอนแรกจังหวะแรกเลยที่เราได้วิ่งออกไปโดยที่แบบเรายังไม่รู้อะไรเลยเนี่ยแล้วเราปิดตาอยู่มันเป็นความรู้สึกที่แบบแปลกมากๆแล้วก็เป็นความรู้สึกที่ตอนแรกอธิบายเป็นคำพูดยากมากแต่มันเป็นเหมือนโมเมนต์ที่มันแบบมันเมจิกมากๆที่แบบเฮ้ยอยู่ๆทุกอย่างมันก็แบบเหมือนเราหลุดไปในโลกอีกโลกนึงอะด้วยความที่เรามองไม่เห็นแล้วความไวตรงนั้นบวกกับการที่ไกด์รันเนอร์พาเราไปด้วยอะไรเงี้ยมันเหมือนทุกอย่างมันเร็วมากซึ่งผมก็ได้รู้ว่าจริงๆมันคือแบบอยู่ๆเราต้องปิดเซนส์ของตัวเองในการมองเห็นน่ะแล้วมันกลายไปว่าเหมือนสิ่งที่เราเซนส์ที่เราใช้ตลอดคือการมองอ่ะมันไม่ได้ถูกใช้อ่ะเราอาจจะเคยมองเห็นมันกลายว่าเราได้ยินเราแบบได้ใช้แบบเซนส์ของการแบบสัมผัสผ่านลมผ่านอะไรแบบมากกว่าปกติอะไรเงี้ยมันเลยเกิดเป็นความรู้สึกใหม่ซึ่งมันก็เป็นความรู้สึกที่แปลกที่ผมว่าแบบเออไม่น่าได้เจอถ้าแบบอยู่ๆเราไม่ได้ลองทําเลยแล้วอันนี้คือแบบพี่นาเค้าแบบจับเราแบบลองเลยมันก็เลยเกิดแบบโมเมนต์พิเศษขึ้นแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเหมือนพอเราได้ลองอันแรกก็เลยถามแบบโค้ชนะว่าจริงๆแล้วถ้าเราอยากจะพัฒนาฝีมือให้เราแบบวิ่งได้เร็วขึ้นเราควรจะต้องฝึกยังไงจริงๆมันก็คือต้องฝึกเหมือนเบสิกเหมือนนักกีฬาวิ่งแหละเพียงแต่ว่านักกีฬาที่พิการทางสายตาเนี่ยตัวโค้ชเองก็ต้องเป็นคนไกด์ท่าแล้วก็ให้เขาปฏิบัติตามก็ได้ลองทำท่าแบบเข่าต่ำเข่าสูงนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเหมือนพอเราได้ฝึกตรงนี้เสร็จปุ๊บก็ได้ลองวิ่งจริงๆในสนามโดยที่ใช้นะฮะซึ่งบล็อกมันก็คือไอ้ตัวที่เราต้องใช้ในการแบบเวลาออกตัวนั่นแหละ

0: คราวนี้พอเราจัดนักกีฬาเสร็จพี่ก็จัดนักกีฬามาอยู่ด้านหลังเพื่อให้รอต่อไปพี่จ่ายของพี่เองเหมือนไกด์จะจ่ายของไกด์เองละตั้งบล็อกแต่ละคนจะไม่มันจะไม่ค่อยเหมือนกันแต่ละไกด์แต่ละคนมันจะถนัดไม่เหมือนกันคราวนี้ปิดตาไม่ต้องกลัวนะพอเดี๋ยวพอปั้งเลยลุกออกไปเลยนะ
1: แขน
0: ชากโอบรวมลุกออกไปเลย
1: โอเค
0: ต่อไปเข้าบล็อกครั้งแรกในลองครั้งแรกคราวนี้อย่างที่พี่บอกโอเคขาหลังนั่งลงย่อขาขาหลังมาครับมือหลังเส้นนะมือหลังเส้นเลยปั๊บทำใจนี่ไว้ก่อนใส่ไปเลยนะใส่ไปเรื่อยๆเลยมั่นใจนะต้องมั่นใจนะงานนี่อยู่เนี้ยฟังนะฟังคนปล่อยนะเซตแล้วยกตัวนะพอปั้งแล้วลุกเลยนะถีบออกไปเลยเซตไหลไปรู้สึกไงรู้สึกไง
1: ตะกี้มันถูกอ่ะ
0: โอเคถือว่าโอเคเลยนะ
1: ก็เหมือนพยายามไหลตาม
0: ใช่แต่ว่าก็บอกออกจากมาพอเซตปุ๊บลุกมาต้องเหวี่ยงขึ้นมาด้วย
1: เหวี่ยงพร้อมกันใช่ไหม
0: ครับผมอันนี้ถือว่าดีนะครับถือว่าดีเลยเปิดตาได้กระดาษ
1: ตะกี้เราวิ่งไปถึงไหน
0: นี่วิ่งไปถึงนู่นเลยนะเมื่อกี้เนี้ยกายไหมถือว่ากายอยู่นะเร็วไหมรู้สึกไง
1: รู้สึกเร็วกว่าปกติที่แบบถ้าเปิดตาวิ่ง
0: ถ้ายังยิ่งเป็นไกด์ยิ่งเป็นนักกีฬาใหม่อ่ะจะหันไปมองนักกีฬาตลอดเพื่อจะคอนโทรลแล้วก็บอกถ้าวันถ้าเพิ่งซ้อมอยู่เนี่ยเราสามารถคอนโทรลตลอดถ้าเพิ่งวิ่งลงคอร์ด200 150ก็จะบอกแล้วสมมติ110มันปุ้ง50เมตรนะเหลืออีก100เมตร50เมตรก็ต้องบอกเขาตลอดแกว่งแขนนะจัดท่าทางหน่อยไกด์ถามว่าเหนื่อยไหมต้องเหนื่อยเพราะนักกีฬาวิ่งด้วยพูดด้วยมันจะเหนื่อยมาก
1: แต่กี้มันรู้สึกเร็วมากเลยรู้สึกแบบ
0: แล้วอันนี้แค่วิ่งนะ100เมตรแล้วคิดดู100เมตรดิมันใช้เวลาแค่11วิอ่ะปุ้งปุ๊บทั้งการนักกีฬาเร็วมั้ยเร็วมากนะ
1: มันก็คือ
0: แล้วไกด์คือนักกีฬาคือหลับตาคือวิ่งแบบปึ้งๆเลยนะไม่ได้สนเลยนะคือมีไกด์ของโทนอ่ะไอ้เร็วนี่เดี๋ยวปุ๊บถึงเส้นมุดเลยนะไกด์ก็ห้ามเข้าเส้นก่อนนักกีฬา
1: ต้องอยู่ระดับนี้ผมยังมีความกลัวนิดนึงว่าจะถึงหรือยังหรือว่า
0: ใช่แล้วต้องฟังนักกีฬาด้วยต้องฟังด้วยว่าถ้าเกิดพี่บอกว่าไหลเบาเราก็ต้องหมดแล้วและที่สำคัญห้ามปล่อยเชือก
1: อันตราย
0: ใช่สมมติถ้ามี100เมตรถ้าปล่อยเชือกชนแน่นอนห้ามปล่อยเชือกเด็ดขาดครับ
1: ก็ตะกี้หลังจากได้ลองฝึกไปคร่าวๆได้ลองออกวิ่งจากบล็อกไปนะครับเดี๋ยวสุดท้ายของวันนี้เดี๋ยวเราจะลองมาวิ่งจริงๆกับนักกีฬาดูนะครับว่าจะเป็นยังไงความรู้สึกของแบบเวลาถ้าเราต้องมีคนอยู่รอบๆเป็นเหมือนนักกีฬาที่แข่งกับเราอย่างเงี้ยมันจะเป็นยังไงนะครับก็เดี๋ยวมาลองดูซึ่งเดี๋ยวเราจะลองที่ระยะ50เมตรก่อนนะครับซึ่งผมว่าก็น่าจะตื่นเต้นแล้วก็สูสีมั้ยไม่รู้เดี๋ยวต้องลองดูนะครับมาเดี๋ยวเราลองกัน
0: อันนี้ปิดตาแล้วถอยมาหลังบล็อกเลย
2: นักกีฬานะครับพร้อมหลังบล็อกออนยูมาร์ค
0: นี่ครับมาอันนี้มาครับอึ๊บย่อเลยเต็มเดี๋ยวขาหนึ่งมาครับโอ้ยโดนกลนแล้วเอาไหลยังไงครับห้ามถอดเดี๋ยวมึงถอดเดี๋ยวมึงไม่ได้รู้สึกไง
1: เหนื่อย
0: แค่จับมือแล้วรู้สึกไงเบนมาเบนรู้สึกไง
3: คร
0: ับเจอกันรู้สึกไงน้องเจนมารู้สึกไงเจนดูสีดูสี
1: ครับ
0: รู้สึกไงบ้าง
1: ก็ตะกี้รู้สึกแบบก็โล่งๆดีนะครับแต่ว่า
0: พอเร่งความเร็วขึ้นเรื่อย
1: ๆใช่
0: พอพี่เริ่มเร่งในการพี่เร่งเห็นป่ะ
1: ใช่แต่ว่ารู้สึกว่า
0: ได้ยินเสียงพี่ตลอดไหมพี่คอนโทรลตลอดนะ
1: ได้ยินรู้สึกว่ามันจะมีจังหวะที่เหมือนเร็วขึ้น
0: ใช
1: ่แต่ก็มีจังหวะที่เหมือนแบบเพราะพี่น้าเร่งแล้วผมรู้สึกว่าผมตามไม่ทัน
0: ใช่มันจะจังหวะนึง
1: มันขาแบบว่าไม่ไป
0: ใช่ครับ
1: แต่ว่าก็รู้สึกมันดีนะเมื่อกี้แบบว่ามันเป็นระยะเวลาสั้นๆแต่รู้สึกว่าทุกอย่างมันแบบเกิดขึ้นเร็วโมเมนต์แบบช่วงท้ายก็จะรู้สึกว่าแบบโอ้อยู่ๆก็นานขึ้นมาบอกไม่ถูกเหมือนกัน
0: ใช่ครับแล้วลองคิดดูว่านักกีฬาถ้าวิ่ง400ที่บอกอ่ะ
1: ผมว่ายาวนานพอสมควรอยู่นะ
0: แต่มันก็จะคอนโทรลง่ายกว่า100เมตรนึกออกมั้ยครับพอ100เมตรนี่ปุ้งเดียวดีจบเลยแต่นี่ปุ้งออกไปคอนโทรลโค้งแรกนะขยับ
1: ครับ
0: มันจะคอนโทรลได้ตลอดนี่ครับมันจะต่างกัน
1: นี่เท่าไหร่
0: ถ้าเกิดแบบพูดเราก็ที่3แต่ว่าชนะผู้หญิงนะที่3อ่ะ

0: ที่หนึ่งที่สองเนี่ยขออาชีพขอแรงมากก็ทิ้งเราไม่เยอะทิ้งเราไม่เยอะนะแค่นี้
1: แค่นี้ใช่ไหม
0: แต่เราก็ทิ้งผู้หญิงก็นิดนิด
1: โอ้แต่ตะกี้แบบว่าใส่สุดแม็กเลย
0: มันจะเป็นรองเท้าจะอย่างอะพอเป็นรองเท้าปูจะไม่อีกอย่างนึงอีก
1: มันจะอีกฟีลลิ่ง
0: มันจะดีกว่า
1: จะเร็วขึ้น
0: ใช่รองเท้าปูมันจะนั่นกว่านี่มันใบไง
1: วันนี้พอหลังจากที่แบบได้ลองวิ่งตรงนี้เสร็จปุ๊บเรารู้สึกว่าแบบสิ่งที่เราได้เรียนรู้และเราชอบมากคือเรารู้สึกว่ามันเป็นการที่นักกีฬากลุ่มนี้เขามองไม่เห็นนะแต่ว่าสิ่งที่เขามีคือเขามีเซนส์ตรงอื่นที่มันจะสตรองมากๆคือพอเขาไม่เห็นมันเขาอาจจะได้ยินดีมากๆเขาอาจจะได้กลิ่นดีมากๆเขาอาจจะได้มีสัมผัสที่ดีมากๆมันเลยเป็นเมจิกที่เกิดขึ้นระหว่างตัวนักกีฬาเองกับตัวไกด์รันเนอร์ที่เกิดขึ้นว่าถึงแม้เขาอาจจะมองไม่เห็นแต่ว่าเขาสามารถที่จะสื่อสารเขาสามารถที่จะรู้สึกแล้วก็คลิกกันผ่านเซนส์อื่นๆได้ซึ่งเนี้ยผมว่าเป็นสิ่งที่แบบมัน Amazing สำหรับการที่เราได้มาลองนะ
2: แล้วจริงๆพอพี่น้ามาทำมันเนี่ยพี่น้าแบบรู้สึกว่าแบบความสนุกหรือว่าแบบเสน่ห์ที่แบบเราเจอตอนเรามาเป็นแบบไกด์รันเนอร์
0: ก่อนที่มาเป็นโค้ชพี่เป็นไกด์อ่ะมันเป็นความรู้สึกที่แบบเวลาพี่เห็นนักกีฬาตัวเองนะส่วนตัวนะครับเวลานักกีฬาเรารับขึ้นเหรียญรับเหรียญน่ะเข้าเส้นน่ะตัวผมเองผมภูมิใจเลยเหมือนเราช่วยคนอีกคนนึงเลยนะเป็นการช่วยคนอีกคนนึงให้เขาแบบที่เขาบกพร่องทางสายตาเนี่ยได้มีแบบถ้าเกิดถึงเรื่องเงินตอบแทนอะไรเงี้ยทำให้เขาม
1: ีชีวิต
0: ดีขึ้น
1: แล้วอย่างตัวนี้เนี่ยพูดในแง่แบบมีคนมาสนับสนุนดูแลแบบ
0: ตอนนี้มีเขามีอยู่ครับว่ามีของกอทเนี่ยครับทีนี้ก็ได้บีเลี้ยงได้อะไรเงี้ยเก็บ
1: แล้วอย่างนี้เป็นคู่กันเลยใช่ไหม
3: ใช่
1: แล้วมาจับกันได้ยังไงครับ
3: อย่างไกด์รันเนอร์เนี่ยเนื่องจากน้องเข้ามาจากโรงเรียนเชียงใหม่นะคร
1: ับ
3: ไกด์เนี่ยพอน้องเขาเลิกเล่นเป็นเยาวชนทีมชาติมาด้วยความสูงเนี่ยที่ไม่ห่างกันมากเนี่ยก็เลยเลือกให้เขาตอนแรกก็ให้ไปวิ่งก่อนไกด์หลายๆคนเนี่ยต้องมาวิ่งแต่เราจะดูว่าคนไหนเหมาะสมที่สุดก็คือเมื่อการวิ่งเนี่ยมันต้องสัมพันธ์กัน
1: ก็
3: เลยใช่ครับก็เลยต้องเลือกน้อง
1: แล้วอย่างเจนเริ่มเล่นกีฬานี้ได้ไงครับ
4: เล่นจากกีฬาสีคนโรงเรียนค่ะแล้วก็พอมีกีฬานักเรียนนักศึกษาของคนพิการนะคะก็ได้มาลองแข่งดูแล้วโค้ชก็เห็นแววก็เลยได้มาอยู่ในทีมชาติค่ะ
1: ซึ่งก็อยู่มาหลายปีแล้วใช
4: ่
1: ไหม
4: ใช่ค่ะ
1: แล้วอย่างเอิร์ธครับเอิร์ธเริ่มได้ไง
5: ก็ตอนแรกก็รู้จักจากกีฬานักเรียนนักศึกษาของคนพิการนั่นแหละครับโค้ชก็เห็นว่าเราก็สามารถวิ่งได้ก็ลองให้ฝึกวิ่งแล้วก็ลองให้มาคัดดูครับ
1: แล้วอย่างโค้ชนี่แบบเวลาเรื่องนักกีฬานี่คือแบบเห็นแววอะไรในแต่ละคน
3: อ๋อครับก็อย่างที่บอกหนึ่งก็ดูสถิติก่อนเพราะกีฬากีฬาเป็นกีฬาสถิตินะครับแล้วก็ดูเมื่อมีนักกีฬาที่มีใจรักอ่ะเราก็มาสานต่อจากโรงเรียนแล้วก็เนี่ยอย่างที่เป็นได้ไปพาราลิมปิกนี่นะครับ
1: อย่างตอนเนี้ยพอโค้ชเอ็มมาทําได้กี่ปีครับในการเป็นโค้ชดูแลนักกีฬา
3: 18ปีนะครับ
1: อะไรที่ทําให้โค้ชเอ็มรู้สึกว่าแบบคือความสุขหรือว่าสิ่งที่แบบทำให้เรายังอยากทำต่อไป
3: ใน18ปีนี้มีอยู่ช่วงหนึ่งที่ผมไม่ได้มาทำทีมตาเมื่อตอนที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพเอเชียนเกมผมนั่งดูวันนั้นนะครับเฟสปิกเกมที่เมืองไทยเมื่อก่อนยังใช้ชื่อเฟสปิกเนี่ยมีนักกีฬาประเทศจีนเนี่ยวิ่งและไกด์กับนักกีฬาวิ่งแล้วไม่สัมพันธ์กันโดยไม่สุดท้ายแล้ววิ่งแล้วก็นักกีฬาไปชนกับตัวระฆังครับโหเย็บหลายเข็มมากจากวันนั้นผมก็นั่งคิดตัวเองแล้วถ้าเราเลิกเล่นกีฬาเราเป็นไกด์ได้ไหมนะพอผมมีโอกาสที่มาดูแลน้องๆเข้าใหม่ก็เลยพร้อมจะมาดูแลทีมตาครับ
1: ทีนี้ผมอยากถามพี่รันเนอร์พอเราต้องเป็นไกด์รันเนอร์ใช่ไหมครับเราก็ต้องอยู่กับนักกีฬาตลอดพี่สันกับเจมเห็นตะกี้พี่น้าบอกว่าชอบทะเลาะกันอยากรู้ว่าจริงๆความสัมพันธ์ระหว่างการเป็นไกด์รันเนอร์กับนักกีฬามันเป็นยังไงกันบ้าง
6: บางทีมันเป็นเรื่องของความผูกพันเล็กๆน้อยๆคนอื่นอาจจะมองเอ๊ะคู่นี้มันทะเลาะกันมันอะไรโอเคมันก็ไปกันได
1: ้ครับลิ้นกับฟันเจมขำใหญ่เลยอย่างเอิร์ธกับพี่โยเป็นไงครับแบบมันต้องเหมือนคลิกกันตลอดเวลาเลยใช่ไหม
7: คร
1: ับ โอเค
6: พูดน้อย
1: ซึ่งหมายถึงว่าแต่ละคนก็คือเหมือนต้องดูเคมีการเข้ากัน
3: ใช่ถ
1: ู
3: กต้องครับ
1: อะไรอย่างคู่เนี้ยครับ
7: สมมติจะเล่นกันมากกว่า
1: เล่นกันเล่นอะไรกันนะจะเตะ
7: หยอกกันอะไรกันอย่างเง
1: ี้ยอย่างนี้ก็อายุใกล้กัน
7: คร
1: ับ
7: ก็ใกล้นะผม22น้อง18
1: แล้วหลังจากนี้เป้าหมายต่อไปที่เราอยากจะเดินทางไปกันนี่คือแบบที่ไหนคร
3: ับ ก็เป้าหมายต่อไปนะครับมันมีอยู่3เป้าหมายนะครับกลุ่มชั้นนำเนี่ยเราจะมีโครงการ Road to Paris ของการกีฬาประเทศไทยนะครับและกลุ่มที่2เนี่ยในปีหน้านะครับก็มีการแข่งขันเอเชียนพาราเกมนะครับที่กวางโจวนั่นก็เป็นรายการของระดับเอเชียและอีกรายการนึงในระดับอาเซียนเราแข่งเดือนมิถุนายนนะครับก็คือเป็นอาเซียนพาราเกมแข่งที่กัมพูชา
1: โอ้จริงวันนี้ขอบคุณมากๆเลยครับที่ให้ผมมาลองแล้วก็แบบขอเป็นกำลังใจกับทุกคนนะไปสู่แบบเป้าหมายที่อยากไปถึงขอบคุณมากเลยครับ
6: ขอบคุณครับ
1: ขอบคุณครับขอบคุณครับชอบมากๆเลยคือเราได้เห็นความสัมพันธ์ของนักกีฬากับไกด์รันเนอร์แล้วก็โค้ชผมรู้สึกว่ามันเป็นความสัมพันธ์ที่

น่ารักมากๆอย่างที่บอกว่าสุดท้ายแล้วที่คุยกับโค้ชเอ็มหรือว่าคุยกับพี่น้าเนี่ยเขาบอกว่าตัวไกด์เลิร์นเนอร์เองกับนักกีฬามันต้องมีความเป็นต้องเป็นตาให้กับอีกคนนึงแล้วทั้ง2คนก็คือเหมือนแบบต้องซิงค์กันเหมือนใช้ชีวิตด้วยกันมันน่ารักมากแล้วก็รู้สึกว่ามันเป็นพลังงานดีๆที่เกิดขึ้นก็เป็นกําลังใจให้กับทีมแล้วก็นักกีฬาทุกคนแล้วก็โค้ชทุกคนต่อไปนะครับผมก็วันนี้เทสสุดท้ายนะครับสําหรับกีฬาพาไปลองก็หวังว่าถ้ามีโอกาสนะครับเราจะได้กลับมาเจอกันอีกในซีซั่นหน้านะครับผมก็เราจะได้เจอกันเมื่อเราจะได้เจอกันครับผมวันนี้ไปก่อนครับสวัสดีครับ

0: เมื่อพูดถึงที่สวยๆใครๆก็อยากไปไปกับครอบครัวกับเพื่อนแต่เรากลับทำลายมันทำลายธรรมชาติทำลายสิ่งสวยงามจะดีกว่าไหมหากเราช่วยกันรักษามันช่วยกันเก็บโดยไม่หวังสิ่งใดตอบแทนไม่จำเป็นต้องรอใครมาทำแทนให้เราแต่จงทำเท่าที่ตัวเองทำได
1: ้ผมเชื่อว่าโลกเราน่าอยู่มากยิ่งขึ้นเพียงแค่เริ่มจากตัวเรา
0: ทำดีไม่ต้องเดี๋ยว

0: วันนี้นะคะโนพาคุณผู้ชมมาอยู่กันที่บ้านพี่เหนืออำเภอบ้านหลวงจังหวัดน่านวัตถุดิบของเรานั้นนะคะก็คือลูกชิดหรือที่ภาษาเหนือเรียกกันว่าลูกเต๋านั่นเองค่ะโดยใน1ปีนั้นนะคะจะมีช่วงเวลาเดียวที่เต๋านั้นจะให้ผลผลิตที่เก็บเกี่ยวได้ซึ่งชาวบ้านที่มีอาชีพหาลูกเต๋านั้นนะคะก็จะเข้าป่าเพื่อไปเก็บลูกเต๋าที่ขึ้นเองตามธรรมชาติค่ะ
1: ตอนนี้นั่งรถมานี่คืออากาศเย็นมากนะคะ10กว่าองศานี่หน้านี่ชาหมดเลยเจอลมด้วยแล้วซึ่งมันก็เป็นช่วงนี้แหละที่เต๋ามันออกแล้วก็ชื่อช่วงหนาวๆหน่อยเนาะถูกไหมคะ
2: ประมาณกันยาตุลามาถึงนะเนี่ยถ้ามีนามันก็แก่หมด
1: ปลายปีเนี่ยเริ่มออกไล่มาเรื่อยๆเนาะแต่ถ้าเกิดมีนาจะแก่เกินแล้ว

0: ตรงนี้จะเป็นจุดที่เราจอดรถแล้วก็ต้องเดินเท้าต่อนะคะรวมถึงอุปกรณ์พวกนี
1: ้
0: นี่คือเราขนไปหมดเลยกระมังด้วยเหรอแม่ถือกระมังขึ้นไปเลยเหรอ
2: เดี๋ยวเอา
3: ไปหมดเลย
0: เอาไปหมดเลยเอาไปหมดเลยอันนี้เป็นอันนี้เป็นเสบียงนะคะ
2: เป็น
0: ขนมข้าวเหนียวก็คือเอาไว้สำหรับแม่พ่อทีมงานด้วยทีมงานพวกเราด้วยนะคะเพราะว่าคือการขึ้นไปเก็บเต๋าเนี่ยมันต้องเดินเท้า
4: ขับเดินเท้า
0: เดินเท้าจากตรงนี้ไปนี่สักกิโลได้นะคะ
4: ประมาณครับ
0: 3
4: กิโลกว่าเนี่ยแหละ
0: 3กิโลกว่า3กิโลกว่าอุปกรณ์ของเรานะคะมีทั้งเสบียงด้วยมีทั้งอุปกรณ์ในการต้มเต๋าด้วยรวมถึงกระมังก้นดำๆเมื่อกี้นะคะเดี๋ยวเอาไปต้มเต๋าเนาะแล้วก็ก่อนอื่นเราต้องไปหาก่อนอันนี้มีมองดูๆกันไว้อย่างคะว่าม ีแล้วเนาะมีทำเลแล้วเน
1: า
0: ะโอเคไปจ้ะเกือบ3กิโล

0: นี่เดินเข้ามาสักพักหนึ่งนะคะตรงนี้จะเป็นเหมือนดงกล้วยป่านี่เต็มไปหมดเลยนะคะเนี่ยที่เราเดินกันอยู่นี่เป็นดงกล้วยหมดเลยมันไม่ได้เป็นลักษณะเขามากนะแม่เนาะจะเป็นแบบที่ราบค่ะแต่ว่าจะเป็นต้นไม้อุ้ยแต่ต้นกล้วยสูงมากดูดิต้นกล้วยสูงมากอย่างเราอยู่ใกล้ห้วยอันนี้ก็ใช่เหรอคะนี่เราเดินเข้ามานี่เริ่มจะมีต้นเต๋าแล้วนะคะแต่ว่าจะเป็นต้นเล็กๆ เป็นกอเล็กๆแบบนี้เหมือนอารมณ์เหมือนพวกปาล์มเหมือนอะไรเงี้ยนี่อันนี้ก็ใช่เนาะอันนี้ก็ใช่เหมือนกันแต่ยังไม่เห็นต้นใหญ่ๆนะคะอันนี้ต้นนี้ก็สาวใช่ไหมคะแม่
1: ต้นสาวจ้ะ
0: แต่มันยังไม่โตเนาะ
1: มอกลูกเหรอ อันนี้สาวอยู
0: ่ยังสาวอยู่นี่เป็นต้นสาวที่แม่มาดูเอาไว้นะคะว่าน่าจะได้แล้วก็อยู่ริมน้ำด้วย
2: เดี๋ยวพระเดชจะลองบิดลูกสาวนะคะมาดูว่ามันแก่มันอ่อนเกินไปหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่ลูกคือเขียวเป็นมันเงาเลยเนาะแล้วก็เขียวแบบเขียวออกดำๆหน่อย
0: ม้วนใหม่นี้เลย
3: เหนียว
0: เหนียวเนาะ
4: ตรงนี
2: ้โอ้มาแล้วโอเคโอ้ลูกเขานะคะก้นเขาจะเป็นจุกๆเหมือนลูกชกเหมือนกันนะที่โนเคยไปหาที่ใต้อะคล้ายกันเลยวิธีการดูก็คือต้องเฉาะดูเหมือนกันเนาะโอเค
1: พอดี
2: แก่ไหมแม
1: ่บอแก่พอดีเลย
2: เริ่มขุ่นๆนิดนึงเนาะ
1: ดีกำลังดีอยู
2: ่ไม่อ่อนเกินเน
1: า
2: ะ
1: บ่อ่อนเกินบ่แข็งเกิน
2: จ้
1: ะเอานี่ดีกว่าเนาะ
2: จับหน่อยเนาะ
1: คั้นลูก
2: จับแค่นี้ได้เนาะ
1: ได้บ่เพิ่งถูกยัง
2: ตอนนี้พ่อเดชพาลูกสาวมาให้ดูนะคะเพื่อเช็คว่าเขาแก่เกินไปไหมอันนี้เนื้อของเขาเนี่ยเป็นสีขาวแต่ข้างในเริ่มมีความขาวขุ่นๆหน่อย
1: เกิน
2: ตรงไหนบ้างที่เราห้ามโดนแม
1: ่ยังจ้ะ
2: ขอบเหลืองๆใช่ไหม
1: ยัง
2: เหมือนลูกชกเลย
1: เหมือนเดียวกัน
2: คือหนูเคยไปหาทางใต้เหมือนกันลักษณะลูกก็คล้ายกันนะคะต้นเขาก็จะมีความเป็นต้นสูงๆขึ้นไปแล้วใบก็จะมีความตั้งๆไม่เหมือนมะพร้าวเนาะมันต่างกันชัดเจนเลยเนาะแล้วก็มี3เม็ดเหมือนกันก้นก็จะเป็นแบบมีเป็นแหลมๆ3อันแบบนี้สีแบบเขียวเข้มเลยนะคะนี่แหละคือลูกสาวหรือว่าลูกคิดลูกสาวเนี่ยสดๆแบบนี้ก็ไม่ก็กินไม่ได้เหมือนกันคันเน
3: า
2: ะ
3: แล้วหลังจากเขาต้มแล้วกินได
2: ้ต้มแล้วกินได้เลยโอเคจุดที่ควรระวังนะคะหลักๆเลยก็คือตัวยางเขาหลังจากผ่าแล้วเนี่ยโดยเฉพาะตรงสี
1: เ
2: หลืองๆที่เขาหุ้มเนื้อของตัวลูกสาวหรือว่าเมล็ดลูกสาวอยู่นะคะนี่แหละตัวนี้ตัวคันเลยหลังจากที่พ่อเดชเช็คแล้วนะคะว่าเนื้อของลูกสาวต้นนี้เนี่ยไม่อ่อนแล้วก็ไม่แก่เกินไปถือว่ากำลังดีเลยค่ะเพราะฉะนั้นทลายนี้นะคะจะเป็นทลายที่เราจะเลือกตัดกันค่ะตอนนี้เราพักกันสักครู่ก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเนี่ยเราจะกลับมาดูหน้าตาของเนื้อลูกสาวชัดๆกันว่าก่อนที่จะเป็นลูกชิดอย่างที่เราคุ้นเคยนั้นจะมีหน้าตาเป็นยังไงสักครู่เดี๋ยวค่ะอำเภอจาวันนี้นะคะเราเข้าป่ามาหาลูกเต๋ากันที่บ้านพี่เหนืออำเภอบ้านหลวงจังหวัดน่านต้นเต๋าที่เราเลือกจะตัดวันนี้นะคะเป็นต้นที่ขึ้นเองตามธรรมชาติแล้วก็อยู่ริมลำธารตอนนี้เราจะแบ่งการทำงานออกเป็น2 ส่วนค่ะพ่อเดชจะเป็นคนตัดนะคะก็จะอยู่ด้านบนส่วนแม่ปทุมกับแม่ทอนั้นจะลงไปรอด้านล่างเพื่อเตรียมขนลูกเต๋าค่ะโอเคไปแล้วนะคะตอนนี้พ่อเดชปีนขึ้นไปแล้วก็คือใช้ไม้ไผ่ที่วางพาดนี่แหละเป็นตัวเชื่อมไปที่ต้นเต๋าเนาะเราตัดแล้วเราปล่อยร่วงเลยไหมพ่อ
3: ปล่อยร่วงเลย
2: ปล่อยร่วงเลยนะโอ้ตัดทั้งทลายเลยใช่ไหมคะไปแล้วทลายเต๋านั้นถูกตัดลงไปด้านล่างแล้วนะคะจริงๆแล้วใน1ต้นจะมีอยู่ด้วยกันหลายทลายค่ะส่วนขนาดทลายนั้นจะเล็กหรือว่าลูกจะแน่นขนาดไหนนะคะก็ขึ้นอยู่กับอายุแล้วก็ความสมบูรณ์ของต้นค่ะซึ่งเต๋านั้นนะคะเวลาที่สุกเนี่ยเขาจะไม่ได้สุกพร้อมกันทั้งต้นค่ะแต่จะไล่สุกไปทีละทลายห่างกันประมาณ1ปีค่ะทลายไหนนะคะที่เนื้อด้านในกำลังดีก็จะเริ่มเก็บได้ตั้งแต่เดือนกันยายนเรื่อยไปจนถึงประมาณเดือนมีนาคมค่ะซึ่งถ้าเลยจากช่วงนี้ไปนะคะเต๋านั้นจะเริ่มแก่ซึ่งก็ถือว่าเป็นการหมดฤดูในการเก็บเต๋าแล้วค่ะที่สำคัญนะคะในแต่ละปีเต๋า1ต้นนั้นสามารถที่จะตัดได้ประมาณแค่1ทลายเท่านั้นค่ะ ต้นเต่าที่หมดรุ่นหลังจากออกลูกจนหมดแล้วนะคะต้นจะค่อยๆแห้งแล้วก็ตายลงไปค่ะส่วนเต่าที่แก่จัดนะคะชาวบ้านเขาก็จะไม่ตัดไปค่ะแต่ว่าเลือกที่จะปล่อยให้ร่วงหล่นลงมาเพื่อเป็นอาหารของสัตว์ป่าแล้วก็เพื่อเป็นการขยายพันธุ์ต้นเต่าต่อไปค่ะเต่านั้นเป็นหนึ่งในพืชตระกูลปาล์มที่พบมากในป่าดิบชื้นนะคะทางเหนือจะเรียกว่าต้นเต๋าต้นมะเต๋าส่วนทางภาคใต้ก็จะเรียกว่าต้นหนาวหรือว่าต้นชกค่ะวิธีการที่จะนำเมล็ดด้านในออกมาไม่ว่าจะเป็นภาคเหนือหรือว่าภาคใต้นั้นก็จะใช้วิธีเดียวกันก็คือต้องนำไปต้มซะก่อนนะคะซึ่งการต้มนี้ก็จะเป็นการช่วยลดความคันและเมื่อสุกแล้วเนี่ยก็จะทำให้การนำเมล็ดด้านในออกมานั้นทำได้ง่ายขึ้นค่ะทำให้ทำเลที่ชาวบ้านจะเลือกเวลาที่มาหาหรือมาต้มเต๋านะนะคะก็มักจะเลือกใกล้ๆกับริมลำธารค่ะเนี่ยเราโชคดีที่เจอต้นเต๋าที่เขาอยู่ริมน้ำใช่ไหมคะพ่อบอกว่าถ้าเกิดว่าต้นที่มันอยู่ไกลๆลึกๆบนเขาแล้วต้องแบกมาเพื่อมาหาแหล่งน้ำอ่ะมันต้องมีตัวช่วยก็คืออันนี้พ่อทำให้ดูว่ามันจะต้องทำเป็นเหมือนคานแบกตัวช่อของลูกเต๋าอะค่ะก็ต้องแบบเฉาะให้เขาหักนิดนึงแล้วก็จะได้พาดได้มันจะได้ไม่ลื่นไปลื่นมาเวลาที่เราแบกเนาะหมดทั้งทลายก็คือแบกในคานนี่อันเดียวเลยใช่ไหมพ่อ
3: ทีละน้อย
2: ทีละน้อยอันนี้ก็น้อย
3: เพราะ
2: มันหนักมากนะคะพวงนึงอ่ะพวงนึงเนาะว่ามันมีเป็นโลอ่ะเอาจริงๆนะเป็นกิโลอ่ะเนี่ยพวงนี้น่าจะแบบเกือบ2โลได้อ่ะเราจะเป็นคนหาเต๋าแบบโบราณหนูยกเลยนะเฮ้ยโอเคโอ้หนักมากนี่หนักมากแล้วก็จะบอกระยะเดินของโนอ่ะประมาณ5เมตรเลยนะหนักมากมาแล้วจ้าคนหาเต๋าโอ้หนักมากลงเลยนะแม่
4: เลย
2: เหนื่อยเลยแค่นี้หนักมากเสียหายเลย
3: น
2: ี่
3: นะคร
2: ับ
3: ไกลๆม
2: าก
3: เน
2: า
3: ะ
2: นี่นะครับไกลๆจะขนาดไหนเนาะโอ้ยนี่นะคะคือกว่าจะได้กินนี่มันยากมากนะคะมันยากมากแล้วกว่าจะได้เต๋านี่คือตัดก็สูงเสี่ยงตกลงมาแบกมาก็หนักได้มาแล้วต้องมานั่งตัดต้มนี่ยังไม่ได้รวมเอาเม็ดออกนะเนี่ยนั้นนะคะจะเห็นว่าใน1ทลายนั้นจะมีลูกเต๋าเต็มไปหมดเลยนะคะซึ่งเราจะปลิดลูกเต๋าออกทีละลูกแบบนี้แล้วก็จะนำไปต้มค่ะการต้มนั้นนะคะแม่บอกว่าจะต้มประมาณอย่างน้อยๆเนี่ย40นาทีหลังจากที่เริ่มเห็นว่าเปลือกของเต๋านั้นเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลอ่อนก็จะเข้าสู่ขั้นตอนของการนำมาหนีบหรือว่าการรีดเม็ดเต๋าออกมาด้วยไม้หนีบเต๋าค่ะเต๋าที่ต้มถูกแล้วนะคะเขาก็จะตักออกมาแล้วก็จะพักเอาไว้แป๊บนึงให้มันคลายความร้อนนะพอเนาะแล้วก็ตรงนี้นะคะจะเป็นอุปกรณ์ในการที่เราจะนำเมล็ดเต๋าออกมาเป็นอุปกรณ์บ้านๆเลยนะคะก็คือใช้ไม้เป็นแบบเป็นลำอย่างนี้แหละปุ๊บแล้วก็หวายที่พ่อเดชตัดมาเนาะ
5: ใช
2: ่แล้วก็อันนี้ก็เป็นไม้อันนึงเอามามัดติดกันตรงนี้เราเฉือนไม่ให้มันลื่นเขียงก็บ้านมาก
5: ใช่
2: เขียงก็แบบต้นไม้กิ่งไม้นี่แหละในนี้พอต้มสุกแล้วนะคะฝานออกมาก็จะเห็นว่าเนื้อของเต๋าเขาก็จะเป็นสีใสๆแบบนี้ตัวยางที่เราบอกว่าเยื่อหุ้มที่เราบอกว่ามันคันอะตอนนี้เราจับได้ไหมพ่อ
5: ได้
2: ไม่คันแล้ว
5: ไม่
2: คันแล้วแต่ว่าควรจะไปล้างก่อนเอามากินเนาะ
5: ถูกต้อง
2: โอเคถ้าเป็นทางใต้เนี่ยเวลาเขาจะเอาออกเขาก็จะใช้ไม้ควักออกมามันก็จะเป็นเม็ดกลมๆหน่อยแต่ที่นี่เขาจะใช้เครื่องรีดออกมามันก็จะเป็นเม็ดรีๆแบบนี้นะคะนี่หน้าตาของลูกเต๋าหรือว่าลูกชิดแต่ว่าอันนี้ยังไม่ผ่านการเชื่อมนะคะเป็นลูกเต๋าที่ต้มแบบสดๆใหม่ๆอย่างนี้พอเราใช้เครื่องหนีบนะคะ

0: เม็ดที่ออกมาเนี่ยมันจะเป็นแบบใกล้เคียงกันหมดเลยขนาดเนาะแล้วก็สีจะเป็นขาวๆขุ่นๆอมเหลืองๆนวลๆหน่อยไอตัวเมือกเขาอะที่หุ้มๆเมล็ดอยู่มันก็หลุดติดไปกับเปลือกด้วยเน
1: า
0: ะเหมือนกับที่ออกมาจริงๆก็จะมีแต่ตัวเม็ดเลยปึ๊ดอุ๊ยน่ากินอะหน้าตาคือเป็นลูกชิดที่เราคุ้นเคยมากๆแต่ว่าอันนี้เขายังไม่ได้เชื่อมนะคะแล้วก็ชิมรสชาตินะคะคือจะหวานนิดเดียวหวานน้อยมากไม่ได้หวานมากไม่เหมือนตอนเราเชื่อมเนาะแต่ว่ามันจะมีความหนึบหนึบหยุ่นหยุ่นแล้วก็ออกขมนิดๆแม่บอกว่าอันนี้ด้วยความที่มันเป็นลูกชิดที่ต้มใหม่ๆจะมีรสขมอยู่ซึ่งพอเอาไปเชื่อมปุ๊บรสขมรสอะไรมันก็จะไม่มี
2: ลูกเต๋าลูกชกหรือว่าลูกชิดที่ผ่านการต้มแล้วนะคะยังมีรสขมอ่อนๆค่ะซึ่งก็เกิดจากยางของเขาที่อยู่ในเปลือกสีเหลืองที่ห่อหุ้มเมล็ดเอาไว้ในตอนแรกค่ะลูกเต๋าหรือว่าลูกชิดแบบนี้นะคะถือว่ายังเป็นแบบสดค่ะยังไม่ผ่านการเชื่อมจะเก็บไว้ได้ไม่นานนะคะส่วนใหญ่โรงงานเชื่อมลูกชิดจะมารับซื้อกับชาวบ้านเพื่อนำไปเชื่อมขายค่ะลูกเต๋าก่อนที่จะนำไปเชื่อมได้นะคะเขาจะต้องนำมาล้างเพื่อนำเยื่อหุ้มสีเหลืองๆที่ปะปนมาออกให้หมดค่ะเพราะว่าเป็นส่วนที่จะทำให้คันค่ะหลังจากนั้นก็จะแช่น้ำทิ้งเอาไว้1คืนเพื่อลดความคันแล้วก็ยังช่วยให้เมล็ดของลูกเต๋านั้นขยายตัวใหญ่ขึ้นอีกด้วยค่ะเมล็ดเต๋าที่ผ่านการแช่น้ำแล้วจะมีขนาดใหญ่ขึ้นเล็กน้อยค่ะขั้นตอนต่อมานั้นนะคะจะต้องนำมาล้างน้ำเปล่าอีกประมาณ 2-3 น้ำจนกว่าน้ำจะใสและที่สำคัญก็คือต้องบีบส่วนที่เป็นเม็ดเล็กๆสีเหลืองๆนี้ออกแม่ๆจะเรียกกันว่าตาค่ะเม็ดสีเหลืองๆแบบนี้นะคะจะมีในเต๋าทุกเม็ดเพราะว่าเป็นส่วนของหน่ออ่อนที่พร้อมจะงอกรากทันทีหากเขาแก่จัดค่ะแต่ถ้าเกิดว่าเวลาที่เราจะนำมาทานเนี่ยถ้าไม่เอาออกนั้นจะทำให้เต๋ายังมีรสขมอยู่แล้วก็อาจจะทำให้หลงเหลือความคันด้วยนะคะเพราะฉะนั้นนะคะเขาก็เลยต้องนำมาล้างแล้วก็บีบเอาตาออกทุกเม็ดเลยค่ะก่อนที่จะนำไปรวกน้ำร้อนอีกครั้งและนำไปเชื่อมในขั้นตอนต่อไปค่ะกว่าจะได้กินลูกเต๋าลูกชกหรือว่าลูกชิดที่เราคุ้นเคยกันนะคะมีขั้นตอนเยอะมากตั้งแต่การเก็บการล้างไปจนถึงการต้มนะคะซึ่งที่ชุมชนบ้านที่เหนือนั้นจะมีการต้มเต๋าเชื่อมเต๋ากันปีละ1ครั้งตามฤดูกาลค่ะหากคุณผู้ชมดูแล้วสนใจอยากที่จะลองชิมลูกเต๋าหรือว่าลูกชิดที่ชาวบ้านหากันเองเก็บกันเองนะคะก็สามารถที่จะติดต่อสอบถามได้กับทางชุมชนบ้านที่เหนืออำเภอบ้านหลวงจังหวัดน่านค่ะอำเภอจามวันนี้นะคะเราพาคุณผู้ชมมาหาลูกเต๋าลูกชกหรือว่าลูกชิดกันที่อำเภอบ้านหลวงจังหวัดน่านค่ะเต๋านั้นนะคะนอกจากจะนำผลมารับประทานได้แล้วหน่อของต้นเต๋านั้นยังนำมาทำเป็นอาหารได้อีกด้วยค่ะตอนนี้เราตามพ่อไทยมาเพื่อที่จะมาหายอดเต๋ายอดเต๋าเนี่ยเป็นเขาเรียกว่าเป็นของที่ชาวบ้านเขากินกันอารมณ์เหมือนยอดหวายแบบนี้ค่ะซึ่งมันไม่ได้เอาใจถูกไหมพ
3: ่
2: อ
3: ไม่
2: มันต้องเป็นต้นเล็กเหรอคะ
3: มันมีต้นพอดีของมัน
2: อ๋อมันมีต้น
3: โตเกินไปมันก็ไม่ได
2: ้มันต้องยังไม่ออกลูกถูกไหมคะ
3: ยัง
2: ต้นเตี้ยมันเยอะนะพ่อเนาะนี่ก็ใช่นะคะเนาะ
3: ใช่
2: นี่ก็ใช
3: ่
2: ตรงนี้จะมีต้นเต๋ากระจายกันอยู่เยอะนะคะแต่ว่าจะเป็นต้นเล็กๆเตี้ยๆพ่อบอกนี่แหละพอมันสุกบางทีเขาก็แบบว่านอกจากจะหล่นตามพื้นแล้วบางทีน้ำมาหน้าน้ำฤดูฝนน้ำหลากก็จะพาพวกลูกเต๋าเนี่ยพัดไปด้วยไปติดตรงไหนเนี่ยเขาก็ไปขึ้นตรงนั้นด้วยเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่หลักๆก็จะอยู่ริมลำธารเยอะหน่อย
3: ถ้าต้นอ้วนจะเป็นอย่างนี้แต่ต้นนี้
2: อ้วนไหมคะ
3: ยังโตไม่ได
2: ้ต้นนี้ถือว่าสมบูรณ์ไหมคะ
3: สมบูรณ์แล้ว
2: ต้นนี้ถือว่าสมบูรณ์นะคะแต่ว่ายังเล็กเกินไปถ้าจะเอาหน่อ
3: ทำไม่ได้
2: ลักษณะต้นของเขานะคะพอเรามาดูกับต้นเตี้ยเตี้ยเนี่ยก้านเขาค่อนข้างจะเกลี้ยงเลยไม่มีหนามนะคะแล้วก็ออกแนวกลมกลมมนมนนิดนึงแบบนี้นะคะแล้วก็มีกาบแบบนี้เหมือนพวกปาล์มเหมือนพวกมะพร้าวนี่แหละใบก็คล้ายแต่ต้นนี้ยังไม่ได้ต้นนี้เล็กเกินไปต้นนี้นะคะจะใหญ่กว่าต้นเมื่อกี้อันนี้พ่อบอกกำลังดีเลยอย่างนี้มันสักประมาณกี่ปีได้พ่อประมาณได้ไหม
3: 5ปีน่าจะถึง
2: เนาะต้องเลาะไหมพ่อหรือตัดเลย
3: มันต้องตัดออกมาทีละ
2: ตัดออกกาบทีละกาบเอาเลาะโอเคค่ะ
3: จริงๆถ้าต้นสูงกว่านี้เราจะเอาประมาณนี้นะนี่เราต้องเอาประมาณนี้เลย
2: มันเตี้ย
3: มันต้องต่ำถ้างั้นเราไม่ได้นอม
2: ตกตรงไหนก็ไม่พ้นมีดต
0: แต่ดูความกรอบมันนะคะมันดูลั่นเมื่อกี
3: ้ถ้าเราออกหมดนะแล้วก็เอาตรงนี้ทิ้งหน่อยเดียวก็กินได้แล้ว
0: แล้วต้นเขาคันเหมือนลูกมันไหมคะ
3: ต้น
0: มันอ่ะไม่คัน
3: ไม่คัน
0: แต่ลูกมันคัน
3: แต่ลูกมันคัน
0: ขาวเลยเนาะแต่ก็ต้องไปลอกไปเลาะไปอีกเนาะไปลอกอีก
3: เลาะตรงนี้ออกหมดแล้วก็จะเหลือแค่ข้างใน
0: จ้ะ
3: ที่กินได
0: ้โอเค
3: ไอ้ถ้ามันสมบูรณ์นะขนาดนี้แหละที่พอดีเลย
0: อันนี้คือพอดีต้นนี้จะสูงกว่าต้นแรกที่เราเจอนะคะ
3: เนี่ย1 2 3 4 5 6 7 7มันอยู่ตรงไหนคนอยู่ตรงไหนมันจะพอดีเลยประมาณนี
0: ้มาโอ้ขาวมากลั่นอีกแล้วเห็นมั้ยมันกรอบมากชิมได้ไหมพ่อ
3: ได้
0: ฮะขอชิมหน่อยวางเลยอ่ะนี่อันนี้เป็นหน่อตาวนะคะหรือว่ายอดตาวสดๆเลยขาวๆกรอบๆเลยหวาน
3: ยอดกรอบหวาน
0: หวานถ้ากินนะไม่รู้เลยนึกว่ายอดมะพร้าวเหมือนกันเลยกรอบลั่นเลยอะค่ะแล้วมันเย็นด้วยมันเย็นเพราะอากาศมันเย็นด้วยนะเหมือนแจ๊ตัวเย็นเลยอร่อย
2: เราจะทำกินในวันนี้นะคะเป็นอาหารที่เวลาชาวบ้านเข้ามาหาลูกเต๋าเขาก็จะเตรียมของแห้งเข้ามาค่ะแล้วก็มาหาพืชผักในป่าทำกับข้าวกินกันนะคะอย่างวันนี้เราจะหลามหน่อเต๋าแล้วก็จะมีผักป่าบางส่วนด้วยที่แม่เก็บมาแล้วก็มีกุ้งมีปลาที่แม่ผินหามาได้จากลำธารค่ะ
0: ข้างในนี้มีใส่อะไรไปแล้วบ้างคะแม่ผิน
1: ตะไคร้กระกอพริกแล้วก็กะปิ
0: กะปิ
1: เกลือ
0: เกลือและไอ้เส้นเส้นก้านก้านเขียวๆนี่คืออะไรคะเน
1: ี่
0: ย
1: ผักไปโรยไปก่อน
0: ผักที่เราเก็บมาตามทางเนาะ
1: จ้ะจ้ะ
0: โอเคเดี๋ยวเราจะใส่หน่อเต๋าแล้วนะคะ
1: หน่อเต๋าค
0: ่
1: ะ
0: ปกติเวลามาหาเต๋าก็จะทำกินกันอย่างนี้แหละเนาะ
1: ทำอย่างนี้แหละต้องเอาหม้อมาไม่เนี่ยเขาเรียกหม้อปลา
0: อ๋อหม้อปลา
1: จ้ะ
0: ก็คือกระบอกไม้ไผ่เป็นหม้อนะคะใช้หม้อจากป่าก็คือกระบอกไม้ไผ่นี่แหละพ่อเดชไปหามานะคะเป็นสมุนไพรป่าหน้าตาเหมือนแบบกิ่งไม้เรียกอะไรนะคะพ่อ
4: จ
0: ะข้านที่มันเผ็ดๆเหรอคะเราใส่ในแกงด้วย
4: ใส่ในแกงด้วยมันจะออกเผ็ดๆหน่อย
0: เผ็ดๆหน่อย

0: แกงหน่อเต๋านะคะกลิ่นนะเหมือนแกงเลียงเลยอ่ะอันเนี้ยอร่อย
1: เผ็ดหน่อย
0: เค็มเค็มเค็มเค็มเผ็ดนิดๆหวานหวานไม่มากค่ะแต่ว่ามันน่าจะหวานหน่อเต๋านะหนูขอชิมหน่อยซอสต่อไปตามไปเลยนะพ่อ
2: เอ้ากินตามไหวก่อน
0: ไม่ใช่ตามหัวปีแม่
2: เออตามหัวปีก่อนตามหัวปีอร่อยนะ
0: หน่อเต๋าตอนกินสดๆอ่ะมันกรอบหวานใช่ไหมคะแต่พอมันต้มสุกมันหวานกว่าเดิมนะหนูว่ามันหวานแล้วก็เหมือนน้ำของตัวหน่อเต๋าความหวานของหน่อเต๋าอะค่ะมันออกมาในน้ำอะอร่อยมากอันนี้อร่อยมากคือทำไม่ได้มีอะไรเยอะเลยเนาะไม่ได้มีเครื่องเยอะเลยอร่อยมาก

วันนี้นะคะต้องขอบคุณพ่อแม่ทุกคนเลยเนาะที่พาหนูมาดูวิธีการทำเต๋านะคะแบบดั้งเดิมเลยเนาะแล้วก็ได้กินอาหารอร่อยๆนะคะเป็นอาหารแบบบ้านๆเลยเขาเรียกอาหารเมืองเนาะใช่ไหมคะอาหารเมืองอาหารบ้านๆเนี่ยแหละค่ะที่ทำกินกันในป่าก็ต้องขอบคุณพ่อเดชพ่อไทยนะคะแม่ทอนเนาะแล้วก็แม่ประทุมแล้วก็แม่ผินแล้วขอบคุณทุกๆคนเลยนะคะขอบคุณมากๆนะคะที่พาหนูกับทีมงานมากับข้าวอร่อยมากแล้วก็ทำให้เราได้รู้ว่ากว่าที่เราจะได้เต๋าออกไปหรือว่าลูกชิดเชื่อมที่เรากินกันอยู่ทุกวันนี้คือมันยากมากจริงๆนะคะคุณผู้ชมที่ดูแล้วนะคะอยากจะได้ลูกเต๋าสดๆก็คือหมายถึงว่าต้มล้างอะไรไว้ให้เรียบร้อยเลยยังไม่ได้เชื่อมเนาะหรือว่าอยากได้ลูกเต๋าเชื่อมหรือลูกชิดเชื่อมเนี่ยก็สามารถที่จะติดต่อสั่งซื้อได้กับชุมชนเลยชาวบ้านหาเองต้มเองแล้วก็ขายเองนะคะอันนี้ก็ติดต่อมาได้ที่บ้านพี่เหนือนะคะอำเภอบ้านหลวงจังหวัดน่านนะคะอร่อยน่ารักแล้วก็สนุกมากๆชุมชนนี้นะคะขอบคุณอีกครั้งนึงนะคะนะคะวันนี้ตาเพื่อจะเอาเราหมดเวลาลงแล้วนะคะพบกันใหม่ทุกวันเสาร์เที่ยงตรงทางอมรินทร์ทีวี HD ช่อง34ค่ะคุณผู้ชมสามารถเข้าไปแนะนำติชมรายการได้นะคะผ่านทาง Facebook ของ

0: หัวปีไม่เคยกินตำหัวปีแบบเอาหัวปีมาเผาอะค่ะนิดเดียวเองเนาะเครื่องแล้วก็พวกหอมกระเทียมที่มันผักที่เราเผานะคะนัวอมรินทร์ทีวี
1: สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการราชพฤกษ์คลาสรูมเมื่อกี้นะคะน้องๆพี่มิ้งกำลังเต้นเลียนแบบท่าแมลงเลยค่ะถ้าพี่มิ้งไม่ได้เข้ารายการพี่มิ้งคงกลายเป็นแมลงไปแล้วนะคะเนี่ยตอนที่แล้วนะคะเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับสีสันและลวดลายที่ถือว่าเป็นเอกลักษณ์ของแมลงกันไปแล้วนะคะเด็กๆสงสัยกันไหมคะว่าทำไมแมลงบางชนิดถึงมีรูปร่างหน้าตาที่แตกเหลือเกินวันนี้พี่นุ้งนี้จะพาเด็กๆไปหาคำตอบเกี่ยวกับแมลงว่าไปกันเลย
2: แมลงเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีความหลากหลายทางด้านชนิดที่อยู่อาศัยและรูปร่างลักษณะภายนอกลักษณะภายนอกเหล่านี้ถูกวิวัฒนาการออกแบบโดยธรรมชาติเพื่อที่พวกมันจะสามารถอยู่ร่วมกับสิ่งแวดล้อมต่างๆและดำรงเผ่าพันธุ์ต่อไปได้อย่างดีแมลงแต่ละชนิดมีปากถึง7แบบแตกต่างกันออกไปตามแต่การกินอาหารของแมลงชนิดนั้นๆเช่นผีเสื้อมีปากม้วนเป็นหลอดสำหรับดูดกินน้ำหวานจากดอกไม้ปากของพวกด้วงตั๊กแตนจะเป็นแบบกัดกินสำหรับกัดกินใบไม้หรือพืชต่างๆเป็นต้นเพราะเหตุนี้แมลงจึงมีความสามารถในการหาอาหารที่แตกต่างกันไปการแก่งแย่งอาหารข้างสายพันธุ์จึงไม่ค่อยพบเจอขาของแมลงเป็นอวัยวะหนึ่งที่ถูกวิวัฒนาการเพื่อการดำรงชีวิตและหาอาหารของพวกมันเช่นกันตั๊กแตนตำข้าวมีขาคู่แรกเหมาะสำหรับจับแมลงอื่นๆมาเป็นอาหารจิ้งหรีดและตั๊กแตนมีขาหลังที่เหมาะสำหรับกระโดดไปมาบนต้นพืชขาหลังของผึ้งมีขนจำนวนมากสำหรับเก็บเกสรดอกไม้เรียกว่าขาเก็บเกสรจิงโจ้น้ำขาของมันทำให้สามารถวิ่งบนผิวน้ำได้เป็นอย่างดีโดยมีแรงพยุงที่เรียกว่าแรงตึงผิวแรงนี้ยึดเหนี่ยวโมเลกุลของน้ำเข้าไว้ทำให้ผิวน้ำมีลักษณะเป็นผิวหนังมีความยืดหยุ่นจึงทำให้จิงโจ้น้ำไม่จมมันจึงถลายไปบนผิวน้ำราวกับนักสเก็ตน้ำแข็งพร้อมใช้ขาหน้าในการจับเหยื่อที่หล่นลงมาบนผิวน้ำนอกจากปากและขาของแมลงที่มีส่วนให้พวกมันดำรงเผ่าพันธุ์สืบมาในสภาพแวดล้อมและถิ่นอาศัยได้อย่างยาวนานในด้วงหลายชนิดยังมีเขาและครีมไว้สำหรับแย่งชิงตัวเมียในฤดูผสมพันธุ์ด้วงยีราฟมีคอที่ยาวเพื่อช่วยให้ในการสร้างรังและต่อสู้เมื่อถึงฤดูผสมพันธุ์เพศเมียที่ผสมพันธุ์แล้วจะม้วนใบพืชอาหารและวางไข่หนึ่งฟองภายในใบไม้ที่ม้วนไว้เมื่อวางไข่เสร็จมันก็จะตัดใบไม้ที่ม้วนทิ้งลงสู่พื้นดินเพื่อเริ่มต้นในการฟักตัวของไข่นอกจากสีสันลวดลายที่ถือว่าเป็นเอกลักษณ์ของแมลงแต่ละชนิดและเพื่อป้องกันตัวเองปรับตัวเพื่ออยู่รอดทั้งในฐานะผู้ล่าและในฐานะผู้ถูกล่า
1: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ grasshopper grasshopper g r a s shOPPER grasshopper แปลว่าตั๊กแตน cricket cricket CRICKET cricket แปลว่าจิ้งหรีด water spider water spiderWaterStrider water spider แปลว่าจิงโจ้น้ำเด็กๆลองสังเกตบริเวณรอบๆบ้านดูสิคะว่ามีแมลงหน้าตาแปลกอะไรบ้างแล้วลองส่งมาให้พี่ๆดูกันบ้างนะคะความลับของเราแมลงไม่ได้มีเพียงแค่สีสันลวดลายรูปร่างเพียงอย่างเดียวในสัปดาห์หน้าเราจะพาไปเรียนรู้เกี่ยวกับความลับของอาหารแหล่งพลังงานหล่อเลี้ยงชีวิตของพวกมันว่าจะแปลกขนาดไหนสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
3: เรื่องมันนี่กับคนรุ่นใหม่

0: อ้าวมีทำอะไรอยู่ล่ะ
1: อยากมีเงินล้าน
0: ถ้าโมแต่นั่งฝันจะได้เงินล้านเมื่อไหร่ล่ะลงมือกันเลยดีกว่าถ้าเปรียบเทียบเป้าหมายเงินเก็บ1ล้านบาทเหมือนกับการเดินทางไปเชียงใหม
1: ่อ๋อแสดงว่าเป้าหมายคือเชียงใหม่ใช่ไหมนะ
0: แต่ก่อนอื่นเรามาเช็คก่อนว่าตอนนี้เราอยู่ที่ไหนถ้าเราไม่มีเงินเก็บก็เหมือนกับเราอยู่กรุงเทพจะเดินทางไปเชียงใหม่แต่ถ้าเรามีเงินเก็บ 300,000 บาทก็เหมือนกับเราอยู่นครสวรรค์จะเดินทางไปเชียงใหม่คนที่มีเงินเก็บจะถึงเป้าหมายก่อน
1: ถ้าอยากไปถึงเป้าหมายได้เร็วขึ้นต้องทำไงล่ะ
0: ก็พอมีทางเป็นไปได้นะวิธีแรกที่ทำได้คือต้องเดินทางด้วยความเร็วที่เพิ่มขึ้นการเดินทางด้วยความเร็วที่เพิ่มขึ้นคือเปลี่ยนจากเก็บเงินฝากธนาคารไปเป็นลงทุนในตราสารหนี
1: ้ถ้าอยากไปถึงเป้าหมายให้เร็วกว่านั้นอีกต้องทำยังไงล่ะครับ
0: ก็ต้องเปลี่ยนวิธีการเดินทางเป็นไปด้วยเครื่องบินซึ่งเปรียบได้กับการนำเงินไปลงทุนในหุ้นได้ผลตอบแทนสูงขึ้นยิ่งทำให้ไปถึงเป้าหมายได้เร็วขึ้น
1: อ๋อรู้แล้วการไปถึงเป้าหมายมีได้หลายวิธีต้องเลือกวิธีที่เหมาะกับเรา
0: เก็บเงินฝากธนาคารลงทุนในตราสารหนี้ลงทุนในหุ้น

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: อมรินทร์ทีวี

0: เชิญค่ะ
1: สวัสดีครับสวัสดีครับคนชื่อเหมือน
2: อุ้ยอุ้ยอุ้ย
3: ชื่อเหมือนกันอ่ะ
0: คุณสวัสดีค่ะ
3: คุณเต้นี่ผมฮ่องเต
0: ้ค่ะพี่ฮ่องเต้มาฮ่องเต้
2: แต่อันนี้ก็ฮ่องเต
3: ้นี่ฟังดิฟังดินี่พี่ฮ่องเต้มาฮ่องเต้นี
0: ่ใช
2: ่คิดไว้แล้วด้วยนะ
0: คิดไว้เมื่อเมื่อวาน
3: โอ้โหโอเคโอเคคุณเต้อยู่ที่นี่
2: เหมือนอยู่แบบไม่ถาวรเหมือนแบบเอามาวางไว
0: ้เอามาแปะอะไรนี่ก่อน
3: มันแคมป์
2: ใช่แคมปิ้ง
3: มีความเป็นแคมป์นิดนึง
0: ชอบผจญภัย
3: เฮ้ย
2: งั้นก็อยู่แบบนี
3: ้แล้วไม่ได้วันนี้จะมาทำอะไรกันวันนี้เราจะอยากให้เราเนรมิตอะไรทั้งประจำบ้านเนรมิตให้
0: ได้เลยค่ะอย่างแรกเลยนี่เลย
3: ผ้าม่านสีแดงอันนี
2: ้อ๋อดิ
3: ให้เราเล่นง้อป่าให้ดู
0: ไม่ใช่อัน
2: นี้เขา extend มาม่านมินิแล้ว
0: ใช่
2: เขาต่อ
3: ม่านเอง
2: ม่านเอง
3: แต่สีมันไม่อาจจะโดดกันนิดนึง
0: มากค่ะ
2: นิดนึง
0: คือว่ามีปัญหาตรงที่แบบแสงอ่
3: ะ
0: ม
3: ัน
0: ชอบเข้ามาตอนประมาณเช้าๆและอย่างมันเป็นกระจกมันก็แบบเรื่องความปลอดภัยด้วยอยู่คนเดียว
2: ใช่เราเป็นผู้หญิงด้วยเนาะเรารู้สึกแบบเว้ยมันเป็นกระจกบานใหญ่ตลอดเวลาแล้วห้องมันก็มีอยู่แค่นี้ไปหลบตรงไหนก็ไม่ได้
0: ใช่ค่ะและอย่างคือพอห้องมันกว้างเนี่ยเราก็อยากจะมีแบ่งให้มันเป็นสัดส่วน
3: โอ้
2: มันเป็นห้องเดียวอยู่ตอนน
3: ี
0: ้ใช่ใช่ค่ะใช่ใช่
3: กันโซน
0: ใช่ค่ะแล้วก็นี่แหละค่ะแล้วก็เรื่องสีอะไรอย่างเงี้ยที่แบ
2: บ
0: อยากรบกวน
2: โอ้ยไม่รบกวนเลยค
0: ่
2: ะ
0: ก็โอเคร
3: บกวนแต่ก็โอเค
0: ได้นะ
3: เพราะฉะนั้นจะว่าจะมาเนรมิตให้คุณครับผมวันนี้ไปเนรมิตไป

0: หน้าต่างเนี่ยเป็นกระจกแล้วพอเวลาช่วงเช้าตั้งแต่8โมงเนี่ยแสงมันเข้ามาแรงมากแล้วบวกกับว่าตอนแรกเนี่ยหัวนอนเนี่ยหันไปทางหน้าต่างด้วยค่ะมันก็เลยเป็นปัญหาตอนที่แต้แก้เนี่ยก็คือการเอาม่านมาติดแต่ทีนี้เนี่ยมันก็ยังไม่ปลอดภัยอยู่ดีอะค่ะ
1: นะและนี่ก็คือแบบที่ช่างประจำบ้านทำมาไว
0: ้ใช่
1: ให้ดูว่าเฮ้ยมันเป็นยังไงเริ่มตั้งแต่การเซตมูดโทนเลยคือนี่คือเรฟเฟอเรนซ์ว่าแบบว่าเราอยากได้อะไรประมาณไหน
2: ประมาณไหนใช่คร่าวๆหาแบบอันนี้ก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีสำหรับคนที่อยากจะรีโนเวทหรือว่าอยากจะเปลี่ยนแปลงปรับปรุงห้องต
1: ่
2: างๆเพราะไม่งั้นมันจะเริ่มมาจากศูนย์เลยบางท
1: ี
2: เราไม่แน่ใ
1: จ
2: ว่าเออมันออกมาเป็นยังไงจะเข้ากันหรือเปล่าอย่างนี้คือชัวร์ๆว่าภาพรวมเราชอบ
1: เรามีความต้องการเป็นก้อนอยู่ในหัวเนี่ยแต่ว่าเราไม่มีทางที่จะเห็นภาพมันได้ชอบอะไรในภาพนี้ภาพนี้บ้าง
0: ไม่แบบว่านอนเสร็จขึ้นมาทำงานได้เลย
1: อ๋อคือมันใกล้กันไม่ได้ไกลกันมาก
0: คือ
1: เด้งปังขึ้นมาทำงานแล้วเลย
0: เป็นคนขยัน
1: ล้มตึงไปนอนได้เลยอ๋อเป็นคนขยัน
2: คือมันเป็นไลฟ์สไตล์มันเหมาะกับไลฟ์สไตล
1: ์แล้วทำไมชอบอะไรแบบนี้มี
0: เพราะว่าห้องนี้มันกว้างด้วยแล้วเราอยากให้มันแบบเป็นโซนอีกโซนนึง
1: อ๋ออันนี้ก็คือให้ดูพาร์ติชันใช่ไหม
0: ใช่ค่ะ
1: ให้ดูการกั้นที่เป็นการกั้นโซนแต่ไม่กั้นทึบถูกไหม
0: ใช่
1: ประมาณนี้ส่วนอันนี้ก็คือเป็นการกองแสงแบบเป็นเขาเรียกมูลี
2: ่ให้มีแสงเข้าแต่ไม่จ้าไม่แรง
0: ใช่
2: แบบแสงซอฟต์ๆ
1: สุดยอดซึ่งดูจากห้องที่เรามีอยู่นี้ก็ไม่ต่างกันมากนะครับดูโทน
2: มันมีความใกล้เคียงกับห้องที่มันเป็นอยู่มันเป็นไปได้เพราะไม่ได้มันเห็นภาพว่าอ๋อมันสามารถทำได้ไม่ใช่ว่าแบบหาเล็บที่มันไกลจากความเป็นจริงมากๆแล้วแบบจินตนาการไม่ออกว่าเอามาใส่ในห้องเรามันจะเป็นยังไง
1: การจัดผังห้องเนี่ยมีความสำคัญกับพฤติกรรมแล้วก็ความรู้สึกของที่เราอยู
0: ่
1: นะครับอันเนี้ยเราถือว่าหัวเตียงเนี่ยหันไปทางหน้าต่างหลักเลยซึ่งเป็นแสงด้วยเราไม่แนะนำเราควรจะเอาเตียงเนี่ยย้ายหัวเตียงไปอีกทางหนึ่งให้แสงได้เข้าข้างเตียงถ้าเกิดว่าคุณไม่อยากเตือนก็แค่หันตัวไปทางนี่ทั้งหลายหน้าต่างจบ
2: มีทำได้ดู
1: แล้วก็ไม่ควรจะเอาอะไรที่มันมีความเคลื่อนไหวเป็นหยางอ่ะเป็นธาตุสว่างเป็นความร้
0: อ
1: นเป็นไดนามิกมาอยู่หัวเตียงเพราะมันคือการพักผ่อนแล้วถ้ามันเนรมิตมุมนี้กลายเป็นมุมของคุณเต้มุมใหม่ที่ใช้ชีวิตได้แล้วก็รู้สึกปลอดภัยมากขึ้นชีวิตดีขึ้นมาเริ่มเอาล่ะครับเราจะมาเริ่มขั้นตอนของการทำจริงนะและแน่นอนว่าเราจะไม่ทำเองครับเรามีช่างผู้เชี่ยวชาญแล้วก็คนที่จะมาช่วยเราทำในวันนี้ครับคุณโรสครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ
0: สว
3: ั
0: สด
3: ี
0: ค
3: ่
0: ะ
1: อาการเป็นไงบ้างฮะ
3: ค่ะอาการ
1: อาการห้องนะฮะสภาพหน้างานเป็นไงบ้างฮะ
3: ก็คือเบื้องต้นนะคะเดี๋ยวต้องมีการปรับปรุงพื้นผิวของผนังก่อนค่ะเริ
1: ่
3: มแรกก็คือจะทำการโป
1: ้
3: ผนังก่อนแล้วก็มีการขัดตัวที่โป้ออกนะคะให้เรียบใช่จะมีการลงรองพื้นค่ะแล้วก็ทาสีทับหน้าอีก
1: ก็คือเปลี่ยนสีทั้งห้องนี
3: ้
1: นะให้กลายเป็นสีเราต้องการเพราะจะเห็นว่ามันการลอกรอดของฟิล์มสีเดิมอาจจะเกิดจากการใช้งานหรือว่าอาจจะเกิดจากการแกะเล่นของคุณเต้เอง
2: ตรงนี้ตรงที่นอน
1: เนี่ย
2: ที
1: ่
2: ว่า
1: ใช่ว่าใช่เนี่ยกุ๊บกิ๊บเนี่ยเขียดคุยแชทในมือก็แกะกึ๊กกักไปรู้ได้ไงวะเน
0: ี่
1: ยซ่อนกล้องวะเน
0: ี่
1: ยสีเสร็จแล้วอะไรต่อ
3: สีเสร็จแล้วก็จะมีการเปลี่ยนประตูค่ะตัวประตูอลูมิเนียมนี้เราจะเปลี่ยนเป็นประตู UPVC ค่ะ
1: อ๋อก็คือทนชื้น
3: ใช่ค่ะทนชื้นแข็งแรง
1: น้ำหนักก็เยอะมากด้วย
3: ใช่ค่ะ
1: ตัวประตูเสร็จแล้วอะไรอีก
3: ตัวมูลี่ค่ะที
1: ่
3: จะเอามาติดตั้งใช่
1: เราก็จะเอาป้าแก่นี่ออกไป
3: ป
1: ้าแก่กับแต่เจ้ามอสออกไปแล้วก็จะมีการเปลี่ยนใหม
3: ่
1: เป็นมูลี่ที่เข้ากัน
2: แล้วขอบนี้เราใช้ขอบอันนี้แบบเดิมเลยนะคะ
3: ใช่ค่ะแล้วก็จะมีการตกแต่งขอบอลูมิเนียม
1: โอเคอุ้ยงานเยอะเหมือนกันเนา
3: ะ
1: อันนี้คือโซนของตัวห้องที่อยู่อาศัยเราก็จะมีเรื่องของพาร์ติชันที่เขาอยากได้ด้วย
3: ใช่เราจะเอามาตั้งตรงนี
1: ้
3: เพื่อให้เป็นการกั้นห้องแล้วก็มีฟังก์ชันสำหรับการเก็บของ
1: วางของได้ด้วยแล้วข้างหลังนั้นจะเป็นอะไรก็ตามเกิด
2: เดี๋ยวได้ตามใจอ
1: ยากจะเก็บของไงแบบสตอเลอะไรเงี้ย
2: เอ้ยมีเตียงด้วยใช่ไหม
1: เตียงอีกมันเยอะนะทันไหม
3: จะพยายามอย่างเต็มที
1: ่สี่คิวได้แน่เลยอย่างเงี้ยพูดถึง
2: ทัน
1: แล้วเตียงก็คือทำจากไม้พาเลทเลย
3: ใช่ค
1: ่
3: ะ
1: ก็คือมาวางต่อยึด
3: ค่ะแล้วก็ใช่แล้วก็ขัดแล้วก็ทำสีค่ะ
1: วันนี้เรามีช่างมัน120ชีวิตในการมาเมคโอเวอร์บ้านเต้นะครับ3คนครับไม่มีความหวังเลยโอเคเราไปเริ่มงานเลยครับไป

0: ชมครับอันนี้คือเป็นตะข่ายนะเป็นเน็ตที่เอาไว้ทำอะไรอะทำอะไร
1: จะดูว่ามันแบบเป็นเหล็กเป็นพลาสติกเป็นอะไรอย่าง
0: น
1: ี้ไง
0: เป็นเหมือนไนลอนอะ
1: เออ
0: แล้วก็
1: มันจะมีความยืดหยุ่นช่วยเกาะตัวช่วยให้มันไม่ร้าว
2: คือในผนังเบาแบบนี้มันจะมีรอยแตกร้าวได้ง่ายเลยเพราะรอยต่อแผ่นก็ตามเวลาที่มันขยื่นเคลื่อนตัวอะไรเงี้ยมันจะแคร็กเห็นชัดเจนเลยเพราะฉะนั้นถ้าเราโป๊ไปแล้วทาสีไปถึงเวลามันก็แคร็กอีกอ่ะเพราะฉะนั้นมันจำเป็นที่ต้องมีเจ้าตัวนี้นี่ในการที่จะมาเขาเรียก enhance หรือว่าเสริมความเหนียวนี่แม้แต่รูแบบนี้ก็ยังใช้ตะข่ายได้เลยเห็นไหมฮะนี่เห็นไหมมันก็พอกไปเลยอ่ะ
1: ใช่
2: คืออย่างน้อยมันจะมี surface ให้ยืดเกาะให้โพยืดเกาะนะ
1: มันเหมือนคอนกรีตเสริมเหล็กคุณต้องเต้เหมือนแบบถ้าเราสลับคอนกรีตอ่ะไม่มีเหล็กข้างในอ่ะมันก็จะร้าวก็แตกง่ายแต่พอมีเหล็กปุ๊บมันช่วยรับแรงที่มันที่ที่คอนกรีตไม่รับใช่อันนี้ก็อารมณ์เดียวกันหลักการเดียวกันนะคะก็จะช่วย
2: นี่ก็ต้องมานี่แท็กเตียนตัด
1: อันนี้เราทาขอบไปก่อนเพ
2: ื่อ
1: ที่ม
2: ัน
1: จะได้แบบละเอียดแล้วค่อยมาทำตรงนี้
2: ใช้ลูกกิ้งทำมันจะเลอะ
1: เขาจะอันนี้แปรงปาดก่อน
2: ใช่ต้องปาดก่อนรอบแรกบางคนทาเอาเรียบเลยโอ้โหเราก็ยากนะก็ทารอบแรกเขาเรียก
1: ทาให้ทั่ว
2: ทาให้ทั่วก่อนอย่าเพิ่งไปโอ้โหเอาเป็นเอาตายกับรอบแรกส่วนทางฝั่งนี้ครับตอนนี้พี่กำลังประกอบวงกบอยู่ไหมพี่ถูกต้องมันคือวงกบเดี๋ยวนี้เป็นแบบสำเร็จหมดแล้วก็คือเอามาเป็นชิ้นแล้วก็มาประกอบปึ๊กปั๊กติด

0: วิธีต้องเฉือนประตูทิ้งเนาะเพราะว่าเฉือนทิ้งบางส่วนแต่นี้มันคือเป็นประตูแบบที่เฉือนทิ้งได้ใช่ไหมครับคุณนนท์
1: เฉือนทิ้งได
0: ้โอเคโอเคก็มีความขนาดไม่มาตรฐานอยู
1: ่
0: ก็คือเราบ้านนี้ก็คงจะสร้างเองอ่ะก็ลักษณะก็คือขนาดก็อาจจะไม่ได้มาตรฐานนักแต่ว่าก็ปรับปรุงได้เนาะอ่ะแล้วช่องในผมหัวตรงช่องว่างเนี่ยเราต้องทำไงครับ
1: เด
0: ี๋
1: ยวเราก็จะมีเหล็กตัวโครงซีค่ะเอามาใส่
0: เอาโครงข้าวมาใส่อ๋อโครงซ
1: ี
0: ก็คือเป็นตัวซีหันหลังแห่นี่ถูกไหมฮะแล้วก็จะได้ยึดได
1: ้แล้วก็ปิดด้วยสมาร์ทบอร์ดอีกท
2: ีอ๋อ
0: หมดละ
2: ดีขึ้นนะดูเป็นบ้านขึ้นมาแล
0: ้
2: ว
0: โอ้ยสว่างขึ้นเยอะเลยจริงๆแค่
2: นะแค่สีผนังก็ช่วยนะ

0: สีตรงวงกบไออลูมิเนียมเดิมเนี่ยเราต้องทำการทำสีมันพ่นสี
1: เราใช้เป็นสีสเปรย์นี่
0: สเปรย์พ่นโลหะอย่างนี
2: ้
0: คือมันก็เหมาะกับการแปรงโฉมบ้านแล้วกระดาษทรายโครงกระดาษใช่ค่ะแล้วก็เช็ดให้เรียบร้อยแล้วก็พ่นมันก็น่าจะโอเค
1: ชนะ
2: อ
1: ัน
2: นี้คืออะไรคะ
1: โต๊ะอันนี้โต๊ะนี่เราก็จะมาทาอันนี้คือสีย้อมไม้นะครับเป็นสีย้อมไม้
0: แต่นี้มุลีมันแบบติดไม่ยากนะเป็นระบบรางแบบสอดเข้าไปแล้ววางได้เลย

0: วันนี้เนี่ยที่เราจะใช้หลักๆที่เป็นตัวโครงสร้างเตียงคือไม้แพลเลตไม้แพลเลตมันคือไม้ที่ใช้ในการรองพวกรองสินค้าในอุตสาหกรรมในโกดังเก็บของให้มันลอยจากพื้นมันจะได้ไม่แบบว่าเป็นสัมผัสพื้นโดยตรงอะไรอย่างเงี้ยก็ตามอ่ะทำไมเราถึงเลือกใช้ไม้แพลเลตเพราะว่าราคามันถูกมันเป็นของที่แบบโดนใช้มาบ้างแล้วในขณะเดียวกันมันก็มีความแข็งแรงไม้แพลเลตเนี่ยครับเราเอาไปทำอะไรบ้างในโปรเจกต์นี้ครับ
1: เราจะเอาไปทำตัวโต๊ะค่ะแล้วก็มีตัวเตียงแล้วก็มีตัวตู้ค่ะ
0: เพราะว่าเขาอยากได้เขาเรียกอะไรอ่ะเขาอยากได้โต๊ะทำงานเขาอยากได้เตียงแล้วก็เขาอยากได้พาร์ติชันด้วยเราใช้ไม้แพลเลตหมดเลย
1: ใช่ค่ะ
0: อ๋อถ้างั้นเดี๋ยวไปเริ่มทำกันเลยเริ่มจากการแงะก่อน
1: ใช
0: ่แยกชิ้นแยกส่วนก่อน
1: ค่ะ
0: โอเคไป

0: ตาดา
1: เดี๋ยวเดี๋ยวสะดุ้งเลยเมื่อกี้
0: ตาดา
1: ตาดาอันนี้คืออะไรคะ
0: โต๊ะอันนี้โต๊ะแม่เราก็จะมาทานี่คือสีไม้นะครับเป็นสีไม้สีไม้นี่มีประโยชน์มากมายนะครับก็คือทำให้ตัวไม้ที่อาจจะไม่สม่ำเสมอกันในเบื้องแรกนะครับก็สม่ำเสมอกันขึ้นนะเพราะมีฟิล์มสีที่ไปปิดร่องรอยของไม้รอยแตกรอยนู่นรอยนี่รอยลายไม้ที่มันไม่ค่อยสมองเสมอกัน
1: ก
0: ็เหมือนเป็นการเกลี่ยสีให้ไม้มันเข้ากันมากขึ้นแม่วันนี้ผมพูดเก่งเลย
1: นั่น
0: ละ
1: สิ
0: ดูพูดคล่องๆ
1: นั่นละสิคะ
0: ครับผมก็เราก็จะทาไปอย่างนี้นะครับถ้าเกิดว่าอยากได้สีเข้มเราก็ทาหลายรอบนะฮะ
1: อันนี้เราทาเหมือนลงไปแล้วรอบนึง
0: อันนี้อันนี้เหมือนลงไปแล้วหน่อยนึง
1: แล้วก็นี้รอบสองแล้ว
0: ใช่เราอยากได้สีเข้มเนี่ยไม้พาเลทเนี่ยมันมักจะเป็นไม้ที่มีเรื่องของตำหนิมีรอยเสี้ยนรอยอะไรที่มันไม่เรียบร้อยมีรอยสีเดิมขัดก็อาจจะไม่ไหวเราก็จะมาใช้การทาแล้วทำไมต้องใช้แปรงมั้งคะนี่อันนี้ก็คือเราต้องบอกว่าบางที
1: ถามเองด้วยนะถามเองตอบเองด้วย
0: ตอบเองแล้ว
1: ได
0: ้
1: ค่ะเดี๋ยวถามให้ทำไมต้องใช้แปรงไม่ใช้ลูกจริงค่ะ
0: เปิดละมัดมันมีร่องเล็กๆรอยเนี่ยช่องเล็กๆอย่างนี้ที่บอกว่าบางทีลูกกี้มันไปลงไม่ถึงนะฮะกล่องนี้ก็ไม้แพลทเหมือนกันนะก็คืออย่างที่บอกแหละว่าเราใช้ไม้แพลททั้งหมดเลยแล้วก็อันเนี้ยมันจะอยู่ตรงพาร์ติชันที่กันห้องครับโอเคอันนี้ก็คือเป็นกาวติดไม้กาวตะปูนะไม่ใช่กาวติดไม้กาวติดไม้จะเป็นไอเหมือนหลอดซอส
1: ยางๆ
0: ซอสใช่แต่นี่เป็นแบบว่าน่าจะเหนียวกว่านั้นอ่ะคือเราบอกตลอดเลยว่าไอการยิงปืนยิงตะปูลมเนี่ยมันเป็นการเหมือนประคองไว้เฉยแต่สิ่งที่ทำให้ติดจริงๆก็คือกาวนี่แหละ
1: นี่คือเก็บขอบ
0: ก็คือเก็บความเรียบร้อยของขอบอันนี้คือพาร์ติชันที่บอก
1: ช่องตึ๊ดแล้วออกมามันจะเป็นยังไงคะ
2: เดี๋ยวเราเรียงจน
1: เราต้องล็อกกันไหม
2: ล็อกคร
1: ับ
0: นี่เลยมันต้องอย่างนี้มานี่นี
1: ่ก็เป็นแนวนี้ไปเลย
0: เป็นบันไดไงบันไดน
1: ี่แบบไปเลยนะ
0: ขั้นบันไดปั้งปั้งถือวางของได้ด้วยวางของได้ด้วยนี่เห็นไหม
1: สวยงาม
0: ปุ๊บปั๊บเดี๋ยวเขาจะยึดเดี๋ยวมาติดมุ้งลี่กันนะครับอันนี้เดี๋ยวนี้มุ้งลี่มันแบบติดไม่ยากนะเป็นระบบรางแบบสอดเข้าไปแล้ววางได้เลย
1: ก็คือเขาติดตั้งไงตัวล็อกไว้แล้ว
0: ใช
1: ่วางแบบนี้เลยใช่ไหมตรงๆมันวางพร้อมกันได้หรอทีละอัน
0: อันนี้ต้องเข้าต้องเราก็เกิดมาสูงด้วย
1: ใช่
0: วางเข้าไปคือแรกๆติดมันจะตึงๆหน่อยดึงมาข้างๆแล้วก็ค่อยๆคลายปล่อยลงมามันก็จะใช้ได้ที
1: นี้ก่อนที่จะดึงอ่ะเหมือนต้องดันอันเนี้ยขึ้นไปสุดเลยแล้วค่อยดึงลงมาแล้วอันนี้ที่
0: ก็เกี่ยวไปนะเป็นไม้ที่หมุนปรับองศาครับพี่อ้าวส่งงานนะฮะขอบคุณโรสมากครับวันนี้ว่ามาช่วยเรานะครับทั้งเรื่องของการเรียกว่าขนไม้แพเลทมาเอามาแปลงร่างเป็นเฟอร์นิเจอร์ต่างๆมาสะใจมากคือมีทั้งพาร์ติชันด้วยมีชั้นวางของด้วยแล้วก็มี
3: เตียง
0: โอ้โหโครงเตียง
1: นี่ด้วย
0: โต๊ะ
1: โต๊ะด้วยนะแล้วก็มีการนี่เขาขอบอันนี้ไม่เห็นแล้วตอนนี้แต่ขอบพวกหน้าต่างประตูก็เปลี่ยนด้วยนะคะก็ติดตั้งมูลีด้วย
0: เดี๋ยวจะมีการตกแต่งอะไรเพิ่มเติมกันแล้วแต่เจ้าของบ้านเขาแต่วันนี้เราก็ส่งงานเรียบร้อยนะฮะก็ยินดีคุณเต้ด้วยที่ทั้งมาจากบ้านมาในละมิดให้วันนี้นะครับแล้วก็ต้องขอบคุณคุณโรสจริงๆเลยที่มาช่วยเรานะครับงานยาวนานมากจริงๆแล้วที่เห็น1เทปเนี่ยเราใช้เวลาถ่ายทำกันประมาณ1อาทิตย์นะ1อาทิตย์เต็มๆนะช่างมาทำต่างๆนานานะครับก็ต้องเรียกว่าทุ่มเทมากขอบคุณช่างทุกคนด้วยที่มาช่วยเรานะครับพี่ๆก็น่ารักมากๆเลยแล้วก็เต็มที่มากนะครับคงจะได้เทคนิควิธีการจัดการกับวัสดุจัดการกับสีสเปซเพิ่มขึ้นนะครับเราก็คาดหวังว่าถ้ามันจะว่าเดือนละมิตรจะให้ตรงนี้กับคุณได้

0: ไปเข้ามาก็ไม่มีห้องนี้หรอกครับ
1: ทำตัวไม่ถูกเลยคนนึงก็แอบคนนึงก็รู้อยู่แล้วว่าจะไปไหน
0: เป็นไงอ่ะดูก่อนโอ้หน้าตาแบบ
1: เราไม่แน่ใจว่าเขาจะรู้สึก
2: ดีค่ะดีแบบว่ามูดแอนด์โทนคือตรงกับที่อยากได้เลย
0: จริงป่ะเนี่ย
2: ใช่
0: จริงนะ
2: จริง
0: เอาให้จริงนะ
2: จริงค่ะ
0: โอเคปล่อยเจ้าของบ้านให้อยู่กับห้องใหม่ไปเราไปแล้ว
2: ไปแล้วนะคะ
0: มี
1: ที่อื่นต้องไปเลยนะ
0: ไปที่อื่นต้องไปเดินรถบิ๊กต่อไปที่ย่าไป
2: เชิญค่ะ
1: มันติดง่ายติด
0: อ๋อติดเจ้าของบ้าน
2: ขอบคุณนะคะ
1: ขอบคุณมากเลย
2: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
1: เอ็นจอย
2: อันนี้
1: เปิดเป็นนี้เลยไล่ไม่ใช่อะไร
2: ขอบคุณค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ

มันไม่รกเนาะแล้วพอเวลาเราเข้าห้องมามันรู้สึกสบายใจแล้วมันก็ปลอดโปร่งมันก็คิดงานได้ง่ายขึ้นแต่ก่อนเราไม่ค่อยได้อยู่บ้านเพราะว่าออกไปทำงานข้างนอกพอแบบว่ามีฟังก์ชันต่างๆให้เราได้ใช้งานอะเราก็ทำในห้องได้เลยโดยที่แบบสะดวกสบายค่ะ

0: สำหรับช่วง DIY วันนี้เราจะมาทำความสะอาดพัดลมที่มีคราบฝุ่นซึ่งอาจส่งผลต่อสุขภาพในอนาคตกันครับ
1: วันนี้เราจะมาทำความสะอาดพัดลมกันครับอุปกรณ์ที่จะใช้วันนี้ครับไขควงแปรงผ้าสำหรับเช็ดครับเดี๋ยวเรามาถอดพัดลมกันครับ

ยทั่วไปนะครับพัดลมนะครับเราจะทำความสะอาดโดยเฉพาะในลักษณะตัวนี้นะครับพวกใบพัดพวกตะแกรงส่วนตัวนี้นะครับโดยหลักๆแล้วจะมีฝุ่นเกาะอยู่ด้านหลังกับแกนพัดลมด้านล่างนี่ครับตรงนี้เราก็ทำความสะอาดได้นะครับโดยใช้แปรงปัดฝุ่นปัดเศษเลอะๆตรงนี้ออกได้ครับไม่แนะนำให้เอาน้ำเช็ดนะครับมอเตอร์ฝุ่นมอเตอร์เรียบร้อยครับหลังจากที่เราทำความสะอาดปัดฝุ่นเรียบร้อยแล้วนะครับถ้ามันแห้งพวกจระบีแห้งนะฮะใช้น้ำมันจักรหรือน้ำมันเครื่องหยอดลงไปด้านหลังเนี่ยได้ครับในฟันเฟืองตรงนี้ครับขั้นตอนต่อไปนะครับเดี๋ยวผมไปทำความสะอาดชุดเนี้ยทั้งหมดเลยทั้งใบพัดทั้งตะแกรงแล้วก็ผ้าแห้งเช็ดอีกทีครับ

หลังจากที่เราทำความสะอาดเช็ดแห้งเรียบร้อยแล้วนะครับเราจะประกอบกับเข้าที่เดิมนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับสำหรับการทำความสะอาดพัดลมครับ

0: อมรินทร์ทีวี
1: สมมติว่าเราลดเวลาเดินทางก็ประมาณ2ชั่วโมงทุกวันเลยเอาเวลาตรงนี้มาเตรียมการสอบเฮ้ยลองทำมาสอนออนไลน์ไหมแล้วก็เราก็ค้นพบว่าเออมันก็มีความน่าสนใจของมันตอนแรกเลยที่คณะเริ่มเนี่ยมันไม่จำเป็นจะต้องเพอร์เฟกต์เลยมือถือเครื่องเดียวเลยออฟไลน์หรือออนไลน์ก็ได้ผลพอๆกันสวัสดีค่ะคณะผ่องพิสุทธิ์จงอุดมสุขนะคะตอนนี้ก็สอนภาษาอังกฤษออนไลน์อยู่ค่ะคือเราอะต้องเตรียมคอนเทนต์เตรียมเอกสารเตรียมข้อมูลเตรียมกิจกรรมทุกอย่างเนี่ยไปสอนอยู่แล้วทุกอาทิตย์เราทำแอคชั่นนี้แล้วเราทำสิ่งนี้แล้วทำไงให้มันขยายผลได้มากยิ่งขึ้นพอทำเพจก็เริ่มมีคนอินบ็อกซ์เข้ามาบอกว่าแบบอยากให้ทำเนื้อหาแบบนี้จังเลยค่ะหรือแบบอุ๊ยอันนี้มีประโยชน์มากเลยค่ะอะไรเงี้ยค่ะเราก็เริ่มเข้าใจคนมากยิ่งขึ้นว่าโอ้คนเขาก็จะมีปัญหาแบบนี้แบบนี้นะอ๋อคนเขาต้องการเรียนรู้ประมาณนี้นะอะไรเงี้ยค่ะวิธีการคิดคอนเทนต์ของคณะเนี่ยค่ะคือมันจะเริ่มต้นจากปัญหาของคนก่อนซึ่งถ้ามันเป็นปัญหาในเรื่องของความเข้าใจหรือปัญหาในการใช้ทักษะนี้เนี่ยมันก็จะดึงดูดคนที่มีปัญหาคล้ายๆกันเข้ามาซึ่งปัญหาในการใช้ภาษาอังกฤษก็อาจจะมีหลากหลายเนาะไม่กล้าใช้ภาษาออกเสียงไม่ชัดจำแกรมมาไม่ได้ไม่มีความมั่นใจพูดแล้วยังติดขัดยังไม่คล่องยังนึกคำอยู่อะไรเงี้ยค่ะมันมีหลายเอลิเมนต์หลายแอสเปคให้เราสอนหรือว่าทำคอนเทนต์ออกมาอะไรเงี้ยค่ะถ้าเขารู้สึกว่าเขาคลิกกับตรงนี้เขามีปัญหาแบบช่องเนี้ยที่เราสามารถตอบโจทย์ให้เขาได้พอดีอะเราก็พยายามที่จะทำคอนเทนต์ที่มันเหมาะที่มันจะช่วยแก้ปัญหาในเรื่องนี้กับคนในกลุ่มนี้ได้จริงๆอะไรเงี้ยค่ะ
2: ออกเสียงไม่ถูกมันไม่ออกมาอย่างที่หัวคิดอะเลียวพระเจ้าประคุณทำไมมันยากอย่างนี
1: ้ขั้นตอนในการทำคอร์สออนไลน์ขั้นแรกเลยก็คือเตรียมทักษะของตัวเองให้พร้อมสำหรับการทำคอร์สออนไลน์ก่อนเช่นการไปเรียนคอร์สต่างๆที่เป็นออนไลน์แพลตฟอร์มทั้งหลายเพื่อดูว่าอ๋ออันนี้เขาทำเป็นอย่างนี้อ๋อเขาจัดยูนิตกันแบบนี้วางหลักสูตรประมาณนี้นะคะเพื่อเตรียมให้เราพร้อมสำหรับการเอาระบบตรงเนี้ยมาจัดการกับคอร์สของเราอย่างที่สองก็คือเริ่มวางหลักสูตรซึ่งการวางหลักสูตรมันเกิดจากการที่เราเข้าใจว่าเขามีปัญหาอะไรแล้ว end goal ของหลักสูตรเนี้ยเราต้องการให้เขาเรียนจบไปเขาควรจะได้อะไรเราถึงจะมาบอกได้ว่าสเต็ป1เขาต้องรู้เรื่องนี้สเต็ป2เขาต้องรู้เรื่องนี้สเต็ป3 4 5แล้วแต่ละสเต็ปเขาควรจะมี expected outcome ยังไงอันนี้มันจะช่วยให้เราวางหลักสูตรได้ง่ายมากยิ่งขึ้น3ก็คือเราต้องเรียนรู้เพิ่มเติมค่อนข้างเยอะแล้วก็หาข้อมูล research เยอะมากเลยค่ะอย่างตอนคณะจะสอนทีเนี่ยก็ต้องอ่านหนังสือปรับเลยหรือบางทีไม่ได้อ่านหนังสือก็อ่านเป็น article อ่านเป็นข้อมูลจากเว็บไซต์นู่นนี่นั่นหรือบางทีก็ต้องไปลงเรียนเพิ่มจริงๆแล้วมีเรื่องที่ไม่รู้เกี่ยวกับภาษาอังกฤษก็เยอะมากแล้วก็ทุกวันนี้ก็ยังมีบางส่วนที่ใช้ผิดแต่เหมือนเราได้เรียนรู้เพิ่มทุกวันเพราะว่าสิ่งที่เราเรียนรู้เนี่ยเราจะต้องเอาอันเนี้ยมาสื่อสารต่อมาส่งต่อถ่ายทอดต่อให้กับนักเรียนของเราเพราะฉะนั้นเราต้องเข้าใจมันจริงๆแล้วทำให้มันง่ายขึ้นสำหรับนักเรียนของเราที่จะเข้าใจอะไรเงี้ยค่ะสุดท้ายก็คือเป็นขั้นตอนของการทำอัดเป็นวิดีโอตอนไว้อัดเป็น30ตอน40ตอนอะไรว่ากันไปค่ะแล้วก็โพสต์ลงในกลุ่มนั้นหรือถ้าเกิดเป็นไลฟ์เพื่อให้มันมีอินเทอร์แอคชั่นไปด้วยนะคะเช่นแบบพี่คะอย่างนี้อย่างนั้นอ่ะส่งคำตอบเข้ามาค่ะอ่ะเช็คคำตอบค่ะอะไรเงี้ยค่ะมันก็จะมีความอินเทอร์แอคทีฟเนาะแล้วก็สิ่งหนึ่งที่น้าสังเกตก็คือตอนแรกเลยที่คณะเริ่มเนี่ยมันไม่จำเป็นจะต้องเพอร์เฟกต์เลยแสงเนี่ยหน้าก็มืดเสียงก็แบบมีเสียงก๊อกแก๊กหมาเห่าฮ่องฮ่องฮ่องฮ่องอะไรอยู่หน้าบ้านแม่ทำกับข้าวชงเชงมันไม่ได้ทำให้มีผลกับคอนเทนต์นะคะมากนะเขาสนุกไหมเขาแฮปปี้ไหมเขาเอาไปใช้ได้มากน้อยแค่ไหนอันนี้ก็ยังเป็นเรื่องสำคัญมากที่สุดอะไรเงี้ยค่ะ
3: ซีรีส์ที่แปลว่าเครียดนะคะ
4: แต่จะเครียดกับรถที่ผ่านไปผ่านมาเยอะแล้วนะ
3: ค่ะเชิญค่ะเดินทางปลอดภัยนะคะซีรีส์แปลว่าจริงจังเอาจริงเอาจังเรื่องสำคัญเรื่องวิกฤตเรื่องที่มันเกิดขึ้นแบบร้ายแรงแล้วก็ได้เหมือนกันนะ
1: ด้วยความที่เรามีความเป็นone man show มากๆเราต้องกดเปลี่ยนสไลด์เองเราต้องพูดเองเสียงเราก็ต้องอย่างงู้นอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นของคณะก็จะมีใช้เป็น MacBook นะคะต่อกับกล้อง mirrorless นะคะแล้วก็มี capture card แล้วก็มีไฟที่เป็นไฟแบบ ring light เพราะว่าจัดแสงไม่เป็นนะเราก็จะเอาแบบตัวเดียวเอาอยู่จ้าเลยส่วนเรื่องเสียงเนี่ยคณะก็ใช้เป็นไมค์นะคะไมค์ซึ่งเป็นไมค์แบบไมค์ dynamic นะคะไม่อยากให้ทุ่มซื้อทีเดียวเลยเพราะว่าเรายังไม่เข้าใจวิธีการทำงานของเรา 100% หรอคะว่าเราต้องสอนคนแบบไหนต้องออกมาเป็นแบบไหนมันเจอปัญหายังไงบ้างเพราะฉะนั้นอยากให้ลองทำไปก่อนโดยใช้เท่าที่เรามีอยู่ได้มากที่สุดอะค่ะ แต่ตอนแรกสุดเลยที่คณะทำก็คือมือถือเครื่องเดียวเลยค่ะ
4: เอาม
3: าแล้วในห้องคอนโดเล็กๆเนี่ยมีอะไรให้เรียนบ้าง
0: ซิงค์ฟอลเซ็ตไม่ใช่ก๊อก
1: สำหรับตัวคณะเองเนี่ยตอนเริ่มเนี่ยแต่ตอนเรียนเลยนะคะตอนที่เป็นติวเตอร์ก็คือวิ่งสอนตามบ้านเด็กอะไรเงี้ยนะครับตอนนั้นก็เริ่มตั้งแต่ชั่วโมงประมาณ 3-400 ค่ะค่อยๆเพิ่มมาเรื่อยๆก็เป็น500ถ้าเป็น 2-3 คนก็เป็น600ด้วยความที่ขยันหน่อยก็สอนเยอะหน่อยอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกแบบมันด้วยอะไรเงี้ยค่ะเราก็รู้สึกว่าเออพยายามอยากเก็บตังค์อะไรเงี้ยก็มีรายได้เป็นหลักหมื่นอยู่เหมือนกันค่ะก็ขึ้นอยู่กับความขยันนิดนึงว่าเราแบบรับเยอะแค่ไหนมันก็จะมีเรื่องของทักษะเพิ่มเติมที่ทางคิดว่าถ้ามีติดตัวไว้มันก็จะทำให้คนคอนซูมอ่ะค่ะในคอนเทนต์ของเราหรือวิธีการสอนของเราหรือว่าเสพสื่อของเราหรือว่าเรียนรู้จากเราได้ง่ายมากยิ่งขึ้นนะคิดว่าหลักๆเนี่ยน่าจะเป็น communication skills นะคะก็คือทักษะในการสื่อสาร2ก็คือ presentation skills หรือถ่ายทอดอะไรบางอย่างให้กับคนที่ในหมู่มากอะไรเงี้ยแล้วก็มี people skills คือเข้าใจคนนะคิดว่าทักษะในการสอนเนี่ยมันไม่ใช่แค่การเข้าใจหรือว่าเราเก่งลงลึกเป็นผู้เชี่ยวชาญทางเรื่องที่เราเรียนเท่านั้นนะคะแต่มันคือการที่เราเข้าใจว่าคนที่ยังไม่ได้อะคนที่เป็น beginner หรือคนที่แบบเขาติดปัญหาเขาติดปัญหาเพราะอะไรซึ่งอันเนี้ยนะคิดว่าสิ่งหนึ่งที่คณะได้มากๆเลยจากมหิดลนะคะจากวิทยาลัยนานาชาติก็คือเรื่องของการที่เราอะได้รู้จักที่จะหยิบอะไรมาใช้เนาะด้วยความที่มันเป็นมหิดลอินเตอร์เนาะเพราะฉะนั้นมันจะมีเรื่องของเช่น academic writing เนาะการเขียนแบบที่เขียนเป็น essay เขียน research เขียน thesis อะไรเงี้ยค่ะทำยังไงให้มันมีความเป็นวิชาการมากยิ่งขึ้นเราก็ดึงตรงเนี้ยมาใช้มาสอนต่อคือนะคิดว่าถ้าเรามองดีๆอะถึงแม้ว่าเราไม่ได้จบตรงสายเราก็สามารถที่จะหยิบอะไรที่มันผ่านเข้ามาในชีวิตเราในช่วงเราเรียนแล้วก็เอาตรงนี้แหละเอามาปรับใช้แล้วเอามาสอนต่อค่ะ

สวัสดีครับผมขอต้อนรับเข้าสู่รายการเที่ยวชุมชนยมวิถีกับแอปพลิเคชันนะครับเที่ยวเท่ๆเสน่ห์เมืองไทยนะครับกับผมเต๋าเศรษฐพงศ์นักเดินทางที่หน้าตาดีที่สุดครับอ้าวผมไม่ได้โกหกนะครับเพราะว่าตอนนี้ผมอยู่ที่เมืองที่ห้ามพูดโกหกครับนั่นก็คือเมืองลับแลจังหวัดอุตรดิตถ์นั่นเอง

ลัดแลนะครับเหมือนเป็นแลนด์มาร์คของที่นี่เลยนะครับเพราะว่าด้วยสถาปัตยกรรมนะครับผมของสุโขทัยประยุกต์แล้วก็ทาด้วยสีทองอร่ามเหมือนเป็นการต้อนรับเข้าสู่เมืองลับแลครับจากซุ้มประตูเมืองนะครับผมเราก็จะเจอปฏิมากรรมนะครับแม่ไม้เมืองลับแลที่ยืนอุ้มลูกอยู่และมีสามีนั่งคอตกอยู่และมีคำที่เขียนไว้ว่าขอเพียงสัจจะวาจาที่แสดงถึงตำนานของเมืองนี้ครับผู้ที่ยอมเสียสละเพื่อรักษาสัจจะวาจาของกฎเมืองนี้ครับนั่นก็คือห้ามพูดโกหกนั่นเองครับ

ตอนนี้นะครับเราอยู่โซนพิพิธภัณฑ์เมืองลับแลนะครับและด้านหลังของผมนะครับก็คือเรือนลับแลนะครับผมเป็นบ้านไทยทรงสูงในสมัยก่อนนะครับที่คนเมืองลับแลนะครับผมใช้อยู่อาศัยกันนะครับและใต้ถุนนะครับเขายังจัดแสดงนะครับผมนี่เลยกี่ทอผ้าขนาดใหญ่นะครับแล้วก็เครื่องปั่นฝ้ายที่แสดงให้เห็นถึงวิถีชีวิตของชาวเมืองลับแลครับและมีอีกมากมายเลยนะครับอย่างทางซ้ายมือด้านหลังนู้นนะครับจะเป็นยุ้งฉางข้าวนะครับด้านหลังเนี่ยก็จะมีคอกวัวคอกหมูคอกม้าที่จำลองไว้ให้ดูด้วยครับและพอขึ้นมาบนเรือนลับแลแห่งนี้นะครับผมก็จะมีวิถีชีวิตนะครับที่เขาจะจำลองให้ดูนะครับอย่างเช่นวิธีการกล่อมลูกกล่อมเด็กนะครับผมแล้วก็มีวิธีการทำอาหารในครัวด้วยแล้วก็วัฒนธรรมการแต่งกายนะครับผมตามประเพณีต่างๆทั้ง12เดือนด้วยกันครับ

0: อนนี้นะครับเราอยู่ที่ถนนวันวานนะครับผมและวันนี้ท่าน
1: สวงวัฒนธรรม
0: ก็จะมาเปิดงานที่นี่ด้วยนะครับผมแต่ก่อนอื่นนะฮะเราจะต้องหาซื้อเสื้อผ้าก่อนน่าจะได้กลมกลืนกับชาวลับแลนะครับผมตามเลยครับ

่อนอื่นก็ต้องขอแสดงความยินดีและดีใจเป็นอย่างยิ่งกับชาวอำเภอลับแลที่ท่านได้รับการคัดเลือกให้เป็น1ใน10สุดยอดชุมชนต้นแบบเมืองลับแลแค่ชื่อก็น่าสนใจแล้วนะคะก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่านะคะท่านคงจะรักษาความเป็นมาตรฐานและยกระดับให้สูงยิ่งขึ้นไปนะคะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ

0: เสร็จกิจกรรมจากที่นี่แล้วนะครับต่อไปเราจะไปทำข้าวแคบกันนะครับผมนี่เปิดแมปก่อนเลยการทำข้าวแคบปุ๊บเรียบร้อยแล้วนะฮะ
1: ที่นี่นะครับเขามีบริการให้ยืมจักรยานฟรีด้วยนะครับ
0: เพียงแค่คุณเนี่ยพกบัตรประชาชนมานะครับได้ทั้งวันจนถึง4โมงเย็นนะครับคุณก็เอาจักรยานมาคืนได้นะครับผม
1: ให้บริการฟรี
0: อุ้ยไม่ไกลนิดเดียวเองไปเดี๋ยวเรารีบไปกันดีกว่า Let's goสวัสดีครับคุณแม่ครับสวัสดีครับโอ้คุณแม่ทำอะไรอยู่ครับเนี่ย
2: ทำข้าวแคบค่ะ
0: ข้าวแคบเหรอครับแล้วแม่มาวางใส่อะไรครับเนี่ย
2: ใส่ยาคา
0: ทำไมถึงเอามาใส่ยาคาแม
2: ่ถ้าใส่อย่างอื่นมันก็ติด
0: ออกมันจะติดใช่ไหมครับ
2: ติดเอาออกไม่ได
0: ้อ๋อแล้วนั่นเตาแบบไหนครับคุณแม
2: ่อันนี้ก็เตาแบบโบราณ
0: อ๋อแล้วก็แม่ก็ทำแป้งไว้แล้วก็เอามาเขาเรียกว่าเอามาทำอะไรครับนึ่งเหรอ
2: มันนึ่ง
0: เอามานึ่งใช่ไหมฮะก็ฝาปิดเสร็จแล้ว

0: การเดินทางจากถนนข้าวแคบไปยังถนนของกินเมืองลับแลมีไฮไลท์ที่น่าสนใจมากๆที่เต่าแนะนำว่าไม่ควรพลาดนะครับอยู่ตรงนี้เลยครับช่วง100เมตรบริเวณวัดม่อนปรางจะเต็มไปด้วยนะครับต้นลีลาวดีนะครับเต็มถนนเต็มสายเลยนะฮะเป็นอุโมงค์สวยงามมากๆครับ
1: อีกหนึ่งไฮไลท์สำคัญของเมืองลับแลจังหวัดอุตรดิตถ์คือถนนของกินที่มีอาหารพื้นถิ่นและอาหารฟิวชั่นที่ทำให้นักเดินทางสายรีวิวอย่างผมจะพาทุกคนไปฟินพร้อมกันหรือยังครับไปกันเลย

0: นี่เลยครับบ้านบนดอยเดี๋ยวเราเข้าไปกินกันดีกว่าร้านสวยมากตาดานี่ครับผมมื้อเที่ยงของเราวันนี้นะฮะปั่นจักรยานมาเราใช้พลังงานเยอะใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมื้อนี้จัดหนักครับผมนี่เลยครับส้มตำปูม้าดองอันนี้น่าจะเป็นต้มแซ่บนะครับแล้วก็มีเหลาไหลบัวกุ้งสดแล้วก็ที่สำคัญน้ำมะยงชิมบัตรพร้อมแล้วก็กินสิครับนี่ขอชิมนี่ก่อนเลยต้มแซ่บเอ็นแก้วไปแล้วนะครับต้องข้าวเหนียวตามแล้วล่ะนี่นัวมากนัวมากอร่อยมากอร่อยมากครับผมต้องบอกเลยว่าสายกินเฮ้ยสายรีวิวของกินเนี่ยห้ามพลาดเลยนะครับผมทุกร้านที่ผมไปมาที่คืออร่อยมากๆนะครับที่กระดิ่งต่อไปเราจะไปบ้านเจ้าพระยาสุรศรีวิสิตศักดิ์นะครับผมไปชมเรือนไม้สักทองกันครับผมตามมาเลยครับถึงแล้วครับผมบ้านเจ้าพระยาสุรศรีวิสิตศักดิ์นะครับผมหลังนี้ครับสวัสดีครับ
1: สวัสดี
0: พี่เต๋าสวัสดีครับ
2: ครับสวัสดีครับน้องเต๋าครับบ้านเจ้าพระยาสุรศรีวิสิตศักดิ
0: ์ครับ
2: นะครับยินดีต้อนรับน้องเต๋า
0: หลังนี้คือบ้านของพี่ป๋องกับพี่เต๋าแล้วครับ
2: คือจริงๆปัจจุบันเนี่ยนะครับอยู่เราอยู่กัน4พี่น้อง
0: ครับ
2: พักอาศัยอยู่ด้วย
1: จริงๆแล้วบ้านหลังนี้เป็นบ้านของพระยากัลยาวัฒนวิสิตซึ่งเป็นคุณปู่เราปัจจุบันนี้ก็คือตกทอดมาถึงพวกเรา4คนพี่น้อง
2: บ้านหลังนี้นะครับสร้างเมื่อปีพ.ศ. 2461เขาเรียกเป็นบ้านสไตล์โคโลเนียลทรงยุโรปนะครับบ้านหลังนี้เป็นบ้านไม้สักทองทั้งหลังนะครับฝาบ้านนี่ไม่ใช้ตะปูนะครับใช้พิธีเข้าลิ่ง
0: เฟอร์นิเจอร์เครื่องใช้รวมถึงรูปถ่ายเก่าๆและเอกสารสำคัญเมื่อครั้งเจ้าคุณเชยอาศัยอยู่ก็ยังคงถูกเก็บรักษาไว้เป็นอย่างดียกเว้นอาวุธและข้าวของเครื่องใช้บางส่วนของท่านที่ถูกนำไปมอบให้พิพิธภัณฑ์แห่งชาติจัดแสดงแล้วกลิ่นอายของอดีตยังคงปกปวนอยู่ณบ้านเจ้าพระยาสุรศรีวิสิตศักดิ์แห่งนี้ต่อต้องบอกเลยนะครับว่าแม้จะไม่ใช่คอประวัติศาสตร์แต่คุณค่าของบ้านหลังนี้ก็คู่ควรกับการมาเยือนจริงๆครับและอีกหนึ่งจุดนะครับผมที่เราจะพลาดไม่ได้นะครับในเมืองลับแลแห่งนี้นั่นก็คือวัดพระแท่นศิลาอาสน์นะครับเขาว่ากันว่านะครับถ้าเรามากราบสักการะบูชาพระแท่นศิลาอาสน์นะครับผมจะได้รับอานิสงส์สูงสุดเลยครับพระแท่นศิลาอาสน์เป็นศิลาแรงรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าฐานของพระแท่นโดยรอบประดับด้วยลายกรีบบัวตามตำนานเล่าว่าพระพุทธเจ้าเมื่อครั้งเป็นพระโพธิสัตว์เคยเสด็จมาจำศีลบำเพ็ญพุทธบารมีที่นี่ต่อมาจึงมีการสร้างพระแท่นศิลาอาสน์ขึ้นครับจุดหมายถัดไปนะครับเราจะไปที่วัดพระบรมธาตุทุ่งยั้งนะครับซึ่งอยู่ไม่ไกลจากที่นี่ครับเป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่สำคัญของเมืองลับแลครับถึงแล้วนะครับผมตอนนี้เราอยู่ที่วัดพระบรมธาตุทุ่งยั้งนะครับอีกหนึ่งปูชนียสถานที่สำคัญของเมืองลับแลแห่งนี้ครับวัดพระบรมธาตุทุ่งยั้งวัดแห่งนี้นะครับเดิมชื่อวัดมหาธาตุเป็นวัดที่เก่าแก่ที่มีตำนานเกี่ยวกับการเสด็จมาของพระพุทธเจ้าในวัดประกอบด้วยวิหารแบบล้านนาซึ่งอยู่ด้านหน้าหลังคาซ้อนกัน3ชั้นมีพระประธานนามหลวงพ่อประธานเท่าเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยศิลปะเชียงแสนครับผมว่ากันว่านะครับสมเด็จพระมหาธรรมราชาลิไทยผู้ครองเมืองสุโขทัยได้เชิญพระบรมสารีริกธาตุของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาบรรจุไว้ในถ้ำใต้ดินโดยขุดลงไปเป็นถ้ำแล้วก่อพระธาตุไว้โดยลักษณะเดิมของพระบรมธาตุเมืองทุ่งยั้งคงเป็นรูปเจดีย์พุ่มข้าวบิดและมีการบูรณะเพิ่มเติมจนมีรูปแบบที่ปรากฏในปัจจุบันครับ

0: อนนี้นะครับผมอยู่ที่ม่อนลับแลนะครับผมที่นี่ก็จะมีร้านคาเฟ่นะครับร้านอาหารแล้วก็มีจุดแสดงสินค้าของชุมชนด้วยนะครับและจุดไฮไลท์ของที่นี่นะครับผมอยู่ด้านหลังตรงนี้นะฮะเป็นพิพิธภัณฑ์นะครับผมผ้าโบราณนะครับผมที่มีอายุมากกว่า100ปีนะครับผมและวันนี้ผมจะมาฝากท้องที่นี่ด้วยครับแม่ตาสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับดิฉันชื่อกัญญวีสิริกาญจนารักษ์นะคะ
0: ครับ
1: ผืนนี้นะคะจะบอกว่าเป็นผืนที่เราภาคภูมิใจคือเป็นผืนแฝดผืนหนึ่งเราก็ถวายสมเด็จพระเทพไปจะเห็นนะคะว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยการทอผ้าของคนโบราณเขาก็จะใช้อุปกรณ์ที่เกี่ยวกับธรรมชาติทั้งหมด
0: อันนี้ก็ผ้าโบราณหมดเลย
1: มากเลยอันนี้ยุคอายุประมาณ200ปีครับลูกที่นี่นะคะนอกจากจะเป็นพิพิธภัณฑ์ที่รวมเรื่องผ้ายังมีความอิสระของศิลปินแห่งชาติหลายๆท่านที่ได้ฝากผลงานไว้ที่นี่นะคะ

0: เมนูในวันนี้นะครับผมมีน้ำพริกมะขามครับผมแล้วก็มีราชาเขียวหวานกุ้งครับผมแล้วก็มีนี่ครับยำสับปะรดห้วยมุ่นนะครับผมเดี๋ยวจะมาชิมกันนะครับวันนี้เริ่มจากน้ำพริกมะขามก่อนนะครับจัดไปผมอยากรู้เหลือเกินว่าราชาเขียวหวานกุ้งแล้วมันจะเป็นรสชาติยังไงจะขนาดทุเรียนคือนุ่มละลายปากเลยครับต่อมาครับนี่ครับยำสับปะรดห้วยมุ่นโอเคครับทุกอย่างลงตัวมากเดี๋ยวต่อไปเดี๋ยวเราไปเจอกันที่โฮมสเตย์ครับผมวันนี้นะครับผมจะมาพักที่ลับแลเกสต์เฮาส์ครับผมได้นัดพี่เบนไว้แล้วนะครับสวัสดีครับพี่เบนครับ
1: สวัสดีครับคุณเต๋าโอ้โหกำลังรอพอดีเลยครับ
0: ครับครับ
1: ลับแลเกสต์เฮาส์นะฮะเป็นบ้านให้ทั้งหลังเลยนะฮะให้บริการแบบว่ายกหลังให้เลยฮะแล้วก็ไม่รวมกับแขกอื่นไม่รวมกับเจ้าของฮะ
0: ก็คือว่าหลังนี้เป็นของผม
1: แน่นอนเลยครับผม
0: ทั้งคืนเลย
1: แล้วก็มีอาหารเช้าแบบท้องถิ่นด้วยกินแบบคนท้องถิ่นนอนแบบคนท้องถิ่นฮะห้องนี้เป็นห้องใหญ่เลยฮะจะเป็นเตียงใหญ่ฮะห้องนี้ลมจะเข้าทั้งสองด้านเลยครับเห็นวิวลับแลแบบอย่างดี

อ้าวยังไม่เลิกถ่ายอีกแล้วครับผมขอตัวพักผ่อนก่อนเพราะว่าพรุ่งนี้เนี่ยผมจะต้องตื่นไปตักบาตรแต่เช้านะครับเดี๋ยวเจอกันพรุ่งนี้นะครับบ๊ายบายเช้านี้นะครับผมตื่นเช้ามาเพื่อมาตักบาตรกันที่นี่เลยครับบริเวณอนุสาวรีย์พระศรีพนมมาตร

0: พระศรีพนมมาศนะครับนามเดิมคือนายทองอินท่านคือนายอากรสุราเชื้อสายจีนผู้ทุ่มเทกับการพัฒนาเมืองลับแลและเป็นผู้นำชุมชนที่ชาวลับแลให้ความเคารพนับถือโดยท่านมีชีวิตอยู่ในช่วงรัชกาลที่5ชาวลับแลนับถือในความรักชาติบ้านเมืองของท่านและถือว่าท่านเป็นนายอำเภอคนแรกของเมืองลับแลครับตอนนี้นะครับเราก็อยู่ที่พิพิธภัณฑ์ผ้าสิ้นตีนจกไทยยวนลับแลครับผมวันนี้ผมได้นัดคุณครูโจไว้นะครับเดี๋ยวเราไปเจอเขากันเลยครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: อ๋อนี่ครับคุณครูโจนะครับผมอยากให้คุณครูโจนะครับเล่าประวัติคร่าวๆของพิพิธภัณฑ์แห่งนี้นะครับ
1: ก็พิพิธภัณฑ์ที่นี่ก็เกิดจากพระมีภูมิปัญญาในการทอผ้าสิ้นตีนจกที่เป็นของที่ใกล้จะสูญแล้วเราก็เลยรวบรวมผ้าเก่าแล้วก็คนทอที่ไม่ได้ทอแล้วก็รวบรวมขึ้นมา
0: ครับ
1: แล้วก็ตรงนี้ก็เป็นศูนย์เรียนรู้ผ้าสิ้นตีนจก
0: พิพิธภัณฑ์ผ้าสิ้นตีนจกของคนไทยยวนลับแลมีชื่ออย่างเป็นทางการว่าศูนย์การเรียนรู้ที่ถ่ายทอดภูมิปัญญาของการทอผ้าตีนจกไทยยวนเริ่มจากการสะสมผ้าสิ้นตีนจกโบราณที่หายไปจากท้องถิ่นมาไว้เพื่อศึกษาประวัติความเป็นมาและความหมายของแต่ละลวดลายไปจนถึงการศึกษาวัตถุดิบในการย้อมและวิธีการทอเพื่ออนุรักษ์วิธีการแบบดั้งเดิมของชาวไทยยวนลับแลเอาไว้ครับพิพิธภัณฑ์ผ้าสิ้นตีนจกไทยยวนลับแลแห่งนี้จึงเป็นอีกที่ที่จะทำให้เราได้สัมผัสความหมายของคำว่าภูมิปัญญาอย่างลึกซึ้งครับ

เวลาผ่านไปรวดเร็วเหลือเกินนะครับผมสำหรับ2วัน1คืนที่เมืองลับแลแห่งนี้นะครับผมก็อยากจะเชิญชวนนะครับทุกคนนะครับมาสัมผัสประสบการณ์ดีๆด้วยตัวของคุณเองนะครับแล้วคุณจะหลงรักลับแลเหมือนที่เต่าหลงรักครับผมและอย่าลืมนะครับผมดาวน์โหลดแอปพลิเคชันเที่ยวเท่ๆเสด็จมาไทยแล้วไปเที่ยวด้วยกัน

0: ียนบ้านตะกูล่างนะคะก็ภูมิทัศน์นะคะก็จะเป็นภูเขานะคะติดอยู่กับเทือกเขาตะนาวสีนะคะแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยมีนักเรียนทั้งหมด845คนเด็กนักเรียนส่วนใหญ่นะคะก็จะเป็นเด็กนักเรียนกลุ่มชาติพันธุ์นะคะก็จะมีทั้งกะเหรี่ยงนะคะกะลางมอญแล้วก็พม่าส่วนใหญ่ก็จะอยู่ในละแวกหมู่บ้านตะกูล่างแต่ก็มีบางส่วนนะคะที่บ้านไกลจากโรงเรียนนะคะถึงแม้ว่าระยะทางเขาอะค่ะจะไกลสักแค่ไหนทางจะลำบากแค่ไหนเขาก็มีความตั้งใจที่จะออกมาโรงเรียนค่ะ
1: โรงเรียนของเราเนี่ยได้เข้าสู่โครงการคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ที่โรงเรียนกล้วยไม้เอามาเพาะในโรงเรียนของเราแล้วก็เอานำตรงนี้เป็นแหล่งเรียนรู้ให้นักเรียนเนี่ยผัดกันมาดูแลน้องๆได้ปฏิบัติเนี่ยน้องๆก็จะชอบแล้วก็จะได้รู้วิธีการปลูกเด็กๆก็สามารถที่จะมาเอาพันธุ์ของเราเนี่ยไปดูแลไปปลูกที่บ้านได้ครับเป็นวิชาชีพหรือทักษะชีวิตให้กับเขา
2: ก็เป็นครูเกษตรกรรมอยู่แล้วทีนี้ก็คือในโรงเรียนค่ะก็จะเป็นการเลี้ยงไก่ไข่โดยเฉพาะก็เริ่มจากการเลี้ยงลูกเจี๊ยบเป็นตอนระยะแรกจนถึงระยะการเก็บไข่จนถึงระยะการขายในแต่ละวันก็จะแบ่งว่ากลุ่มไหนที่จะต้องมาให้อาหารไก่หรือว่ากลุ่มไหนที่จะต้องทำการให้วิตามินแล้วก็จะมีฝ่ายบันทึกระยะเวลาวัฏจักรของไก่นะคะเขาก็จะสามารถนำตรงนี้ไปใช้ในทักษะอาชีพในชีวิตประจำวันด้วยค่ะโรงเรียนเราก็จะมีในเรื่องของโครงการอาหารกลางวันด้วยก็คือนำไข่ตรงนี้เข้าโรงอาหารแล้วก็เหลือจากโครงการอาหารกลางวันก็จะนำไข่ไก่ตรงนี้ค่ะไปจำหน่ายให้ชาวบ้าน
3: เขตสีพาสามัคคีค่ะก็จะแบ่งพื้นที่ทำความสะอาดเป็นเขตสีให้กับนักเรียนแต่ละห้องค่ะเพื่อที่จะให้ในแต่ละห้องเนี่ยมีความสามัคคีแล้วก็มีการทำงานเป็นทีมในการทำความสะอาดบริเวณที่ตัวเองได้รับ

0: ใจตัดผมครับเริ่มต้นมาจากที่ว่าที่ในชุมชนเนี่ยครับก็จะมีร้านตัดผมอยู่ประมาณ2ร้านนะครับช่างเขาอาจจะตัดผมไม่ทันบางครอบครัวอาจจะมีทุนทรัพย์ที่น้อยทางโรงเรียนก็เลยมีแนวคิดว่าให้รุ่นพี่มาเป็นช่วยตัดผมให้รุ่นน้องอะไรเงี้ยครับเด็กอยากจะตัดผมมาตัดได้เลยเขาหัวละ10บาทก็คืออย่างน้อยเลยก็คือลดต้นทุนของครอบครัวเขา
1: คนนักเรียนชอบมากเรื่องช่างนักเรียนจะชอบเป็นพิเศษโดยเฉพาะนักเรียนชาย

0: ครูร่วมกันอะแดปพัฒนามากันเองนะครับอนาคตถ้าเกิดเด็กที่เราสอนไปเป็นผู้รับเหมาเองไปประกอบกิจการต่างๆประสบความสำเร็จเนี่ยเราก็จะมันบอกไม่ถูกนะจะภาคภูมิใจมาก
1: กิจกรรมสร้างรอยยิ้มให้ชุมชนเป็นกิจกรรมที่ให้เด็กเนี่ยมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนของเขาเด็กกลุ่มนี้จะเป็นเด็กจิตอาสานะคะคุณครูก็ร่วมกันพาเด็กๆเนี่ยออกทำกิจกรรมทำไปแล้วเนี่ยเด็กมีความสุขเด็กได้รับคำชมจากชุมชนเด็กๆก็อยากทำความดีกันอันนี้เรามีความรู้สึกว่าเราเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนแล้วก็ชุมชนเป็นส่วนหนึ่งของเรา
2: ภาระก็คือสิ่งที่ทำแล้วมันไม่ได้เกิดกับตัวเด็กคุณครูจะมองว่านั่นคือภาระแต่ถ้าเป็นเรื่องคุณธรรมเรื่องคงงานทำแล้วเด็กได้ค่ะจริงๆมองว่ามันเป็นหน้าที่มากกว่าเพียงแค่ว่าเราหยิบมาทำในกระบวนการเท่านั้นเองคุณครูทุกคนต้องสอนคุณธรรมเด็กอยู่แล้ว
3: พอเหมือนเราทำแล้วเราซึมซับอะค่ะคือทำก็ช่วยกันทำอะไรเงี้ยค่ะเด็กนักเรียนเห็นเพื่อนทำก็ช่วยกันทำมันก็เลยทำให้เกิดเป็นโรงเรียนคุณธรรมขึ้นได้อะค่ะ
4: เราเอาวิถีชีวิตของเขามาเนี่ยครับมาใช้ในโรงเรียนของเขาเขาก็แค่ไปปรับปรุงหรือดัดแปลงให้มันดีขึ้นกว่าเดิมแค่นั้นเองเขาทำได้ครับ
5: เรามองเห็นถึงอาชีพแล้วก็มองเห็นถึงอนาคตของเด็กในอนาคตด้วยค่ะก็อยากจะสานต่อให้คุณครูเขาช่วยกันช่วยเหลือกันค่ะ
6: พอมีโครงการนี้ขึ้นมาก็ช่วยให้นักเรียนแต่ละคนมีโอกาสได้มารวมตัวกันเพื่อพัฒนาโรงเรียนมารวมกันเพื่อปฏิสัมพันธ์ทำให้โรงเรียนเราดีขึ้นนะคะ
7: เราต้องทำให้เขาดูครับทำให้เขาเห็นว่าสิ่งที่เราทำมันถูกต้องและมันดีเห็นปั๊บเนี่ยทำแล้วไปเป็นแบบนี้นะมีผลดีต่อเราด้วยมีผลดีต่อสังคมทำให้เขาเห็นแล้วเขาก็จะทำตามเอง
0: จากที่เขามียุนประมาณหนึ่งเราเพิ่มเข้าไปอีกเพิ่มเข้าไปให้เขามีจิตสำนึกเพิ่มมากขึ้นเขาจะได้ปฏิบัติตัวไปใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข
1: เรามีเป้าหมายที่จะสอนเด็กให้เป็นคนดีอยู่แล้วเราภูมิใจที่เราได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของโรงเรียนคุณธรรมค่ะมีความสุขที่เราจะพัฒนาเด็กๆไปเรื่อย
8: ๆความเป็นครูครับจิตวิญญาณของครูที่จะมาอยู่ที่นี่ต้องบอกว่าค่อนข้างจะสูงมากๆนะครับเขาจะก้าวข้ามผ่านคำว่าเชื้อชาติศาสนาเด็กบางคนนะครับบางทียังไม่พูดภาษาไทยนะครับเขาจะพูดภาษากะเหรี่ยงครูที่โรงเรียนนี้ก็จะต้องเรียนรู้กับภาษากะเหรี่ยงไปด้วยการที่คุณครูท่านหนึ่งจะเดินเข้ามาบอกผมว่านักเรียนคนนี้เขาขาดอะไรนักเรียนคนนั้นต้องการอะไรมันเป็นเรื่องง่ายนะครับลองเข้ามาอยู่ในโครงการคุณธรรมดูมันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงนะครับเราต้องเริ่มพัฒนาไปเมื่อคุณครูพร้อมเขาจะไปขับเคลื่อนนักเรียนเป็นฟันเฟืองต่อเนื่องกันนะครับหลังจากนั้นนักเรียนเองนี่นะครับก็จะไปขับเคลื่อนชุมชนต่อ

0: ำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานีองค์กรที่ทำหน้าที่รักษาวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของชาติให้คงอยู่สืบไปดังคำที่ว่าการรักษาวัฒนธรรมคือการรักษาชาติเป็นองค์กรที่เปี่ยมไปด้วยความสุขด้วยหลักคุณธรรมแห่งการมีน้ำใจและความเอื้ออาทร
1: ในส่วนของบุคลากรนั้นเราปลูกฝังเรื่องของความมีน้ำใจเรื่องของระเบียบวินัยอะไรต่างๆนะครับหน่วยงานไหนที่ขอรับการสนับสนุนนะครับเราจะไม่ปฏิเสธเรื่องนี้นะครับเราจะออกไปสนับสนุนงานได้ทันทีไม่ว่าจะเป็นทางวัดเองทางหน่วยงานราชการนะครับทางภาคเอกชนสิ่งใดที่ให้เราได้สนับสนุนเราจะออกทันทีโดยไม่มีค่าใช้จ่าย
0: แม้จะแยกแผนกและกลุ่มงานอย่างชัดเจนแต่หากกลุ่มงานไหนมีงานล้นติดภารกิจเร่งด่วนหรืองานที่จำเป็นต้องใช้กำลังคนเป็นจำนวนมากบุคลากรในสำนักงานก็จะหยิบยื่นความมีน้ำใจและเอื้ออาทร นี้เข้ามาช่วยเหลืองานกันจนกลายเป็นวัฒนธรรมขององค์กรที่น่ารักอยู่ด้วยกันอย่างพี่น้องรักใคร่ดังคนในครอบครัวซึ่งทำให้ลดช่องว่างระหว่างการทำงานและเกิดประสิทธิภาพสูงสุดของงานด้วยพลังแห่งความสามัคคีของคนในองค์กรนั่นเอง
2: ในลักษณะขององค์กรเราจะอยู่กันอย่างเครือญาตินะคะค่ะและในส่วนของการแบ่งงานถึงจะมีการแบ่งกลุ่มแบ่งฝ่ายที่ชัดเจนแต่เนื้องานจริงๆเวลาเราลงมือทำเราจะร่วมด้วยช่วยกันค่ะช่วยเหลือซึ่งกันและกันซึ่งตรงนี้เป็นวัฒนธรรมองค์กรของเราค่ะ
3: ซึ่งการทำงานของเราจะไม่ได้แบ่งว่าเป็นงานของกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งนะคะก็ลงไปช่วยกันโดยที่ไม่อาศัยคำสั่ง

0: นะคะเราก็มีน้ำใจช่วยกันจนงานนั้นออกมาสำเร็จนะคะในการมีน้ำใจต่อกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆเรามีการห่อข้าวมีของอะไรก็มาแบ่งกันกินนะคะก็ทำให้สำนักงานเราน่าอยู่นะคะ
1: จากการหยิบยื่นน้ำใจภายในองค์กรก็ขยายความเอื้ออาทรนี้ออกสู่สังคมภายนอกผ่านงานจิตอาสาเพื่อช่วยเหลืองานของหน่วยงานหรือองค์กรต่างๆโดยไม่ได้หวังผลตอบแทน
2: งานจิตอาสาในเรื่องของทำความสะอาดวัดบริเวณรอบวัดเป็นหน่วยงานที่เราไปสนับสนุนในเรื่องของงานพิธีการทั้งงานลัดพิธีลัดทัพพิธีเราก็จะเข้าไปในการปฏิบัติงานนะครับตามแต่ละหน่วยงานนั้นๆร้องขอนะครับลงพื้นที่ทำแล้วมีความสุขใจ
1: นี่คือแบบอย่างดีๆของคนวัฒนธรรมที่กลายเป็นต้นแบบแห่งองค์กรของความมีน้ำใจเอื้อเฟื้อและเอื้ออาทร

ายวันนี้กายนสุนีนบูชาพระนบีเป็นเจ้านสมัยอยุธยาเขาเรียกกันว่าแขกแพนโคนผู้เฒ่านาผู้แก่เคยกล่าวนะครั้งกรุงธนบุรีมีแพที่อาศัยในคลองบางกอกใหญ่อยู่ยาว

0: สวัสดีครับ
1: แม่วันนี้พาผมมาที่ไหนเนี่ย
0: นี่ไงอะไรมัสยิดบางหลวง
1: มัสยิดบางหลวง
0: ใช่
1: เป็นยังไง
0: ที่นี่เป็นศาสนสถานสำคัญของชุมชนกูดีขาว
2: มิหน้าไอ้ผมแต่งตัวสุภาพเรียบร้อยมา
0: ถูกต้อง
1: มีความสำคัญยังไงตรงนี
0: ้ที่นี่เขาเก่าแก่แล้วสันนิษฐานว่าเริ่มสร้างตั้งแต่สมัยรัชกาลที่1โดยการนำของโต๊ะหยีซึ่งเป็นพ่อค้าแขกชาวมุสลิมที่เดินทางเข้ามาในประเทศไทยมัสยิดบางหลวงได้รับการบูรณะปฏิสังขรณ์หลายครั้งสำหรับหลังปัจจุบันนี้สันนิษฐานได้ว่าสร้างขึ้นใหม่ในสมัยรัชกาลที่3เนื่องจากรูปแบบงานศิลปกรรมของตัวอาคารและหน้าบันของมัสยิดบางหลวงมีความสอดคล้องกับแบบพระราชนิยมในสมัยนั้น
2: คือเป็นทรงไทยก่ออิฐถือปูนทั้งหลังมีหน้าบันหน้าหลังประดับด้วยลวดลายปูนปั้นศิลปะ3ชาติผสมผสานเป็นหนึ่งเดียวกัน
0: ถือได้ว่ามัสยิดบางหลวงเป็นมัสยิดทรงไทยแห่งเดียวในโลกครับสังคมไทยของเรานะครับมีความหลากหลายทางวัฒนธรรมอย่างสูงมากนะครับเมื่อผู้คนทั้งหลากหลายวัฒนธรรมเข้ามาอยู่รวมกันก็จะมีความแตกต่างทางด้านการกินกันอยู่โดยเฉพาะเรื่องการกินนะครับอาหารต่างๆที่หลากหลายโดยเฉพาะอาหารมุสลิมอย่างที่เราพูดไปทุกคนต้องรู้จักกันแน่นอนอย่างข้าวหมกนะครับวันนี้เราอยู่กับคุณวรวรรณพงพิรมศรี
3: ครับ
0: ขออนุญาตเรียกว่ามะปุ้ย
3: ค่ะ
0: นะครับมะช่วยอธิบายเรื่องของอาหารมุสลิมอย่างข้าวหมก
3: ข้าวหมกเนี่ยมันจะส่วนใหญ่จะไม่ค่อยทำกันเท่าไหร่อ่ะนอกจากว่ามีงานโกนผมไฟเด็กคลอดมาใหม่ๆนะเขาก็จะทำแกงทำข้าวหมกแพะแกงแพะอะไรกันเนี่ยค่ะทำเลี้ยงแขก
0: งานบุญถึงจะทำ
3: ใช่
0: ครับก็ข้าวหมกก็แสดงว่าทำเฉพาะในงานบุญ
4: ทำในงานบุญ
3: ใช่ค่ะ
0: มีขั้นตอน
4: ของที่เนี่ยมีแบบข้าวหมก3สีข้าวหมกก็ใช้วิธีการ
3: บางเนี่ยที่ตรงนี้เขาก็มีหลายคนที่ทำข้าวหมกบางคนเขาก็ไม่ทำก็ทำเฉพาะสีเหลืองอย่างเดียวบางคนก็ใส่3สีก็แล้วแต
4: ่อยู่ที่จะหาวัตถุดิบ
3: ใช่
4: มาได้เนาะแล้วไม่มีวิธีการทำยังไงครับ
3: เริ่มก็คือถ้าเป็นข้าวหมกไก่เราก็ต้องเอาไก่ไปต้มก่อนแล้วถึงจะมาหมาก็คือใช้เครื่องเทศใช้สมุนไพรอะไรเนี่ยมา
4: หมาคือการเอามาหมัก
3: ใช่ค่ะหมักให้มันเข้าเนื้อ
0: ถ้าเป็นหมกแพะหมกวัว
3: ก็ทำการต่อเนื่องกันค่ะ
0: แล้วตัวข้าว
4: หุงยังไงมีวิธีการ
3: ก็หุงก็อย่างเรียกว่ามันก็จะเอาเครื่องมาผัดให้มันพอมันแห้งปุ๊บเราก็เติมน้ำพอน้ำเดือดปุ๊บเราก็ใส่ข้าวลงไปแล้วก็กวนให้มันนี่
4: ต้องคนไปตลอดเลยป่ะครับ
3: ใช่ค่ะไม่งั้นเดี๋ยวจะ
4: ติดก้นหม้อ
3: แล้วก็ไหม
4: ้
3: ก็พอก็เริ่มขึ้นหม้อปุ๊บเราก็ปิดฝาให้มันแบบว่าให้มันละอุค่ะพอเขาเริ่มอุเรียบร้อยปุ๊บเราก็จะผสมสี
0: นี่ใช้สีของอะไรครับ
3: ของหญ้าฝรั่ง
0: หญ้าฝรั่งและที่มันมีหลายสีที่ของแม่บอกมี3สีเนี่ยมีสียังไงอะไร
3: ก็สีขาวเป็นสีของข้าวก็มีสีเหลืองกับสีส้ม
0: ที่มาจากหญ้าฝรั่งคือสีเหลืองสีส้ม
3: ค่ะ
0: 2ชนิดให้สีต่างกัน
3: ใช่ค่ะ
0: แล้วก็เวลาที่พอข้าวหุงขึ้นหม้อปิดฝาให้มันละอุเสร็จเรียบร้อยแล้ว
3: เราก็จะกลับข้าว
0: กลับ
3: เอาข้างล่างขึ้นข้างบนเสร็จแล้วพอแล้วก็ปิดอีกรอบนึงเพื่อที่จะเอาเนื้อหรือไก่ใส่ลงไป
4: อ๋อที่เราหมาไว้เมื่อกี้เนี่ย
3: ใช่ค่ะ
4: เอามาใส่ในข้าวอีกที
3: ใส่อีกทีนึง
4: แล้วก็หมกอบไว้อีกทีอ
3: ๋
4: อที่เรียกว่าข้าวหมกไงนี่เห็นว่ามะยอดสาธิตการทำอีกอันหนึ่งแกงเขาเรียกแกงอะไร
3: แกงเปรี้ยวไปอินทรีย
4: ์แกงเปรี้ยวไปอินทรีย
0: ์
4: มีประวัติความเป็นมาอะไรยังไงไหมครับ
3: ก็จริงๆแล้วน้ำก็มาจากที่เดียวกันนะฮะก็เรามาประยุกต์เอาเป็นอาหารพื้นถิ่นอะไรเงี้ย
0: แต่ผ่านการเวลามาเนิ่นนานวัตถุดิบอะไรสถานที่ที่มันมาอยู่ตรงนี้ก็เปลี่ยนรูปแบบเป็นของเรา
4: แล้วก็เป็นแกงที่ทำเฉพาะงานบุญเหม
3: ือ
4: นกันใช่ไหม
3: ค่ะส่วนใหญ่ไม่ค่อยมาทำมาทานแต่ละวันแม่คือนอกจากว่าจะมีงานอะไรก็แล้วแต่ก็จะทำทานกัน
0: แสดงว่าขั้นตอนมันเยอะเลยทำทานแต่ละวันคือใช้เวลามาก
3: ใช่
0: มะบอกว่าทำกินทุกวันทำยากเลยอยากจะร
4: ู
0: ้อยากจะรู้ขั้นตอนของการทำแกงเปรี้ยวปลาอินทรีย์มันทำยังไงครับ
3: คือปลาเราก็ต้องมาทอดก่อนนะฮะ
4: ใช้ปลาสดหรือว่าปลา
3: ใช้ปลาสดค่ะ
4: อ
3: ๋อใช้ปลาสดแล้วก็มาทำเหมือนกับปกติคือทาขมิ้นทาเกลืออะไรเงี้ย
4: เอามาหมักก่อน
3: ค่ะ
0: แล้วก็ทอด
3: ทิ้งไว้แล้วส่วนแกงเราก็มาแกงแยกต่างหากถ้าเราไปใส่ปลาทีเดียวปุ๊บมันจะทำให้ ปลาเละแล้วก็ขาวจะขึ้น
4: แล้ววัตถุดิบที่เอามาทำเป็นแกงเนี่ยมีอะไรบ้างครับ
3: ก็มีพริกแห้งมีขิงมีกระเทียมมีหอมแดงแล้วก็เป็นเครื่องเทศอะไรพวกเนี้ย
4: อันนี้วิธีทำยังไง
3: วิธีทำเหรอฮะก็คือก็เอาเครื่องทั้งหมดมารวมกันเสร็จแล้วก็มาผัดโดยที่ใส่ลูกเปลือกใบลูกเปลือกใบคือลูกกระวานใบกระวานเปลือกอบเชยผัดไปเรื่อยๆให้แล้วก็จะมีใบเนี่ยใบก็เรียกถ้าเราเรียกง่ายๆว่าใบแกงอะ
4: ใบแกง
3: หลังจากผัดได้ที่ปุ๊บแล้วก็ใส่ผักลงไป
0: ผักที่ใส่นี่ส่วนใหญ่จะใส่ผักอะไรบ้างครับ
3: มีมะเขือยาวมะเขือเทศนะฮะแล้วก็มันฝรั่งหอมใหญ่แล้วก็กระเจี๊ยบที่หลักๆนะฮะ
0: อ
3: ัน
0: นี้หลักๆแต
3: ่
0: ใครชอบผักอื่นจะใส่
3: ก็จะมาใส่ใช่ค่ะแต่ส่วนใหญ่ก็เขาที่เขาชอบก็ใส่ดอกอะไรนะดอกคะน้า
0: ทีนี้เราก็ต้มไปแกงไปจนกว่าผักมันจะเปื่อย
3: ใช่ไห
0: มครับ
4: แล้วปรุงรสด้วยอะไรบ้างแม่
3: ปรุงรสด้วยส้มมะขามเกลือน้ำตาลปี๊บ
4: แค่นั้น
3: ใช่ค่ะ
4: เวลาตักเสิร์ฟก็คือเอาปลาใส
3: ่
4: เอาน้ำแกงกับผักราดข้างบนจบ
3: ส่วนใหญ่บางทีเขาก็ใส่เครื่องในวัวนะ
0: คือเครื่องในวัวใส่เครื่องในวัวด้วย
3: เครื่องในวัว
4: อันไหนอร่อยกว่ากันแม
3: ่อันไหนอร่อย
4: เครื่องในอร่อยกว่า
0: ถ้าอย่างปลาอินทรีเราไปทอดก่อนเครื่องในเราต้องทอดไหมครับ
3: ต้มไม่เปื่อยอ่ะ
4: ต้มแล้วเปื่อยเฉย
3: เปื่อยเสร็จแล้วมาผัดกับแกงเลย
4: ผัดกับเครื่องแกง
0: กับเครื่องแกงตั้งแต่ทีแรก
3: ใช่
0: อ๋อถ้าเป็นแกงเครื่องในเนื้อเนี่ยจะแกงไปด้วยกับน้ำแกงเลย
4: ยกเว้นปลาต้องแยก
3: ปลาต้องแยก
0: ได้รู้แล้วทั้งอะไรนะข้าวหมกทั้งแกงเปรี้ยวปลาอินทรี
4: รู้แล้วรู้วิธีการทำแล้วแหมจินตนาการเห็นภาพหมดในแม่เขาเล่านะหิวซะแล้วสิแต่เมื่อ
0: เอาอีกแล้ว
4: หิวอ่ะ
3: ไปแล้วเป็นที่ไปลงมือทำเลย
0: ไปครับ

0: บทบาทหลักของศูนย์คุณธรรมนั้นก็คือการที่ให้คนดีมีพื้นที่ยืนโดยใช้คำง่ายๆเลยก็คือการโชว์แชร์เชื่อมเราได้มีโอกาสมาโชว์มาแชร์แล้วก็มาเชื่อมโยงประสานงานซึ่งกันและกันในรูปแบบของคำว่าตลาดนัดคุณธรรมหรือที่เรียกเป็นทางการก็คือสมัชชาคุณธรรมนั่นเองไม่ว่าจะอยู่ในภาคพื้นที่อยู่ในระดับจังหวัดหรือในระดับชาติก็ตามในสมัชชาคุณธรรมเองก็มีการจัดระบบขึ้นมาให้กลายไปเป็นพลังมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นภาคราชการก็คือภาครัฐรัฐวิสาหกิจภาคธุรกิจเอกชนภาคศาสนิกสัมพันธ์สื่อมวลชนประชาสังคมเด็กโยชนครอบครัวในบริบทของชุมชนทั้งหมดนี้ก็จะมีโอกาสในการใช้สมัชชาคุณธรรมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ถอดรหัสออกมาเป็นงานทางด้านวิจัยหรืองานวิชาการเพื่อไปพัฒนาคนที่เป็นแฟรนไชส์เคลื่อนที่ของศูนย์คุณธรรมนั่นเองที่เราเรียกเป็นทางการว่าวิทยากรส่งเสริมคุณธรรมในภาคส่วนต่างๆเป็นกระบวนการในการขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรมครับในแง่ขององค์กรคุณธรรมเองก็อยากจะทำความเข้าใจเพิ่มเติมนิดหนึ่งก็คือไม่ว่าจะเป็นบุคคลคุณธรรมหรือองค์กรคุณธรรมนั้นตัวคุณธรรมเองเป็นพฤตินิสัยที่ดีไม่ว่าจะเปลี่ยนระบบนิเวศท่านจะอยู่ที่บ้านท่านจะอยู่ที่ทำงานหรือถ้าเป็นเด็กๆโยชนอยู่ที่สถานศึกษาก็ตามพฤตินิสัยนั้นยังคงดำรงอยู่เรียกว่าคุณธรรมการจะเป็นองค์กรคุณธรรมได้นั้นก็แสดงว่าเป็นองค์กรที่สามารถสร้างพลังในการเปลี่ยนพฤตินิสัยของคนในองค์กรนั้นๆได้อย่างเป็นรูปธรรมและส่งผลดีต่อหน่วยงานของเขาส่งผลดีต่อสังคมประเทศชาติครับ
1: หลักนิติศาสตร์ที่ประยุกต์ใช้คือตรงนี้มองปัญหาใช่ไหมทางพุทธศาสนามองเหตุทุกข์ในมุมมองการเรียนรู้สืบสาวหาสาเหตุแล้วก็เชื่อมั่นว่าเราจะสามารถปลดเปลื้องความทุกข์หรือเอาชนะความทุกข์ตั้งแต่เบื้องต้นท่ามกลางจนถึงที่สุดเด็ดขาดเลยก็เลยก็ได้และหลักการนี้มากลายเป็นกลไกเรียนรู้ก็หลักการในการเห็นปัญหาและปัญหาด้วยสาเหตุมาจากอะไรวางเป้าหมายร่วมกันนะแล้วก็หาวิธีการเพื่อจะไปสู่เป้าหมายนั้นให้ได้เราพบว่าควรทำมันเกิดอย่างเป็นธรรมชาติ
2: เรามาร่วมกันทำความดีในการสร้างองค์กรคุณธรรมที่ท่านอยู่จะเป็นครอบครัวคุณธรรมก็ได้นะครับหรือจะเป็นชุมชนคุณธรรมก็ได้เอาแนวทางที่เราได้แนะนำเนี่ยเอาไปทดลองใช้หลังจากที่ท่านทำไปช่วงระยะหนึ่งท่านจะเห็นคุณค่าและอยากทำไปตลอดครับ
3: สังคมจะมีความสงบสุขได้ก็เพราะบุคคลมีคุณธรรมการส่งเสริมองค์กรให้มีคุณธรรมก็หมายถึงส่งเสริมให้คนมีคุณธรรมแล้วสังคมจะมีความสุข
4: ถ้าหากว่าทุกองค์กรนะฮะต่างคนต่างมีธรรมันที่ดีนะฮะแล้วก็มีคนดีอยู่ในองค์กรผมเชื่อว่าเราก็สามารถที่จะอยู่ในวงการธุรกิจได้อย่างยั่งยืน
5: การดำเนินการองค์กรคุณธรรมนั้นส่งผลให้บุคลากรมีการปรับเปลี่ยนวิธีคิดซึ่งสะท้อนออกมาในเชิงพฤติกรรมส่งผลต่อภาพลักษณ์ขององค์กรเช่นการให้บริการประชาชนตามระดับก่อนหลังการไม่เรียกรับเงินเข้ากองทุนสวัสดิการสถานพยาบาลครับ
6: เมื่อองค์กรมีคุณธรรมมีหลักธรรมาภิบาลแล้วเนี่ยก็จะได้รับความเชื่อถือไว้วางใจของสังคมซึ่งเป็นหัวใจสำคัญขององค์กรสิ่งในขณะเดียวกันคนองค์กรก็จะมีความสุขที่มองเป้าหมายร่วมกันในการที่จะทำงานเพื่อให้สังคมนี้มีคุณธรรมเช่นเดียวกัน
7: วันนี้ถ้าองค์กรทุกองค์กรได้รับการส่งเสริมทางด้านคุณธรรมจะทำให้เราเห็นว่าการทำธุรกิจในประเทศไทยจะเปลี่ยนไปพนักงานจะมีความสุขผู้บริหารจะมีความสุขเราทุกคนจะทำงานอย่างมีความสุขเพราะเราทุกคนใช้คุณธรรมเป็นพื้นฐานในองค์กรในการทำงานร่วมกันและส่งให้องค์กรนั้นเป็นองค์กรที่มีคุณธรรมอย่างยั่งยืน
8: นับตั้งแต่ประเทศไทยมีแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติฉบับที่1พ.ศ. 2559ถึง2564ประเทศไทยเกิดการตื่นตัวในการขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรมทุกระดับองค์กรคุณธรรมคืออะไรและทำไมจึงมีผู้ให้ความสนใจอยากพัฒนาตนเองให้เป็นองค์กรคุณธรรมองค์กรคุณธรรมคือองค์กรคนดีเพื่อสังคมดีที่แสดงเจตนารมณ์และมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมคุณธรรมของคนในองค์กรและเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างสังคมคุณธรรมโดยส่งเสริมสนับสนุนให้สมาชิกขององค์กรมีคุณธรรมเป็นฐานในการดำเนินชีวิตทั้งในการปฏิบัติงานครอบครัวและชุมชนมีการบริหารจัดการองค์กรเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลหรือการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีรณรงค์และสนับสนุนการส่งเสริมคุณธรรมให้กับประชาชนชุมชนและสังคมที่เกี่ยวข้องกับองค์กร ้าหมายการพัฒนาองค์กรคุณธรรมองค์กรเป็นแหล่งสร้างคนดีเพื่อสังคมดีคือคนในองค์กรเกิดการเปลี่ยนแปลงทัศนคติวิธีคิดและการประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจำวันที่สะท้อนการมีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่ดีเหมาะสมกับสังคมไทยมากขึ้นและองค์กรได้คุณค่าเพิ่มและมีประสิทธิภาพประสิทธิผลในการดำเนินกิจการจากการมีสมาชิกเป็นคนดีมีคุณธรรมความหมายของคำว่าดีในที่นี้ควรมีจุดมุ่งหมายถึงความดีที่จะช่วยเปลี่ยนแปลงตนเองในระดับบุคคลให้เกิดการลดละเลิกสิ่งที่ไม่ดีงามและทำแต่ประโยชน์สุขส่วนรวมระดับการพัฒนาองค์กรคุณธรรมหลักเกณฑ์การส่งเสริมและคัดเลือกองค์กรคุณธรรมแบ่งเป็น3ระดับคืออันดับที่1องค์กรส่งเสริมคุณธรรมคือองค์กรที่แสดงเจตนารมณ์และดำเนินการตามกระบวนการพัฒนาองค์กรคุณธรรมซึ่งผลการดำเนินงานอาจเกิดขึ้นเพียงบางส่วนเช่นการมีระบบกลไกกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมแต่ผลการเปลี่ยนแปลงเชิงพฤติกรรมของคนหรือปัญหาเชิงคุณธรรมที่ลดลงอาจไม่ชัดเจนองค์กรมีการประกาศข้อตกลงเจตนารมณ์ธรรมนูญหรือปฏิญญาร่วมกันของผู้บริหารและสมาชิกในองค์กรที่จะพัฒนาให้เป็นองค์กรคุณธรรมองค์กรมีการกำหนดคุณธรรมเป้าหมายปัญหาที่อยากแก้ความดีที่อยากทำที่สอดคล้องกับปัญหาคุณธรรมขององค์กรหรือหลักธรรมคุณธรรม4ประการพอเพียงวินัยสุจริตจิตอาสาองค์กรมีการจัดทำแผนการดำเนินงานด้านส่งเสริมคุณธรรมและจัดบุคลากรทีมงานผู้รับผิดชอบดำเนินงานส่งเสริมคุณธรรมในองค์กรตามประเด็นคุณธรรมเป้าหมายองค์กรระดับที่2องค์กรคุณธรรมคือองค์กรส่งเสริมคุณธรรมที่มีกระบวนการพัฒนาองค์กรคุณธรรมที่ได้มาตรฐานและผลของการดำเนินงานทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเชิงพฤติกรรมของคนในองค์กรและส่งผลกระทบให้การทำความดีเพิ่มขึ้นปัญหาเชิงคุณธรรมลดลงและมีแนวโน้มจะเกิดการพัฒนาที่ต่อเนื่องเกิดความยั่งยืนได้องค์กรมีผลสำเร็จการดำเนินงานกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมในองค์กรตามคุณธรรมเป้าหมายและแผนงานที่กำหนดเป็นระบบและต่อเนื่องมากขึ้นองค์กรมีการจัดระบบติดตามรายงานประเมินผลและจัดกิจกรรมรณรงค์แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาปรับปรุงแก้ไขการดำเนินงานส่งเสริมคุณธรรมในองค์กรอย่างต่อเนื่ององค์กรมีกระบวนการยกย่องเชิดชูการทำความดีหรือบุคคลผู้มีคุณธรรมในรูปแบบต่างๆเช่นบุคคลคุณธรรมโครงการดีเด่นด้านส่งเสริมคุณธรรมส่วนงานดีเด่นด้านคุณธรรมระดับที่3องค์กรคุณธรรมต้นแบบคือองค์กรคุณธรรมที่ดำเนินการประสบความสำเร็จทั้งในกระบวนการพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของคนคนมีความสุของค์กรมีคุณภาพและคุณธรรมเชิงประจักษ์มีองค์ความรู้สามารถถ่ายทอดและเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับองค์กรต่างๆได้องค์กรมีผลสำเร็จการดำเนินงานขององค์กรตามปัญหาที่อยากแก้และความดีที่อยากทำตามคุณธรรมพอเพียงวินัยสุจริตจิตอาสาเพิ่มมากขึ้นองค์กรมีการเพิ่มประเด็นคุณธรรมเป้าหมายในมิติการนำหลักศาสนาและหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมากำหนดเป็นปัญหาที่อยากแก้ความดีที่อยากทำเพิ่มเติมจากคุณธรรมอื่นๆอย่างชัดเจนองค์กรมีองค์ความรู้จากการดำเนินงานองค์กรคุณธรรมสามารถเป็นแหล่งเรียนรู้และถ่ายทอดขยายผลไปสู่องค์กรอื่นได้หลักการส่งเสริมองค์กรคุณธรรมน้อมนำหลักทรงงานของในหลวงรัชกาลที่9และรัชกาลที่10มาสู่การปฏิบัติโดยยึดหลักการสำคัญดังนี้ระเบิดจากภายในเกิดจากความสมัครใจและมุ่งมั่นของผู้บริหารและสมาชิกขององค์กรที่เข้าใจและอยากทำไม่ใช่การสั่งการให้ทำทำอย่างเป็นระบบครบวงจรต่อเนื่องผสมผสานกับกระบวนการการทำงานปกติขององค์กรและต้องเป็นระบบที่ง่ายต่อการเข้าใจและการปฏิบัติของผู้เกี่ยวข้องโดยไม่ติดในตำราจากหลักความจริงเริ่มจากเข้าใจความจริงสภาพความเป็นจริงในบริบทของแต่ละองค์กรและลงมือปฏิบัติจริงสู่ความดีงามเป็นเป้าหมายไม่ใช่แค่ทำตามกระแสแก้ปัญหาเฉพาะหน้าต้องเป็นความคิดวิธีการกิจกรรมเชิงบวกและสร้างสรรค์เน้นประโยชน์สุขส่วนรวมของคนในและนอกองค์กรการมีส่วนร่วมต้องเปิดช่องทางให้มีส่วนร่วมอย่างกว้างขวางของคนทุกระดับในทุกกระบวนการดำเนินงานกระบวนการพัฒนาองค์กรคุณธรรม

เป้าหมายเราจะเป็นองค์กรที่ดีรับผิดชอบต่อสังคมทบทวนต้นทุนความดีเราทบทวนตัวเองว่าเรามีดีอะไรและเราจะทำอะไรออกแบบภายในเรามาออกแบบกระบวนการภายในเช่นสร้างกติกาตั้งทีมงานตั้งกลุ่มจิตอาสาทำแผนรณรงค์ออกแบบกิจกรรมดำเนินกิจกรรมเราจัดกิจกรรมหลากหลายตอบโจทย์คนในองค์กรเสริมมาตรการสรุปบทเรียนให้กำลังใจยกย่องชื่นชมเราจัดมาตรการอำนวยความสะดวกเรื่องการพัฒนายกระดับสรุปบทเรียนคนในองค์กรสร้างเครือข่ายขยายผลส่งเสริมการสร้างเครือข่ายกับภายนอกองค์กรคุณธรรมคุณไปองค์กรคุณธรรมสร้างคนดีเพื่อสังคมดี

0: ภอพระนครศรีอยุธยาเป็นอำเภอหนึ่งในจังหวัดพระนครศรีอยุธยามี112หมู่บ้าน90ชุมชน21ตำบลบริหารงานโดยนายบดินทร์เกษมสารนายอำเภอพระนครศรีอยุธยา
1: ก็เป็นหน่วยงานหลักนะครับในการบูรณาการการทำงานร่วมกันในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขดูแลพี่น้องประชาชนนะครับให้มีความสุขแล้วก็มีรอยยิ้มนะครับมันนโยบายที่ท่านอธิบดีได้เคยพูดไว้นะครับที่เป็นนโยบายหลักของท่านก็คือทำให้ประชาชนเนี่ยทุกข์น้อยลงสุขมากขึ้นนะครับซึ่งพอลงมาส่วนของอำเภอนั้นเนี่ยอำเภอก็รับนโยบายจากทางรัฐบาลนะครับจากกระทรวงมหาดไทยกรมการปกครองรวมถึงกระทรวงดุลยพงศ์ต่างๆนะครับแล้วก็จังหวัดพระนครศรีอยุธยานำโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดมาสู่อำเภอเพื่อสู่การปฏิบัติ
0: อำเภอพระนครศรีอยุธยาใช้หลักคุณธรรมในการขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรมต้นแบบคือ 1. ได้ขับเคลื่อนนโยบายพระนคร 5 ดีคือคนดีเมืองดีสุขภาพดีปากท้องดีท่องเที่ยวดี 2. มีการประชุมเพื่อประกาศเจตนารมณ์หรือข้อตกลงร่วมกัน 3. มีการกำหนดคุณธรรมเป้าหมายปัญหาที่อยากแก้และความดีที่อยากทำ 4. มีการจัดตั้งคณะกรรมการหรือคณะทำงานในการดำเนินการขับเคลื่อนแผนแม่บทและแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของอำเภอพระนครศรีอยุธยาอำเภอพระนครศรีอยุธยามีเป้าหมายในการดำเนินการอำเภอคุณธรรมของอำเภอพระนครศรีอยุธยาโดยน้อมนำหลักการทรงงานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9 23ประการมาเป็นหลักในการดำเนินงาน

0: ข้าราชการพนักงานเจ้าหน้าที่ของอำเภอพระนครศรีอยุธยาทุกคนถือปฏิบัติตามประกาศเจตนารมณ์เป็นกติกาของอำเภอพระนครศรีอยุธยาเพื่อเป็นคุณธรรมในการพัฒนาเกิดสังคมคุณธรรมที่มั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนทุกคนในอำเภอพระนครศรีอยุธยามีคุณธรรมมีความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์มีความสมานฉันท์ยึดมั่นในหลักธรรมทางศาสนาน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและวิถีวัฒนธรรมไทยไปใช้ในการดำรงชีวิตทำให้ปัญหาหมดไปสิ่งที่ดีงามเกิดขึ้นเป็นแบบอย่างที่ดีต่อไปโดยอำเภอพระนครศรีอยุธยาได้ขับเคลื่อนนโยบายพระนคร 5D คือ 1. คนดีสร้างบุคลากรที่มีจิตใจบริการและพร้อมอำนวยความสะดวกในการให้บริการประชาชนและคืนคนดีสู่สังคมโดยดำเนินการในพื้นที่ตำบลลุมพลีตำบลปากกลางตำบลบ้านป้อมและจะขยายผลการดำเนินการสู่ตำบลอื่นต่อไป 2. เมืองดีมีการดำเนินการฝึกอบรมให้ความรู้เรื่องการบริหารจัดการขยะเปียกและสาธิตการทำถังขยะอินทรีย์ครัวเรือนเพื่อเป็นการส่งเสริมการลดปริมาณขยะในครัวเรือนและมีการสร้างความปลอดภัยทางถนนและจราจรรวมถึงการขุดดินแลกน้ำเพื่อกักเก็บน้ำไว้ให้ประชาชนใช้ในฤดูแล้ง 3. สุขภาพดีการให้ความดูแลกลุ่มผู้เปราะบางได้แก่ผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสและการดำเนินงานเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกและอื่นๆในพื้นที่ 4. ปากท้องดีเช่นการปลูกพืชผักสวนครัวให้ประชาชนสามารถพึ่งพิงตนเองเกื้อกูลกันและส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชน 5. ท่องเที่ยวดีอำเภอพระนครศรีอยุธยามีหมู่บ้านชุมชนท่องเที่ยวโอท็อปนวัดวิถีจำนวน3หมู่บ้านได้แก่บ้านต้นสะตือ3ต้นหมู่ที่4ตำบลเกาะเรียนบ้านเกาะล่างหมู่ที่3ตำบลลุมพลีและบ้านภูเขาทองหมู่ที่2ตำบลภูเขาทองสามารถสร้างงานสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้เกิดกับประชาชนในพื้นที
1: ่สำหรับวาระการทำงานของอำเภอของเราเนี่ยเราจะมีวาระการทำงานเป็นพระนครศรีอยุธยา 5D นะครับซึ่งพระนคร 5D นั้นเนี่ยเราแบ่งเป็น5มิตินะครับมิติแรกก็คือในเรื่องของคนดีนะครับส่วนอีกมิติหนึ่งก็เรื่องของเมืองดีส่วนมิติที่3เนี่ยก็จะเป็นมิติเรื่องสุขภาพดีนะครับมิติที่4จะเป็นมิติเรื่องปากท้องดีและมิติที่5จะเป็นเรื่องวัฒนธรรมประเพณีและการท่องเที่ยวดีเราก็ต้องร่วมมือช่วยกันในการดูแลพื้นที่เพื่อให้พื้นที่เนี่ยมีการพัฒนานะครับนำความสุขและรอยยิ้มสู่พี่น้องประชาชนนะครับก็สิ่งที่เราคาดหวังและจะร่วมมือร่วมใจกันเดินต่อนำไปสู่การที่ทำให้พี่น้องประชาชนเนี่ยทุกข์น้อยลงและสุขมาก

0: ราจะมาพบกันในรายการ Animal Speak นะคะเป็นรายการที่แนะนำความน่ารักและน่าตื่นเต้นของสัตว์หลากหลายชนิดค่ะ
1: เพราะสัตว์พูดไม่ได
0: ้ถึงต้องมี Animal Speak วันนี้หมออ้อยบอกว่าจะพาหนูมาดูเรื่องจิ๋วๆใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับ
0: หนูเตรียมของมาได้ค่ะเต้นๆๆหนูพร้อมทำงานแล้ว
1: จริงเหรอเอ้า
0: ไหน
1: ไม่เจอหรอกแหมจิ๋วเกินให้น้องคนดีทายก่อนดีกว่าสัตว์จิ๋วที่หมอจะพามาดูเนี่ยมีสี่ขา
0: สี่ขาแมวเหรอ
1: ไม่ใช่
0: เอ้า
1: ใหญ่กว่านั้นนิดนึงบางครั้งก็เป็นอาหารของคนด้วยแต่ตัวนี้เราไม่ใช่เป็นอาหารนะตัวนี้เป็นสัตว์เลี้ยงเอางี้ดีกว่าเราไปดูข้างหน้าเลยดีไหมว่าเป็นตัวอะไร
0: ดีค่ะดีงั้นไปเลย
2: ไป

0: สวัสดีครับพี่ไก่
1: สวัสดีครับ
0: นี่น้องคนดีครับ
1: ครับ
0: วันนี้ผมหลอกน้องคนดีว่าจะพามาดูสัตว์จิ๋ว
2: แล้วนี่คือสัตว์จิ๋วที่หมออ้อยจะพาหนูมาดู
0: ยังยังยัง
1: อันนี้เป็นวัวใหญ่เป็นวัวยุโรปวัวชาโลเล่นะครับเป็นวัวที่มาจากสายพันธุ์มาจากฝรั่งเศสมีแองกัสอเมริกานะครับมาเป็นลูกผสมของไทย
0: ก็คือเป็นลูกผสมระหว่างวัวต่างประเทศกับวัวไทย
1: ใช่ครับ
0: เพราะว่าเขาจะได้สามารถทนร้อนได้ดีเพราะวัวต่างประเทศเนี่ยส่วนใหญ่มาแล้วทนร้อนไม่ค่อยได้
1: ใช่ครับ
0: พอผสมวัวไทยเข้าไปปุ๊บ
1: ครับผม
0: ก็กลายเป็นลูกครึ่ง
1: มากขึ้นนะครับแต่ก็ยังตัวใหญ
2: ่เป็นที่เหมือนวัวไทยแล้วหนูถามนะสิคะทำไมบางตัวที่หนูมองมาเขามันจะตั้งขึ้นแล้วทำไมตัวนี้เขาลง
1: อ๋อจริงๆแล้ววัวเนี่ยครับในโลกนี้จะมี2ประเภทคือวัวไม่มีเขาตั้งแต่กำเนิดเหมือนเด็กๆแบบนี
0: ้
1: สายพันธุ์เขาพ่อเขาไม่มีเขาเกิดมาก็หัวแบบนี้เลยนะครับกับวัวที่มีเขาแล้วทีนี้พอมาผสมกันบางทีก็เลยได้
0: เขาเล็กๆน้อย
1: แบบนี้คือยังไม่หมดไปซะทีเดียวแต่สำหรับลูกเขาเนี่ยก็จะไม่มีแล้วก็เป็นสายพันธุ์ที่ไม่มีเขานะครับแต่มีอีกวิธีนึงที่เราการจัดการฟาร์มก็จะคือจัดการเขาออกตั้งแต่เด็ก
0: ครับบางทีเวลามีเขาเนี่ยเวลาวัวเขาเหมือนกับช่วงฤดูผสมพันธุ์หรือว่าต่อสู้กัน
1: ชน
0: เอาเขามาชนกันทำให้วัวตัวที่ไม่มีเขาเนี่ยโดนแทงบ่อยเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็เลยตัดเขาออกจะได้ไม่มาขุดกัน
1: แต่หลังๆพอเราใช้วิธีที่ใช้สายพันธุ์ไม่มีเขาเราก็ลดงานตัวนี้ไปก็สบายมากขึ้นนะครับ
0: เมื่อกี้ผมเดินมาเนี่ยมันมีวัวแบบหลายไซส์มากเลยครับพี่ไก่
1: ใช่ครับของเราทำหลายประเภทมากคือเหมือนเป็นการเรียนรู้อย่างนึงแล้วก็ทดลองเพราะฉะนั้นเราจะมีวัวหลายชนิดอยู่ที่นี่มากนะครับเดี๋ยวเราไปดูต้นทางก่อนที่พี่ทำมาเป็นแบบเนี้ยมันมีวัวแบบต้นทางอยู่ด้วยนะครับลองไปดูตรงนี้กันครับ
0: สมมติเป็นวัวที่มาจากต่างประเทศ
1: ใช่ครับสายพันธุ์เลือดมาจากต่างประเทศแต่กว่าจะไปสู่ตรงนู้นเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเราก็เริ่มต้นจากวัวไทยๆเลยก็มีตัวเล็กๆเนี่ยนะคร
0: ับ
1: ใช่ครับพวกนี้เป็นวัวไทยๆนะครับผมแล้วก็เป็นลูกผสมบามั่นนะครับลูกผสมบามั่นแบบนี้นะครับซึ่งเป็นวัวร้อนเหมือนกันแล้วเสร็จแล้วเราก็เอาแม่วัวพวกไทยๆพวกนี้ใส่ชาโลเล่ฝรั่งเศสเข้าไปหรือใส่แองกัสอเมริกาเข้าไปเราก็จะได้ลูกที่เป็นแบบนู้นขึ้นอยู่กับว่าพันธุกรรม1คือแม่โครงสร้างดีไหมครับ2น้ำเชื้อที่ใช้น้ำเชื้อเกรดดีแค่ไหนนะครับก็พัฒนาตรงนั้นขึ้นมาถ้าน้ำเชื้อพ่อพันธุกรรมดีส่วนใหญ่เราใช้ของนอกทั้งหมดเนี่ยนะครับพันธุกรรมดีแล้วก็แม่โครงสร้างส่งด้วยลูกออกมาก็จะใหญ่บึกเหมือนที่เราเห็นข้างบน
0: เมื่อกี้บอกว่าใช้พ่อนอกหมดเลย
1: ใช่ครับ
0: น้ำเชื้อนอก
1: น้ำเชื้อนอกแช่แข็งมาจากนอก
0: ผสมเทียมเอามาผสมเทียมที่นี่
1: ใช่
0: ไม่ได้เอาพ่อพันธุ์
1: ไม่ได้เอาพ่อพันธุ์มาง่ายมากครับเพราะว่าแม่พันธุ์ทั้งฝูงเนี่ยท้องพ่อไหนบ้างก็ได้นะครับทั้งฟาร์มเนี่ยก็จะมีตัวผู้อยู่ตัวเดียวคือตัวนี้นะครับตัวนี้เป็นเช็คเกอร์ของเราซึ่งตอนเด็กรุ่นเนี่ยเขาสัตวแพทย์เขาผ่าตัดเบี่ยงเบนลึงให้นะครับก็จะมีลึงอยู่ด้านข้างตัวเอาไว้เช็คสัตว
0: ์สำหรับการเบนลึงนั้นก็คือการที่เราผ่าตัดเบี่ยงเบนอวัยวะเพศของตัวผู้ให้ไปอยู่ด้านข้างของลำตัวแทนเพื่อไม่ให้วัวตัวผู้ตัวนั้นเนี่ยทำการผสมพันธุ์กับตัวเมียจนติดลูกได้ประโยชน์ของการเบนลึงก็คือเราจะสามารถรู้ได้ว่าตัวเมียตัวไหนที่พร้อมจะผสมพันธุ์พอตัวผู้ที่เราเบนลึงไว้จะเป็นผู้ส่งสัญญาณบอกเรามาทำให้การผสมเทียมมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้นครับดูดิวดูวัวตัวนี้สิมันมีเชือกที่จมูกด้วยเห็นมั้ย
2: อือน่าจะค่ะ
0: เ
2: ป็นวัวไถนาหรือเปล่า
0: วัวไถนาไม่ใช่อันนี้เขาเรียกว่าสนกระพาย
1: สนกระพายใช่มั้ยครับ
0: คือเขาจะมีการเหมือนกระเจาะรูจมูกข้างในอ่ะแล้วก็เอาเชือกสอดเข้าไปแล้วก็คล้องมาเวลาจะพาวัวไปไหนเขาก็ดึงจูงไปคือลากจูงวัวก็จะเชื่องไม่ดิ้นไม่อะไรเลย
2: เพราะมันอยู่ที่จมูก
0: มันอยู่ที่จมูกเวลาเขาดึงเนี่ยมันจะเจ็บ
1: แล้วเขาเจ็บ
0: เขาเจ็บเขาก็เลยไม่ดิ้นไม่อะไรแต่สังเกตวัวที่นี่เนี่ยไม่มีเลยนะมีแค่ตัวเดียว
1: ครับผมถ้าเป็นวัวที่มาจากที่อื่นคือซื้อเข้ามาเนี่ยครับก็อาจจะมีรอยสนธภาอยู่บ้างแต่ส่วนใหญ่สุดท้ายเราก็จะตัดทิ้งแต่ว่าลูกวัวส่วนใหญ่ที่เกิดบ้านเราพันธุกรรมเนี่ยมาจากเมืองนอกเนี่ยเขาจะคัดเรื่องความเชื่องมาก่อนแล้ววัวที่นี่จะค่อนข้างเชื่องเพราะฉะนั้นที่นี่เราไม่ใช้สนธภาเลย
0: วัวมีคลิปตรงติ่งหูด้วยเห็นไหมแล้วก็มีเจาะหูด้วยเขาทำก็คือว่าเอาไว้รู้ว่าวัวตัวไหนชื่ออะไรแม่ตัวนั้นชื่ออะไรเกิดเมื่อไหร่คือเป็นข้อมูลให้เราก็เหมือนกับบัตรประชาชนวัว
1: ใช่ครับ
2: แล้วทำไมบางตัวไม่มีอะคะ
1: ก็ของเราเนี่ยจริงๆพอมาอยู่ที่เราเนี่ยเราทำ เบอร์ร้อนถ้าเกิดที่นี่นะครับมีฮอตแบนดิ้งก็มี
2: เบอร์ร้อนก็คือจะเอาเหล็ก
1: ตัวเลขข้างๆเป็นการจัดการฟาร์มอย่างนึงถามว่าจำเป็นไหมก็ในการจัดการฝูงวัวเยอะๆเนี่ยวัวอยู่ในทุ่งเนี่ยการสื่อสารที่คุยกันแล้วเข้าใจไม่ผิดพลาดฉีดยาไม่ผิดตัวรักษาไม่ผิดตัวเนี่ยก็ต้องมีฮอตแบนดิ้งตรงนี
0: ้หมอว่าน้องคนดีเนี่ยน่าจะได้ความรู้พื้นฐานละสำหรับวัวที่เราพามาดูคราวนี้หมอจะพาน้องคนดีไปดูสัตว์จิ๋วละ
2: อย่าบอกนะคะว่าจะพาหนูไปดูวัวจิ๋ว
0: ใช่ไหมคะพี่ไก
2: ่มีด้วยเหรอ
0: มีพี่ไก่ให้พี่ไก่พาไปดูดีกว่าไปอันนี้เป็นวัวอะไรครับ
1: อันนี้เป็นวัวจิ๋วรุ่นแรกของเราครับเป็นซีรีส์แรกนะครับ
0: ผมนึกว่าลูกวัว
1: เป็นแม่พันธุ์แล้วครับพวกนี้เป็นแม่พันธุ์ทุกตัวนะครับแต่เป็นซีรีส์แรกก็เลยเป็นสีดำบางตัวก็3ขวบ
0: วัวแคระหรือว่าวัวจิ๋วที่พี่ไก่บอกก็คือว่าก็คือพวกนี้แหละ
1: ครับแต่อันนี้ทำมาสักพักแล้วยังไม่แปลก
0: ยังไม่แปลก
1: ครับมีแปลกกว่านี้
0: อ๋อมีแปลกนี่อีกฮะ
1: ครับ
2: งั้นไปดูกันค่ะ
1: ค่ะ
0: นี่นี่นี่นี่
2: น
0: ี
2: ่น้าแพนด้าน้าแพนด้าน
1: ี่นะครับวัวแพนด้านะแพนด้า
0: วัวแพนด้า
1: แต่ของพี่เนี่ยฝึกไว้เพื่อเชื่องเพื่อเป็นสัตว์เลี้ยงเพื่อเป็นเพื่อนเล่นของเราเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าชมวัวเหมือนวัวใหญ่ข้างนอกคงไม่ตื่นเต้นเดี๋ยวพี่พาน้องคนดีเข้าไปเล่นกับเขาข้างในเลย
0: เฮ้ยเฮ้ยเข้าไปเล่นด้วยอ่ะเดี๋ยวจะเป็นวัวจิ๋ว
1: ใช่ครับเป็นซีรีส์2ของเราที่เป็นแม่แพนด้าวัวจิ๋วดงประดู่ที่เราเรียกวัวจิ๋วเนี่ยเพราะว่าจริงๆแล้วมันไม่ใช่วัวแคระถ้าแคระเนี่ย

0: ือมาจากดอกปุ๊บมันก็เหมือนคนพิการ
1: แคระ
0: นะครับแต่ที่เราเล็กทั้งหมดเนี่ยคือเล็กโดยสายพันธุ์มิเนเจอร์เขาเป็นพันธุ์ที่คัดมาเพื่อเล็กจริงแล้วส่วนที่คำว่าเป็นดงประดู่เนี่ยเราก็ใช้หลักการการตั้งชื่อสายพันธุ์วัวที่พัฒนากำแพงแสนก็ตั้งชื่อกำแพงแสนพัฒนาที่ตากที่กระบินก็ตั้งชื่อพันธุ์กระบินพันธุ์ตากนะครับแต่ของเราทำที่ดงประดู่ฟาร์มแล้วเราคิดว่าเรามีอยู่ที่เดียวในประเทศไทยที่เราทำแบบนี้เป็นวัวชุดแรกของเมืองไทยจริงๆที่เป็นมินิเจอร์สำหรับท้องถิ่นน้องคนดีลองป้อนไหมครับ
1: ป้อนอาหารลิ้นเขายาวมากเลยนะพวกนี้เนี่ย
0: มาเร็ว
1: โดนลิ้นไหม
2: ลิ้นจักจี้มากเลย
1: ลิ้นจักจี้เขาชอบกิน
0: อันนี้เราฝึกแล้วครับฝึกจูงด้วยเดินพาเดินเล่นได้นะครับป้อนอาหารได้กอดเล่นถ่ายรูปได
2: ้แล้ววัวมันเป็นหวัดได้ไหมคะ
0: ได้สิคะในโรคประจำที่เราเจอในวัวเนี่ยก็อาจจะมีไม่สบายเป็นหวัดปอดบวมโดยเฉพาะในลูกวัวเล็กๆเกิดใหม่นะครับที่มาเจอจังหวะที่เกิดมาแล้วฝนตกติดต่อกัน 2-3 วันในช่วงฤดูฝนหนักๆนะครับก็อาจจะป่วยถึงขั้นปอดบวมแล้วก็ตายได้ส่วนใหญ่แล้วเราจะแก้ปัญหานี้ด้วยการที่เลือกไม่ผสมในช่วงที่เรานับย้อนหลัง9เดือน
1: 9เดือนขึ้นไปเออจะให้คลอดช่วงไหนครับ
0: ตลอดปียกเว้นเดือนสิงหากันยา
1: อ๋อโอเค
0: ครับที่นี่ฝนหนักสิงหากันยาเราก็จะเว้นช่วง2เดือนนี้นะครับแต่ในแง่ของการเลี้ยงดูทั่วไปถามบอกป่วยบ่อยมั้ยจะเป็นหวัดเป็นไข้เนี่ยน้อยมาก
1: ไม่ค่อยเจอโรคภัยไข้เจ็บพูด
0: ไม่ค่อยเจอ
1: เพราะว่าเลี้ยงดีอากาศดีอาหารก็ถึง
0: เหมือนที่สัตวแพทย์ทั่วไปรู้กันว่าจัดการไม่ให้ป่วยจะดีกว่าป่วยแล้วมารักษา
1: ใช่ครับ
0: ที่นี่ดูแลแล้วสุขภาพดีก็ไม่ต้องป่วยจริงๆแล้วเนี่ยครับทุกตัวที่เนี่ยบอกตามตัววัวที่เกิดที่บ้านผมทุกตัวเกิดจากการผสมเทียม
1: ครับ
0: ก็มีการเช็คสัตว์มีการผสมล้วงตรวจท้องทำเองด้วยส่วนหนึ่งแต่ว่าเนื่องจากวันธรรมดาทำงานอยู่กรุงเทพเพราะฉะนั้นเวลาถ้าฉุกเฉินแถวนี้ก็ให้หมอผสมเทียมของวัวนมแถวนี้มีเยอะเขาก็เข้ามาช่วยดูแลให้
2: วันนี้มีล้วงตรวจไหมคะ
0: มีล้วงตรวจไหมคุณหมอล้วงตรวจไหมครับเดี๋ยวล้วงตรวจเรามีวัวที่ต้องตรวจท้องก็มีนะครับ
1: หมอลองล้วงดูซิว่าท้องหรือเปล่า
2: หนูส่งให้หมออ้อยเลยค่ะ
1: โอเคส่วนใหญ่เราก็จะล้วงตรวจดูว่าท้องหรือไม่ท้องเป็นหลักนะครับแล้วก็ดูลักษณะภายนอกก็สามารถพอบอกได้คร่าวหรือบางครั้งถ้าเกิดมีเครื่องอัลตราซาวด์ยิ่งแม่นมากเลย
0: ชัดเจนเลย
1: ว่าท้องไม่ท้อง
0: จะเห็นตัวอ่อนเลยอยู่ข้างในนะครับ
1: คราวนี้เวลาล้วงเขาจะรู้สึกเจ็บบ้างนิดหน่อยเพราะฉะนั้นเนี่ยจะต้องมีการผูกไว้หรือบางครั้งเขาอาจจะเตะเราได้ก็ต้องมัดขาไว้ด้วยกันไม่ให้เขาเตะเราหมอไม่เคยล้วงวัวจิ๋วปกติเราตอนเราเรียนเนี่ยสัตวแพทย์จะมีการเรียนล้วงตัว
0: ใช่ครับจะยืนระดับนี้เลย
1: วัวธรรมดาล้วงนี้สบายมากตัวนี้เนี่ยอาจจะต้องย่อนิดนึงนั่นต้องระวังนิดนึง
2: ถ้างั้นต้องอยู่ห่างๆแล้วใช่ไหมคะ
1: ใช่ต้องคนที่อยู่ห่างนิดนึงนะคะความรู้สึกก็คือจะค่อนข้างฟิตกว่าวัวธรรมดานิดนึงนะฮะแน่นมากฮะอันนี้เข้าไปนิดเดียวเองฮะก็ถึงแล
2: ้
1: ว
2: มันจะเจ็บไหมคะ
0: นิดหน่อยค่ะ
1: โอเคคราวนี้สัมผัสเข้าไปแล้วนะฮะก็เข้าไปสัมผัสถึงตัวน่าจะเป็นรังไข่ของเขานะฮะผมว่าตัวนี้จริงๆแล้วก็สามารถที่จะผสมได้แล้วครับนี่ไม่เคยผสมอะไรมาเลยใช่ไหมฮะ
0: ยังครับเป็นสาว
1: เป็นสาวใช่ไหม
0: ครับขวบกว่า
1: น่าจะผสมได้ก็คือถ้าเหนียวนำเป็นสัตว์ปุ๊บก็คิดว่าผสมได้เลยจะได้มีชุดซีรีส์สามฮะ
0: ซีรีส์สาม
1: ออกมา
0: ใช่ครับ
1: ก็เมื่อกี้ก็หมอล้วงเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็เห็นลูกเรียบร้อยแล้วเห็นแม่เรียบร้อยแล้วขาดพ่อวัวเดี๋ยวหมอจะพาน้องคดีไปดูพ่อวัว
2: เดี๋ยวแต่พี่ไก่เพิ่งบอกไปเองนะว่าที่นี่ไม่ใช่พ่อวัวแต่ใช้น้ำเชื้อ
1: ไปดูพ่อวัวดีกว่าพ่อวัวอิมพอร์ตใช่ไหมเราอิมพอร์ตพ่อวัวใช่ไหม
0: จากนอกไปค่ะเดี๋ยวขึ้นไปดูบนบ้าน
2: พี่ไก่นี่เลี้ยงวัวบนบ้านเลยเหรอคะแล้วไหนพ่อวัวคะไหนวัวไหน
1: อยู่ในถังนี้จ้ะเฉลยน้องคนดีกว่านี
0: ่
1: หมอเฉลยดีกว่า
0: พ่อวัวทั้งหมดอยู่ในถังนี่ค่ะ
1: อิมพอร์ตในถังดีกว่านะครับพี่ไก
0: ่น้ำเชื้อแช่แข็งพ่อวัวทั้งหมดจากเมืองนอกนะครับพ่อวัวกี่ตัวก็แล้วแต่ทำน้ำเชื้อแช่แข็งใส่หลอดเล็กๆแบบนี้นะครับและแช่แข็งในน้ำยาลิควิดไนโตรเจนนะครับก็มีความเย็นเหมือนตู้เย็นแต่ว่าเย็นมากเย็นตู้เย็นลบเท่าไหร่ลบ0องศาเป็นน้ำแข็งอันนี้ลบ196
2: มันเย็นยังไง
1: มันเย็น
0: เย็นมาก
1: เย็นมาก
0: เนี่ยนะครับ
1: นี่ดูสิ
0: เห็นไหม
1: ใหญ่ๆๆ

0: เอาไปเล่นใกล้นะพวกนี้อันตรายจริงนะเพราะว่าคือถ้าเราเอามือเข้าไปเนี่ย
1: มากไม่
0: เอามือขึ้นไปเนี่ยดื่มมานี่เคาะปึ๊กมือแตกเลยอ่ะ
1: จะมีที่เก็บเป็นแดกอยู่แล้วก็มีกระบอกเก็บใช่ครับ
2: เป็นน้ำ
0: แข็ง
1: ก็จะมีชั้นเก็บอยู่มีน้ำเชื้ออยู่เป็นหลอดๆๆเต็มไปหมดในนี้เก็บไว้เยอะมาก
0: ครับ
1: มูลค่าค่อนข้างสูงมากทีเดียวเพราะสะสมมานานนะครับ
0: พวกนี้เนี่ยถ้าเกิดอยู่ตรงนี้นะเราแช่แข็งเนี่ยเก็บได้30ปี50ปี
1: ตราบใดที่เติมลิควิดไว้ไม่ให้ขาดไม่ให้เสียหายน้ำเชื้อก็จะคงสภาพอยู่อย่างเงี้ยครับต่อให้พ่อวัวตัวเนี้ยตายไปกี่สิบปีแล้วก็แล้วแต่ถ้าน้ำเชื้อยังอยู่ในนี้มันก็ยังอยู่อีกนานแสนนานก็ยังเอามาทำละลายแล้วก็ผสมกับแม่วัวเราได
2: ้ที่พี่ไก่บอกว่าละลายนี่คือต้องละลายแบบไหนคะ
1: ก็พอมันแช่แข็งอยู่ใช่ไหมครับก็จะมีการทำละลายด้วยการแช่น้ำอุ่น37องศาเข้าอุณหภูมิร่างกายนะครับพอทำละลายแล้ว30วินาทีเขาก็จะใส่ไว้ในปืนผสมเทีย
0: ม
1: นะครับแล้วก็ไปฉีดในแม่วัวที่พร้อมที่จะผสมแต่ว่าต้องผ่านหน้าที่ของตัวเบนลึงที่จับสัตว์ให้เราก่อนว่าชั่วโมงไหนควรจะเป็นชั่วโมงที่ผสมเราก็จะมาทำละลายและไปผสม
2: เบลึงนี่ใช่ตัวที
0: ่ตัวผู้เมื่อกี้
2: คุณหมอบอกว่าเขาไปผ่าให้เอาอวัยวะเพศอะไปไว้ข้างๆนะ
0: ค
2: ะเพื่อเวลาที่ขึ้นครอบตัวเมียจะได้ไม่ติดและจะได้รู้ว่า
1: ตัวไหนเป็นสัตว์
2: ตัวนี้ตัวไหนเป็นสัตว์ที่พร้อมจะผสมพันธ
1: ุ์
2: แล้ว
1: เก่งมาก
2: โอ้แล้วอย่างนี้เราจะรีดน้ำเชื้อเก็บไว้ทุกวันได้ไหมคะแล้วมันจะได้มีพ่อพันธุ์ทั่วโลกเลย
0: คือถามว่ารีดเก็บทุกวันได้ไหมจริงๆมันรีดได้แต่ว่าข้อเสียก็คือว่าพ่อพันธุ์ตัวนั้นเนี่ยน้ำเชื้อจะไม่เข้มข้นจะทำให้ผสมติดยากแทนที่จะเป็นข้อดีกลายเป็นข้อเสียการที่เราจะทำให้ตัวเมียเป็นสัตว์เนี่ยก็ยากละการที่เอาน้ำเชื้อที่ไม่มีคุณภาพมาผสมอีก
1: ก็จะไม่ติด
0: จะไม่ติด
1: เราก็จะมีปัญหามากว่าเอ๊ะหมอผสมผิดเวลาหรือทำละลายน้ำเชื้ออุณหภูมิไม่ได้หรืออะไรก็แล้วแต่ว่าสิ่งนึงที่ทุกคนทั่วโลกจะมั่นใจได้ก็คือในหนึ่งหลอดเนี่ยการที่คุณหมอเขาจะทำใส่น้ำเชื้อเข้าไปมาตรฐานเฉลี่ยก็จะอยู่ที่30ล้านตัว
0: ครับ
1: นะครับที่จะใส่ให้ในนี
0: ้30ล้านตัว
1: แต่เราใช้ตัวเดียวที่วิ่งไปผสมกับไข่
2: เมื่อกี้นี้พี่ไก่พูดว่าการพัฒนาสายพันธุ์ใช่ไหมคะให้มันดีขึ้นไปเรื่อยๆแล้วสมมติว่าเรื่องของยีนนะคะแล้วเราจะแยกไงว่ายีนเด่นยีนด้อยจะแยกไงอะคะ
0: อันนี้เดี๋ยวหมออธิบายให้ฟังง่ายๆเดี๋ยวหมอมีตัวอย่าง
2: ตะกอนอะไรเปล่า
0: เดี๋ยวหมอมีตัวอย่างมาให้ดูวันนี้หมออ้อยจะมาอธิบายการคัดเลือกพันธุกรรมวัวจิ๋วโดยใช้กฎของเมนเดลแบบง่ายๆให้ฟังกันนะครับหมออ้อยจะสมมุติให้สีเขียวแทนวัวปกติสีส้มแทนวัวจิ๋วคราวนี้หากเรานำวัวพันธุกรรมสีเขียวมาผสมกับวัวพันธุกรรมสีส้มเราจะได้ลูกวัวที่มีพันธุกรรมสีส้มและสีเขียวหลังจากนั้นเรานำวัวที่มีพันธุกรรมสีส้มและสีเขียว2ตัวมาผสมพันธุ์กันเราก็จะได้วัวที่มีพันธุกรรมสีเขียวอย่างเดียว1ตัวมีพันธุกรรมสีส้มและสีเขียวรวมกัน2ตัวและมีพันธุกรรมสีส้มอย่างเดียวอีก1ตัวหลังจากนี้ถ้าเรานำวัวที่มีพันธุกรรมสีส้มนะครับมาผสมพันธุ์กันไปเรื่อยๆเราก็จะได้วัวจิ๋วที่มีแต่พันธุกรรมสีส้มแบบคงที่ในที่สุดเลยล่ะครับคราวนี้ก็จิ๋วมากแล้วเหลือแค่อีกนิดนึงก็จะจิ๋วสมบูรณ์นี่ก็เป็นการผสมพันธุ์กันไปเรื่อยๆที่เราสามารถคัดเลือกได้แต่ไม่ใช่ทุกตัวที่ออกมาแล้วจะเป็นจิ๋วนะอาจจะเป็นตัวปกติบ้างก็ได้แต่มียีนซ่อนเลนส์หรืออาจจะเป็นตัวที่จิ๋วเลยก็ได้แต่ถ้าเกิดสมมติว่าเราผสมพันธุ์ไปถึงระดับนึงเนี่ยเลือดเขาจะเริ่มนิ่งคือทุกตัวออกมาต้องจิ๋วหมด
1: อ
0: ันนั้นคือการผสมถึงเขาเรียกว่าประสบความสำเร็จละ
1: ที่เรื่องมินิเจอร์จิ๋วๆแบบนี้แล้วเนี่ยผมยังมีสัตว์อีกชนิดนึงในฟาร์มอยากให้ไปเห็นเหมือนกันในความที่เป็นจิ๋วเล็กๆของเขาแต่ว่าในความเป็นจริงแล้วมันเป็นยังไงนะครับมีข้อดีข้อเสียยังไงเนี่ยอยากให้ไปเห็นของจริงเดี๋ยวเราไปดูของจริงกันดีกว่ามาครับมีอะไรจะให้ดู
2: หมูจิ๋ว
1: นู่นเห็นไหม
0: โอ้เพียบเลย
1: เข้าไปดูข้างในกันนี่นะครับหมูจิ๋วที่เราเห็นกันบ่อย
2: ๆ
1: แต่ที่อยากให้เห็นก็คือแม่เขาน ี่คือแม่เขา
2: แม่เขาเป็นบิ๊กไซส์หรือเปล่าคะ
1: ตัวนี้อาจจะดูบิ๊กไซส์นิดนึงเพราะว่าตอนเด็กๆเขากินอาหารขุ่นเยอะมากอยู่สำหรับคนที่เลี้ยงแต่ว่าคือเรียกว่าเลี้ยงจนใหญ่เกินมาตรฐานแต่ว่าโดยทั่วไปแล้วก็ไม่ได้เล็กกว่านี้สักเท่าไหร่หรอกเมื่อกี้ที่คุณหมออธิบายพันธุกรรมอันนี้ก็คือมินิเจอร์เหมือนกันเป็นหมูเล็กนะครับของตัวนี้ประมาณ50แต่ตัวนี้โอเวอร์ไซส์ก็อาจจะประมาณ50กว่าโล60โล
0: ครับ
1: แต่ว่าถ้าเป็นไมโครทีคัพนอก
0: ครับ
1: จะประมาณ20ถึง25กิโล
0: ครับ
1: ก็น้องๆนี่แหละครับประมาณนี้แหละไม่ใช่ว่าเล็กแค่นี้อยู่ตั้งแต่แรกเกิดที่สำคัญถ้าสายพันธุ์เวียดนามิสพอตเบลลี
0: ่
1: นะครับโตประมาณ 5-60 โลแล้วนะครับยังไม่น่ากลัวถ้าไปเจอลูกผสมหมูป่า ผสมจินหัว
0: ครับ
1: ผสมเหมยซาน
0: ครับหมูนะครับหมูภูเขา
1: ใช่ครับหมูภูเขาก็อาจจะยังไม่ใหญ่มากเพราะเป็นมินิเจอร์เหมือนกันที่ดำล้วน
0: ครับ
1: จินหัวก็ประมาณ200โล
0: ครับ
1: หรือถ้าไปเจอเปียแตงหมูฟาร์ม
0: ฮะ
1: 300กว่าโลอัพ
0: โอ้โห
1: เพราะฉะนั้นหมูที่เอาไปเลี้ยงกันนะครับเราก็จะมีคำถามโดนโทรมาถามบ่อยมากเลี้ยงไปแล้วทำไมตัวมันใหญ่หรืออะไรเงี้ยซึ่งจริงๆแล้วเวียดนามีสนะครับบอกตามตรงเลยว่าต่อให้เล็กสุดที่เราเจอแล้วก็ประมาณนี้นะแล้วก็ถ้าลายผิดเพี้ยนไปจากแบบนี
0: ้ครับ
1: ก็มีสิทธิ์เป็นลูกผสมแล้ว
0: แล้วก็ยังเมื่อก่อนเนี่ยสัก5ปีที่แล้วเนี่ยครับก็จะมีกระแสหมูจิ๋วรอบนึงแต่เขาเอาหมูป่ามาขายเป็นลูกหมูจิ๋วซึ่งลายมันจะสวยงามแล้วคนซื้อมาเลี้ยงเยอะมากช่วงนั้นฮะเป็นอยู่ช่วง
1: โตขึ้นและดำสนิท
0: ครับคือลายมันน่ารักมากฮะลายลูกหมูป่าน่ารักฮะ
1: แต่เมืองนอกเนี่ยอาจจะเกิดจากกระแสที่ดาราฮอลลีวูดเขาเอาไปเลี้ยงเล่น
0: ใช่ครับ
1: อาจจะเกิดกระแสกัน
0: อุ้มเล่นแล้วแบบน่ารักอะไรอย่างเงี้ยนะฮะ
1: ทีนี้คนไทยก็เหมือนกันคนไทยมาเล่นกันแล้วก็คิดว่ามันน่ารักคิดว่ามันเล็กจริง
0: ครับ
1: อุ้มขึ้นมาเนี่ยครับเหมือนตัวเล็กๆอย่างเงี้ยแต่ในความเป็นจริงแล้วโตแล้วไม่เล็กนะเล็กประมาณนี้คุณต้องทำใจรับให้ได้ก่อนที่จะเลี้ยงตั้งแต่ทำสัตว์มาเนี่ยครับบอกเลยว่าพบว่าหมูเนี่ยค่อนข้างฉลาดพอสมควรเชื่องนิสัยดีคุยกันรู้เรื่องมากพอสมควรแล้วก็ที่สำคัญที่สุดคือฉี่เป็นที่เป็นทาง
0: จริงๆหมูเนี่ยเป็นสัตว์ที่รักสะอาดนะครับ
1: ใช่ครับ
0: แต่ว่าคนมักจะเข้าใจว่าหมูเนี่ยสกปรกเพราะเรานึกภาพในฟาร์มที่เป็นหมูกินอ่ะก็จะเลี้ยงแบบในคอกแล้วก็กลิ้งเกลือกสกปรกอะไรเงี้ยเพราะว่าเขาไม่ได้เลี้ยงเป็นสัตว์เลี้ยง
1: ถ้าเลี้ยงเป็นสัตว์เลี้ยงอาบน้ำให้บ่อยๆก็จะตัวชมพูเนียนเลยนะครับ
0: น่ารักไหมหมูไม่เคยจับหมูใกล้ใช่ไหม
2: ไม่เคยค
0: ่
2: ะ
0: ร้องร้อง
1: ปกติหมูจะไม่ชอบให้อุ้มแต่ว่าหมูของเราเนี่ยครับเราจะพอหลังจากนี้ไปเนี่ยอายุช่วงเดือนนึงเนี่ยเราจะเริ่มฝึกเขาฝึกให้เข้ามาหาคนให้มาเล่นด้วยนะครับก็เหมือนเทคนิคการฝึกสัตว์ทั่วไปของลุงบดูเรานั่นแหละแล้วเสร็จแล้วมันก็จะเป็นหมูสัตว์เลี้ยงได้ระดับนึงเรียกมาหาเรียกมาคุ้นเคยได
0: ้ที่เห็นมาเนี่ยพี่ไก่ก็ทำหลายอย่าง
1: หลายอย่างครับเริ่มต้นเลี้ยงสัตว์มา10กว่าปีนี่ทำหลายอย่างมากวัวเนื้อวัวนมแล้วก็มาเลี้ยงแพะแกะนะครับแล้วก็มาหมูจิ๋ววัวจิ๋ว
0: ครับ
1: พัฒนาสายพันธุ์มาเยอะมาก
0: อย่างวัวเนี่ยพี่ไก่ตั้งใจว่าจะมาเป็นวัวนมอะฮะ
1: วัวนมคือคิดแบบคนเมือง
0: ครับ
1: ไม่รู้นะครับก็เริ่มต้นเลี้ยงวัวนมดีกว่ารีดนมไม่ต้องไปฆ่ามันพอเข้ามาสัมผัสปุ๊บพอเรานมเนี่ยครับเราพบเลยว่าวัวนมจริงๆเนี่ยครับถ้าเลี้ยงมาปุ๊บได้ลูกออกมาเป็นตัวผู้แน่นอนวัวหัน
0: สเต็ก
1: ใช่แล้วก็วัวนมตัวเมียที่โตแล้วให้ผลผลิตไม่ดีก็ต้องส่งไปมันเป็นเรื่องของการผลิตนะครับเป็นระบบฟาร์มเพราะฉะนั้นก็จะเลี้ยงวัวนมเพื่อไม่ฆ่าเนี่ยคงไม่ใช่พอตอนหลังเราเริ่มจับแนวทางวัวเนื้อถ้าใช้พันธุกรรมดีๆใช้ฝรั่งเศสใช้อเมริกาออกมาแล้วสวยๆดีๆเกือบทุกตัวไปเป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ
0: ์
1: เพราะฉะนั้นจะบ้านเราเนี่ยรอดแน่ราคานี้ซื้อไปเขาไม่ได้เชือดแน่
0: ครับ
1: เข้าไปเป็นพ่อแม่พันธุ์นะครับก็สบายใจระดับหนึ่ง
0: ครับ
1: นะครับแล้วเสร็จแล้วก็เนื่องจากปากช่องมันเป็นเมืองท่องเที่ยว
0: ครับ
1: พอทำแพะแกะไประยะหนึ่งก็จากการขายสายพันธุ์แบบนั้นเหมือนกันเพื่อให้เขารอดก็พยายามทำตัวดีๆหล่อๆขึ้นมานะครับขายเข้ารีสอร์ทขายเข้ากรุงเทพก็ได้ระดับหนึ่ง
0: คนที่คิดว่าจะเอาสัตว์ปศุสัตว์มาเป็นสัตว์เลี้ยงเนี่ยผมคิดว่ามันน้อยมากจนผมเห็นพี่ไก่นี่แหละ
1: มีในเมืองนอกมี
0: ในเมืองนอกในเมืองนอกเขาทำกัน
1: แต่จุดหนึ่งที่เราปรับตัวเนี่ยเพราะเรามองว่าเมื่อ AEC เปิดเมืองไทยจุดเด่นที่จะได้เนี่ยก็คือเรื่องท่องเที่ยวนะครับเพราะฉะนั้นถ้าทำสัตว์ท่องเที่ยวที่ทนทานต่อสภาพแวดล้อมบ้านเราแล้วโดยฝีมือคนไทยขึ้นมาได้อย่างเงี้ยมันก็น่าจะทนทานกว่าราคาไม่แพงเหมือนของนอก
0: จากการที่เราเคยกินหมูเราเมื่อมาเลี้ยงหมูแทน
1: ก็อาจจะเป็นหมูสัตว์เลี้ยงอ
0: าจจะเป็นหมูสัตว์เลี้ยงแทน
1: ใช่คร
0: ับ ก็บางทีก็ทำให้คนเราเหมือนกับได้คิดมากขึ้นนะว่าการที่เราจะกินหมูอาจจะกินน้อยลงบ้าง
1: มุมมองเปลี่ยนไป
0: มุมมองเปลี่ยนไป
1: ที่มองหมูก็จะเปลี่ยนไป
0: เป็นยังไงครับน้องคนดีที่เราได้เห็นหมูจิ๋วว
2: ัวจิ๋ว
0: เป็นไงบ้าง
2: ก็รู้สึกเลยค่ะว่าพอกลับไปหนูจะกินเนื้อหมูให้น้อยลง
0: อ๋อวันน้องคนดีเห็นแล้วว่าจริงๆแล้วเนี่ยความน่ารักของหมูก็มีหมูเป็นสัตว์เลี้ยงน้องคนดีก็ไม่เคยเห็นก็ได้มาเห็นที่นี่วัวจิ๋วน้องคนนี้ก็เคยได้กินนมวัวเมื่อเคยเห็นวัวจิ๋วเป็นยังไง
2: ค่ะ
0: พอเราได้สัมผัสเขาก็รู้สึกถึงความน่ารักของเขา
2: ค่ะ
0: มุมมองในการที่เรามองต่อสัตว์ปศุสัตว์ก็เปลี่ยนไป
2: ค่ะ
0: สัตว์ปศุสัตว์ก็สามารถเป็นเพื่อนเลี้ยงได้
1: ใช่คร
0: ับ นะครับแล้ววันนี้ก็ต้องขอบคุณพี่ไก่มากนะครับที่ให้โอกาสผมแล้วก็น้องคนดีเนี่ยได้มาเยี่ยมชม หมูจิ๋วแล้วก็วัวจิ๋ว

0: รวมทั้งสัตว์เลี้ยงอื่นที่พี่ไก่เลี้ยงไว้ให้เราได้มองเห็นในที่นี่ด้วยฮะ
1: น่าเสียดายมากๆเลยค่ะตอนนี้เวลาของเราก็หมดลงแล้วนะคะแต่ความน่ารักนั้นน่าตื่นเต้นของสัตว์หลากหลายชนิดนี่ยังไม่หมดลงค่ะแล้วสัปดาห์หน้านะคะเราจะมาดูกันค่ะว่าหนูกับหมออ้อยเนี่ยจะพาท่านผู้ชมไปดูสัตว์อะไรค่ะ
0: เลาะสัตว์พูดไม่ได
1: ้ถึงต้องมี Animals

0: สวัสดีค่ะวันนี้พบกับฟุกนะคะรับหน้าที่เป็นพิธีกรในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมในตอนที่แล้วนะคะเราได้เรียนรู้กันไปแล้วว่าสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตมีความสัมพันธ์กันในรูปแบบไหนนะคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันว่าสิ่งมีชีวิตกับสิ่งไม่มีชีวิตมีความสัมพันธ์กันอย่างไรบ้างไปติดตามชมกันเลยค่ะ
1: ในการดำรงชีพของสิ่งมีชีวิตทั้งหลายจำเป็นต้องอาศัยสิ่งแวดล้อมต่างๆที่เป็นสิ่งไม่มีชีวิตเพื่อการดำรงชีพด้วยสิ่งไม่มีชีวิตที่จำเป็นต้องใช้ได้แก่แสงน้ำอากาศอุณหภูมิดินและในดินแล้วพวกสิ่งมีชีวิตเอาไปใช้ทำอะไรกันบ้างนะคำตอบก็คือแสงและน้ำใช้ในกระบวนการสร้างอาหารของพืชและน้ำยังเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์บางชนิดด้วยแสงและอุณหภูมิมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของสิ่งมีชีวิตโดยมีผลต่อการหุบและบานของดอกไม้บางชนิดเช่นดอกบัวจะบานตอนกลางวันและจะหุบในตอนกลางคืนดอกของแก้วมังกรจะบานตอนกลางคืนและจะหุบในตอนกลางวันอากาศใช้ในการหายใจของสัตว์และการสร้างอาหารของพืชดินใช้เป็นที่อยู่อาศัยของสิ่งมีชีวิตเช่นไส้เดือนดินและมดและแร่ธาตุในดินก็เป็นแหล่งอาหารของพืชอีกด้วยสิ่งมีชีวิตที่อยู่ร่วมกันเป็นระบบนิเวศจะต้องมีการหาอาหารเพื่อสร้างพลังงานในการดำรงชีวิตจึงทำให้ในแหล่งที่อยู่หนึ่งสิ่งมีชีวิตอาจมีการกินกันเป็นอาหารและกินกันเป็นทอดๆเรียกว่าโซ่อาหารประกอบด้วยผู้ผลิตและผู้บริโภคซึ่งมีบทบาทหน้าที่แตกต่างกันผู้ผลิตเป็นสิ่งมีชีวิตที่สามารถสร้างอาหารเองได้เช่นพืชสร้างอาหารเองเพื่อการเจริญเติบโตโดยกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงส่วนผู้บริโภคเป็นสิ่งมีชีวิตที่สร้างอาหารเองไม่ได้ต้องรับพลังงานโดยการกินสิ่งมีชีวิตอื่นเป็นอาหารเช่นสัตว์ที่ต้องกินพืชหรือสัตว์ชนิดอื่นเป็นอาหารเพื่อความอยู่รอดรู้หรือไม่กลุ่มผู้บริโภคแบ่งออกเป็น4ประเภทได้แก่สิ่งมีชีวิตกินพืชเช่นแพะหมูสิ่งมีชีวิตกินสัตว์เช่นแมงมุมงูสิ่งมีชีวิตกินพืชและสัตว์เช่นเป็ดไก่สัตว์กินซากเช่นนกแร้งไส้เดือนดินสำหรับมนุษย์เราจัดอยู่ในกลุ่มสิ่งมีชีวิตที่กินทั้งพืชและสัตว์นั่นเองค่ะ
0: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ light light light แปลว่าแสง air air air แปลว่าอากาศTemperature T-E-M-P-E-R-A-T-U-R-E Temperature แปลว่าอุณหภูมิในเด็กคะถ้าสิ่งแวดล้อมในแหล่งที่อยู่เกิดการเปลี่ยนแปลงก็จะส่งผลต่อการดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิตในแหล่งที่อยู่นั้นเป็นทอดๆดังนั้นเราควรที่จะดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมให้อยู่ในสภาพที่เหมาะสมต่อการดำรงชีวิตกันนะคะสำหรับในตอนหน้าจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับอะไรนั้นอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
2: กิตติพงศ์กับอภิสรทำไมถึงมาเรียนสายครับ
3: ระหว่างทางที่มาโรงเรียนผมเจอคุณยายเป็นลมครับผมก็เลยแวะช่วยคุณยายครับ
4: เพื่อนเราไปดูยายคนนั้นไหมว่ายายเขาเป็นอะไร
5: ได้สิเราไปดูกัน
3: ก็เลยมาเรียนสายครับ
2: จริงไหมครับอภิสร

0: จริงครับ
1: นักเรียนครับเมื่อเช้านะครับป.ส.คนนี้นะครับมาเรียนสายครูก็เลยได้สอบถามสาเหตุไปนะครับระหว่างทางที่มาเรียนเนี่ยเพื่อนของเราเจอคนแก่กำลังเป็นลมอยู่ที่ทุ่งนาครับเพื่อนก็เลยไปช่วยครูอยากให้นักเรียนทุกคนนะครับปรบมือให้กับเพื่อนด้วยครับ
2: ทำดีไม่ต้องเหนียว

0: ดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการทุกทิศทั่วไทยครับวันนี้พบกับผมจิตรนัยมีชัยครับเราเจอกันทุกจันทร์ถึงศุกร์เวลาบ่ายสามโมงครึ่งถึงสี่โมงเย็นทางช่องไทย PBS ครับและคุณผู้ชมดูทางออนไลน์ไปพร้อมกันกับทางหน้าจอทีวีได้นะครับไปกันที่แฟนเพจ Facebook ทุกทิศทั่วไทยครับแล้วก็ทางโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์มของไทย PBS ด้วยส่วนวันนี้ครับเรื่องราวที่หลากหลายรอบเมืองไทยมีตัวอย่างอะไรกันบ้างชมก่อนเลยครับจังหวัดสตูลเป็นเรือหางยาวใช้น้ำมันเป็นเรือไฟฟ้าสร้างการท่องเที่ยวเพื่อการอนุรักษ์เสริมจุดเด่นให้อุทยานธรณีโลกอย่างยั่งยืนกลุ่มสารสินบางเจ้าชาจังหวัดอ่างทองดึงเยาวชนสืบทอดงานจักสานท้องถิ่นประลองเวทีศิลปะหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติจุฑามาสผูกโพพาชมฝีมือทอผ้าเน้นความประณีตลวดลายเป็นเอกลักษณ์ของชาวไทยพวนจังหวัดพิจิตรในช่วงของดีทั่วไทยวันนี้ครับจังหวัดมหาสารคามมีงานใหญ่ชวนเที่ยวงานวันพระสุนทรพิพิธสืบสานประเพณีบุญคูณลานนะครับ 17-19 ธันวาคมนี้ครับที่บริเวณสะดืออีสานสวนสาธารณะบึงกุยที่อำเภอโกสุมพิสัยปีนี้เขาจัดเต็มแสงสีเสียงกว่าทุกปีด้วยครับทะเลทุงท่าเขาม้าที่ชาวบ้านทอเองกำทุกหมู่บ้านในอำเภอโกสุมพิสัยร่วมกันจัดทำขึ้นกว่า 1,300 ผืนนะครับมาตั้งประดับเป็นจุดเช็คอินบริเวณสวนสาธารณะบึงกุยอำเภอโกสุมพิสัยจังหวัดมหาสารคามอันนี้เป็นภาพตอนเตรียมตกแต่งสถานที่รับนำมาให้คุณผู้ชมดูกันแต่ว่าวันนี้จัดเสร็จสมบูรณ์อลังการยิ่งกว่าที่เห็นนี่อีกครับชวนไปเที่ยวกันในงานวันพระสุนทรพิพิธบุญคูณลานของดีอำเภอโกสุมพิสัยครับระหว่าง17-19 ธันวาคมนี้ครับเพื่อเป็นการรำลึกถึงพระสุนทรพิพิธเจ้าเมืองคนแรกของโกสุมพิสัยและเป็นการอนุรักษ์ประเพณีที่ดีงามบุญคูณลานด้วยและก็ยังเพิ่มบรรยากาศด้วยทุ่งปอเทืองบนพื้นที่5ไร่ครับกำลังออกดอกบานสะพรั่งเลยครับนี่ครับพร้อมกับรับนักท่องเที่ยวให้มาถ่ายรูปเช็คอินกันได้ทางอำเภอโกสุมพิสัยครับร่วมกับเทศบาลตำบลหัวขวางครับปรับปรุงพื้นที่แล้วก็ปลูกต้นปอเทืองโดยขยายแปลงปลูกเพิ่มไปอีกถึง10ไร่ครับปลูกปอเทืองสลับกันเพื่อให้ปอเทืองเนี่ยออกดอกเลี้ยงอารามในระยะเวลาที่แตกต่างกันนะครับจะได้มาถ่ายรูปกันได้ทั้งปีเลยครับอำเภอสุมพิสัยจังหวัดมหาสารคามได้ชื่อว่าเป็นจุดกึ่งกลางของภาคอีสานนะครับหรือว่าสะดืออีสานตามแผนที่ทางทหารถือว่าจุดกึ่งกลางของภาคอีสานตั้งอยู่ที่อำเภอโกสุมพิสัยบริเวณบ้านขวาวตำบลเหล่าครับมีวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามนะครับอย่างงานบุญคูณลานเป็นประเพณีฮีด12ครอง14ของชาวอีสานที่หลังจากเสร็จสิ้นฤดูการเก็บเกี่ยวข้าวครับชาวบ้านก็จะนำเอาข้าวเปลือกเนี่ยมารวมกันเป็นกองสูงขึ้นไปแล้วก็ร่วมทำบุญประกอบพิธีสู่ขวัญระลึกถึงบุญคุณพระแม่โพศพนะครับเรียกกันว่าบุญกุ้มข้าวใหญ่ก็มีข้าวคูณลานก็ได้บุญคูณลานก็ได้บางที่ก็บุญสู่ขวัญข้าวครับปีนี้จัดยิ่งใหญ่แล้วก็เปิดให้เที่ยวถึงช่วงปีใหม่เลยครับ
1: นะครับส่วนการประดับไฟแสงสีอะไรต่างๆในปีนี้นะครับเราได้จ้างนะครับผู้ที่มาประดับไฟแสงสีมาจากทางจังหวัดลพบุรีนะครับซึ่งเป็นผู้ที่เขาจัดงานมรดกโลกที่อยุธยาแล้วก็งานพระปางสามยอดจะมาจัดให้ที่โกสุมพิสัยในปีนี้นะครับซึ่งรับประกันว่าปีนี้งานระดับและระบบไฟนั้นจะสวยงามอลังการมากกว่าทุกๆปีและคาดว่าจะไม่มีจัดที่ไหนมาก่อนที่จังหวัดมหาสารคาม
0: ยังมีกิจกรรมออกร้านเกษตรสินค้าโอท็อปนะครับประกวดสาวงามโกสัมพีแข่งขันพายเรือหางเครื่องหมอลำการเดินแบบเส้นลายผ้าเส้นสายลายผ้านะครับแล้วก็ทำกระทงบกอีกกว่า 3,500 ใบบริเวณงานตอนกลางวันก็จะสวยงามเหมือนดอกไม้ส่วนตอนกลางคืนกระทงจะเรืองแสงได้ครับเพราะว่าใช้ตะเกียงให้กระทงนั้นเกิดแสงสว่างขึ้นมานะครับส่วนสถานที่จัดงานที่เห็นสวยๆนี้พอจบงาน19ธันวาคมนี้ยังไม่รื้อออกนะคุณผู้ชมทางอำเภอเนี่ยจะเอาตั้งไว้ให้เหมือนเดิมนะครับให้ไปท่องเที่ยวกันได้ยาวถึงช่วงปีใหม่ด้วยครับส่วนใครที่ชอบเที่ยวไปด้วยครับได้กินของอร่อยไปด้วยต้องหันมาเที่ยวสวนองุ่นจากฝีมือของตำรวจจังหวัดพะเยากันนะครับที่เขาปลูกองุ่นแล้วก็พัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวตอนนี้องุ่นกำลังออกพวงสวยให้เก็บกันสดๆได้ถึงในสวนเลยครับ ช่อองุ่นพวงโตที่หวานได้ที่ร้านนะครับเปิดให้นักท่องเที่ยวมาตัดกันเองสดๆถึงสวนพื้นที่หมู่11ตำบลบ้านถ้ำอำเภอดอกคำใต้จังหวัดพะเยาครับสวนนี้คนปลูกเนี่ยไม่ใช่เกษตรกรมืออาชีพที่ไหนแต่เป็นตำรวจที่ใช้เวลาว่างมาทำสวนองุ่นนะครับคือร้อยตำรวจตรีภัยรัตน์อัปมาเถตำรวจสังกัดศูนย์ป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดภูธรจังหวัดพะเยาครับที่หันมาปลูกองุ่นไร้เมล็ดพันธุ์บิวตี้ซีดเล็ดรายได้งามด้วยนะครับล่าสุดนี้ก็ขยายพื้นที่ปลูกองุ่นเพิ่มขึ้นโดยสามารถเก็บผลผลิตได้3ครั้งต่อปีครับแต่ละครั้งเนี่ยสามารถเก็บได้จำนวนกว่า500ถึง600กิโลกรัมต่อรอบเลยครับจำหน่ายได้ครั้งละกว่า 100,000 บาทก็เลยต่อยอดนะครับพัฒนาให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวมาชมสวนองุ่นแล้วก็ลูกค้าก็เดินทางมาซื้อกันเองอย่างต่อเนื่องเลยนะครับร้อยตำรวจตรีภัยรัตน์เล่าว่าใช้เวลาว่างจากงานราชการนะครับเริ่มปลูกองุ่นใบที่ประมาณ2ไร่เศษเมื่อ7ปีที่ผ่านมาครับและประสบผลสำเร็จผลผลิตเป็นที่ต้องการของตลาดด้วยเพราะว่าเขาปลูกโดยใช้วิธีการดูแลแบบอินทรีย์นะครับผลผลิตที่ได้ถือว่าพอใจอย่างมากเพราะว่าองุ่นรสชาติหวานอร่อยครับที่สำคัญไม่ได้ใช้สารเคมีอันตรายอะไรเลยครับแล้วก็ผ่านมาตรฐานการเป็นสินค้าอินทรีย์ด้วยเน้นไปที่ใช้ปุ๋ยมูลสัตว์เป็นหลักนะครับพอผลผลิตออกมาก็มีคนมาสั่งจองแล้วก็เดินทางมาซื้อกันต่อเนื่องนะครับตอนนี้ก็เลยขยายพื้นที่ปลูกเพิ่มขึ้นอีกกว่า105ต้นนอกจากนั้นยังพัฒนาเป็นสถานที่ท่องเที่ยวให้มาชมองุ่นแบบนี้ครับ
2: ท่องเที่ยวส่วนมากจะเป็นแฟนประจำครับเขาติดตามเรามาตั้งแต่เริ่มออกดอกนะครับเริ่มออกดอกแล้วก็ดูติดตามมาเรื่อยๆว่าเราทำยังไงนะครับเมื่อถึงเวลาลูกค้าก็จะมาครับ
3: ปัจจุบันนี้เราสามารถที่จะมีช่องทางในเรื่องของการจำหน่ายยังไงบ้าง
2: ก็คือผ่านโซเชียลเหรอครับผ่านโซเชียลแล้วก็บางทีก็ส่งเมื่อก่อนเคยส่งแต่ว่าด้วยความที่การขนส่งก็ต้องส่งทางด้านห้องเย็นทำให้มีผลเสียอันตรายก็เลยไม่ส่งให้ลูกค้านะครับลูกค้าก็เลยต้องยอมที่จะมาที่สวนเพื่อว่าได้ฟิลได้บรรยากาศกว่าครับ
0: ยิ่งถ้าเป็นช่วงวันหยุดนะครับก็จะมีลูกค้านักท่องเที่ยวเดินทางมาเที่ยวมาหาซื้อกันเป็นจำนวนมากนะครับตอนนี้ขายกิโลกรัมละ200บาทนะครับสามารถให้ผลผลิตต่อรอบมากกว่า100กิโลกรัมต่อรอบเลยครับภายใน1ปีเนี่ยผลองุ่นที่เก็บได้นะครับมีมากกว่า1ตันอย่างแน่นอนนะครับเพราะว่าช่วงนี้องุ่นอยู่ในช่วงที่โตเต็มใบเต็มที่เลยครับภาคการท่องเที่ยวที่จังหวัดสตูลนะครับก็กำลังปรับตัวการท่องเที่ยวขนาดใหญ่เลยครับด้วยการเปลี่ยนเรือหางยาวที่ต้องใช้น้ำมันนะครับมาเป็นเรือไฟฟ้าเพื่อสร้างการท่องเที่ยวเพื่อการอนุรักษ์นะครับเสริมจุดเด่นให้กับอุทยานธรณีโลกอย่างยั่งยืนนวัตกรรมเรือไฟฟ้านะครับเป็นทางออกเพื่อการท่องเที่ยวสีเขียวโดยศูนย์พัฒนายานยนต์ไฟฟ้ามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ร่วมกับบุรินิธิสถาบันทรัพยากรชายฝั่งแห่งเอเชียครับพัฒนาเรือหางยาวไฟฟ้าที่สามารถลดค่าใช้จ่ายได้มากถึง85%ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์25เท่าลดต้นทุนพลังงาน27เท่าและลดเสียงดังนะครับได้ถึง3เท่าจากเรือเครื่องยนต์ทั่วไปสามารถวิ่งได้ต่อเนื่องนานถึง7ชั่วโมงครับประสิทธิภาพนั้นไม่ได้แตกต่างจากเรือเครื่องยนต์ธรรมดาที่ใช้น้ำมันเลยครับนี่นับเป็นก้าวสำคัญของการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนเพื่อมาแก้ไขปัญหาในพื้นที่อุทยานธรณีสตูลจังหวัดสตูลนะครับที่เป็นอุทยานธรณีโลกแห่งแรกของไทยครับเพราะการใช้เรือหางยาวแบบดั้งเดิมนะครับมีทั้งมลพิษทางเสียงปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศชายฝั่งโดยตรงครับ
4: เราเนี่ยสามารถวิ่งใช้ระยะเวลาเนี่ยเรื่องของแบตก็คือประมาณ1ชั่วโมงครึ่งเป็นอย่างน้อยนะครับแต่ถ้าขึ้นลมปกติก็คือก็ประมาณ2ชั่วโมงนะครับอันนี้แบบเบื้องต้นนะครับแต่ว่าข้อกังวลในส่วนของว่าพอขี่ไปแล้วก็กลางทางแล้วก็มันดับแบตหมดอันนี้ไม่นะครับคือโดยปกติแล้วเหมือนกับการใช้เครื่องปกตินั่นแหละสี่สูบนั่นแหละคือเราจะรู้ว่าวันเนี่ยเราจะพาต้องที่จะไปปราสาทหินบรรยอดไปเกาะลีดีไปเกาะบุหรี่เนี่ยเราจะคำนวณได้เลยว่าเราจะใช้น้ำมันเท่าไหร่อันนี้ก็เหมือนกันนะครับเราจะรู้ว่าถ้าเรามีแผนว่าเราจะไปปราสาทหินบรรยอดเนี่ยระยะทางเท่านี้นะครับแล้วก็ใช้เวลาเท่านี้เราก็สามารถคำนวณเรื่องของแบตเตอรี่ได้อันนี้คือถือว่าตัดในสองปัญหานี้ไปเลย
0: อุทยานธรณีโลกสตูลกำลังก้าวสู่การพัฒนาการท่องเที่ยวที่ยั่งยืนนะครับด้วยความร่วมมือระหว่างชุมชนสถาบันการศึกษาและองค์การยูเนสโกที่มุ่งเน้นการอนุรักษ์และพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอย่างมีคุณภาพด้วยเครือข่ายการท่องเที่ยวชุมชนพลังขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงเครือข่ายการท่องเที่ยวชุมชนสตูลประกอบไปด้วยถึง15กลุ่มชุมชนนะครับเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวทั้งจากประเทศเพื่อนบ้านในอาเซียนและก็ต่างชาตินะครับทั่วโลกเลยโดยเป้าหมายสูงสุดก็คือการท่องเที่ยวคาร์บอนเป็นศูนย์ครับ
5: พื้นที่ทางธรณีเนี่ยนะมันก็จะมีจุดเปราะบางอยู่หลายจุดนะครับที่เกี่ยวกับพื้นที่ที่มีความสำคัญทางธรณีในแต่ละยุคนะครับทีนี้เนี่ยในเรื่องของการท่องเที่ยวเนี่ยมันมีข้อหนึ่งของมาตรการในพื้นที่จีโอปาร์คก็คือว่ามันเป็นการท่องเที่ยวที่รักษาสิ่งแวดล้อมนะครับแล้วก็ให้ชุมชนเองเข้าใจเรื่องราวแล้วก็ตัวนี้เป็นทางเลือกหนึ่งนะครับในเรื่องของการเปลี่ยนเครื่องยนต์ EV เนี่ยนะจากเครื่องยนต์สันดาปเป็นเครื่องยนต์ EV เนี่ยนะครับก็คือว่าเครื่องยนต์สันดาปเนี่ยเขาจะปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนค่อนข้างสูง
6: แน่นอนครับถ้าเกิดว่าใช้เครื่องยนต์ไฟฟ้าครับมันก็จะช่วยลดการท่องเที่ยวที่จะทำให้เกิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์หรือว่าก๊าซเรือนกระจกนะครับซึ่งจะส่งเสริมให้เป็นการท่องเที่ยวคาร์บอนต่ำดีต่อสิ่งแวดล้อมแล้วก็ดีต่อพื้นที่ในอุทยานธรณีโลกสตูลครับซึ่งตอนนี้เป็นเทรนด์การท่องเที่ยวระดับโลกก็คือดูแลการท่องเที่ยวแล้วก็ช่วยลดก๊าซเรือนกระจกและเป็นการตอบโจทย์การท่องเที่ยวคาร์บอนต่ำซึ่งเป็นเทรนด์ของโลก
0: เบื้องต้นนะครับจะผลักดันใช้เครื่องยนต์ EV ในพื้นที่เป้าหมายอุทยานธรณีโลกสตูลคือบ้านบอร์ด7ลูกบ้านปากบาราและก็บ้านหัวหินนะครับและจะขอให้เพิ่มพื้นที่เป็น10จุดจากมูลนิธิสถาบันทรัพยากรชายฝั่งแห่งเอเชียที่บริการท่องเที่ยวในพื้นที่ปราสาทหินพันยอดจะเริ่มใช้ในต้นปีหน้าในชุมชนชายฝั่งทะเลกว่า10แห่งของสตูลนะครับมีเป้าหมายด้วยว่าจะเสนอความพร้อมต่อคณะกรรมการยูเนสโกเพื่อคงสถานะอุทยานธรณีโลกไว้อย่างยั่งยืนนะครับโครงการนี้ยังมุ่งสู่การพัฒนาสตูลจีโอพาร์คซีโร่ครับเพื่อสร้างแบบอย่างการท่องเที่ยวที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอย่างแท้จริงด้วยครับไปดูหนุ่มนักกฎหมายครับที่ตัดสินใจกลับบ้านเกิดที่จังหวัดตรังนะครับหันไปเลี้ยงไก่เตี้ยแล้วก็ไก่แจ้สวยงามนะครับมีทั้งไก่พันธุ์ไทยแล้วก็สายพันธุ์ต่างประเทศนะครับโดยศึกษาการเพาะพันธุ์เพื่อได้สีที่มีเอกลักษณ์ไม่เหมือนใครครับจนตอนนี้สร้างรายได้หลักหมื่นต่อเดือนเลยครับ
7: แต่ตัวนี้ราคาสูงสุดก็คือ
0: ไก่ตัวนี้คือไก่เตี้ยขนทวนสีขาวหางดำนะครับเกิดจากการผสมสีขึ้นเองตามจินตนาการของผู้เลี้ยงแต่ละรุ่นนะครับก็จะเลยจะได้สีสันที่ไม่ซ้ำกันขึ้นอยู่กับว่าพ่อแม่พันธุ์ที่นำมาผสมทำให้เป็นไก่เตี้ยที่มีเพียงตัวเดียวในโลกนะครับแต่ว่าราคานั้นจับต้องได้คุณผู้ชมคู่ละ2-3,500 บาทนี่เป็นอาชีพใหม่ของนายพงพันธ์ศรีพุทธคุณอายุ46ปีนักกฎหมายที่ลาออกจากงานประจำเดินทางกลับบ้านเกิดหมู่2ตำบลบางเป้าอำเภอกันตังจังหวัดตรังนะครับหันมาเลี้ยงไก่เตี้ยแฟนซีไก่แจ้แล้วก็ไก่สวยงามถ้าเป็นไก่ไทยเนี่ยมี12สีครับแล้วก็ไก่สายพันธุ์ต่างประเทศมี14สีเน้นเฉพาะไก่เตี้ยแฟนซีหลังอานเป็นหลักนะครับเพราะว่านอกจากจะมีรูปร่างสีสันสวยงามแล้วนิสัยก็คือน่ารักที่เล่นนะครับเอามาจับได้อุ้มได้ครับใช้เวลาเลี้ยงประมาณ 3-4 เดือนก็จับขายได้แล้วส่วนไก่แจ้ใช้นำมาเป็นพ่อแม่พันธุ์ผสมกับไก่เตี้ยเพื่อให้ได้ลูกไก่ที่มีขาสั้นประมาณ1ข้อองคุลีครับแล้วก็มีหลังอานม้าฟอร์มดีสีสวยตลาดชอบมากเลยครับขายได้ทั้งปีด้วยเน้นเพาะฟักไข่

0: ไก่ด้วยวิธีธรรมชาตินะครับแล้วก็ให้กินพืชผักสมุนไพรส่วนอาหารหลักๆก็คืออาหารไก่แล้วก็อารามข้าวทั่วไปเลยครับ
1: อ๋อเป็นสีที่ภูมิใจมากเป็นเกิดจากการผสมสีของผมเองเป็นไก่เตี้ยขนทวนสีขาวหางดำครับ
2: ตัวเดียว
1: ตอนนี้มีพ่อไก่ตัวนึงแล้วก็มีลูกมันออกมาก็2รุ่นแต่ว่าส่วนมากจะเป็นตัวผู้ครับ
2: ว่าแพงสุด
1: ครับก็มีคนถามซื้อตัว 3,000 ก็ยังไม่ได้ขายเพราะว่าต้องเก็บไว้ขยายพันธุ์ก่อน
0: อีกตัวเป็นไก่สีดำหูขาวครับนี่ก็เป็นไก่หายากเหมือนกันเกิดจากการผสมมาเรื่อยๆครับจนมีหูสีขาวส่วนการดูแลไก่แฟนซีครับถ้าหากวันไหนมีแสงแดดจัดเนี่ยก็จะอาบน้ำให้ไก่ด้วยครับแล้วก็เอาไปเป่าขนอาบแดดเพื่อให้ไก่สดชื่นแล้วก็ให้สีสันที่สวยงามขึ้นด้วยครับและยังกำจัดเห็บหมัดไปในตัวลูกค้าก็มาแวะเวียนเลือกซื้อไปเลี้ยงกันเป็นเพื่อนแก้เหงาครับเดือนนึงไม่ต่ำกว่า10ตัวเลยครับตอนนี้ยังเพาะขยายพันธุ์แล้วก็หาสายพันธุ์ใหม่ๆจากทั่วทุกภาคของไทยครับเพื่อมาผสมกับไก่เตี้ยจะได้สีสันที่แตกต่างกันออกไปนะครับก็ตอนนี้มีพร้อมจำหน่ายอยู่เกือบ200ตัวครับอนาคตของงานศิลปหัตถกรรมไทยนั้นยั่งยืนหรือไม่ก็อยู่ที่เยาวชนว่าจะสนใจแล้วก็มีโอกาสได้ศึกษากันหรือเปล่านะครับตอนนี้กลุ่มสารศิลป์บางเจ้าชาจังหวัดอ่างทองเลยดึงเยาวชนมาสืบทอดงานจักสานภูมิปัญญาท้องถิ่นกันแล้วก็เตรียมส่งนักเรียนเข้าแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติด้วยครับกลายเป็นโรงเรียนแห่งที่2ของเด็กๆไปแล้วนะครับที่สถานีการเรียนรู้บ้านครูออสตำบลบางเจ้าฉ่าอำเภอโพทองจังหวัดอ่างทองครับเปิดบ้านให้นักเรียนนะครับทั้งในแล้วก็นอกจังหวัดเนี่ยมาศึกษาเรียนรู้การสร้างงานจักสานจากไม้ไผ่กับครูออสหรือว่านายพรชัยบุญรื่นประธานกลุ่มสารศิลป์บางเจ้าฉ่าครับเด็กเนี่ยจะได้เรียนรู้ตั้งแต่กระบวนการเลือกไม้ไผ่จากตอกการย้อมสีตอกไม้ไผ่แล้วก็การสร้างสารลวดลายครับรวมถึงการสารลวดลายให้เป็นสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆทั้งยังเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนกลุ่มนี้ครับเตรียมไปเข้าแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนซึ่งจัดเป็นประจำทุกปีด้วยครับช่วงนี้ก็มีนักเรียนทั้งระดับประถมแล้วก็มัธยมจากในจังหวัดอ่างทองแล้วก็จังหวัดอื่นๆนะครับอย่างสุพรรณบุรีนครปฐมเดินทางเข้ามาศึกษาเรียนรู้กันนะครับครูเนี่ยสอนตั้งแต่กระบวนการเริ่มต้นไปจนถึงการปฏิบัติขั้นสูงครับใช้เวลาประมาณ1เดือนก็จะสามารถสร้างสรรค์ผลงานจากสารไม้ไผ่เนี่ยออกมาได้อย่างสวยงามนะครับอาทิตย์ผ่านมาเด็กๆที่ได้มาเรียนรู้กันที่บ้านของครูออฟนะครับก็คว้ารางวัลชนะเลิศกันมาแล้วครับทั้งในระดับเขตและก็ระดับชาติด้วยครับ
3: เป็นงานแข่งจากสารไม้ไผ่เลยค่ะ
4: ระดับ
3: ของหนูเป็นม.ปลาย
4: ค่ะ
3: แล้วก็มีของน้องอันนี้โรงเรียนเดียวกับหนูเป็นม.ต้นค่ะแล้วก็น้องที่ยังอยู่ตรงนี้เมื่อกี้นี้ก็เป็นประถมต้นกับประถมปลายค่ะ
4: แล้วพอหนูมาได้สัมผัสได้ทำแล้วหนูรู้สึกว่าชอบไหม
3: ส่วนตัวหนูอยู่แถวนี้อยู่แล้วค่ะหนูทำตั้งแต่เด็กแล้วก็เลยชอบอยู่แล้วค่ะส่วนคนอื่นก็คงชอบเหมือนกัน
5: ใช่มันเป็นกระบวนการเรียนรู้ไปในตัวอยู่แล้วใช่ครับแล้วก็มันก็สอดแทรกเรื่องการอนุรักษ์เรื่องภูมิปัญญาด้วยทำให้เด็กได้มาซึมซับงานภูมิปัญญาประเภทนี้ครับเพราะว่าไอ้งานตัวนี้มันไม่ได้ถูกสอนอยู่ในโรงเรียนเด็กโรงเรียนก็ต้องหาครับไปสู่ชุมชนเพื่อให้กระบวนการเรียนรู้ภูมิปัญญาดั้งเดิมสู่กับสถาบันการศึกษาได้ครับ
4: ที่มาเรียนแล้วมาทำ
6: แต่ของผมมาบ้านผม
0: ฮะท้องถิ่นการจักสานไม้ไผ่นี่เป็นหนึ่งในกิจกรรมของกระทรวงศึกษาธิการที่สนับสนุนในรูปแบบของการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนนะครับเพราะว่าถ้าไม่มีการแข่งขันจัดเวทีให้แบบนี้เด็กก็จะไม่ได้เกิดการเรียนรู้กันนะครับที่สำคัญพอเรียนรู้แล้วจะได้นำไปต่อยอดสู่อาชีพในอนาคตได้ครับเวทีงานศิลปหัตถกรรมวันนี้เป็นเวทีใหญ่ระดับชาติเลยนะครับเด็กๆทั่วประเทศได้ไปเรียนรู้เรื่องของงานหัตถกรรมกันแล้วก็ไปแข่งขันกันด้วยไม่ได้มุ่งหวังแค่แพ้ชนะแต่ว่าอยากให้เด็กได้มีเวทีกล้าแสดงออกและแสดงฝีมือพร้อมเรียนรู้ไปด้วยกันนะครับช่วงของดีทั่วไทยครับงานหัตถกรรมที่ก็สร้างรายได้เลี้ยงชาวบ้านแล้วก็ยังไม่สูญหายไปเพราะว่ามีการสืบทอดกันอยู่ในชุมชนนะครับชวนคุณผู้ชมไปอุดหนุนผ้าทอของชาวตำบลหนองพยอมที่อำเภอตะพานหินจังหวัดพิจิตรกันนะครับเดิมทีก็มีพื้นเพเป็นชาวไทยพวนที่อพยพมาจากที่อำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรีครับพร้อมกับภูมิปัญญาการทอผ้าติดตัวมาด้วยก็เลยเอามาต่อยอดเป็นอาชีพกันนะครับเน้นทั้งประณีตสวยงามและลวดลายที่เป็นเอกลักษณ์ติดตามกับคุณจุฑามาศ

0: ้นยืนเป็นจุดเริ่มต้นของกระบวนการทอผ้าในกลุ่มทอผ้าบ้านป่าแดงตำบลหนองพยอมอำเภอตะพานหินจังหวัดพิจิตรจะเดินเส้นยืนความยาว 130-200 เมตรความกว้างใช้เส้นได้ประมาณ 1,120 เส้นซึ่งเป็นขั้นตอนที่ต้องอาศัยความจำใช้เวลาเดินเส้นยืนประมาณ1วันค่ะ
1: คือใช้ฟันหวีเบอร์56เราจะเดินความยาวอันนี้คือเป็นเส้นนี่เป็นความยาวค่ะแล้วก็เราจะเดินความกว้างความกว้างของมันจะใช้เส้นฝ้าย 1,120 เส้นเราต้องเดินให้ได้ 1,120 เส้นค่ะฟันหวี56แต่ก็แตกต่างกันบางที่เขาจะใช้60บางที่ก็จะใช้50แต่หน้าผ้าก็จะเม็ดหนึ่งเท่ากันทั้งหมดค่ะ
0: บริเวณนี้เป็นขั้นตอนการเก็บตะกอภายในชุมชนเหลือช่างที่ทำเป็น2คนเท่านั้นค่ะซึ่งยังขาดผู้สืบทอดเพราะเป็นขั้นตอนที่ต้องใช้ความอดทนใช้สมาธิเพื่อเรียงร้อยเส้นได้ทีละเส้นจนครบตามจำนวนที่ต้องการซึ่งมีไม่ต่ำกว่า 1,000 เส้นค่ะ
1: อันนี้คือเก็บตะกอค่ะเก็บตะกอเราต้องดีดออกทีละเส้นที่ป้าบอกว่าที่ควายเอาไว้น่ะคือมาทำเป็นตัวนี้ใช้ฝ้ายสีขาวคือเป็นตะกอยกสำหรับสลับเส้นฝ้ายขึ้นลงเพื่อจะเป็นผืนผ้า
0: เดิมทีสมาชิกกลุ่มทอผ้าบ้านป่าแดงมีพื้นเพเป็นชาวไทยพวนที่อพยพมาจากอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรีจึงมีภูมิปัญญาการทอผ้าติดตัวมาด้วยก่อนจะต่อยอดการทอผ้าเพื่อส่งขายเน้นความประณีตสวยงามมีลวดลายที่เป็นเอกลักษณ์จึงเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางซึ่งช่วงนี้สมาชิกกลุ่มต้องเร่งผลิตผ้ามัดหมี่ลวดลายต่างๆตามคำสั่งซื้อของลูกค้าให้ทันรับปีใหม่นี้ค่ะ
1: ต้องเซ็นฟายเนี่ยเราจะสั่งซื้อมาก็มีกระบวนการในเรื่องของการมัดลายโดยนำได้สีขาวมาค้นเป็นมัดหมี่เสร็จแล้วก็มานำมามัดลายเสร็จแล้วก็ย้อมเสร็จแล้วมาปั่นกอแล้วก็ปั่นกอใส่หลอดเล็กใส่กระสวยเพื่อการทอค่ะอันนี้คือสีตะกอนะคะเพราะไอ้ที่เหยียบนี่มันจะมี4อันค่ะ4อันไอ้ที่เท้าเหยียบก็จะมี3อัน4อันเป็น4ตะกอนะคะเพราะมันจะแตกต่างก็คือเวลาเราทอมาเราจะเหยียบ4อันแล้วลายจะนูนเพราะว่าเราเก็บเป็นเส้นได้นูนไว้แล้วจะทอยากคืออันนี้ค่ะ
2: แล้วถ้าเกิดว่าเป็น2ตะกอล่ะคะแม่
1: เนื้อจะเรียบเนียนเหมือนเสื้อเนี่ยค่ะแต่อันนี้จะเป็น4ตะกอมันจะสวยงามเวลารีดมันจะขึ้นเงา
0: ปัจจุบันทางกลุ่มผลิตผ้าทอมัดหมี่ลายดั้งเดิมและลายประยุกต์เพื่อเอาใจกลุ่มคนรุ่นใหม่ค่ะ
2: คุณผู้ชมคะผลิตภัณฑ์ของกลุ่มทอผ้าบ้านป่าแดงนะคะมีหลากหลายลวดลายให้เลือกซื้อด้วยกันค่ะอย่างที่หนูถือนี้ค่ะแม่นี่เป็นลายอะไรคะ
1: เป็นลายนกกระจิบค่ะเป็นลายประจำที่นี่ค่ะ
2: อ๋อลายนกกระจิบทั้งผืนนี่คือลายนกกระจิบหมดเลย
1: ใช่ค่ะใช่ค่ะ
2: เป็นการเรียนแบบจากธรรมชาติไหมคะ
1: ใช่ค่ะเหมือนนกที่จับกลุ่มบินกันไปค่ะค่ะใช่ค่ะ
2: อันนี้คือเราเห็นจากธรรมชาติก็เลยเอามาใส่ลงในผืนผ้า
1: ใช่ค่ะ
2: ค่ะแล้วส่วนนี้ล่ะคะแม่คะ
1: อันนี้เป็นลายขลำตัดค่ะขลำตัดมีต้นสนแล้วก็มีตะวันรับฟ้าอยู่กลาง
2: ค่ะนอกจากนี้ยังมีลวดลายอย่างอื่นอีกด้วยไหมคะแม่คะ
1: มีค่ะเป็นลายดอกบุญนาคที่เป็นดอกไม้ประจำจังหวัดพิจิตรนะคะเราก็มาสามารถมาทำเป็นมัดหมี่เป็นผ้าประจำจังหวัดพิจิตรค่ะก็มีลายขอพระราชทานด้วยคือหลากหลายมากค่ะเป็นลายอันนี้ก็เป็นลายดอกรักนะคะเป็นลายดอกรักผืนหนึ่งเราสามารถที่จะเอาหลายๆลายผสมประสานกันได้
2: ค
1: ่
2: ะ
1: เช่นลายดอกบุญนาคนี่เราก็จะมีนกกระจิบอยู่ข้างล่างด้วยมีต้นสนด้วยค่ะค่ะ
0: ล่าสุดยังได้รับการสนับสนุนจากเทศบาลตำบลหนองพยอมส่งเสริมด้านการตลาดและเปิดชุมชนเป็นพื้นที่แหล่งเรียนรู้ด้านการผลิตผ้าทอมือค่ะ
3: ครับตอนนี้ก็ได้มีการพัฒนาขึ้นมากลุ่มสตรีที่ทอผ้านะครับเป็นกลุ่มแม่บ้านก็ได้ทอผ้าแล้วเราก็ได้ส่งเสริมเกี่ยวกับเรื่องโอท็อปนะครับจะเป็นงานของจังหวัดพิจิตรนะครับเราก็จะได้ไปตั้งศูนย์เป็นโอท็อปที่จะเอาผ้าไปโชว์แล้วเราก็ได้มีการเดินแบบโชว์ไฮไลท์ของผ้าบ้านป่าแดงในงานกำฟ้าไทยพวนนะครับแล้วก็จะส่งเสริมให้ ให้กับกลุ่มแม่บ้านกลุ่มกับสินค้าโอท็อปกับทางอำเภอและจังหวัดเกี่ยวกับของดีอำเภอตะพันหินงานหลวงพ่อเพชรนะครับ
1: ก็มี300กว่าบาทถึง 1,000 กว่ามันแล้วแต่ยากง่ายค่ะแล้วแต่ลายทำยากไหมลายง่ายไหมอะไรอย่างนี้ค่ะแต่ในเรื่องของคุณภาพนี่สัญญาได้ว่าของเรานี่ใช้ดีจริงๆซักง่ายรีดง่ายและสีมันไม่ตกค่ะ
0: ปัจจุบันกลุ่มทอผ้าบ้านป่าแดงยังถ่ายทอดกระบวนการทอผ้าให้กับคนในครอบครัวรวมถึงโรงเรียนวัดป่าแดงได้จัดหลักสูตรการทอผ้าให้กับนักเรียนเพื่อเป็นการอนุรักษ์สืบทอดการทอผ้าให้คงอยู่สืบไปค่ะ

ัจจุบันนี้ที่ชุมชนหมู่บ้านนี้นอกจากจะมีผ้าทอสวยๆให้ไปอุดหนุนกันแล้วก็ยังต่อยอดปรับเป็นสถานที่ท่องเที่ยวกันด้วยครับจะเข้าไปเที่ยวก็ได้ไปเรียนรู้การทอผ้าก็ดีเหมือนกันครับปิดท้ายด้วยจังหวัดอุทัยธานีครับแถลงจัดงานบอลลูนอย่างยิ่งใหญ่เลยนะครับเชิญชวนนักท่องเที่ยวไปร่วมงานกันได้20ถึง22ธันวาคมนี้ครับไปกันที่ไร่ริมเขาตำบลทุ่งนางามอำเภอลานสักนะครับมีงานออกร้านจำหน่ายอาหารคาวหวานกันแล้วก็ของที่ระลึกจากชุมชนนับร้อยร้านค้าเลยครับและนี่คือทั้งหมดของทุกทิศทั่วไทยในวันนี้ครับคุณผู้ชมดูรายการย้อนหลังทางแฟนเพจ Facebook ทุกทิศทั่วไทยที่ขึ้นอยู่ล่างจอนี้ได้เลยครับและกลับมาติดตามรายการกันได้ใหม่ครับเจอกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะครับเวลาเดิมบ่าย 3:30 น.วันนี้ผมและทีมงานทุกคนลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: ปัจจุบันเนี่ยค่ะไข่เต่าเนี่ยมันเป็นสัตว์อนุรักษ์เราก็วิธีของไข่ออนเซ็นมาต้มไข่พอมาทานรวมกันกับยำแล้วเนี่ยก็ใกล้เคียงคำว่าแซงว่าเนี่ยก็หมายความว่าทำให้มันคล้ายๆก็เลยเกิดเมนูแซงว่ายำไข่เต่ากับมังคุดค่ะ

0: คุณผู้ชมครับที่ผ่านมารายการอาหารจานสุกมักจะพาคุณผู้ชมไปพบกับโรงเรียนที่มีโครงการอาหารกลางวันเข้มแข็งแล้วก็ดำเนินการมาสักระยะหนึ่งแล้วนะครับแต่วันนี้ครับเราจะพาคุณผู้ชมไปพบกับโรงเรียนที่กำลังเริ่มต้นก้าวแรกในโครงการอาหารกลางวันสำหรับเด็กครับเขามีอุปสรรคอะไรบ้างและเขาจะแก้ปัญหานี้อย่างไรไปชมกันเลยครับ
1: ก้าวแรกไม่เป็นไรก้าวต่อไปเริ่มหลงซะแล้วล่ะครับก็ดูสิครับคุณผู้ชมมองไปทางไหนก็มีแต่ป่าอ้อยไร่อ้อยครับเดินทางมาตั้งนานยังไม่เห็นวี่แววจะเจอโรงเรียนที่เราจะไปเลยครับคือแบบวัดโรงเรียนเนี่ยไกลมากครับคุณผู้ชมจากถนนเส้นหลักของอำเภอเอราวัณจังหวัดเลยก็เข้าซอยมาอีกเรื่อยๆแล้วก็ไปอีกเรื่อยๆแล้วก็ตรงไปอีกเรื่อยๆเดินทางไปแบบเรื่อยๆรู้ตัวอีกทีหลงซะแล้วครับแต่ไม่ได้ครับเพราะผมตั้งใจแล้วว่าจะมาดูก้าวแรกแห่งความสำเร็จของโครงการอาหารกลางวันที่มุ่งเน้นโภชนาการให้กับน้องๆ นักเรียนบ้านผาสามยอดก็ต้องไปให้ถึงโรงเรียนให้ได้ครับและแล้วเราก็มาถึงครับโรงเรียนบ้านผาสามยอดคุณผู้ชมแปลกใจไหมครับผมยังแปลกใจเลยครับคือแปลกใจว่าทำไมไม่นั่งรถมาเนี่ยเดินมาทำไมให้เมื่อยให้นานทำไมงงตัวเองอยู่เหมือนกันครับโรงเรียนบ้านผาสามยอดนะครับตั้งอยู่ในอำเภอเอราวัณของจังหวัดเลยครับเป็นโรงเรียนเล็กๆน่ารักที่อยู่ในหมู่บ้านผาสามยอดครับและอยู่ในความดูแลของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลยเขต2ครับและที่รายการของเราต้องเข้ามาลึกขนาดนี้ก็เพราะว่าบุคลากรในโรงเรียนเขาเพิ่งเริ่มจัดโครงการอาหารกลางวันที่มุ่งเน้นโภชนาการที่ครบถ้วนให้กับเด็กๆในโรงเรียนครับถือเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากเลยนะครับเพราะว่าการเริ่มต้นใหม่เนี่ยมันไม่ง่ายเลยยังไงล่ะครับเพราะใช่ว่าจะเอาแบบแผนของโรงเรียนอื่นๆหรือแผนงานที่เขามีเป็นมาตรฐานอยู่แล้วเอามาใช้ได้เลยเนื่องจากแต่ละพื้นที่ก็มีปัจจัยสนับสนุนและอุปสรรคต่างกันไปครับฉะนั้นก็ต้องมีการปรับแต่งเพิ่มลดแผนการจัดสรรให้เข้ากับโรงเรียนและพื้นที่โดยรอบอย่างเหมาะสมครับมาครับคุณผู้ชมเราไปชมพร้อมๆกันครับแต่ก่อนอื่นนั้นเราไปคุยข้อมูลเชิงลึกมากกับผอ.โรงเรียนกันก่อนครับ
0: คุณผู้ชมครับแน่นอนครับมาถึงบ้านเขาเราก็ต้องคุยกับเจ้าของบ้านนะครับผมอยู่กับท่านผอ.นะครับผอ.เริงจุฬาครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
0: ก่อนอื่นขออนุญาตทราบข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับโรงเรียนของเราหน่อยครับ
2: โรงเรียนบ้านผาสามยอดอำเภอเอราวัณนะคะเป็นโรงเรียนขนาดเล็กมีจำนวนนักเรียนทั้งหมด42คนนะคะทำการจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล1จนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ค่ะ
0: ทีนี้นอกจากด้านวิชาการครับรายการอาหารจานสุกเป็นรายการเกี่ยวกับด้านโภชนาการคงต้องสอบถามด้านโภชนาการด้วยนะครับเดี๋ยวจะผิดคอนเซปต์รายการไปด้านโภชนาการเราดำเนินการอะไรยังไงอยู่บ้างครับ
2: โรงเรียนนะคะได้รับงบสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนตำบลนะคะแล้วก็อีกส่วนนึงที่เข้ามาช่วยเราก็คือโครงการ Food for Good ค่ะ
0: Food for Good นะครับ
2: ใช่ค่ะ
0: ก็เรียกว่ามีเครือข่ายเยอะอยู่พอสมควรโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าอบต.ช่วยเนี่ยโอ้มันก็ง่ายเนาะคนบ้านเดียวกันเองเนาะ
2: ใช่ค่ะก็จะแบ่งหน้าที่กันในแต่ละฝ่ายนะคะในส่วนของด้านอาหารกลางวันก็จะมีครูผู้รับผิดชอบโครงการอาหารกลางวันแล้วก็ในส่วนของการประสานเครือข่ายต่างๆก็จะเป็นครูอีกท่านนึงนะคะก็คือครูนวพัฒน์มันจำลูนค่ะ
0: ครูนวพัฒน์นะครับมีชื่อเล่น
2: คุณครูอิ๋วค่ะ
0: ครูอิ๋วนะครับเรียกนวผู้หญิงเหรอครับนวพัฒน์นี่ฟังแล้วนึกว่าผู้ชายนะครับอ๋อครูนะว่าครูอิ๋วจะเป็นคนที่ให้ข้อมูลในเรื่องนี้นะครับได้ครับงั้นเดี๋ยวก็คงจะได้ไปคุยกับครูอิ๋วกันต่อไปครับแต่มาถึงคำถามสำคัญครับรายการเราไม่ถามไม่ได้ครับรายการชื่ออาหารจานสุกครับผอ.ครับผมให้เวลา10วินาทีนะครับคำถามถามว่าถ้าพูดคำว่าอาหารจานสุกเนี่ยจานไหนที่ทำให้ผอ.มีความสุขมากที่สุดครับ9 8
2: ข้าวมันไก่
0: ข้าวมันไก่ทำไมล่ะครับอาหารจานสุกของผอ.คือข้าวมันไก่
2: เพราะว่าอร่อยแล้วนักเรียนที่นี่ก็ชอบค่ะถ้าแม่บ้านทำอาหาร
0: วันไหนเป็นข้าวมันไก่
2: ใช่
0: เรียกว่าเติมกันแล้วเติมกันอีกนะครับสรุปง่ายๆครับอาหารจานสุกของผอ.คือข้าวมันไก่เพราะข้าวมันไก่คืออาหารที่นักเรียนที่เหมือนลูกของผอ.ชอบกินนั่นเอง
2: ใช่ค่ะ
0: น่ารักมากครับผมขอบคุณมากครับ
2: ขอบคุณค่ะ
1: เมื่อกี้ก็ออกไปทางเกมโชว์นิดหน่อยหยอกกันเล่นนะครับท่านผอ.อย่างที่ท่านผอ.บอกเมื่อสักครู่ครับโรงเรียนนี้มีนักเรียนเพียงแค่42คนเท่านั้นแล้วพอแบ่งแต่ละห้องเรียนก็เหลือห้องละไม่กี่คนเท่านั้นนะครับถือว่าน้อยมากๆแต่ก็เป็นเรื่องดีเหมือนกันนะครับเพราะจะได้เรียนแบบใกล้ชิดคุณครูคุณครูก็สอนกันแบบ close up รับรองดูแลทั่วถึงทุกคนดูสิครับน่ารักเชียวคุณครูกับนักเรียนนี้เอาล่ะครับคราวนี้เราไปหาคุณครูที่ดูแลโครงการอาหารกลางวันกันเลยดีกว่าครับ
3: คุณผู้ชมครับโรงเรียนบ้านผาสามยอดอำเภอเอราวัณจังหวัดเลยเป็นอีกหนึ่งโรงเรียนที่จะเป็นต้นแบบให้กับโรงเรียนขนาดเล็กที่มีความเพียรพยายามในการที่จะทำให้โรงเรียนตัวเองนั้นอยู่รอดคำว่าอยู่รอดของผมในที่นี้ก็คือว่าถ้าเด็กนักเรียนมีจำนวนน้อยลงแน่นอนที่สุดครับโรงเรียนอาจจะถูกยุบไปรวมกับโรงเรียนอื่นแต่โรงเรียนบ้านผาสามยอดพยายามใช้อาหารและโภชนาการเป็นตัวเดินเรื่องเพื่อจะทำให้เด็กนักเรียนและผู้ปกครองมองเห็นว่าโรงเรียนนี้ไม่แพ้โรงเรียนขนาดใหญ่เลยนั่นก็คือโครงการอาหารกลางวันที่ทำให้เด็กกินอาหารแล้วเด็กก็มีความสุขเด็กก็เลยอยากมาโรงเรียนที่โรงเรียนบ้านผาสามยอดแห่งนี้

0: คุณผู้ชมครับตอนนี้ผมกำลังตามหาคุณครูอิ๋วนะครับซึ่งเป็นหนึ่งในหัวเรี่ยวหัวแรงที่บริหารจัดการในเรื่องของอาหารกลางวันครับเดี๋ยวผมเจอใครเนี่ยผมจะถามหาครูอิ๋วและแน่นอนครับคนคนนั้นต้องเป็นครูอิ๋วแน่นอนตามสูตรของรายการโทรทัศน์ขอโทษนะครับไม่ทราบว่าครูอิ๋วคนไหนครับ
1: คนนี้เลยค่ะ
0: อุ๊ยตายมหัศจรรย์แท้ๆไม่น่าเชื่อเลยครับใครจะเชื่อนะครับว่ามันบังเอิญได้ขนาดนี้คุณครูอิ๋วนะครับผมอยู่ที่โรงเรียนนี้มา
1: 6ปีแล้วค่ะ
0: ปีนี้ปีแล้วนะครับผมตั้งแต่แรกเข้ามาปุ๊บเนี่ยเป็นครูที่ดูแลเรื่องโภชนาการตั้งแต่ต้นเลย
1: ไม่ค่ะหนูดูแลในเรื่องของวิชาการค่ะ
0: เป็นวิชาอะไรครับ
1: วิชาการก็คือดูแลเรื่องของวิชาทุก
0: วิชาทั่วไป
1: ตอน
0: นี้เอกอะไรนี่นอกเรื่อง
1: คณิตศาสตร์ค่ะ
0: อ๋อก็เลยต้องถือลูกคิดนิดนึงนะครับเป็นครูคณิตศาสตร์เนาะแต่ว่าถึงตอนนี้ก็ดูแลวิชาทั่วไป
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วก็ตอนนี้ที่เอกแน่ๆคือเอกสาร
1: ใช่ค่ะ
0: ไม่จบไม่สิ้นเอกนี้ไม่มีวันจบสิ้นนะครับ
1: เยอะมากเลยค่ะ
0: แล้วจุดเริ่มต้นที่มาดูแลเรื่องโภชนาการล่ะครับ
1: ก็คือมีหนังสือมานะคะแจ้งมาโรงเรียนว่าโรงเรียนไหนต้องการความช่วยเหลือให้เขียนโครงการไปนะคะซึ่งหน่วยงานที่จะให้ความช่วยเหลือก็คือโครงการ Food for Good
0: Food for Good
1: ใช่ค่ะซึ่งโรงเรียนเราก็มีปัญหาในเรื่องของจัดสรรอาหารกลางวันอยู่แล้วเราก็เลยเล็งเห็นว่ามันน่าจะช่วยโรงเรียนเราได้ค่ะเราก็เลยหนูก็เลยเขียนโครงการเสนอไปค่ะ
0: เราก็เลยเขียนไปพอเขียนไปปุ๊บได้รับการตอบรับ
1: ใช่
0: พอได้รับการตอบรับทางโรงเรียนก็เลยบอกว่าอ้าวงั้นก็ดูไป
1: ใช่ค่ะว่าเป็นคนเริ่มต้นในการที่เขียนโครงการ
0: เนี่ยไม่น่าไปตกกระไดเลยเลยต้องคอยโจรไปด้วยเลยแปลว่าก่อนที่จะยื่นเรื่องเข้าไปที่โครงการ Food for Good เนี่ยช่วงนั้นครูอิ๋วคงจะต้องรู้สึกแล้วล่ะว่าโภชนาการที่โรงเรียนเด็กๆได้รับมีปัญหาอะไรอยู่
1: ใช่ค่ะก็คือหนึ่งในเรื่องของปริมาณหรือว่าการจัดการของเราแล้วทีนี้เขามีแบบในเรื่องของการเกษตรคือเราอ่ะมีพวกโรงเห็ดโรงไก่อะไรอยู่แล้วแต่เนื่องด้วยเราไม่มีงบประมาณในการที่จะมาต่อเติมหรือซื้ออะไรต่างๆเข้ามาเพื่อที่จะพัฒนาม
0: ันก็สุดโทรมไปเรื่อย
1: ใช่ค่ะ
0: ฟู้ดฟอร์กู๊ดก็จะเป็นหน่วยสำคัญที่จะเข้ามาช่วยเหลือตรงนี้ได้
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วก็ทำมากี่ปีแล้วครับเรื่องโภชนาการ
1: เรื่องโภชนาการนะคะเราก็เพิ่งเข้าร่วมโครงการได้1ปีค่ะ
0: โอ้โหแปลว่าตอนที่มาอยู่6ปีนี่คือก่อนหน้านั้นก็ประเดาะประเดะอยู่มาหลายปีเลยเนาะจนกระทั่งแบบ4ปีกว่าปีกว่าๆนี่ถึงได้เข้ามาร่วมในโครงการ
1: ใช่ค่ะ
0: เกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นไหม
1: ครับก็เกิดการเปลี่ยนแปลงค่ะก็คือ1นักเรียนได้รับอาหารที่มีคุณภาพเพิ่มมากขึ้นค่ะแล้วก็เรามีวัตถุดิบจากของโรงเรียนเราที่จะนําเข้าไปในมาเสริมนะคะค
0: ่
1: ะ
0: ไม่เชื่อครับผมขอไปดูที่โรงอาหารได้มั้ยครับ
1: ได้ค่ะเดี๋ยวจะพาไปดูนะคะ
0: ทางไหนครับคุณครู
1: ด้านนู้นเลยค่ะเดี๋ยวคุณครูจะนำ
2: เทปนี้เราไม่พูดพร่ำทำเพลงครับเข้าครัวกันแบบไวๆเลยครับไม่ใช่อะไรหรอกครับคือว่าจริงๆแล้วเนี่ยกว่าจะเดินมาถึงโรงเรียนเนี่ยมันก็ใกล้เวลาอาหารกลางวันพอดีนั่นเองครับคิดดูแล้วกันครับไกลขนาดไหนระหว่างเดินไปโรงอาหารเราได้พบกับเด็กๆครับงานนี้ก็ต้องขอถามน้องๆกันหน่อยครับ ชอบกินอะไรกันบ้างจ๊ะเด็ก
3: ๆลายอยากมาโรงเรียนซื้อมือและลายอยากเรียนหนังสือเก่ง
4: ลาไม่กินผักกะหล่ำเพราะว่ามันเฮ็ดให้เราแข็งแรง
5: น้องไอชอบกินข้าวผัดที่โรงเรียนค่ะเพราะว่ามันอร่อยค่ะ
6: หนูชอบกินแครอทค่ะแม่ครัวเอาแครอทมาใส่ในข้าวผัดอร่อยมากเลยค่ะ
7: หนูชอบผักสลัดค่ะเอามาใส่ก๋วยเตี๋ยวแล้วอร่อยมากเลยหนูชอบค่ะ
8: หนูชอบกินมะละกอสุกแล้วก็ส้มตำค่ะเพราะว่ายายจอยทำอร่อยค่ะ
9: หนูชอบกินส้มตำค่ะเพราะว่ามันแซ่บค่ะ
2: ส้มตำมันแซ่บค่ะป้าจ่อยก็เลยจัดให้ตามใจเลยครับวันนี้เมนูก็คือไข่เจียวหมูสับและส้มตำพร้อมด้วยแตงโมนั่นเองครับแต่ส้มตำเนี่ยวัตถุดิบหลักก็ต้องเป็นมะละกอใช่ไหมล่ะครับเด็กๆนักเรียนผู้ชายก็เลยอาสาไปเก็บมะละกอให้ครับดูสิครับที่เห็นปีนกันอยู่นั่นน่ะคนนะครับไม่ใช่ลิงดูครับว่าเขาจะทำได้ไหมถึงแล้วครับเอื้อมมือแล้วหมุนแล้วครับหมุนอีกทีหมุนหลุดมาแล้วครับ1ลูกแล้วก็โยนลงตะกร้าไปแล้วแม่ทำกันเป็นทีมดีนะครับอีกคนก็ช่วยจับต้นไว้ไม่ให้สั่นคุณครูก็ให้กำลังใจดีนะครับชี้เก็บลูกนั้นลูกนี้เอ๊แต่ที่กอดอกอยู่นี่มันคือยังไงล่ะครับผมว่าลักษณะนี้เนี่ยน่าจะดูภาพรวมนะครับแล้วในส่วนของไข่สำหรับไข่เจียวนั้นอันนี้ไม่น่าห่วงเท่าไรครับเพราะเป็นการทำงานแบบภาคพื้นดินครับเดินเก็บสบายๆกันไปเลย หลังจากได้วัตถุดิบมาครบแล้วก็ถึงคราวของป้าจ่อยแม่ครัวประจำโรงเรียนโชว์ฝีมือตำส้มตำแล้วล่ะครับเริ่มจากโชว์การปอกมะละกอก่อนเลยครับชกชกชกเป็นไงครับธรรมะธรรมะมาโอ้โหผมก็พูดเวอร์ไปงั้นล่ะครับป้าแกก็ปอกไปปกตินั่นแหละครับจากนั้นป้าจ่อยก็เอามะละกอมาสับให้เป็นเส้นพอดีคำเติมสีสันด้วยมะละกอสุกอีกนิดหน่อยพอป้าจ่อยสับมะละกอจนพอใจแล้วก็หันมาตำพริกกระเทียมที่เตรียมเอาไว้ตำไม่นานก็หั่นถั่วฝักยาวตามลงไปแล้วก็เพิ่มเปรี้ยวหวานธรรมชาติด้วยมะเขือเทศลูกแดงๆจากนั้นก็หั่นมะเขือเปราะลงไปด้วยความชำนาญตามด้วยมะกอกสักลูก2ลูกกำลังดีต่อมาป้าจ่อยก็เติมปลาร้าให้ความนัวเพิ่มรสเค็มด้วยน้ำปลาดีแล้วก็เริ่มคลุกเคล้าส่วนผสมในครกให้เข้ากันตามด้วยพระเอกของงานนั่นก็คือมะละกอนั่นเองแล้วป้าจ่อยก็บรรจงตักใส่จานเป็นอันเสร็จแล้วครับแหมน้ำลายสอเลยละครับอีกเมนูหนึ่งครับไข่เจียวหมูสับเนื่องจากต้องทำแบบปริมาณมากนะครับไข่ก็เลยปริ่มชามอย่างที่เห็นนี่แหละครับแต่ด้วยประสบการณ์ของป้าจ่อยแล้วมือชั้นนี้ไม่มีกระชอกครับว่าไปนั่นนอกจากหมูสับแล้วป้าจ่อยก็ยังใส่ผักใส่ให้แทรกอยู่ในไข่ด้วยนะครับเด็กๆจะได้กินผักไปพร้อมๆกันเลยเป็นยังไงล่ะครับทอดออกมาแล้วสีเหลืองทองน่ากินใช่ไหมล่ะครับ
10: อาหารของโรง

เรียนที่นี่นั้นก็สะท้อนอีกเหมือนกันครับคุณผู้ชมว่ามีความรู้ด้านโภชนาการที่ผมชื่นชมมากก็คือคิดได้อย่างไรเอามะละกอที่ปลูกได้ในพื้นถิ่นเอามาทำส้มตำแล้วให้เด็กกินปกติแล้วส้มตำนั้นเป็นอาหารชูรสของผู้ใหญ่แต่จะบอกว่าส้มตำในมิติของนักโภชนาการคือสลัดไทยปาปะย่าป๊อกป๊อกโภชนาการครบ5หมู่เพราะอะไรรู้ไหมฮะผักได้จากมะละกอถั่วฝักยาวมะเขือเทศได้แล้ว3อย่างแต่อย่าลืมว่าเด็กกินเผ็ดไม่ได้แต่โรงเรียนบ้านผาสามยอดพยายามจะทำส้มตำให้เป็นรสชาติที่เด็กชอบและเป็นอาหารจานโปรดการกินส้มตำเป็นกุศโลบายอันหนึ่งที่ทำให้เด็กไม่เคยกินผักอยากกินผักลูกใครไม่กินผักแล้วทำส้มตำไม่เผ็ดแล้วกินพร้อมกับผู้ใหญ่พร้อมกับไก่ย่างหรือไข่เจียวเด็กกินผักแน่นอนแล้วอีกเมนูหนึ่งก็เป็นไข่ที่บอกว่ามันเป็นโปรตีนส่วนผลไม้ก็คือแตงโม

0: เห็นเด็กๆได้กินอาหารแล้วมีความสุขแบบนี้ก็น่าชื่นใจอยู่นะครับแต่โรงเรียนบ้านผาสามยอดเนี่ยยังต้องพบกับปัญหาใหญ่อีกหนึ่งปัญหาครับนั่นก็คือเรื่องของน้ำสะอาดสำหรับนำมาทำอาหารครับน้ำที่ใช้ในโรงเรียนนี้ยังเป็นน้ำบาดาลที่ชาวบ้านเขาช่วยกันเจาะให้กับทางโรงเรียนนะครับแต่ว่าน้ำบาดาลเนี่ยมีสิ่งปนเปื้อนอยู่มากครั้นจะเอามาทำอาหารก็กลัวจะไม่ปลอดภัยต่อเด็กๆแล้วโรงเรียนก็ยังไม่มีงบประมาณพอที่จะติดตั้งเครื่องกรองน้ำขนาดใหญ่ทางโรงเรียนจึงต้องแบ่งงบประมาณอาหารกลางวันไปซื้อน้ำสะอาดมาสำหรับทำอาหารให้กับเด็กๆนั่นเองครับ
1: โอเคอ๋ออันนี้เป็นน้อง
2: ๆใช่ค่ะอันนี้เป็นประถมค่ะ
1: อันนี้คุณผู้ชมฮะเราไม่ได้ว่าขังไม่ให้เด็กออกนะครับแต่ว่าการสุนัขเข้านะครับเพราะงั้นเดี๋ยวเข้ามากวนเวลาทานอาหารกันโอ้เมนูวันนี้เป็น
2: ส้มตำไข่เจียวค่ะ
1: ส้มตำไข่เจียวนะครับเด็กๆครับส้มตำกับไข่เจียวชอบอะไรมากกว่ากันชอบส้มตำแล้วไข่เจียวล่ะชอบเหมือนกันนะครับโอเคอ่ะตรงนี้นะครับก็เป็นส่วนหนึ่งครับที่โครงการ Food for Good ได้เข้ามาช่วยเหลือทางโรงเรียนของเรานะครับเขาช่วยเหลืออะไรบ้างครับครูครับ
2: ค่ะก็จะแบ่งออกเป็น3ส่วนนะคะก็คือในเรื่องของการให้ความรู้นะคะแล้วก็มีการสนับสนุนในเรื่องของอาหารกลางวันค่ะแล้วก็มีทุนสนับสนุนในเรื่องของเกษตรค่ะ
1: ก็คือหมายความว่าทาง Food for Good เนี่ยนะครับ1คือให้ต้นทุนในด้านความรู้กับเราก่อน
2: ใช่
1: นะครับทั้งคุณครูไปเองด้วยมีแม่ครัวด้วย
2: ใช่ค่ะ
1: นะครับที่ทำความเข้าใจในเรื่องของโภชนาการ1คือให้ต้นทุนด้านความรู้2ก็คือให้ต้นทุนสำหรับซื้อวัตถุดิบนะครับแต่ไม่จบแค่นั้นครับเพราะส่วนสุดท้ายคือส่วนที่สำคัญมากนะครับนั่นก็คือต้นทุนที่ให้เรามาสร้างวัตถุดิบของเราเองได้ด้วยโดยไม่ต้องไปหาซื้อนะครับผมโอ้โห

0: หนื่อยไหม
1: ก็เหนื่อยนะคะแต่ว่าเด็กได้กินอาหารที่ดีมีประโยชน์ก็มีความสุขค่ะ
0: อืมแล้วเมนูเราเลือกเองเราเลือกจากที่ของ
1: เมนูที่เราเลือกนะคะหนึ่งเราก็จะเลือกจากความชอบของเด็กค่ะความชอบของเด็กแล้วก็ความเหมาะสมจากโปรแกรมสกูลลันด้วยเขาก็จะมีเมนูมาให้เราได้เลือกนะคะแล้วก็เขาให้มันเหมาะสมกับเด็กของเราค่ะแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือให้มันสมดุลกับสิ่งที่เขาต้องการ
0: ครับผมก็คือในขณะเดียวกันทราบมาว่าเราเลือกเมนูเสร็จเนี่ยเราก็อาจจะต้องส่งไปให้ทาง
1: ใช่ค่ะก
0: ็มีการได้พิจารณาด้วย
1: ใช่ค่ะมีการตรวจสอบแล้วก็ชี้แนะว่าอันไหนเหมาะสมอะไรอย่างนี้ค่ะ
0: ก็คือว่าไม่ได้ว่าเป็นให้ความรู้แล้วจบไปก็ยังมีการติดตามผลแล้วก็เป็นพี่เลี้ยงให้เราอย่างต่อเนื่องด้วยนะครับและที่ผมแปลกใจมากครับคุณผู้ชมครับยิ่งคุยครูอิ๋วยิ่งห่างออกไปทุกทีเนี่ยยิ่งคุยก็ยิ่งห่างเนี่ยโดนได้ไม่คันครับแล้วก็ทำคนเดียวหรือว่ามีใครช่วยอยู
1: ่ก็จะเป็นคุณครูในโรงเรียนนี่แหละค่ะเราก็จะแบ่งหน้าที่กันนะคะก็ช่วยกันในทุกส่วนเลยค่ะ
0: ครับผมก็มีคุณครูพัฒนาการด้วยที่จะเป็นหัวเรี่ยวหัวแรงสำคัญอีกท่านนึงนะครับกับครูอิ๋วเน
1: า
0: ะ
1: ค่ะก็หนูจะเป็นทำหน้าที่ในการประสานงานระหว่างคุณครูกับโครงการ Food for Good นะคะ
0: อย่างนี้ก็คือคุณครูแต่ละท่านก็มีส่วนร่วมในเรื่องของอาหารกลางวันด้วย
1: ใช่ค่ะก็คือเราจะมีการแบ่งเวรคุณครูแต่ละท่านเพื่อรับผิดชอบในการซื้ออาหาร
0: ซื้อวัตถุดิบมา
1: ใช่ค่ะ
0: ก็คือทั้งอาทิตย์อาทิตย์นี้คุณครูคนนี้จะมีหน้าที่
1: ใช่
0: จัดหาวัตถุดิบมา
1: ใช่ค่ะโดยเราเนี่ยจะเป็นคนเตรียมเมนูอาหารนะคะเตรียมสำรับอาหารว่าสัปดาห์นี้เราจะต้องมีเมนูนี้เมนูนี้นะคะคุณครูก็ต้องไปหาซื้อมาตามที
0: ่กำหนดไว
1: ้กำหนดไว้ค่ะ
0: โอ้ยอดเยี่ยมขอบคุณแทนเด็กๆด้วยนะครับคุณอิ๋วคร
1: ับ ขอบคุณค่ะ
0: ไปอิ่มพอดีเลย
1: หมดเกลี้ยงเลย
2: การดูแลเด็กๆเรื่องอาหารการกินเนี่ยไม่ได้อยู่แค่ในโรงเรียนเท่านั้นนะครับยังมีผู้ปกครองหลายๆท่านที่ให้การสนับสนุนเรื่องวัตถุดิบประกอบอาหารหลายต่อหลายอย่างและต่อเนื่องมาตลอดตั้งแต่เริ่มโครงการนับว่าเป็นหมู่บ้านที่อบอุ่นมากๆเลยล่ะครับ
3: ก็ทำด้วยกันก็อยู่บ้านเดียวกันเนาะก็ช่วยกันมีอะไรก็เอาไปเบี่ยงกันช่วยกันทำบ้านโรงเรียนวัดก็ช่วยกันสนับสนุนกันมีเบี้ยผักอะไรก็ไปเวลาโรงเรียนทำอะไรปลูกผักอะไรก็เอาไปสนับสนุนก็ดีใจก็มีความสุขที่ได้ให้โรงเรียนให้ทำอาหารช่วยเด็กเห็นเด็กกินก็เห็นเวลามีกิจกรรมคุณครูก็เชิญไปก็ไปเห็นเด็กกินอาหารเราเอามาให้อย่างนี้เราก็ดีใจก็มีความสุขค่ะ
4: บ้านผาสำยอดเนี่ยจะเป็นหมู่บ้านที่ทำการเกษตรหรือปลูกพืชผักที่ส่งตลาดเมืองทองอย่างเงี้ยเยอะมากเราก็เลยเล็งเห็นว่าบ้านเราเนี่ยเป็นบ้านที่ปลูกผักแล้วทำไมเราไม่ทำผักที่ว่ากินได้ปลอดภัยอะไรอย่างนี้นะคะก็เลยจัดตั้งเป็นกลุ่มผักแปลงใหญ่ขึ้นมาของตำบลซับไพวันพอผักเราได้มาตรฐานหรือว่าปลอดภัยขั้นที่ว่าปลอดภัยเราก็จะให้นักเรียนที่อยู่ในโรงเรียนได้กินกับเราด้วยเราจะปลูกผักตัวไหนก็ช่างเราก็จะส่งเข้าโรงเรียนไปเรื่อยๆสมมติว่าอาทิตย์นี้คุณครูอาทิตย์นี้ผักบุ้งเราจะออกนะเดี๋ยวจะส่งวันพุธอย่างเงี้ยค่ะทางโรงเรียนก็จะไม่ได้หาผักตรงนั้นมาหรือผักคะน้าวันนี้ช่วงนี้เรามีคะน้านะเราก็จะส่งอาทิตย์ละวัน2วันอะไรอย่างเงี้ยค่ะช่วยเหลือทางโรงเรียนไปบางทีสมาชิกในกลุ่มเราก็จะแจ้งในกลุ่มว่าวันนี้เราจะมีผักเข้าโรงเรียนผักอันนี้นี่นะใครสะดวกมาช่วยก็มาอย่างเงี้ยค่ะ
2: ขอบคุณคุณแม่ทั้งสองท่านมากๆเลยนะครับที่เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านผาสามยอดทุกคนช่วยกันดูแลลูกหลานคนละไม้คนละมือแบบนี้เห็นแล้วก็แม่ปลื้มใจครับนี่แหละครับการเริ่มต้นที่ผู้ใหญ่ใจดีช่วยกันสร้างรากฐานให้แข็งแรงเพื่อให้เด็กๆต่อยอดกันไปได้ไม่สั่นคลอนทำหน้าที่การเรียนหนังสือแบบมั่นใจและมุ่งมั่นเพื่อเป็นกำลังช่วยพัฒนาชาติในอนาคตให้สมบูรณ์เยี่ยมไปเลย
1: สำหรับในความคิดเห็นของหนูนะคะคำว่าอาหารจานสุกนะคะหนึ่งคือต้องทานแล้วมีความสุขค่ะความสุขในที่นี้นะคะหนึ่งมันก็จะเป็นในเรื่องของสุขภาพด้วยถ้าเราสุขภาพดีเราก็มีความสุขดังนั้นอาหารนะคะก็ต้องเป็นอาหารที่ถูกสุขลักษณะมีความปลอดภัยนะคะก็มีโภชนาการที่ครบถ้วนตามที่เราได้รับนะคะมันถึงจะทำให้เกิดแต่ความสุขถ้าเรารับประทานอาหารที่มันไม่มีความปลอดภัย เราอาจจะเป็นมีปัญหาเรื่องสุขภาพก็จะทำให้มีความทุกข์เกิดขึ้นนะคะดังนั้นในความคิดของหนูนะคะก็คือ1จะต้องเป็นอาหารที่สะอาดปลอดภัยแล้วก็ครบโภชนาการนะคะแล้วก็ทานแล้วมีความสุขนะคะบวกกับความอร่อยเล็กน้อยนะคะค่ะ
5: โรงเรียนบ้านผาสามยอดมีความเพียรพยายามในการจัดการด้านอาหารกลางวันบวกกับด้านวิชาการเพราะฉะนั้นเด็ก40คนผมมั่นใจว่าในอนาคตอันไม่ไกลนี้เด็กโรงเรียนนี้ต้องมีจำนวนเพิ่มขึ้นแน่นอนเพราะเด็กมาโรงเรียนแล้วได้กินอาหารแล้วมีความสุขครับ
6: คุณผู้ชมครับการเดินทางพันลี้เริ่มต้นจากก้าวแรกครับวันนี้โรงเรียนบ้านผาสามยอดเริ่มต้นก้าวแรกสู่การมีโภชนาการที่ดีให้กับเด็กๆแล้วมาเป็นกำลังใจให้คุณครูและนักเรียนที่นี่กันนะครับที่สำคัญอย่าลืมออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่ดีด้วยนะครับ
7: เอชเอชเอชเอชเอชเอชโอ้ยเอชโอ้ยโอ้ย

0: Alisa Delivery. โอ้ทำไมรถติดอย่างนี้เนี่ย
1: เดี๋ยวเขาไปรับนะครับนี่เนี่ยเขาขับช้าแล้วปลอดภัยหายห่วง
0: เอาไอ้คันนี้ที่ทำให้รถติดขับรถภาษาอะไรเนี่ยอ
1: ะไรของมันวะ
2: ฮัลโหลไฟเก็บวิญญาณใช่ไหมเนี่ยเฮ้ยนี่ทำงานกันยังไงวะเนี่ยเฮ้ยนี่ไปอินคอมเพลนที่มาอีกแล้วเนี่ยอะไรเนี่ยวิญญาณขับมาเวทีหลุดขึ้นไป400ดวงนี่ต้องให้พี่รับรู้อย่างนี้ทุกปีทุกชาติทุกยุคสมัยเลยผมอะมันไม่ใช่นะเฮ้ยเนี่ยไม่ได้สั่งนี่
3: ไม่ได้สั่งอะไรพี่แล้วที่นี่ที่ไหนเนี่ยทีหลังถ้าไม่กินก็ไม่ต้องสั่งเสียเวลาคนอื่นทำมากิน
2: มานี่ได้ไงเนี่ยชื่ออะไรเราอะ
3: เสงเสมหะ
2: อ้าวคุณประสบอุบัติเหตุตายก่อนที่จะไขนี
3: ่เพ้อเจ้อละพี่แล้วของจะเอาไหมนั่นน่ะถ้าไม่เอาไหมผมจะไปทำงานต่อ
2: ทำงานอะไรอ่ะคุณมาอยู่นี่คุณน่ะตายไปแล้ว
3: ตายตายบ้าอะไรพี
2: ่ไปดูเอง
3: ก็คันขับช้าพี่แล้วผมก็รีบไปส่งของด้วยเนี่ย
2: แล้วคุณรีบเนี่ยสุดท้ายคุณได้ไปส่งทุกอย่างแม่ของอ่ะ
3: อ้าวแล้วคันหน้ามันไม่ผิดเหรอพี
2: ่โอเคโอเครอผมนิดนึงคุณไปไปผม
4: ที่ไหนอ่ะคนนี้ที่มันด่าผมนี
2: ่แล้วคุณไปทำอะไรอ่ะเขาถึงได้ด่า
4: ผมก็ไม่ได้ทำอะไรผิดซะหน่อย
5: คุณนะครับรถช้าเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ชีวิต
4: ผมก็ขับช้าปลอดภัยอยู่แล้ว
2: ขับเร็วอ่ะมันต้องชิดขวาขับช้ามันต้องชิดซ้ายเพื่อคนที่รีบก็แซงขวาขึ้นไปก่อน คุณก็ไม่ต้องเลย
4: ค
2: ุณก็รู้ไม่ใช่เหรอเลนซ้ายเขาห้ามขับเร็วอ่ะ
5: ทุกวันนี้มีประชากรที่ใช้รถถนนอยู่เป็นจำนวนมากแต่หากมีประชากรที่ใช้รถถนนยังไม่คำนึงถึงผู้อื่นเป็นพวกคุณน่ะมันก็สามารถสร้างความเดือดร้อนและความสูญเสียกับบุคคลอื่นได้และหากบุคคลที่คุณสร้างความสูญเสียและความเดือดร้อนให้เป็นญาติพี่น้องคุณหรือคนที่คุณรักคุณจะรู้สึกยังไง
4: เสียใจครับ
2: ผมจะย้อนเวลากลับไปให้พวกคุณสองคนน่ะเอาไปเปลี่ยนเหตุการณ์นี้ซะ
5: เข้าใจไหมถ้าพวกคุณสองคนเข้าใจแล้วอ่ะกลับไปได้แล้ว
2: เดี๋ยวเมย์คุณเมย์คุณด้วยคุณผู้ชมที่อยู่ทางบ้านถ้าคุณไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์ได้แบบนี้ขึ้นกับตัวคุณเองอ่ะคุณก็ใช้รถใช้ถนนให้ถูกต้องซะชีวิตคุณมีแค่ชีวิตเดียวจงรักษามันเอาไว้ดี

โอต้าเป็นอาหารพื้นเมืองประจำจังหวัดภูเก็ตนิยมรับประทานเป็นอาหารว่างผมนำมาสร้างสรรค์ใหม่ด้วยการนำความเป็นต้มยำมาชูรสให้มีรสชาติที่จัดจ้านเข้ากับโอต้าที่มีความกรอบนอกนุ่มในซึ่งสามารถทานเป็นอาหารทานเล่นหรือทานเป็นมื้ออิ่มก็ได้ครับ

0: สวัสดีครับ
1: ผมเทรนเนอร์จ๊าบครับ
0: เทรนเนอร์มายค่ะ
1: กลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับคาร์ดิโอเดย์ในรูปแบบของบัดดี้เวิร์กอัลนั่นเองนะครับโดยที่วันนี้นะฮะผมจะมีท่าที่มันชาเลนจ์มากขึ้นนะโค้ชมายเนาะเพราะว่าเราเดินทางผ่านมาหลาย EP และหลายสัปดาห์แล้วครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้เราไปเตรียมอุปกรณ์แล้วเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันครับ

0: โอเคค่ะโค้ชจ๊าบก่อนที่เราจะไปออกกำลังกายเนาะเหมือนเดิมค่ะเราต้องมีการวอร์มอัพก่อนเนาะทีนี้เดี๋ยวเราเริ่มท่าแรกนะคะยกขาขึ้นมาค่ะปุ๊บค้างไว้3 2 1แล้วเปลี่ยนข้างค่ะทีนี้ในการยืดช่วงแรกก็จะเหมือนเป็นการยืดแบบไดนามิกเนาะเป็นการกระตุ้นกล้ามเนื้อให้พร้อมกับการใช้งานหรือว่าการออกกำลังกายในก่อนออกเนาะใช่ไหมคะโค้ชจ๊าบ
1: ใช่ครับผม
0: เพื่อป้องกันอาการบาดเจ็บในช่วงแรกนะคะ
1: ใช่ครับโดยเฉพาะเช้าๆฮะร่างกายเรายังไม่ค่อยพร้อมอะนี่ไงพูดถึงก็เป๊ะเลยฮะ
0: ใช่ค่ะมาอีกข้างหนึ่งข้างสุดท้าย
1: ยืดเส้นนิดนึงฮะให้กล้ามเนื้อเราพร้อมใช้งานนะครับ
0: ทีนี้กระดกปลายเท้ามาด้านหน้าค่ะแล้วค่อยๆโน้มตัวลงเนาะและเปลี่ยนข้างแบบนี้ซ้ายขวาโอเคถ้าสมมติว่าท่านผู้ชมทางบ้านรู้สึกว่าก้มลงไปแล้วเนี่ยไม่ถึงพื้นเลยเอาเท่าที่ไหวค่ะแล้วค่อยๆขึ้นแบบนี้ขออีกหนึ่งครั้งค่ะสุดท้ายยืดหัวไหล่เล็กน้อยค่ะ1 2และ3เปลี่ยนข้างแบบนี้ค่ะ
1: เดี๋ยวทำการยืดสักนิดนึงนะฮะเพราะว่าเราจะออกกำลังกายที่มีความเข้มข้นปานกลางนะถึงหนักเล็กน้อยนะครับวันนี้เราจะเหนื่อยนิดนึงครับ
0: เวียงแขนซ้ายขวาแบบนี้สำหรับ
1: ยืดให้พร้อมนะวันนี้เราอาจจะมีการกระโดดเล็กๆด้วย
0: ใช่แล้ว
1: เพราะฉะนั้นเราต้องให้กล้ามเนื้อเราพร้อมใช้งานการวอร์มอัพช่วงแรกเนี่ยสำคัญมากเลยนะครับผม
0: ใช่ครับป้องกันอาการบาดเจ็บไปในตัวด้วยนะคะทั้งเป็นทั้งก่อนและหลังนะคะเราควรยืด
1: ใช่ครับเป็นการวอร์มนะฮะ
0: ใช่อ่ะเหมือนสะโพกเล็กน้อยค่ะแบบนี้เปลี่ยนข้างค่ะด้านซ้ายบ้างโอเคค่ะคุณจับเรียบร้อยแล้วสะบัดแข้งสะบัดขาข้อมือข้อต่อเล็กน้อยเตรียมพร้อมมากติกาของเราวันนี้เป็นยังไงบ้างคะคุณจ๊าบ
1: โอเคครับเหมือนเช่นเคยนะครับในรูปแบบของ Buddy Workout นะครับผมจะมีให้2ทางเลือกเหมือนเช่นเคยนะทางเลือกที่1 follow ผมทางเลือกที่2 follow Coach Mike นะครับเราจะเป็นการเซสชั่นของการยืนแล้วก็การนอนกับเสือโยคะนี่นะครับอ่ะถ้าพร้อมแล้วเราไปเริ่มกันเลยฮะที่1ฮะ Coach Mike เริ่มจากเก่งหน้าท้องส่วนผมนะฮะเริ่มจากท่ายืนออกแรงของคอมัสเซิลกับต้นขาก่อนฮะ Coach Mike พร้อมมั้ยฮะ
0: พร้อมค่ะ
1: ท่านผู้ชมทางบ้านพร้อมมั้ยครับ Let's go ไปครับไปครับโดยท่าที่1นะครับในออปชันของผมนะครับเราจะเริ่มจากท่าซ้ายล้างก้าวไปแล้วแฮนด์เอาท์วอล์กมาด้านหน้านะครับแบบนี้เราจะเน้นการทำง่ายๆเบาๆกันก่อนเนาะปึ๊บสังเกตท่าโค้ชมานะครับหลังส่วนล่างจะต้องติดเบาะตลอดนะครับผมเกรงหน้าท้องด้านล่างไว้แบบนี้นะฮะความเร็วปานกลางนะครับในช่วงแรกปึ๊บลักษณะนี้ใครที่โฟลว์ผมอยู่เนาะไต่ไปให้ไกลตัวที่สุดนะเกรงก้นเกรงต้นขาอีก1ครั้งฮะ3 2 1หลังจากนั้นเราสลับกันทำนะครับทีนี้จะเป็นโค้ชมายในท่ายืนของผมเป็นท่านอนบ้างนะฮะมาเซตให้พร้อมนะฮะมาปึ๊บ
0: ทีนี้ในท่าของโค้ชจ๊าบนะคะถ้าคนไม่ไหวนะสามารถงอเข่าได้ไหมคะโค้ช
1: ได้ครับ

0: แบบนี้ได้เลย
1: มา
0: ถ้าใครไหวเกรงหน้าท้องไว้ฮึบ
1: ใช่ในช่วงแรกเราก็จะเหมือนแบบเป็นการวอร์มอีกสักหนึ่งรอบนะคะโค้ชจ๊าบ
0: ครับผม
1: เป็นการเรียนรู้ท่าไปนะคะในเซตแรกเนาะว่าในแต่ละท่าเนี่ยเป็นการทำยังไงโฟกัสกล้ามเนื้อตรงไหนนะคะส่วนในท่าของโค้ชจ๊าบเนี่ยจะดูได้เลยว่าหลายๆ EP เนี่ยเราก็จะทำบ่อยนะคะ
0: ใช่ครับเสริมสร้างความแข็งแรงของกล้ามเนื้อหน้าท้องกันเนาะ
1: กระ
0: ชับหน้าท้องกัน
1: โอเคค่ะ
0: โอเคสลับกันฮะมาทีนี้นะครับในออปชันของผมนะจังหวะที่เราวอล์กเอาท์ไปด้านหน้านะครับเรากลับมาตรงกลางเนี่ยเราวิดพื้น1ครั้งแล้วไต่ให้สุดนะครับส่วนออปชันโค้ชมายนะครับจะเป็นการดึงหัวเข่าเข้าหาหน้าท้องโฟกัสกล้ามเนื้อท้องเหมือนเดิมฮะ3 2 1 Let's go โดยท่าของผมนะฮะเราเหมือนเดิมแต่ในจังหวะที่เราไต่มาสุดแขนแล้วเนี่ยเราวิดพื้น1ครั้งก่อนแล้วไต่ให้สุดแล้วถีบเท้าแล้วเปลี่ยนทิศทางฮะวิดพื้น1ครั้งฮะแล้วไต่ไปด้านข้างจะสังเกตได้เลยว่าหัวใจเราเริ่มทำงานหนักขึ้นนะเพราะว่าเราใช้กล้ามเนื้อทุกส่วนฮะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของลำตัวด้านบนลำตัวด้านล่างนะครับและ upper body นะออกแรงดันครับส่วนในท่าของโค้ชมานะฮะเกรงหน้าท้องให้ดีฮึบ3 2และ1โอเคฮะสลับกันทำเหมือนเช่นเคยฮึบโดยในวันนี้นะครับผมเราจะทำกันทั้งหมด8ท่านะครับโค้ชมายค่อยๆไล่เลเวลไป
1: ได้ค่ะ
0: มาปึ๊บทีนี้มาดูเทคนิคในท่าผมเนาะถ้าใครไม่ไหวเนี่ยเอามือวางไว้ถ้าใครรู้สึกว่ายากเกินไปเนี่ยอาจจะเกรงแค่นี้ก่อนได้มา let's go ฮะปึ๊บอันนี้คือ easy option นะครับในท่า knee to chest หรือว่าการดึงหัวเข่าเข้ามาตั้งข้อศอกแบบนี้นะฮะเกรงหน้าท้องสายตามองไปด้านหน้านะครับผมเยี่ยมมากฮะปึ๊บแต่ถ้าใครรู้สึกว่าง่ายเกินไปฮะเอามือยกขึ้นมาแล้วเอ็นลำตัวหนีแบบนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะครับในการเพิ่มความเข้มข้นในการออกกำลังกายของเราในวันนี้นะครับผมปึ๊บ3 2และ1โอเคฮะเปลี่ยนละต่อไปฮะโค้ชมายรอบนี้เราเพิ่มการกระโดดบ้าง
1: ใช
0: ่ออปชั่นผมจะเป็นไอสเก็ตเตอร์1 2 3และโดดด้านหน้า1 2และ3แบบนี้ในท่าโค้ชมายฮะมอลเทนคัมเมอร์
1: ใช่แล้ว
0: เป็นท่าที่เสริมสร้างหน้าท้องและหัวไหล่นะฮะ
1: แบบนี้
0: ใช่ฮะ3 2 let's go ไอสเก็ตเตอร์นะฮะ3ครั้งและโดดด้านหน้าและแจ็คแบ็ค3ครั้งและเปลี่ยนข้าง3 2 1และโดดฮึบแบบนี้นะฮะและทำให้ต่อเนื่องฮึบในท่าไอสเก็ตเตอร์นะฮะเราแกว่งแขนไปด้านข้างในทิศทางที่เราจะไป1 2 3แบบนี้ฮึบเกรงหน้าท้องให้ดีฮะออกแรงจากสะโพกด้านข้างเยี่ยมมากฮะแล้วถีบลำตัวเราไปไกลสุด3 2 1โอเค
1: ว้าว
0: ว้าวส่งต่อให้โค้ชมาฮะ
1: ได้เลยค่ะ
0: สลับกันทำเหมือนเช่นเคย
1: ใช่แล้ว
0: ฮึบเป็นไงบ้างฮะโค้ชมาในเซตที่1ของเรา
1: โอ้ยถือว่าเรียกฮาร์ทเรทได้ดีเลยค่ะโค้ชจ๊าบ
0: ฮาร์ทเรทขึ้นกระฉูดเลยนะฮะ
1: ใช่พุ่งปี๊ดทะลุเพดาน
0: เบิร์นกันแบบกระจุยกระจายเลยฮะ
1: ใช่ค่ะมาเริ่มกันที่ท่าไอสเก็ตเตอร์1 2แล้วจ้ำไปด้านหน้าค่ะแจ็คกลับแบบนี้ดีมากค่ะและสำหรับท่านผู้ชมทางบ้านนะคะที่เพิ่งเปิดมารับชมเนาะยังตามไม่ทันนะคะสามารถรับชมทางย้อนหลังได้เนาะทางช่อง YouTube แล้วก็ทางเพจ Facebook นะคะเพียงพิมพ์คำว่า T-Sport 7เนาะใช่ไหมคะคุณจ๊อบ
0: ใช่ฮะก็จะมีคอนเทนต์เพียบเลยฮะทั้งวงการกีฬาและสายสุขภาพนั่นเองฮะ
1: โอเคค
0: ่
1: ะ
0: มามาอีก2ท่าสุดท้ายครับทีนี้ไอสเก็ตเตอร์เราจะเปลี่ยนเป็นท่าดีคอยเริ่มจากยืนขาคู่นะครับ1 2 3และจ้ำไปด้านหน้าส่วนของโค้ชมายนะเราจะเป็นคลัมเมอร์แต่เราจะก้าวเท้ามากว้างมากขึ้นและเปลี่ยนจังหวะกลางอากาศนะ Let's go 3 2 1และจ้ำเน้นความต่อเนื่องนะฮะแบบนี้ฮึบในจังหวะที่กระโดดนะฮะสำหรับใครที่ใช้ออปชันแบบผมนะเราลงน้ำหนักดันสะโพกไว้หลังนะฮะให้กล้ามเนื้อมัดใหญ่รับน้ำหนักนะฮะ Let's go ปึ๊บเฮ้ยชัวเยี่ยมมากฮะปึ๊บปึ๊บปึ๊บ3 2และ1เยี่ยมมากฮะ
1: ขอส่งท่านี้ต่อให้โค้ชจ๊าบนะคะโอ้โหใช้พาวเวอร์เยอะมาก
0: สุดยอดฮะเราเซตอัพนะอย่าลืมฝ่ามือเราจะต้องอยู่ใต้หนกถ้าสำหรับใครยังทำไม่ได้นะฮะเกรงท่าแพ้งแล้วฝึกการก้าวแค่นี้ก่อนเฮ้ยแต่ถ้าใครไหวเปลี่ยนขา

0: ลางอากาศได้เลยเนาะ
1: ได้เลยค่ะ
0: Let's go ฮะโค้ชมาเป็นยังไงบ้างฮะ
1: เริ่มล้าแล้วโค้ชจะเอาแค่เซตแรกเองนะรู้สึกว่าใช้พาวเวอร์เยอะมากเลยในสัปดาห์นี้มาค่ะทุกคนอีก5วิสุดท้ายนะคะในท่าสุดท้ายของเซตแรก3 2 1โอเคค่ะว้า
0: เป็นไงบ้างครับโค้ชมา
1: สุดยอดเลย
0: สุดยอดฮะอันนี้ก็คือเซตที่1นะครับเดี๋ยวเรารีคัฟเวอร์สัก1นาทีนะฮะระหว่างนี้นะจิบน้ำเช็ดเหงื่อกันสักเล็กน้อยนะครับผมเป็นไงบ้างครับเซตที่1ที่ผ่านมาเดี๋ยวเราไปลุยกันต่อเซตที่2ครับโค้ชใหม
1: ่มาเลยครับ
0: Let's go ฮะออปชั่นของผมนะฮะเหมือนเช่นเคยฮะใส่ล้างโค้ชใหม่เก่งหน้าท้องไปดุยฮะเราจะกลับมา easy level อีก1ครั้งนะฮะปึ๊บในเซตที่2นะครับทีนี้ทุกคนลองโฟกัสกล้ามเนื้อหน้าท้องและหัวไหล่ดูฮะสำหรับคนที่ follow ผมนะให้รู้สึกว่าละเมื่อยหน้าท้องขมิบท้องเกร็งหัวไหล่ตลอดเวลานะผมส่วนในออปชั่นของโค้ชใหม่นะทีนี้ลองเกร็งหน้าท้องด้านล่างปลายเท้าชี้ไปด้านหน้าตลอดเวลาฮะเข่าตึงเราไม่งอนะเซตที่2แล้วเหยียบมาครับ3 2 1โอเคครับเปลี่ยนเวอร์ชั่นนะสลับกันฮะฮึบ
1: ว้าม
0: าในเซตที่2ครับโค้ชมายรอบนี้หลายท่านมีเหงื่อเนาะ
1: ใช่
0: ระหว่างนี้ลองเช็ดเหงื่อก่อนได้เนาะบางทีอาจจะเกิดอุบัติเหตุหรือว่าอุบัติเหตุนะฮะ
1: ใช่ค่ะเช็ดทั้งท่อนแขนแล้วท่อนมือแล้วก็ตรงพื้นนะคะอาจจะมีเหงื่อหยดเล็กน้อยเนาะมาเริ่มกันที่แรกในเซต2เนาะมาอึ๊บและยืนลงค่ะทีนี้พอเข้าส่งช่วงเซต2นะคะโค้ชจ๊บเราเริ่มรู้ท่าแล้วเนาะ
0: ใช่ครับ
1: เคลื่อนไหวยังไงทำยังไงควรโฟกัสหน้าตรงไหนบ้างเราก็เริ่มทำให้เร็วขึ้นเพิ่มความเหนื่อยเข้าไปขึ้นมากละเอียดมาค่ะอีก3วิสุดท้าย3 2 1โอเค
0: มาทีนี้นะฮะเรามาเซตที่2นะครับผมจะบอกเทคนิคให้เล็กน้อยในท่าวิดพื้นนะครับบางทีเราวิดไม่ลงนะครับเราอาจจะวางเข่าก่อนได้แล้วดันแบบนี้ก็จะเป็นแบบง่ายนะฮะยิ่งเข่าเรามาใกล้มือเนี่ยก็จะยิ่งง่ายแต่ถ้าเราไหวขาตรงไปเลยนะฮะ Let's go ฮึบ One push up แล้วไต่กลับมาฮึบลักษณะจะเป็นแบบนี้นะฮะเราก้าวแล้วไปให้ไกลเห็นไหมฮะเหยียดขาเป็นเส้นตรงถ้าใครไม่ไหววางเข่าแล้ววิดแบบนี้นะฮะฮึบแต่ถ้าใครไหวนะครับไปให้ไกลตัวได้มากที่สุดเกรงท้องฮึบแล้วไต่ยืนนะฮะรอบสุดท้าย
1: ว้าฮึบ
0: 3 2และ1อย่ามาครับไปลุยกันต่อฮะ
1: ได้เลย
0: เราผ่านมาครึ่งทางแล้วฮะเซตที่2นะกับท่าที่4กันแล้ว
1: ใช่ค่ะโค้ชจ๊ะสำหรับผู้ชมทางบ้านนะคะที่ทำท่านี้เนาะแล้วรู้สึกว่าพอวางเข่าแล้วเนี่ยทำในท่าออปชั่นเนี่ยเจ็บสามารถใช้ผ้าขนหนูนะคะหรือว่าอะไรนุ่มๆเนี่ยมารองเข่าเราได้เนาะจะได้ไม่เกิดอาการบาดเจ็บนะคะมาลุยกันต่อเลยค่ะโค้ชจ๊ะ
0: Let's go ฮึบ
1: ปุ๊บแต่ถ้าใครไหวนะคะ push up นั่งขาไว้ได้เลยแบบนี้กับระดมไต่ไว้เกรงหน้าท้องนะคะลงคิดแบบนี้เดียวค่ะเข้าสู่ช่วงเซต2ของเราแล้วเนาะมาด้วยกันตามชื่อรายการเลย Strong Together แต่เริ่มเสียงเริ่มไปอะ เสียงเริ่มเหนื่อยแล้วเริ่มไม่พูดแล้วนะคะท่านผู้ชม
0: โอเค
1: ว้าม
0: ากลับไปยืนอีก1ครั้งนะฮะสำหรับคนที่ follow ผมเนาะรอบนี้ไอสเกตเตอร์นะครับเซตที่2เนี่ยอาจจะมีความล้าเข้ามาเราอาจจะก้าวแท็บแค่นี้ก็ได้นะครับสำคัญเลยคือเราจะส่งแรงจากขาที่อยู่ด้านนอกและถีบไปให้ไกลสุดนะฮะ Let's go ฮะ3 2 1และจัมป์เอาอินแล้วเปลี่ยนข้างเยี่ยมอ่ะฮะฮึบและทำให้ต่อเนื่องทีนี้ในจังหวะที่เราบรอดจัมป์เราแกว่งแขนไปด้านหน้าแบบนี้ฮะฮึบแล้วลงน้ำหนักให้เบาที่สุดแล้วถอยย่อในท่าของโค้ชไมค์นะฮะเอ็นตัวไปด้านหน้าให้มากขึ้นเกร็งหน้าท้องให้มากขึ้นนะฮะเยี่ยมมาก3 2และ1โอเคฮะสลับการทำวู้เป็นไงบ้างครับโค้ชไม
1: ค์เริ่มไม่พูดแล้ว
0: ตอนนี้อัตราการเต้นหัวใจหรือว่าฮาร์ทเรทของเราเนี่ยน่าจะขึ้นประมาณสัก60

0: 20%
1: ใช่ค่ะ
0: เริ่มมีความเหนื่อยขึ้นมาประมาณสักโซนที่3แล้วตอนนี้มาติดตัวให้พร้อมนะฮะไปกันต่อ
1: ไปค่ะเริ่มที่ X-Skin นะคะ3 Jump และใจกลับแบบนี้ดีค่ะสำหรับถ้าโค้ชจ้ามนะคะสำหรับใครไม่ไหวเนาะทีนี้น้องมาขอแบบว่าค่อยๆไปนะคะและทำอย่างต่อเนื่องเนาะก็จะได้เรียกว่าเป็นการคาร์ดิโอการเผาผลาญอย่างต่อเนื่องปุ๊บ3และจ้ามแจ็คกับสมมติถ้าพวกนี้นะคะโค้ชจ้ามเราสามารถทำได้ทุกวันเลยเนาะ
0: ใช่ครับผม
1: ใช่ไม่ว่าจะที่ไหนนะคะที่บ้านสวนสาธารณะทำได้หมดเลย
0: โอเคมาทีนี้57นะฮะมาอีกนิดนึงนะครับผม2ท่าสุดท้าย
1: ว่าในช่วงที่2ใช่ไหมคะพ่อจ๊ะ
0: ใช่ครับเซตที่2นะฮะเตรียมตัวให้พร้อมนะฮะ3 2 1เวลาเดิน
1: ลงพื้นที่เลยรู้สึกเหนื่อยทีเลยค่ะโค้ช
0: เยี่ยมมากครับฮึบ3 2 1และจ้ำในระหว่างที่เราเล่นท่าดีคอยหรือการบิดเอวนะให้เราเกรงนำตัวไปด้านหน้าและบิดเอวแบบนี้และกลับทิศทางตรงข้ามมาด้านหน้าและจ้ำทันทีฮะเยี่ยมมากฮะสามฮึบลดน้ำหนักด้วยปลายเท้าเหมือนเช่นเคยฮะฮึบสามสองและหนึ่งครับผมเป็นตัวเปลี่ยนท่านะครับฮึบมาเข้าสู่ท่าสุดท้ายในเซตที่สองนะครับอีกใจเดียวเนาะไม่นานจนเกินไปนะครับ
1: ใช่ค่ะ
0: หายใจเข้าลึกๆนะครับถ้าใครรู้สึกว่าไม่ไหวนะฮะหายใจเข้าช่องท้องพอลมหายใจช้าๆนะครับ Let's go
1: จังเจ็บว้าเริ่มไม่พูดแล้วเนี่ยเริ่มไม่มีแรงพูดแล้วท่านผู้ชมทางบ้านรู้สึกไงบ้างคะเข้าสู่ช่วงที่2แล้วสามารถคอมเมนต์กันได้เนาะพ่อจ๊อบ
0: ใช่ครับผม
1: มาสามวิสุดท้ายค่ะทำสองหนึ่งโอเคว้า
0: เซตที่2ผ่านไปนะครับเดี๋ยวเราพักเบรกกันสักเล็กน้อยฮะแล้วเดี๋ยวเราไปลุยกันต่อในเซตที่3เนาะ
1: ใช่ค่ะ
0: เป็นไงบ้างครับกับ2เซตที่ผ่านมานะครับในเซตที่3เซตสุดท้ายนะครับผมอยากให้ทุกคนนะชาเลนจ์ตัวเองให้เต็มที่นะครับถ้าใครยังกักแรงไว้อยู่นะโค้ชมายผมเชื่อว่าต้องมีคนกักแรง
1: ใช่ค่ะ
0: ขอแบบเกินร้อยเลยเนาะเซตนี้มา3 2 1 Let's go ไปฮะมาในช่วงเซตสุดท้ายนะครับผมอย่างที่ผมพูดไปเมื่อกี้เกินไปนิดนึงนะฮะขอชาเลนจ์ทุกคนนะออกแรงแบบ150ดีมั้ยชีวิตเกินร้อยครับโค้ชมาย
1: โอ้ทะลุเลย
0: แต่นี่จากตอนนั้นเราทำเบาๆฮึบเราไต่ให้เร็วแล้วถีบเท้าได้ยกขาฮึบแล้วทำให้ต่อเนื่องนะครับแบบนี้ฮึบยกขาแล้ววางในถ้าโค้ชมายนะฮะลองชาเลนจ์ทำยังไงลองลงขาให้ต่ำดูนะฮะฮึบ3 2และ1โอเคเปลี่ยนท่ากันฮะฮึบขอดูแบบออปชั่นแบบชาเลนจ์นะโค้ชมายท่านผู้ชมทางบ้านจะรู้สึกโอ้มีพลังใจมีพลังงานนั่งดูต่อไปไม่เล่น
1: นั่งกินข้าวไปด้วยดูไปด้วย
0: ไม่ได้นะ
1: น
0: ี่
1: ก็เหนื่อยกันนะเนี่ยใช่ค่ะพร้อมแล้วไป
0: ในท่า faster kick หรือว่าท่าที่ผมกำลังทำอยู่นะฮะท่านผู้ชมทางบ้านส่วนกล้ามเนื้อเนี่ยให้ทุกคนลองโฟกัสหน้าท้องด้านล่างหลังส่วนล่างเนี่ยติดเบาะให้มากที่สุดนะครับเราเช็คง่ายๆลองเอามือเราสอดไปสังเกตดูนะผมจะสอดมือไว้ได้เลยเกรงหน้าท้องงอตัวเล็กน้อยนะครับถ้าใครรู้สึกเมื่อยคอเอามือเราค้ำไว้ได้หรือวางศีรษะลงไปนะฮะแบบนี้3 2 1ฮึบเปลี่ยนกันฮะมา
1: เปลี่ยนกันเลย
0: เปลี่ยนกันเล่นนะฮะ
1: เ
0: หนื่อยพร้อมกันไม่มีเปลี่ยนฮะ ในภาพวิดีโอเราเป็นแบบบัดดี้เวิร์กเอาท์นะครับเราสามารถชวนเพื่อนชวนคนในครอบครัวชวนคนใกล้ตัวเรามาออกกำลังกายพร้อมกันได้ฮะ3 2 1 Let's go One push up เลี้ยวขาแล้วเปลี่ยนจังหวะที่ไต่มาด้านหน้านะครับลองเอ็นตัวมาด้านหน้าแบบนี้แล้ววิดพื้นเราจะรู้สึกได้เลยว่ากล้ามเนื้อหัวไหล่ทั้งสองข้างเนี่ยเราทำงานหนักมากขึ้นรายการเนื้อมากขึ้นนะฮะฮึบฮึบฮึบ10วินาทีสุดท้ายนะฮะตื่นใจเดียวฮึบช่าทำไปพร้อมกันนะฮะ3 2และ1ฮึบเปลี่ยนกันนะครับผมฮึบ

0: สำหรับท่านผู้ชมทางบ้านครับโพสต์มาที่กำลังรับชมอยู่เอ๊จะสามารถรับชมย้อนหลังหรือว่าติดตามได้ยังไงบ้างครับ
1: สามารถรับชมทางได้ Facebook ทางเพจนะคะแล้วก็ช่อง YouTube เนาะเพียงพิมพ์คำว่า T-Sport 7นะคะก็จะขึ้นคอนเทนต์ต่างๆแล้วก็การออกกำลังกายแบบพวกเรานะคะโค้ชจั๊บ
0: ใช่ครับผมพอกีฬาสายสุขภาพต้องไม่พลาดฮะ
1: ใช่แล้วค่ะปุ๊บใช่ค่ะโอเค
0: กลับมาสลับนะฮะ
1: ใช่ค่ะ
0: รอบนี้ใน4ท่าสุดท้ายนะครับออกแรงแบบ power กันเนาะกระโดดได้ไกลเท่าไหนไปให้สุดนะฮะ
1: ใช่
0: แต่เช็คพื้นที่ความปลอดภัยให้ดีนะ
1: เช็ดเหงื่ออ
0: าจจะชนโต๊ะอาจจะลื่นเหงื่อได้นะฮะเดี๋ยวตัวให้พร้อมนะ3 2 1ไปฮะรอบนี้ไอสเก็ตเตอร์ฮะลองยืนด้วยขาข้างเดียวนี้จังหวะทีบทีบไปด้วยเท้าข้างเดียวแบบนี้ฮะ1 2 3แล้วทีบลงน้ำหนักเบาๆเหมือนเช่นเคยฮะแกว่งแขนข้างตัวเกร็งหน้าท้องเยี่ยมฮะในท่าของโค้ชมาฮะลองวิ่งให้เร็วขึ้นแบบสปรินต์เลยฮะข่าซ้ายขวาสลับกัน3 2 1ว้าวเปลี่ยนกันนิดนึงนะมาสลับกันหน่อยฮะสลับกันเหนื่อย
1: ใช่สลับกันเหน
0: ื่อยทั้งคู่ฮะสลับกันทำ
1: ใช่แล้ว
0: ส่งต่อให้โค้ชมายนะฮะ
1: ได้ค่ะมาสู่เหลืออีก2ท่าสุดท้ายนะคะท่านี้ละอีกท่าหนึ่งเนาะคนจับใช่แล้วมา2 3จำไม่ได้หน้าค่ะแล้วจะกลับแบบนี้ว้าวส่วนถ้าโค้ชจำนะคะถ้าใครยังมีแรงเนาะพลังเหลือใส่ให้หมดเลยค่ะในช่วงสุดท้ายของเราจำจะมาค่ะทุกคน10วิสุดท้ายนะคะมีเท่าไหร่ใส่ให้หมดสู้ๆน้องไม่เชื่อว่าท่านผู้ชมทางบ้านเนี่ยที่ติดตามมาตั้งแต่แรกนะคะแข็งแรงตามเราแน่นอนโอเคเ
0: ฮ้ยปุ๊บมา2ท่าสุดท้ายฮะในเซตสุดท้ายนะครับผมมาเราเดินทางมาหลายสัปดาห์แล้วนะผมเชื่อว่าท่านผู้ชมที่ติดตามประวัติตั้งแต่แรกนะครับและทำพร้อมกับพวกเราเนี่ย
1: ใช่ค่ะ
0: ตอนนี้น่าจะไม่เหนื่อยกันเลย
1: ใช่แล้ว
0: ออกกำลังกายเพราะว่าเราชิลมาก
1: ใช่แล้วชิลมากดูจากเสียงการหายใจแล้ว
0: ใช่ฮะบายบิดซ้ายบิดขวาแล้วจำนะฮะในท่าของโค้ชไมค์นะฮะ
1: ใช่ค่ะ
0: เราก้าวเท้ามาให้ข้างใกล้ฝ่ามือด้านข้างให้มากสุดนะสิบวินาทีสุดท้ายครับผมทำให้เต็มที่5 4 3 2และ1เยี่ยมมากครับผมสุดท้ายฮะท่าสุดท้ายก่อนจบภารกิจประจำวันของเรานะฮะ
1: ใช่ของคุณ
0: ทำให้เต็มที่ฮะอยู่ด้วยกันกับคอนเซ็ปต์ของเราเนาะ
1: ใช่
0: Strong Together ฮะปึ๊บแข็งแรงไปด้วยกัน
1: ปึ๊บจะท่าให้พร้อมค่ะคงสุดท้ายแล้ว Let's go จบเจ๊กับดีค่ะ1 2 3และ3ดีมากสำหรับท่านผู้ชมทางบ้านนะคะพอเข้าโค้งสุดท้ายเนาะความเหนื่อยเริ่มเพิ่มขึ้นความล้ากดเลคติกเริ่มมีทีนี้เริ่มฝืนตัวเองนิดนึงนะคะโค้ชจับ
0: ใช่ค่ะ
1: ชาเลนจ์ตัวเองมาค่ะ5วิสุดท้ายวู้3 2 1โอเค
0: ว้าวก็จบเป็นที่เรียบร้อยนะฮะสำหรับวันนี้กับ8ท่า3เซตในวันนี้ฮะเดี๋ยวเราพักเบรกจิบน้ำกันสักเล็กน้อยนะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันช่วงสุดท้ายครับผม
1: โอเคค่ะเข้าสู่ช่วงสุดท้ายและเหมือนที่เราบอกกันทางต้นรายการนะคะว่าทั้งก่อนและหลังออกกำลังกายเนี่ยเราควรยืดกล้ามเนื้อเนาะคุณจ๊อบ
0: ใช่ครับ
1: ลดอาการบาดเจ็บนะคะเราเริ่มจากท่าแรกเนาะยื่นมือประสานมือไว้และยื่นขึ้นด้านบนค่ะหายใจเข้าลึกๆและผ่อนลมหายใจช้าๆนะคะลดความเหนื่อยเนาะก็จ้าคะอย่างนี้ที่เรายังรู้สึกเหนื่อยเนี่ยทั้งที่เราพักได้สักแป๊บนึงแล้วเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรคะ
0: เป็น after burn นะฮะเป็นการเบิร์นอย่างต่อเนื่องหลังจากที่เราออกกำลังกายฮะจะเกิดขึ้นได้บ่อยในช่วงที่เราออกกำลังกายในโซนที่สูงมากๆหรือความเข้มข้นสูงมากๆนะครับเพราะว่าหัวใจเราเนาะ ทำงานขึ้นไปสูงเหมือนลักษณะเหมือนเครื่องบินนะพอบินขึ้นไปแล้วมันจะค่อยๆชะลอจะไม่เหมือนสมมติเราปั่นจักรยานใช่ไหมไปเนิบๆมันก็จะช้าแต่เครื่องบินเนี่ยด้วยความเร็วหรือว่าอะไรพวกนี้มันจะค่อยๆต้องใช้เวลาในการลดระดับลงมานะฮะเหมือนกันฮะร่างกายคนเรามันก็ต้องค่อยๆลดความเหนื่อยแล้วก็คูลดาวน์ร่างกายตัวเองขึ้นมาลงมาช้าๆนั่นเองนะ
1: ใช่ค่ะดิเช็ดอกขึ้นนะคะหายใจเข้าลึกๆแล้วค่อยๆผ่อนเนาะในท่านี้ยืดหน้าอกนิดหนึ่งยืดหลังด้านหลังนะคะทีนี้ประสานมือไปด้านหน้าค่ะแล้วโก่งหลังแบบนี้นะคะเหมือนมีคนดึงเราไว้เนาะสังเกตได้จากทางโคจามนะคะจะรู้สึกว่าหลังเราโค้งตึงช่วงหลังมากโอเคค่ะทีนี้ยกขาขวาขึ้นมาค่ะดันสะโพกมาด้านหน้าเล็กน้อยเนาะให้รู้สึกตึงหน้าขานะคะแบบนี้ถ้าใครไม่ไหวเนาะสามารถจับเก้าอี้หรือจับโต๊ะด้านข้างได้เลยหรือว่าสร้างบาลานซ์โดยการยื่นมือออกมานะคะแบบนี
0: ้ให้ตังค์นึกว่าขอเหรียญ
1: ทีนี้เปลี่ยนข้างค่ะมาดันสะโพกมาด้านหน้าเล็กน้อยโอเคค่ะทีนี้กระดกปลายเท้าขึ้นค่ะเหมือนเดิมงอเข่าด้านขวาไว้นะคะแล้วก้มลงเอาเท่าที่ไหวเนาะแค่รู้สึกตึงพอนะคะไม่ฝืนจนเกินไปนะเปลี่ยนข้างค่ะว้าโอเคค่ะเรียบร้อยค่ะครูจ๊บสำหรับวันนี
0: ้ก็จบภารกิจของเราแล้วฮะในวันนี้กับรูปแบบการออกกำลังกายแบบคาร์ดิโอนั่นเองครับ
1: ใช่ค่ะ
0: ในลักษณะของออกแรงแบบบัดดี้เวิร์กเอาท์นี่ฮะเล่นสลับการกับบัดดี้นะครับสำหรับท่านผู้ชมนะครับที่รับชมในช่วงเวลาเช้าไม่ทันนะฮะสามารถรับชมย้อนหลังได้ทาง YouTube และ Facebook นะฮะพิมพ์คําว่า T-Sport 7นอกจากรายการพวกเราหรือว่าโค้ชท่านอื่นเนี่ยก็จะมีทั้งคอนเทนต์เกี่ยวกับกีฬาฟุตบอลหรือว่าเกี่ยวกับสุขภาพมากมายและสามารถพบพวกเราโค้ชมายโค้ชจ๊าบและโค้ชอีกหลายๆท่านนะครับทุกเช้าเวลาเดียวกันนี้นะครับทางสถานีโทรทัศน์เพื่อการท่องเที่ยวและกีฬา T-Sport 7ตัวจริงเรื่องกีฬาสำหรับวันนี้พวกเรา2คนขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ

ต่เด็กๆเลยเป็นคนที่ชอบกินการาเมลมาอยู่แล้วแต่ว่าโตขึ้นพอเราได้ทานอีกครั้งอะค่ะเรามีความรู้สึกว่ามันมีความหนึบมีรสชาติมี texture ที่คล้ายๆกับโมจิรู้สึกว่ามันน่าจะส่งเสริมกันได้ดีค่ะเราก็เลยดึงตัวนี้มาทำ

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับผมเทรนเนอร์ต๊อดครับ
0: ผมเทรนเนอร์จ๊าบครับ
1: และนี่คือรายการ Active Morning รายการที่จะพาทุกท่านนะครับไป Active ร่างกายยามเช้าครับ
0: รวมถึงการดูแลร่างกายของเราให้ Active ตลอดทั้งวันกันด้วยครับผม
1: ก็วันนี้ครับเราจะมาออกกำลังกายกันในรูปแบบของ Weight Training
0: ท่านผู้ชมทางบ้านนะครับสามารถออกกำลังกายไปพร้อมเรา2คนได้เลยนะครับ
1: อุปกรณ์วันนี้ก็จะง่ายๆหาได้ที่บ้านของเราเลยนะครับตั้งแต่เบาะรองหรือเขาเรียกว่าอะไรเสื่อโยคะเนาะขวดน้ำสัก2ขวดแล้วก็อย่างที่3ที่เราควรจะต้องมีในวันนี้ก็คือม้านั่งเก้าอี้หรือถ้าบ้านไหนไม่มีเราใช้ขั้นบันไดที่บ้านเราก็ได้ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวให้ทุกๆคนเนี่ยไปเตรียมตัวเตรียมอุปกรณ์กันก่อนแล้วเดี๋ยวเรากลับมาพร้อมๆกันเนาะ
0: โอเคครับ

0: ่านก็เตรียมอุปกรณ์เรียบร้อยแล้วเนาะถ้าอย่างนั้นเด
1: ี๋
0: ยวเราเริ่มกันเลยครับโค้ชเริ่มจากการยืดกล้ามเนื้อก่อนโอเคท่าที่1ครับเดี๋ยวเราจะวอร์มกันก่อนในช่วง upper body นะครับอ่ะให้ทุกคนกางแขนออกนะครับท่านี้เขาเรียกว่าท่า Y นะแล้วก็ T เปิดมาตรงนี้แล้วก็ W ครับขึ้นนี้เพราะฉะนั้นจะสังเกตว่าแขนเรามันเป็นเหมือนตัวอักษรที่ผมบอกไปเลยอันนี้เห็นไหมมันแบบนี้ตัว Y กลับลงมาตัว T W ทำไปเรื่อยๆนะไปเรื่อยๆนะอย่างที่บอกครับเหมือนที่พี่จั๊บทำเลยท่านี้ทำให้สะบักเราหรือว่าหัวไหล่ของเรามันพร้อมเนาะรวมไปถึงกล้ามเนื้อของช่วงอกทำงานไปครับไปเรื่อยๆ Y เสร็จไงต่อ
1: W
0: เยี่ยมครับตัว Y T W โอเคจากนั้นครับหมุนหัวไหล่นิดนึงเมื่อกี้เราทำไปแล้วหมุนโอเคดีครับโอเคท่าต่อไปจากนั้นเราก้มตัวครับไปจับที่หัวเข่าสลับข้างครับสลับข้างโดยที่โน้มตัวลงไปด้านหลังนิดนึงสลับข้างสลับไปสลับมาการยืดแบบนี้เรียกว่าการทำ dynamic stretching นะครับทำให้การยืดเหยียดกล้ามเนื้อเนี่ยไม่ได้อยู่กับที่เพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะเริ่มออกกำลังกายเราจะไม่ได้ยืดกล้ามเนื้อค้างไว้อย่างเดียวเพราะฉะนั้นทำให้กล้ามเนื้อเราพร้อมแล้วก็ออกกำลังกายตลอดเวลาเห็นไหมนี่คือได้ active จริงๆนะครับโอเคยืดเรื่อยๆดีครับสลับข้างเพราะฉะนั้นใครรู้สึกว่ามันเริ่มยืดได้เยอะขึ้นกล้ามเนื้อมันเริ่มพร้อมแล้วลงไปต่ำกว่าเดิมครับลงไปลึกกว่าเดิมไปที่ปลายเท้าบ้างสลับกันประมาณนี้โอเคต่อมาครับให้ยกเข่าขึ้นมาจับแบบนี้สลับข้างเอามือประสานกันนะช้อนไปที่นะตรงหน้าแข้งของเราบริเวณหัวเข่าครับสลับข้างสลับไปสลับมาท่านี้ไม่ต้องรีบทำค่อยๆ ยกยืดบริเวณต้นขาสะโพกรวมถึงอกผายไว้นะอย่าให้ห่อตัวไม่ต้องห่อตัวลงไปแบบนี้นะพยายามยืดตัวขึ้นมายืดตัวขึ้นมาโอเคเรียบร้อยโอเคเดี๋ยวเราจะไปท่าที่1กันเลยครับพี่จ๊าบท่านี้มีชื่อว่า reverse lunge คิดภาพตามว่าเหมือนเราเก็บของนะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปกันเลยพร้อมครับไปแบบนี้ถอยขาไปด้านหลังแบบนี้เหมือนเราก้มเก็บของหยิบของขึ้นมาสลับขาไปเรื่อยๆครับเราจะทำแบบนี้ประมาณ30วินาทียืดตัวตรงก้มเก็บของแบบนี้สังเกตที่เข่าแล้วก็เท้าของเรานะเข่าเรากับต้นขาเราจะขนานกับพื้นแบบนี้เก็บของเหมือนเราทำกระเป๋าล่วงเอ้ยก้มลงไปเก็บใช่ไหมครับโค
1: ้
0: ช
1: ใช่ครับ
0: เก็บปุ๊บแบบนี้โอเคพักครับอันนี้คือท่าที่1 นะ reverse lunge ท่าต่อมาเห็นไหมตัวสเต็ปของเราถ้าใคร